0: ี้เป็นคุณแม่ลูกหนึ่งแล้วค่ะลูกสาวอายุ25ปีเขาจะรู้จักที่จะเก็บออมเงินมาตั้งแต่เล็กๆนะคะวันนี้ก็เลยอยากมาแชร์ประสบการณ์เรื่องเคล็ดลับการเงินสอนลูก3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินค่ะคนที่มีลูกก็อดเป็นห่วงอนาคตลูกไม่ได้อยากให้เขามีเงินเก็บออมไม่มีหนี้สินเยอะจะได้ไม่ลำบากเรื่องการรู้จักใช้จ่ายเงินหรือการฝึกนิสัยเก็บออมเราควรต้องฝึกกันตั้งแต่เด็กๆนะคะเพราะจะทำให้ฝึกได้ง่ายที่สำคัญคือใช้เงินเป็นจะเห็นเงินออมและออมเงินเร็วก็จะออมได้มากกว่าคนที่ออมช้าข้อที่1 นะคะเรื่องของการออมเงินนะคะต้องรู้จักที่จะสร้างนิสัยรักการออมให้ลูกนะคะจะสร้างยังไงล่ะคะก็อย่างเช่นว่าเขาได้เงินค่าขนมจากเราใช่ไหมคะก็รู้จักว่าให้เขาออมสักวันละ5บาท10บาทนะคะการออมไปเรื่อยๆอย่างเช่นว่าออมวันละ10บาทเดือนนึงก็ได้300บาทถูกไหมคะปีนึงก็ได้ 3,600 บาทเห็นไหมคะว่าออมทีละน้อยแม้ว่าวันละ10บาทแต่พอออมนานๆก็จะเก็บเงินก้อนใหญ่ได้ถึง 3,600 บาทแต่เราในฐานะคนเป็นพ่อแม่ค่ะเราก็จะสามารถสนับสนุนลูกได้โดยจะให้รางวัลลูกในการที่ส่งเสริมเขาเช่นเขาได้ 3,600 บาทเราก็สมทบให้เขาอีกสัก 1,000 บาทมันก็จะเป็นถึง 4,600 บาทก็จะทำให้เขารู้สึกว่าหูเนี่ยคือรางวัลของการทำความดีคือรักการออมก็จะมีเงินก้อนใหญ่ขึ้นมาแล้วก็จะทำให้เขารู้สึกว่าเขาอยากจะรักการออมอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆค่ะเรื่องที่2นะคะเป็นเรื่องของการใช้เงินนะคะเราซึ่งเป็นพ่อแม่ค่ะเราจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีของลูกในการที่จะรู้จักที่ใช้เงินอย่างสมเหตุสมผลนะคะไม่ฟุ่มเฟือยนะคะแล้วก็ไม่ให้เขายึดติดที่ว่าต้องใช้ของที่เป็นมียี่ห้อหรือว่าเป็นแบรนด์เนมราคาแพงๆนะคะคือใช้เงินให้เหมาะกับสิ่งที่เขาควรจะต้องใช้นะคะเช่นสมมติว่าเวลาเขาจะซื้อแพ็กเกจโทรศัพท์มือถือเขาใช้แค่เพียง Facebook หรือว่าดู LINE หรือว่าดู YouTube อย่างเงี้ยค่ะเราก็เลือกแพ็กเกจที่เหมาะกับสิ่งที่เขาใช้งานนะคะหรือว่าเขาจะรู้จักที่จะใช้เอาเรื่องของสวัสดิการส่วนลดนักศึกษาหรือว่าขึ้นรถเมล์ลงหนังเอาไว้เป็นส่วนลดอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่จะเอามาเป็นเรื่องของการใช้เงินได้นะคะสิ่งที่สำคัญเนี่ยเคล็ดลับอยู่ที่ว่าเราต้องรู้จักสอนให้ลูกภูมิใจในคุณค่าของความดีไม่ใช่คุณค่าของความรวยค่ะเรื่องที่3นะคะเป็นเรื่องของการสร้างเงินนะคะอย่างเราที่เป็นพ่อแม่นะคะเราจะต้องส่งเสริมให้ลูกเราอะรู้จักหารายได้เพิ่มนอกจากค่าขนมนะคะอาจจะทำงานพาร์ทไทม์หลังเลิกเรียนหรือว่าเสาร์อาทิตย์นะคะเพราะว่าการที่เขาเนี่ยรู้จักหารายได้เพิ่มด้วยตัวของเขาเองเนี่ยมันจะเป็นการสร้างความภาคภูมิใจในตัวเองของเขาสร้างประสบการณ์ในชีวิตของเขาได้และที่สำคัญเนี่ยเขาก็จะอาจจะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะอย่างเช่นว่าเขาอยากได้อะไรในสิ่งที่พ่อแม่ไม่ได้ให้เขาเขาก็เอาเงินก้อนนี้ไปซื้อได้มันก็จะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะเห็นไหมคะว่าเคล็ดลับ3เรื่องเนี่ยไม่ยากเลยใช่ไหมคะมีอยู่3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินนะคะเมื่อเขาโตมาเป็นผู้ใหญ่เขาจะได้หาได้ใช้เป็นและมีความสุขในชีวิตค่ะ
1: รู้ไหมครับว่าแม้เราเพิ่งเริ่มต้นทำงานหากเราบริหารเงินเป็นโอกาสเห็นเงินล้านนั้นอยู่ไม่ไกลเลยครับถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่าต้องทำยังไงติดตามกันได้ในคลิปนี้ครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.และผมธุวชิตวิสุทธิสมานทำหน้าที่เป็นพิธี

ก่อนดำเนินรายการครับเพื่อนๆทราบไหมครับว่าในขณะที่รายได้ลดลงคนไทยกลับมีอายุขัยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นนี่จึงเป็นเรื่องที่น่ากังวลไม่น้อยโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งเริ่มทำงานเป็นเรื่องที่ควรถามตัวเองเลยครับว่าเมื่อเราหยุดทำงานแล้วและไม่มีรายได้เราจะมีเงินใช้เพียงพอหลังหยุดทำงานหรือไม่แต่ปัญหาเหล่านั้นจะไม่เกิดขึ้นแน่นอนครับหากเรารู้จักการวางแผนการเงินตั้งแต่เริ่มต้นทำงานแล้ววัยเริ่มต้นทำงานควรบริหารเงินหรือวางแผนการเงินอย่างไรเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังครับ 1. เราต้องตั้งเป้าหมายก่อนว่าเราจะเก็บเงินไปเพื่ออะไรเป้าหมายที่ว่านี้อาจจะเป็นการเก็บเงินซื้อบ้านซื้อรถแต่งงานการเก็บเงินไปเที่ยวต่างประเทศหรือการเก็บเงินไว้ใช้หลังเกษียณซึ่งคนคนนึงจะมีหลายเป้าหมายก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่สำคัญตั้งเป้าหมายแล้วต้องไปให้สุดครับ 2. เริ่มทำบันทึกรายรับรายจ่ายเพื่อให้รู้สถานะการเงินของเราว่าใน1เดือนเรามีรายรับเท่าไหร่รายจ่ายเท่าไหร่จะได้ตัดลดค่าใช้จ่ายส่วนที่ไม่จำเป็นออกไปได้ครับ 3. แบ่งเงินเดือนออกเป็นสัดเป็นส่วนชัดเจนตัวอย่างเมื่อเราได้เงินเดือนมาทุกครั้งในช่วงแรกเราอาจจะออมเงินก่อนสัก 10% ส่วนอีก 90% ก็เก็บไว้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆตรงนี้จะช่วยทำให้เรามีเงินเก็บตั้งแต่เริ่มต้นทำงานครับ 4. เลือกตัวช่วยการลงทุนที่ดีเพื่อสร้างเงินออมเพิ่มเมื่อเราแบ่งเงินจากเงินเดือนมาออมแล้วการเลือกตัวช่วยในการลงทุนให้เหมาะสมก็เป็นเรื่องที่สำคัญครับเพราะตัวช่วยในการลงทุนแต่ละตัวไม่ว่าจะเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์บัญชีเงินฝากประจำสลากออมทรัพย์กองทุนหรือหุ้นแต่ละเครื่องมือก็มีข้อดีที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นควรเลือกศึกษาข้อมูลและเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับเป้าหมายของเรามากที่สุดครับเพราะถ้าเลือกถูกแล้วก็การไปถึงเงินล้านนั้นไม่ใช่เรื่องยากเลยครับรู้จักทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ตัวช่วยเพื่อการออมสำหรับคนรุ่นใหม่เพื่อนๆที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานสงสัยกันไหมครับว่าเมื่อเข้าทำงานแล้วทำไมฝ่ายบุคคลถึงต้องมาชวนให้เราเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วเงินที่ถูกแบ่งจากเงินเดือนของเราทุกๆเดือนเช่น 5% 10% 15% เพื่อเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นมีประโยชน์กับเรายังไงในอนาคตผมจะขออธิบายให้ฟังง่ายๆครับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fundเป็นกองทุนรวมประเภทหนึ่งเป็นสวัสดิการเฉพาะบางบริษัทเท่านั้นมีจุดประสงค์เพื่อให้พนักงานมีเงินออมยามเกษียณหรือเมื่อหยุดทำงานไปแล้วโดยความพิเศษของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่มีข้อได้เปรียบกว่ากองทุนอื่นคือทุกครั้งที่เรามีการหักเงินเข้ากองทุนนายจ้างจะสมทบเงินเข้ากองทุนให้เราทุกเดือนครับเพราะฉะนั้นนอกจากเราจะได้ออมเงินอย่างมีวินัยทุกๆเดือนแล้วเรายังได้เงินจากนายจ้างมาช่วยออมเพิ่มอีกต่างหากเรียกว่าพิเศษกว่านี้ก็คงไม่มีอีกแล้วนอกจากนี้เรายังมีโอกาสได้ผลตอบแทนที่มากขึ้นจากการทำงานของกองทุนด้วยนะครับแน่นอนว่าผลตอบแทนมากกว่าการฝากประจำหรือฝากออมทรัพย์เองแน่นอนและเงินที่เราแบ่งเข้าไปในกองทุนทุกๆเดือนเรียกว่าเงินสะสมเรายังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะครับเรียกได้ว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เป็นอีกเครื่องมือการออมการลงทุนที่น่าสนใจสุดๆดังนั้นถ้าเพื่อนๆคนไหนเข้าทำงานแล้วฝ่ายบุคคลชวนเราเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็ตอบตกลงไปแบบไม่ต้องลังเลเลยนะครับส่วนใครที่อยากศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ www.thaipvd.com นะครับนี่คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: าพันนี้เคียบกังเ
1: พมิจฉาชีพต้องแคบกลับใจเพราะว่าเราอีมาเปิดโปงกลโกงการจักชวนลงทุนให้คนไทยทั้งประเทศได้รู้กันเคียบแรกคนตอบแทนสูงเกินจริงเช่นมาแล้งว่าได้ทุนคืน 100% ของเดือนแรกเดือนต่อไปได้กำไรเห็นๆถ้ายิงชวนเพื่อนมาทำยิงได้ผลตอบแทนสูงโอ้ยผลตอบแทนใหญ่โตโมโหฬารพันนี
0: ้เคียบกังเพ
1: เคียกที่ต้องเคปตัดสินใจฮิตนะบอกว่าเป็นโอกาสสุดท้ายแล้วพลาดแล้วก็จะตกขบวนบีให้เราขาดสติให้แคปตัดสินใจข้องจริงก็ไม่แคปกับบันนี้หรอก
0: เคียกกับเพ่
1: เคียกที่3การันตีผลตอบแทนจำไว้ไม่มีการลงทุนแน่ในโลกการันตีว่าได้ผลตอบแทนแม่นๆเพราะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยท้องไวถ้ามีคำว่าการันตีต่อใด
0: เคียกกับเพ่
1: เคียกที่4แอบอ้างคนมีชื่อเสียงเพื่อให้ธุรกิจเลวะน่าเชื่อถือโดยที่เจ้าตัวที่ถูกแอบอ้างไม่ได้รู้เรื่องเลยสักนิดหรืออ้างว่าเป็นเช่นใครๆก็ลงทุนกันอ้างกันพันนี
0: ้คิ้วกับเพ่เ
1: คี้ยวสุดท้ายธุรกิจไม่ชัดเจนตรวจสอบไม่ได้มาชวนลงทุนแต่ไม่ได้บอกให้ชัดว่าเป็นธุรกิจอะไรที่สำคัญ

ไม่รู้มีใครกำกับอยู่ไหมถ้าเจอปันนี้ขี้ต่างเพศจำไว้ให้ดีใครมาชวนลงทุนด้วยวิธีพันนี้ต้องให้เป็นคนรู้จักเพื่อนญาติพี่น้องให้ท่องไส้ไว้ก่อนเลยวะกำลังทุกข์ล้อ

0: ชั่วโมง
1: จะรอดจากกลโกงก็ต้องรู้จักระวังตัวและรู้ทันมิจฉาชีพก.ล.ต.ดูแลตลาดทุนเพื่อมั่นใจ
2: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ไม่มีใครอยากเป็นหนี้แต่ถ้าจำเป็นต้องเป็นหนี้เราจัดการมันได
1: ้ใครๆก็เป็นหนี้ได้นะครับเพราะว่าของใช้จำเป็นหลายอย่างเนี่ยเราก็ไม่สามารถจะซื้อด้วยเงินสดได้เช่นเราอยากซื้อมอเตอร์ไซค์มาขับส่งอาหารเราก็ต้องใช้วิธีผ่อนชำระเป็นรายเดือนในวันนี้นะครับสำนักงานก.ล.ต.มีเคล็ดลับในการจัดการหนี้มาฝากกันโดยสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเราต้องคิดให้ดีก่อนที่จะเป็นหนี้ครับข้อที่1 นะครับรู้จักหนี้ดีกับหนี้ไม่ดีพอพูดถึงเรื่องหนี้แล้วเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่ามันจะเป็นเรื่องไม่ดีเสมอไปนะครับหนี้ดีก็มีเช่นกันหนี้ดีเนี่ยคือหนี้ที่ช่วยสร้างรายได้หรือช่วยสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตเช่นถ้าเรากู้ซื้อรถขายก๋วยเตี๋ยวมาประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ก็เป็นหนี้ที่ดีหรือว่าเรากู้เงินเพื่อไปศึกษาต่อไปเรียนต่อก็จะช่วยสร้างอนาคตหรือว่าทำให้รายได้เพิ่มขึ้นแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเป็นหนี้ไม่ดีเนี่ยก็คือหนี้ที่เรากู้มาแล้วเนี่ยเอามากินมาใช้หรือมาใช้เพื่อความสุขสบายส่วนตัวเป็นหนี้ที่ไม่มีประโยชน์ไม่ได้สร้างรายได้เช่นเรากู้มาเพราะว่าเราต้องการจะเปลี่ยนมือถือหรือของใช้บ่อยๆหรือว่าเอาไปเล่นการพนันเป็นต้นนะครับข้อ2นะครับปรับนิสัยเรื่องเงินที่อาจนำไปสู่การเป็นหนี้คือนิสัยใช้จ่ายเงินไปกับของที่ไม่จำเป็นเช่นชอบไปซื้อของเครื่องประดับเสื้อผ้าตามแฟชั่นนะครับไปซื้อเหล้าซื้อบุหรี่ซื้อหวยเป็นต้นข้อต่อมาคือนิสัยไม่วางแผนการใช้จ่ายเงินจึงทำให้รายรับเนี่ยไม่พอกับรายจ่ายข้อถัดมามีนิสัยไม่เก็บออมเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินที่ต้องใช้เงินเช่นเราเกิดเจ็บป่วยกระทันหันขึ้นมาหรือเกิดตกงานเนี่ยแล้วเราไม่มีเงินใช้เราก็ต้องไปกู้เงินทำให้เกิดเป็นหนี้สินขึ้นมาข้อสุดท้ายเนี่ยเราอาจจะมีนิสัยฝันอยากรวยเร็วนะครับซึ่งก็อาจจะนำไปสู่การถูกคนอื่นโกงเอาเงินไปหรือเราชอบไปเล่นการพนันแบบนี้ก็เกิดเป็นหนี้ได้ถ้าเรารู้ตัวนะครับว่าเรามีนิสัยที่ทำให้เราเป็นหนี้ง่ายๆแบบนี้เนี่ยนะครับเราก็ควรพยายามที่จะลดละหรือเลิกแล้วก็ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเราเองเราจะได้ไม่เป็นหนี้ง่ายๆครับข้อ3นะครับถ้าเราจำเป็นจะต้องมีหนี้เนี่ยต้องเลือกว่าควรเป็นหนี้กับใครเราต้องเลือกนะครับว่าเราจะกู้ในระบบหรือว่าจะกู้นอกระบบถ้าเราเลือกกู้ในระบบเนี่ยเจ้าหนี้ของเราก็คือธนาคารซึ่งเขาก็จะมีการคิดอัตราดอกเบี้ยแล้วก็ทวงหนี้เนี่ยตามกรอบที่กฎหมายกำหนดไว้นะครับแต่ถ้าเราเลือกที่จะกู้นอกระบบเจ้าหนี้ของเราก็คือบุคคลทั่วไปหรืออาจจะเป็นธุรกิจที่ผิดกฎหมายซึ่งจะคิดดอกเบี้ยในอัตราที่สูงนะครับอาจจะเป็นร้อยละ2ถึงร้อยละ5ต่อวัน

0: การทวงหนี้ก็จะมีความรุนแรงด้วยในบางครั้งก็จะมีการทำร้ายร่างกายลูกหนี้นะครับหรืออาจจะมีกรณีที่เขาเนี่ยจดมูลค่าหนี้ที่เรากู้เนี่ยสูงกว่าความเป็นจริงสูงกว่ายอดที่เรากู้จริงๆนะครับและหนี้นอกระบบเนี่ยการกู้ก็อาจจะมีความสะดวกนะครับมีความง่ายบางทีใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวก็กู้ได้แล้วแต่ขึ้นชื่อว่าหนี้นอกระบบเนี่ยอย่างไรก็ดีเนี่ยมันก็อันตรายนะครับไม่แนะนำให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วยประการใดๆทั้งสิ้นครับครับก็อย่าลืมนะครับว่าเราจะต้องคิดให้ดีก่อนที่จะก่อหนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามีหนี้แล้วเนี่ยเราจะมีวิธีจัดการอย่างไรมาติดตามกันครับถ้าเรามีหนี้แล้วนะครับสิ่งสำคัญที่ต้องทำเลยก็คือเราจะต้องลดหนี้หรือใช้หนี้ให้เร็วที่สุดนะครับด้วยวิธีการลดรายจ่ายฟุ่มเฟือยเราจะหารายจ่ายฟุ่มเฟือยได้ก็คือเราจะต้องจดบัญชีรับจ่ายตามที่ผมได้บอกไปแล้วในตอนต้นนะครับข้อที่2ครับเราจะต้องไม่ก่อหนี้เพิ่มครับเพราะไม่งั้นหนี้ก็จะเพิ่มพอกกลับมาอีกเราก็จะใช้กันไม่หมดสักทีนะครับข้อถัดมาก็คือว่าเราควรจะหารายได้เพิ่มจากงานประจำนะครับเช่นอาจจะไปทำงานพิเศษในวันเสาร์อาทิตย์หรือทำโอทีเพื่อเอารายได้เพิ่มตรงนั้นมาโปะหนี้เพื่อให้หนี้หมดให้เร็วที่สุดและข้อที่สำคัญนะครับก็คือว่าถ้าเราหมดหนี้แล้วเนี่ยเราก็ควรที่จะกันเงินที่เดิมเราจะเอาไว้ชำระหนี้นะครับเปลี่ยนตรงนั้นมาเป็นเงินเก็บออมซะเพื่อวันหนึ่งเนี่ยเวลาที่เราเกิดจำเป็นจะต้องใช้เงินฉุกเฉินขึ้นมาเราก็จะมีเงินไว้ใช้จ่ายด้วยความอุ่นใจนะครับจะได้ไม่ต้องกลับไปก่อหนี้อีกครับนอกจากนี้นะครับเราก็ยังมีข้อแนะนำสำหรับเรื่องของการจัดการหนี้นอกระบบหรือการจัดการหนี้หลายก้อนนะครับเรามาติดตามกันนะครับเรื่องแรกในเรื่องของการจัดการหนี้นอกระบบเนี่ยมาดูสาเหตุกันก่อนนะครับว่าสาเหตุที่เราเป็นหนี้นอกระบบเนี่ยส่วนใหญ่ก็มาจากว่าเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นครับและเราเนี่ยไม่มีเงินที่จะไปใช้จ่ายตรงนั้นทำให้ต้องไปกู้หนี้มานะครับหรืออีกเหตุผลหนึ่งก็คือว่าเราไม่มีหลักทรัพย์ที่จะไปขอกู้ยืมจากธนาคารเราเนี่ยมีหนี้กับธนาคารเนี่ยหลายก้อนแล้วเยอะแล้วนะครับธนาคารก็เลยไม่ให้กู้อีกเราก็เลยต้องไปกู้หนี้นอกระบบแต่อย่างที่เรียนไปแล้วนะครับว่าหนี้นอกระบบเนี่ยเราควรจะหลีกเลี่ยงนะครับไม่ควรจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวแต่ถ้าเกิดว่าเรามีหนี้นอกระบบแล้วเนี่ยเราจะทำอย่างไรมาดูวิธีการจัดการกันครับข้อแรกนะครับก็คือการปรึกษาธนาคารเพื่อโอนหนี้นอกระบบไปเป็นหนี้ในระบบนะครับโดยอาจจะขอสินเชื่อเงินกู้ส่วนบุคคลจากธนาคารนะครับซึ่งมีดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าหนี้นอกระบบเนี่ยเพื่อไปชำระหนี้นอกระบบตรงนั้นนะครับหรืออาจจะติดต่อขอสินเชื่อจากธนาคารที่มีการช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องหนี้นอกระบบเช่นธนาคารนะครับก็จะมีวงเงินกู้นะครับไม่เกิน 50,000 บาทนะครับอายุการกู้5ปีดอกเบี้ยเนี่ยคือร้อยละ1ต่อเดือนนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเรากู้มา 10,000 บาทเนี่ยเราก็จะเสียดอกเบี้ยเพียง100บาทต่อเดือนเท่านั้นแต่ถ้าเรากู้จากนอกระบบจากที่ผมเรียนไปว่าคิดดอกเบี้ยร้อยละ5ต่อวันเนี่ยนะครับเราจะเสียดอกเบี้ยถึงวันละ500บาทหรือเดือนละ 15,000 บาทซึ่งจะเห็นว่าดอกเบี้ยเนี่ยสูงมากกว่าจำนวนเงินต้นที่เรากู้มาที่ 10,000 บาทอีกนะครับข้อ2นะครับก็คือการนำทรัพย์สินที่มีค่าไปขายเพื่อมาชำระหนี้นะครับเราจะได้นำเงินเนี่ยไปชำระหนี้ให้เร็วที่สุดครับข้อ3นะครับอาจจะมีการเจรจากับเจ้าหนี้เพื่อขอยืดระยะเวลาของการชำระหนี้หรือขอลดจำนวนดอกเบี้ยลงครับและข้อสุดท้ายนะครับเราอาจจะยืมเงินจากญาติพี่น้องเพื่อไปชำระหนี้แต่ทั้งนี้นะครับเราก็ต้องมีการปรับนิสัยการก่อหนี้ของเราด้วยนะครับจะต้องมีวินัยนะครับต่อไปนี้เราอาจจะไม่ต้องก่อหนี้เพิ่มอีกเพราะว่าคงจะไม่มีใครมาช่วยเหลือเราได้ทุกครั้งนะครับครับและถัดมานะครับก็เป็นเรื่องของการจัดการหนี้หลายก้อนหลายท่านเนี่ยก็อาจจะมีหนี้มากกว่า1ก้อนนะครับอาจจะมีทั้งหนี้ในระบบหนี้นอกระบบจนปวดหัวไม่รู้ว่าจะทำยังไงนะครับอันดับแรกเราต้องตั้งสติก่อนนะครับแล้วมาดูกันว่าเราจะจัดการหนี้หลายก้อนได้ยังไงครับข้อแรกครับให้เราจดนะครับว่าเรามีหนี้ทั้งหมดเนี่ยมีหนี้อะไรบ้างเพื่อรวมหนี้หลายก้อนให้เป็นก้อนเดียวเราจะได้เหลือเจ้าหนี้เพียงรายเดียว เวลาที่เราไปติดต่อพูดคุยหรือเจรจาเนี่ยมันก็จะสะดวกขึ้นครับข้อ2ครับจ่ายหนี้ก้อนที่มีดอกเบี้ยสูงที่สุดก่อนนะครับเช่นถ้าเรามีหนี้นอกระบบกับหนี้ในระบบเราควรจะเลือกจ่ายหนี้นอกระบบก่อนนะครับเพราะว่าเป็นหนี้ประเภทที่มีดอกเบี้ยสูงครับข้อ3ครับให้จ่ายหนี้แต่ละก้อนให้ตรงเวลาเพราะถ้าเกิดว่าเราจ่ายเกินเวลาไปเนี่ยนอกจากเราจะเสียดอกเบี้ยแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องเสียค่าติดตามทวงถามเพิ่มมาอีกด้วยครับและข้อสุดท้ายนะครับควรจ่ายหนี้ให้มากกว่ายอดเรียกเก็บขั้นต่ำครับเพราะยอดเงินที่เราจ่ายเกินไปนั่นแหละจะไปตัดเงินต้นนะครับทำให้เงินต้นของเราลดลงซึ่งก็จะทำให้เราเสียดอกเบี้ยลดลงไปด้วยหนี้ก็จะหมดเร็วขึ้นครับมาถึงตรงนี้นะครับหลายท่านก็คงจะเบาใจได้มากขึ้นแล้วนะครับเพราะถึงแม้ว่าเราจะมีหนี้แต่เราก็มีวิธีจัดการหนี้ได้นะครับเพียงแต่เรามีความตั้งใจจริงมีวินัยแล้วก็ทำตามแผนที่วางไว้นะครับก็เชื่อมั่นว่าเราจะสามารถปลดหนี้ได้อย่างแน่นอนครับ
1: อยากอินเทรนด์ลงทุนในคริปโต ICO โทเค็นหรอครับ
2: ครับ
1: งั้นมารู้ก่อนลองสักหน่อยดีไหมครับ
3: บังคอยไหมน้อง
1: อ่ะคิดให้ดีนะ
4: เอาเฮ้ยคิดอยู่แล้วแหละไหนก็ตกขบวนหรอกคอยบรีชิดนายเลยพี
1: ่อ่ะเป็นไงรับไหวไหมกับราคาคอยคริปโตที่เวียงไปเวียงมา
4: เฮ้ย
1: ไหนจะวอลเล็ตที่อาจจะโดนแฮกได้
5: ICO สุดพิเศษรอบพรีเซลลด 55%
1: โอ้โหเคลิ้มเชียว
5: ICO แห่งอนาคตเราจะตรงทะเล
1: โตหรือตายอาจจะหายได้ทั้งก้อนพังไม่เป็นท่าเลยนะ
6: เชิญเลยค่ะชวนเพื่อนลงทุน 10,000 บาทรับฟรี 3,000 คอยเลยนะคะ
7: เร็วมามาเร็วเร็ว
8: หรูขนาดนี้น่าเชื่อถือตายมาเร็ว
1: ผลตอบแทนหรูฟังดูดีดีนั่นไงมีสิทธิ์โดนแชร์ลูกโซ่นะ
9: ใครไม่รู้หรอแม่ขับรถหรูมารับขนาดนั้นน่ะ
1: การลงทุนคริปโต ICO หรือโทเค็นมีรุ่งมีร่วงเสี่ยงสูงไม่ต้องกลัวมารู้ก่อนลองเพิ่มภูมิได้ที่เสี่ยงสูง .com ข้อมูลดีๆเพียบ
3: อ่ะไปน้องเต้ว
1: รู้แล้วใช่ไหมถ้ารับได้ก็ลองสักหน่อยตัดสินใจดูไป
10: พลังแสงทะลุมิติ
11: โอ
12: ้โห
11: นี่มันนอกโลก
13: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
10: ้พลังแห่งความคิด
13: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: เมื่อระดมทุนสำเร็จบริษัทมีหน้าที่ดังนี้ส่งมอบหลักทรัพย์ให้กับผู้ลงทุนรายงานผลการขายให้กับสำนักงานก.ล.ต.ภายใน15วันรายงานความคืบหน้าในการใช้เงินให้กับ Funding Portal แต่ถ้าหากว่าระดมทุนไม่สำเร็จ Funding Portal มีหน้าที่ประสานงานกับธนาคารที่ทำหน้าที่เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อเพื่อทำการคืนเงินให้กับผู้ลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดในประกาศค่ะ
1: การจ่ายผลตอบแทนนะครับขึ้นอยู่ประเภทของระบบ crowdfunding นะครับซึ่งจะมีทั้งหมด2ระบบนะครับในระบบแรกนะครับจะเป็นในระบบของหุ้น crowdfunding นะครับในรูปแบบของการออกหุ้นนะครับการจ่ายผลตอบแทนนะครับผู้ระดมทุนนะครับจะต้องมีการจ่ายปันผลนะครับและในส่วนที่2นะครับคือในส่วนของหุ้นกู้นะครับหุ้นกู้เนี่ยจะเป็นการชำระคืนรายเดือนนะครับผู้ระดมทุนเนี่ยจะต้องจ่ายเงินต้นนะครับหรือดอกเบี้ยออกไปนะครับให้แก่ผู้ลงทุนหลายท่านอาจจะคุ้นเคยกับลดต้นลดดอกนะครับในการผ่อนบ้านหรือผ่อนรถครับสำหรับผู้ระดมทุนนะครับที่มีการผิดนัดชำระนะครับผู้ระดมทุนเนี่ยสามารถเข้ามาหารือได้กับตัว Funding Portal นะครับหนึ่งในช่องทางนั้นคือการประชุมผู้ถือหุ้นกู้นะครับที่ Funding Portal เนี่ยจะช่วยจัดขึ้นนะครับเพื่อเปลี่ยนแปลงวันไถ่ถอนหุ้นกู้นะครับเพื่อทำให้มีความสะดวกสบายทั้ง2ฝ่ายคือในทั้งฝั่งผู้ระดมทุนผู้ออกหุ้นกู้นะครับและผู้ลงทุนครับ
2: คนไทยแบรนด์ขายออนไลน์บน Amazon ได้เป็นร้อยล้านเขาจะต้องรู้อะไรบ้างพร้อมแล้วจดครับสูตรลับหาของขายดีขายแพงได้ไม่ต้องกลัวตัดราคาโมเดลปั้นแบรนด์ร้อยล้านด้วยพนักงาน1คนกลยุทธ์ได้ลูกค้าพร้อมซื้อทุกวันโดยไม่ต้องยิงแอดไม่ต้องทำคอนเทนต์ไม่ต้องขายท็อป10 10หมวดหมู่สินค้าขายดีมีของขายทุกวันไม่ต้องง้อซัพพลายเออร์ระบบโลจิสติกเทคนิคส่งของเร็วจนลูกค้ายอมจ่ายแพงใครบ้างที่ทำได้ไม่ว่าคุณจะเป็นพนักงานเงินเดือนไม่มีประสบการณ์หรือเจ้าของแบรนด์ที่มีสินค้าพร้อมขอแค่อายุเกิน20ปีส่วนวิธีทำเรารวมมาไว้หมดแล้วในงานนี้สัมมนาออนไลน์เว็บินาร์พรีวิวคอร์ส Amazon Jumpstart by PSO คอร์สเรียนที่ทำงานร่วมกันกับ Amazon Global Selling Thailand เพื่อผลักดันคนไทยสามารถขายออนไลน์ได้ในระดับโลกผ่านตลาดค้าปลีกออนไลน์ใหญ่อันดับ1ของโลก amazon.com หลักสูตรที่เปิดมาแล้วกว่า3ปีและเสียงตอบรับจาก Amazon Seller กว่า 1,500 คน
3: มีโมเดลการขายของเยอะนะครับที่คนไทยยังไม่ได้ลองทำ
4: ผู้ประกอบการหรือว่าคนที่อยากสร้างรายได้บน Amazon ก็สามารถเข้ามาทำได้เช่นกัน
2: เปิดตลาดส่งออกออนไลน์ให้คนไทยด้วยคอร์ส Amazon Jumpstart by PSO สนใจดูพรีวิวคอร์สลงทะเบียนได้เลยตอนนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ทิฐิทะลุมิติมายาตอนที่55เวทนาตอนที่1
1: รีบเลือกมาสักด่านเถอะข้าไม่ไหวแล้ว
2: 6ดวงเลยล่ะ
1: ฝีมือเข็มทองกดเล่นอีกแล้วใช่ไหม
3: เปล่าสักหน่อยข้าไม่ได้กดนะ
4: ข้ากดเองแหละ
2: เจ้าปัน
4: มือมันพลาดไปโดนเองข้าขอโทษ
1: ฮะ
5: เฮ้ยเล่นสาย
1: พวกเราถูกส่งมาผิดที่หรือเปล่าเนี่ยเพราะเจ้าปันกดมั่วแท้ๆ
4: อ
1: ้
4: าวทำไมมาลงที่ข้าล่ะ
2: ไม่น่าผิดหรอกนี่อาจจะเป็นด่านทดสอบสำคัญก็ได้เดินไปทางโน้นดูดีกว่าอาจจะเจอใครบ้าง
3: ไปกันไปกัน

0: ทนาผัสสะสลายตนะนามรูปวิญญาสังขารอวิชชา
1: เข็มทองร้องเพลงอะไรน่ะมีคำคุ้นๆเหมือนด่านที่เราผ่านมาแล้วเลย
2: นั่นสิเข็มทองไปเอาเพลงนี้มาจากไหนเนี่ย
0: ข้าไม่รู้หรอกว่าเพลงนี้มาจากไหนแต่ข้าได้ยินมาตั้งแต่เกิดแล้ว
3: โอ้ยไม่ไหวแล้วร้อนเหลือเกินคอแห้งไปหมดแล้วข้าอยากกินน้ำ
2: ยิ่งบ่นจะยิ่งหิวน้ำนะเจ้าปันอดทนแล้วรีบเดินต่อดีกว่านะดูนู่นกันกับเข็มทองนำไปไกลแล้ว
3: เอาเดินก็เดินนั่นมันของกินใช่หรือเปล่านะ
2: ใช่จริงๆด้วยแล้วทำไมของกินถึงมาอยู่ตรงนี้ได้เอ้าเจ้าปัน
3: ข้าจะได้กินน้ำกินอาหารแล้วเอ้ยเป็นไง
2: ของกินหายไปแล้วสงสัยจะเป็นภาพลวงตาน่ะพวกเราคงตาลายเพราะแดดร้อนแน่แน่ไปเดินทางกันต่อเถอะ
4: อิ๋วน้ำอิ๋วน้ำ
0: กระโหลกพูดได
3: ้ทำไมมีหัวกระโหลกด้วยอ่ะชักไม่น่าไปต่อแล้วสิหรือ
4: ยินดีต้อนรับสู่ทะเลทรายแห่งเวทนา
1: ทะเลทรายแห่งเวทนางั้นหรอ
4: พวกเจ้าเก่งมากนะที่ผ่านมาถึงด่านทะเลทรายของข้าได้ในรอบร้อยปีก็เห็นมีแต่พวกเจ้านี่แหละที่มาถึงที่นี่ได
2: ้แล้วท่านเป็นใครปริศนาด่านนี้คืออะไรข้าอยากรู้แล้ว
4: ใจร้อนยิ่งกว่าแดดทะเลทรายอีกนะเจ้าเนี่ยข้าคือเวทนาผู้ที่จะทำให้พวกเจ้ารู้จักกับความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขยังไงล่ะ
2: ถ้างั้นก็รีบๆเริ่มภารกิจเถอะพวกข้ามีเวลาไม่มากแล้วต้องรีบไปต่ออีกหลายด่าน
4: ใจเย็นไปพักผ่อนให้คลายร้อนดื่มน้ำเย็นๆให้ชื่นใจก่อนพวกเจ้าหิวน้ำอยู่ไม่ใช่เหรอ
3: หิวมาก
4: ถ้างั้นก็ตามข้ามาเข้ามาข้างในสิ
3: น้ำ
5: ชื่นใจจัง
4: เป็นยังไงบ้างได้ดื่มน้ำเย็นๆแล้วรู้สึกยังไง
1: รู้สึกหายเหนื่อยสดชื่นมีความสุขมากเลยเจ้าค่ะไม่น่าเชื่อว่าน้ำแก้วเดียวจะทำให้รู้สึกสุขใจได้ขนาดนี้

0: อยากมีความสุขมากกว่านี้ไหมล่ะ
1: แวบโอ้โหซาลาเปาร้อนๆความสุขของข้า
0: เดี๋ยวก่อนพวกเจ้าจะหยิบซาลาเปาได้ทีละลูกเท่านั้นและหยิบได้เฉพาะตอนที่ข้าอนุญาตให้หยิบเข้าใจไหม
2: เข้าใจแล้ว
0: หยิบซาลาเปาลูกที่หนึ่งได
3: ้ฮึ๊บ
4: ฮึ
3: ๊บ
4: งมงมงมงมงมงมงมงมง
0: ความรู้สึกหลังจากได้กินซาลาเปาลูกแรกเป็นยังไงบ้าง
1: อร่อยสุดๆรู้สึกมีความสุขที่สุดในโลก
3: ข้าก็เหมือนกัน
5: ข้าด้วยข้าด้วย
0: นี่แหละคือสุขเวทนา
2: เอ๋สุขเวทนา
0: สุขเวทนาก็คือความรู้สึกสุขทางกายทางใจเหมือนกับพวกเจ้าตอนนี้ที่ร่างกายหายหิวได้กินของที่อยากกินใจก็เลยมีความสุข
1: ใช่เลยสุขมาก
0: เอาล่ะกินซาลาเปาลูกที่สองได
3: ้ฮึ๊บ
4: ฮึ๊บ
5: เจ้าไม่กินหรอเข็มทอง
4: ไม่เอาอิ่มแล้ว
0: ความรู้สึกหลังจากได้กินซาลาเปาลูกที่สองเป็นยังไงบ้าง
3: ก็ยังรู้สึกมีความสุขอยู่นะแต่น้อยลงไม่เท่าตอนกินลูกแรก
5: ข้าก็เหมือนกันชักจะอิ่มแล้วด้วยพอแค่สองลูกดีกว่า
1: แต่ข้ายังสุขเหมือนเดิมเลยยังกินได้อีก
0: งั้นกินซาลาเปาลูกที่สามต่อได้
1: อร่อยอร
5: ่
1: อย
3: ไม่ละข้าก็อิ่มแล้วเหมือนกัน
6: หลังจากนั้นเจ้าปันก็กินซาลาเปาอย่างต่อเนื่องหมดลูกที่3ก็ต่อลูกที่4 5 6
1: โอ้ยอิ่มจนท้องจะแตกอยู่แล้วปวดท้องจังเลย
4: ก็กินไปซะเยอะขนาดนั้นนี่สมน้ำหน้าเบ้เบ้
0: กินซาลาเปาไป6ลูกคราวนี้รู้สึกยังไงบ้างยังมีความสุขอยู่ไหม
1: 3ลูก4ลูกแรกก็มีความสุขดีแต่หลังจากนั้นเริ่มสุขน้อยลงน้อยลงส่วนตอนนี้รู้สึกเหมือนท้องจะระเบิดอึดอัดไม่สบายกลายเป็นทุกข์แทนแล้ว
0: ความรู้สึกนี้แหละคือทุกขเวทนาความรู้สึกทุกทางกายทางใจทุกกายเพราะปวดท้องอึดอัดทุกใจเพราะไม่ชอบอาการปวดท้องอึดอัดนี
1: ้ข้าเข้าใจแล้วว่าแต่เมื่อไหร่จะหายปวดท้องสักที
0: ออกไปเดินย่อยอาหารรอบกระโจมเดี๋ยวก็หายปวดเองละลุกขึ้นปฏิบัติ
1: โอ้ยต้องวิ่งอีกหรอเนี่ยโอ้ยร้อนก็ร้อนเหนื่อยก็เหนื่อย
5: เป็นไงบ้างหายแน่นท้องหรือยังเจ้าปัน
1: เอ๊ะหายปวดท้องแล้วนี่เย้เย้เย้เย้ข้ายังชั่วหน่อย
0: ตอนนี้พวกเจ้ารู้สึกยังไงกับอาหารตรงหน้าบ้างเทียบกับตอนแรกที่มาถึงที่นี
3: ่ไม่รู้สึกอะไรเลย
5: ข้ารู้สึกเฉยเฉยเพราะข้าอิ่มแล้ว
1: ข้าก็เหมือนกันไม่รู้สึกสุขเหมือนตอนเห็นซาลาเปาครั้งแรกเลย
0: นั่นแปลว่าเจ้ามีอทุกขมะสุขเวทนาคือความรู้สึกเฉยไม่สุขไม่ทุกข์ทั้งทางกายทางใจเพราะไม่ได้รู้สึกอยากกินอีกต่อไปแล้ว
1: แปลกจังความรู้สึกสุขทุกข์ที่เคยเกิดขึ้นแป๊บเดียวมันก็หายไปได้กลายเป็นเฉยเฉยซะอย่างนั้นนะ
0: ความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยๆต่างก็เกิดขึ้นแค่ชั่วคราวทั้งนั้นเหมือนพยับแดดกลางทะเลทรายนั่นแหละมีให้เห็นแค่แวบเดียวแล้วก็เลือนหายไปเจ้าสองคนเคยเห็นภาพลวงตานั้นมาแล้วไม่ใช่เหรอ
3: ฮะภาพอาหารที่เราเห็นในทะเลทรายเป็นภาพลวงตาจริงๆด้วย
1: ความรู้สึกต่างๆผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเหมือนกันตอนนี้มีความสุขที่ได้กินของอร่อยแป๊บเดียวความสุขก็หายไปแล้วความทุกข์ก็เหมือนกัน
0: นี่แหละคือเวทนา3ไหนใครจำได้บ้างว่ามีอะไรบ้าง
5: ข้าจำได้เจ้าค่ะเวทนา3มีสุขเวทนาคือความรู้สึกสุขทางกายทางใจทุกขเวทนาคือความรู้สึกทุกทางกายทางใจอทุกขมสุขเวทนาคือความรู้สึกเฉยเฉยไม่สุขไม่ทุกทั้งทางกายทางใจ
2: การสุดยอด
0: เก่งมากและถ้าพวกเจ้าสังเกตความรู้สึกทั้ง3นี้ให้ดีๆก็จะพบว่าเวทนา3เป็นที่ตั้งของราคะโทสะโมหะอีกด้วย
3: เอ๊ะมันเกี่ยวข้องกัน

0: ยังไงข้าไม่เข้าใจ
1: เวทนา3เกี่ยวข้องกับราคะโทสะโมหะอย่างไรแล้วศิลากับเพื่อนๆจะต้องผจญภัยอะไรกันต่ออีกโปรดติดตามในตอนต่อไป

รู้ไหมครับว่าแม้เราเพิ่งเริ่มตอนทำงานหากเราบริหารเงินเป็นโอกาสเห็นเงินล้านนั้นอยู่ไม่ไกลเลยครับถ้าเพื่อนๆ อยากรู้ว่าต้องทำยังไงติดตามกันได้ในคลิปนี้ครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.และผมทุพชิตวิสุทธิสมานทำหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการครับเพื่อนๆทราบไหมครับว่าในขณะที่รายได้ลดลงคนไทยกลับมีอายุขัยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นนี่จึงเป็นเรื่องที่น่ากังวลไม่น้อยโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งเริ่มทำงานเป็นเรื่องที่ควรถามตัวเองเลยครับว่าเมื่อเราหยุดทำงานแล้วและไม่มีรายได้เราจะมีเงินใช้เพียงพอหลังหยุดทำงานหรือไม่หากเหล่านั้นจะไม่เกิดขึ้นแน่นอนครับหากเรารู้จักการวางแผนการเงินตั้งแต่เริ่มต้นทำงานแล้ววัยเริ่มต้นทำงานควรบริหารเงินหรือวางแผนการเงินอย่างไรเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังครับ 1. เราต้องตั้งเป้าหมายก่อนว่าเราจะเก็บเงินไปเพื่ออะไรเป้าหมายที่ว่านี้อาจจะเป็นการเก็บเงินซื้อบ้านซื้อรถแต่งงานการเก็บเงินไปเที่ยวต่างประเทศหรือการเก็บเงินไว้ใช้หลังเกษียณซึ่งคนคนหนึ่งจะมีหลายเป้าหมายก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่สำคัญตั้งเป้าหมายแล้วต้องไปให้สุดครับ 2. เริ่มทำบันทึกรายรับรายจ่ายเพื่อให้รู้สถานะการเงินของเราว่าใน1เดือนเรามีรายรับเท่าไหร่รายจ่ายเท่าไหร่จะได้ตัดลดค่าใช้จ่ายส่วนที่ไม่จำเป็นออกไปได้ครับ 3. แบ่งเงินเดือนออกเป็นสัดเป็นส่วนชัดเจนตัวอย่างเมื่อเราได้เงินเดือนมาทุกครั้งในช่วงแรกเราอาจจะออมเงินก่อนสัก 10% ส่วนอีก 90% ก็เก็บไว้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆตรงนี้จะช่วยทำให้เรามีเงินเก็บตั้งแต่เริ่มต้นทำงานครับ 4. เลือกตัวช่วยการลงทุนที่ดีเพื่อสร้างเงินออมเพิ่มเมื่อเราแบ่งเงินจากเงินเดือนมาออมแล้วการเลือกตัวช่วยในการลงทุนให้เหมาะสมก็เป็นเรื่องที่สำคัญครับเพราะตัวช่วยในการลงทุนแต่ละตัวไม่ว่าจะเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์บัญชีเงินฝากประจำสลากออมทรัพย์กองทุนหรือหุ้นแต่ละเครื่องมือก็มีข้อดีที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นควรเลือกศึกษาข้อมูลและเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับเป้าหมายของเรามากที่สุดครับเพราะถ้าเลือกถูกแล้วก็การไปถึงเงินล้านนั้นไม่ใช่เรื่องยากเลยครับรู้จักกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ตัวช่วยเพื่อการออมสำหรับคนรุ่นใหม่เพื่อนๆที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานสงสัยกันไหมครับว่าเมื่อเข้าทำงานแล้วทำไมฝ่ายบุคคลถึงต้องมาชวนให้เราเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วเงินที่ถูกแบ่งจากเงินเดือนของเราทุกๆเดือนเช่น 5% 10% 15% เพื่อเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นมีประโยชน์กับเรายังไงในอนาคตผมจะขออธิบายให้ฟังง่ายๆครับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fundเป็นกองทุนรวมประเภทหนึ่งเป็นสวัสดิการเฉพาะบางบริษัทเท่านั้นมีจุดประสงค์เพื่อให้พนักงานมีเงินออมยามเกษียณหรือเมื่อหยุดทำงานไปแล้วโดยความพิเศษของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่มีข้อได้เปรียบกว่ากองทุนอื่นคือทุกครั้งที่เรามีการหักเงินเข้ากองทุนนายจ้างจะสมทบเงินเข้ากองทุนให้เราทุกเดือนครับเพราะฉะนั้นนอกจากเราจะได้ออมเงินอย่างมีวินัยทุกๆเดือนแล้วเรายังได้เงินจากนายจ้างมาช่วยออมเพิ่มอีกต่างหากเรียกว่าพิเศษกว่านี้ก็คงไม่มีอีกแล้วนอกจากนี้เรายังมีโอกาสได้ผลตอบแทนที่มากขึ้นจากการทำงานของกองทุนด้วยนะครับแน่นอนว่าผลตอบแทนมากกว่าการฝากประจำหรือฝากออมทรัพย์เองแน่นอนและเงินที่เราแบ่งเข้าไปในกองทุนทุกๆเดือนเรียกว่าเงินสะสมเรายังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะครับเรียกได้ว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เป็นอีกเครื่องมือการออมการลงทุนที่น่าสนใจสุดๆดังนั้นถ้าเพื่อนๆคนไหนเข้าทำงานแล้วฝ่ายบุคคลชวนเราเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็ตอบตกลงไปแบบไม่ต้องลังเลเลยนะครับส่วนใครที่อยากศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ www.thaipvd.com นะครับนี่คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund มีเทคนิคการลงทุนอย่างไรต้องลงทุนแบบไหนจึงจะเหมาะสมกับอายุและตัวเรามากที่สุดมนุษย์เงินเดือนหลายท่านคงอยากรู้คำตอบแล้วใช่ไหมล่ะครับมาชมคลิปนี้กันได้เลยครับสวัสดีครับผมธนัทสิริวรังกูลนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับซึ่งเป็นรายการที่จะทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ครับปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เงินในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นสามารถเติบโตได้นั่นก็คือการเลือกแผนการลงทุนนั่นเองครับโดยเทคนิคในการเลือกแผนการลงทุนสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเลยนะครับเพียงแค่ลงทุนให้เหมาะสมกับช่วงอายุเท่านั้นเองทั้งนี้ก็เนื่องจากว่าแต่ละวัยนั้นมีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงได้ไม่เท่ากันครับโดยผมขอแบ่งเป็น3กลุ่มแบบคร่าวๆตามแต่ละช่วงวัยนะครับสำหรับกลุ่มแรกนะครับเป็นกลุ่มวัยที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานอายุอยู่ระหว่าง 22-30 ปีครับวัยนี้เป็นวัยเพิ่งเริ่มต้นเงินลงทุนอาจจะยังไม่เยอะครับแต่เรามีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงหรือการขาดทุนได้มากกว่าวัยอื่นๆผมแนะนำเลยว่าควรเน้นการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีการเติบโตสูงๆหรือมีความเสี่ยงสูงก็ได้เช่นอาจจะมีการลงทุนในหุ้นในสัดส่วนที่สูงเกือบทั้งหมดเลยเพื่อเน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้นและในส่วนที่เหลือครับค่อยลงทุนเป็นตราสารหนี้หรือสินทรัพย์เสี่ยงต่ำอื่นๆครับสำหรับกลุ่มที่2นะครับเป็นกลุ่มที่เริ่มเข้าสู่วัยกลางคนมากขึ้นนะครับช่วงอายุอยู่ระหว่าง 30-50 ปีในวัยนี้นะครับเงินเดือนเริ่มมากขึ้นเริ่มสูงขึ้นนะครับดังนั้นเงินที่ลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็จะเพิ่มสูงตามขึ้นไปด้วยครับแน่นอนครับเมื่อเงินมากขึ้นแบบนี้การลงทุนแบบกระจายความเสี่ยงไปยังสินทรัพย์ต่างๆจึงมีความสำคัญมากขึ้นครับเพราะจะทำให้ความผันผวนไม่สูงจนเกินไปและยังคงเติบโตได้อย่างมั่นคงมากขึ้นจึงต้องจัดสัดส่วนระหว่างสินทรัพย์เสี่ยงสูงและสินทรัพย์เสี่ยงต่ำให้เหมาะสมมากขึ้นกว่าเดิมแตกต่างจากตอนที่เราเพิ่งเริ่มต้นทำงานครับสำหรับกลุ่มสุดท้ายนะครับหรือกลุ่มที่3เป็นกลุ่มวัยก่อนเกษียณอายุ50ขึ้นไปครับสำหรับใครที่ใกล้ๆจะเกษียณแล้วหรือว่ามีเวลาลงทุนไม่ถึง10ปีเนี่ยก็ควรที่จะลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงๆหรือมีความเสี่ยงต่ำๆอย่างตราสารหนี้มากกว่าครับทั้งนี้ก็เพราะว่าเราจะเน้นรักษาเงินที่ได้เก็บสะสมมาโดยอาจจะมองว่าผลตอบแทนที่ได้รับมานั้นสม่ำเสมอและสามารถชนะเงินเฟ้อได้ก็น่าจะเพียงพอแล้วครับเพราะถ้าเราไม่ปรับสัดส่วนหุ้นให้ลดลงหรือยังคงมีสินทรัพย์เสี่ยงมากจนเกินไปก็อาจจะทำให้เรามีเงินลดลงได้ถ้าเกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นในช่วงเวลาที่เราใกล้เกษียณครับอยากให้ลองนึกภาพตามนะครับว่าถ้าเราลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่นะครับใกล้ๆจะเกษียณอยู่แล้วณเวลานั้นมีเงินอยู่ประมาณ8ล้านบาทเงินลงทุน

ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรายังคงมีสัดส่วนการถือครองหุ้นอยู่ 70% ที่เหลือเป็นตราสารหนี้ 30% แล้วบังเอิญนะครับเกิดผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจยกตัวอย่างเช่นโควิด-19 เกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับก็ทำให้เรามีโอกาสในการขาดทุนจากเงินที่ลงทุนลงไปมีเงินจาก8ล้านบาทอาจจะเหลือเพียงแค่ครึ่งนึงนะครับคือ4ล้านบาทก็ได้เมื่อเจอแบบนี้เราคงทำใจได้ยากใช่ไหมล่ะครับนอกจากนั้นครับเราก็อาจจะไม่พร้อมกับการที่มีเงินหายไปแบบนั้นโดยเฉพาะในเวลาที่เราจะไม่มีรายได้หรือสวัสดิการต่างๆจากงานที่เราเคยทำอยู่ประจำแล้วครับดังนั้นนะครับใครที่อยู่ในวัยใกล้เกษียณแล้วอยากจะมีเงินเพิ่มมากขึ้นก็อาจจะใช้วิธีในการเพิ่มเงินสำหรับเราแทนครับแต่สำหรับใครนะครับที่อายุยังน้อยๆต้องบอกเลยว่าโชคดีมากๆเนื่องจากมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาวที่ดีนะครับเพราะอะไรเพราะคนอายุน้อยๆเนี่ยหากลงทุนแล้วผิดพลาดก็ยังมีโอกาสในการปรับปรุงและการลงทุนรวมถึงเปลี่ยนแผนได้ทันนะครับดังนั้นนะครับเราจึงควรตรวจสอบและปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนตามความเสี่ยงของเราที่เปลี่ยนไปตามแต่ละช่วงอายุและทำให้ทันต่อสถานการณ์การลงทุนต่างๆที่อาจเกิดขึ้นหากบริหารจัดการได้เป็นอย่างดีแล้วก็ย่อมช่วยลดความเสี่ยงและสร้างความมั่งคั่งยามเกษียณให้กับเราได้ครับและที่สำคัญมากเลยก็คือเรื่องของระยะเวลานั่นเองการลงทุนระยะยาวทำให้เรามีโอกาสขาดทุนน้อยลงด้วยเช่นกันครับพอมาถึงตรงนี้ครับหากใครคิดว่าการจัดสัดส่วนการลงทุนของตัวเองนั้นยังเป็นเรื่องยุ่งยากน่าปวดหัวอยู่เหมือนเดิมผมแนะนำเลยว่าให้ลองเลือกแผนการลงทุนแบบสมดุลตามอายุหรือที่บางคนเราเรียกว่าไลฟ์พาธหรือจะเรียกว่าทาร์เก็ตเดทดูก็ได้นะครับเพราะบริษัทจัดการที่ดูแลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเราจะทำการปรับสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับอายุของเราโดยอัตโนมัติตลอดระยะเวลาที่เรายังลงทุนอยู่ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยที่เราไม่ต้องมานั่งดูว่าต้องปรับสัดส่วนเองยังไงเรียกได้ว่าลงทุนครั้งเดียวยาวจนถึงเกษียณได้เลยครับเช่นบางคนที่อายุน้อยๆนะครับบริษัทจัดการนะครับก็อาจจะมีการปรับสัดส่วนของหุ้นมากหน่อยเพื่อสร้างโอกาสให้เงินนั้นงอกเงยแล้วก็เติบโตได้นะครับแต่ทางกลับกันครับหากใกล้ๆจะเกษียณแล้วบริษัทจัดการก็อาจจะมีการปรับสัดส่วนของหุ้นให้น้อยลงและมีสัดส่วนของตราสารหนี้หรือสินทรัพย์เสี่ยงต่ำให้มากขึ้นเพื่อเน้นรักษาเงินที่ลงทุนไปให้ปลอดภัยมากขึ้นครับก่อนจากกันครั้งนี้ครับผมอยากสรุปให้เราฟังแบบนี้หัวใจหรือเทคนิคของการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็คือการกระจายความเสี่ยงลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลายให้เหมาะสมกับช่วงวัยของเราและถ้าเรามีระยะเวลาลงทุนนานเท่าไหร่โอกาสขาดทุนก็จะน้อยลงและสุดท้ายนี้ครับเราก็ควรต้องมีการติดตามผลประโยชน์ของเราว่าเป็นไปตามแผนที่เราวางไว้หรือไม่สัดส่วนที่เราลงทุนอยู่เหมาะสมไหมนะครับเพราะว่าเงินทั้งหมดนี้ที่เราจะได้รับนั้นจะช่วยให้ชีวิตหลังเกษียณของเรานั้นมีความสุขมากขึ้นครับสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaitvd.com ครับและทั้งหมดนี้ครับคือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับส่วนผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: เอาเด็กๆช้าๆกันหน่อย
1: ไม่ต้องห่วงครับผมเซียนมาก
0: โอ้ยปูปั่นไม่ทันแล้วระวังคนหน่อย
1: เฮ้ย
0: เอาเฮ้ยเอาเมฆเป็นอะไรไหม
1: ผมไม่เป็นไรครับแต่มีคนล้มตรงนั้นครับปู
2: เป็นไรหรือเปล่า
3: เป็นอะไร
0: คุณใครก็ได้โทรเรียก1669ที
4: ผมเองครับ
0: ถ้าหยุดหายใจนานแบบนี้ไม่ดีแน่มีใครปั๊มหัวใจเป็นไหมครับ
5: ฉันค่ะทุกคนถอยออกไปก่อนนะคะเดี๋ยวเขาหายใจไม่ออก
6: จะฟื้นหรือเปล่านี่คุณพระคุณเจ้าช่วยดูเถิดขอให้ฟื้นทีเธอขอให้ฟื้น
4: รู้สึกตัวเลย
1: โอ้ยเย้ฟื้นแล้ว
4: จริงจริงเลยอ่ะ
2: จริงเลย
4: เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมโอ้ยได้บุญกุศลเลย
7: พี่ไปเรียนปั๊มหัวใจจากที่ไหนมาเหรอคะหนูอยากทำเป็นบ้าง
5: อ๋อพี่เรียนปฐมพยาบาลเบื้องต้นจากโครงการจิตอาสาพระราชทานมานะ
0: จิตอาสาพระราชทานเขาทำอะไรกันบ้างนะหนู
5: โครงการมี3ส่วนค่ะส่วนแรกเป็นจิตอาสาพัฒนาแล้วก็จิตอาสาภัยพิบัติจะช่วยผู้เดือดร้อนจากน้ำท่วมไฟไหม้ภัยธรรมชาติสุดท้ายคือจิตอาสาเฉพาะกิจชวนคนมาช่วยในงานกิจกรรมสำคัญของบ้านเมืองนี่รูปที่ไปอบรมมาค่ะ
7: ดีจังเลยค่ะแล้วเด็กๆสมัครด้วยได้ไหมคะ
5: ได้ค่ะพระองค์อยากปลูกฝังเรื่องจิตสำนึกสาธารณะให้คนไทยรู้จักการเสียสละทั้งเวลาแรงกายแรงใจและสติปัญญาในการทำงานที่เป็นสาธารณประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทนด้วยความสมัครใจเพราะฉะนั้นเด็กตั้งแต่7ขวบสมัครได้เลยพวกน้องอายุเท่าไหร่กันคะ
1: จิตขวบครับ
5: พอดีเลยจะสมัครอบรมหลักสูตรจิตอาสาหรือสมัครช่วยงานจิตอาสาต่างๆก็ได้นะแล้วถ้าอยู่ในโครงการจะได้เครื่องแบบเป็นหมวกกับผ้าพันคอแบบนี้ด้วยนะ
0: โอ้เท่จัง
1: โอ้เท่มากเลยครับ
5: ได้ความเท่นี้ไม่เท่าไหร่นะแต่ได้ความรู้ไว้ช่วยคนอื่นเนี่ยมันดีจริงๆนะ
0: งั้นเดี๋ยวให้พี่ก็พาไปสมัครนะ
8: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงทรงก่อตั้งโครงการจิตอาสาเราทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์เพื่อให้คนไทยรู้จักการเสียสละทั้งเวลาแรงกายแรงใจและสติปัญญาในการทำงานที่เป็นสาธารณประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆด้วยความสมัครใจ

0: ในหลวงก็ไม่ปล่อยให้คนไทยต้องลำบากหรอกลูกตอนที่ทีมหมูป่าติดถ้ำหลวงจนเป็นข่าวดังไปทั่วโลกก็ทรงช่วยหลายอย่างเลยละ
1: พระองค์ช่วยพี่ๆหมูป่าด้วยเหรอครับ
2: สงสัยปะกาขนนกอยากพาเราไปดูเหตุการณ์ถ้ำหลวงแน
1: ่ๆนี่เราเข้ามาในถ้ำเลยเหรอนั่นพี่ๆหมูป่านี
2: ่โอ๊ยเกือบติดอยู่ในถ้ำกับพี่ๆหมูป่าแล้ว

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนแผ่นดินไหวทุกคนสู้ไหวพี่บัสนี่เขาพร้อมเสมอเลยนะครับ
1: เรื่องจิตอาสาคนนี้เขาไม่เป็นรองใครอยู่แล้ว
2: พี่อ้นครับแล้วตอนนี้ในไลน์กลุ่มเขาแจ้งเตือนหรือมีข้อมูลเกี่ยวกับแผ่นดินไหวที่ลำปางเพิ่มเติมไหมครับ
3: รอยเลื่อนพะเยารอยเลื่อนพะเยา
1: น้องอัดเขาจะบอกพวกเราว่ารอยเลื่อนพะเยาเป็น1ใน14รอยเลื่อนที่มีพลังในประเทศไทยนะ
4: โอ้โหอัดข้อมูลมาเต็มอีกแล้วนะคะ
1: รอยเลื่อนพะเยาเป็นรอยเลื่อนที่มี2ส่วนคือรอยเลื่อนทางซีกใต้และรอยเลื่อนทางตอนเหนือซึ่งมีแนวการวางตัวแตกต่างกันและแยกออกจากกันชัดเจนโดยพาดผ่านจังหวัดเชียงรายลำปางและพะเยาน่ะส่วนแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในครั้งนี้มีศูนย์กลางอยู่ที่บริเวณอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางมีขนาดความรุนแรง 4.9 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก21กิโลเมตรรับรู้ได้ถึงความสั่นไหวทำให้บ้านเรือนเสียหายมีรอยแตกร้าวหลายหลังคาเรือนตอนนี้หลายคนก็ได้อพยพมาอยู่ที่ศูนย์อพยพชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยนะประเทศไทยเราเคยมีแผ่นดินไหวที่รุนแรงกว่านี้ด้วยนะย้อนไปเมื่อวันที่5พฤษภาคม2557เกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ100ปีสาเหตุมาจากการเลื่อนตัวในแนวราบแบบเหลื่อมซ้ายของกลุ่มรอยเลื่อนพะเยาส่วนเหนือวัดแรงสั่นสะเทือนได้ถึง 6.3 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก 7.4 กิโลเมตรโดยมีศูนย์กลางแผ่นดินไหวที่บริเวณตำบลทรายขาวอำเภอพานจังหวัดเชียงรายชาวบ้านรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนทั่วทั้งภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายและมีรายงานถึงความเสียหายรุนแรงในหลายพื้นที่ในรัศมีประมาณ30กิโลเมตรจากศูนย์กลางแผ่นดินไหวนะ
3: กรุงเทพตึกสูง
1: ใช่แล้วน้องอาจแผ่นดินไหวครั้งนั้นคนที่อาศัยอยู่ในตึกสูงของกรุงเทพหลายแห่งก็รู้สึกได้ถึงแรงสั่นสะเทือนด้วยนะส่วนใครที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่รอยเลื่อนมีพลังพาดผ่านควรศึกษาทำความเข้าใจเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับแผ่นดินไหวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตด้วยนะเพราะปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถทำนายได้ว่าแผ่นดินไหวในอนาคตจะเกิดขึ้นที่ไหนและเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะ
0: ขอเพิ่มเติมจากพี่อ้นสักหน่อยนะครับพลังแห่งความคิดแผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นของพื้นดินเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานเพื่อระบายความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาอย่างฉับพลันเพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่ส่วนสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวจากธรรมชาติก็จะมีเรื่องของการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนเปลือกโลกการเคลื่อนที่ของหินหลอมเหลวใต้ภูเขาไฟที่ใกล้ระเบิดและการตกกระทบผิวโลกของลูกอุกกาบาตนะครับอย่างน้อยเราก็ควรติดตามข่าวสารของทางราชการเกี่ยวกับการเตือนภัยอย่างสม่ำเสมอก็จะดีมากเลยครับ
4: อิงฟ้าขอให้ทุกคนที่นั่นปลอดภัยด้วยเถิด
1: แผ่นดินไหวเป็นเรื่องที่น่ากลัวก็จริงเพราะแผ่นดินไหวยังไม่มีเครื่องมือที่สามารถคาดการณ์หรือพยากรณ์ได้แต่เราสามารถเตรียมพร้อมรับมือได้ปัจจุบันกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยามีสถานีวัดแผ่นดินไหวอยู่หลายสถานีกระจายอยู่ทั่วประเทศเมื่อเกิดแผ่นดินไหวในบริเวณประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านหรือเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในต่างประเทศก็จะมีการรายงานให้ทราบทั้งศูนย์กลางที่เกิดความลึกจากผิวโลกและระดับความแรงน่ะไปเถอะออกเดินทางกันต่อดีกว่าทุกคน
5: เย้
4: อีกไกลไหมคะเนี่ย
3: เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้าย
1: ถูกต้องน้องอัดแยกข้างหน้าเราจะเลี้ยวซ้ายแล้วตรงไปสักพักศูนย์อพยพอยู่ทางขวามือ
3: ตรงไปตรงไป
6: นี่น้องอัดหรือ GPS นำทางครับเนี่ย
1: ช่วงก่อนที่จะเกิดแผ่นดินไหวที่นี่พี่และ Positive My Team ทีมใจพลังบวกก็ได้เข้าฝึกอบรมเตรียมตัวรับมือกับแผ่นดินไหวเพื่อซักซ้อมการอพยพให้เกิดความคุ้นชินและเกิดความชำนาญเพื่อที่เราจะได้เอาตัวรอดได้และสามารถช่วยเหลือคนอื่นๆได้อีกด้วย
0: แล้วน้องอัดล่ะครับได้ไปฝึกอบรมซักซ้อมเป็นยังไงบ้างครับ
3: นี่ป้ายอันนี้นกหวีด
1: เก่งมากเลยน้องอัดถึงแม้ว่าน้องอัดจะมีข้อจำกัดในการสื่อสารกับผู้อื่นไม่ค่อยสบตาเวลาคุยกันแต่เวลาเราจะคุยกับเขาต้องมองไปที่เขาแล้วก็ต้องบอกให้เขามองมาที่เราด้วยนะและอาจจะปรับตัวเข้ากับคนอื่นๆสถานที่ใหม่ๆได้ยากหน่อยเราเลยต้องทำการ์ดข้อมูลสำคัญให้เขาห้อยคอหรือพกติดตัวไว้ตลอดเวลานกหวีดก็ด้วยนะเอาไว้ให้เป่าเพื่อขอความช่วยเหลือเราต้องสอนการใช้นกหวีดว่าต้องเป่าแบบไหนหมายถึงอะไรแล้วก็ต้องสอนให้ผู้พิการออทิสติกเข้าใจ และมีความระวังในสถานการณ์ที่จะช่วยเตือนภัยก่อนเกิดแผ่นดินไหวโดยสังเกตจากพฤติกรรมของสัตว์ที่ดูแตกตื่นตกใจผิดปกติและปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอื่นๆด้วยนะ
3: ไซเรนมือหมุน
1: เพิ่งฝึกมาเลยนี่นาน้องอาร์ตอุปกรณ์เตือนภัยในชุมชนอย่างไซเรนมือหมุนก็จะใช้ในกรณีที่ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้ส่วนพวกเรื่องการใช้ภาษาก็ต้องเข้าใจง่ายส่วนป้ายสัญลักษณ์หนีภัยป้ายทางออกฉุกเฉินป้ายจุดรวมพลก็ต้องเห็นได้ชัดเจนสัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพการ์ดข้อความที่เป็นคำสั่งก็ต้องสื่อสารได้อย่างชัดเจนตรงประเด็นอย่างคำว่าอันตรายรีบเดินหนีไปไม่เอากระเป๋าไปโดยที่พี่เลี้ยงของคนพิการออทิสติกต้องทำเตรียมไว้ก่อนมีการตกลงทำความเข้าใจกันไว้แล้วเนอะซึ่งวันนี้พี่อ้นกับพี่บาสก็จะเป็นพี่เลี้ยงของน้องอัดเองแล้วก็อาจจะขอความช่วยเหลือจากเด็กๆบ้างพอจะได้ไหมนะ
3: พี่เลี้ยง
4: ได้ครับ
0: สบายมากดีจังเลยครับมีการจัดอบรมฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอแบบนี้เพราะอย่างน้อยเราก็มีความรู้ในการเอาตัวรอดเบื้องต้นเมื่อเกิดแผ่นดินไหวเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุเตรียมถุงยางชีพเอกสารสำคัญและอุปกรณ์ที่จำเป็นจัดเก็บข้าวของไว้ในที่ต่ำกันมันตกหล่นแตกเสียหายยิ่งถ้าในทุกชุมชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงและมีการติดตั้งระบบเตือนภัยและติดป้ายเส้นทางเอาไว้ความเสียหายก็จะลดน้อยลงมากๆเลยครับ
1: DLTV พูดดีมากเลยนะเนี่ย
3: ถึงแล้ว
0: ทุกอย่างดูเรียบร้อยมากเลยครับดูเหมือนพี่เจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนินการในพื้นที่ทั้งระบบไฟฟ้าระบบประปาระบบแก๊สกันเรียบร้อยแล้วแน่เลยครับ
1: พี่ก็คิดว่าอย่างนั้นแหละ
6: เต็นท์พยาบาลก็เป็นระเบียบเรียบร้อยมากเลยครับ
4: มีเชือกกั้นเขตอันตรายเป็นสัดส่วนมีป้ายสัญลักษณ์ป้ายข้อความห้ามเข้าไว้ชัดเจนเลยล่ะค่ะ
1: เด็กๆเห็นตรงด้านขวาไหมตรงนั้นก็จะเป็นพื้นที่ส่วนตัวโดยเฉพาะจัดให้เป็นสัดส่วนสงบเพื่อลดความหวาดกลัวเพื่อที่เจ้าหน้าที่จะได้รู้ว่าคนพิการอยู่ที่ไหนและให้การดูแลทางด้านจิตใจสร้างความอบอุ่นใจมั่นใจไม่ให้ตื่นตระหนกคอยช่วยเหลือและพร้อมที่จะก้าวข้ามอุปสรรคและปรับตัวเวลาอยู่ในศูนย์อพยพน่ะอย่างที่ศูนย์อพยพที่นี่ก็มีหน่วยงานเข้ามารับผิดชอบครบทุกด้านทั้งเรื่องอาหารน้ำดื่มเสื้อผ้าของใช้จำเป็นต่างๆเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการเปิดรับบริจาคเงินทุนสำรองเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวครั้งนี้ด้วยนะ
4: ดีจังเลยค่ะที่คนไทยมีน้ำใจชอบช่วยเหลือกันแบบนี้ว่าแต่ตอนนี้อิงฟ้าว่าพวกเราเข้าไปข้างในกันเถอะค
1: ่
4: ะ
1: ไปชาวบ้านจะได้ไม่ต้องรอพวกเรานานสวัสดีครับทุกคนผมอ้นครับส่วนคนที่หล่อล่ำบึกที่อยู่ข้างผมชื่อบาสและน้องที่มีป้ายห้อยคอชื่อน้องอัดพวกเราเป็นทีมงานของ Positive My Team ทีมใจพลังบวกแล้วก็มีน้องๆอีก3คนทางด้านนั้น DLTV อิงฟ้าและปกป้องจะมาเป็นผู้ช่วยสาธิตให้กับพวกเราในครั้งนี้ด้วยครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการช่วยเหลือดูแลคนพิการในชุมชนของเราเมื่อเกิดภัยพิบัติเพื่อความปลอดภัยของทุกคนในชุมชนครับถ้าเราเห็นผู้พิการบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวที่นั่งวีลแชร์แต่ไม่สามารถเข็นรถได้ด้วยตัวเองเราต้องรีบเข้าไปช่วยเหลือด้วยการเข็นรถวีลแชร์ออกจากที่เกิดเหตุทันทีส่วนผู้พิการบกพร่องทางการมองเห็นเราสามารถช่วยเหลือพวกเขาได้ด้วยการให้ผู้พิการจับที่แขนหรือข้อศอกของผู้ที่เข้าไปช่วยเหลือแล้วรีบพาออกจากที่เกิดเหตุห้ามจับแขนของผู้พิการเด็ดขาด
6: อันตรายอันตรายอันตราย
1: ที่ปกป้องชูป้ายอันตรายให้น้องอัดดูเป็นการสื่อสารให้กับคนพิการออทิสติกได้รับรู้ว่ากำลังอยู่ในสถานการณ์อันตรายให้รีบหนีหรือออกจากที่เกิดเหตุให้เร็วที่สุด
4: อัดมองมาที่อิงฟ้าแล้วเดินตามอิงฟ้ามานะ
1: การที่อิงฟ้าบอกให้น้องอัดมองมาที่อิงฟ้าแล้วเดินตามอิงฟ้าไปก็เป็นการสื่อสารให้น้องอัดรับรู้เข้าใจและทำตามซึ่งในขณะที่พูดต้องให้เขาสบตาแล้วฟังสิ่งที่เราพูดด้วยนะครับเพราะน้องอัดจะไม่ค่อยสบตาคนหากเราไม่สบตาเราจะไม่รู้เลยว่าเขารับรู้หรือไม่ครับ
0: โอ้ยแบบนี้เองสินะดีจังเลยเน
5: า
0: ะ
5: รู้มาก่อนเลยนะเนี่ย
1: เก่งมากปกป้องอิงฟ้าน้องอัดทั้ง3คนทำได้ดีมากครับเพราะการอพยพคนพิการจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งควรเน้นให้ทุกคนมีสติอพยพจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดต้องใช้สัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพการ์ดข้อความที่เป็นคำสั่งเหมือนที่ปกป้องใช้เมื่อกี้นี้ถือว่าชัดเจนเข้าใจง่ายด้วยและอีกอย่างคือคนพิการออทิสติก เขาจะควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของตนเอง

0: ได้นะครับ
1: ต
0: อนนี้เกิด after shock แผ่นดินไหวที่ไม่รุนแรงมาก
2: กลัวกลัวกลัว
3: ไม่ต้องกลัวนะอัดทุกอย่างโอเคแล้วอิงฟ้าอยู่ตรงนี้อยู่ข้างๆอัดนี่แหละ
0: ทุกคนนะครับตอนนี้เราอยู่ในอาคารที่ปลอดภัยแล้ว
4: สถานการณ์ปกติแล้วครับทุกคนผมเช็คข่าวจากทางการแล้วครับในระหว่างนี้ผม BLTV ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในระหว่างที่เกิดแผ่นดินไหวหน่อยนะครับ
5: ได้เลย
4: ถ้าหากเราตกอยู่ในภัยพิบัติแผ่นดินไหวและอยู่ในอาคารสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือรีบออกจากอาคารให้เร็วที่สุดและให้อยู่ห่างจากอาคารสูงแต่ถ้าไม่สามารถออกมาได้ให้ทุกคนหาที่กำบังที่แข็งแรงหลบและหมอบตัวใต้ที่กำบังเพื่อให้ตัวเราปลอดภัยจากสิ่งของที่อาจตกลงมาทับเราได้อยู่ให้ห่างจากเฟอร์นิเจอร์ประตูหน้าต่างและรอจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเป็นปกติอย่าจุดไม่ขีดไฟเทียนหรือสิ่งที่ทำให้เกิดประกายไฟเพราะอาจมีแก๊สรั่วอยู่บริเวณนั้นที่สำคัญห้ามใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาดเพราะหากไฟฟ้าดับจะติดค้างอยู่ในลิฟต์ทำให้ขาดอากาศหายใจจนถึงขั้นเสียชีวิตได้และห้ามใช้บันไดเลื่อนเพราะแรงสั่นสะเทือนอาจทำให้บันไดเลื่อนชำรุดจนเราได้รับบาดเจ็บได้ส่วนในกรณีที่เราอยู่ภายนอกอาคารต้องอยู่ให้ห่างจากอาคารสูงเสาไฟฟ้าป้ายโฆษณาต้นไม้ใหญ่สิ่งห้อยแขวนต่างๆสิ่งใดๆก็ตามที่อาจจะเคลื่อนไหวล้มหรือหล่นใส่เราได้และถ้าหากอยู่ในรถให้หยุดรถจนกว่าแผ่นดินจะหยุดไหวหรือสั่นสะเทือนนะครับ
0: ข้อมูลที่ดีมีประโยชน์แบบนี้หาได้จากที่ไหนเหรอ DLTV
2: DLTV DLTV
4: ถูกต้องเลยที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นเข้าไปดูกันได้เลยมีข้อมูลดีๆให้ค้นหาอีกเพียบ
3: ตอนนี้ DLTV มีอาจเป็นผู้ช่วยแล้วล่ะ
4: จัดไปอย่าให้เสีย

0: ตอนนั้น
1: ไฟไหม้ไฟไหม้หนีเร็ว
2: ไฟไหม้หนีเร็ว
1: หนีเร็วไฟไหม
3: ้อัคคีภัยเนี่ยเป็นภัยใกล้ตัวที่เกิดขึ้นบ่อยๆสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาลเลยล่ะครับ

คริปโตเคอเรนซีทางเลือกใหม่กับสินทรัพย์ดิจิตอลเพราะในปัจจุบันมีการซื้อขายคริปโตอยู่หลายพันสกุลและมีผู้เห็นโอกาสเข้ามาทำกำไรแน่นอนโอกาสมากมายที่เกิดขึ้นย่อมมาพร้อมกับความเสี่ยงราคาคริปโตมีความผันผวนสูงขึ้นลงตามมุมมองผู้ซื้อผู้ขายการซื้อขายจึงต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการรับความเสี่ยงคริปโตยังไม่ถูกใช้เป็นหน่วยกำหนดราคาสิ่งของที่เป็นสากลปัจจุบันยังไม่มีธนาคารกลางในประเทศใดรับรองให้คริปโตเป็นสกุลเงินที่สามารถใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายปัจจุบันในไทยมีผู้ได้รับใบอนุญาตสูตรซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลแล้วแต่ถ้าหากซื้อขายกับผู้ให้บริการในต่างประเทศหรือผู้ประกอบการที่ไม่รับอนุญาตจากก

ลต.จะไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายไทยหรือต้องรับความเสี่ยงเองไม่เพียงเท่านั้นอาจมีมิจฉาชีพฉวยโอกาสจากความไม่รู้ไม่เข้าใจหลอกลวงชวนซื้อขายในเงินดิจิตอลที่ดูมีของใหม่ฟังแล้วดูดีชักชวนซื้อขายโดยอ้างว่าได้ผลตอบแทนสูงแม้การซื้อขายคริปโตจะเป็นทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจแต่การซื้อขายมีความเสี่ยงผู้ซื้อขายควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจ

หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ครับผมเศรษฐพงศ์ลีเลิศพงศ์จากสำนักงานกลต.วันนี้จะมาบอกเล่าเคล็ดลับการเงินครัวเรือนให้ทุกท่านได้รับฟังกันครับ
1: กำลังหางานทำยุคนี้ยากหน่อยแต่ก็ต้องสู้ค่ะ
2: เศรษฐกิจไม่ดีเราก็ต้องขยันหน่อยเพื่อครอบครัวเรา
3: ต้องขยันต้องอดทนเราทำได
0: ้หลายคนก็คงจะมีคำถามนะครับว่าในช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบเนี้ยเราจะไปสมัครงานหรือไปทำงานอะไรดีบางคนก็คิดไปถึงอาชีพอิสระที่เราจะสามารถเริ่มต้นได้ด้วยตัวเองแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะวันนี้สำนักงานกลต.มี3ข้อทางเลือกในการสร้างอาชีพสร้างรายได้มาฝากกันครับไปติดตามกันเลยครับข้อ1 นะครับถนัดอะไรทำสิ่งนั้นในอันดับแรกเลยเนี่ยอยากขอให้เลือกทำในสิ่งที่เราถนัดหรือสิ่งที่เราชอบก่อนเพราะว่าเราจะมีความอดทนแล้วก็มีความสุขกับการประกอบอาชีพนั้นๆ นะครับเช่นอาจจะเป็นช่างเสริมสวยนะครับหรือว่าจะเป็นนวดแผนโบราณหรือเราอาจจะไปขายของออนไลน์หรือทำอาหารหรือขายกาแฟก็ได้ครับหรือเราอาจจะเลือกต่อยอดจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาในช่วงที่ผ่านมาครับข้อ2นะครับคือฝึกวิชาชีพที่เราสนใจถ้าเรายังนึกไม่ออกว่าเราชอบหรือเราถนัดอะไรก็ให้ลองเลือกฝึกวิชาชีพที่สนใจแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายมีทั้งเรียนแบบออนไลน์แล้วก็เรียนแบบอบรมในชั้นเรียนนะครับตามศูนย์ฝึกวิชาชีพของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งก็มีต่างๆสอนมากมายไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารทำเครื่องดื่มนะครับทำดอกไม้ประดิษฐ์ตัดเย็บเสื้อผ้าหรือสอนโยคะนะครับถ้าสนใจเนี่ยก็สามารถเข้าดูข้อมูลหลักสูตรต่างๆได้ที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานครับสำหรับข้อที่3นะครับให้ลองขอคำปรึกษาจากเครือข่ายเราลองคิดดูนะครับว่าเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มหรือกองทุนอะไรบ้างเช่นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนะครับหรือว่ากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเพราะว่ากองทุนหรือกลุ่มเหล่านี้มักจะมีการฝึกทักษะอาชีพนะครับให้คำปรึกษาแนะนำรวมไปถึงการสนับสนุนเรื่องของเงินทุนด้วยโดยถ้าเกิดว่าตัวเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มและก็มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์นะครับเราก็สามารถที่จะขอกู้เงินสนับสนุนเพื่อไปประกอบอาชีพจากกลุ่มหรือกองทุนเหล่านี้ได้ลองสอบถามข้อมูลได้ที่ผู้นำชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตโดยสามารถเข้าดูข้อมูลรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของทั้ง2หน่วยงานได้เลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับแนวทางเบื้องต้นในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้3ข้อนะครับที่สำนักงานกลต.ได้นำมาฝากกันในวันนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นแนวทางที่ช่วยให้ทุกท่านสามารถเริ่มต้นสร้างอาชีพในฝันได้นะครับเราเชื่อมั่นว่าทุกท่านทำได้ครับ
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

้าคุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือสตาร์ทอัพคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ

ีความฝันอยู่แล้วมาสร้างสรรค์ฝันนั้นให้เป็นจริงฟรีกับ GoDaddy เลือกทีมที่โดดเด่นและปรับให้เหมาะกับธุรกิจของคุณขยายธุรกิจด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเยี่ยมสร้างตัวตนบนโซเชียลมีเดีย Search Engine และทำการตลาดทางอีเมลให้ใครๆค้นพบคุณได้ทุกที่ที่คุณต้องการเริ่มต้นฟรีวันนี้ที่ GoDaddy.com

0: สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆที่อยู่ทางต้นทางเด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางนะคะพบกับกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ของชั้นอนุบาลปีที่3กับคุณครูณรัตน์ราชนิตกูลหรือคุณครูแพรวค่ะในเช้าวันนี้นะคะคุณครูแพรวก็สังเกตเห็นว่าเด็กๆของคุณครูแพรวนะคะหน้าตาสดชื่นแจ่มใสกันทุกคนเลยใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่แต่คุณครูแพรวอยากทราบจังเลยว่าวันนี้เพื่อนๆต้นทางและเพื่อนๆปลายทางมาทั้งหมดกี่คน
1: ไม่รู้
0: ถ้าไม่รู้เราต้องทำอย่างไรลูกนับเลขดังนั้นนะคะให้เด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางนะคะนับจำนวนสมาชิกในห้องกันหน่อยอ่ะเริ่มจากพี่ตูนค่ะ
1: 2

0: 24คนมีเลขอะไรกับเลขอะไร2กับ4เป็น24คนใช่ไหมคะใครหายไปพี่พีคพี่พีคเป็นเด็กผู้หญิงหรือเด็กผู้ชายผู้หญิงอ่ะห้องต้นทางมา24คนขาด1คนแล้วเด็กๆปลายทางล่ะอ๋อเพื่อนๆปลายทางก็บอกว่ามีห้องเรียนที่มาครบและมีห้องเรียนที่มีเด็กๆเนี่ยขาดเรียนเหมือนกันไม่เป็นไรนะคะแล้วรู้ไหมว่าสาเหตุของการขาดเรียนโดยส่วนใหญ่แล้วเกิดจากอะไรคะขอถามพี่นิลินมาเลยค่ะพี่นิลินจ๋าพี่นิลินคิดว่าสาเหตุของการขาดเรียนเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วมีสาเหตุอะไรบ้าง
1: ไม่สบาย
0: อ๋อสาเหตุใหญ่เลยคือไม่สบายใช่ไหมคะใช่แล้วนิลินมีการป้องกันตัวอย่างไรคะให้สุขภาพเราเนี่ยดีอยู่เสมอ
1: ใส่แมส
0: ใส่แมสใช่ไหมคะเพื่อนๆก็ใส่อยู่นิลินก็ใส่ใช่ไหมใช่แล้วมีวิธีไหนได้อีกไหมคะ
1: ดื่มน้ำให้เพียงพอ
0: เก่งมากๆเลยดื่มน้ำให้เพียงพอด้วยเอาปรบมือดังๆเลยขอบคุณค่ะนอกจากไม่สบายแล้วนะคะก็ยังมีเหตุผลอื่นเช่นอาจจะต้องไปทำธุระกับครอบครัวหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมใช่เอามือลงก่อนในวันนี้คุณครูแพลวมีเรื่องนะคะที่น่าสนใจมาสนทนากับเด็กๆด้วยเกี่ยวกับเรื่องสัตว์ชนิดหนึ่งที่มันมีปีกบินได้ตัวเล็กๆแล้วดื่มเลือดด้วยตัวอะไรนะลูกยุงรู้ไหมว่าใน1ปีเนี่ยมีเด็กๆและผู้ใหญ่ป่วยเพราะยุงเยอะมากในช่วงฤดูฝนซึ่งเป็นช่วงนี้เวลาน้ำมันขังฝนตกน้ำมันขังในภาชนะต่างๆรอบๆ บ้านเด็กๆลองสังเกตดูสิแป๊บเดียวเท่านั้นแหละเด็กๆจะสังเกตเห็นลูกน้ำดิ้นตุ๊กติ๊กตุ๊กติ๊กตุ๊กติ๊กอยู่ในน้ำใช่ไหมคะใช่มันใช้ระยะเวลาแค่ไม่กี่วันเองประมาณ7วันเห็นจะได้กลายเป็นตัวโม่งแล้วกลายเป็นยุงมากัดใครทีนี้กัดเราใช่มีวิธีการป้องกันอย่างไรได้บ้างนะขอถามพี่อมทรัพย์พี่อมทรัพย์มีวิธีการจัดการกับไอ้เจ้ายุงตัวร้ายยังไงนะทำยังไงได้บ้างลูก
1: ฉีดสเปรย
0: ์ฉีดสเปรย์หรือว่ายาพ่นสำหรับกันยุงหรือว่าฆ่ายุงใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่ใช่แล้วมีวิธีอื่นไหมลูก
1: มี
0: อมทรัพย์ทำยังไงคะ
1: ตบยุง
0: อ๋อตบมันเลยใช่ไหมคะแต่ถ้าสมมติว่าหนูเห็นยุงอยู่ที่หน้าเพื่อนหนูจะแบบพัวอย่างนี้เลยได้ไหมคะโอ้โหน่ากลัวไหมแบบนี้น่ากลัวใช่ไหมดังนั้นใช่ก่อนที่จะทำอะไรนะคะบอกเพื่อนก่อนนะเข้าใจไหมคะอ่ะขอบคุณค่ะอมทรัพย์วิธีการป้องกันยุงนะคะช่วงนี้เนี่ยคุณครูแพลวอยากให้เด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางสังเกตบริเวณรอบๆบ้านของตนเองนะคะว่ามีจุดไหนที่มีน้ำขังอยู่บ้างถ้ามีนะคะให้เด็กๆจัดการง่ายๆโดยการไปทิ้งน้ำเหล่านั้นซะแล้วก็คว่ำภาชนะต่างๆไม่ให้มันมีน้ำขังเพราะว่าเมื่อมีน้ำขังยุงมันก็จะบินวีมาเกาะแล้วก็ออกไข่ใช่ไหมทีนี้แหละยุงก็จะมีเป็น10เลยเป็น100ด้วยน่ากลัวไหมแบบนี้หนูรู้ไหมว่าสัตว์ตัวเล็กๆเนี่ยมันทำให้เราไปโรงพยาบาลนอนเจาะน้ำเกลือได้เลยนะเพราะโรคอะไรลูกไข้อะไรนะใช่น่ากลัวไหมลูกน่ากลัวสิอย่าลืมดูแลตัวเองกันด้วยนะคะแล้ววันนี้มีใครอยากออกมาเล่าเรื่องราวให้ครูแพลวฟังไหมวันนี้ครูแพลวขอเชิญพี่เบคอนมาเลยอ่ะจับไมโครโฟนเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจในวันนี้นะคะให้เพื่อนๆกับคุณครูฟังหน่อย
1: เมื่อวานน้อง

0: หอบ
1: เมื่อวานเหนื่อยหอบเหรอ
0: ใช่น้องเบแล้วนอนโรงพยาบาล
1: อ้าวเพิ่งออกมาจากโรงพยาบาลเลยเหรอไปทำอะไรมาล่ะคะ
0: วันนี้เบจะไปเยี่ยมน้องที่โรงพยาบาล
1: เออ
0: น้องอยู่ห้อง ICU
1: โอ้น้องอาการหนักเลยใช่ไหมเนี่ยใช่อย่าลืมดูแลสุขภาพของพี่เบด้วยนะคะแล้วอย่าลืมให้กำลังใจคุณแม่ด้วยนะรู้ไหมใช่อ่ะขอเสียงปรบมือให้กำลังใจพี่เบด้วยขอบคุณค่ะพี่เบขอเชิญพี่สโนน้องวางมือเบาๆเดี๋ยวเจ็บนะพี่สโนมาเลยวันนี้มีเรื่องราวอะไรมาเล่าให้ฟังบ้างคะ
0: เมื่อวานหนูไปเที่ยวสวนน้ำที่กรุงเทพ
1: อ๋อหนูเคยไปสวนน้ำที่กรุงเทพใช่ไหมคะ
0: ใช่
1: หนูเคยไปมีลักษณะอย่างไรสวนน้ำที่หนูเคยไป
0: ใหญ่มากเลย
1: โอ้มันใหญ่มากเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ใช่ค่ะหนูชอบอะไรที่นั่นมากที่สุดลูก
0: สไลเดอร์สูงสูง
1: อ๋อสไลเดอร์สูงสูงใช่ไหมคะมันเล่นยังไงหนูจำวิธีได้ไหมทำอย่างไรลูก
0: ต้อง
1: ทำยังไงคะต้องขึ้นบันไดไปก่อนไหมแล้วจากนั้นทำยังไงต่อคะ
0: ก็สไลด์ลง
1: อ๋อแล้วก็สไลด์ลงมาแต่อย่าลืมว่าเวลาไปเล่นตามสวนน้ำสวนสนุกหนูไปเล่นคนเดียวได้ไหมคะ
0: ไม
1: ่
0: ได
1: ้ไม่ได้แล้วพี่สโนไปกับใครลูก
0: ไปกับพ่อแม
1: ่คุณพ่อคุณแม่แล้วเวลาที่พี่สโนไปเล่นน้ำพี่สโนมีอุปกรณ์อะไรบ้างไหมคะ
0: ชูชีพ
1: อ๋อพี่สโนใส่ชูชีพเพราะอะไรถึงต้องใส่ชูชีพลูก
0: เพราะว่าเดี๋ยวจมน้ำ
1: เป็นการป้องกันตนเองที่ดีมากๆเลยเอาขอบคุณพี่สโนขออีกสักหนึ่งคนขอเชิญข้าวหอมค่ะข้าวหอมเดินมาเลยข้าวหอมจับไมค์เลยค่ะวันนี้มีเรื่องราวอะไรมาเล่าให้คุณครูฟังบ้างลูก
0: ตอนวันหยุดหนูไปเชียงใหม
1: ่อ๋อตอนวันหยุดเนี่ยหนูเคยไปเชียงใหม่ด้วยใช่ไหมคะเป็นยังไงคะลูก
0: มีหมอก
1: อ๋อมันมีหมอกด้วยแล้วหนูจำได้ไหมว่าหนูเดินทางไปด้วยวิธีใดคะ
0: ขึ้นเครื่องบิน
1: นี่เพื่อนได้นั่งเครื่องบินด้วยนะและที่สำคัญเวลาน้องขึ้นเครื่องบินหนูบอกหน่อยได้ไหมว่าหนูปฏิบัติตนอย่างไรคะต้องนั่งให้เป็นยังไงลูกข้าวหอม
0: รัดเข็มขัด
1: อันนี้สำคัญเพื่อนบอกว่าเวลานั่งอยู่บนเครื่องบินนะลูกนะเขามีเข็มขัดให้รัดด้วยใช่ไหมคะแล้วเมื่อสัญญาณไฟเตือนว่าให้ถอดเข็มขัดได้เราสามารถลุกเดินไปเดินมาบนเครื่องบินได้ไหม
2: ไม
1: ่
2: ได
1: ้ไม่ได้หรอคะใช่แต่จริงๆแล้วอะค่ะการขึ้นเครื่องบินเนี่ยถ้าเป็นไปได้นะคุณครูแพลวอยากให้หนูเนี่ยใส่เข็มขัดไว้ตลอดเพราะว่าบางทีถ้าเครื่องตกหลุมอากาศใช่ไหมลูกมันจะเกิดการสั่นสะเทือนมันทำให้เครื่องบินเนี่ยมันกระแทกปึ๊กๆอย่างนี้ถ้าหากว่าเด็กๆใส่เข็มขัดไว้มันก็จะปลอดภัยกับใครมากกว่า
2: ต
1: ัวเองถูกต้องแล้วเด็กๆรู้ไหมว่าบนเครื่องบินเนี่ยเขาก็มีห้องน้ำนะแต่ว่าถ้าเด็กๆเนี่ยลุกเดินไปเข้าห้องน้ำบ่อยๆหรือในตอนช่วงที่มันไม่ค่อยปลอดภัยเด็กๆคิดว่าจะเกิดอันตรายไหมคะกับใครลูกถูกต้องดังนั้นไม่ว่าจะเดินทางด้วยวิธีใดต้องดูแลความปลอดภัยของตนเองและให้เกียรติคนอื่นด้วยเสียงดังบนเครื่องบินได้ไหมจ๊ะข้าวหอมไม่ได้เพราะอะไรลูกมันเป็นพฤติกรรมที่น่ารักไหมคะไม่น่ารักเห็นด้วยกับข้าวหอมเลยเอาปรบมือให้ข้าวหอมด้วยเก่งมากๆเลยวันนี้นะคะเพื่อนๆต้นทางก็ได้เล่าเรื่องราวที่น่าสนใจไปแล้วดังนั้นนะคะคุณครูแพลวจะให้เด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางไปสนทนาข่าวและเหตุการณ์กันแล้วเดี๋ยวเรากลับมาสรุปกิจกรรมกันค่ะ

คุณครูปลายทางสามารถขออาสาสมัครเด็กเพื่อมาสับเปลี่ยนหมุนเวียนให้เด็กมีส่วนร่วมกับกิจกรรมได้นะคะและสามารถตั้งคำถามเพื่อให้เด็กๆนะคะได้เล่าเรื่องราวของตนเองได้ค่ะ

เรื่องราวของเด็กๆนะคะน่าสนใจกันทุกๆคนเลยค่ะมีเด็กๆนะคะเล่าให้คุณครูแพรวฟังว่าเวลาตอนเช้าเนี่ยเด็กๆนะคะจะตื่นนอนตอนเช้ามาจัดการธุระส่วนตัวให้เสร็จเพื่อเตรียมความพร้อมในการไปโรงเรียนเด็กๆบอกว่าเดินทางมาด้วยรถรับส่งซึ่งรถรับส่งของเด็กๆนะคะมีลักษณะเป็นรถบัสคันใหญ่ๆเวลาที่เด็กๆ เดินทางไปโรงเรียนเด็กๆจะสังเกตเห็นเสมอเลยว่าจะมีพี่ๆหลายคนเนี่ยชอบลุกอยู่บนรถแล้วเดินไปเดินมามีครั้งหนึ่งรถเบรกกระทันหันทำให้พี่ที่ลุกอยู่ล้มลงไปกับพื้นแล้วบาดเจ็บเด็กๆคิดว่าเหตุการณ์นี้ถ้าหนูนั่งอยู่กับที่บนรถแล้วไม่ลุกเดินไปเดินมาจะเจ็บตัวไหมไม่สิเพราะว่าเรานั่งเรียบร้อยใช่ไหมคะใช่ดังนั้นอย่าลืมนะคะไม่ว่าจะเดินทางด้วยยานพาหนะชนิดใดต้องปฏิบัติตนให้ถูกต้องด้วยใช่ไหมคะมีใครขึ้นรถจักรยานยนต์หรือว่ามอเตอร์ไซค์ยืนมาบนเบาะเลยมั่งมีไหมโหนอนราบเบาะเป็นแบบสายหมอบอย่างนี้มีไหมไม่มีแบบนั้นน่ารักไหมล่ะไม่น่ารักใช่แล้วอย่าลืมว่าถ้ามาด้วยรถจักรยานยนต์ต้องสวมหมวกกันถูกต้องเลยเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปนะคะก็ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจรอเด็กๆอยู่ถ้าพร้อมแล้วเราไปพบกับกิจกรรมต่อไปกันเลย

0: ์และตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง BLTV 10ถึงช่อง BLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 และในเวลา 18:01 เวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 และ 10:55ในเวลา 18:01 และเวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเว

0: ิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 น.กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 น.กิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 น.กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 น.และกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 น.ถึงเวลา 10:40 น.ผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
1: ก่อนจะตามเทรนด์เนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้แบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกแต่ก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเคลื่อนไหวและเก่งมากๆเลยค่ะในวันนี้นะคะคุณครูแพลวก็ได้เตรียมการเคลื่อนไหวที่น่าสนใจและน่าสนุกมาฝากเด็กๆแต่ก่อนอื่นเลยขอทบทวนเกี่ยวกับข้อตกลงก่อนได้ไหมคะถ้าคุณครูแพลวขอจังหวะแบบนี้หนูต้องเคลื่อนไหวยังไงลูกช้าตามอะไรจ๊ะจังหวะเก่งมากเลยค่ะแล้วถ้าขอแบบนี้ล่ะให้เร็วขึ้นตามจังหวะแล้วแบบนี้ให้หนูทำอย่างไรหยุดอยู่ในท่านั้นทันทีใช่ไหมคะใช่เด็กๆจ๋า
1: จ๋า
0: เด็กๆจ๋า
1: จ
0: ๋
1: า
0: ถ้าเด็กๆปีนบนโต๊ะเลยได้ไหม
1: ไม่
0: สไลด์ฟืดไปเลยได้ไหมคะเพราะใครจะเจ็บ
1: ตัวเอง
0: หนูชนเพื่อนได้ไหมลูกไม่ได้ดังนั้นหนูจะต้องหาของใครของตัวเองอ่ะยืนขึ้นยืนขึ้นยืนขึ้นยืนตัวตรงตรงยืนตัวตรงตรงตรงไหมคะ
1: ตรงแล้วค
0: ่ะตรงไหมครับ
1: ตรงแล้วคร
0: ับ เก่งมากๆเลยต่อไปคุณครูแพลวจะให้เด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางนะคะหาพื้นที่เป็น

0: ของตนเองด้วยการกางแขนออกเมื่อได้พื้นที่แล้วคุณครูแพลวอยากให้เด็กๆยืนอยู่กับที่ตัวตรงๆได้ไหมคะ
1: ได
0: ้พร้อมหรือยังโอ้ยก้นใครโดนเก้าอี้ดังปึ๊กเลยเจ็บไหมอ่ะขยับออกมาหน่อยพร้อมหรือยังคะเก่งมากงั้นเริ่มเลยระวังเพื่อนด้วยถ้าน้องยังชนกันแสดงว่าพื้นที่ของน้องไม่เพียงพอแน่ๆอ่ะขอเชิญพี่เตยกับพี่ต้นน้ำนะคะหยิบของด้านหลังให้คุณครูแพลวด้วยเชิญค่ะเด็กๆคะไหนลองกางแขนดูซิยังชนเพื่อนอยู่ไหมไม่ชนมีใครยังชนอยู่บ้างมีคนชนดังนั้นขอให้เด็กๆขยับได้สองครั้งเอามือลงต่อไปเราจะมาเคลื่อนไหวพื้นฐานกันเด็กๆนะคะสามารถเคลื่อนไหวอย่างอิสระไปทั่วบริเวณห้องเด็กๆจะเคลื่อนไหวไปทางด้านหน้าไปทางด้านหลังไปทางด้านซ้ายหรือไปทางด้านขวาก็ได้แต่เด็กๆจะต้องฟัง พร้อมหรือยังคะน่ารักที่สุดเลยไหนวันนี้ตาวิเศษลองจับตามองซิว่าเด็กๆคนไหนเคลื่อนไหวได้ตรงจังหวะ

0: ขอถามมาลิหยุดอยู่ในท่าอะไรลูก
1: กระต
0: ่
1: าย
0: กระต่ายใช่ไหมปังหอมล่ะลูก
2: แมว
0: ปลิมล่ะจ๊ะ
2: นก
0: นกใช่ไหมพี่ออมซับล่ะลูก
3: ป
0: ูน้ำหวานล่ะคะ
4: กระรอก
0: เบลา
5: เสือโคร
0: ่งเลยเหรอโอ้โหอานนท์ล่ะลูก
6: จ
0: ิ
6: ตซอมบ
0: ี้อ๋อแล้วโอติล่ะจ๊ะ
7: น
0: ิน
7: จาน
0: ินจาอ๋อหายตัว

ราขอถามแม็กแม็กอยู่ในท่าอะไรลูกเสือแล้วเด็กๆปลายทางล่ะอะไรนะลูกอ๋อเพื่อนบอกว่ากำลังหยุดอยู่ในท่าหลบฝนไงแล้วหนูล่ะอ๋อเพื่อนๆบอกว่าหยุดอยู่ในท่าโยคะอ่ะโอ้โหแสดงว่าต้องเป็นคนที่สุขภาพดีท่านหนึ่งคุณครูแพลวสังเกตเห็นว่ามีเด็กๆบางคนเคลื่อนไหวไม่ตรงจังหวะรู้ตัวต้องปรับปรุงนะคะอุ๊ย

ให้เด็กๆยืนตัวตรงและนั่งลงค่ะไหนดูซิเด็กผู้หญิงนั่งเรียบร้อยหรือยังนะต่อไปนะคะคุณครูแพลวจะพาเด็กๆมาเคลื่อนไหวสัมพันธ์เนื้อหาซึ่งในวันนี้เราจะมาเคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์ใช่แต่วันนี้อุปกรณ์ของเราจะใช้อุปกรณ์ในการกันฝนดังนั้นเดี๋ยวคุณครูแพลวจะให้เวลาทั้งเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางไปหยิบอุปกรณ์กันฝนของตนเองมาก่อนนะคะไปเลยมาแล้วไหนดูซิว่าเด็กๆมีอุปกรณ์กันฝนอะไรบ้างโอ้เด็กๆบอกว่ามีทั้งร่มมีเสื้อกันฝนแล้วเด็กๆปลายทางล่ะเพื่อนๆปลายทางเขามีรองเท้าบูทด้วยนะอ๋อน่าสนใจมากๆเลยพร้อมที่จะเคลื่อนไหวหรือยังถ้าพร้อมแล้วยืนขึ้นยืนขึ้นยืนขึ้นคุณครูแพลวจะให้เด็กๆเคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์กันฝนของตนเองนะคะคุณครูแพลวจะเคาะจังหวะแล้วนะชูขึ้นสูงๆแล้วกดเลยลูกได้ไหม

หยุดจริงหรือเปล่า

แพรวขอชื่นชมพี่มาลิเพราะพี่มาลิเคลื่อนไหวได้ตรงจังหวะเลยไหนดูซิว่ามีใครเคลื่อนไหวตรงจังหวะอีกไหมนะ

0: ให้เด็กๆยืนตัวตรงต่อไปนะคะคุณครูแพลวจะให้เวลาเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางในการไปเก็บอุปกรณ์การฝนของตนเองให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรากลับมาผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันค่ะเมื่อเด็กๆนะคะเก็บอุปกรณ์กันเรียบร้อยแล้วนะคะคุณครูแพลจะให้เด็กๆหาพื้นที่และนั่งลงในท่าที่สบายได้เลยค่ะให้เด็กๆผู้หญิงเอากระโปรงคุมหัวเข่าของตัวเองด้วยจากนั้นยืดขาออกมาดีๆพี่แม็กน้องนั่งหุบขาหน่อยครับนั่นแหละจากนั้นนวดไปที่ขาของตนเองแล้วร้องพร้อมกันว่าน
1: วด
0: นวดนวดนวดเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลันลาลาลันลาลาลันลาลาลันลาทุบทุบทุบทุบเพื่อเพิ่มพลังพลัง

พลังให้แก่พวกเราลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาให้เด็กๆนั่งขัดสมาธิสะบัดมือพร้อมกัน10ครั้ง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10จากนั้นประสานมือยืดออกไปทางด้านหน้านับ1ถึง10พร้อมกัน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ยืดขึ้นด้านบน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10จากนั้นให้เด็กๆ

หนดูซิว่าเด็กๆนะคะมีสมาธิดีไหมหน้าวันนี้เอามือวางไว้ที่ตักยืดตัวตรงๆเก่งกันทุกคนเลย

0: ให้เด็กๆนะคะค่อยๆลืมตามานั่งก่อนทั้งคู่เลยอ่ะนั่งให้เรียบร้อยก่อนจากนั้นค่อยๆลุกขึ้นแบบหล่อๆไหนดูซิทำได้ไหมเก่งมากอ่ะเดินหล่อๆไปนั่งที่พี่เช่ขยับมาทางนี้เลยครับพี่ขวัญเอ๋ยขยับมาครับแล้วก็ใครน่ะพี่โอติเปล่าพี่โอติขยับมาค่ะพี่นิรินขยับมาค่ะพี่บีเอ็มนั่งข้างเข้าหอมจัดที่รักเยี่ยมเลยปรบมือ1ครั้ง2ครั้งเอามือวางไว้ที่ตักช่างน่ารักจริงๆวันนี้นะคะเด็กๆได้เคลื่อนไหวพื้นฐานและได้เคลื่อนไหวสัมพันธ์เนื้อหาซึ่งในวันนี้เราเคลื่อนไหวสัมพันธ์เนื้อหาแบบไหนนะลูก
1: ประกอบอุปกรณ
0: ์ประกอบอุปกรณ์กันฝนเก่งมากๆเลยค่ะไหนวันนี้ใครได้ประกอบอุปกรณ์กันฝนโดยใช้ร่มยกมือขึ้นเอามือลงใครได้ประกอบอุปกรณ์กันฝนโดยเสื้อกันฝนบ้างเอามือลงแล้วเด็กๆปลายทางล่ะเพื่อนปลายทางบอกว่ามีคนใส่รองเท้าบูทด้วยเยี่ยมเลยใช่บูทใช่ไหมรองเท้าบูทเป็นอย่างไรมันจะเป็นรองเท้าที่สูงขึ้นมาประมาณนี้เอาไว้ใส่ในการที่เดินลุยน้ำใช่ไหมลูกใช่วันนี้เด็กๆเก่งมากๆเลยค่ะใช่เพราะว่ากันน้ำนะคะที่สกปรกโดนเท้ามันอาจจะคันยุบใช่ไหมใช่เลยดังนั้นนะคะอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยเนาะต่อไปนะคะคุณครูแพลวก็จะพาเด็กๆทางต้นทางและปลายทางไปดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำและทำอะไรด้วย
1: ล
0: ้างมือให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไปจ้ะ

0: ตอนกองทุนรวมตราสารหนี้ณศูนย์การค้าสองเม้าเพื่อนรักได้บังเอิญมาเจอกัน
1: ว้ายเม้าสีตั้งแต่เรียนจบก็ไม่ได้เจอกันเลยเป็นยังไงบ้างจ๊ะเม้ามอยเม้ามอยก็ทำงานเก็บเงินไปเรื่อยจ้ะเม้านภานี่ก็กำลังเอาเงินสดในร้านไปฝากธนาคารแต่ก็ว่าฝากเงินไว้ในธนาคารเฉยๆก็มีแต่จะขาดทุนนะจ๊ะเพราะดอกเบี้ยเงินฝากมันต่ำกว่าเงินเฟ้อนั่นสิฉันเองก็อยากหาวิธีให้เงินเก็บงอกเงยเองบ้างไรบ้างแต่แค่งานที่ทำก็ยุ่งมากแล้วถ้าอย่างนั้นสนใจกองทุนภาษาหนี้ไหมจ๊ะมีคนบอกฉันว่าง่ายง่ายเหมือนฝากเงินประจำแต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่านี่ก็กำลังจะไปคุยกับธนาคารพอดีเลยอุ๊ยน่าสนใจอ่ะงั้นฉันไปฟังด้วยดีกว่า
0: ณธนาคาร
1: คือพวกเราสองคนสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้นะคะอ๋อยินดีค่ะคุณลูกค้าได้ดูกองทุนไหนมาบ้างแล้วหรือยังคะอ๋อก็กองไหนได้ผลตอบแทนสูงที่สุดก็เอากองนั้นเลยค่ะ
0: แสดงว่ายังเป็นมือใหม่เรื่องกองทุนใช่ไหมครับเนี่ย
1: อ๋อนี่คือกัปตันกลต.เป็นผู้ดูแลตลาดทุนของพวกเรานั่นเองค่ะ
0: กองทุนรวมตราสารหนี้อาจดูคล้ายๆกับเงินฝากแต่จริงๆแล้วมันต่างกันนะครับ
1: อ้าวไม่เหมือนกันเหรอคะ
0: งั้นเดี๋ยวกัปตันอธิบายให้ฟังนะครับกองทุนรวมตราสารหนี้ก็คือพวกกองทุนที่จะรวบรวมเงินของเราไปลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งก็คือการปล่อยกู้นั่นเองครับ
1: อ๋อเหมือนเราให้เขายืมเงินใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้ว

0: ราไม่ต้องเลือกหุ้นกู้เองเป็นตัวโดยแต่ละกองทุนก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนำเงินของเราไปร่วมลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆอย่างผลิตภัณฑ์เงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเราจะได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือกำไรจากส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
1: โอ้โหฟังดูดีมีอนาคต
0: แต่อย่าลืมว่าทุกการลงทุนก็จะมีความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับ
1: หมายถึงมีโอกาสขาดทุนนั่นหรอคะ
0: ใช่แล้วครับเพราะราคาตลาดของตราสารหนี้มีความผันผวนอยู่เสมอและก็มีโอกาสติดลบได้เช่นกันโดยราคาจะขึ้นหรือลงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเช่นการปรับอัตราดอกเบี้ยสถานะการเงินขององค์กรที่ออกตราสารหนี้รวมถึงสภาพเศรษฐกิจหรือสถานการณ์บ้านเมืองก็ส่งผลได้เช่นกันครับ
1: น่ากลัวจังฉันเองไม่ชอบอะไรเสี่ยงๆซะด้วยสิฉันโอเคนะถ้าคิดจะลงทุนก็คงต้องเสี่ยงบ้างเป็นธรรมดา
0: จริงๆแล้วแต่ละกองทุนก็จะมีระดับความเสี่ยงที่ต่างกันขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่กองทุนนั้นเข้าไปลงทุนนะครับอย่างว่าวสีที่รับความเสี่ยงได้ต่ำก็อาจสนใจลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือ MMF ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำที่สุดในขณะที่มาลภารับความเสี่ยงได้มากกว่าก็อาจสนใจในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชนซึ่งมีความเสี่ยงที่สูงกว่าแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นๆซึ่งก็มีนโยบายและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้ Daily FI ที่มีสภาพคล่องสูงขายหน่วยลงทุนแล้วได้เงินวันทำการถัดไปเหมือนกองทุนรวมตลาดเงินแต่จริงๆแล้วกลับมีความเสี่ยงที่สูงกว่ามากและกองทุนเทอมฟันซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการลงทุนคล้ายเงินฝากประจำแต่มีความเสี่ยงสูงกว่าเนื่องจากผลตอบแทนขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่ไปลงทุนและไม่สามารถขายคืนก่อนครบกำหนดเวลาได้ดังนั้นเราก็ต้องศึกษารายละเอียดและความแตกต่างของแต่ละกองทุนที่ดีก่อนเริ่มลงทุนเสมอนะครับ
1: เข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าเนอะเมานะพาเห็นด้วยจ้า
0: สุดท้ายนี้กัปตันอยากแนะนำว่าหากเจอช่วงที่มีสถานการณ์ไม่ปกติกองทุนรวมตราสารหนี้อาจมีมูลค่าลดลงได้อย่าเพิ่งแตกตื่นแล้วรีบพากันเทขายนะครับดูให้ดีก่อนว่ามันมาจากสาเหตุอะไรเพราะบางทีก็อาจเป็นเพียงแค่ความกังวลของตลาดที่อาจส่งผลกระทบกับมูลค่าตราสารหนี้ในระยะสั้นๆถ้าถือยาวราคาก็จะกลับมาสู่มูลค่าที่แท้จริงของมันหรือหากยังไม่แน่ใจจะลองเข้ามาปรึกษากับผู้แนะนำการลงทุนก่อนก็ได้นะครับ
1: ยินดีค่ะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องกองทุนตราสารหนี้ได้ทุกเมื่อเลยนะคะโอเคค่ะ

กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะในสัปดาห์นี้เด็กๆจำได้ไหมคะว่าเราเรียนรู้กันในหน่วยอะไรนะฤดูอะไรนะลูกถูกต้องฤดูฝนนะคะเราได้เรียนเกี่ยวกับวัฏจักรน้ำหรือว่าฝนไปแล้วใช่ไหมใช่วันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้นะคะเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติตนนะคะอย่างเหมาะสมเมื่อฝนตกแต่ก่อนอื่นเลยคุณครูแพลวมีเพลงมาฝากเด็กๆ1เพลงอ่านนะพร้อมกัน1 2 3นี่เลยค่ะเพลงของเราวันนี้นะคะมีชื่อว่าเพลงหลบฝนผู้แต่งไม่ทราบนามผู้แต่งคุณครูแพลวจะร้องให้เด็กๆฟังก่อน1รอบได้ไหมคะให้เด็กๆช่วยปรบมือได้ไหมได้นับ1 2 3

โอ้เพลงน่ารักมากๆเลยใช่ไหมคะเอาล่ะค่ะเด็กๆเด็กๆเราลองมาอ่านกันได้ไหมคะให้เด็กๆอ่านตามคุณครูแพลวได้ไหมทั้งต้นทางและปลายทางเลยนะคะ

0: หลบฝน
1: ผ
0: ู้
1: แต
0: ่
1: ง
0: ไม่ทราบนามผู้แต่ง
1: ไม่ทราบนามผู้แต่ง
0: ซา
1: ซา
0: ซาฝนตกลงมา
1: ฝนตกลงมาก
0: ระเด็นเป็นฝอย
1: กระเด็นเป็นฝอย
0: เด็กเด็กหลบฝนกันหน่อย
1: หลบฝนกันหน่อย
0: ซ้ำนะคะเด็กเด็ก
1: หลบฝน
0: กันหน่อย
1: กันหน่อย
0: เปียกฝน
1: เปียกฝน
0: เล็กน้อย
1: เล็กน้อย
0: จะเป็นหวัดเอ่ย
1: จะเป็นหวัดเอ่ย
0: ทีนี้เด็กๆอ่านตามคุณครูแพลวอีกหนึ่งรอบได้ไหมได้นะเพลง
1: หลบฝน
0: ผู้
1: แต่ง
0: ไม่ทราบนามผู้แต่ง
1: ไม่ทราบนามผู้แต่ง
0: ซาซาซา
1: ซาซาซา
0: ฝนตกลงมา
1: ฝนตกลงมาก
0: ระเด็นเป็นฝอย
1: กระเด็นเป็นฝอย
0: ไม่ประเด็นนะลูกกระเด็นเป็นฝอย
1: กระเด็นเป็นฝอย
0: เด็กเด็ก
1: เด็กเด็ก
0: หลบฝนกันหน่อย
1: หลบฝนกันหน่อย
0: คำนี้หนูรู้จักไหมคะคำนี้นะคะเขาเขียนว่าซ้ำถ้ามีคำนี้แสดงว่าเราจะต้องร้องท่อนนี้สองครั้งนะคะเด็ก
1: เด
0: ็
1: ก
0: หลบฝนกันหน่อย
1: หลบฝนกันหน่อย
0: เปียกฝนเล็กน้อย
1: เปียกฝนเล็กน้อย
0: จะเป็นหวัดเอ่ย
1: จะเป็นหวัดเอ่ย
0: ทีนี้ให้เด็กๆอ่านไปพร้อมๆกับคุณครูแพรวหนูอ่านพร้อมครูแพรวเลยนะคะนับ1 2 3เพลง
1: หลบฝน
0: ผู้แต่ง
1: ไม
0: ่
1: ทราบนามผู้แต
0: ่
1: ง
0: ใช่ต้องพูดไปพร้อมๆกับคุณครูแพรวเลยอ่ะนับพร้อมกัน1 2 3ซาซาซาฝนตกลงมากระเด็นเป็นฝอยเด็กเด็กหลบฝนกันหน่อยเด็กเด็กหลบฝนกันหน่อยเปียกฝนเล็กน้อยจะเป็นหวัดเอ้ยทีนี้เรามาร้องพร้อมกันได้ไหม
1: ได
0: ้ค่ะให้เด็กๆปรบมือไปพร้อมๆกันและร้องไปพร้อมๆกันนะคะนับ1 2 3

0: ักมากๆเลยเด็กๆลองสังเกตเพลงของคุณครูแพรวดูดีๆมีอะไรพิเศษไหมนะเด็กๆอ่ะเด็กๆบอกว่ามีตัวสีแดงกับสีดำเด็กๆคิดว่าคำที่คุณครูแพรวเน้นให้เป็นสีแดงน้องคิดว่าเป็นคำว่าอะไรลูกฝนถูกต้องเลยค่ะเก่งมากๆเลยเด็กๆคิดว่าเพลงนี้เขาพูดเกี่ยวกับอะไร
1: ฝน
0: ฝนและให้หลบอะไรคะให้หลบฝนเพราะเขาบอกว่าถ้าเปียกฝนเนี่ยจะเป็นอะไรเป็นวาดถูกต้องแล้วถ้าเราหลีกเลี่ยงฝนไม่ได้ล่ะเราจะมีวิธีการปฏิบัติตนอย่างไรให้เหมาะสมขอถามภาคินมาครับพี่ภาคินคิดว่าการปฏิบัติตนให้เหมาะสมเวลาฝนตกเนี่ยทำอย่างไรได้อ่ะภาคินครับภาคินจะปฏิบัติตนอย่างไรให้เหมาะสมลูก
2: กางร่ม
0: อ่ะพี่ภาคินบอกว่าต้องกางร่มมีอะไรอีกไหมคะ
2: เสื้อกันฝน
0: อ๋อใส่เสื้อกันฝนนะคะแล้วก็ใช้อุปกรณ์กันฝนให้ถูกวิธีใช่ไหมใช่เอาปรบมือให้ภาคินด้วยวันนี้นะคะก็มีกิจกรรมให้เด็กๆถามแต่ตอนนี้นะคะอุปกรณ์มาหรือยังเอ่ย
1: ย
0: ังใช่ไหมดังนั้นเดี๋ยวขอตัวไปเตรียมอุปกรณ์สักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันปิ๊งมาแล้วใช่แล้ววันนี้นะคะคุณครูแพรวมีกิจกรรมให้ทำโด

ยให้เด็กๆนั่งตัวตรงก่อนเรานะคะจะขออาสาสมัครออกมาจากนั้นคุณครูแพลวมีกระดาษโดยมีคำปริศนาอยู่ในนี้เมื่อหนูอาสาสมัครจับได้คุณครูแพลวจะแอบกระซิบจากนั้น

0: ดูซิว่าเขาจะสามารถทำท่าทางให้เพื่อนถ่ายได้ถูกหรือไม่เอามือลงก่อนจากนั้นยังเลยเอามือจับหูจับปากยกมือขึ้นหูย AI จับมา1ใบไหนเราห้ามบอกเพื่อนนะคะเราจะรู้กัน2คนจักรู้ไหมคะอ่ะใบเตยทำท่าทางได้เลยให้เพื่อนทายดูว่าหนูได้คำว่าอะไรแล้วเพื่อนจะทายถูกไหมอ่ะลองดูทำท่าใส่ก็ได้ค่ะใครอยากตอบให้ทำอย่างไรขอให้พี่สโนคิดว่าเพื่อนทำท่าทางแบบเนี้ยเขาได้คำว่าอะไรเสื้อกันฝนถูกต้องไหมคะถูกต้องไหมเตยถูกต้องเอาปรบมือให้สโนดังๆทีนี้ให้พี่สโนออกมาพี่เตยยืนรอก่อนค่ะในเมื่อตอบถูกจงใส่เสื้อกันฝนให้ถูกวิธีกับใบเตยเอาแล้วสโนบอกโหเครียดเลยค่ะครูให้ใส่ให้พี่ใบเตยค่ะอ่ะช่วยกันอีกข้างหนึ่งแล้วต้องทำอย่างไรด้วยโอ้รุ่นนี้เขามีซิปด้วยนะน่ารักไหมคะน่ารักใช่ไหมเดี๋ยวคุณครูแพลวช่วยรูดซิปให้ค่ะใช่เขามีทั้งซิปทั้งกระดุมเลยนะรุ่นนี้พี่สโนยืนฝั่งนี้เราช่วยกันติดกระดุมให้เพื่อนนี่แป๊กจริงหรออ่ะคุณครูแพลวช่วยโอเคถ้าหนูฝนตกแล้วหนูใส่แค่นี้หนูคิดว่ามันจะกันฝนได้ไหมหนูต้องทำอย่างไรด้วย1 2ถูกต้องไหมคะถูกต้องอ่ะเดินโชว์ให้เพื่อนๆดูหน่อยซิว่าเราใส่ถูกจริงไหมอ่ะเดินเลยค่ะถูกไหมเดินให้ทั่วเลยลูกดูซิว่าใส่ถูกหรือเปล่าถูกจริงเปล่าแฟชั่นมากขอบคุณค่ะมีปีกด้วยแต่เพื่อนบินได้ไหมไม่ได้สิเพื่อนเป็นมนุษย์ขอบคุณวิธีแรกทำอย่างไรนะใส่อะไรใส่เสื้อกันฝนเอาปรบมือให้พี่สโนกับพี่เตยคนต่อมาหูยหนูอะไรตัวใหญ่จังเลยไอ้ย่าขอเชิญพี่น้ำหวานมาใกล้ๆไม่ให้ใส่นะให้ทำท่าทางให้เพื่อนดูอ่ะดูซิว่าเพื่อนจะทำท่าทางอย่างไรลองทำท่าทางใส่ก็ได้ค่ะเพื่อนจับไปที่ไหนเพื่อนจับไปที่ไหนขอเชิญพี่ใบบุญเราเคยเตือนกันแล้วนะเรื่องอะไรนะเรื่องอะไรนะเรื่องการให้เกียรติใครเพื่อนเพื่อนลืมหรือเปล่านั่นให้ทบทวนก่อนหนูคิดว่าเพื่อนทำท่าทางใส่อุปกรณ์กันฝนชนิดไหนคะ
1: รองเท้าบูท
0: รองเท้าบูทถูกต้องไหมคะพี่น้ำหวานถูกเอาปรบมือให้เพื่อนด้วยใบบุญหน้าที่ใบบุญแล้วพาน้ำหวานใส่รองเท้าบูทให้ถูกต้องอันนี้เป็นรองเท้าบูทไซส์ของคุณครูแพรคุณครูแพรนะคะใส่เข้าไปใหญ่ไหม
1: ใหญ
0: ่ใหญ่อ่ะพี่ใบบุญจุงน้ำหวานเดินโชว์เพื่อนๆหน่อยเดินไปเลยค่ะ

0: โอ้เพื่อนบอกเดินยากมากกระย่องกระแย่งมากอ่ะไม่เป็นไรกลับมาเข้าใจเพราะว่ามันหลวมใช่ไหมดูเดินลากเลยอ่ะถอดออกถูกใจใหญ่เอาปรบมือให้เพื่อนด้วยอย่างสุดท้ายขอเชิญนิลินมันอาจจะมีอย่างอื่นซุกซ่อนก็ได้ใครจะรู้จุจุอย่าทำเสียงดังควรระวังผู้อื่นนัวหูเด็กเด็กต้องเกรงใจครูคุณหนูหนูอย่าทำเสียงดังนิลินทำท่าทางกลางร่มนี่มันต้องเริ่มอย่างนี้เลยค่ะกดคำว่าอะไรนะร่มถูกต้องจะให้นิลินกลางเองอะเราต้องแกะสายรัดมันออกใช่ไหมคะดึงเลยค่ะให้ดังแป๊กดึงได้ไหมอ่ะคุณครูแพลวดึงให้1 2 3อื้อจากนั้นมันมีปุ่มให้กด1 2 3โอ้โหหน้าม้าแตกเลยอ่ะเดินแฟชั่นให้เพื่อนดูสิโอ้โหอ่ะกลับมาถูกต้องนี่เป็นอุปกรณ์การฝนพื้นฐานที่เราใช้กันอยู่ใช่หรือไม่ใช่อ่ะขอบคุณค่ะปรบมือให้นิลินด้วยเวลาเด็กๆสังเกตเห็นเด็กๆจะเห็นบ่อยๆก็คือเสื้อกันฝนใช่ไหมคะรองเท้าบูทและร่มถูกต้องไหมถูกต้องแต่คุณครูแพลวอยากชวนเด็กๆมาช่วยกันคิดว่าถ้าหากว่ามีวันหนึ่งเด็กๆเดินทางกำลังเดินอยู่เลยแล้วทีนี้เนี่ยฝนตกถูกต้องแต่ไม่มีร่มไม่มีรองเท้าบูทไม่มีเสื้อกันฝนเด็กๆจะทำอย่างไรได้บ้างขอเชิญพี่การ์ตูนค่ะเราลองมาฟังความคิดของพี่การ์ตูนดูซิว่าถ้าหากเราไม่มีอุปกรณ์กันฝนเหล่านี้เป็นพี่การ์ตูนพี่การ์ตูนจะทำอย่างไร
1: แบบที่มันไม่มีฝน
0: การ์ตูนบอกว่าการ์ตูนเนี่ยจะหลบในที่ที่ฝนไม่ตกหรือหลบที่ไหนได้บ้างลูก
1: หลบที่บ้าน
0: ที่บ้านใช่ไหมคะเอาปรบมือให้การ์ตูนด้วยทำอย่างไรได้อีก BM ครับพี่การ์ตูนเขาบอกว่าเขาหลบที่บ้านไปแล้วนะคะหลบที่ในฝนไม่ตกไปแล้วดูซิว่าพี่ BM จะมีวิธีอย่างไร
1: อยู่ในรถ
0: BM บอกว่าก็อยู่ในรถไม่ออกไปตอนฝนตกใช่ไหมหลบไว้ก่อนใช่ไหมคะใช้ปรบมือให้ BM ด้วยมีวิธีการอื่นอีกไหมเอ้าเชิญฟ้าใสฟ้าสาธิการอย่างไรบ้างตอนนี้เพื่อนเขาหลบฝนอยู่ในที่ร่มและ
1: หลบบนอยู่รถไฟ
0: หลบบนภาชนะไม่ใช่สี่ยานพาหนะต่างๆก็ได้ใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: เอาปรบมือให้ด้วยเบคอนมาเร็วพี่เบคอนเพื่อนบอกว่าหลบในที่ต่างๆไปแล้วถ้าเป็นพี่เบล่ะพี่เบจะมีวิธีการยังไงอีก
1: หลบใต้ต้นไม้ต้นใหญ่ๆ
0: โอ้โหหลบใต้ต้นไม้เหรอคะถ้าหลบใต้ต้นไม้ต้นไม้เนี่ยมันอาจจะกันละอองได้แต่เด็กๆรู้ไหมว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรเพราะว่าไม่เช่นนั้นเนี่ยเราอาจจะโดนอะไร
2: ฟ
0: ้
2: าผ่าลงมา
0: เปรี้ยงใช่ไหมคะดังนั้นเราจะต้องหลบในที่ที่ปลอดภัยนะคะเบไม่เป็นไรปรบมือให้กำลังใจพี่เบคอนด้วยแล้วเด็กๆปลายทางล่ะเป็นเด็กๆปลายทางเด็กๆปลายทางจะทำอย่างไรโอ้โหเพื่อนบอกว่ามีคำตอบที่น่าสนใจคุณครูแพลวได้ยินเพื่อนๆปลายทางตอบมาใช่เพื่อนๆปลายทางบอกว่าใส่หมวกครับแล้วหนูล่ะลูกอันนี้ก็น่าสนใจเด็กๆบอกว่าต้นกล้วยมีค่ะครูแพลวตัดใบออกมาทำเป็นล่มเลย โอ้วิธีการนี้ก็น่าสนใจใช่ไหมใช่แต่เด็กๆอย่าลืมว่าเมื่อฝนตกแล้วออกไปเล่นน้ำฝนบ่อยๆ อย่างนั้นได้ไหมคะไม่ได้เพราะใครจะไม่สบายตัวเองและอุปกรณ์กันฝนต่างๆเวลาหน้าฝนเราควรพกติดตัวมาไหมควรสิเพราะอะไรถูกต้องถ้าเด็กๆฝนตกเด็กๆมีร่มแต่เด็กๆไม่ใช้ร่มเด็กๆเอาร่มมาแกว่งอย่างนี้เด็กๆคิดว่าตัวจะเปียกไหมคะเป็นการใช้อุปกรณ์กันฝนถูกวิธีไหมไม่ถูกเลยแล้วเสื้อกันฝนล่ะมีแต่ไม่ใช้แสดงว่าใช้ถูกต้องไหมไม่ถูกจะต้องใส่ให้ทำไมถูกและอย่าลืมเอาหมวกมาคลุมศีรษะของใครของตัวเองเอาไปคลุมเพื่อนได้ไหมข้างๆสมมติว่าคุณครูแพลใส่เสื้อกันฝนแล้วอ๋อคุณครูแพลตัวเปียกคุณครูแพลเอาหมวกของครูแพลไปคลุมให้ครูแพลฝึกอย่างนี้ได้ไหมคะไม่ได้ถือว่าใช้ถูกวิธีไหมไม่ถูกถูกต้องเลยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆได้เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับการปฏิบัติตนให้เหมาะสมเมื่อฝนทำไม
2: ตก
0: เก่งมากๆเลยหวังว่าจะเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันนะคะต่อไปก็ยังมีกิจกรรมสนุกๆรอเด็กๆอยู่ดังนั้นนะคะคุณครูแพลจะพาเด็กๆทางต้นทางและปลายทางไปพบกับกิจกรรมต่อไปกันเลย

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: รู้ไหมครับว่าแม้เราเพิ่งเริ่มต้นทำงานหากเราบริหารเงินเป็นโอกาสเห็นเงินล้านนั้นอยู่ไม่ไกลเลยครับถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่าต้องทำยังไงติดตามกันได้ในคลิปนี้ครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.และผมทุพชิตวิสุทธิสมานทำหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการครับเพื่อนๆทราบไหมครับว่าในขณะที่รายได้ลดลงคนไทยกลับมีอายุขัยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นนี่จึงเป็นเรื่องที่น่ากังวลไม่น้อยโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งเริ่มทำงานเป็นเรื่องที่ควรถามตัวเองเลยครับว่าเมื่อเราหยุดทำงานแล้วและไม่มีรายได้เราจะมีเงินใช้เพียงพอหลังหยุดทำงานหรือไม่แต่ปัญหาเหล่านั้นจะไม่เกิดขึ้นแน่นอนครับหากเรารู้จักการวางแผนการเงินตั้งแต่เริ่มต้นทำงานแล้ววัยเริ่มต้นทำงานควรบริหารเงินหรือวางแผนการเงินอย่างไรเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังครับ 1. เราต้องตั้งเป้าหมายก่อนว่าเราจะเก็บเงินไปเพื่ออะไรเป้าหมายที่ว่านี้อาจจะเป็นการเก็บเงินซื้อบ้านซื้อรถแต่งงานการเก็บเงินไปเที่ยวต่างประเทศหรือการเก็บเงินไว้ใช้หลังเกษียณซึ่งคนคนหนึ่งจะมีหลายเป้าหมายก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่สำคัญตั้งเป้าหมายแล้วต้องไปให้สุดครับ 2. เริ่มทำบันทึกรายรับรายจ่ายเพื่อให้รู้สถานะการเงินของเราว่าใน1เดือนเรามีรายรับเท่าไหร่รายจ่ายเท่าไหร่จะได้ตัดลดค่าใช้จ่ายส่วนที่ไม่จำเป็นออกไปได้ครับ 3. แบ่งเงินเดือนออกเป็นสัดเป็นส่วนชัดเจนตัวอย่างเมื่อเราได้เงินเดือนมาทุกครั้งในช่วงแรกเราอาจจะออมเงินก่อนสัก 10% ส่วนอีก 90% ก็เก็บไว้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆตรงนี้จะช่วยทำให้เรามีเงินเก็บตั้งแต่เริ่มต้นทำงานครับ 4. เลือกตัวช่วยการลงทุนที่ดีเพื่อสร้างเงินออมเพิ่มเมื่อเราแบ่งเงินจากเงินเดือนมาออมแล้วการเลือกตัวช่วยในการลงทุนให้เหมาะสมก็เป็นเรื่องที่สำคัญครับเพราะตัวช่วยในการลงทุนแต่ละตัวไม่ว่าจะเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์บัญชีเงินฝากประจำสลากออมทรัพย์กองทุนหรือหุ้นแต่ละเครื่องมือก็มีข้อดีที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นควรเลือกศึกษาข้อมูลและเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับเป้าหมายของเรามากที่สุดครับเพราะถ้าเลือกถูกแล้วก็การไปถึงเงินล้านนั้นไม่ใช่เรื่องยากเลยครับรู้จักกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ตัวช่วยเพื่อการออมสำหรับคนรุ่นใหม่เพื่อนๆที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานสงสัยกันไหมครับว่าเมื่อเข้าทำงานแล้วทำไมฝ่ายบุคคลถึงต้องมาชวนให้เราเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วเงินที่ถูกแบ่งจากเงินเดือนของเราทุกๆเดือนเช่น 5% 10% 15% เพื่อเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นมีประโยชน์กับเรายังไงในอนาคตผมจะขออธิบายให้ฟังง่ายๆครับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fundเป็นกองทุนรวมประเภทหนึ่งเป็นสวัสดิการเฉพาะบางบริษัทเท่านั้นมีจุดประสงค์เพื่อให้พนักงานมีเงินออมยามเกษียณหรือเมื่อหยุดทำงานไปแล้วโดยความพิเศษของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่มีข้อได้เปรียบกว่ากองทุนอื่นคือทุกครั้งที่เรามีการเงินเข้ากองทุนนายจ้างจะสมทบเงินเข้ากองทุนให้เราทุกเดือนครับเพราะฉะนั้นนอกจากเราจะได้ออมเงินอย่างมีวินัยทุกๆเดือนแล้วเรายังได้เงินจากนายจ้างมาช่วยออมเพิ่มอีกต่างหากเรียกว่าพิเศษกว่านี้ก็คงไม่มีอีกแล้วนอกจากนี้เรายังมีโอกาสได้ผลตอบแทนที่มากขึ้นจากการทำงานของกองทุนด้วยนะครับแน่นอนว่าผลตอบแทนมากกว่าการฝากประจำหรือฝากออมทรัพย์เองแน่นอนและเงินที่เราแบ่งเข้าไปในกองทุนทุกๆเดือนเรียกว่าเงินสะสมเรายังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะครับเรียกได้ว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เป็นอีกเครื่องมือการออมการลงทุนที่น่าสนใจสุดๆดังนั้นถ้าเพื่อนๆคนไหนเข้าทำงานแล้วฝ่ายบุคคลชวนเราเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็ตอบตกลงไปแบบไม่ต้องลังเลเลยนะครับส่วนใครที่อยากศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ www.thaipvd.com นะครับนี่คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 น

ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: คุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือสตาร์ทอัพคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วมหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

ากท่านสนใจการระดมทุนแบบ crowdfunding เราจะพาไปรู้จักวิธีการเตรียมตัวกันค่ะก่อนอื่นบริษัทก็ต้องสำรวจตัวเองก่อนนะคะว่าต้องการได้เงินเท่าไหร่แล้วก็นำเงินไปทำอะไรซึ่งเกณฑ์กำหนดไว้ชัดเจนนะคะว่าบริษัทที่จะมาระดมทุนเนี่ยต้องมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่ชัดเจนค่ะ

0: ค่ะบริษัทที่จะมาระดมทุนผ่านคราวด์ฟันดิ้งนะคะก็จะต้องเป็นบริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายไทยไม่มีหุ้นจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็จะต้องมีโครงการที่ชัดเจนที่จะประสงค์ที่จะนำเงินที่ระดมทุนได้ไปใช้ค่ะก็จะต้องไปหา Funding Portal ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานกลต.ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากเว็บไซต์สำนักงานนะคะ www.sec.or.th หรือว่าแอปพลิเคชัน SEC Check First ค่ะหรือว่าจะโทรศัพท์สอบถามรายชื่อได้ที่1207กด4ค่ะFunding Portal นะคะเปรียบเสมือนตัวกลางระหว่างบริษัทที่ต้องการเงินทุนกับผู้ลงทุนค่ะถ้าอยากรู้ว่า Funding Portal ช่วยอะไรได้บ้างเราไปชมกันค่ะ
1: Funding Portal นะครับมีหน้าที่ทั้งหมด3อย่างครับอย่างแรกนะครับที่ Funding Portal ทำคือการที่ให้คำปรึกษาเบื้องต้นนะครับในการที่จะเข้ามาขอระดมทุนครับในปัจจุบันนะครับธุรกิจปัจจุบันเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องของว่าการเข้ามาขอระดมทุนเนี่ยเข้ามาขอระดมทุนใน Funding Portal ได้ยังไงบ้างนะครับแล้ว Funding Portal เนี่ยมีความยากง่ายมากแค่ไหนนะครับในการที่ธุรกิจเนี่ยจะเข้ามาหา Funding Portal นะครับดังนั้นเนี่ย Funding Portal ก็จะมีในส่วนงานของ Customer Service นะครับที่จะคอยให้บริการและตอบคำถามลูกค้านะครับว่าเป็นยังไงบ้าง2นะครับคือในส่วนของการที่ดูแลเรื่องเอกสารในการเข้ามายื่นสมัครการระดมทุนนะครับ Funding Portal เนี่ยจะให้คำแนะนำว่าเอกสารใดที่จำเป็นจริงๆนะครับแล้วก็สามารถนำมายื่นนะครับแก่ Funding Portal ทางช่องทางออนไลน์นะครับเพื่อความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับและในส่วนที่3นะครับเป็นในส่วนของการช่วยดูแลเรื่องของกระบวนการสมัครนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในการที่ Funding Portal นะครับประเมินข้อมูลเครดิตนะครับอำนวยความสะดวกในการระดมทุนนะครับและอำนวยความสะดวกในการใช้แพลตฟอร์มต่างๆนะครับของ Funding Portal
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ลับเข้าสู่ช่วงของศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะในวันนี้นะคะคุณครูแพลวได้เตรียมศิลปะสร้างสรรค์มาฝากเด็กๆอยู่ถึง4กิจกรรมเลยเยอะไหมลูกเยอะแต่ก่อนอื่นเลยขอทบทวนข้อตกลงกันก่อนนะคะเวลาเด็กๆนะคะทำผลงานศิลปะเนี่ยคุณครูแพลวสังเกตเห็นว่าบางคนเนี่ยคุยเล่นกับเพื่อนเยอะมากๆเลยถ้าหนูคุยเล่นกันเยอะๆหนูจะทำงานของตนเองเสร็จไหมลูกถูกต้องเลยค่ะใช่เป็นแบบนั้นเลยพูดถึงสมาธิดีมากเลยค่ะพี่เบย์ดังนั้นเรามาเตรียมความพร้อมฝึกสมาธิกันก่อนได้ไหมคะให้เด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางทำท่าทางตามคุณครูแพรวนะแก้วกะลาขันโอ่งเป่าลูกโป่งโอ่งขันกะลาแก้วจะเร็วขึ้นนะแก้วกะลาขันโอ่งเป่าลูกโป่งโอ่งเอาละเอาละโอ่งขันกะลาแก้วไหนใครทำถูกต้องบ้างโอ้เก่งกันทุกคนเลยเอามือวางไว้ที่ตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆกิจกรรมแรกนะคะก็คือกิจกรรมปั้นค่ะกิจกรรมที่2นะคะวาดภาพด้วยสีเทียนกิจกรรมที่3วันนี้นะคะ

0: และกิจกรรมที่4วันนี้นะคะประดิษฐ์โมบายสายฝนน่าสนใจไหมอ่ะเราลองมาดูอุปกรณ์กันปิ๊งเยอะไหมจ๊ะเยอะมากๆอย่างแรกเลยนะคะคุณครูแพลวจะแนะนำเป็นสิ่งนี้เดี๋ยวขอชูให้เพื่อนๆทั้งต้นทางและปลายทางดูด้วยนี่เลยค่ะอ่ะนี่คุณครูปลายทางสามารถตัดเอาไว้ให้กับเด็กๆได้นะคะโดยสิ่งนี้นะคะก็คือกระดาษแข็งนะคะที่ถูกตัดออกเป็นรูปอะไรลูก
1: ก
0: ้อนเมฆใช่เลยค่ะก้อนเมฆนะคะโดยคุณครูแพรวันนี้จะให้เด็กๆนะคะใช้ทางด้านหลังเพราะว่าด้านนี้เนี่ยมันมีสีดังนั้นด้านนี้เราไม่ได้ใช้อะไรเหมือนกันดังนั้นขอให้เป็นใช้ด้านนี้นะคะด้านสีเทานะคะจากนั้นนะคะเด็กๆสังเกตดูด้านล่างมีอะไรอยู่รูถูกต้องรูนะคะเราจะเอาไว้ใช้ในการร้อยนะคะคุณครูปลายทางนะคะสามารถเจาะรูไว้ให้กับเด็กๆตามความเหมาะสมได้นะคะจากนั้นนะคะก็มีสิ่งนี้เลยค่ะที่เด็กๆนำมาให้ครูแพลว
1: สำล
0: ีถูกต้องเลยเราจะใช้สำลีนะคะในการปะติดลงไปในกระดาษแข็งรูปก้อนเมฆเมื่อสักครู่น่ะหนูดูสำลีของคุณครูแพลวมีสีอะไรคะ
1: ส
0: ี
1: ขาวอย่างเด
0: ีย
1: ว
0: มีสีขาวใช่ไหมคะ
1: ส
0: ี
1: ขาว
0: ลักษณะเวลาจับแล้วหนูจะรู้สึกอย่างไรมันจะนุ่มๆนิ่มๆใช่ไหมคะใช่มันจะฟูฟูคุณครูปลายทางสามารถจัดเตรียมมาให้กับเด็กๆได้นะคะต่อมานะคะก็คือกาวและไม้สำหรับทากาวค่ะนี่เลยใช่ค่ะกาวและไม้สำหรับทากาวนะคะเอาไว้ใช้ติดสำลีใช่ไหมคะใช่ต่อมานะคะเด็กๆขาเราก็มีเชือกนะคะคุณครูปลายทางนะคะอาจจะต้องเตรียมไว้เยอะสักเล็กน้อยนะคะเพราะว่าเชือกนะคะคุณครูแพรวจะให้เด็กๆใช้คนละ3เส้นใช่ต่อมาเราก็จะมีหลอดนะคะหลอดสีนะคะเอาไว้ให้เด็กๆร้อยกับอะไรเมื่อสักครู่ร้อยกับเชือกแล้วก็ผูกติดกับก้อนเมฆของเราใช่หรือไม่ใช่เลยต่อมาเราเป็น3แล้วของเราจะต้องเหนือชั้นคุณครูแพลวมีกระดาษร้อยปอนที่ถูกตัดครึ่งเอาไว้ตรงนี้ค่ะนี่เลยอ่ะเดี๋ยวจะชูให้เด็กๆได้สังเกตกันนี่สิ่งนี้นะคะเป็นกระดาษร้อยปอนคุณครูปลายทางสามารถใช้เป็นกระดาษการ์ดนะคะซึ่งมีความแข็งให้กับเด็กๆได้นะคะโดยเรานะคะจะให้เด็กๆเนี่ยใช้สีเทียนวาดเป็นหยดน้ำจากนั้นก็จะใช้กรรไกรปลายมนนะคะในการตัดออกมาและติดกับหลอดเพื่อร้อยลงไปได้เป็นไงน่าสนใจไหมและถ้ามือเลอะหนูทำยังไงลูก
1: เช
0: ็ดมือด้วยผ้าเช็ดมือพร้อมที่จะชมการสาธิตหรือยัง
1: พร
0: ้อมแล้วคุณครูแพลขออนุญาตกระจายด้านนี้ก่อนแต่อย่าลืมว่าเรามีดินสอแล้วเมื่อสักครู่ที่คุณครูแพลวบอกว่าพอวาดหยดน้ำเสร็จแล้วหนูต้องใช้อะไรตัดออกมาก
1: รร
0: ไกรปลายอะไรเหตุผลที่อยากให้ใช้กรรไกรปลายมนนะคะเพราะว่าถ้าใช้กรรไกรปลายแหลมนะคะอาจจะเกิดอันตรายได้ถ้าเด็กๆไม่ระวังใช่หรือไม
1: ่
0: ใช่ค่ะแต่กรรไกรปลายมนนะคะก็ต้องใช้อย่างระมัดระวังเช่นกันเพราะว่ากรรไกรมีความคมนะคะเวลาจับเคยสอนไปแล้วให้ใช้นิ้วหัวแม่มือกับนิ้วชี้ใช่ไหมลูกสอดเข้าไปจากนั้นใช้นิ้วกลางทำอย่างไร
1: ประ
0: คองอ่ะแบบนี้อ่ะด้านนี้ก็ได้เห็นไหมคะอ่ะอย่างนี้อ่ะแบบนี้ได้ไหมได้และเราก็ยังมีสีเทียนและผ้าเช็ดมือค่ะตอนนี้ขอกระจายพื้นที่ก่อนเพราะว่าอุปกรณ์เยอะไหมคะเด็กๆเยอะมากเลยอย่างแรกนะคะคุณครูแพลจะหยิบเป็นกระดาษรูปก้อนเมฆก่อนนะ อย่างที่เราบอกว่าวันนี้เราจะใช้ด้านที่เป็นสีเทาใช่ไหมคะดังนั้นคุณครูแพรวอยากให้เด็กๆนะคะพลิกด้านที่เป็นสีแดงปึ้งเพื่อเขียนอะไรถ้าเขียนชื่อไม่ได้คุณครูแพรวอนุญาตให้เด็กๆนะคะเขียนเป็นสัญลักษณ์ก็ได้หรือว่าถ้าเด็กๆปลายทางเขียนชื่อไม่ได้ปั๊มสัญลักษณ์ได้นะสมมุติว่าคุณครูแพรวสัญลักษณ์หอนกฮูกของคุณครูคนเดียวเลยหอนกฮูกเนี่ยตัวสุดท้ายพอดีนะคะจากนั้นพลิกกลับมาด้านนี้สิ่งที่เด็กๆต้องทำนะคะหยิบกาวมาค่ะจากนั้นเราก็ใช้สำลีเราจะไม่เอาสำลีทั้งก้อนติดลงไปนะคะเราจะทำแบบนี้ให้เด็กๆนะคะทากาวลงไปก่อนทากาวเยอะได้ไหมลูกทำไมล่ะคะถูกจากนั้นให้เด็กๆนะคะค่อยๆดึงสำลีใช่น้องต้องฉีกออกมาให้มันเล็กลงนะคะจากนั้นทำอย่างไรคะติดลงไปชึบเห็นไหมยากไหมลูก
1: ไม
0: ่ยากคุณครูแพลวจะไม่ติดให้หมดนะเพราะว่าจะได้มีเวลาให้เด็กๆไปทำด้วยตนเองนะคะจากนั้นเมื่อเด็กๆติดสำลีครบทั่วทั้งแผ่นแล้วสิ่งที่เด็กๆต้องทำต่อไปคือการใช้แผ่นนี้นี่ค่ะแผ่นนี้มาวาดหยดน้ำหยดน้ำน้องวาดยังไงไหนลองดูสิอ่ะคุณครูแพลจะวาดแบบนี้คุณครูแพลจะให้เด็กๆวาดคนละกี่หยดดีนะ6หยดแล้วกันตอนแรกว่าจะให้วาด9หยดแต่คุณครูแพลคิดว่าน่าจะเยอะเกินไปสักเล็กน้อยขอเป็น6หยดน้ำหนูอาจจะวาดให้ขนาดมันแตกต่างกันก็ได้นะลูกชั่วแวบกี่หยดแล้ว4หยดใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยจากนั้นอย่าลืมว่าเราจะต้องทำอย่างไรระบายสีสมมุติว่าเด็กๆระบายสีเสร็จหมดแล้วทุกหยดน้ำให้หนูทำยังไงคะใช่ตัดให้ครบทุกหยดนะลูกเพราะเราจะเอามาใช้เวลาตัดหนูต้องระวังมือตัวเองด้วยและที่สำคัญหยดน้ำของหนูถ้าหนูวาดใหญ่จนเกินไปได้ไหมคะเล็กเกินไปตัดยากไหมลูกตัดยากสิมองไม่เห็นเลยจากนั้นหนูหยิบหลอดมาและทากาวไปที่หลอดหยิบหยดน้ำของตนเองติดเข้าไปสวยไหม1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ทำให้ครบทั้ง6จากนั้นเด็กๆก็มาสู่ขั้นตอนการร้อยเราจะร้อยหลอดลงไปจากนั้นนะลูกเราก็จะใช้หยดน้ำของเราที่เราทำไว้ร้อยเข้าไปด้วยเป็นไงน่าสนใจไหมน่าสนใจและร้อยต่อให้เสร็จคุณครูแพลวจะให้หนูทำแบบนี้นะคะ3เส้นเมื่อทำเสร็จแล้วหนูเดินมาหาคุณครูคุณครูจะทำการประกอบนะคะเส้นโมบายด้านล่างของหนูเข้ากับแผ่นที่หนูติดสำลีเสร็จแล้วหนูต้องร้อยให้สุดนะคะเพราะว่าคุณครูแพลวสาธิตให้หนูดูเฉยๆพอคุณครูติดให้มันก็จะลงมาประมาณนี้เด็กๆคิดว่ายากไหมไม่ยากอยากทำเองหรือยัง
1: อ
0: ยากแล้วนะคะดังนั้นวันนี้คุณครูแพลวจะให้เด็กๆทำอย่างน้อย2กิจกรรมจากนั้นเด็กๆสามารถเข้าไปเล่นที่มุมประสบการณ์ได้ซึ่งในวันนี้คุณครูแพลวขอเปิดเป็นมุมดนตรี

0: วันนี้นะคะเด็กๆมีความตั้งใจกันทุกๆคนเลยค่ะขอชื่นชมเลยมีใครอยากออกมานำเสนอผลงานไหมคะวันนี้คุณครูแพลวขอเชิญคนแรกเป็นพี่นิลินค่ะดูสิว่าพี่นิลินจะนำเสนอผลงานชิ้นไหนนะมาเลยคุณครูแพลวถือให้พี่นิลินถือไมโครโฟนค่ะน้องจับตรงเขียวๆนั่นแหละวันนี้หนูทำผลงานอะไรมาคะ
1: กลิ้งสี
0: กลิ้งสีใช่ไหมลูกหนูทำอย่างไรลูก
1: หนูใช้ลูกแก้ว
0: ใช้ลูกแก้วใช่ไหมคะตักลูกแก้วเข้ามาแล้วทำอย่างไรให้มันกลิ้งล่ะลูก
1: หนูใช้มือจับแล้วก็กลิ้ง
0: อ๋อหนูใช้มือจับฝากล่องหรือว่าถาดแล้วก็กลิ้งไปกลิ้งมาใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: หนูอยากต่อเติมหรือว่าเพิ่มเติมตรงไหนอีกไหม
1: หนูจะเพิ่มตรงที่มีสีขาว
0: นิลินบอกว่าถ้าเพิ่มเติมนิลินเนี่ยอยากจะเพิ่มเติมตรงที่มันมีสีขาวใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่ใช่อ่ะเพื่อนเพื่อนชอบผลงานชิ้นนี้ไหมคะขอถามพี่ปังหอมหนูชอบผลงานชิ้นนี้ตรงไหนลูกอ๋อตรงที่เพื่อนตั้งใจทำใช่ไหมคะแล้วพี่เปาล่ะพี่เปาชอบผลงานเพื่อนตรงนี้ตรงไหนลูก
2: เพราะว่ามัน
0: สวยอ๋อมันสวยดีใช่ไหมคะเอาปรบมือให้นิลินด้วยขอบคุณค่ะนิลินคนต่อมาขอเชิญพี่เบคอนครับไหนดูซิว่าวันนี้พี่เบคอนมีผลงานอะไรมาฝากมาแล้วไหนดูซิใครยังเล่นกับเพื่อนอยู่คุณครูแพลวถือให้พี่เบถือไม้เลยว้าพี่เบครับวันนี้พี่เบปั้นอะไรมาลูก
1: พญานาคอยู่ที่วัด
0: พญานาคอยู่ที่วัดใช่ไหมคะใช่มีสีอะไรบ้างคะลูก
1: สีเหลือง
0: สีเหลืองใช่ไหมคะมีกี่ตัวคะ
1: มีสี่ตัว
0: ลองนับให้เพื่อนๆฟังหน่อยสิลูก
1: 1 2 3 4
0: เก่งมากๆเลยทำไมถึงวันนี้เลือกปั้นพญานาคอ่ะลูก
1: มันอยู่ที่วัดแล้วก็สวย
0: อ๋อเคยเห็นที่วัดแล้วสวยใช่ไหมคะเพื่อนๆชอบผลงานพี่เบคอนไหม
3: ชอบ
0: ขอถามพี่โอติชอบตรงไหนลูก
3: พญานาค
0: อ๋อหนูชอบพญานาคใช่ไหมคะเพราะอะไรถึงชอบอ๋อมันสวยดีใช่ไหมถามมาลิหนูชอบผลงานของพี่เบคอนตรงไหนคะตรงสีเขียวๆตรงไหนลูกตรงกลางเหรอหรือว่าตรงตาตรงกลางค่ะอ่ะปรบมือให้พี่มาลิด้วยโอเคขอบคุณค่ะพี่เบและคนสุดท้าย
4: เก็บดินนะ

0: หนูเอาไปโชว์ไว้ด้านหลังนะคะคุณครูปลายทางนะคะสามารถให้เด็กๆนะคะที่ปั้นดินน้ำมันนะคะจัดผลงานของตนเองแสดงไว้ได้ในมุมนึงของห้องนะคะเพื่อให้เด็กๆค่ะได้เกิดความภาคภูมิใจและเมื่อเด็กๆนะคะก่อนที่จะกลับบ้านก็สามารถเก็บดินน้ำมันเข้าที่ได้นะคะต่อมาครูแพลวขอเชิญเป็นพี่ต้นน้ำครับดูสิว่าพี่ต้นน้ำมีผลงานอะไรนะอุ๊ยเห็นมาแต่ไกลเลยมานี่เลยค่ะพี่ต้นน้ำผลงานชิ้นนี้พี่ต้นน้ำทำผลงานอะไรมาก
1: ิจกรรมใหม
0: ่กิจกรรมใหม่ประดิษฐ์โมบายสายฝนใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่ใช่หนูทำยังไงบ้างลูก
1: เอาสำลีมาแปะไว้ตรงนี
0: ้ค่ะแล้วยังไงต่อคะ
1: แล้วก็
0: หนูร้อยใช่ไหมลูก
1: ใช
0: ่แล้วก็หยดน้ำนี่หนูก็วาดใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: ใช่เก่งมากๆเลยถ้าหนูได้เพิ่มเติมผลงานชิ้นนี้อีกหนูอยากเพิ่มเติมตรงไหนไหมคะ
1: ไม่
0: ชอบแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่ใช่เพื่อนๆว่าน่ารักไหมชอบไหมคะชอบขอถามออมทรัพย์ออมทรัพย์ชอบผลงานชิ้นนี้ของเพื่อนตรงไหนบ้างลูกตรงไหนนะอ๋อเพราะอะไรลูกขอบคุณค่ะแล้วใบบุญล่ะหนูชอบตรงไหนลูกทุกตรงเลยเหรอคะอ่ะปรบมือให้เพื่อนด้วยขอบคุณครับนั่นแหละต่อไปนะคะคุณครูแพลวจะพาเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางเลยไปดื่มน้ำเข้าห้องน้ำล้างมือให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบในกิจกรรมต่อไปค่ะ

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะในวันนี้นะคะคุณครูแพลวได้เตรียมเกมการศึกษาที่น่าสนใจมาฝากเด็กๆด้วยแหละแต่ก่อนอื่นเลยขอทำข้อตกลงก่อนได้ไหมหนูเล่นเกมกับใครคะเพื่อนๆทุกคนเล่นคนเดียวไหมไม่ดังนั้นเราควรที่จะแบ่งปันซึ่งกันและกันรู้จักรอคอยและรับฟังความคิดเห็นของใครด้วยถูกต้องเลยเมื่อเล่นเสร็จแล้วให้ใครตรวจก่อนคุณครูเก่งมากๆเลยค่ะและเกมการศึกษาในวันนี้นะคะก็คือนี่เลยเกมการศึกษาหน่วยที่7ฤดูฝนชื่อเกมเรียงลำดับภาพเหตุการณ์การเกิดฝนเราเรียนรู้ไปแล้วใช่ไหมใช่วันนี้เราจะมามีเกมที่เกี่ยวข้องกับการเกิดฝนมาให้เด็กๆได้สังเกตอ่ะมาสังเกตพร้อมกันปึ้งนี่เลยตอนนี้นะคะเกมการศึกษาของคุณครูแพรวนะคะอยู่ทางด้านนี้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวคุณครูแพรวเนี่ยคะจะมากระจายชิ้นส่วนของเกมนะคะเป็นอะไรหรือเปล่าเหนื่อยอะไรหรือเปล่านะลูกๆของครูแพรวเนี่ยได้อีกไหมอ่ะสองแถวก็ได้ขอขยับขึ้นนิดนึงจะได้มีพื้นที่เหลือด้วยใครทำเสียงแปลกๆเดี๋ยวจะเดินไปหาเอาแล้วนะเกมของครูแพรวนะคะมีทั้งหมด7ลำดับนะคะหนูดูภาพแต่ละภาพภาพนี้เขาเป็นยังไงลูก
1: ฝนตก
0: ฝนตกใช่ไหมภาพนี้ล่ะคะ
1: ไม่ฝน
0: ฝนยังไม่ได้ตกแต่ดูเมฆนะคะมีเมฆแล้วนะยังไม่ถึงกับดำแต่ออกสีเป็นสีเทาๆแต่เป็นเทาอ่อนๆใช่ไหมคะภาพนี้แหละเป็นน้ำแล้วหนูคิดว่าเส้น3เส้นนี้เป็นยังไงอ๋อมีเพื่อนๆปลายทางบอกว่าเป็นน้ำที่กำลังระเหยขึ้นด้านบนนะคะขึ้นสู่ด้านบนภาพนี้ล่ะหืมดูเมฆนะเริ่มใหญ่ขึ้นไหมใหญ่ขึ้นเริ่มมืดขึ้นไหมคะภาพนี้ล่ะค่ะอ๋อมีพระอาทิตย์ส่องแสงภาพนี้ล่ะ
1: ฝนตก
0: ฝนตกและภาพนี้ล่ะค่ะเมฆเริ่มรวมตัวกันใช่หรือไม่ใช่หนูคิดว่าภาพไหนควรเป็นภาพแรกขอเชิญพาคินออกมาชี้ให้หน่อยสิลูกหนูคิดว่าภาพไหนควรเป็นภาพแรกดีคะไหนลูกอ่ะชี้เลยภาพแรกนะก่อนเกิดฝนตกนะอ่ะเพื่อนๆคิดว่าใช่ไหม
1: ไม
0: ่ใช่ไม่ใช่อ่ะขอคนมาช่วยพาคินหน่อยขอเชิญพี่เช่มาค่ะพี่เช่คิดว่าภาพไหนคะถูกต้องไหมคะเด็กๆถูกต้องอ่ะภาพนี้เป็นภาพที่หนึ่งอ่ะปรบมือให้พี่เช่ด้วยภาพที่สองหนูคิดว่าเมื่อดวงอาทิตย์เนี่ยแผ่ความร้อนมาแล้วภาพไหนควรเป็นภาพที่สองขอเชิญวันนี้ขอเชิญขวัญเอ้ยออกมาชี้ให้ครูแพลวหน่อยลูกภาพไหนควรเป็นภาพที่สองทีนะลองชี้สิคะใช่ไหมคะยังไม่ใช่อะขอคนมาช่วยหน่อยเร็วอะขอบคุณค่ะขวัญเอ้ยขอเชิญใบบุญมาชี้ให้หน่อยภาพที่สองควรเป็นภาพไหนคะถูกต้องไหมคะเด็กๆถูกต้องอปรบมือให้เพื่อนด้วยถูกต้องจ้าแล้วภาพที่3ล่ะคุณครูแพลวขอเฉลยเองถ้าคุณครูแพลวใส่ภาพนี้เลยได้ไหม
1: ไม่ได
0: ้ทำไมเด็กๆคิดว่าไม่ได้
1: ม
0: ัน
1: คือภาพหลัง
0: มันคือภาพหลังสุดเลยใช่หรือไม่ใช่ระหว่างภาพนี้กับ ภาพนี้หนูคิดว่าภาพไหนควรมาก่อน1หรือ2
1: 2
0: ใครคิดว่าภาพที่1ควรมาก่อนยกมือขึ้นเอามือลงใครคิดว่าภาพที่2ควรมาก่อนยกมือขึ้นเอามือลงเฉลยนะคะภาพที่1ควรมาก่อนเพราะว่าภาพที่2เนี่ยเมฆใช่เมฆใหญ่กว่าแล้วดูหนากว่าใช่หรือไม่ใช่ที่เหลือคุณครูแพลวจะให้เด็กๆได้เล่นเองทำได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ได้ค่ะวันนี้นะคะคุณครูปลายทางก็สามารถใช้เกมการศึกษาชุดเดิมหรือชุดที่เคยเล่นมาแล้วนะคะเพื่อมาสับเปลี่ยนหมุนเวียนให้กับเด็กๆได้แล้วอย่าลืมนะคะสามารถให้ความช่วยเหลือเด็กๆได้เด็กๆพร้อมหรือยัง
1: พร้อมแล้ว
0: ดังนั้นนะคะให้เด็กๆไปเลือกเกมการศึกษาได้เลย

ยกันเก็บทุกคนหนูหนูอย่าสนช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันคนดีเก็บของเก็บให้ถูกที่เก็บดีดีอย่าวิ่งซุกซนมาช่วยกันเก็บทุกคน

0: เด็กๆแต่ละคนนะคะมีความตั้งใจในการเล่นเกมการศึกษากันทุกๆคนเลยค่ะและที่สำคัญนะคะสามารถแบ่งปันเกมด้วยกันได้ด้วยวันนี้มีใครอยากออกมาสรุปเกี่ยวกับกิจกรรมไหมคะคุณครูแพลวขอเชิญพี่อั่งเปาค่ะอ่ะอั่งเปาเดินไปหยิบไมโครโฟนให้คุณครูแพลวด้วยขอบคุณค่ะมาเลยลูกวันนี้นะคะอ่างเปาได้เรียนรู้ใช่ไหมคะเกี่ยวกับการปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมเมื่อฝนตกใช่ไหมเวลาฝนตกเราต้องทำอย่างไรลูกกางร่มใช่ไหมแล้วถ้าเราใช้ร่มไม่ถูกวิธีตัวเราจะเปียกฝนไหมคะ
1: เปียก
0: เราต้องใช้ยังไงลูกอ่างเปาก
1: างร่ม
0: กางร่มให้ถูกต้องใช่ไหมเอาปรบมือให้อ่างเปาด้วยเก่งมากๆเลยค่ะตั้งแต่กิจกรรมแรกเป็นต้นมานะคะนั่นก็คือกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์วันนี้เด็กๆก็สามารถถ่ายทอดเรื่องราวของตนเองออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมค่ะและกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเด็กๆก็ได้เคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์ก็คืออุปกรณ์กันฝนของตนเองไปใช่ไหมคะใช่เลยค่ะและกิจกรรมเสริมประสบการณ์นะคะเราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตนให้เหมาะสมเมื่อฝนตกค่ะและกิจกรรมที่4นะคะก็คือกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมวันนี้เด็กๆก็สามารถสร้างสรรค์ผลงานของตนเองออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมเกมการศึกษาก็เช่นกันเด็กๆนะคะก็สามารถเล่นร่วมกันได้นะคะเก่งมากๆเลยปรบมือให้ตนเองหน่อยแต่น่าเสียดายจังเลยเวลาของเราในวันนี้หมดลงแล้วก่อนที่เราจะลากันไปเราร้องเพลงร่วมกันได้ไหมคะได้ค่ะนับ1 2 3วันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอคิดถึงเธอเสมอ

ทำไมการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ถึงมีความน่าสนใจไม่แพ้การลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปคลิปนี้มีคำตอบครับสวัสดีครับผมธนัตติวรางกูลขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกรต.ครับการลงทุนนะครับก็เปรียบเสมือนกับการปล่อยให้เงินทำงานแทนเราครับพูดง่ายๆระหว่างที่เราทำงานหาเงินจากงานประจำอยู่นั้นเราก็ปล่อยให้เงินที่เรานำไปลงทุนนั้นสร้างผลตอบแทนควบคู่กันไปด้วยครับซึ่งการลงทุนสำหรับมนุษย์เงินเดือนนะครับก็มีหลากหลายรูปแบบให้เราเลือกไม่ว่าจะเป็นการฝากประจำลงทุนผ่านสลากออมทรัพย์การลงทุนในหุ้นหรือถ้าใครไม่ถนัดลงทุนเองก็อาจจะพึ่งพากองทุนที่มีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลซื้อขายสินทรัพย์ต่างๆให้กับเราก็น่าจะดีครับสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับก็คือการลงทุนในกองทุนระยะยาวเพื่อสร้างเงินออมสำหรับการเกษียณตัวกองทุนจะมีความยืดหยุ่นในการลงทุนที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในแล้วก็ต่างประเทศทั้งนี้นะครับก็เพื่อช่วยเพิ่มผลตอบแทนแล้วก็กระจายความเสี่ยงการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นที่สำคัญครับค่าธรรมเนียมค่อนข้างต่ำมากๆเลยทีเดียวครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายที่สุดสำหรับมนุษย์เงินเดือนครับเพราะเงินเดือนของเรานั้นนะครับจะถูกออมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างอัตโนมัติทุกเดือนที่เราเรียกว่าเงินสะสมนั่นเองจากนั้นนะครับนายจ้างจะให้เงินเพิ่มเติมเข้าไปในกองทุนอีกทางนึงที่เราเรียกว่าเงินสมทบครับซึ่งในส่วนของเงินสมทบนี่แหละครับที่เหมือนกับเรานะฮะได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและเงินสะสมที่เรานำไป

ออมนั้นยังนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยโอ้โหยอดจริงๆเลยครับซึ่งการลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปนั้นเราไม่มีทางได้เงินเพิ่มในรูปแบบของเงินสมทบนี้อย่างแน่นอนครับนอกจากนี้เงินสะสมของเรากับเงินสมทบของนายจ้างจะถูกนำไปลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงยมากขึ้นไปอีกครับการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับในบางบริษัทอาจจะเปิดโอกาสให้กับพนักงานได้เลือกแผนการลงทุนเองได้หรือที่เราเรียกว่า employee choice ส่วนผลตอบแทนที่ได้นะครับจะมากหรือจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราได้เลือกแผนการลงทุนรูปแบบไหนนั่นเองที่สำคัญครับผลตอบแทนเมื่อรวมกับเงินสมทบของนายจ้างเข้าไปแล้วผลตอบแทนก็น่าสนใจไม่แพ้ลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปเลยละครับมาครับเดี๋ยวผมพาไปดูตัวอย่างสมมุติว่านาย A มีเงินเดือนละ 25,000 บาทเริ่มต้นลงทุนที่อายุ25ปีต้องการเกษียณอายุที่60ปีโดยแบ่งเงินจากเงินเดือนลงทุนเดือนละ 5% คิดเป็นเดือนละ 1,250 บาทถ้านาย A นะครับลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆกันตามความเสี่ยงตั้งแต่ระดับต่ำจนถึงสูงเมื่ออายุ60ปีนาย A จะมีจำนวนเงินแตกต่างกันดังนี้ครับ1. ออมเงินในบัญชีเงินฝากจะมีเงินทั้งหมด 550,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปี 2. ลงทุนกับตราสารหนี้จะมีเงิน 920,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 3% ต่อปี 3. ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นจะมีเงินทั้งหมด 2,700,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 8% ต่อปี 4. ลงทุนในหุ้นจะมีเงิน 4,200,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีและสุดท้ายครับ 5. ลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างอีก 5% ทุกเดือนอีกด้วยนะครับรวมเป็นเงินทั้งหมด 8,500,000 บาทเลยทีเดียวครับจากข้อมูลเมื่อสักครู่นะครับเราจะเห็นได้ว่าหากเปรียบเทียบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับการลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นจะค่อนข้างได้เปรียบมากกว่านะครับเพราะว่าไม่ต้องอาศัยความรู้และความเข้าใจด้านการลงทุนมากนักเนื่องจากมีแผนการลงทุนมาให้เราเลือกตามความเสี่ยงและยังมีเงินสมทบที่ได้จากบริษัทที่สำคัญครับผลตอบแทนณวันที่เราเกษียณนั้นยังใกล้เคียงกับการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงได้ทั้งนี้ครับถ้าใครที่ไม่ชอบความเสี่ยงสูงก็อาจจะเลือกแผนการลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบเสี่ยงปานกลางก็จะได้ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 6% ต่อปีสรุปง่ายๆว่าลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นลงทุนได้ง่ายไม่ต้องใช้ความรู้เยอะอย่างที่คิดได้เงินสมทบจากนายจ้างเพิ่มที่สำคัญครับมนุษย์เงินเดือนคนไหนก็สามารถลงทุนได้เป็นการสร้างวินัยการลงทุนให้กับตัวเองเป็นประจำทุกเดือนเลยครับเมื่อฟังอย่างนี้แล้วนะครับหลายๆคนคงมีคำถามขึ้นในใจว่าถ้าเกิดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นขาดทุนขึ้นมาล่ะควรทำอย่างไรดีอย่างแรกไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะอัตราผลตอบแทนแต่ละสินทรัพย์นั้นมีขึ้นมีลงตามสภาวะเศรษฐกิจและตลาดการลงทุนอยู่แล้วและข้อถัดไปนะครับถ้าเราสังเกตดูดีๆจะเห็นว่าการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นถือเป็นการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยทุกเดือนหรือที่เราเรียกว่า DCA นะครับที่ย่อมาจากคำว่า Cost Average นั่นเองเรากับนายจ้างของเรานะครับได้ทยอยสะสมเงินเข้าไปในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกๆเดือนครับข้อดีของการกระจายลงทุนทุกๆเดือนแบบนี้นะครับก็คือถ้าภาวะตลาดณช่วงเวลานั้นมีความผันผวนมากเราก็จะมีโอกาสขาดทุนน้อยกว่าการลงทุนได้เงินทั้งหมดเพียงแค่ครั้งเดียวครับและเมื่อตลาดหุ้นกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งนะครับเราก็มีโอกาสที่จะกลับมาได้ผลตอบแทนที่ดีแต่อาจจะต้องใช้เวลานานหลายปีสักหน่อยบางครั้งอาจจะนานถึง 3-4 ปีเลยครับดังนั้นนะครับอย่าเพิ่งถอนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงเพราะว่าหุ้นตกเพราะว่าตอนที่หุ้นตกนี่แหละครับจะเป็นจังหวะที่ทำให้เราได้ทยอยสะสมสินทรัพย์ที่มีราคาถูกและเมื่อผ่านวิกฤตไปได้ย่อมได้ผลตอบแทนที่ดีครับก่อนจากกันวันนี้นะครับผมขอแนะนำทริคในการลงทุนฝากไว้กับทุกคนดังนี้ครับ1เลยฮะถ้าบริษัทมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่าลืมลงทุนเด็ดขาดเลยเริ่มต้นให้ไวลงทุนให้เต็มสิทธิ์และเอาสิทธินั้นไปลดหย่อนภาษีด้วยครับข้อที่2นะครับอย่าลืมปรับแผนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เหมาะกับความเสี่ยงของเราที่เรารับได้นะครับข้อที่3ครับลงทุนอย่างต่อเนื่องจนถึงเกษียณไปเลยหากใครที่ทำได้ตามนี้ผมรับรองเลยว่าเราจะมีเงินใช้ไม่ต้องเหนื่อยทำงานหนักไปทั้งชีวิตเรียกได้ว่าเป็นการให้เงินทำงานแทนเรานั่นเองครับและสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นะครับตามนี้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2วันนี้ผมคงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

าคุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือ Start Upคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ

รู้ไหมครับว่าแม้เราเพิ่งเริ่มตอนทำงานหากเราบริหารเงินเป็นโอกาสเห็นเงินล้านนั้นอยู่ไม่ไกลเลยครับถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่าต้องทำยังไงติดตามกันได้ในคลิปนี้ครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.และผมทุวชิตวิสุทธิสมานทำหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการครับเพื่อนๆทราบไหมครับว่าในขณะที่รายได้ลดลงคนไทยกลับมีอายุขัยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นนี่จึงเป็นเรื่องที่น่ากังวลไม่น้อยโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งเริ่มทำงานเป็นเรื่องที่ควรถามตัวเองเลยครับว่าเมื่อเราหยุดทำงานแล้วและไม่มีรายได้เราจะมีเงินใช้เพียงพอหลังหยุดทำงานหรือไม่แต่ปัญหาเหล่านั้นจะไม่เกิดขึ้นแน่นอนครับหากเรารู้จักการวางแผนการเงินตั้งแต่เริ่มต้นทำงานแล้ววัยเริ่มต้นทำงานควรบริหารเงินหรือวางแผนการเงินอย่างไรเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังครับ 1. เราต้องตั้งเป้าหมายก่อนว่าเราจะเก็บเงินไปเพื่ออะไรเป้าหมายที่ว่านี้อาจจะเป็นการเก็บเงินซื้อบ้านซื้อรถแต่งงานการเก็บเงินไปเที่ยวต่างประเทศหรือการเก็บเงินไว้ใช้หลังเกษียณซึ่งคนคนนึงจะมีหลายเป้าหมายก็ไม่ใช่เรื่อง

ที่สำคัญตั้งเป้าหมายแล้วต้องไปให้สุดครับ 2. เริ่มทำบันทึกรายรับรายจ่ายเพื่อให้รู้สถานะการเงินของเราว่าใน1เดือนเรามีรายรับเท่าไหร่รายจ่ายเท่าไหร่จะได้ตัดลดค่าใช้จ่ายส่วนที่ไม่จำเป็นออกไปได้ครับ 3. แบ่งเงินเดือนออกเป็นสัดเป็นส่วนชัดเจนตัวอย่างเมื่อเราได้เงินเดือนมาทุกครั้งในช่วงแรกเราอาจจะออมเงินก่อนสัก 10% ส่วนอีก 90% ก็เก็บไว้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆตรงนี้จะช่วยทำให้เรามีเงินเก็บตั้งแต่เริ่มต้นทำงานครับ 4. เลือกตัวช่วยการลงทุนที่ดีเพื่อสร้างเงินออมเพิ่มเมื่อเราแบ่งเงินจากเงินเดือนมาออมแล้วการเลือกตัวช่วยในการลงทุนให้เหมาะสมก็เป็นเรื่องที่สำคัญครับเพราะตัวช่วยในการลงทุนแต่ละตัวไม่ว่าจะเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์บัญชีเงินฝากประจำสลากออมทรัพย์กองทุนหรือหุ้นแต่ละเครื่องมือก็มีข้อดีที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นควรเลือกศึกษาข้อมูลและเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับเป้าหมายของเรามากที่สุดครับเพราะถ้าเลือกถูกแล้วก็การไปถึงเงินล้านนั้นไม่ใช่เรื่องยากเลยครับรู้จักกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ตัวช่วยเพื่อการออมสำหรับคนรุ่นใหม่เพื่อนๆที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานสงสัยกันไหมครับว่าเมื่อเข้าทำงานแล้วทำไมฝ่ายบุคคลถึงต้องมาชวนให้เราเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วเงินที่ถูกแบ่งจากเงินเดือนของเราทุกๆเดือนเช่น 5% 10% 15% เพื่อเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นมีประโยชน์กับเรายังไงในอนาคตผมจะอธิบายให้ฟังง่ายๆครับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เป็นกองทุนรวมประเภทหนึ่งเป็นสวัสดิการเฉพาะบางบริษัทเท่านั้นมีจุดประสงค์เพื่อให้พนักงานมีเงินออมยามเกษียณหรือเมื่อหยุดทำงานไปแล้วโดยความพิเศษของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่มีข้อได้เปรียบกว่ากองทุนอื่นคือทุกครั้งที่เรามีการหักเงินเข้ากองทุนนายจ้างจะสมทบเงินเข้ากองทุนให้เราทุกเดือนครับเพราะฉะนั้นนอกจากเราจะได้ออมเงินอย่างมีวินัยทุกๆเดือนแล้วเรายังได้เงินจากนายจ้างมาช่วยออมเพิ่มอีกต่างหากเรียกว่าพิเศษกว่านี้ก็คงไม่มีอีกแล้วนอกจากนี้เรายังมีโอกาสได้ผลตอบแทนที่มากขึ้นจากการทำงานของกองทุนด้วยนะครับแน่นอนว่าผลตอบแทนมากกว่าการฝากประจำหรือฝากออมทรัพย์เองแน่นอนและเงินที่เราแบ่งเข้าไปในกองทุนทุกๆเดือนเรียกว่าเงินสะสมเรายังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะครับเรียกได้ว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เป็นอีกเครื่องมือการออมการลงทุนที่น่าสนใจสุดๆดังนั้นถ้าเพื่อนๆคนไหนเข้าทำงานแล้วฝ่ายบุคคลชวนเราเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็ตอบตกลงไปแบบไม่ต้องลังเลเลยนะครับส่วนใครที่อยากศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ www.thaipvd.com นะครับนี่คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

คุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือสตาร์ทอัพคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้น

ถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ

0: พยัคฆ์ร้าย008หรือสุภสิทธิ์แก่นเสนพยัคฆ์ร้ายวัยหนุ่มที่แฝงตัวในคราบนักร้องนักดนตรีวงสไปเดอร์แมนและนักแสดงนำจากภาพยนตร์เรื่อง Wonderful Town ขณะเดียวกันเขาก็ทำหน้าที่ของลูกกตัญญูคอยดูแลคุณแม่สูงวัยที่ป่วยด้วยโรคอัลไซเมอร์เขาคนนี้จะนำมิชชั่นจากมิสเตอร์อาร์ผู้ไม่อาจเปิดเผยตัวได้มามอบให้กับเหล่าพยัคฆ์ร้ายวัยทองได้พิสูจน์ความสามารถว่าพวกเขานั้น
1: ถึงจะแก่แต่ก็ยังเก๋าช่วงท้าทายวัยทอง

0: โอ้ยโอ้โทษครับพี่ห้องน้ำอยู่ไหนครับ
1: ไม่รู้
0: ไม่ใช่เว้ยโอ้พี่ครับห้องน้ำอยู่ไหนครับพี
2: ่ทางนู้นน้องพี่
0: ไม่ใช่เว้ยโอ้โอ้โทษครับห้องน้ำอยู่ทางไหนครับชัดเลยคุณคือพยาไร9842

0: คุณก็คือพยัคฆ์ร้าย008
1: ใช่แล้วครับคุณกำลังอยู่กับรายการพยัคฆ์ร้ายไวท์ทองวันนี้ขออนุญาตจริงๆครับต้องทำเสียงให้หล่อนุ่มเพื่อให้สู้กับแขกรับเชิญคนสำคัญของเราให้ได้ทำไมถึงหล่อเป็นยังไงคุณอาอัศวินรัตนประชาอัศถึงสวัสดีครับผม
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับทำยังไงถึงได้ขนาดนี้แล้วครับผม
2: อาละ
1: อายุแค่นี้ยัง
2: จะมวยชกกันเลยมีภารกิจอะไรให้อาทำ
1: มีแน่นอนครับผมจะต้องเดินตามลูกศรไปยังกล่องภารกิจหามันให้เจอแล้วเปิดมันออกมาคุณอาพร้อมไหมครับ
2: พร้อม
1: ถ้าพร้อมก็เดินตามลูกศรไม่ได้เลยครับ
2: ได้อ๋อที่เอง

0: ยังไม่ถึงอีกเลยนะอ๋อที่แท้ก็อยู่ตรงนี้เอง
1: ยิงแอปเปิ้ล2ลูกให้สำเร็จจากนั้นจึงไปยิงธนู10ดอกเพื่อทำคะแนนรวมให้ได้อย่างน้อย50คะแนนขึ้นไปจากผมมิสเตอร์อาร
0: ์สบายมาก
2: พูดได้ว่าการเวลาทำอะไรความหล่อและเสน่ห์อันเหลือล้นของเขาคนนี้ไม่ได้จริงๆครับถึงวัยจะขยับเข้าเลข7แล้วแต่พยักร้าย9842ก็ยังดูแข็งแรงและกระฉับกระเฉงไม่แพ้หนุ่มสมัยนี้เลยครับมิสเตอร์อาร์จึงอยากพิสูจน์ความสามารถว่าเขาจะปฏิบัติภารกิจให้ลุล่วงได้หรือไม
3: ่และแล้วตอนนี้ภารกิจอยู่ในกำมือของพยักร้ายของเราแล้วเป็นไงบ้างครับยากไหมฮะ
0: สบายมาก
3: มันไม่เหมือนเล่นหนังเล่นละครมันต้องใช้ทักษะใช้สมาธิใช้สายตาเยอะมากเลยทีเดียวนะครับถ้ามั่นใจขนาดนั้นพบกับผู้เชี่ยวชาญของผมเลยดีกว่าขอเชิญครับผม
4: เราจะ
0: สวัสดีครับ
4: แล้ว
5: โอเคอัศวินดาในตรงใจผมเลยนะเนี่ยโอ้ผมขอเซลฟี่หน่อยนะครับผม
0: ได้ๆๆ
4: ๆ
3: ผมสบายพี่ถ่ายรูปบ่อยเท่าไหร่
5: เดี๋ยวๆผมขอถ่ายสองคนนะครับขอถ่ายสองคนครับ
3: เราอยู่ซอยเดียว
0: โอเค
3: รูปเดียว
5: โอเคนี้มุมนี้มุมอีก
3: มุมนี้
5: ก็ได้ขึ้นมุมนี้ด้วย
3: ขึ้นที่ง่ายผม
5: ครับเดี๋ยวผมขอสองคนครับผมขอสองคนแป๊บนึงครับผม
3: จะมาอธิบายก่อนเลยครับว่าต้องใช้ธนูประเภทไหนใช้อะไรยังไง
5: ไม่มีอะไรมากครับตำที่ก็แค่มีลูกมีธนูแล้วก็มีเป้าแค่นั้นเองครับขอคุณนิดนึงคร
0: ับ โอเคได้
3: ถ้างั้นติดตามในช่วงหน้าปฏิบัติภารกิจว่าจะสำเร็จหรือไม่สงสัยจะสำเร็จขนาดนี้

0: ช่วงแท็กทีมไวทอง
1: คราวนี้เรามาถึงกติกาในการยิงธนูว่ามีอะไรบ้างรบกวนคุณหมงครับ
2: ครับผมกติกาการยิงธนูเราจะเน้นความปลอดภัยเป็นหลักนะครับตั้งแต่เริ่มต้นเข้าเส้นยิงเลยครับผมก็จะยิงพร้อมกันแล้วก็เก็บลูกพร้อมกันโดยการที่ยิงแต่ละครั้งเนี่ยเราต้องเช็คในแถบเป้าเราเสมอว่ามีคนอยู่หลังเป้าหรือเปล่าเพราะว่าในกรณีที่บางคนยิงหลุด
1: แล้วไป
2: ครับผมแล้วเดินเข้าไปเก็บลูกอยู่ อาจจะกลับมาช้าหน่อย
1: ยังไม่เสร็จเลยเพื่อนล่อซะแล้ว
3: เราก็เอาเรื่องความปลอดภัยไว้ก่อน
2: ใช่ครับผมเวลายืนยิงเนี่ยให้เรายิงตามแนวเป้าตัวเองเท่านั้นแล้วก็ห้ามยิงสูง
3: การยิงธนูเขาจำกัดไวไหม
2: ไม่จำกัดไวครับยิงไวไหนก็ได้ครับผม
3: อย่างคุณอาร์ตก็ยิงได้นะ
2: ได้ครับผม
1: ผมก็ได้ด้วยใช่ไหม
2: ใช่ครับ
3: การนับคะแนนนับกันยัง
2: ในวงนี้เนี่ยมันจะมีทั้งหมด10แต้มนะครับก็คือนับแต้มตั้งแต่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10เนี่ยจะมี2วง
1: 2วง
2: ครับผม2วงตัวนี้จะเป็น X กับ10
1: ทำไมต้องมี2วงครับ
2: ครับตรงนี้ใช้ในกรณีที่เรายิงชุดออฟก็คือยิงกันคนละลูกแต่ถ้าในกรณีที่เรายิงตัดเส้นก็จะนับแต้มสูงไว้ก่อน
1: โอ้เยี่ยมเลยครับ
3: แล้วการยิงธนูมันได้ประโยชน์อะไรกับร่างกายยังไง
2: ครับผมก็อย่างแรกเลยเรื่องการควบคุมการหายใจครับแล้วก็คุมแขนกล้ามเนื้อแขนกล้ามเนื้อไหล่แล้วก็ไปจนถึงกล้ามเนื้อหลัง
1: อยากลองซ้อมแล้วครับผมพวกเราไปด้วยกันนะฮะ
2: ได้เลยครับผมครับไปด้วยกันเลยครับโอเคครับแบบนี้เลยครับ
1: ให้ผมรออยู่ตรงนี้นะครับ
4: และพยักไร้ทั้งสองท่านก็เริ่มการเรียนยิงธนูกันเลยครับโดยเริ่มจากการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันการยิงธนูนั่นเองครับ
2: ครับผมอย่างแรกเลยนะครับก็ธนูเนี่ยข้อห้ามมีอยู่อย่างเดียวก็คือห้ามน้าวสายเปล่าและปล่อยเล่นนะครับตรงนี้เนี่ยมันมีโอกาสที่จะเกิดการแตกหักได้จากตัวนี้ครับโดยการที่เวลายิงนะครับผมเริ่มจากเราจะจับกริปบริเวณนี้นะฮะโดยการใช้ฝ่ามือครับผมค้ำลักษณะมันจะเป็นการดันและดึงข้างซ้ายเราจะดันครับผมแล้วข้างขวาเกี่ยวสายแล้วยกศอกดึง
4: แล้วตอนนี้ก็ได้เรียนรู้วิธีการจับคันธนูครูฝึกก็เริ่มดัดท่าให้ได้องศาที่ถูกต้องนะครับดู008แล้วท่าทางไม่ค่อยมั่นใจครับส่วนพยัคฆ์ร้าย9842ของเราท่าทางใช้ได้เลยทีเดียว
2: การใช้ลูกครับเราจะวางลูกบนนี้นะครับแล้วก็หนีไว้ใต้ทองเหลืองที่ติดกับสายเวลายืนยิงเนี่ยการยืนเราจะยืนค่อมเส้นครับโดยการที่เท้าขนานกันครับผมความกว้างก็ประมาณช่วงไหล่ของเราดึงยืนสบายๆนะฮะคราวนี้ตอนดึงนะครับเก็บ3นิ้วใต้ลูกนะฮะยกไปที่เป้าคราวนี้ตอนดึงเนี่ยเราจะใช้แค่นิ้วเกี่ยวเฉยๆครับแล้วก็ดึงที่ข้อศอกอย่างเดียวใช้ข้อศอกดึงไปข้างหลังพอดึงมาเสร็จปุ๊บเอานิ้วของเราแตะเข้ามุมปากคราวนี้เราก็สามารถเล็งตามแนวลูกได้ครับโดยการใช้ตาขวาของเรานะฮะมองแล้วก็ปล่อยนะครับ
4: แล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาที่พยัคฆ์ร้ายจะต้องยิงกันเองแล้วนะครับพยัคฆ์ร้าย008ยังท่าทางยังไม่ค่อยเข้าที่สักเท่าไหร่ครับพยัคฆ์ร้าย9842ของเรานี่เริ่มได้ที่แล้วพร้อมยิงครับลูกแรกก็เข้าเป้าเลยทีเดียวตามโดยลูก2ลูกที่3แหมเกือบเข้ากลางเลยครับแล้วก็มาถึงบททดสอบในการยิงลูกแอปเปิ้ล2ลูกครับลูกธนูดอกแรกแหไปดูภาพช้าครับไม่โดนนะครับไปโดนแผงกั้นซะแทนและลูกที่2ครับลูกธนูดอกที่2นี่โอ้โหไปดูภาพช้ากันครับเข้ากลางเลยทีเดียวแล้วยังกระเด็นไปโดนอีกลูกลงไว้พร้อมกันเลยครับ
2: ก่อนที่จะเริ่มยิงเนี่ยเดี๋ยวผมขอแนะนำน้องเยาวชนคนหนึ่งนะฮะ
1: อุ้ย
2: ก็ความท้าทายตรงนี้นะฮะก็จะให้พยัคฆ์ร้าย9842ยิงแข่งกับน้องโดยที่จะให้น้องยิงเปิดตามก่อนนะครับผมส่วนกฎกติกาครับผมก็จะให้พยัคฆ์ร้าย9842ยิง10ลูกรักษาแต้มให้ถึง50แต้มถ้าครบ50แต้มแล้วเนี่ยสามารถชนะน้องได้เลยแต่ว่าถ้าไม่ถึง50แต้มน้องจะเป็นผู้ชนะ
3: โอเค
1: ถ้าอย่างนั้นจงอย่าได้ออกมือยิงเลย
4: แล้วก็ถึงเวลาที่เยาวชนของเราจะยิงเปิดแต้มให้ก่อนนะครับทั้งหมด10ลูกในระยะ18เมตร5ลูกแรกจะได้กี่แต้มกันแหมเข้าเกือบกลางทุกอันเลยนะครับและ5ลูกแรกครับได้ไป35คะแนน5ลูกต่อไปครับฝีมือไม่ตกเลยทีเดียวพยัคฆ์ร้าย9842ต้องมีหนาวและน้องก็ได้เพิ่มไปอีก46คะแนนรวมเป็น81คะแนนแล้วก็มาถึงเวลาของพยัคฆ์ร้าย9842ครับยิงในระยะ5เมตรลูกแรกได้ไป6แต้มครับค่อยๆยิงอย่างใจเย็นครับไปที่ลูกที่2ครับจะกลางหรือไม่ได้9แต้มครับแหมเกือบเลยทีเดียวใจร้อนครับตามอีกลูกเลยครับลูกที่3ยังเข้าไปที่9แต้มครับลูกที่4ครับเข้าไปที่8แต้มครับและลูกที่5ครับเข้าไปที่8แต้มเช่นกันครับและ5ลูกแรกก็ได้ไป39แต้มครับต่อกันด้วยลูกที่6ครับยังแกว่ง

ดูแกว่งแกว่งแม่แรงไม่พอนั่นเองครับไปครึ่งนึงนี่แรงหายไปเยอะเลยทีเดียวลูกที่6เข้าไปที่7แต้มครับลูกที่7ครับแหมนิ่งมากเลยครับลูกที่7เข้าไปที่8แต้มครับ

0: 6แต้มเราไปดูกันครับว่าคะแนนรวมทั้งหมดเป็นเท่าไหร่
1: ปฏิบัติการในครั้งนี้ก็สำเร็จเสร็จสิ้นลงด้วยความสวยงามครับบททดสอบอันแรกที่ให้ยิงแอปเปิล2ผลนะฮะยิงไปแค่2ดอกดอกแรกถ้าเป็นที่1ดอกที่2เสียบใจกลางยังไม่พอหางสะบัดมาโดนอีกผลล่วงไปทั้ง2ธนูลูกเดียวแอปเปิล2ผลโอ้โหจะมีที่ไหนครับอันนี้สวยงามประทับใจเฮกันทั้งกองถ่ายส่วนเรื่องการแข่งขันนับคะแนนกับน้องคนสวยนี่เป็นยังไงบ้างครับอาจารย์
2: ครับผมก็ผ่านไปได้ด้วยดีครับที่ว่าให้ผ่านขั้นต่ำไม่ให้เกิน50แต้มแต่พยักร้ายทำไปได้77แต้ม
1: โอ้โหเยอะเลยทีเดียวก็ถือว่าปฏิบัติการครั้งนี
2: ้ประสบความสำเร็จครับผม
1: เย้เป็นยังไงบ้างครับคุณอาครับรู้สึกยังไงบ้างสำหรับ
3: ก็ยิงหลายๆดอกครับปวดไหล่นิดหน่อยเขาบอกจะเป็นโรคปวดไหล
1: ่อุ้ยนั่นดีนะครับงั้นช่วงหน้าเราไปพบกับคุณหมอที่ห้องวิจัยไวทองเลยครับ
4: คุณอาทำท่าอย่างเมื่อกี้เนี่ยมีปัญหาเรื่องของปวดไหล่ทำไ
3: มผมมีปัญหาปวดเบ้าไหล่อยู่แล้ว
4: อาการของโรคข้อไหล่ติดหรือปวดไหล่เรื้อรังเนี่ยก็จะเป็นอาการปวดที่หัวไหล่อาจจะมีการร้าวลงแขนอาการของมันเนี่ยมันเกิดจากการใช้งานที่ผิดปกติหรือการที่หนักเกินไป
1: ช่วงห้องวิจัยไวทองเอาละครับเรากลับเข้ามาอยู่ในห้องวิจัยไวทองอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับพบกับคุณหมอประจำห้องวิจัยแห่งนี้นะครับอาจารย์แพทย์หญิงเทพขจีเก่งกิจโกศลครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะสวัสดีพยากรายทั้งสองท่านนะคะวันนี้มิสเตอร์อาร์มีข้อความฝากถึงพวกคุณค่ะ
1: มาอีกแล้ว
5: พยักร้าย9842ผมยอมรับตามตรงครับว่าแอบริษยาความหล่อเหลาของคุณมากแต่ไม่ต้องห่วงผมแยกแยะความรู้สึกส่วนตัวกับเรื่องภารกิจได้เพราะฉะนั้นผมก็ยอมรับตามตรงอีกนั่นแหละครับว่าวันเวลาทำอะไรคุณไม่ได้เลยแถมอายุก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อภารกิจของคุณแต่อย่างใดคุณยอดเยี่ยมมาก
1: ขนาดมิสเตอร์อาร์ยังอิจฉา
4: ใช่
6: ครับ
4: เป็นยังไงบ้างคะไปเป็นโรเบนทูดกันมาน
6: ี่ครับผลงาน
4: อันนี้คือผลงานหลังจากผ่านการฝึกไปกี่วันกี่ชั่วโมง
6: แป๊บเดียวไม่ถึงชั่วโมงครับเพราะพวกเราเนี่ยไม่เคยยิงธนูกันมาเลย
4: แล้วพยักร้ายของเราผลงานเป็นยังไงบ้างคะ
1: คะแนนที่ได้77แต้มครับ
4: 77แต้ม
1: เกินไปมากโหเลยนะครับ
4: ได้เยอะขนาดนี้ไหนคุณอาลองแสดงท่าทางเหนี่ยวสายธนูให้ดูหน่อยได้ไหมคะเอาเท่ๆเลยค่ะเล็งหล่อเลยค่ะ
1: ครับมือขวายังไงครับมือขวาอยู่ตรงไหนนะฮะ
6: อยู่ที่ปากครับ
4: ปากค่ะคุณอาทำท่าอย่างเมื่อกี้เนี่ยมีปัญหาเรื่องของปวดไหล่ไหมคะ
6: ผมมีปัญหาปวดเบ้าไหล่อยู่แล้วบางทีเอี้ยวผิดท่าเนี่ยปวดก็ไม่ทราบเป็นเพราะอะไร
4: จริงๆอาการปวดข้อไหล่หรือข้อไหล่ติดเนี่ยมันเจอได้เยอะมากในผู้สูงอายุนะคะแต่ว่าคนไข้ส่วนใหญ่เนี่ยก็มักจะไม่คิดว่าสิ่งนี้เป็นปัญหาจนกระทั่งมาหาหมอที่อาการเป็นมากแล้วก็เป็นเรื้อรังไปแล้วอาการของมันเนี่ยมันเกิดจากการใช้งานที่ผิดปกติหรือการที่หนักเกินไปอาการของโรคข้อไหล่ติดหรือปวดไหล่เรื้อรังเนี่ยก็จะเป็นอาการปวดที่หัวไหล่อาจจะมีการร้าวลงแขนอาการจะยิ่งปวดมากขึ้นเมื่อเราอยู่ในท่านอนหรือเราพลิกตะแคงตัวบุ๊กโอทับไหล่ขนาดเราจะยิ่งปวดมากเลยนอกจากนั้นนอกจากโรคไหล่ติดเนี่ยก็จะมีอีกภาวะหนึ่งซึ่งเราอาจจะไม่ค่อยรู้จักการเป็นภาวะของเอ็นใต้สะบักอักเสบ
1: เอ็นใต้สะบักอักเสบ
4: ใช่ไหมคะที่อันนี้เป็นคนละโรคกับไหล่ติดนะคะการรักษาก็ต่างกันการดำเนินโรคความรุนแรงก็ต่างกันโรคนี้เนี่ยเกิดเนื่องจากว่าเอ็นที่วิ่งอยู่ใต้สะบักเราเนี่ยเกิดความเสื่อมตามวัยประกอบกับกระดูกสะบักของบางท่านอาจจะเสื่อมแล้วก็งอกลงไปกดที่เส้นเอ็นทำให้เวลาเราขยับท่าทางบางท่าอย่างเช่นท่าที่ยกแขนขึ้นเหนือศีรษะเนี่ยเราจะมีการเจ็บซีดแล้วก็หยุดเลยทำต่อไม่ได้โรคมีรักษาต่างกันจากโรคหัวใจติด
1: ผู้ป่วยที่มีอาการแบบนี้ดูแลตัวเองยังไง
4: ค่ะเมื่อรู้สึกเจ็บให้หยุดแค่ค่ะให้หยุดเลยให้พักแขนอาจจะหาผ้าพันแขนห้อยแขนเอาไว้นะคะอย่างน้อย 2-3 วันแล้วก็วันแรกๆเนี่ยประคบเย็นที่ไหล่ด้านนั้นนะคะประคบเย็นไว้ก่อนประมาณ3วันหลังจากนั้นค่อยประคบอุ่นแล้วค่อยใช้ยานวดห้ามนวดตั้งแต่วันแรกเพราะกล้ามเนื้อมันจะบาดเจ็บมากขึ้น อาจจะใช้ยาพวกยาแก้ปวดคลายกล้ามเนื้อรับ

0: ทานได้ในสั้นจริงๆของคุณอาเนี่ยมันก็ยังไม่ถึงขั้นไม่เป็นไหลติดเพียงแต่ว่าถ้าเราปล่อยให้มันลิมิตอยู่อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆอาจจะติดได้สักวันนึงมันก็จะมีท่าทางการบริหารข้อไหลโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเรายังพอมีเวลาเราลงมายืนเลยค่ะ
1: ครับ
2: เอาแล้วครับ
1: วันนี้ได้ยืดเส้นยืดสาย
0: ยืดเส้นยืดสายท่าที่คนไข้จะติดง่ายสุดก็คือท่ายกขึ้นหรือ
3: ยกขึ้น
2: แค่ง่ายๆอย่างนี้ก็ติดแล้วเหรอ
0: ใช่ติดค่ะบางคนได้แค่นี้เลย
3: ครับ
0: ยกขึ้นนะคะยกขึ้นท่ากลางปีค่ะกลางปีออกเอาให้สุดให้ชิดหูเลยอีกท่าหนึ่งคือท่าถูหลังค่ะท่าถูหลัง
2: ถูหลังนี่ผมชอบ
0: ถ
2: ู
0: หลังไง
2: ใช่ต้องแข็งไหมคร
0: ับ ถูเองนะคะไม่ใช่ใครถูให้ก็ถ้ามีอุปกรณ์ช่วยก็ผ้าค่ะผ้าเช็ดตัวทำนี้เลยสมมติเราจะบริหารไหล่ข้างขวาดึงลงดึงผ้าลงไหล่หมุนออกสลับข้างกันสลับข้าง
2: กันเอากันใหญ่เลย
0: ดึงลงหมุนออก
3: ด
0: ึ
3: งลงหมุนออก
0: พอเราจะหมุนพอเราจะหมุนเข้าแล้วก็อย่างนี้ดึงขึ้นหมุนเข้าแล้วก็ดึงขึ้นหมุนเข้า
2: แล้วอยากได้ผ้า
3: เหมือนใช้ผ้าเช็ดตัว
0: ผ้าเช็ดตัวผ้าขาวม้าผ้าอะไรก็ได้ค่ะมันก็เป็นการบริหารเพื่อป้องกันไม่ให้มันเกิดการติดในอนาคตเวลาทำท่าไหนรู้สึกตึงคุณอาอย่าเพิ่งท้อค่ะตึงแล้วตึงค้างไว้แล้วเมื่อวันทำครั้งต่อไปมันจะทำได้มากขึ้นเรื่อยๆ
2: แล้วผมว่านั่งกันก่อนดีกว่าไหม
0: โอเคค่ะชุดนั่ง
3: โอเคครับ
2: โดยสรุปแล้วสุขภาพของพยักร้ายของเรานะครับ
0: จริงๆก็ยังถือว่าฟิตมากเลยนะคะเพราะว่า77ต้านถึงจะ5เมตรก็เถอะมันจะต้องใช้แรงใช้การเกรงกล้ามเนื้อใช้การใช้สมาธิที่สุดยอดมาก
3: ใช้กำลังทางด้านขวามาก
0: ค่ะเพราะว่าจริงๆอย่างนี้ก็คือว่าคุณอาเนี่ยผ่านฉลุยในภารกิจนี้นะคะ
2: ผ่านนะครับดังนั้นทางรายการครับเรามีประกาศนียบัตรนะครับขออนุญาตมอบไว้ให้เป็นที่ระลึกนะครับกับญาติพี่ของเรานะครับนั่งได้เลยครับและทั้งหมดนี่ก็คือเรื่องของรุ่นใหญ่แต่หัวใจไวทีนนะครับครั้งนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์แพทย์หญิงเทพขจีเก่งกิจโกศลนะฮะแล้วก็พยัคฆ์ร้ายของเรานะครับคุณอาอัศวินรัตนประชาขอบคุณครับและครั้งหน้าเรากลับมาพบกันใหม่กับรายการพยัคฆ์ร้ายไวทองสวัสดีครับ
0: สว
2: ั
0: สดีค่ะ
4: ดูเอาเองครับหล่อไม่เลิกจริงๆครับผมต้องทำอย่างนี้จริงๆต้องทำหล่อ
5: เอาละพอละว่าจะมีภารกิจอะไรให้อาทำ
4: เดี๋ยวข้ามไปนิดนึงก็ยังไม่ได้แนะนำชื่อเลยครับ
2: เอาละครับเรากลับเข้ามาอยู่ในห้องวิจัยไวทองกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวพบกับคุณหมออาจารย์แพทย์หญิงที่ประจำห้องแห่งนี้นะครับผมคุณหม
6: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
7: สิ่งที่เราเคยออมมาเนี่ยเราเก็บใส่ธนาคารไว้เฉยๆดอกเบี้ยมันก็ไม่เยอะมันไม่มีงอกเงยมาไม่มีสมทบแล้วบางทีก็ใจอ่อนเอาออกมาใช้แต่ว่าถ้าเป็นกองทุนอันนี้เขาจะมีผู้ชำนาญการที่นำเงินของเรากับเงินสมทบไปลงทุนให้เกิดดอกออกผลได้ความรู้สึกแรกที่เห็นเงินก้อนใหญ่คือดีใจแล้วก็ภูมิใจว่าเราสามารถเก็บเงินเป็นก้อนได้ขนาดนี้

ชื่อกุ้งสุภาณลำปางค่ะเกษียณตอนอายุ55ปีค่ะทำงานที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งนะคะทำมาประมาณ27ปี6เดือนค่ะเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาประมาณ25ปีหลังจากเกษียณแล้วได้เงินจากกองทุนมาประมาณ2ล้านบาทค่ะความรู้สึกแรกที่เห็นเงินก้อนใหญ่คือดีใจ

ใจแล้วก็ภูมิใจว่าเราสามารถเก็บเงินเป็นก้อนได้ขนาดนี้เป้าหมายของที่ต้องการทำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะคะก็คิดว่าจะเป็นเงินส่วนหนึ่งที่ใช้หลังเกษียณเริ่มต้นรู้จักกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้โดยการไปอ่านประกาศของ HR ฝ่ายบุคคล นะคะว่าถ้าเกิดพนักงานท่านไหนที่ผ่านทดลองงานแล้วสามารถทำกองทุนนี้ได้โดยจะรับสมัครทุกประมาณสิ้นปีในเดือนธันวานะคะเขาจะไม่ได้แจ้งเป็นรายบุคคลแต่ว่ามันจะมีประกาศไว้มันเป็นเหมือนกันออมเงินอย่างนึงเราก็ได้สมทบจากนายจ้างด้วยแล้วก็ในตอนแรกคิดว่าออมเสร็จถ้าเก็บได้สักแสนหนึ่งสมัยก่อนนั้นแสนหนึ่งสำหรับเรามันก็เยอะนะคะคิดว่าจะออกแล้วไปทำงานทางด้านอื่นคิดว่าจะไปอยู่ต่างประเทศกับพี่สาวอะค่ะเริ่มต้นหัก 5% ค่ะคือพนักงานถ้าอยู่5ปีปุ๊บจาก 5% ก็จะเริ่มเป็น 5.5% หน่วยงานก็จะสมทบให้ 5.5% แล้วก็ทุก5ปีก็จะขึ้น 0.5% 6% 6.5 สูงสุดอยู่ที่ 7.5% ค่ะเป็น15เพิ่งมีกฎออกมาก่อนดิฉันรีไทร์ประมาณ2ปีคือทำไปแล้วประมาณ23ปีเหลืออีก2ปีที่จะเกษียณมีกฎใหม่สามารถหักถึง 10% ถึง 15% ได้เราก็เลยทำ 15% เลยค่ะณตอนที่ออมเงินช่วงแรกไม่มีภาระเพราะว่าพ่อแม่ยังมีรายได้อยู่เราก็จะให้เป็นครั้งเป็นคราวหลังจากแต่งงานก็มีลูกแล้วก็มีภาระในการผ่อนคอนโด30ปีแข็งใจที่จะไม่นำเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้ออกมาใช้เพื่อที่มีเป้าหมายจะนำเงินก้อนนี้ไปโปะหนี้สินทั้งหมดปีที่เราเกษียณเงินผ่อนคอนโดเหลืออยู่ประมาณ 180,000 ก็ใช้เงินจากเกษียณมาปลดที่คอนโดได้ค่ะตอนนี้เกษียณมาประมาณ3ปีแล้วนะคะเงินที่ได้มามีบางส่วนก็ไปจ่ายค่าคอนโดแล้วก็เป็นทุนการศึกษาลูกที่เหลือแล้วก็เราเก็บไว้เป็นกองทุนเวลาเงินขาดมือที่สนใจเพราะว่า1เงินที่เราเขาหักเราไปเนี่ยเขาเอาไปทำผลประโยชน์ให้กับเงินของเราโดยทั้งมีทั้งเงินของเราแล้วก็เงินส่วนที่สมทบมันก็จะมีผลประโยชน์ของทั้งสองส่วนเลยอะค่ะแตกต่างเยอะนะคะเพราะว่าจากที่เราออมมาเนี่ยบางทีมันออมได้แต่น้อยแล้วก็มักจะเอาออกไปใช้แต่ว่าถ้าอยู่กับเขาเนี่ยเราจะต้องมีวินัยในตัวเองที่จะไม่คิดว่าจะนำเงินตัวนี้มาใช้แต่ก็เห็นคนก็เอาออกมากันหลายๆคนนะคะแต่พอศึกษาจริงๆแล้วเนี่ยพอรู้ว่ามีคนที่รุ่นพี่ที่เอาออกไปนะคะตัวนี้ถือว่าเป็นรายได้เข้ามาคุณต้องเสียภาษีก็เลยเลิกล้มความคิดที่จะเอาออกมาสำหรับคนที่ผ่อนบ้านผ่อนรถที่คิดว่าจะนำเงินกองทุนนะคะเราก็จะแนะนำเขาว่าให้หารายได้ทางอื่นเพิ่มดีกว่าเพราะถ้านำกองทุนออกมาแล้วเนี่ยคุณก็จะเสียประโยชน์ไปเขาจะมีระยะเวลาให้ว่าต้องเว้นไปแล้วถึงจะกลับมาทำกองทุนได้แต่นั้นช่วงนั้นน่ะถ้าคุณเอาออกไปเนี่ยเงินสมทบคุณก็ไม่ได้แล้วก็พยายามให้เขาผ่อนในจำนวนที่เขาสามารถทำได้ดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดสมมติคุณเก็บไว้เนี่ยในบ้านปลายยังไงคุณก็เอามาโปะได้มันจะได้ไม่ทิ้งระยะเวลาที่คุณจะได้เงินสมทบเข้ามาได้มีรู้จักน้องที่ทำงานที่คลินิกที่มาทำหลังจากรีไทร์แล้วนะคะน้องทำอยู่ประมาณ10ปีแล้วก็ได้ลาออกไปแล้วเราก็มาทราบภายหลังว่าน้องไม่ได้เงินอะไรเลยหลังจากทำงานที่คลินิกนี้10ปีก็เลยเล่าให้ฟังว่าตอนพี่ออกมาเกษียณออกมาได้เงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาประมาณ2ล้านเราก็เลยได้เสนอแนะไปว่าให้น้องลองไปคุยกับผู้ใหญ่ในบริษัทนะคะเสนอทำกองทุนนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นประโยชน์กับพนักงานและเป็นแรงจูงใจในการทำงานต่อไปค่ะคือส่วนมากแล้วนะคะบริษัทที่มั่นคงอ่ะจะมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้อาจจะต่างกันตองในการหักกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์สมทบให้เท่าไหร่เท่าไหร่แต่ขอให้มีนะคะมันจะเป็นการออมอย่างหนึ่งของเราแล้วก็มีประโยชน์กับตัวเราในการที่เวลาที่เราเกษียณไปแล้วแล้วเราจะรู้เลยว่าเงินตัวนี้มันได้ใช้จริงๆก็อยากแนะนำให้น้องๆทำนะคะแล้วก็ขอขอบคุณบริษัทที่มีสวัสดิการดีๆแบบนี้ทำให้เรามีเงินล้านไว้ใช้ในยามเกษียณใช้ชีวิตอย่างสุขสบายขอแนะนำให้ทำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมีแต่ได้กับได้ค่ะ

0: ฏิบัติทางธรรมชาติตอนภัยแล้งแรงกว่าที่คิด
1: อ้าวคอมจะมาล่มอะไรตอนนี้เน็ตเป็นอะไรไปเนี่ยคนจะขายของ
2: แม่ครับมีอะไรให้ผมช่วยหรือเปล่า
1: แม่กำลังจะปิดยอดลูกค้าหลายตังค์เลยเนี่ยเน็ตดันมาใช้ไม่ได้
0: ใจเย็นๆก่อนครับแม่เดี๋ยวผมดูให้ว่าอินเทอร์เน็ตเป็นอะไรครับ
1: ขอบใจนะ DLTV ช่วยแม่ทีถ้าปิดยอดไม่ได้เสียดายแย่เลยล่ะ
2: ลูกค้าเขาสั่งอะไรเหรอแม
1: ่สั่งสายยางกับเครื่องสูบน้ำหลายตัวเลย
0: แล้วเขาจะสั่งไปทำอะไรเยอะแยะล่ะครับ
1: เห็นเขาตอบแชทแม่ว่าเขาต้องเตรียมรับมือภัยแล้งต้องเตรียมกักเก็บน้ำกินน้ำใช้ให้พอไม่งั้นจะเดือดร้อนเพราะเท่าที่แม่รู้นะภัยแล้งในประเทศเราเนี่ยมันจะเกิด2ช่วงก็คือช่วงฤดูหนาวประมาณกลางเดือนตุลาคมต่อเนื่องถึงฤดูร้อนส่วนมากก็จะเป็นโซนภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางและภาคตะวันออกช่วงนั้นจะมีปริมาณฝนลดลงและมักจะเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีส่วนอีกช่วงนึงก็คือช่วงกลางฤดูฝนประมาณปลายเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคมจะมีฝนทิ้งช่วงเกิดขึ้นภัยแล้งลักษณะนี้จะเกิดขึ้นเฉพาะบางพื้นที่แต่บางครั้งก็อาจครอบคลุมพื้นที่เป็นบริเวณกว้างเกือบทั่วประเทศเลยก็ได้นะ
0: โอ้โหภัยแล้งแรงกว่าที่คิดอีกนะครับ
2: ภัยแล้งเหรออ
0: ืมทำหน้าสงสัยมาทางชั้นขนาดนี้ได้เลยเดี๋ยวจัดให้ภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากการขาดแคลนน้ำเป็นระยะเวลานานเป็นเดือนๆหรือเป็นปีมักเกิดขึ้นในพื้นที่ที่ได้รับน้ำอย่างสม่ำเสมอแล้วเกิดฝนตกต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเลยส่งผลกระทบอย่างมหาศาลต่อการดำรงชีวิตการเกษตรและระบบนิเวศในพื้นที่เกิดภัยแล้งน่ะ
2: แล้วภัยแล้งมันมีสาเหตุเกิดจากอะไรหรอ DLTV
0: สาเหตุของการเกิดภัยแล้งอย่างแรกเลยก็เกิดขึ้นตามธรรมชาติอย่างการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโลกการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมเช่นฝนทิ้งช่วงฝนตกน้อยการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำทะเลหรือแม้กระทั่งความผิดปกติของตำแหน่งร่องมรสุมทำให้ฝนตกในพื้นที่ไม่ต่อเนื่องรวมถึงความผิดปกติเนื่องจากพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนที่ผ่านประเทศน้อยกว่าปกตินอกจากนี้ผลกระทบของปรากฏการณ์เอลนินโญก็ทำให้เกิดภัยแล้งได้เหมือนกันเมื่อลมค้าตะวันออกมีกำลังอ่อนกว่าปกติน้ำอุ่นที่สะสมอยู่บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกจะเคลื่อนที่ไปแทนน้ำเย็นทางมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออกทำให้ผิวหน้าน้ำทะเลบริเวณนี้อุ่นขึ้นกว่าปกติส่งผลให้มีการก่อตัวของเมฆฝนซึ่งปกติจะอยู่ทางตะวันตกของมหาสมุทรเปลี่ยนไปอยู่บริเวณตอนกลางและตะวันออกของมหาสมุทรมากขึ้นทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกมากกว่าปกติในขณะที่แปซิฟิกตะวันตกซึ่งเคยมีฝนมากจะมีฝนน้อยกว่าปกติจึงทำให้เกิดภัยแล้งได้นั่นเองส่วนสาเหตุก็มาจากการกระทำของมนุษย์ที่ใช้น้ำสิ้นเปลืองการเพาะปลูกและความถี่ของการเพาะปลูกที่ไม่มีการวางแผนที่ดีทำให้มีการใช้น้ำเพิ่มมากขึ้นทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ขาดการวางแผนการสร้างแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์จากน้ำฝนรวมถึงวิถีการใช้ชีวิตของคนเราเปลี่ยนไปหรือแม้แต่การขยายตัวการพัฒนาของอุตสาหกรรมทำให้เกิดการตัดไม้

0: ทำลายป่าบุกรุกพื้นที่ป่าก็เลยเกิดภัยแล้งยังไงล่ะ
1: คนที่เขาอยู่ในพื้นที่เสี่ยงคงจะเดือดร้อนหนักเลยเนาะถ้าไม่มีน้ำใช้เนี่ย
2: แต่ตอนนี้คนไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้ตรงนี้ก็เดือดร้อนอยู่เหมือนกันเนาะ
0: แก้ไขเรียบร้อยแล้วครับแม่เหมือนสัญญาณของเครือข่ายมันล่มแต่ตอนนี้ใช้งานได้แล้วครับ
1: แม่รีบติดต่อกับลูกค้าเลยครับ
2: นี่ไงแม่ทักแชทไปบอกลูกค้าแล้วว่าอินเทอร์เน็ตมันล่มนี่แม่ขอเบอร์ลูกค้าแล้วคุยทางโทรศัพท์ดีกว่า
0: แม่เนี่ยรอบคอบสุดๆไปเลย
2: เดี๋ยวแม่โทรหาลูกค้าก่อนอย่าส่งเสียงดังกันนะถ้าปิดออเดอร์นี้ได้แม่จะเลี้ยงขนมนะ
1: เย้สวัสดีจ้าจากไหนจ้า
2: ร้านพีพีช็อปที่ลูกค้าสั่งสายยางกับเครื่องสูบน้ำนะคะ
1: อ๋อจ้ามามาคุยต่อทางนี้เลยแล้วกัน
2: ได้ค่ะสรุปตามจำนวนที่คุณลูกค้ากดสั่งเข้ามาในระบบเลยนะคะ
1: จ้าไหนๆก็ไหนๆละจะเล่าให้ฟังนะเพราะถ้าเตรียมกักเก็บน้ำไม่ทันแล้วก็สวนของฉันบ่อเลี้ยงปลาของฉันเจ๊งแน่ภัยแล้งมาทีนึงดินก็ขาดความชุ่มชื้นพืชก็ขาดผลผลิตที่ได้ก็มีคุณภาพต่ำเก็บขายได้น้อยขาดทุนและไม่เพียงพอต่อการนำมากินมาใช้ด้วยรวมถึงการเลี้ยงสัตว์รายได้ก็หดหายพวกสัตว์บกขาดน้ำสัตว์น้ำต่างๆก็ไม่มีที่อยู่อาศัยไม่มีอาหารตามธรรมชาติกินถ้าภัยแล้งรอบนี้รุนแรงก็อาจจะมีไฟป่าตามมาอีกในเจ้าฝุ่นละอองบางทีก็เจอพายุฝุ่นเพราะพื้นดินแห้งแล้งขาดน้ำจนเกิดการพังทลายของผิวดินพอมันแห้งแล้งขาดน้ำมากๆเข้าก็เกิดภาวะขาดน้ำขาดสารอาหารเตรียมตัวเจอกับโรคระบาดอีกซ้ำร้ายก็ต้องอพยพย้ายถิ่นฐานเพื่อเอาชีวิตรอดเชื่อไหมภัยแล้งคราวก่อนที่นี่ไม่มีไฟฟ้าใช้กันด้วยนะเพราะพอน้ำไหลผ่านเขื่อนน้อยก็ผลิตกระแสไฟฟ้าไม่พอจ่ายมาตามบ้านพวกโรงงานอุตสาหกรรมแถวนี้ต้องหยุดงานปิดโรงงานกันเป็นแถวๆเลย
2: ได้เลยจ้าได้เลยจ้าจะส่งแบบด่วนให้เลยค่ะรับรองทันใช้งานก่อนภัยแล้งจะมาแน่นอน
1: เอาแบบด่วนเลยนะเพราะนี่ฤดูหนาวปีนี้มันสั้นมากเลยหนาวยังไม่ถึง10วันเลยมั้งนี่แหละเป็นสัญญาณเตือนว่าปีนี้ฝนจะแล้งฝากด้วยนะแม่ค้าถ้าบริการดีจะได้แนะนำให้เพื่อนบ้านเขาสั่งด้วย
2: ขอบคุณมากๆเลยนะคะ
1: อย่าลืมสัญญานะครับแม
2: ่ตามที่สัญญาอยู่แล้วได้รับเงินเมื่อไหร่จะพาไปซื้อเลย
1: เย้ดีจังเลยครับที่ลูกค้าของแม่เขาเตรียมรับมือภัยแล้งแบบนี้จากหนักมันจะได้เบาลงบ้างครับ
0: ใช่แล้วเพราะการเตรียมรับมือกับภัยแล้งเป็นเรื่องสำคัญเราต้องติดตามข่าวสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างสม่ำเสมอกำจัดวัสดุเชื้อเพลิงรอบบ้านเพื่อป้องกันการเกิดไฟป่าและกันไฟลุกลามติดตั้งถังเก็บน้ำสูงเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้เตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินเพื่อการขอรับน้ำและแจ้งดับไฟป่าส่วนภาคเกษตรก็ควรเตรียมกักเก็บน้ำสะอาดให้เพียงพอก่อนช่วงเกิดภัยแล้งควรใช้น้ำเพื่อการเกษตรในช่วงเช้ากับเย็นเพื่อลดอัตราการระเหยของน้ำและขุดลอกคูคลองดูแลแหล่งเก็บน้ำของชุมชนให้ดีเพื่อเพิ่มปริมาณการกักเก็บน้ำ
1: และถ้าเตรียมรับมือแล้วแต่ภัยแล้งก็ยังโหดร้ายกับเราจนเดือดร้อนเลยล่ะ
0: ส่วนมากเขาก็จะใช้วิธีแก้ปัญหาเฉพาะด้วยการแจกน้ำให้ประชาชนขุดเจาะน้ำบาดาลสร้างศูนย์จ่ายน้ำหรือจัดทำฝนเทียมนะแต่ในเว็บไซต์ dltv.ac.th กรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติจะมีข้อมูลเกี่ยวกับภัยแล้งอีกนะลองเข้าไปดูได
2: ้วิธีป้องกันภัยแล้งอีกวิธีที่ช่วยเหลือและเยียวยาคนไทยมาโดยตลอดเลยก็คือโครงการฝนหลวงซึ่งเป็นทฤษฎีและแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลและพระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านทรงค้นหาวิธีการที่จะทำให้เกิดฝนตกนอกเหนือจากที่ได้รับจากธรรมชาติโดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์กับทรัพยากรที่มีอยู่ให้มีศักยภาพของการเป็นฝนให้ได้จนวันที่20กรกฎาคม2512นับเป็นประวัติศาสตร์แห่งการทำฝนหลวงของประเทศไทยเพราะเป็นวันปฐมฤกษ์ในการปฏิบัติการทดลองทำฝนเทียมกับเมฆในท้องฟ้าเหนือภาคพื้นดินบริเวณบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมานอกจากนี้การทำฝนหลวงยังช่วยเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้แก่อ่างและเขื่อนกักเก็บน้ำเพื่อการชลประทานและผลิตกระแสไฟฟ้าแหล่งน้ำและต้นน้ำลำธารธรรมชาติอีกทั้งยังเป็นการช่วยทำนุบำรุงป่าไม้โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งช่วยลดการเกิดไฟป่าได้เป็นอย่างมากและฝนหลวงได้เข้ามามีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในการบรรเทามล

0: าวะที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดีเลยล่ะ
1: แม่ครับนอกจากโครงการฝนหลวงแล้วยังมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งอีกไหมครับ
0: มีสิในหลวงรัชกาลที่10ของเราท่านทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโดยทรงพระกรุณาโปรดรับโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนภัยแล้งจำนวน15โครงการในพื้นที่11จังหวัดกระจายอยู่ทั่วประเทศหนึ่งในนั้นคือจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นโครงการต้นแบบอยู่ในพื้นที่ที่มีชื่อเรียกว่าอีสานภาคกลางพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขาและเป็นพื้นที่เงาฝนไม่มีระบบชลประทานประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้งเป็นอย่างมากซึ่งจากโครงการนี้จะทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการมีน้ำบาดาลไว้ใช้อุปโภคบริโภคช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนนะจ๊ะ
1: พระองค์ท่านทรงเป็นที่พึ่งพิงของคนไทยมาโดยตลอดจริงๆนะครับ
0: ใช่แล้วจ้าพวกเราเองก็ต้องรู้จักวางแผนใช้น้ำอย่างมีระบบและประหยัดเพื่อให้มีน้ำใช้ตลอดไม่เฉพาะแค่ช่วงภัยแล้งเท่านั้นนะอย่างการใช้น้ำจากฝักบัวเพื่ออาบน้ำจะประหยัดน้ำมากกว่าการตักอาบแล้วเราก็เอาน้ำที่ใช้อาบน้ำหรือน้ำจากการซักผ้าไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นต่อเช่นรดน้ำต้นไม้ล้างรถล้างลานบ้านก็ได้ก็ถือเป็นการใช้น้ำอย่างคุ้มค่านะเด็ก
2: ๆรับทราบครับแม
3: ่ภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากการขาดแคลนน้ำเป็นระยะเวลานานเป็นเดือนๆหรือเป็นปีเกิดผลกระทบอย่างมากต่อการดำรงชีวิตการเกษตรและระบบนิเวศในพื้นที่เกิดภัยโครงการฝนหลวงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริช่วยบรรเทาภัยแล้งให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่เสี่ยง
0: คุณหมอคะคุณหมอคะมีคนไข้ระบบทางเดินหายใจอาการวิกฤตอยู่ที่ห้องฉุกเฉินนะคะ
1: สรุปว่าย่าเป็นอะไรเหรอครับ
4: คุณย่าน่ะได้รับผลกระทบจาก PM 2.5
1: แล้วนี่ฉันไปสูดหายใจเอา PM 2.5 เข้าไปในร่างกายที่ไหนล่ะเนี่ย
4: มลพิษ PM 2.5 มันก็เกิดมาจากมนุษย์เรานี่แหละครับ
1: แล้วถ้าคนที่หายใจเอา PM 2.5 เข้าไปเยอะๆเขาจะมีอาการยังไงเหรอครับ

0: นกองทุนรวมตราสารหนี้ณศูนย์การค้าสองเมาเพื่อนรักได้บังเอิญมาเจอกัน
1: ว้าวเมาสีตั้งแต่เรียนจบก็ไม่ได้เจอกันเลยเป็นยังไงบ้างจ๊ะเมามอยเมามอยก็ทำงานเก็บเงินไปเรื่อยจ้ะเมานภานี่ก็กำลังเอาเงินสดในร้านไปฝากธนาคารแต่ก็ว่าฝากเงินไว้ในธนาคารเฉยๆก็มีแต่จะขาดทุนนะจ๊ะเพราะดอกเบี้ยเงินฝากมันต่ำกว่าเงินเฟ้อนั่นสิฉันเองก็อยากหาวิธีให้เงินเก็บงอกเงยเองบ้างไรบ้างแต่แค่งานที่ทำก็ยุ่งมากแล้วถ้าอย่างนั้นสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้ไหมจ๊ะมีคนบอกฉันว่าง่ายง่ายเหมือนฝากเงินประจำแต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่านี่ก็กำลังจะไปคุยกับธนาคารพอดีเลยอุ๊ยน่าสนใจอ่ะงั้นฉันไปฟังด้วยดีกว่า
0: ณธนาคาร
1: คือพวกเราสองคนสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้นะคะยินดีค่ะคุณลูกค้าได้ดูกองทุนไหนมาบ้างแล้วหรือยังคะอ๋อก็กองไหนได้ผลตอบแทนสูงที่สุดก็เอากองนั้นเลยค่ะ
0: แสดงเป็นมือใหม่เรื่องกองทุนใช่ไหมครับเนี่ย
1: อ๋อนี่คือกัปตันกลต.เป็นผู้ดูแลตลาดทุนของพวกเรานั่นเองค่ะ
0: กองทุนรวมตราสารหนี้อาจดูคล้ายๆกับเงินฝากแต่จริงๆแล้วมันต่างกันนะครับ
1: อ้าวไม่เหมือนกันเหรอคะ
0: งั้นเดี๋ยวกัปตันอธิบายให้ฟังนะครับกองทุนรวมตราสารหนี้ก็คือพวกกองทุนที่จะรวบรวมเงินของเราไปลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งก็คือการปล่อยกู้นั่นเองครับ
1: อ๋อเหมือนเราให้เขายืมเงินใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วแต่เราไม่ต้องเลือกหุ้นกู้เองเป็นตัวโดยแต่ละกองทุนก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนำเงินของเราไปร่วมลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆอย่างผลิตภัณฑ์เงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐ

0: และตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเราจะได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือกำไรจากส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
1: โอ้โหฟังดูดีมีอนาคต
0: แต่อย่าลืมว่าทุกการลงทุนก็ย่อมมีความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับ
1: หมายถึงมีโอกาสขาดทุนนั่นหรอคะ
0: ใช่แล้วครับเพราะราคาตลาดของตราสารหนี้มีความผันผวนอยู่เสมอและก็มีโอกาสติดลบได้เช่นกันโดยราคาจะขึ้นหรือลงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเช่นการปรับอัตราดอกเบี้ยสถานะการเงินขององค์กรที่ออกตราสารหนี้รวมถึงสภาพเศรษฐกิจหรือสถานการณ์บ้านเมืองก็ส่งผลได้เช่นกันครับ
1: น่ากลัวจังฉันเองไม่ชอบอะไรเสี่ยงๆซะด้วยสิฉันโอเคนะถ้าคิดจะลงทุนก็คงต้องเสี่ยงบ้างเป็นธรรมดา
0: จริงๆแล้วแต่ละกองทุนก็จะมีระดับความเสี่ยงที่ต่างกันขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่กองทุนนั้นเข้าไปลงทุนนะครับอย่างว่าวสีที่รับความเสี่ยงได้ต่ำก็อาจสนใจลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือ MMF ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำที่สุดในขณะที่มาลภารับความเสี่ยงได้มากกว่าก็อาจสนใจในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชนซึ่งมีความเสี่ยงที่สูงกว่าแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นๆซึ่งก็มีนโยบายและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้ Daily FI ที่มีสภาพคล่องสูงขายหน่วยลงทุนแล้วได้เงินวันทำการถัดไปเหมือนกองทุนรวมตลาดเงินแต่จริงๆแล้วกลับมีความเสี่ยงที่สูงกว่ามากและกองทุนเทอมฟันซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการลงทุนคล้ายเงินฝากประจำแต่มีความเสี่ยงสูงกว่าเนื่องจากผลตอบแทนขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่ไปลงทุนและไม่สามารถขายคืนก่อนครบกำหนดเวลาได้ดังนั้นเราก็ต้องศึกษารายละเอียดและความแตกต่างของแต่ละกองทุนให้ดีก่อนเริ่มลงทุนเสมอนะครับ
1: เข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าเนอะเมานะพาเห็นด้วยจ้า
0: สุดท้ายนี้กัปตันอยากแนะนำว่าหากเจอช่วงที่มีสถานการณ์ไม่ปกติกองทุนรวมตราสารหนี้อาจมีมูลค่าลดลงได้อย่าเพิ่งแตกตื่นและรีบพากันเทขายนะครับดูให้ดีก่อนว่ามันมาจากสาเหตุอะไรเพราะบางทีก็อาจเป็นเพียงแค่ความกังวลของตลาดที่อาจส่งผลกระทบกับมูลค่าตราสารหนี้ในระยะสั้นๆถ้าถือยาวราคาก็จะกลับมาสู่มูลค่าที่แท้จริงของมันหรือหากยังไม่แน่ใจจะลองเข้ามาปรึกษากับผู้แนะนำการลงทุนก่อนก็ได้นะครับ
1: ยินดีค่ะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องกองทุนตราสารหนี้ได้ทุกเมื่อเลยนะคะโอเคค่ะ

0: เก่งออมเก่งลงทุนกับกัปตันกลต.ตอนที่4จัดพอร์ตและติดตามผลการลงทุน
1: พี่ฝนทำอะไรอยู่ครับพี่กำลังเตรียมแบ่งเงินไปลงทุนในกองทุนรวมเพื่อไปเรียนคอร์สภาษาอังกฤษนะ
0: สวัสดีจ้าฝนได้ยินว่ากำลังจะเตรียมตัวไปลงทุนกันเหรอแบบนี้ก็พร้อมลงทุนกันแล้วล่ะสิแต่เดี๋ยวก่อนกัปตันยังมีอีกอย่างที่อยากให้น้องๆรู้ไว้หลังจากที่น้องๆสำรวจตัวเองรู้เป้าหมายที่ชัดเจนและรู้จักผลิตภัณฑ์กันไปแล้วขั้นตอนต่อไปคือการจัดพอร์ตการลงทุนวันนี้กัปตันจะมาบอกเคล็ดลับการจัดพอร์ตการลงทุนที่ดีให้น้องๆฟังนะ
1: จัดพอร์ตลงทุนเหรอครับพอร์ตมันคืออะไรครับกัปตัน
0: พอร์ตที่กัปตันพูดถึงนั้นย่อมาจากคำว่าพอร์ตโฟลิโอการจัดพอร์ตการลงทุนเป็นการวางแผนลงทุนเป็นองค์รวมมีส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่พอเหมาะโดยเราเริ่มจากการกำหนดสัดส่วนเงินลงทุนให้สอดคล้องกับเป้าหมายหัวใจของการจัดพอร์ตการลงทุนมี2ข้อข้อแรกจัดพอร์ตให้ตรงตามเป้าหมายและตรงกับความเสี่ยงที่รับได้
1: หนูคิดว่าหนูจัดพอร์ตตรงตามเป้าหมายการใช้เงินและตรงกับความเสี่ยงที่รับได้แล้วค่ะเพราะหนูรับความเสี่ยงได้ต่ำมีระยะเวลาลงทุนน้อยแค่6เดือนหนูจะลงทุนในกองทุนรวมเสี่ยงต่ำเป็นส่วนใหญ่และลงทุนในความเสี่ยงปานกลางนิดหน่อยจะได้ผลตอบแทนสูงขึ้นอีกนิดค่ะ
0: เยี่ยมมากตอนนี้น้องๆมีเป้าหมายระยะสั้นกันแล้วแต่เมื่อโตขึ้นพวกเราก็จะมีเป้าหมายในการใช้เงินที่มากขึ้นซื้อตัวเก็บเงินและลงทุนนานขึ้นเราเรียกว่าเป้าหมายระยะกลางเช่นเก็บเงินซื้อรถซื้อที่อยู่อาศัยและพอเราเริ่มทำงานเราต้องเตรียมเงินก้อนไว้ใช้สำหรับวัยเกษียณในอีก 20-30 ปีข้างหน้าซึ่งก็จะเป็นเป้าหมายระยะยาวที่ใช้เวลาและวินัยในการลงทุนเพิ่มขึ้นไปอีก
1: หากเราต้องมีเป้าหมายทั้งระยะสั้นระยะกลางระยะยาวแบบนี้จะจัดพอร์ตยังไงคะกัปตัน
0: ทุกครั้งที่จัดพอร์ตก็ต้องแยกเป้าหมายของการลงทุนเพราะแต่ละเป้าหมายนะ

0: จะมีระยะเวลาและผลตอบแทนที่ต้องการและความเสี่ยงที่รับได้แตกต่างกันไปเช่นพอร์ต A มีไว้สำหรับซื้อของที่ต้องการภายใน1ปีพอร์ต B สำหรับซื้อบ้านในระยะ3ปีพอร์ต C เตรียมไว้ใช้ยามเกษียณอีก20ปีโดยพอร์ตแต่ละประเภทก็จะประกอบด้วยสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำปานกลางสูงในสัดส่วนที่ต่างกันพอร์ตที่มีเวลานานกว่าไปถึงเป้าหมายก็ลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยงสูงได้มากเพราะหากเกิดความผันผวนก็ปรับการลงทุนในระหว่างทางได้ไงล่ะ
1: ถ้าพวกเราโตขึ้นจะแบ่งพอร์ตเหมือนที่กัปตันแนะนำนะครับว่าแต่หัวใจอีกข้อของการจัดพอร์ตคืออะไรครับกัปตัน
0: หัวใจข้อ2ของการจัดพอร์ตลงทุนก็คือการกระจายความเสี่ยงของการลงทุนไปในสินทรัพย์หลายๆประเภทเพื่อลดความเสี่ยงหรือความผันผวนของมูลค่าพอร์ตการลงทุน
1: การลงทุนในสินทรัพย์หลายประเภทช่วยกระจายความเสี่ยงยังไงคะกัปตัน
0: ก็เพราะว่าสินทรัพย์แต่ละประเภทเช่นหุ้นกู้อสังหาริมทรัพย์หรือทองคำมีความผันผวนต่อปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งที่แตกต่างกันเช่นในช่วงที่เกิดวิกฤตทางการเงินที่คนมีความมั่นใจในทองคำมากกว่าหุ้นทำให้ราคาทองคำมักจะสูงขึ้นและราคาหุ้นมักจะตกลงหากเราลงทุนในหุ้นอย่างเดียวก็อาจทำให้เงินลงทุนเราลดลงจนแทบไม่เหลืออะไรเลยเปรียบเหมือนเราใส่ไข่ทั้งหมดไว้ในตะกร้าใบเดียวหากทำตะกร้าตกไข่ในตะกร้าก็จะแตกหมดเลยแต่หากเราลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆที่ไม่ได้รับผลกระทบผสมด้วยเช่นหุ้นกู้ทองคำก็จะทำให้มูลค่าพอร์ตลงทุนเราไม่ได้รับผลกระทบทั้งหมดเปรียบเหมือนเรากระจายไข่ใส่ไว้ในหลายๆตะกร้าหากตะกร้าใดตะกร้าหนึ่งตกเราก็ยังเหลือไข่ในตะกร้าอื่นไงเล่านอกจากนี้พอผลตอบแทนของสินทรัพย์แต่ละประเภทมีขึ้นมีลงไม่ได้จะแพ้หรือชนะผลตอบแทนของตลาดได้ตลอดไปเราจึงต้องกระจายการลงทุนไงล่ะ
1: ผมต้องไปทบทวนพอร์ตลงทุนแล้วล่ะว่ามีการกระจายไปลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภทหรือยัง
0: เยี่ยมมากเมฆเมื่อเราเลือกและกระจายความเสี่ยงไปในสินทรัพย์ประเภทต่างๆแล้วเรายังต้องดูต่อไปอีกว่าเรายังกระจายความเสี่ยงได้อีกหรือไม่ถ้าพอร์ตลงทุนเรามีหุ้นเป็นส่วนใหญ่ก็ควรจะกระจายลงทุนในหลายๆอุตสาหกรรมเช่นถ้าเกิดโรคระบาดนักท่องเที่ยวลดลงถ้าเราลงทุนในธุรกิจสายการบินและธุรกิจโรงแรมก็จะได้รับผลกระทบไปด้วยกันทำให้มูลค่าพอร์ตเราเสียหายเราจึงต้องกระจายการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ไม่สัมพันธ์กันหรือสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามเพราะเวลาตลาดหุ้นตกอาจมีหุ้นบางตัวหรือกลุ่มอุตสาหกรรมบางกลุ่มขึ้นสวนทิศทางของตลาดก็จะช่วยให้พอร์ตลงทุนเราไม่ลดลงมากเกินไปการกระจายความเสี่ยงสามารถทำได้โดยการลงทุนข้ามประเทศด้วยนะ
1: แล้วมันช่วยกระจายความเสี่ยงยังไงคะกัปตัน
0: การแบ่งไปลงทุนในต่างประเทศช่วยป้องกันพอร์ตลงทุนไม่ให้เสียหายและทำให้ไม่ได้รับผลกระทบเต็มๆเพราะปัจจัยภายในประเทศเช่นปัญหาการเมืองเศรษฐกิจอาจทำให้ตลาดหุ้นประเทศนั้นลดลงแต่ไม่ได้กระทบต่อหุ้นประเทศอื่นๆที่เศรษฐกิจยังแข็งแกร่งนอกจากนี้อาจทำให้เรามีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดีขึ้นกว่าการลงทุนในประเทศเดียวแต่การลงทุนต่างประเทศต้องระวังความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและต้องติดตามสภาวะเศรษฐกิจการเมืองของประเทศนั้นๆอย่างใกล้ชิดด้วย
1: แบบนี้นี่เองแล้วถ้าเป็นการลงทุนในกองทุนรวมบ้างล่ะคะจะดูการกระจายความเสี่ยงยังไงคะ
0: การลงทุนในกองทุนรวมผู้จัดการกองทุนจะช่วยกระจายความเสี่ยงในการลงทุนให้ระดับหนึ่งแล้วแต่ถ้าเราซื้อกองทุนรวมจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนหลายๆแห่งเราจึงต้องดูว่ากองทุนรวมทั้งหมดที่เรามีลงทุนในสินทรัพย์ประเภทใดมีการลงทุนซ้ำๆหรือกระจุกตัวในบริษัทอุตสาหกรรมหรือประเทศใดประเทศหนึ่งหรือไม่เพื่อให้มั่นใจว่าพอร์ตลงทุนของเรามีการกระจายความเสี่ยงแล้ว
1: โอ้โหขอบคุณกัปตันมากๆครับที่มาช่วยแนะนำพวกเราย
0: ังมีอีกอย่างนึงที่ควรรู้เมื่อน้องๆจัดพอร์ตการลงทุนได้แล้วก็ต้องมาติดตามด้วยนะเพราะเมื่อเวลาผ่านไปมูลค่าพอร์ตการลงทุนก็จะเปลี่ยนไปสัดส่วนของสินทรัพย์ที่เคยแบ่งไว้ก็อาจเปลี่ยนไปด้วยดังนั้นอย่างน้อยทุกๆปีน้องๆจะต้องมาสำรวจพอร์ตของตัวเองว่ายังตอบโจทย์เป้าหมายการลงทุนอยู่หรือเปล่าถ้าไม่น้องๆก็ต้องมาแบ่งสัดส่วนการลงทุนใหม่หรือที่เรียกว่าการปรับสมดุลพอร์ตการลงทุนหรือรีบาลานซ์พอร์ตไงล่ะ
1: ได้เลยครับกัปตัน
0: หากมีข้อสงสัยตรงไหนถามกัปตันกลต.ได้เสมอนะแล้วอย่าลืมว่าก่อนตัดสินใจลงทุนเราต้องศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนกัปตันกลต.จะอยู่เคียงข้างและเป็นที่ปรึกษาเรื่องการลงทุนให้เองจ้า
1: ขอบคุณมากครับกัปตันบ๊ายบายค่ะกัปตันกลต.
0: หาได้ใช้เป็นปลอดหนี้มีออมพร้อมลงทุนโดยกลต.กลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ

0: ม่ลูกหนึ่งแล้วค่ะลูกสาวอายุ25ปีเขาจะรู้จักที่จะเก็บออมเงินมาตั้งแต่เล็กๆนะคะวันนี้ก็เลยอยากมาแชร์ประสบการณ์เรื่องเคล็ดลับการเงินสอนลูก3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินค่ะคนที่มีลูกก็อดเป็นห่วงอนาคตลูกไม่ได้อยากให้เขามีเงินเก็บออมไม่มีหนี้สินเยอะจะได้ไม่ลำบากเรื่องการรู้จักใช้จ่ายเงินหรือการฝึกนิสัยเก็บออมเราควรต้องฝึกกันตั้งแต่เด็กๆนะคะเพราะจะทำให้ฝึกได้ง่ายที่สำคัญคือใช้เงินเป็นจะเห็นเงินออมและออมเงินเร็วก็จะออมได้มากกว่าคนที่ออมช้าข้อที่1 นะคะเรื่องของการออมเงินนะคะต้องรู้จักที่จะสร้างนิสัยรักการออมให้ลูกนะคะจะสร้างยังไงล่ะคะก็อย่างเช่นว่าเขาได้เงินค่าขนมจากเราใช่ไหมคะก็รู้จักว่าให้เขาออมสักวันละ5 บาท 10 บาทนะคะการออมไปเรื่อยๆอย่างเช่นว่าออมวันละ10 บาทเดือนนึงก็ได้300 บาทถูกไหมคะปีนึงก็ได้ 3,600 บาทเห็นไหมคะว่าออมทีละน้อยแม้ว่าวันละ10 บาทแต่พอออมนานๆก็จะเก็บเงินก้อนใหญ่ได้ถึง 3,600 บาทแต่เราในฐานะคนเป็นพ่อแม่ค่ะเราก็จะสามารถสนับสนุนลูกได้โดยจะให้รางวัลลูกในการที่ส่งเสริมเขาเช่นเขาได้ 3,600 บาทเราก็สมทบให้เขาอีกสัก 1,000 บาทมันก็จะเป็นถึง 4,600 ก็จะทำให้เขารู้สึกว่าหูเนี่ยคือรางวัลของการทำความดีคือรักการออมก็จะมีเงินก้อนใหญ่ขึ้นมาแล้วก็จะทำให้เขารู้สึกว่าเขาอยากจะรักการออมอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆค่ะเรื่องที่2นะคะเป็นเรื่องของการใช้เงินนะคะเราซึ่งเป็นพ่อแม่ค่ะเราจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีของลูกในการที่จะรู้จักที่ใช้เงินอย่างสมเหตุสมผลนะคะไม่ฟุ่มเฟือยนะคะแล้วก็ไม่ให้เขายึดติดที่ว่าต้องใช้จ่ายของที่เป็นมียี่ห้อหรือว่าเป็นแบรนด์เนมราคาแพงๆนะคะคือใช้เงินให้เหมาะกับสิ่งที่เขาควรจะต้องใช้นะคะเช่นสมมติว่าเวลาเขาจะซื้อแพ็กเกจโทรศัพท์มือถือเขาใช้แค่เพียง Facebook หรือว่าดู LINE หรือว่าดู YouTube อย่างเงี้ยค่ะเราก็เลือกแพ็กเกจที่เหมาะกับสิ่งที่เขาใช้งานนะคะหรือว่าเขาจะรู้จักที่จะใช้เอาเรื่องของสวัสดิการส่วนลดนักศึกษาหรือว่าขึ้นรถเมล์ลงหนังเอาไว้เป็นส่วนลดอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่จะเอามาเป็นเรื่องของการใช้เงินได้นะคะสิ่งที่สำคัญเนี่ยเคล็ดลับอยู่ที่ว่าเราต้องรู้จักสอนให้ลูกภูมิใจในคุณค่าของความดีไม่ใช่คุณค่าของความรวยค่ะเรื่องที่3นะคะเป็นเรื่องของการสร้างเงินนะคะอย่างเราที่เป็นพ่อแม่นะคะเราจะต้องส่งเสริมให้ลูกเราอะรู้จักหารายได้เพิ่มนอกจากค่าขนมนะคะอาจจะทำงานพาร์ทไทม์หลังเลิกเรียนหรือว่าเสาร์อาทิตย์นะคะเพราะว่าการที่เขาเนี่ยรู้จักหารายได้เพิ่มด้วยตัวของเขาเองเนี่ยมันจะเป็นการสร้างความภาคภูมิใจในตัวเองของเขาสร้างประสบการณ์ในชีวิตของเขาได้และที่สำคัญเนี่ยเขาก็จะอาจจะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะอย่างเช่นว่าเขาอยากได้อะไรในสิ่งที่พ่อแม่ไม่ได้ให้เขาก็เอาเงินก้อนนี้ไปซื้อได้มันก็จะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะเห็นไหมคะว่าเคล็ดลับ3เรื่องเนี่ยไม่ยากเลยใช่ไหมคะมีอยู่3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินนะคะเมื่อเขาโตมาเป็นผู้ใหญ่เขาจะได้หาได้ใช้เป็นและมีความสุขในชีวิตค่ะ
1: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: เข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันพฤหัสบดีที่25มิถุนายน2569ค่ะพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหาญชันชัยสอนล่างประสามือนะคะวันนี้พบกับคุณชนัญชิดาชีพเสรีค่ะ
1: รัฐบาลจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปันรัสมวานครบ15วันเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยนายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีข้าราชการและหน่วยงานภาครัฐร่วมประกอบพิธีอย่างพร้อมเพรียงขณะที่กรมประชาสัมพันธ์ร่วมแสดงความอาลัยและน้อมอุทิศถวายเป็นพระกุศลผ่านการร่วมพิธีทำบุญตักบาตรที่ทำเนียบรัฐบาลณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลและบริเวณหน้าตึกสันติไมตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยภริยาเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีบำเพ็ญกุศลปันรัสมวานครบ15วันเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโอกาสนี้มีคณะรัฐมนตรีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่ภาครัฐตลอดจนผู้แทนหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงเพื่อร่วมแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ซึ่งทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานับประการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติมาโดยตลอดภายหลังเสร็จสิ้นพิธีภายในอาคารนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะได้ร่วมประกอบพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระกุศลโดยมีพระสงฆ์จำนวน20รูปออกรับบิณฑบาตณบริเวณหน้าตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลและหน้าตึกไทยคู่ฟ้าในการนี้นายสุภพงษ์ชาวลั่นรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นผู้แทนกรมประชาสัมพันธ์เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อร่วมแสดงความอาลัยและน้อมอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพร้อมแสดงถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีต่อประสบกนิกรชาวไทย
0: ส่วนที่กระทรวงวัฒนธรรมนะคะนายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลปันรัสมวานครบ15วันถวายเป็นพระกุศลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งในพิธีมีการนิมนต์พระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาและรับบิณฑบาตโดยปลัดกระทรวงวัฒนธรรมได้เชิญชวนประชาชนร่วมทำบุญถวายพระกุศลในวันสำคัญนี้เพื่อแสดง

0: ความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได
1: ้ขอเชิญชวนนะครับพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกภาคส่วนไม่ว่าจะอยู่ที่ใดๆก็ตามนะครับวันนี้เป็นวันสำคัญที่เราจะต้องแสดงความอาลัยและก็ทำความดีในมิติของท่านไม่ว่าจะเป็นท่านนับถือศาสนาใดก็ให้ถือปฏิบัติตามศาสนบัญญัติหรือว่าแนวทางของศาสนาความเชื่อของท่านถวายเป็นพระสงฆ์แก่พระองค์ท่านนะครับ
0: ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยด้วยนะคะว่าทางกระทรวงวัฒนธรรมได้เตรียมจัดกิจกรรมในช่วงร้อยวันของการสิ้นพระชนเพื่อให้ประชาชนร่วมแสดงความอาลัยถวายแด่พระองค์อาทิการจัดพิธีทางศาสนา5ศาสนาการเชิญศิลปินต่างๆทั้งศิลปินพื้นบ้านและศิลปินในเครือข่ายรวมถึงเครือข่ายวัฒนธรรมมาร่วมกิจกรรมเพื่อเทิดพระเกียรติ
2: ประชาชนทั่วประเทศจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปันนระสัมมวานในวาระครบ15วันถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่วัดป่าสุทธาวาสจังหวัดสกลนครคณะสงฆ์จังหวัดสกลนครจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปันนระสัมมวานโดยมีนางระนิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยข้าราชการตุลาการทหารตำรวจรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชมรมมูลนิธิภาคเอกชนและประชาชนเข้าร่วมพิธีเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
0: ภายในพระวิหารหลวงพ่อโตวัดมหาพุทธารามจังหวัดศรีสะเกษได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลปันนระสัมมวานเพื่อถวายเป็นพระกุศลท่ามกลางความอาลัยของประสบกนิกรชาวจังหวัดศรีสะเกษที่พร้อมใจกันเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงและจัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้เช่นเดียวกับที่ชาวจังหวัดยะลาทุกหมู่เหล่านะคะได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรที่ศาลาการเปรียญวัดพุทธภูมิในวาระครบ15วันแห่งการสิ้นพระชนและเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระกุศลเป็นเวลา47วินาที
2: เช่นเดียวกับชาวสระแก้วครับร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลในวาระครบ15วันแห่งการสิ้นพระชนที่ศาลาการเปรียญวัดสระแก้วมีรองผู้ราชการจังหวัดสระแก้วข้าราชการศาลทหารตำรวจเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกันเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและที่ห้องประชุมโรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยาวัดท่าหลวงจังหวัดพิจิตรข้าราชการและชาวพิจิตรร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลปันนระสัมมวานเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
0: และอีกหนึ่งพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่ทรงทุ่มเทพระวรกายพัฒนางานด้านราชทัณฑ์และคุณภาพชีวิตผู้ต้องราชทัณฑ์ผ่านโครงการสำคัญในพระดำริที่พระราชทานโอกาสและสร้างความหวังให้กับผู้ต้องขังทั่วประเทศพันตำรวจโทประวุฒิวงศ์ศรีนินอธิบดีกรมราชทัณฑ์ได้เปิดเผยถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงมีบทบาทสำคัญในงานด้านราชทัณฑ์มาตั้งแต่ปี2549จากพระดำริที่ทรงห่วงใยผู้ต้องขังหญิงที่ตั้งครรภ์ระหว่างรับโทษรวมถึงเด็กที่เกิดและอยู่กับแม่ในเรือนจำที่ควรได้รับโอกาสเช่นเดียวกับเด็กทั่วไปจนเกิดเป็นโครงการกำลังใจเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังรวมถึงโครงการราชธรรมปันสุขที่พระองค์ทรงเป็นองค์ประธานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสุขภาวะในเรือนจำควบคู่กับการส่งเสริมการฝึกอาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนพ้นโทษ
3: ติดผู้ต้องขังเนี่ยก็ต้องมองว่าเขาไม่ได้เป็นผู้กระทำผิดนะฮะเขาเกิดจากผู้ต้องขังหญิงนะครับเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้เป็นผู้กระทำผิดอะไรเลยทำไมถึงต้องมาอยู่ในคุกอยู่ในตารางนะคนจะได้รับการพัฒนาเช่นเดียวกับบุคคลภายนอกนะครับอันนี้ก็เป็นมุมหนึ่งที่ท่านพระองค์ท่านได้ลงมาคุกครีตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่ปี49ขณะนั้นเข้าใจว่าท่านเนี่ยได้จบการศึกษาทางด้านกฎหมายมาท่านก็อยากจะดูแลบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายโดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสนั่นก็คือผู้ต้องขังนั่นเองนะครับ ดังนั้นท่านก็ขับเคลื่อนเรื่องนี้มาโดยตลอดนะครับพยายามสร้างโครงการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของผู้ต้องขังหญิงอย่างเช่นโครงการกำลังใจนะครับท่านก็กำเนิดเรื่องกำเนิดโครงการกำลังใจขึ้นมานะครับแล้วก็พยายามให้ผู้ต้องขังเนี่ยได้มีความหวังในชีวิตแล้วก็มีการพัฒนาการนะครับในการดูแลผู้ต้องขังในเรือนจำมีทักษะอาชีพเกิดขึ้นมาเพราะท่านก็มุ่งหวังว่าถ้าคนเหล่านี้ได้พ้นโทษออกไปแล้วเนี่ยถ้าไม่มีอาชีพเนี่ยจะไปเลี้ยงตัวเองได้อย่างไรหลักๆก็คือท่านต้องการให้การรักษาพยาบาลกับผู้ต้องราชทัณฑ์เนี่ยมีความทัดเทียมกับบุคคลภายนอกนะครับไม่เป็นผู้ด้อยโอกาสไม่เป็นกลุ่มปอบบางที่ด้อยโอกาสนะครับเพราะฉะนั้นกระบวนการในการคัดกรองท่านก็มองเบื้องต้นว่าในการคัดกรองผู้ต้องขังเนี่ยตั้งแต่แรกเข้าเนี่ยถ้าเกิดผู้ต้องขังเป็นโรคติดต่อมาเนี่ยถ้าเกิดเราไม่คัดกรองเนี่ยก็จะไปติดกับผู้ต้องขังส่วนใหญ่ที่อยู่ในเรือนจำนะท่านก็เริ่มจากกระบวนการคัดกรองก่อนหลังจากนั้นก็เป็นเรื่องของการป้องกันนะการดูแลเรื่องสุขภาวะในเรือนจำความสะอาดสะอ้านต่างๆนะครับแล้วก็การพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์นะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ของเรานะครับแล้วก็ยังมีหลายกิจกรรมที่เป็นการบำบัดยาเสพติดเป็นการบำบัดผู้ป่วยจิตเวชและสุดท้ายก็คือการสร้างงานสร้างอาชีพท่านเชื่อไหมว่าใน1ปีของ63เนี่ยเราไม่มีนักโทษที่ติดโควิดเลยก็ด้วยแนวคิดของพระองค์ท่านที่มีการคัดกรองผู้ต้องขังก่อนเข้านะมีการจัดห้องกักโรคนะฮะเป็นเวลาถึง14วันในช่วงเวลานั้นนะครับก็กักโรคมาจนกระทั่งมีการคัดกรองใครป่วยก็ออกไปรักษาจะไม่ให้เข้ามาปะปนกับผู้ต้องขังภายใน1ปีนั้นเราไม่มีการติดโรคจากโควิดเลยเนี่ยพูดได้จนหมดผู้ต้องขัง
0: อธิบดีกรมราชทัณฑ์ก็ยังเล่าถึงพระจริยวัตรอันเรียบง่ายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนิสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงรับฟังปัญหาและพระราชทานกำลังใจแก่ผู้ต้องขังอย่างใกล้ชิดทำให้ผู้ต้องขังต่างรู้สึกซาบซึ้งในพระเมตตาของพระองค
4: ์กี่เดือนแล้วคะ
0: อธิบดีกรมราชทัณฑ์ได้แสดงเจตนารมณ์ตั้งมั่นนะคะว่ากรมราชทัณฑ์พร้อมสนองพระดำริและสืบสานโครงการต่างๆที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาได้พระราชทานไว้และส่งสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่องโดยจะน้อมนำแนวพระดำริมาดำเนินงานพัฒนางานราชทัณฑ์และยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ต้องราชทัณฑ์ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืนต่อไป
2: สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเข้าถวายเครื่องสักการะและลงนามถวายสักการะสมเด็จพระอริยอองสาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ26มิถุนายน2569นางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าคณะนำผู้บริหารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเข้าถวายเครื่องสักการะและลงนามถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ26มิถุนายน2569ณพระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารทั้งนี้เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเจริญพระชนมายุ99พรรษาในวันที่26มิถุนายน2569สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชได้ประกาศแนวทางการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันประสูติโดยเปิดพระวิหารวัดราชบพิตรให้เข้าถวายเครื่องสักการะและลงนามถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูประหว่างวันที่21ถึง25มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกา

วอนั่นเองนะคะเพื่อที่จะไปสอบถามข้อมูลสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและหลังจากนั้นเนี่ยทางปปช.แล้วก็ตำรวจนะคะก็เข้าไปตรวจสอบที่โรงพิมพ์แห่งหนึ่งในพื้นที่ของจังหวัดสมุทรปราการค่ะซึ่งก็เป็นสถานที่เก็บข้อสอบทั้งหมดเลยนะคะโดยมีการ

0: กระดาษคำตอบการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่นปี2568มีจำนวนกว่า 860,000 แผ่นค่ะท่ามกลางการจับตาของสังคมต่อกระบวนการจัดเก็บเอกสารสำคัญดังกล่าวค่ะโดยนายเนติพลชุมยวงผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษปปช.เปิดเผยนะคะว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้ทางคณะกรรมการปปช.จะดำเนินการตรวจยึดเอกสารกระดาษคำตอบฉบับจริงทั้งหมดเพื่อนำไปใช้ในกระบวนการตรวจสอบและเปรียบเทียบทางนิติวิทยาศาสตร์กับพยานหลักฐานที่เป็นไฟล์ข้อมูลดิจิทัลซึ่งทางเจ้าหน้าที่สามารถตรวจยึดได้จากปฏิบัติการบุคคลบ้านพักแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีก่อนหน้านี้ซึ่งสถานที่ดังกล่าวนะคะถูกระบุว่าเป็นเซฟเฮาส์สำหรับแก้ไขกระดาษคำตอบเพื่อที่จะปรับแต่งคะแนนทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้ตรงกับรายชื่อของผู้ที่ยอมจ่ายเงินซื้อตำแหน่งนอกจากนี้ก็จะนำพยานหลักฐานทั้งหมดนั้นไปดำเนินการเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลต้นฉบับของทางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเพื่อหาความเชื่อมโยงของขบวนการทุจริตอย่างละเอียดต่อไป
1: ที่จะไปตรวจสอบเทียบกับข้อมูลที่เราหลักฐานที่เราได้จากบริษัทที่นนทบุรีความเชื่อมโยงกับไฟล์ที่มีการแก้ไขอะค่ะนั่นมันเป็นยังไงคะ
2: ที่จริงแล้วเอกสารพวกนี้ครับมันจะมีไฟล์อยู่ด้วยนะมีไฟล์อยู่ด้วยแล้วก็มีเอกสารตัวจริงเอกสารตัวจริงน่าจะเป็นเอกสารที่จะไปเปรียบเทียบได้ทั้งเอกสารที่แก้ไขทั้งไฟล์ที่เขาเก็บไว้นะครับ
1: แต่ว่าไฟล์ตอนนี้เราเจอคน
2: ที่ไฟล์เรายึดไปหมดแล้วครับทั้งไฟล์ด้วยครับ
1: ไฟล์นี่ใครเป็นคนถือคะ
2: ไฟล์เนี่ยจะมีอยู่2ส่วนฮะที่ฟังก็คือมีที่มสว.ด้วยมีที่กรมสทด้วยนะครับ
1: เราต้องเรียกคนที่รับผิดชอบตรงนี้ไปสอบมั้ยคะ
2: อันนี้เป็นกระบวนการขั้นตอนต่อไปนะครับที่เราต้องดูเอกสารก่อนแล้วก็คนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะฮะปปช.จะต้องเรียกสอบครับ
0: สำหรับขั้นตอนต่อไปนะคะทางพนักงานไต่สวนของปปช.ก็จะดำเนินการตรวจสอบนะคะซึ่งก็อาจจะเรียกพยานบุคคลมาสอบปากคำด้วยค่ะทีนี้จากการตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังก็พบว่าโรงพิมพ์แห่งนี้นะที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละค่ะเคยเป็นผู้รับพิมพ์บัตรเลือกตั้งส.ส.ที่เคยมีประเด็นเกี่ยวกับ QR code และบาร์โค้ดในการเลือกตั้งที่ผ่านมาด้วยค่ะ
3: ทางด้านคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเพชรบูรณ์ก็มีมติเห็นชอบสั่งพักราชการผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีกรณีที่ถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งมีนายกกชัยฉายรัศมีกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานได้มีมติเห็นชอบตามที่เทศบาลเมืองวิเชียรบุรีเสนอให้พิจารณาพักราชการผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณซึ่งตกเป็นหนึ่งในผู้ต้องสงสัยในคดีทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหลังตรวจพบสำเนากระดาษคำตอบที่มีการแก้ไขเพื่อปรับคะแนนให้ตรงกับรายชื่อผู้เข้าสอบประมาณ 3,000 คนโดยคณะกรรมการเห็นว่าหากคงอยู่ในหน้าที่ราชการต่อไปอาจเกิดความเสียหายแก่ราชการจึงสั่งพักราชการผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเพื่อรอฟังผลสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงล่าสุดนั้นนายสรัญญูมีทองคำผู้ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ลงนามในหนังสือส่งถึงนายกเทศมนตรีเมืองวิเชียรบุรีลงวันที่24มิถุนายน2569เพื่อแจ้งผลมติที่ประชุมสั่งพักราชการผู้อำนวยการคนดังกล่าวอย่างเป็นทางการแล้ว
0: ทางด้านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะคะมีคำสั่งด่วนถึงทางผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศค่ะให้ชะลอการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นข้าราชการท้องถิ่นทั่วประเทศที่สอบได้ตามบัญชีลงวันที่16มิถุนายนปี2569นะคะโดยยังไม่ต้องมารายงานตัวในวันที่1กรกฎาคมนี้ค่ะช่วงเย็นวานนี้ทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นออกคำสั่งด่วนที่สุดนะคะถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชะลอการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้รวมถึงให้ผู้สอบแข่งขันได้ชะลอการเดินทางมารายงานตัวในวันที่1กรกฎาคม2569นี้ออกไปก่อนนะคะสืบเนื่องมาจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติร่วมกับกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ แถลงข่าวผลการเข้าตรวจค้นบ้านหลังหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีซึ่งถูกใช้เป็นสถานที่แก้ไขกระดาษคำตอบเพื่อปรับคะแนนสอบให้สูงขึ้นตรงตามรายชื่อของกลุ่มผู้เข้าสอบที่ยอมจ่ายเงินซื้อตำแหน่งดังนั้นค่ะเพื่อให้การสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโปร่งใสเป็นธรรมและเพื่อคลายความเคลือบแคลงความสงสัยรวมถึงรักษาประโยชน์ของทางราชการจึงจำเป็นจะต้องมีคำสั่งให้ชะลอการรายงานตัวและการบรรจุแต่งตั้งในรอบวันที่1 กรกฎาคมนี้เอาไว้ก่อน

0: จนกว่าจะมีความคืบหน้า
1: ขณะที่นายวรศิษฐ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ชี้แจงกรณีของคำสั่งการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันในวันที่1กรกฎาคมนี้ออกไปก่อนทุกจังหวัดหลังพบความผิดปกติในกระบวนการสอบโดยระบุว่าขณะนี้กระทรวงมหาดไทยนั้นได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วโดยกำหนดกรอบระยะเวลาให้รายงานผลเบื้องต้นภายใน7วันยืนยันว่าในระดับนโยบายสั่งการให้เร่งแยกแยะบุคคลที่สอบผ่านด้วยความรู้ความสามารถของตนเองเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิทธิ์ควบคู่ไปกับการคัดแยกของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตออกมาดำเนินคดีส่วนกลุ่มบุคคลที่รับการบรรจุไปก่อนหน้านี้ก็ยังคงให้ปฏิบัติหน้าที่ตามเดิมแต่ว่าหากผลการตรวจสอบในเชิงลึกพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตก็จะต้องถูกเพิกถอนสิทธิ์และก็ดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเท่าเทียมและย้ำชัดเจนนะครับว่าแม้จะมีผู้เกี่ยวข้องบางส่วนชิงยื่นใบลาออกไปก่อนหน้านี้ก็ไม่มีผลต่อการหนีความผิดทางคดี
2: คำสั่งชะลอเนี่ยก็เป็นคำสั่งของเป็นหนังสือของกรมที่ออกมาเมื่อวานนะครับแต่ทีนี้เดี๋ยววันนี้จะมีการประชุมกกลางนะครับก็ต้องดูว่ากกลางจะว่ายังไงด้วยนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งในส่วนที่บรรจุไปแล้วเนี่ยก็ยังเป็นเช่นนั้นอยู่นะครับแต่สิ่งที่เราจะต้องทำในตอนนี้ณวันนี้เลยเนี่ยคือต้องเร่งกระบวนการการตรวจสอบให้เร็วที่สุดนะครับเพราะว่าแยกคนที่สอบได้ด้วยตัวเองเนี่ยออกมาแล้วก็แยกคนที่มีเกี่ยวข้องกับการทุจริตเนี่ยออกมาเพื่อที่จะได้จัดการถูกว่าควรต้องเป็นยังไงเพราะว่าในส่วนของคนที่สอบได้ด้วยความสามารถตั้งใจหนังสือสอบมาด้วยตัวเองเนี่ยอันนี้เราต้องไม่ทำอะไรที่มันกระทบสิทธิ์ของเขานี่ในส่วนมหาไทยนี่มีการตั้งกรรมการสอบ7วันนะครับแต่ทีเนี้ยในการพิสูจน์ในเรื่องของตัวคนทั้งหมดเดี๋ยวว่ามีใครเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างเนี่ยอันนี้เรียนตามตรงว่าอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงนะครับเพราะว่าเราก็ต้องตรวจอย่างละเอียดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีความผิดพลาดไปมันก็กระทบสิทธิ์กับผู้บริสุทธิ์ด้วยนะครับแต่สั่งในระดับนโยบายในสั่งการไปให้ทำให้เร็วที่สุดนะครับไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องลาออกไม่ลาออกมันอยู่ที่เขาได้เข้าไปกระทำความผิดหรือไม่เท่านั้นเองถ้าเกิดเขาเข้าไปทำความผิดถึงแม้เขาจะลาออกยังไงก็ต้องถูกดำเนินคดีอยู่แล้วครับ
1: สำหรับแนวทางการขยายผลขณะนี้ชุดสืบสวนและสำนักงานปปช.ก็ทราบถึงพฤติการของขบวนการนี้แล้วโดยจะมีการขยายผลจากพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ไปยังพื้นที่อื่นๆที่พบความเชื่อมโยงส่วนกรณีที่มีกระแสข่าวว่ามีการใช้อิทธิพลข่มขู่และยิงปืนใส่บ้านพักของผู้เสียหายในจังหวัดพัทลุงนั้นนายกรัฐมนตรีได้หารือกับปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อรวบรวมข้อมูลอย่างเร่งด่วนพร้อมแนะนำให้ผู้เสียหายเข้าแจ้งความดำเนินคดีในพื้นที่เพื่อนำข้อมูลมาขยายผลต่อไป
0: ด้านอธิบดีกรมการปกครองนะคะได้ออกแถลงการยืนยันบอกว่าไม่เกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบท้องถิ่นค่ะพร้อมกับมีการชี้แจงขั้นตอนในการลงนามในสัญญาและกระบวนการจะสอบว่าเกิดขึ้นหลังจากที่พ้นจากตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไปแล้วค่ะในแถลงการของนายนฤชาโคสาสิวิไลอธิบดีกรมการปกครองและอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีเนื้อหาว่าการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือว่าพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568นั้นมีคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการสอบแข่งขันตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นกำหนดการสอบแข่งขันในครั้งนี้นะคะก็มีการร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือค่ะภาคีเครือข่ายการป้องกันต่อต้านและปราบปรามทุจริตการสอบแข่งขันกับหลายหน่วยงานโดยเมื่อวันที่19ธันวาคม2567ในขณะที่นายนฤชายังดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณากำหนด TOR การสอบแข่งขันเพิ่มเติมเชิญหน่วยงานที่ร่วมใน MOU ให้ความเห็นเพื่อให้การสอบแข่งขันในครั้งนี้เป็นไปตามกฎหมายกำหนดเป็นธรรมโปร่งใสและปราศจากการทุจริตและได้ดำเนินการประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อที่จะบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐปี2560
1: ซึ่งในวันที่26มิถุนายน2568ได้มีการประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาในการจัดสอบดังกล่าวได้แก่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒต่อมามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ได้ยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณาดังกล่าวคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาพิจารณา

0: นาแล้วได้จะทำรายงานไปยังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียนและทางกรมบัญชีกลางได้วินิจฉัยเมื่อวันที่29กันยายน2568และมีหนังสือแจ้งมาว่าการกล่าวอ้างของผู้อุทธรณ์นั้นฟังไม่ขึ้นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในขั้นตอนต่อไปได้แต่นายนฤชาได้พ้นจากตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองไปแล้วตั้งแต่วันที่28กรกฎาคม2568
1: ต่อมาค่ะในวันที่8ตุลาคม2568ซึ่งเป็นยุคของอธิบดีท่านใหม่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาแล้วก็มีหนังสือแจ้งให้ผู้ชนะการประกวดราคามั่นลงนามในสัญญาวันที่24ตุลาคม2568ซึ่งเกิดหลังจากที่นายนฤชาพ้นจากตำแหน่งไปแล้วโดยกระบวนการจัดสอบแข่งขันจะเริ่มขึ้นหลังจากที่ดำเนินการลงนามในสัญญาจ้างงานแล้ว

0: ศูนย์วชิระเบญจทัตศูนย์รถไฟ
1: ลบหน่อยนักซิ่งกำลังมา
2: เฮ้ยเอาเด็กๆช้าๆกันหน่อย
1: ไม่ต้องห่วงครับผมเซียนมาก
2: ปูปั่นไม่ทันแล้วระวังคนหน่อย
1: เฮ้ย
2: เมฆเป็นอะไรไหม
1: ผมไม่เป็นไรครับแต่มีคนล้มตรงนั้นครับปู
3: ่เป็นไรหรือเปล่าวะ
4: เป็นอะไรอ่ะ
2: คุณใครก็ได้โทรเรียก1669ที
5: ผมเองครับ
2: ถ้าหยุดหายใจนานแบบนี้ไม่ดีแน่มีใครปั๊มหัวใจเป็นไหมครับ
6: ฉันค่ะทุกคนถอยออกไปก่อนนะคะเดี๋ยวเขาหายใจไม่ออก
7: จะฟื้นหรือเปล่านี่โอ้ยคุณพระคุณเจ้าช่วยดูเถิดขอให้ฟื้นที่เธอขอให้ฟื้น
5: ฮะรู้สึกตัวแล้วจริงเลยอ่ะ
3: จริ งเลย
5: เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมโอ้ยได้บุญกุศลเลย
8: พี่ไปเรียนปั๊มหัวใจจากที่ไหนมาเหรอคะหนูอยากทำเป็นบ้าง
6: อ๋อพี่เรียนปฐมพยาบาลเบื้องต้นจากโครงการจิตอาสาพระราชทานมานะ
2: จิตอาสาพระราชทานเขาทำอะไรกันบ้างนะหนู
6: โครงการมี3ส่วนค่ะส่วนแรกเป็นจิตอาสาพัฒนาแล้วก็จิตอาสาภัยพิบัติจะช่วยผู้เดือดร้อนจากน้ำไฟไหม้ภัยธรรมชาติสุดท้ายคือจิตอาสาเฉพาะกิจชวนคนมาช่วยในงานกิจกรรมสำคัญของบ้านเมืองนี่รูปที่ไปอบรมมาค่ะ
8: ดีจังเลยค่ะแล้วเด็กๆสมัครด้วยได้ไหมคะ
6: ได้ค่ะพระองค์อยากปลูกฝังเรื่องจิตสำนึกสาธารณะให้คนไทยรู้จักการเสียสละทั้งเวลาแรงกายแรงใจและสติปัญญาในการทำงานที่เป็นสาธารณประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทนด้วยความสมัครใจเพราะฉะนั้นเด็กตั้งแต่7ขวบสมัครได้เลยพวกน้องอายุเท่าไหร่กันคะ
9: 7ขวบค่ะ
6: พอดีเลยจะสมัครอบรมหลักสูตรจิตอาสาหรือสมัครช่วยงานจิตอาสาต่างๆก็ได้นะแล้วถ้าอยู่ในโครงการจะได้เครื่องแบบเป็นหมวกกับผ้าพันคอแบบนี้ด้วยนะ
2: โอ้เท่จัง
1: โหเท่มากเลยครับ
6: ได้ความเท่นี่ไม่เท่าไหร่นะแต่ได้ความรู้ไว้ช่วยคนอื่นเนี่ยมันดีจริงๆนะ
2: งั้นเดี๋ยวให้พี่ก็พาไปสมัครนะ
10: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงทรงก่อตั้งโครงการจิตอาสาเราทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์เพื่อให้คนไทยรู้จักการเสียสละทั้งเวลาแรงกายแรงใจและสติปัญญาในการทำงานที่เป็นสาธารณประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆด้วยความสมัครใจ

0: ในหลวงก็ไม่ปล่อยให้คนไทยต้องลำบากหรอกลูกตอนที่ทีมหมูป่าติดถ้ำหลวงจนเป็นข่าวดังไปทั่วโลกก็ทรงช่วยหลายอย่างเลยละ
1: พระองค์ช่วยพี่ๆหมูป่าด้วยเหรอครับ
2: สงสัยปากกาขนนกอยากพาเราไปดูเหตุการณ์ถ้ำหลวงแน
1: ่ๆนี่เราเข้ามาในถ้ำเลยเหรอนั่นพี่ๆหมูป่านี
2: ่โอ๊ยเกือบติดอยู่ในถ้ำกับพี่ๆหมูป่าแล้ว

0: รุ่นใหญ่พาซ่าร
1: ุ่นใหญ่พาซ่ารายการที่จะพาผู้สูงวัยออกไปเที่ยวพร้อมทั้งได้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพควบคู่กันไปด้วยวันนี้ก๊อฟเบญจพลขอพาคุณหมอติ๊กอาจารย์แพทย์หญิงวดาการวุฒิสิริมาซ่ากันที่เยาวราชชัยนาทาวเมืองไทยนั่นเองแต่ไม่ได้มากันแค่2คนครับวันนี้ยังชวนแขกรับเชิญรุ่นใหญ่อย่างอาบุญโทนคนหนุ่มนักแลระดับต้นๆของเมืองไทยมาร่วมซ่ากันอีกด้วย
2: ผมชื่อบุญโทนคนหนุ่มนะครับต้องโตดขยับว่ากันสักหน่อยมาทานอาหารอร่อยมาไม่บ่อยเที่ยวราช
3: ท่านผมชื่อว่าก๊อฟชอบมาเยาวราชมาทีไรแล้วกระเป๋าฉีกทุกทีพอเห็นอะไรก็อยากได้ทุกทีเ
2: ออเอาพูดเอา
3: คุณอาปัจจุบันนี้สุขภาพแข็งแรงดีนะครับ
2: แข็งแรงดีครับ
3: มีปัญหาเรื่องสายตาบ้างไหม
2: มีครับ
3: อ้าวเหมาะเลย
2: ผมสายตาสั้นนี่ลาดมองไม่เห็นตลาดปูเนี่ย
3: เห็นก็แปลกแล้ว
2: แปลกแล้ว
3: ป้าบอเดี๋ยววันนี้ถ้าหากว่าคุณอามีปัญหาอะไรเกี่ยวกับสายตาเนี่ยปรึกษาคุณหมอได้เลย
2: คุณหมอเลยครับผมนึกว่าดารา
3: สวยไหมสวยไหม
2: สวยกว่าแม่ผมพี่ครับ
4: สงสัยต้องตรวจตาจริงๆแล้ว
1: ว ันนี้ใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับสายตาหรือเริ่มรู้สึกว่าสายตาของตัวเองเริ่มมีอาการผิดปกติดูเทสนี้แล้วรับรองได้ความรู้นำไปดูแลเรื่องดวงตาได้อย่างแน่นอนเพราะโรคที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้นั่นก็คือโรคต้อกระจก
5: รู้จริง
6: ไม่รู้ว่าเป็นยังไงอะค่ะ
3: เป็นอาการเกี่ยวกับโรคตาที่มันมองไม่ชัดเจน
7: มองไม่ค่อยเห็นเนี่ยมันจะคันๆตานิดนึง
8: ถ้ามองไม่เห็นก็คือตาบอด
6: อายุหรอมากหรือยังอะ40ขึ้นไปเป็นได้ไหม
3: รุ่น
6: ใหญ่พาซ่า
1: ก่อนที่จะไปซ่าทิปชิมช็อปณชัยนาทาวในวันนี้เดี๋ยวเราขอพาไปไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดเล่งเนื่อยี่หรือวัดมังกรกัมมลวาทกันก่อนครับ
3: ก็คือเอาง่ายๆคนไทยยึดถือว่าทุกปีถ้าหากว่าใครมีนักกษัตริย์ที่ชงก็ต้องมาแก้ที่นี่เข้ามาข้างในนี่โหสวยงามสวยงามมากอันนี้คือเทพเจ้าไทยสวยเอี้ยก็จะมาไหว้ตรงนี้ขอให้ท่านเสด็จเพาะแล้วก็ปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีออกไปจากตัวเราแต่พอดีเรา3คนไม่ได้เป็นปีชงก็ยืนไหว้อย่างเดียวก็ได
7: ้
3: ปกติอาบุญโทนได้มาเดินที่เยาวราชบ่อยไหมครับ
2: ก็นานๆครั้งนะ
3: คุณหมอแล้วฮะ
4: ครับไม่ค่อยได้มาเลยค่ะ
3: งั้นดีเลยเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทานของอร่อยที่ถนนเยาวราชนะจ๊ะ
1: เยาวราชหรือชัยนาทาวเมืองไทยถือเป็นอีกหนึ่งสวรรค์ของนักชิมทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติไม่ว่าจะหันไปทางซ้ายหันไปทางขวาก็มีของให้กินตลอดทางถ้าไม่อยากเบียดเสียดกับคนเยอะๆยามค่ำคืนลองมาเดินเที่ยวเยาวราชช่วงกลางวันก็จะได้บรรยากาศไปอีกแบบแต่สิ่งนึงที่เหมือนกันก็คืออิ่มพุงกลางกลับบ้านอย่างแน่นอน
3: ตอนนี้นะครับผมแวะมาที่ร้านโถหลงซะละ
2: หลงโถฮ
3: ะ
2: โอ้ก็ไปหลงมาที่ไหนแล้วเนี่ยหลงมาแล้วเนี่ย
3: หลงโถนี่นั่งอยู่แล้วนะฮะนี่คือคุณแน็กนะฮะ
9: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
9: จริงที่เห็นที่นั่งแบบนี้เพราะว่าห้องมันแคบครับพี
3: ่
9: ก็เลยพยายามหาที่นั่งให้มันนั่งได้เยอะหน่อย
3: มันเป็นร้านที่แบบชิคมากในย่านเยาวราช
2: ชิคคืออะไรชิคคืออะไร
3: ชิคแบบว่าเก๋เท่ฮิปฮอปเฮ้ยโยโยโย
2: ก็เนี่ยคุยคนรุ่นนี้อย่าใช้ศัพท์รุ่นใหม่เยอะ
3: บนโต๊ะมีอะไรมาให้เราทานบ้างฮะ
9: วันนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกชากาแฟนะครับเพราะร้านเราเป็นคาเฟ่

0: เทนนะครับ
1: นี่อะไรฮะ
0: อันนี้
2: อันชัน
0: อันชัน
3: เขาบอกเทมานานปุ๊บเปลี่ยนสี
4: เออ
1: ดูเลย
4: สวยเลย
3: ถ้าเหมือนเล่นกลอ่ะ
0: เอออ
4: ร่อยค่ะไม่หวานเกินไปกับพอด
3: ีหมอไม่ชอบหวานอยู่แล้ว
0: ดีแล้วดีแล้ว
3: เพราะคุณหมอก็หน้าหวานอยู่
0: จ้าเพราะคุณ
5: อันนี้ก็จะเป็นช็อกโกแลตเย็นนะคร
0: ับ รสเข้มข้นมากผมแอบดูดไปแล้ว
5: ครับผมแล้วก็อันนี้จะเป็นชาร้อนแล้วก็เป็นส่วนผสมของดอกไม้หลายอย่าง
3: แล้วเทส่งเดชไม่ได้นะต้องมินิรองนะ
5: กรองนิดนึงครับ
3: กรองความชั่วออก
0: โอ้โหงั้นยากต้องใช้เยอะมันมีอะไรบ้างในนี
5: ้ดอกหอมหมื่นลี้แล้วก็สีของอัญชันอันนี้มี8ดอกไม้ในนี้ก็มีมะลิด้วยมีคาโมไมล
0: ์อ๋อโอเคมันก็สดชื่น
5: ครับ
0: ต่อมาอันนี
5: ้เมนูเด็ดดีกว่าครับพี
3: ่ให้น้องก๊อฟทายเอาอะไรเอา
0: เห็ดสิ
3: เห็ดมึงเงี้ยเห็ด
5: จริงมันคือซาลาเปาเห็ดครับพี
0: ่โอ้ซาลาเปาเห็ด
5: แล้วข้างในก็เป็นไส้เห็ด
0: หวานนิดๆพริกไทยหน่อยๆโอเคลงตัว
5: อีกซาลาเปาหนึ่งฮะอันนี้เป็นซาลาเปาทุเรียนเป็นไส้ทุเรียนลาวาแล้วแต่เป็นซาลาเปาทอดด้วยนะครับข้างนอกจะกรอบกรอบนิดๆ
0: เหรอที่หมอทานยังครับ
4: ไม่ทานทุเรียนไ
0: ม่เอาเลยครับเลยทนเชื่อฮะว้าโอ้โหนี่ดูน้ำทุเรียนนี่
3: คุณหมอครับไม่ต้องทานเอาลองดม
4: แล้วจุดนี้คือเหม็นมาก
0: งั้นต้องขอโทษคุณหมอด้วยไม่
3: ขอโทษ
0: คุณหมอเหม็นมากเลยใช่ไหมคือเอาจริงนะคือถ้าเกิดเรารู้ว่าถ้าคุณหมอแบบไม่ชอบเนี่ยเราจะไม่สั่งมาต้องขอโทษหมอด้วย
3: ตายเดี๋ยวหมอตาย
0: หมอบอกป้ายหน้าเถอะเราทานไอติมขนมปังอ่ะแล้วมีไอติมทุเรียนอยู่ตรงกลางขนมปังอ่ะอย่างนั้นเลยฟิลลิ่งอย่างนั้นได้เลยอร่อยดีด้านนู้นไหมไฮไลท์เลยป่ะ
5: ไฮไลท์ครับไฮไลท์เกือบทุกโต๊ะก็จะสั่งเป็นเซตข้าวต้มโป๊ยเซียน
0: อันนี้ในนี้เรามีอะไรอยู่บ้างฮะ
5: ก็มีกับทั้งหมด8อย่างก็จะมีกานาชายมีกุนเชียงหมูหยองไข่เค็มเป็นประมาณมันๆหน่อยอันนี้นะครับแล้วก็มีถั่วใบฟอนะครับเห็ด
3: อ๋อเห็ด
5: ครับ
0: เห็ด
5: โป๊ยกับเห็ดแล้วก็อันนี้เป็นผักกาดดองก็เบาๆทานเบา
3: ๆโหนี่เดินมาเหนื่อยๆเจอหลงโถนี่หลงอยู่ตรงนี้ไม่ต้องไปไหนแล้ว
0: ขึ้นเยอะมากเลยอ่ะ
6: รุ่นใหญ่พลาซ่า
0: ไอ้โรคต้อกระจกจริงๆแล้วมันคืออะไรได้ยินมานานแล้วความเข้าใจของคนทั่วไปก็เข้าใจว่ามีฝ้าที่ลูกตาแค่นี้ถูกไหม
4: ขอเอาอุปกรณ์มาช่วยอธิบาย
0: ได้เลยนี่แทนลูกตาเรา
4: ใช่ถ้าเราดูตาคนเราเนี่ยค่ะไอ้ตัวต้อกระจกเนี่ยค่ะมันคือเลนตาที่อยู่ด้านหลังไอ้เลนตาเนี่ยเกิดมาเนี่ยมันใสดีแต่มันโตทุกวันพอมันโตขึ้นเนี่ยมันจะเปลี่ยนสีพออายุเกิน60ไปแล้วเนี่ยมันก็จะเริ่มขุ่นกลายเป็นสีเหลือง
0: โดยธรรมชาติ
4: โดยธรรมชาติ
0: หลีกเลี่ยงไม่ได้
4: หลีกเลี่ยงไม่ได้ใช่ถ้าเราปล่อยไว้คนแค่จะมองอะไรไม่เห็นเลยก็คือที่เขาเรียกว่าตาบอดอะค่ะถ้าเกิดว่าเราไม่อยากเป็นต้อกระจกเนี่ยจะทำไอ้ทำยังไงดีเราถึงจะไม่เป็นต้อกระจกแล้วเราต้องตายก่อนที่จะเป็น
3: โอ้ยกำลังจะถามสาเหตุเลยหมอ
4: เพราะว่าต้อกระจกเป็นเรื่องของความเสื่อมอะค่ะพูดง่ายๆเหมือนเราผมงอกพายุเราเยอะขึ้นเนี่ยร่างกายเซลล์มันเสื่อมยังไงก็ต้องเป็น
3: สรุปแล้วเป็นทุกคน
4: เป็นทุกคนค่ะมีอะไรที่เป็นสาเหตุทำให้มันเป็นเร็วมากกว่าปกติเนี่ยโดยงานวิจัยเองเนี่ยเราเชื่อว่าบุหรี่เนี่ยชัดเจนถ้าสูบบุหรี่เนี่ยแน่นอนมีโอกาสที่จะเป็นเร็วขึ้นแล้วก็รังสี UV ค่ะบ้านเราแดดแรงเราพบว่าคนที่อยู่ตามต่างจังหวัดทำนาทำไรเนี่ยเป็นต้อกระจกเร็วกว่าคนในเมือง
0: แสดงว่าแว่นกันแดดมีประโยชน์
4: จริงมีประโยชน
0: ์
4: คนไทยเราไม่ค่อยชอบใส่แล้วบ้านเราแดดแรงมาก
0: พี่บุญทวนมีปัญหาเรื่องสายตาไหม
3: สั้นร้อย
0: อย่างนี้ถือว่าโอเคไหมครับ
4: จริงๆตอนแรกอะถามคุณบุญทวนไปแล้วว่าเอ๊ะเริ่มใส่แว่นตอนอายุเท่าไหร่คนบอกว่าใส่แว่นตอนอายุประมาณ50จริงๆเราถ้าใส่แว่นตอนที่อายุเลยประมาณ20ไปแล้วเราค่อยมาใส่แว่นทีหลังเนี่ยแสดงว่าเลนส์น่ะมันเปลี่ยนแปลงตัวเองกำลังจะเป็นต้อกระจกเวลาที่เรากำลังจะเป็นต้อกระจกเนี่ยอาการเริ่มต้นเนี่ยก็คือค่าสายตามันเริ่มเปลี่ยน
3: ถ้า60ไปแล้ว70ไปแล้วเนี่ยจะรักษาลำบากไหม
4: ไม่ค่ะจริงๆเราก็ถ้าเราใส่แว่นวัดแว่นค่าสายตามันเปลี่ยนไปเรื่อยๆถ้าใส่แว่นแล้วมันก็ยังไม่ชัดเมื่อไหร่ก็ตามที่ไปวัดแว่นร้านแว่นบอกว่าเนี่ยมันไม่ชัดแล้ววัดยังไงก็ไม่ชัดอันนี้จะต้องผ่าตัด
0: คืออย่างพี่บุญทนเนี่ยคือยังไม่เป็นแล้วก็60กว่าแล้วอย่างเงี้ยต้องป้องกันแล้ว
4: จริงๆถ้าให้ฟังจากอาการที่บอกเริ่มใส่แว่นจริงคงจะมีแต่มันน้อยนี่ถ้ามันน้อยแบบนี้เนี่ยใส่แว่นเนี่ยใช้งานได้เนี่ยก็ยังไม่ต้องผ่าอะไร
3: ผมว่าผมปกตินะมันไม่ถึงขนาดมองไม่ชัดมองไม่เห็นหรือขุ่นฝ้ามัวไม่ใช่ผมอ่านหนังสือผมไม่ต้องใส่แว่นไงใส่เฉพาะขับรถตอนกลางคืน
0: ว่ามาเยาวราชก็ต้องแวะร้านนี้ด้วย
7: ขั้นกี่
3: น้ำเต้าทองโห้ยพ.ศ. 2444เลย
0: กี่ปีอ่ะ
3: โอ้เกือบ100ปีแล้ว
0: ดื่มแล้วดีกับสุขภาพสดชื่นด้วยคุณหมอแบบหวานหรือไม่หวาน
4: ไม่หวาน
0: ผมเคยกินแต่สุดหวาน
4: อ๋อเหรอคะงั้นเราต้องชิมหวานดีกว่า
0: เขาจะหวานแล้วก็จะขมปลาย
4: อร่อยมา อร่อยมากนะ
3: ครับผมขอผม
4: ได้ได้ได้ชุ่มคอมากชุ่มคอมาก
3: อันนี้ไม่ได้ใส่น้ำตาลเลยนะขมอ่ะ
0: ขมปีเลย
3: เข้าใจคำว่าขมคอไหมเราก็นึกว่าขมไม่มาก
0: ผสมแบบไม่ขมอ่ะ
3: ดีขึ้นผมน้ำแก้ร้อนใน
0: ใช่
3: แล้วมันมีอะไรแก้ร้อนใจมั้งฮะ
0: เราเป็นคนอย่างเงี้ยเท่าไหร่จ๊ะ
4: 10 บาท
3: ว่ามีแต่แบงค์พัน
0: แหมรีบแบงค์พันเลยซึ่งเรื่องนี้เนี่ยนะครับแบบไหนบอบอกอิ่มแล้วไงไหนหมอบอกอิ่มแล้วไง
1: คุณใหญ่พาซ่าคุณใหญ่พาซ่าทริปตะลุยกินที่เยาวราชกับรายการรุ่นใหญ่พาซ่าเพิ่งเริ่มต้นนะครับที่นี่มีของอร่อยละลานตา มากมายจริงๆครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราพาไปกินลอดช่องเจ้าเด็ดในตำนานกันร้านนี้ครับสิงคโปร์โภชนา
0: แม่หวัดดี
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะแม่ตัวจริงหรอตัวเล็กนิดเดียว
0: นั่นไง
3: ถ้าเราช่องสิงคโปร์นี่ต้องที่นี่จริงๆ
0: ที่นี่ต้องที่นี่เท่านั้นดังมากเนาะกี่ปีแล้วร้านเนี้ย
2: 70 กว่าปีแล้ว
3: โอ้โหรุ่นแรก
2: เป็นต้นตำรับรุ่นแรกเป็นเพื่อนของคุณพ่ออ
3: ันนี้รุ่น2แล้ว
2: ใช่รุ่น3
3: รุ่น3
0: จริงมั้ยฮะที่เขาบอกว่าลอดช่องสิงคโปร์จริงๆแล้วคือมาจากว่าเมื่อก่อนเนี่ยขายอยู่หน้าโรงหนังสิงคโปร
2: ์ใช่ค่ะลูกค้าส่วนมากเขาก็ชวนกันมาทานลอดช่องหน้าโรงหนังสิงคโปร์
3: โอ้โรงหนังสิงคโปร
2: ์ไปๆมา
3: เนี่ยคนไทยชอบตัดลอดช่องหน้าโรงหนังสิงคโปร
4: ์เอาตะทิ้ง
2: คำว่าโรงหนังไปก็เหลือแต่ลอดช่อง
3: อันนั้นรุ่นผมก็เหลือลอดช่องสิงคโปร์รุ่นใหม่รุ่นลูกผมเนี่ย
2: ไปไหน
3: ช่องโปร
2: ช่องโปร
3: เอาขนมเอาจริงๆก๊อฟจริงๆ
0: จริ งเหรออ
3: ้าวเซ็นทันเวอร์เขาเรียกเซ็นเวอร์
0: อ
3: ๋
0: อเหรอ
3: เซ็นทันลาดพร้าวเรียกเซ็นลาด
0: อ๋ออันนี้เดี๋ยวสั่งช่องโปร
3: ช่องโปรสามแก้ว
2: ลอดช่องโปรมา4 ถ้วยเลย
0: แม่ทันด้วยนะแม่น่ารัก
2: ต้องคนก่อนนะฮะคนทั่วๆ
0: ต้องมีเทคนิคใช่ไหม
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: เป็นไงฮะรสชาติ
4: กินมานาน
0: ถ้าถามผมนะ
3: เหนียว
0: เหมือนเดิม
2: เหมือนเดิมค่ะ
0: ผมเคยกินตั้งแต่เด็กๆก็เหมือนเดิม
2: วัตถุดิบแพงแค่ไหนก็ใส่เหมือนเดิมเส้นเนี่ยทำเอง
0: อ๋อเหรอทุกวันนี้ก็ยังนวดเอง
2: ใช่นวดด้วยมือนะคะ
3: ครั้งแรกเลยอ่ะสตาร์ท
0: เริ่ม
3: สมัยก่อน
2: เริ่มขายอ่ะไม่ถึงบาท
3: ไม่ถึงบาท
2: ใช่ค่ะมัน70 กว่าปีแล้วค่ะนี่ขาย25มา2 ปีแล้ว
0: แม่มีปัญหาอะไรเกี่ยวกับสายตาเปล่า
2: วุ้นสายตาเสื่อม
4: วุ้นตาเสื่อม
0: มันเกี่ยวกับต้อกระจกไหม
4: ไม่เกี่ยวค่ะแต่ว่ามันเกี่ยวกับอายุมันเป็นความเสื่อมคล้ายๆกับต้อกระจกก็คือลูกตาด้านหลังอะค่ะมันจะเป็นที่อยู่ของวุ้นเป็นเจลพอเราอายุเยอะหน่อยหรือเราใส่ตาสั้นมันจะสลายกลายเป็นน้ำแล้วบางอันมันก็จะลอย
3: ๆเหนียวๆเป็นน้ำ
4: แต่วุ้นน้ำตาไม่เป็นอะไรนะคะมันเป็นธรรมชาติมันจะลอยไปลอยมา
2: เหมือนยุง
4: บิน อยู่ที่น
3: ั่
4: น
3: แ
4: ต่ไม่อันตราย
0: อ๋อเหรอ
2: เป็นแรกๆนะตกยุงใหญ่เลย
0: เหมือนหน้ารำคาญอย่างเงี้ยหรอ
2: ใช่ค่ะ
0: เอาแล้วรักษาไม่ได้เหรอหมอ
4: คืออยู่ไปสักพักมันจะชินเองค่ะไม่ได้หายไปไหนแต่ตอนนี้ลองถามคุณแม่สิจะเห็นบ้างไม่เห็นบ้าง
2: มันจะเหลือจุดนิดเดียว
0: แม่เป็นมานานยัง
2: ก็เป็นตอนอายุ54มั้ง
0: โอ้ก็คงชินแล้วล่ะ
2: มันตอนนี้68
4: แต่ยังดูสาวมาก
6: รุ่นใหญ่พาซ่า
0: อาการของการเป็นต้อกระจก
4: อาการอย่างแรกเลยอายุเกิน60เนี่ยได้เป็นแน่นอนค่ะ
0: ได้เป็นแน่นอนยินดีด้วยครับพี่ครับผมยินดีด้วยครับ
4: มันเป็นโรคของความเสื่อมค่ะ
3: เดี๋ยวคุณก็เป็นเดี๋ยวคุณก็ตามพัน
4: เพราะนั้นถ้ามันเป็นโรคความเสื่อมอายุเราได้ยังไงเราก็เป็นแต่ว่าเราเป็นชนิดที่เราต้องทำผ่าตัดหรือยัง
0: เวลาเป็นทีละข้างหรือเป็นพร้อมกันครับ
4: เป็นพร้อมกันเพราะต้อกระจกมันเป็นความเสื่อม
0: ส่วนใหญ่
4: ชอบบอกคนไข้แบบนี้เหมือนเวลาเราผมงอกเพราะเราอายุเยอะเนี่ยเราก็ไม่งอกครึ่งหัวเรางอกทั้งหัวเท่ากันเพราะฉะนั้นต้อกระจกเวลาเป็นมันก็เป็นสองข้างพร้อมกันคำถามที่คนไข้ชอบถามว่าเวลาทำผ่าตัดต้อกระจกเนี่ยเป็นเลเซอร์ไหมอันนี้เขาจะสับสนกับเลสิกอะค่ะต้อกระจกเราทำข้างในใช่ไหมคะแต่เวลาเรายิงเลสิกเรายิงที่กระจกตานั้นนี่คนที่อายุน้อยๆแล้วมีสายตาสั้นสายตายาวยังอยากจะแก้ค่าสายตาเราจะไม่ไปยุ่งกับเลนเพราะเลนยังใสอยู่เราก็จะมายิงเลสิกข้างหน้าแก้ค่าสายตาที่ด้านหน้า
3: คุณหมอยิงตรงตาดำหรือตาขาวครับ
4: ตาดำค่ะตาดำ
3: ตาดำเลยอ่ะ
4: ตาดำก็คือกระจกตาที่เราเห็นเป็นสีดำก็คือม่านตาคนเราเป็นสีดำม่านตาอยู่ข้างใน
3: ครับ
0: คือเราจะเปิดเขาออกมา
4: ถ้าเป็นเลสิกอะค่ะมันจะมีตัดเปิดกระจกตาแล้วยิงเลเซอร์แล้วปิดกลับคืนเข้าไปแต่ถ้าเป็นต้อกระจกเราไม่เปิดนะคะ ลาผ่าก็คือเราเจาะรูค่ะแผลเล็กๆเ

0: จิ้มเข้าไปเนี่ย3มิลแผลไม่เกินนี้ละตอนนี้ขนาดเล็กสุดก็คือ 2.2 มิล
1: เจาะลูกตา
0: 2มิลเองนะ
2: ตาดำเนี่ยนะตาดำเนี่ย
1: เหมือนเวลาผมดูหนังไอ้เนี่ยฮอลลีวูดอะที่มันชอบเอาเหล็กทิ่มไปเงี้ยอย่างนั้นเลยเหรอ
0: ใช่แต่เราฉีดยาชาแค่ไม่เสร็จ
3: แล้วก็จะมีหัวอัลตราซาวด์เข้าไปแล้วก็ไปเจาะปูดที่ตัวต้อกระจกที่อยู่ข้างในค่ะเราจะใช้อัลตราซาวด์เนี่ยเป็นตัวสลายต้อให้มันเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็ดูดออก
4: แล้วเลนใส่ไปยังไง
0: ครับเลนที่เราใส่เราใส่เลนพับตัวเลนที่เราจะใส่เข้าไปเนี่ยขนาดออปติกของมันเนี่ยกลมๆเนี่ยประมาณ6มิลแล้วเราจะมีตัวพับครึ่งนึงก็แผ่3มิลจะใส่เข้าไปแล้วไปกลาง
5: พับแล้ว3มิลแล้วก็ใส่เข้าไปโอ้โห
1: ถ้าเกิดไม่ผ่าปล่อยไว้ตาบอดไหมครับ
0: ก็คือมองไม่เห็น
1: บอด
0: เข้มมากๆมองไม่เห็นแล้วก็
1: เหมือนบอดอยู่ดี
0: ถ้ามันมีพวาแทรกซ้อนมันมีต้อหินได
5: ้เอามาอีกรออีกต้อเลย
0: ความดันตามันขึ้นสูงได
5: ้กระจก
0: แต่ไม่ได้เป็นทุกคนบางคนถ้าทิ้งไว้นานๆอาจจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้
1: แล้วถ้าเกิดเราผ่ามันจะแบบกลับมาหาย 100% มั้ยฮะ
0: พอเราผ่าเสร็จใช่มั้ยคะเลนที่เราเปลี่ยนจากที่ขุ่นๆนี่มันใสปิงแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นได้เท่าตอนเด็กๆเลยแต่ว่ามีข้อแม้คือจอประสาทตาต้องปกติหมายถึงว่าตำแหน่งที่เราใช้ในการมองภาพนี่คือด้านหลังถ้าเทียบกับกล้องถ่ายรูปก็คือเหมือนฟิล์มแล้วต้อกระจกคือตัวเลนส์งั้นถ้าเราเปลี่ยนเลนส์เข้าไปแล้วเนี่ยแต่ฟิล์มเราเสียภาพมันก็ไม่ชัด
1: และไอ้เจ้านี่เขาจะเสื่อมบ้างไหม
0: ตามอายุจริงๆมีบ้างก็ต้องตรวจค่ะงั้นก่อนผ่าตัดจริงๆเนี่ยหมอตาทุกคนก็จะตรวจว่ามีโรคอื่นซ่อนอยู่ไหมมีต้อหินซ่อนไหมมีจอประสาทตาเสื่อมซ่อนไหมและเราก็จะอธิบายให้ฟังว่าผ่าแล้วโอกาสที่การมองเห็นจะกลับมาเป็นปกติเนี่ยมากน้อยแค่ไหน
1: มาครับมาครับนี
0: ่
1: ร้านสวยจับในเอ็กนี่คือดังมากเหมือนกันมาก็ต้องมากินที่นี่นี่เรามาตอนกลางวันนะถ้าตอนกลางคืนนี่โอ้โห
0: รถติด
1: รถติด คนคนรอยาวเลยครับเดี๋ยวเราจะมาชิมกันหน่อย
6: มาเที่ยวเยาวราชโปรดอย่าพลาดนะร้านก๋วยจับเชิญเลยขอรับร้านก๋วยจับชื่อว่านายเอ็กมาได้ทั้งบุรุษทั้งสตรีและทั้งมีเด็กก๋วยจับร้านนายเอ็กและผู้ใหญ่หรือเด็กและที่เยาวราชเราโปรดอย่าพลาดอร่อยสิ้นดีมีที่เดียวในเมืองไทย
1: ปัจจุบันนี้งานแหล่ยังรับอยู่เยอะไหมคร
6: ับ ก็รับฮะทำขวัญนาคด้วย
1: เป็นหลักเลยไหม
6: เป็นหลักเลย
1: เดือนนึงเอาแบบว่าไม่ได้เลย
6: คือไม่ได้เลยอ่ะ
1: ไม่เสียแรงที่ส่งให้
6: บ้ามันต้องได้บ้างสิ
1: เอาแบบว่า30วันเคยมากสุดกี่วัน
6: ปัจจุบันเนี่ยนะมันจะมีเฉพาะศุกร์เสาร์งั้นบวชอ่ะ
1: อ๋อเหรอ
6: เอาว่าสะดวกไงทำหัวหน้าวันศุกร์กินเลี้ยงวันเสาร์ข้าราชการก็หยุด
0: น่ากินมากเลย
1: โอเคมาแล้วมาแล้วหมอครับปกติถ้าหากอยู่ที่โรงพยาบาลทานเยอะขนาดนี้
0: ไม่ไหวละค่ะนี่จอดไปตั้งแต่ร้านแรก
1: ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยนะครับในบอบอกอิ่มแล้วไงในหมอบอกอิ่มแล้วไง
0: ของอร่อยแล้วจริงไม่รู
1: ้ใส่หน้าว่ะเฮ้ยนางใส่หน้าไม่รู้ไม่ชี้ว่ะเอาหมอมีอย่างนี้ด้วยอย่างเงี้ยจะอร่อยอ่ะ
0: อร่อย
1: เอออร่อยจริงอ่ะเอาอะไรทีมงานเช็ดน้ำลายอะไรกันน่ะอะไรคุณทำงานกันไปสิครับพวกผมก็ทำงานของผม
0: อร่อยค่ะเข้มข้น
5: เนาะทานลิ้นหมูลิ้นหมูนุ่ม
1: แล้วก็ตัวน้ำซุปเขาเนี่ยนะครับหอมเค็มบางๆหวานนิดๆแต่ว่าเขาเอาตัวพริกไทยมาเป็นตัวชูรส
0: พริกไทยเด็ดมาก
1: มันก็เลยขับทุกรสชาติออกมาแบบดีมากอ่ะโด่งดังมากของร้านเขาก็คือหมูกรอบต้องทานแล้วทานกับน้ำซุปนะอย่างนี้เลยสุดยอด
5: สวมแล้วสิคนเยอะแยะคนแน่นร้านเลย
1: อร่อยจริงๆเลยอ่ะ
6: มาทีเยาวราชโปรดอย่าพลาดมาร้านนี
1: ้เราต้องรอสักพักนะเพราะว่าไลน์แมนสั่งไป 1,600 ลูก
6: 1,800 ลูก
7: คุณใหญ่พาซ่าคุณใหญ่พาซ่าก
8: ลับมาซ่ากันต่อกับรุ่นใหญ่พาซ่าและเรื่องราวของโลกต้อกระจกครับก่อนจะไปฟังความรู้เรื่องดวงตาเดี๋ยวขอพาไปเดินเที่ยวตลาดสดเยาวราชเพิ่มอาหารปากกันอีกสักหน่อยใครอยากจะช้อปปิ้งของสดหรือของแห้งสไตล์อาหารจีนที่นี่มีครบทุกอย่างครับ
1: เนี่ยฮะก็จะมีแบบเอาง่ายๆอยากได้อาหารอะไรเกี่ยวกับเมืองจีนมาที่นี่อันนี้เป็นพวกชาต่างๆหอมเลยนะเดินผ่านปุ๊บหอมนี่อะไรเนี่ยบะจาง

0: ตายไหมป้าจ่างมันลูกมันเล็กเนี่ย
1: อันนี้เขาเรียกกีจาง
0: นี่กีจาง
2: นี่ห่อแล้วนะถ้าขี้เกียจแกะนะนี่อย่างนี
3: ้กินง่ายเลย
4: แต่นี่จะเหนียวกว่าค่ะ
2: เอาช้อนตักกินได้เลย
0: มันเหมือนอะไรครับเหมือนแป้งขนม
4: มันเป็นข้าวเหนียวค่ะไม่เหมือนนะคือข้าวเหนียวเลย
1: ข้าวเหนียวทำจากข้าวเหนียวกับน้ำด่าง
0: หวานใช่ไหม
1: ไม่หวานจืด
4: น้ำตาล
2: ต้องจิ้มกับน้ำตาล
3: ทานเล่นๆอย่างเงี้ยหรอคะทานเล่นๆเลย
2: คุณหมอไม่เล่นนะอิ่มนะ
0: ใช่มันแป้งนะ
2: ไม่อิ่มนะคุณหมอ
1: ลองชิมดูครับ
3: โอ้มันเป็นแบบเหนียว
2: ๆจืดเลยอ่ะ
1: ตัวนี้เป็นแบบที่มัดใบไผ่แต่ของที่บ้านนี่ข้างในจะมีเป็น
3: แต่คือเหมือนกันเลยใช่ไหมคะ
1: เหมือนกันแต่อันนี้จะมีไส้เผือกกวนอยู่ข้างในด้วย
2: นี่ใส่ไส้
0: อัน
2: น
0: ี้
4: แต่
0: ถ้
4: าม
0: ั
4: ดไปชิมเหมือไม่ว่าหรอ
0: เออ
3: ไม
0: ่
3: เหลือที่ไม่เหลือที่แล้ว
0: ยุหน้าดูอธิบายไม่ถูก
2: ต้องกินน้ำตาล
1: จะให้อร่อยกินกับน้ำตาลถ้าเป็นโบราณจริงๆเขาไม่กินกับน้ำตาลกินกับน้ำเชื่อม
2: น้ำเชื่อม
0: มันมีพวกวิตามินอะไรบำรุงไหมครับ
3: ทีนี้เนี่ยโดยงานวิจัยที่อ่านมาทั้งหมดเนี่ยมันไม่มีอะไรที่กินเข้าทางปากแล้วทำให้ตาดีขึ้น
2: ไม่มีอะไรที่กินทางปากแล้วทำให้ตาดีขึ้นไม่มี
3: แต่ถามว่าหมายถึงว่าไม่ให้ทานไหมจริงๆแล้วแต่คนไข้ค่ะถ้าเกิดว่ามันเป็นวิตามินที่มีอย.แล้วกินแล้วไม่มีตับอักเสบเพราะวิตามินเนี่ยทานมากๆเนี่ยทำให้ตับอักเสบ
0: ทานอาหารดีกว่าเน
3: า
0: ะ
3: จริงบ้านเราเนี่ยอุดมสมบูรณ์ถ้าเราทานอาหารครบ5หมู่เนี่ย
0: งั้นคุณหมอแนะนำอาหารที่ควรจะทานเพื่อบำรุงเรื่องสายตาหน่อยครับ
3: จริง
2: ยังจะบำรุงสายตาเขาบอกว่ากินเข้าไปมันบำรุงไม่ได้อีนี่ก็จะให้บำรุงอยู่
0: มันเข้าไปเสริมไง
2: อีกแล้วยังจะเสริมอีก
3: เป็นอาหารที่ไม่ดีดีกว่าค่ะ
0: อยากกิน
3: ที่ทานแล้วเนี่ยอาจจะมีเรื่องของต้อกระจกมากขึ้นถ้าคุณเป็นเบาหวานอยู่ถ้าเราไม่ควบคุมการรับประทานอาหารทานแป้งมากน้ำตาลในเลือดสูงคนที่เป็นเบาหวานแล้วน้ำตาลสูงตลอดเนี่ยต้อกระจกจะเป็นเร็วแต่ถ้าเราไม่ได้เป็นเบาหวานจริงๆแล้วเราสามารถย่อยสลายแป้งได้หมดก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่จริงๆอ่ะไม่อยากให้กลัวมากเพราะว่าต้อกระจกอะค่ะจะชอบบอกคนแค่ว่าง่ายๆเหมือนเราใช้รถมานานๆเนี่ยล้อรถเราก็ต้องเปลี่ยน
2: เป็นสับคุณหมอ
3: มันเห็นภาพชัด
2: ฉีดยาเจ็บนิดนึงนะโอ
3: ้
2: โหแต่โคตรเจ็บเลยเจ็บนิดเดียว
0: เรามาแวะร้านนี้กันหน่อยนะครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับพี่จ๋าขายอะไรบ้างเนี่ย
5: ตอนนี้จะช่วงเทศกาลบ้าจ่าก็คือลูกบัวเผือกปั้นไข่แดงแปะกล้วย
0: อันนี้ทำบ้าจ่าได้หมดเลย
5: เครื่องใช่ตรงนี้เครื่องบ้าจ่า
0: พี่จ๋าครับพี่จ๋ามีปัญหาเรื่องสุขภาพบ้างไหม
5: มีเรื่องตา
3: เป็นยังไง
0: จากรามา
5: สั้นเอียงยาว
0: โอ้โหสั้นเอียงยาวควรจะผ่าออกมาครับไม่ใส่ผ่าออก
3: อันนี้เป็นมานาน
5: เริ่มตรวจนะเมื่อปีที่แล้ว
3: เอาแปลว่าตอนเด็กๆไม่เป็นเพิ่งมาเป็นตอนน
5: ี้ค่ะใช่มา2ปีหลัง
3: ใส่แว่นแล้วยังชัดอยู่ใช่ไหมคะ
5: ใช่นี่แต่มองไกลนี่เบอร์นะเวลาจะนั่งรถเมล์เบอร์1เนี่ยจะขึ้นผิดเป็น4
0: จริงป่ะ
5: หรือไม่ก็เบอร์7
0: อุ๊ยจริงๆมองไม่ชัดนะหมอใช่มั้ย
3: ไม่แต่ว่าอย่างเงี้ยแสดงว่ามันเริ่มจะมีต้อกระจกค่
5: ะ
3: ถ้าใส่ตามันก็เลยเปลี่ยนแต่ใส่แว่นแล้วยังดี
5: ต่อลมมั้ยต้อลม
3: ต้อลมมีนิดหน่อย
5: แล้วจะให้ไม่ให้มันกระจายรักษาไง
3: ต้อลมอ่ะค่ะก็ใส่แว่นกันแดดกันลมอย่าเปิดพัดลมเป่าตาโดยตรงหยอดน้ำตาเทียมด้วยแล้วกันระคายเคืองตา
5: ใช่เคืองตามากแล้วอาหารบำรุงสายตาเรามีอะไรบ้าง
3: แต่จริงๆอาหารบำรุงเนี่ยมันไม่มี
5: เขาบอกผักบุ้ง
3: จริงๆวิตามิน A เนี่ยมันเราทานอาหารไปมันได้เพียงพออยู่แล้วถ้ากินเป็นพวกนี้กินเป็นอาหารไม่มีปัญหาแต่ว่าต้อกระจกเองอ่ะเรากินผักบุ้งยังไงต้อกระจกอ่ะพออายุมันได้ก็เป็นอยู่ดีค่ะ
5: ทุกคนต้องเป็นใช่ไหมตามวัยใช่ไหม
3: ตามวัย
0: แล้วเหมือนเช่นเคยนะครับคำถามจากทีมงานทีมงานถามว่ามีท่าบริหารดวงตาไหมครับคุณหมอ
3: มันจะมีแบบแช่แบบต้องกอกตาเป็นโยคะตาอะไรเงี้ยจริงๆถามว่าทำไม่ได้เสียหายอะไรแต่ได้ประโยชน์ไหมมันไม่ได้มีงานวิจัยรองรับแต่อย่างนึงที่ห้ามค่ะจริงๆอยากจะมีอันที่ห้ามมากกว่าม
0: ีด้วยเหรอ
3: มันจะมีคลิปที่แชร์มาว่าให้กดตาแล้วปล่อยอันนี้ห้ามทำ
0: อุตายทำบ่อยใช่ไหมอ่ะ
3: เพราะว่าถ้าเรากดตาแล้วปล่อยเนี่ยมันเหมือนกับเราทำให้ตาตัวเองเป็นต้อหินค่ะกดให้ความดันมันสูงพวกประสาทตาจะโดนทำลายเพราะฉะนั้นเนี่ยห้ามกดตา
2: อ๋ออย่างเวลาผมสังเกตดีเวลาผมง่วงๆแล้วขับรถเนี่ยผ้าเย็นชุบน้ำแข็งเย็นเจี๊ยบเนี่ยแล้วโปะเนี่ยพอออกมาโล่งสว่างอย่างนี้ดีใช่ไหม
3: แต่ถ้าประคบเนี่ยไม่มีปัญหานะคะประคบได้แต่ว่าก
2: ด
3: แบบเอามือกดลงไปเลยแล้วปล่อย
0: มันปวดตาไงหมอเนี่ยกดอย่างเงี้ยปวดตา
3: ประคบอย่างที่คุณ
0: ดีกว่าใช่ไหม
3: ใช่
0: เนี่ยร้านอาแปะเนี่ยดังมากนะ
2: ดีจริงฉันอร่อยจริงฉันขายตรงไหนก็ต้องมีคนไปกิน
0: นี่คือร้านขนมจีบที่อร่อย
3: ไม่ใช่แล้ว
2: อันนั้นมันซาลาเปา
3: เอาทุเรียน
0: ใจมันลอยไปอันนู้นสิ
2: มานี่มาทางนี
0: ้แหมอยากจะโดนสักผู
3: ไปถึงเปลือกใช่ไหมครับ
0: สวัสดีครับแปะผมจะมาชิมหน่อยเขาบอกว่าร้านแปะอร่อยมากขายยังไงครับ
6: 3 บาทครับ
0: ลูกละ3 บาท
2: ไปถามว่าขายไงก็เอาตังค์ให้เขาเขาเอาของให้เราแปะครับอันนั้นขนมจีบแล้วนี่อะไรครับเนี่ย
6: กระเพาะหมู
0: กระเพาะหมู
2: ซุปกระเพาะหมู
3: กระเพาะอย่างจริงจัง
2: อันนี้เราไปหั่นทานได้เลยใช่ไหมครับ
6: กินได้ค่ะ
0: โอ้โหน่าทาน

0: าเนาะอุดหนุนขนมจีบก่อน
1: เอาสัก10ลูกก่อน
0: อ่ะ
1: คุณผู้ชมครับ
2: รอคิวรอคิว
1: เราต้องรอสักพักนะ
2: รอคิวนะต้องรอ
1: เพราะว่าไลน์แมนมาเนี่ยสั่งไป 1,600 ลูก
3: 1,800
4: ลูก
3: เหรอ
2: ผมไม่ได้พูดเล่นนะ
1: นี่ผมพูดเล่นนะเนี่ย
2: เราดูแกนับเลยนับทีละลูกทีละลูกเมื่อไหร่จะถึงคิวเราเนี่ย
1: เพลินๆแต่บอกแต่ไม่รีบ
0: เอาละฮะเราได้เวลาชิมกันแล้วนะ10ลูกแบ่งแล้วคนละ3
4: ต้องแบ่งก่อนเดี๋ยวแย่งกัน
0: 3
2: ขอลูก
0: 4พอไหมครับ
2: ผมก็คุณหมอ
4: 2ลูกก็พ
2: อผมเป็น4แล้วคุณ6
0: เอาพูดเองนะอย่ามาขอเพิ่มนะ
4: จำจน
0: โหอธิบายไม่ถูกเลยอ่ะมันอร่อยอ่ะมันไม่เลี่ยน
2: ที่อื่นเนี่ยเขาจะลูกใหญ่เกิน
4: ใช่อ
2: ันนี้ลูกเขาพอดีคำพอดีความอร่อย
0: ใช่
2: แล้วอยากจะให้กินต่อเม็ดต่อไปต่อไป
0: อร่อยขนาดนี้เดี๋ยวผมจะพาพี่บุญทนไปแหล่ให้อาแปะหน่อย
2: ต้องให้กันหน่อย
0: ไปไปไปไปครับ
2: มาทีเยาวราชโปรดอย่าพลาดมาร้านเนี้ยขนมจีบของแปะเสียแหมเงี้ยอร่อยจริงๆนะแต่ผมชอบไอ้นี้ดูสิท่านผู้ชมอันนี้ไม่ใช่ขนมก็คือกระเพาะหมูกระเพาะหมูดูครับท่านไม่ถึงพันท่านคงรู้โอ้ปลาติดกระเพาะหมูท่านมาดูกันจริงๆไงเยาวราชนะที่แปะเสียนะมาแบบนี้ทั้งผู้ชายผู้หญิงนะบอกให้ท่านรู้กันจริงๆเนียบนิ่งคือกระเพาะหมู
0: แปะเสีย
5: ยังมีเด็ก
1: ๆสุดยอดมาเดินเที่ยวเยาวราชกันวันนี้เป็นไงบ้างครับ
2: วันนี้สดชื่นไม่มีแดดทุกครั้งมาแล้วหน้าเกรียมเลย
0: โชคดี
2: พ่อวันนี้อากาศดี
0: แล้วหนังท้องเป็นยังไง
4: ท้อง
0: หนังตาเป็นไง
4: สดใสเลยค่ะตอนนี
2: ้หนังท้อง
4: ยังไม่หลับ
2: ตาไม่เป็นท่อไม่เป็นต้อกระจก
0: ก็เดี๋ยวดูกันนะครับว่าครั้งหน้าเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนกันติดตามดูนะครับกับรายการรุ่นใหญ่พาซ่านะจ๊ะวันนี้ลาไปก่อนนะครับก่อนเราจะไปดังๆสักทีนึงฮะประกาศความยิ่งใหญ่ของเรานี่คือรายการ
6: รุ่นใหญ่พาซ่า
7: จะไม่กินผมจะหยุดเพราะว่าผมคนรักเมียเมียผมมาผมจะเอาไปให้เมียกินครับ
2: เล่นนอกจอเลยอ
7: ่ะรายการเราสดอยู่แล้วอาจารย์เมียจะกินอะไรจ๊ะฮะอ้าวตายโหงเมียตัวจริงมาก็ลืมดู
8: มีอยู่นี่
7: อ๋อนี่แหละ
8: ไม่ก
7: ิน
8: ใช่ไหม
7: อร่อยเมียกิน
8: ขอบมาก
7: เออขอบด้วยเอาไหมไม่ได้กิน
2: พูดแล้วหลุดไปนะ
7: ครับผมเมียแค้นว่ะ
9: หุ่นใหญ่พาซ่า
10: และรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
11: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
12: นายคือใครเนี่ย
11: ฉันชื่อ DLTV
12: ดูด้านซิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
11: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
12: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
10: เหรอออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

จริญสุขท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้รายการธรรมะของเราก็กลับมาพบกับท่านทั้งหลายอีกเช่นเคยต่อจากนี้ไปโลกใบนี้จะไม่เหมือนเดิมต่อจากนี้ไปคนที่อาศัยอยู่บนโลกใบนี้ก็จะไม่เหมือนเดิมโลกใบนี้อยู่ในภาวะที่ไม่แน่นอนผันผวนคลุมเครือกำกวมแล้วก็คาดไม่ถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นบนโลกใบนี้จะมีผลกระทบรุนแรงมากกว่าเดิมจะไม่มีคำว่าทางสายกลางจะมีแต่ความสุดโต่งในหลักพระพุทธศาสนาของเรามีหลักคำสอนที่เด่นชัดที่สุดก็คือเว้นจากความสุดโต่งหันมาดำเนินทางสายกลางรักษาความพอดีพอเพียงนี่เอาไว้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ทรงเน้นเรื่องความสมดุลเรื่องทางสายกลางเรื่องความพอดีพอเพียงเนี่ยก็คือหลักมัชฌิมาปฏิปทาพระองค์ท่านทรงเน้นมาตลอดสอนให้คนทั้งหลายได้เข้าใจถึงความสมดุลของธรรมชาติของคนเราทั้งหลายที่อยู่กับธรรมชาติถ้าไม่สมดุลเราก็จะเกิดทุกข์เป็นอย่างนี้มาทุกมุมโลกให้เราได้เห็นแล้วต่อจากนี้ไปเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงในทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นด้านเทคโนโลยีการศึกษาวิทยาศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นด้านนวัตกรรมอะไรที่แปลกๆที่มนุษย์คิดค้นขึ้นมาจากสติปัญญาอันชาญฉลาดของมนุษย์เราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างจะไปในทางลบในทางแย่งชิงในทางเอารัดเอาเปรียบกันมากยิ่งขึ้นกิเลสของมนุษย์ก็จะแสดงออกอย่างรุนแรงรวดเร็วยิ่งขึ้นมนุษย์จะแสดงความเห็นแก่ตัวมนุษย์จะแสดงความรักโลภโกรธหลงอิจฉาพยาบาทต่อกันเนี่ยชัดเจนขึ้นเรื่องอยู่ในที่ลับก็จะมาขยายปรากฏในที่แจ้งเมื่อก่อนการแสดงบนเวทีนักร้อง

ต้องนุ่งห่มมิดชิดเดี๋ยวนี้ต้องเปิดเผยให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้การแสดงก็เป็นศิลปะวัฒนธรรมประเพณีแต่ปัจจุบันนี้ต้องแสดงสนองกิเลสตัณหาราคะของมนุษย์ให้ได้มากที่สุดยางอายของมนุษย์หลุดออกจากจิตใจของเขาหมดแล้วใช่หรือไม่เพียงเพื่อต้องการเรตติ้งรายได้เพียงเพื่อต้องการอัตลักษณ์ของตัวเองใช่ไหมเพียงเพื่อต้องการยอดวิวเพียงเพื่อต้องการให้ตัวเองมีอัตราตัวตนขึ้นมาเป็นที่รู้จักถือเรียกภาษาสมัยใหม่เขาเรียกหิวแสงพอหิวแสงได้แสงสร้างอะไรผิดๆเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์เสร็จแล้วก็ได้แสงพอได้แสงก็มีคนรู้จักมีคนติดตามเงินทองข้าวของก็จะตามมายอดไลค์ก็จะสูงขายของขายสินค้าก็จะถล่มทลายเร็วขึ้นขายได้แบบเทน้ำเทท่าฉะนั้นมนุษย์ของเราจึงทำอะไรสุดโต่งเพื่อรวยเร็วโตเร็วสำเร็จรูปเร็วชีวิตสำเร็จรูปเร็วเนี่ยเขาเรียกว่าชีวิตโอปปาติกะเกิดขึ้นเร็วไม่ต้องตั้งครรภ์ไม่ต้องอยู่ในครรภ์ของแม่โตขึ้นมาเลยโอปปาติกะก็จะกลายเป็นชีวิตหุ่นยนต์ละทีเนี้ยพอเกิดขึ้นจากโรงงานเสร็จสามารถที่จะมีมือมีหูมีตาทำงานแทนมนุษย์ได้ยิ้มได้โต้ตอบได้เป็นเหมือนคนจริงๆนี่แหละแต่เป็นคนพลาสติกเป็นคนเครื่องยนต์อยู่ข้างในเรียนแบบมนุษย์หัวใจตับไตไส้พุงต่างๆเรียนแบบจำได้พูดได้เสียงต่างๆได้ถ้าจะมีคนเอาธรรมภาพไปทำเป็นหุ่นยนต์นั่งพูดธรรมะอย่างนี้ก็จะพูดได้ทั้งวันทั้งคืนแต่ต้องเสียบปลั๊กนะต้องมีแบตเตอรี่ให้นะนี่แหละโอปปาติกะกำลังเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายตอนนี้โรงงานผลิตเครื่องยนต์รถยนต์เมื่อก่อนใช้คนเดี๋ยวนี้ใช้เครื่องยนต์ใช้หุ่นยนต์ใช้โรบอทถูพื้นบริการเก็บถาดอาหารเก็บเงินต่อไปนี้ใช้หุ่นยนต์หมดใช้เทคโนโลยีหมดท่านทั้งหลายจะเห็นว่าแม้แต่ร้านค้าก็ปิดตัวลงไปเยอะแยะมากมายมนุษย์สั่งซื้อสินค้าผ่านออนไลน์ผ่านอากาศอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้แต่ว่าส่งมาให้เราได้มีรถขนส่งอาชีพที่กำลังเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าถ้าใครทำอาชีพขนส่งก็จะเจริญรุ่งเรืองเพราะอะไรเพราะคนมันจิ้มซื้อจิ้มสั่งแต่ไม่มีคนส่งฉะนั้น delivery รถส่งของข้าวปลาอาหารตึก20ชั้นสั่งข้าวหมกไก่นอนขึ้นไปถึงชั้นที่20นอนสบายหน้าปากซอยไม่ต้องลงมานะเขาส่งให้ได้ท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปนี้จะเป็นอย่างนั้นจริงๆมนุษย์ไม่กักตุนอะไรสั่งซื้อหมดไม่รู้สินค้าโกดังอยู่ที่ไหนแต่ว่าถึงเราภายใน1วัน2วัน3วันอยู่ต่างประเทศก็มีส่งมาถึงเราได้หมดเพราะเขาประกาศขายทุกอย่างบนโลกออนไลน์ฉะนั้นชีวิตของเราจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากต่อจากนี้ไป

จะมีโรงเรียนไหมจะมีมหาวิทยาลัยไหมจะมีธนาคารหรือไม่จำเป็นหรือไม่ก็ไม่แน่เพราะในอนาคตเงินที่เป็นกระดาษจะไม่มีมันเปลี่ยนแปลงไปซะทั้งหมดแต่มันมีสิ่งหนึ่งซึ่งมันเปลี่ยนแปลงไปไม่ได้นั่นก็คือมนุษย์ต้องกินข้าวปลาอาหารต้องกินของหยาบพืชผักแต่ถ้าเรายังทำให้พืชผักเต็มไปด้วยสารพิษเพื่อหวังผลกำไรนั่นคือการทำร้ายตัวเองทำลายมนุษยชาติทำลายยีนความเป็นมนุษย์ทางด้านร่างกายเนี่ยนี่แหละท่านสาธุชนทั้งหลายอยากให้ท่านทั้งหลายกลับมาคิดทบทวนกลับมาคิดว่าโลกต่อจากนี้ไปจะต้องเป็นโลกที่โอนอ่อนผ่อนปรนเห็นอกเห็นใจกันมากยิ่งขึ้นคนในที่ทำงานโปรดเห็นใจกันถ้อยทีถ้อยอาศัยค่อยคุยกันอย่าสุดตรงอย่าคิดว่าเราทำได้อย่าคิดว่าเรามีอำนาจอย่าคิดว่าเราเป็นผู้บริหารสั่งการอะไรได้สำรวมวาจาบ้างไม่ใช่อยากด่าอยากไล่อยากกำจัดก็กำจัดใครไม่เห็นต่างเรากำจัดทิ้งคุยกันจับมือกันคุยนั่งคุยกันเพราะเบื้องหลังความทุกข์ของมนุษย์เนี่ยมันไม่เหมือนกันเราไม่รู้ว่าเบื้องหลังของคนคนนั้นเป็นอย่างไรเด็กที่ไปโรงเรียนสายครูก็ทำโทษแต่พอไปดูเบื้องหลังแล้วปรากฏว่าเด็กคนนี้ต้องดูแลคุณแม่ที่ป่วยติดเตียงแต่เด็กไม่บอกว่ามีแม่ป่วยติดเตียงต้องหาข้าวปลาอาหารให้แม่กินก่อนเห็นหรือยังว่าพอไปรู้เบื้องหลังเขาแล้วเนี่ยก็สงสารเด็กคนนี้มีคนคนหนึ่งเขาก็ไปใส่บาตรใส่รองเท้าพระก็บอกว่าถอดรองเท้าก่อนโยมไม่ให้ใส่บาตรแต่เขาก็ไม่พูดอะไรเขาก็ไม่ได้ถอดแต่อยากใส่บาตรพระก็บอกว่าถอดรองเท้าก่อนโยมไม่ถอดถอดก็ไม่เปิดบาตรรับ ความเคร่งพระกลับมาโยมก็ยังรอใส่บาตรอยู่ไม่มีพระรูปใดเปิดบาตรใส่รับบาตรโยมวันเกิดวันนั้นก็เลยเสียใจในที่สุดก็เลยถอดรองเท้าตามที่พระบอกถอดรองเท้าออกมาปรากฏว่าขาเทียมใช้ขาเทียมถอดรองเท้าไม่ถนัดขาเทียมขาขาดนะเห็นหรือยังว่าเบื้องหลังของบางคนเราไม่รู้เราจะเอาความคิดปกติธรรมดาไปตัดสินคนทุกคนไม่ได้ความทุกข์ของคนบางคนมีเบื้องหลังที่น่าเห็นใจถ้าผู้ใหญ่ตัดสินผู้น้อยเพียงแต่ลงโทษให้เขาเจ็บช้ำน้ำใจเปล่าเป็นการผลักมิตรให้เป็นศัตรูคนแล้วคนเล่าจาก1ก็กลายเป็น2 3 4 5ในที่สุดมิตรที่กลายมาเป็นศัตรูเนี่ยก็จะไปทำร้ายท่านที่ประทุษร้ายเขาไม่เกิดประโยชน์อันใดเลยฉะนั้นท่านจึงบอกว่าเมตตาธรรมค้ำจุนโลกหมายความว่าให้มองเห็นสิ่งที่อยู่เบื้องหลังความทุกข์ของเขาบ้างไปดูบ้างว่าเขามีความจำเป็นเรื่องใดมีความจำเป็นเรื่องอะไรถ้าคนมาที่วัดเราจะรู้ทันทีว่าอยากทำบุญแน่นอนเลยอยากทำบุญเบื้องหลังของการทำบุญก็มีหลายรูปแบบเช่นอุทิศส่วนกุศล
ทำบุญวันเกิดทำบุญเพื่อสมทบทุนเรื่องในอ

รับฟังได้ไหมอาตมาภาพก็ถามว่าก็ตอบว่ารับฟังได้คุณโยมความทุกข์ของคุณโยมมีอะไรก็ใช้ธรรมะเยียวยาบำบัดได้เขาบอกว่าเขามีความทุกข์อันหนึ่งที่ดึงออกจากใจไม่ได้เลยนั่นคือเป็นผู้หญิงท้องแล้วก็ไปทำแท้งถูกข่มขืนแล้วก็ทำแท้งเพราะไม่รู้ว่าลูกที่อยู่ในท้องเนี่ยเป็นลูกใครเมื่อเขาทำแท้งก็มีความรู้สึกว่าฆ่าคนตายทำผิดมันก็อยู่ในใจของผู้หญิงที่เป็นแม่ที่ตั้งครรภ์เนี่ยอยู่ตลอดเวลาเอาออกไม่ได้เอาความรู้สึกนี้ออกไม่ได้อาตมาภาพก็เลยบอกว่าเหตุการณ์เหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะวันนี้แม้แต่ในอดีตการก็เกิดขึ้นเยอะแยะมากมายบางคนเป็นลูกไม่มีแม่ไม่มีพ่อไม่รู้ว่าเป็นใครลูกใครคนเก็บมาเลี้ยงจากถังขยะเก็บมาเลี้ยงเติบโตขึ้นมาก็เป็นหมอก็มีเป็นวิศวกรก็มีเป็นประธานาธิบดีก็มีขึ้นอยู่กับการเลี้ยงดูบุญของเขาด้วยแต่ไม่เป็นไรคุณโยมคุณโยมตัดสินใจเอาลูกออกตามคำแนะนำของหมอเนี่ยก็ดีแล้วเพราะเขามีบุญแค่นั้นเขามาเกิดได้แค่นั้นเขาอาจจะเกิดมาแล้วพิกลพิการปัญญาอ่อนซึ่งเขาจะทุกข์ตลอดชีวิตเขาตายตั้งแต่ยังไม่ได้เกิดเนี่ยก็ดีแล้วอย่าคิดมากไปโยมเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้แล้วทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เขาไปเถอะเห็นหรือยังเบาเลยทีนี้เขามีความรู้สึกเบามากเพราะอะไรเพราะธรรมะที่ไปผ่อนคลายอารมณ์จิตใจความเก็บกดทางด้านจิตใจของเขาเนี่ยให้ผ่อนคลายลงท่านสาธุชนทั้งหลายการอยู่ร่วมกันในสังคมถ้าเราเอาความสำเร็จเป็นหลักเราก็จะมีอารมณ์การทำงานการแข่งขันการสั่งการดุเดือดเอาการแข่งขันเป็นหลักนี่ดุเดือดทุกคนทำงานหามรุ่งหามค่ำความเครียดก็จะเกิดขึ้นเขาบอกว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยเป็นคนที่เอาความสำเร็จเป็นหลักคนจีนเวลานี้ก็เช่นเดียวกันเอาความสำเร็จเป็นหลักจีนเปิดประเทศยังไม่ถึง100ปีเลย70กว่าปีปรากฏว่าพัฒนาประเทศแซงสหรัฐอเมริกาที่ใช้เวลาพัฒนาประเทศถึง200ปีเห็นหรือยังว่าแตกต่างกันมากเพราะว่าความเข้มข้นเอาจริงเอาจังในการพัฒนาประเทศทั้งจีนทั้งญี่ปุ่นเนี่ยเอาจริงเอาจังมากแต่สังคมของเขาก็เป็นสังคม material คือเต็มไปด้วยวัตถุเครียดทางด้านจิตใจก็เครียดมีผลกระทบต่อวิถีชีวิตของผู้คนต่อระบบศีลธรรมจรรยาต่อระบบอารมณ์อย่างมากเราพัฒนาไปเพื่ออะไรถ้าคนไม่มีความสุขเราจะมีครอบครัวไปทำไมถ้ามีครอบครัวแล้วขัดแย้งเราจะมีองค์กรมากมายไปทำไมถ้ามีแล้วขัดแย้งกันแก้ปัญหาไม่ได้เกี่ยงกันไปเกี่ยงกันมาแก้ปัญหาอะไรก็ไม่ได้ฉะนั้นในฐานะที่เราทำงานร่วมกันอยู่ร่วมกันเป็นพนักงานในองค์กรเดียวกันเป็นข้าราชการในกรมกองเดียวกันความเป็นพี่เป็นน้องจึงสำคัญมากแม้แต่ในวัดวาอารามความเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อน
สหธรรมิก

ผู้ปฏิบัติธรรมด้วยกันเนี่ยก็มีความสำคัญมากถ้าเราคิดถึงแต่ความขัดแย้งความผิดของคนนั้นคนนี้และไม่ยอมหาทางปรับตัวเองแก้ไขตัวเองต่างฝ่ายต่างก็เพ่งโทษซึ่งกันและกันองค์กรนั้นก็อยู่ไม่ได้คนในวัดก็อยู่ไม่ได้วัดก็เสื่อมหน่วยราชการก็อยู่ไม่ได้เสื่อมเหมือนกันในที่ทำงานเดียวกันเราจะเห็นว่าองค์กรที่เจริญรุ่งเรืองเริ่มจากเล็กไปหาใหญ่โตขึ้นโตขึ้นโตอย่างรวดเร็วในช่วงชีวิตของคนคนหนึ่งเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้านั้นเพราะว่าคนในองค์กรรักกันเห็นใจกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันจากแข่งขันเปลี่ยนเป็นแบ่งปันจากคู่แข่งมาเป็นคู่ค้าช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอาตมาภาพพูดเรื่องนี้เพื่อให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจว่าโลกใบนี้จะต้องเว้นความสุดโต่งให้ได้จากเดิมที่โลกถูกมนุษย์ทำร้ายหนักหนาสาหัสอยู่แล้วนะมันกลับมาทำร้ายมนุษย์แต่บัดนี้มนุษย์ก็ทำร้ายตัวเองทำร้ายซึ่งกันและกันเองอันนี้เป็นการซ้ำเติมคนที่อาศัยอยู่บนโลกใบนี้ซ้ำสองโลกก็แย่อยู่แล้วนะเราแย่กว่าเดิมอีกมนุษย์ที่อาศัยอยู่บนโลกเนี่ยกลับไม่เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันมันจะแย่กว่าเดิมอีกเพราะฉะนั้นการกลับมาคิดทบทวนในทางธรรมะเนี่ยสำคัญมากทบทวนว่าเราจะต้องเว้นความสุดโต่งให้ได้แม้แต่ลูกหลานที่เกิดขึ้นมาบางประเทศเดี๋ยวนี้ไม่มีการเรียนพิเศษแล้วถึงเวลาวันหยุดก็ต้องหยุดจริงๆถึงเวลาทำงานก็ทำงานหยุดทำงานก็หยุดไม่หอบงานไปทำที่บ้านพักก็พักจริงๆแล้วทำงานก็เพื่อหาเงินหาความสำเร็จแต่ถ้าทำงานเกินเวลานอนไม่พอพักไม่พอ1ความเครียด2สุขภาพกายป่วยป่วยแล้วเกิดอะไรขึ้นมีค่าใช้จ่ายการที่เรามีสุขภาพดีจิตใจเบิกบานเราก็ทำงานได้มากขึ้นค่าใช้จ่ายก็ไม่มีงานก็ดีขึ้นไม่ดีกว่าหรือทำงานหนักพักผ่อนไม่พอเครียดได้งานเยอะก็จริงแต่สุขภาพเสียก็เงินที่ได้มานั่นแหละมากๆนั่นแหละเอาไปจ่ายค่ารักษาพยาบาลไม่คุ้มกันกับชีวิตที่เราเสียไปฉะนั้นความสุดโต่งเนี่ยในหลักพระพุทธศาสนาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนเอาไว้ในพระธรรมเทศนากันแรกเลยถือว่าเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาเลยคือต้องปรับสมดุลโลกใบนี้ให้อยู่เส้นทางสายกลางให้ได้อยู่กับกิเลสถ้าเราปรับกิเลสไม่ให้มันมีพิษมีภัยทำร้ายเราเราก็ไม่เป็นทุกข์กิเลสก็ไม่เป็นพิษเหมือนกับเชื้อโรคบางตัวที่อยู่ในร่างกายเราเนี่ยเราปรับสมดุลมันก็ไม่เกิดโทษมันไม่สามารถจะประทุษร้ายเราได้เพราะเราแข็งแรงมันอ่อนแอมันก็เป็นเพื่อนเราไปแต่ถ้าเมื่อไรก็ตามเราอ่อนแอมันก็จะแข็งแรงขึ้นมาแล้วก็ขย่ำเราสิงโตเสือที่ว่าดุร้ายมนุษย์ก็ยังฝึกเอามาใช้งานได้มันมีคุณอยู่ในโทษนั่นแหละเช่นวัคซีนก็ผลิตจากไวรัสวัคซีนแก้โควิดก็ผลิตจากไวรัสโควิดนั่นแหละธรรมะแต่ละข้อก็เกิดจากกิเลสของมนุษย์นั่นแหละแปลว่ากิเลสเนี่ยเป็นเสมือนกับไวรัสธรรมะเป็นเสมือนกับวัคซีนไม่มีไวรัสก็ไม่มีวัคซีนแล้วมีวัคซีนเพื่ออะไรเพื่อขจัดไวรัสก็

อาศัยไวรัสตัวนั้นมาเป็นเชื้อเหมือนกับพิษงูเอามาทำเซรุ่มรักษาคนที่ถูกงูพิษกัดก็ต้องอาศัยพิษงูนั้นไม่มีพิษงูมันก็ไม่ได้ผลิตเซรุ่มไม่ได้ฉันใดโลกใบนี้กำลังเตือนเราว่าไวรัสคือกิเลสเนี่ยกำลังเล่นงานพวกเรานะเราต้องรีบเอาเส้นทางสายกลางเนี่ยมาเป็นวัคซีนใจของเราทำให้ใจของเราเนี่ยเบิกบานเบาบางทำให้จิตใจของเราทุกคนผ่อนคลายอย่าคิดว่าเราดีที่สุดเก่งที่สุดแน่อยู่คนเดียวคนอื่นผิดหมดเราถูกแต่เพียงผู้เดียวเป็นเผด็จการทางความคิดเผด็จการทางอารมณ์จะเอาแต่ใจตัวองค์กรจะพังบ้านจะแตกสาแรกจะขาดชาติจะพังถ้าบ้านแตกสาแรกขาดชาติพังเราจะอยู่อย่างไรล่ะนั่นเกิดจากอะไรเกิดจากความหุนหันพลันแล่งผัดแล่นทำอะไรตามอำนาจที่ได้มาคิดว่าอำนาจเป็นใหญ่ในโลกแต่ถ้าอำนาจเป็นธรรมอำนาจที่เป็นใหญ่เนี่ยจะมีประโยชน์ต่อมนุษยชาติต่อคนในองค์กรแต่ถ้าอำนาจไม่เป็นธรรมจะซ้ำเติมองค์กรและประเทศชาติของเราอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นอาตมาภาพขอย้ำว่าต่อไปนี้โลกของเราจะไม่เหมือนเดิมต่อไปนี้คนที่อยู่บนโลกใบนี้ก็จะไม่เหมือนเดิมแล้วดินฟ้าอากาศก็จะไม่เหมือนเดิมทางแก้ไขก็คือเราจะต้องหันกลับมาอยู่อย่างอ่อนน้อมถ่อมตนต่อธรรมชาติอยู่อย่างเมตตาอภัยสันติต่อกันอยู่อย่างเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกันเห็นอกเห็นใจกันถ้อยทีถ้อยอาศัยกันมองกันและกันเป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องนั่นแหละเราถึงจะอยู่ในสังคมนี้ได้อย่างร่มเย็นเป็นสุขขอเจริญพร

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรุ่นใหญ่ไกลโลกดิฉันแก้มบุ๋มบุพานินสวัสดิ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและเป็นประจำทุกสัปดาห์ที่เรามาพบกันค่ะเราจะมาร่วมพูดคุยถึงโรคภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับผู้สูงอายุหรือบุคคลอันเป็นที่รักของคุณดังนั้นเราจะมาร่วมพูดคุยเพื่อที่จะศึกษาและหาแนวทางในการป้องกันถึงโรคภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้รวมไปถึงรายการของเราจะยังมีการสาธิตท่าทางการออกกำลังกายและสอนเมนูอาหารเพื่อสุขภาพที่คุณผู้ชมก็สามารถทำกันได้ง่ายๆที่บ้านของคุณผู้ชมเลยค่ะและในช่วงรู้ทันโลกของเราวันนี้เราได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์นายแพทย์ศักดิ์ชัยวงศ์กิตติรักษ์ผู้เชี่ยวชาญด้านจักษุวิทยาจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณหมอครับ
0: คุณหมอคะวันนี้เราจะมาพูดถึงโรคต้อกระจกซึ่งเป็นโรคเกี่ยวกับตาใช่ไหมคะก่อนอื่นต้องถามเลยว่าตาเป็นอวัยวะที่มีหน้าที่ในการมองเห็นแต่ความหมายของต้อกระจกเนี่ยค่ะมันคืออะไรอะคะ
2: ครับจริงๆโรคต้อกระจกเข้ากับคอนเซ็ปต์รายการเลยนะครับเพราะว่าเป็นโรคของผู้สูงอายุซะส่วนใหญ
0: ่
2: คนเป็นต้อกระจกสัก 80-90% จะเป็นอายุนะครับโรคต้อกระจกเนี่ยคำว่าต้อเนี่ยเป็นภาษาไทยโบราณแปลว่าตานะครับส่วนคำว่ากระจกเนี่ยมันคงหมายความว่าเหมือนกับคนเรามองผ่านกระจกที่มันฝ้าขุ่นเลยทำให้คนสมัยก่อนเรียกโรคนี้ว่าโรคต้อกระจกก็คือ คนเราที่เกิดมาเนี่ยดวงตาเราเวลาเราจะมองเห็นภาพที่ชัดเนี่ยเราต้องมองผ่านเลนตานะครับนึกภาพออกเหมือนกล้องถ่ายรูปเนี่ยเลนตาตอนเกิดใหม่ๆก็จะใสพอเราใช้เลนตัวนี้ไปเรื่อยๆประมาณ 5-60 ปีขึ้นไปเลนก็จะเริ่มมีความขุ่นเพราะเวลาเราคนไข้มองออกไปก็จะมองเหมือนผ่านกระจกฝ้าก็คือมองเห็นเป็นหมอกลงแรกๆนะครับหลังจากนั้นก็หมอกก็จะหนาขึ้นเรื่อยๆจากตอนแรกแค่มองอะไรไม่ถนัดสุดท้ายอาจจะถึงขั้นจำหน้าคนไม่ได้เลยก็ได
0: ้มีผลกับหมายถึงทำให้ระบบความจำเปลี่ยนไปเหรอคะ
2: ความจำดีครับพี่หนูว่าเวลาเขามองเนี่ยเขาเหมือนมองผ่านกระจกฝ้าเลยมองไม่เห็นรายละเอียดของภาพ
0: อ๋อค่ะคือภาพก็จำไม่ชัดแต่ว่าจะเป็นไปตามอายุเหรอคะ
2: ใช่ครับทุกคนมนุษย์ทุกคนต้องเป็นต้อกระจกนะครับ
0: อ๋อค่ะ
2: ไม่มีใครหลีกเลี่ยงพ้นยกเว้นเสียชีวิตก่อน
0: ค่ะ
2: นะครับเพราะว่าเลนตาคนเรามีอายุการใช้งานโดยเฉลี่ยก็น่าจะอยู่ที่ประมาณสัก 50-60 ปีหลังจากนั้นเลนก็จะเริ่มขุ่นนะฮะดังนั้นพอขุ่นมากจนระดับนึงไปพบคุณหมอตา
0: ค
2: ุณหมอตาก็จะบอกว่าเลนเราเริ่มขุ่นและก็เรียกว่าเป็นโรคต้อกระจกนะครับ
0: ซึ่งอายุที่จะเริ่มเข้าสู่การเป็นต้อกระจกอะค่ะจะอยู่ในช่วงอายุที่เท่าไหร่คะ
2: ครับโดยทั่วไปก็จะเจอในคนอายุ50ปีถึง60ปีขึ้นไปยกเว้นคนบางกลุ่มนะครับที่อาจจะทำให้เป็นต้อกระจกเร็วขึ้นเช่นคนที่เป็นโรคประจำตัวแบบโรคเบาหวานนะครับหรือคนที่ใช้ยากลุ่มบางกลุ่มเช่นยาสเตียรอยด์บ่อยๆนะครับหรือคนที่เป็นกรรมพันธุ์ก็อาจจะเป็นต้อกระจกมาตั้งแต่กำเนิดเลยหรือจากอุบัติเหตุกับดวงตาอย่างนักมวยเนี่ยถูกกระแทกที่ตาบ่อยๆก็มีโอกาสที่จะเกิดต้อกระจกเร็วกว่าอายุที่ควร
0: ค่ะแล้วสาเหตุของโรคเกิดจากอะไรคะ
2: ก็คือเป็นความเสื่อมนะครับก็คือเป็นความเสื่อมของเลนตาของเรานะครับโดยทั่วไปส่วนใหญ่ก็จะเสื่อมตามเวลานะครับยกเว้นอย่างที่บอกว่าอาจจะมียาบางอย่างที่จะกระตุ้นทำให้เลนตาเราเสื่อมเร็วขึ้นหรืออุบัติเหตุเกี่ยวกับดวงตาก็จะทำให้เลนตาขุ่นเสื่อมเร็วขึ้นนะครับ
0: อาการของโรคที่เป็นต้อกระจกเนี่ยค่ะเราจะมีการสังเกตอาการได้ยังไงคะว่าเราจะมี
2: ครับก็คือคนไข้เนี่ยจริงๆแล้วผมแนะนำว่าบางทีเป็นตาหนึ่งคนไข้ไม่รู้เลยนะครับเพราะว่าความเสื่อมหรือความขุ่นของเลนเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นไม่พร้อมกันบางทีเป็นตาหนึ่งมากกว่าตาหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยทั่วไปผมจะแนะนำว่าพออายุสัก40ปีขึ้นไปนะครับแนะนำว่าทุกๆสัปดาห
0: ์
2: ควรจะมีเอาปฏิทินหรืออะไรก็ได้ที่ไปติดอยู่ผนังห่างจากตรงที่เรายืนสัก6เมตรแล้วก็เอามือบังตาทีละข้างนะครับลองมองดูซิว่าเราเห็นภาพหรือตัวเลขนั้นเนี่ยชัดเท่ากันไหมถ้าเราเห็นตาใดตาหนึ่งไม่ชัดหรือไม่ชัดทั้งสองตานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้เห็นแล้วมันเป็นหมอกเป็นควันบังเหมือนมีอะไรขาวๆมาบังเนี่ยอันนี้ไปพบจากสูตแพทย์นะครับเพราะว่าท่านอาจจะหรือผู้สูงอายุในบ้านเราอาจจะเริ่มเป็นโรคต้อกระจกแล้วก็ได้
0: ถือว่าคนไทยในปัจจุบันนี้ค่ะเป็นต้อกระจกเร็วไหมคะหรือว่าช้า
2: ครับโดยทั่วไปจริงๆอายุเฉลี่ยของเลนที่จะเริ่มเป็นก็จะ50-60ปีนะครับยกเว้นในคนบางกลุ่มที่คนเป็นเบาหวานยิ่งพวกควบคุมโรคเบาหวานไม่ได้เนี่ยอาจจะเป็นตั้งแต่อายุสัก40ก็เป็นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่มองภาพอะไรไม่ชัดเจนเป็นเหมือนหมอกบังเนี่ยไปพบจักษุแพทย์อาจจะพบว่าเราเป็นต้อกระจกก็จะได้รักษาแบบถูกต้องนะครับ
0: ผ พบในเพศชายหรือเพศหญิงมากกว่ากันนะคะในประเทศไทย
2: พบเท่ากันเลยครับเพราะว่าทุกคนเป็นการเสื่อม
0: ม
2: ี
0: ความเส
2: ื่
0: อมเท่ากันใช่ไหมคะคุณหมอจะมีการตรวจได้ยังไงคะว่าคนไข้ท่านนี้เข้าสู่ระยะถึงการเป็นต้อกระจกหรือว่าเลนตาเสื่อมแล้วอะไรอย่างเงี้ย
2: คร
0: ับ
2: ผมสมมุติว่าเราผู้สูงอายุที่บ้านเรามองอะไรเป็นหมอกเนี่ยพอเราพบคุณหมอตาคุณหมอตาก็จะให้เราอ่านตัวเลขเคยเห็นป้ายตัวเลขไหมคร
0: ับ
2: ที่เหมือนร้านแว่นนะครับอันนั้นถ้าอ่านตัวเลขได้น้อยครับคุณหมอก็จะเอาไปตรวจต่อว่าเอ๊ะเกิดจากอะไรนะครับก็มันก็จะมีอุปกรณ์ที่เป็นกล้องสำหรับการตรวจตาผู้ป่วยพอเรามองผ่านกล้องของคุณหมอตาเนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่าตัวเลนตาของคนไข้เนี่ยมันเริ่มมีการขุ่นนะครับต้อกระจกในระยะต้นถ้ายังไม่ได้กระทบกระเทือนต่อการดำรงชีวิตปกติอาจจะยังรอได้นะฮะคุณหมอก็จะบอกว่า6เดือน3เดือนมาดูกันทีนึงก็ได้แต่เมื่อไหร่ที่ต้อกระจกนั้นกระทบกับการดำเนินชีวิตปกติของคนไข้นะครับอย่างเช่น เคยนั่งทำงานเขียนหนังสือและทำไม่ค่อยถนัดนะครับหรือต้อกระจกที่สมัยก่อนเราเรียกว่าสุกหมายความว่ามันเป็นเยอะซะจนมองอะไรแทบไม่เห็นแล้วเนี่ยเขาก็กลัวว่ามันจะเกิดโรคต้อหินแทรกซ้อนนะครับถ้าเกิดเข้าเงื่อนไขพวกนี้คุณหมอตาก็จะแนะนำว่าสมควรมารับการรักษานะครับโดยการสลายต
0: ้อค่ะการรักษาค่ะมีหลายวิธีไหมคะสำหรับการรักษาเรื่องโรคนี้ค่ะ
2: ครับสมัยก่อนเนี่ยจริงๆการรักษาหลักก็คงเป็นการเปลี่ยนเอาเลนตาที่มันเสื่อมของเราออกแล้วก็ใส่เลนแก้วตาเทียมซึ่งมันใส่เข้าไปนะครับก็นับว่าเป็นความโชคดีนะครับเลนแก้วตาเทียมเนี่ยเป็นอวัยวะเทียมหนึ่งในไม่กี่อันที่เทคโนโลยีปัจจุบันเนี่ยทำได้คล้ายตาจริงมากที่สุด
0: ค่ะ
2: หมายความว่าสามารถใช้อยู่ในร่างกายเราได้ตลอดชีวิตเลยเป็นร้อยปีก็ไม่มีการเสียหรือต้องเปลี่ยนนะครับนอกจากนั้นเดี๋ยวนี้วิธีการรักษาเนี่ยสมัยก่อนเราจะใช้มีดเรียกว่าผ่าต้อหรือลอกต้อใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวนี้ปัจจุบันเทคโนโลยีที่เราใช้กันอยู่เป็นที่นิยมอยู่ก็คือเราใช้คลื่นเสียงหรืออัลตราซาวด์เราเปิดแผลที่ตาบริเวณตาแค่2มิลเท่านั้นเองแล้วก็ใส่หัวอัลตราซาวด์เข้าไปปล่อยคลื่นเสียงไปละลายตัวเลนส์ที่มันขุ่นแล้วก็ดูดออกแล้วเราก็ใส่เลนส์แก้วตาเทียมใหม่พับให้มันเล็กๆใส่เข้าไปในรูแล้วก็ให้ไปกางอยู่ข้างในเพราะฉะนั้นคนไข้แทบจะมองไม่เห็นแผลเลยสามารถทำแล้วกลับบ้านได้ไม่ต้องนอนโรงพยาบาล
0: ซึ่ง2วิธีนี้ค่ะมีลักษณะที่แตกต่างกันคนไข้สามารถเลือกได้ไหมคะว่าอยากจะรักษาในแบบไหนหรือว่าคุณหมอจะเป็นผู้พิจารณา
2: ครับโดยทั่วไปเดี๋ยวนี้เนี่ยจากสุแพทย์จะเป็นคนพิจารณาให้นะครับถ้าสมมติว่าไม่มีข้อห้ามใดๆเนี่ยคุณหมอตามักจะใช้วิธีสลายต้อให
0: ้
2: เพราะว่าจะทำให้แผลหายเร็วคนไข้ไม่เจ็บแล้วก็สามารถฟื้นตัวเร็วหมายถึงว่าทำเสร็จอาจจะสามารถมองเห็นดีขึ้นในวันรุ่งขึ้นเลยด้วยซ้ำไปนะครับแต่สำหรับกรณีที่ท่านทิ้งไว้จนต้อท่านแข็งมากสุกมากเนี่ยอาจจะใช้คลื่นเสียงเอาตั้งซาวไปสลายไม่ได้ก็อาจจะต้องย้อนกลับไปใช้วิธีใช้ใบมีดผ่าแบบสมัยก่อน
0: ใบมีดเนี่ยค่ะคือเราจะมีต้องมียาชาหรือว่า
2: ใช่ครับถ้าสมมติว่าเป็นใช้วิธีในการลอกด้วยวิธีเก่าก็จะมีการฉีดยาชา
0: ฉีดที่ตาเหรอคะ
2: ครับฉีดที่เข้าไปด้านหลังตรงขอบตาเนี่ยนะครับเพ
0: ื่อ
2: จะให้คนไข้ไม่รู้สึกเจ็บเพราะว่าแผลอาจจะใหญ่หน่อยอาจจะสัก6-7มิลในขณะที่ถ้าใช้วิธีสลายต้อเนี่ยแผลแค่2มิลเนี่ยเราใช้วิธีหยอดยาชาเอาถึงได้แนะนำว่าถ้าสมมติว่าผู้สูงอายุในบ้านเราเริ่มตามัวมองอะไรไม่ถนัดทักคนผิดทักคนถูกอะไรอย่างเง
0: ี้
2: ยท่านบอกทำอะไรไม่ถนัดเนี่ยรีบพาไปพบหมอตาใช้วิธีสลายต้อจะทำให้ฟื้นตัวเร็วกว่าใช้วิธีลอกต้อซึ่งถ้าต้อกระจกมันสุกมากไปแล้วเนี่ยก็จะต้องไปใช้วิธีเดิม
0: แล้วมีไหมคะที่คนที่ผู้สูงอายุที่เป็นต้อ

0: กระจกแล้วเขาไม่มารับการรักษาถึงขั้นมองไม่เห็นเลยอย่างเงี้ยค่ะ
1: มีครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในคนที่อยู่ห่างไกล
0: ระ
1: บบสาธารณสุขนะครับที่หรือคนที่อาจจะไม่มีความรู้เรื่องนี้เลยนึกแบบสมัยก่อนพอแก่เสร็จก็เป็นเรื่องของหูตาฝ้าฟางก็อยู่ในบ้านต่อไปซึ่งจริงๆแล้วปัจจุบันเรารักษาทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นได้นะคะ
0: การเป็นต้อกระจกเนี่ยค่ะคือถ้าไม่รักษานี่จะทำให้ตาบอดไหมคะ
1: ครับแน่นอนก็คือความขุ่นที่เป็นหมอกเนี่ยมันก็จะหนาขึ้นเรื่อยๆจนสุดท้ายก็อาจจะมองเห็นแค่เงาเงาหรือถ้าแย่กว่านั้นในต้อกระจกที่สุกหรือใกล้สุกเนี่ยนั่นเนี่ยจะมีโอกาสที่จะทำให้เกิดโรคอื่นๆตามมาเช่นโรคต้อหินนะครับถ้าเป็นโรคต้อหินแทรกซ้อนเนี่ยนอกจากจะมองไม่ชัดแล้วเนี่ยยังจะมีปัญหาทำให้ปวดตาได้ด้วย
0: แล้วต้อหินกับต้อกระจกมันต่างกันยังไงอะคะ
1: ครับโรคต้อกระจกก็คือเป็นการที่เลนส์ตาเราขุ่นเฉยๆนะครับแต่ว่าโรคต้อหินคือโรคที่เกิดจากความดันในลูกตามันเพิ่มขึ้นจะทำให้เส้นประสาทตาเสียพวกนี้ก็ด้วยความที่ความดันในลูกตาสูงก็จะทำให้ปวดตาอย่ารอต้อกระจกสุกจนกลายเป็นต้อหินเลยครับเพราะว่าอาจจะเกิดอันตรายได้
0: ถ้าแสดงว่าถ้าเป็นต้อกระจกนี่จะยังไม่อันตรายเท่ากับการเป็นต้อหินใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับแม้แต่ลำพังเป็นต้อกระจกอย่างเดียวเนี่ยเราสามารถรักษาส่วนใหญ
0: ่
1: ให้กลับมามองเห็นได
0: ้หลายๆคนสมัยนี้จะใช้คอนแทคเลนส์เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับการเป็นโอกาสที่จะเป็นต้อกระจกไหมคะ
1: ไม่เกี่ยวเลยครับเพราะว่าคอนแทคเลนส์เป็นการแปะตัวคอนแทคเลนส์ไปที่ผิวกระจกตาแต่ว่าเลนส์ตาที่เราพูดถึงเนี่ยเป็นเลนส์ตาที่อยู่ด้านในลูกตานะคร
0: ับก็จะอยู่คนละส่วนใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับยังไม่มีผลการใส่คอนแทคเลนส์ไม่ได้ทำให้เป็นต้อกระจกเร็วขึ้นหรือช้าลง
0: ถึงแม้ว่าบางคนนะคะโดยเฉพาะเด็กวัยรุ่นก็อาจจะไม่ได้ทำความสะอาดคอนแทคเลนส์เท่าที่ควรใส่เป็นระยะเวลานอนหรือบางคนใส่นอนไปเลยเนี่ยก็ไม่มีผลเกี่ยวกับการจะเป็นต้อกระจกใช่
1: ครับไม่ได้ทำให้เป็นต้อกระจกง่ายขึ้นแต่ว่าการใส่คอนแทคเลนส์ไม่ถูกวิธีไม่สะอาดหรือใส่นอนเนี่ยมีโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อที่กระจกตาซึ่งอาจจะทำให้ตาบอดได้เหมือนกัน
0: ซึ่งไม่เกี่ยวกับโรคต้อกระจก
1: ใช่ครับ
0: แล้วสำหรับผู้ที่ทำเลสิกอะค่ะจะเกี่ยวกับสามารถหลีกเลี่ยงกับการเป็นต้อกระจกได้ไหมคะ
1: ครับการเลสิกเนี่ยก็คือเป็นการแก้เรื่องสายตาสั้นสายตาเอียงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังไม่ได้เข้าไปยุ่งกับเลนส์ที่อยู่ข้างในลูกตาเลยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ไม่ได้มีผลทำให้เป็นต้อกระจกเร็วขึ้นหรือช้าลง
0: เพราะว่าอย่างตัวหนูค่ะเคยสายตาสั้นแล้วก็ไปทำเลสิกซึ่งวิธีการทำก็เหมือนต้องมีการผ่าตัดตรงนั้นเหมือนกันค
1: ่
0: ะกระจกตาซึ่งก็ไม่เกี่ยว
1: ก็ไม่เกี่ยวกันเพียงแต่ว่าถ้าใครที่เคยไปทำเลสิกนะครับสมมติอีกหน่อยนะสมมติอีกสัก20 30ปีคุณบุ๋มจะต้องไปทำต้อกระจกเนี่ยอยากให้บอกคุณหมอตาด้วยว่าเราทำเลสิกมาแล้วเพราะว่าวิธีในการเลือกเลนส์ที่จะใส่เนี่ยอาจจะมีความต่างกับคนที่ยังไม่เคยผ่าตัดพวกนี้มาก
0: ่
1: อนก็แน่นอนครับเหมือนเวลาเราจะไปผ่าตัดอะไรถ้าเรามีโรคประจำตัวอะไรก็ควรจะบอกคุณหมอเพื่อคุณหมอเขาจะได้เลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้เรา
0: ก่อนที่จะผ่าตัดที่จะทำการรักษาเนี่ยค่ะจะต้องคนไข้จะต้องมีการเตรียมตัวยังไงบ้างไหมคะ
1: ครับแน่นอนครับโรคประจำตัวบางอย่างของคนไข้เช่นคนไข้เป็นเบาหวานนะครับก็คุณหมอก็จะแนะนำว่าจะต้องควบคุมระดับน้ำตาลให้ดีเพื่อให้แผลหายเร็วแล้วก็ไม่เสี่ยงต่อการติดเชื้อหรือคนไข้ที่ทานยาบางอย่างเช่นยาละลายลิ่มเลือดที่จะทำให้เลือดออกง่ายเนี่ยคุณหมอก็อาจจะให้งดยามาก่อนเพราะฉะนั้นถ้าเราไปตรวจปุ๊บพบว่าเป็นต้อกระจกเรามีโรคประจำตัวอะไรหรือมีข้อสงสัยอะไรเราควรจะแนะนำบอกคนกับคุณหมอไปคุณหมอเขาจะได้ดูแลเราอย่างดีที่สุดนะครับ
0: ที่ต้องทานยาหยุดยา
1: สลายริ่มเลือด
0: อันนั่นหมายถึงว่าการผ่าตัดของเราที่ตาเนี่ยก็จะมีเลือดออกเหรอคะ
1: เพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าคนไหนที่เช่นเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบอยู่อาจจะต้องทานยาพวกนี้ประจำพอเราจะไปผ่าต้อกระจกถ้าเราไปบอกคุณหมอว่าเราเป็นโรคนี้เราทานยาละลายริ่มเลือดส่วนใหญ่ก็คือชาวบ้านจะรู้จักในชื่อแอสไพริน นะครับคุณหมอตาก็จะบอกว่าให้หยุดยาแอสไพรินก่อนมาสลายต้อ7วันนะครับเพื่อให้ระหว่างที่ทำเนี่ยไม่เสี่ยงต่อการที่จะมีเลือดออกที่แผลแต่ว่าหลังจากทำเสร็จปุ๊บวันรุ่งขึ้นก็กลับมาทานได
0: ้เราจะต้องหลีกเลี่ยงอาหารหรือว่าพฤติกรรมอะไรเป็นพิเศษไหมคะในระหว่างที่เรารักษาค่ะ
1: อ๋อไม่มีปัญหาเลยครับเพราะว่าจริงๆตาเรามันก็เสื่อมของมันอยู่อย่างนั้นก็คือระหว่างรอทำก็ใช้ชีวิตปกติได
0: ้ถือว่าโรคนี้เนี่ยถ้าทำการรักษาหรือว่าผ่าตัดแล้วเนี่ยสามารถหายได้ขาดเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับโรคต้อกระจกเนี่ยทำทีเดียวไม่เป็นซ้ำแล้วก็เลนส์เทียมที่ใส่เข้าไปเนี่ยก็อยู่ได้ตลอดชีวิต
0: ค่ะ
1: ไม่ต้องเปลี่ยนเลย
0: ถ้าไม่อยากให้เป็นโรคต้อกระจกเราพอจะมีวิธีหลีกเลี่ยงหรือว่าทำให้เกิดโรคนี้ช้าลงไหมคะ
1: ครับก็มีปัจจัยที่จะทำให้อาจจะเป็นต้อกระจกเร็วขึ้น
0: ค
1: ือเราคงป้องกันไม่ได้เพราะทุกคนมันต้องเสื่อมอยู่แล้วแต่ว่าป้องกันไม่ให้เลนส์มันเสื่อมเร็ว

0: ็จะเป็นอย่างเช่นถ้าเราเป็นโรคเบาหวานเนี่ยเราก็คุมน้ำตาลดี
1: ๆ
0: หลีกเลี่ยงการใช้ยาที่มีผลเสียต่อเลนเช่นสเตียรอยด์นะครับหรือแม้แต่การโดนรังสีอุลตราไวโอเลตในแสงแดดเยอะๆเนี่ยก็มีบางงานวิจัยบอกว่าจะทำให้เลนเสื่อมเร็วกว่าเวลาที่ควรนะครับงั้นเราหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงพวกนี้ก็จะทำให้เราเป็นต้อกระจกแค่ตามสังขารที่มันเปลี่ยนไปนะครับ
1: ผู้สูงอายุปัจจุบันนี้ค่ะหลายๆท่านอาจจะอยู่ทางไกลหรือว่าจริงๆแล้วอยู่ในที่ที่ใกล้กับสถานที่โรงพยาบาลซึ่งสามารถรักษาได้แต่ก็ไม่เข้ามารับการรักษาเพราะว่าอย่างพอฟังวิธีการรักษาแล้วอาจจะกลัวอยากให้คุณหมอฝากถึงคนไข้กลุ่มนี้นิดนึงค่ะว่าหลังจากที่สังเกตตัวเองแล้วรู้สึกว่าตัวเองอาจจะเป็นต้อกระจกแต่ยังกลัวที่จะเข้ามาพบแพทย์อะค่ะ
0: ครับจริงๆปัจจุบันเนี่ยจากศูนย์แพทย์ในประเทศไทยเนี่ยมีอยู่ประมาณ 1,400 ท่านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโรคต้อกระจกเนี่ยเป็นสาเหตุตาบอดอันดับหนึ่งนะของคนไทยเลยแต่ว่าโชคดีที่เป็นสาเหตุตาบอดที่สามารถรักษาให้กลับมาเห็นได้นะครับอย่าปล่อยให้เป็นนึกว่าเป็นชะตากรรมในผู้สูงอายุซึ่งนอกจากคุณภาพชีวิตของท่านจะไม่ดีลูกหลานผู้ดูแลก็จะมีความยากลำบากเนี่ยโรคต้อกระจกเป็นโรคที่สามารถรักษาให้หายได้ถ้าท่านสงสัยว่าตัวเองเป็นต้อกระจกเช่นมองอะไรเห็นเป็นหมอกบางเนี่ยแนะนำว่าให้ไปพบจักษุแพทย์ซึ่งมีอยู่ทุกจังหวัดรวมทั้งโรงพยาบาลอำเภอใหญ่ๆปัจจุบันก็มีจักษุแพทย์ท่านจะสามารถกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีใหม่ได้นะครับ
1: เรียกได้ว่าปัจจุบันนี้นะคะเทคโนโลยีการแพทย์ของเรานะคะก็ก้าวล้ำไปมากการรักษาอย่างโรคต้อกระจกนะคะก็สามารถรักษาให้หายขาดได้นะคะดังนั้นคุณผู้ชมก็สังเกตตัวเองแล้วก็ถ้ามีอะไรผิดปกติก็ไปพบแพทย์ได้เลยนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีของคุณค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์นายแพทย์ศักชัยวงศ์กิตติรักษ์ผู้เชี่ยวชาญด้านจักษุวิทยาจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: และในช่วงยืดสายคลายเส้นวันนี้เราจะมีการสาธิตท่าทางการออกกำลังกายเป็นท่าใดนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่วงยืดสายคลายเส้นกันนะคะวันนี้นะคะเราจะมาสอนออกกำลังกายบริหารกล้ามเนื้อตาค่ะการบริหารกล้ามเนื้อตานะคะจะช่วยลดอาการเหนื่อยล้าของสายตาจากการทำงานหนักๆเช่นเล่นโทรศัพท์มือถือหรือว่าเล่นคอมพิวเตอร์หรืออ่านหนังสือมากๆได้ค่ะเริ่มต้นนะคะเราจะเริ่มที่การนวดผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณรอบดวงตากันค่ะกล้ามเนื้อบริเวณรอบดวงตานะคะจะมีลักษณะเป็นวงกลมอยู่รอบดวงตาของเรานะคะเราจะใช้นิ้ว2นิ้วแบบนี้นะคะวางไปที่บริเวณรอบดวงตาเราเริ่มจากตรงคิ้วค่ะจากนั้นนวดออกเป็นวงกลมแบบนี้นะคะวนรอบดวงตาเรา5รอบค่ะ1 2 3 4 5เราจะทำท่านี้นะคะก่อนการออกกำลังกายกล้ามเนื้อตาค่ะเพื่อช่วยคลายกล้ามเนื้อบริเวณรอบดวงตาก่อนค่ะจากนั้นนะคะจะเข้าสู่การออกกำลังกายกล้ามเนื้อตาค่ะท่าแรกนะคะเราจะทำในทิศบนล่างแล้วก็ซ้ายขวาค่ะเริ่มที่มองขึ้นบนลงข้างล่างไปด้านซ้ายแล้วไปด้านขวาค่ะอันนี้นับเป็น1รอบนะคะซ้ายขวา2บนล่างซ้ายขวา3ท่าต่อไปนะคะเราจะกอกตาขึ้นเฉียงออกทางด้านซ้ายและขึ้นเฉียงออกทางด้านขวาจากนั้นนะคะเราจะกอกตาลงเฉียงไปทางด้านซ้ายและลงเฉียงไปทางด้านขวาค่ะทำพร้อมกัน10ครั้งนะคะเฉียงขึ้นบนเฉียงขึ้นบนนะคะเฉียงลงล่างซ้ายเฉียงลงล่างขวา1เฉียงขึ้นข้างบนซ้ายเฉียงขึ้นข้างบนขวาเฉียงลงข้างล่างซ้ายเฉียงลงข้างล่างขวา2 3การออกกำลังกายกล้ามเนื้อตานะคะเราจะทำวันละประมาณ3ครั้งนะคะหรือถ้ามากกว่านี้ทำได้ไม่มีอาการเหนื่อยก็สามารถทำได้ค่ะจะช่วยคลายความเมื่อยล้าจากการใช้สายตาหนักๆได้ค่ะ
3: สวัสดีค่ะมาพบกับช่วงใส่ใจใน

งั้นเรามาลงมือทำกันเลยนะคะอันดับแรกนะคะเราก็จะลวนหมูนิดนึงนะคะหมูสับนะคะนี่หมูสับถ้าหมูสับนี้ถ้าเป็นส่วนของหมูที่ติดมันนิดหน่อยเนี่ยเขาจะมีน้ำออกมาเวลาลวนนะคะก็แต่ถ้าเนื้อหมูหรือเนื้อสัตว์อื่นอย่างเช่นเนื้อไก่บางทีไขมันเขาน้อยอาจจะแห้งเพราะฉะนั้นอาจจะเติมน้ำในการลวนได้นะคะนี่ใส่น้ำไปเล็กน้อยนะคะหมูจะได้ไม่แห้งนะคะสำหรับข้าวปุ้นเมนูยำข้าวปุ้นอันนี้นะคะข้าวปุ้นก็คือขนมจีนนั่นเองที่คนอีสานเขาจะเรียกว่าข้าวปุ้นนะคะพอสุกแล้วก็พักไว้นะคะเสร็จแล้วกุ้งเนี่ยนะคะเราก็ต้มเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มะระแมวนะคะเราก็ลวกน้ำเรียบร้อยแล้วมะระแมวเนี่ยข้อดีอย่างหนึ่งก็คือ เวลาลวกแล้วเนี่ยค่ะสีเขาจะไม่ค่อยเปลี่ยนไม่ค่อยค้ำเหมือนกับผักชนิดอื่นๆนะคะนี้เรามาทำน้ำยำกันเลยนะคะน้ำยำก็มีส่วนผสมของน้ำปลานะคะน้ำปลาแล้วก็น้ำตาลทรายนะคะตัดลดนิดนึงนะคะแล้วก็น้ำมะนาวนะคะคนให้น้ำตาลทรายละลายก่อนนะคะแล้วก็มีพริกนะคะพริกที่เราจะใส่นะคะถ้าเป็นพริกขี้หนูตวนเนี่ยก็จะหอมดีกว่านะคะถ้าเป็นพริกยอดสนหรือว่าพริกจินดาพวกนี้พริกจะไม่ค่อยหอมเท่าไหร่นะคะแต่ว่าเขาไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่นะคะซอยบางๆนะคะซอยบางๆนิดนึงก็ไม่ต้องใส่มากเอาพอมีรสเผ็ดอ่อนๆ นะคะเพราะว่าเวลาไปเคี้ยวโดนพริกเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเผ็ดมากนะคะเพราะนั้นไม่ต้องใส่มากนะคะนะคะทั้งสองสีถ้าได้พริกสองสีก็จะสวยดีนะคะแล้วก็ใส่ไปในน้ำที่เราเรียกว่าน้ำยำนะคะทีนี้ในการขนมจีนนะคะหรือข้าวปุ้นที่เราจะยำกันเนี่ยนะคะที่มาจากตลาดเราอยากให้นึ่งสักนิดนึงนะคะเพราะว่าบางท่านทานขนมจีนแล้วเกิดอาการท้องเสียอาจจะเกิดจากน้ำที่ล้างขนมจีนก่อนจับเส้นเนี่ยอาจจะไม่ค่อยสะอาดเท่าที่ควรนะคะก็เพื่อเป็นการป้องกันการท้องเสียแล้วก็นึ่งสัก3นาทีนะคะอันนี้ก็นึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราก็เอาส่วนผสมนี่นะคะที่มีเนื้อสัตว์นะคะก็คือหมูลวนเราเนี่ยนะคะใส่ในอ่างให้คลุกกับน้ำยำให้เข้ากันก่อนนะคะแล้วก็เนื้อกุ้งนะคะแล้วก็น้ำยำที่เราปรุงไว้นะคะอันนี้ก็ให้ออก3รสนิดนึงนะคะเปรี้ยวเค็มแล้วก็หวานนี่คือแทบจะไม่ต้องตามมามากนะคะเพราะว่าเราใส่ไปแค่ตัดรสนะคะเราจะใส่น้ำยำลงไปคลุกกับเนื้อสัตว์ก่อนนะคะจะได้เข้ากับเนื้อสัตว์ดีนะคะนะคะเสร็จแล้วเราก็ใส่หัวหอมแดงซอยนะคะหัวหอมแดงเนี่ยนะคะก็มีสรรพคุณทางยานะคะเขาก็แก้ไข้หวัดนะคะแก้ท้องอืดนะคะแล้วก็นะคะคลุกด้วยยอดนะคะมะระแมวที่เราลวกเรียบร้อยแล้วนะคะคลุกให้เข้ากันก่อนขนมจีนเนี่ยเราจะใส่สุดท้ายเลยนะคะ

นะคะแค่เคาให้เข้ากันเพราะว่าขนมจีนเนี่ยถ้าเราไปคนมากเส้นเขาจะเละแล้วก็ไม่น่าทานนะคะให้เส้นเขาโดนน้ำยำนิดนึงนะคะเส้นเขาก็จะไม่ค่อยเกาะกันแล้วนะคะก็มีสีสันน่าทานมากนะคะนี่นะคะเป็นยำข้าวปุ้นอาหารที่ทำทานได้ง่ายๆนะคะสำหรับคนที่รักสุขภาพนิดนึงนะคะนะคะมีสีแดงของพริกขี้หนูนะคะสีสันสวยงามมากเลย

0: ยำข้าวปุ้นนะคะก็เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคุณค่าทางโภชนาการนะคะของยำข้าวปุ้นนี้นะคะนอกจากได้โปรตีนจากเนื้อสัตว์แล้วคาร์โบไฮเดรตนะคะจากเส้นขนมจีนแล้วยังได้ผักนะคะยอดมะระแมวที่ได้เส้นใยกับใยอาหารในช่วงซึ่งช่วยในระบบขับถ่ายได้ดียิ่งขึ้นนะคะข้างหน้านะคะจะเป็นเมนูอะไรนั้นนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามชมนะคะ
1: เต็มอิ่มกันเลยนะคะคุณผู้ชมทั้งความรู้จากคุณหมอท่าทางการออกกำลังกายรวมไปถึงเมนูอาหารเพื่อสุขภาพที่คุณผู้ชมก็สามารถทำกันได้ง่ายๆที่บ้านของคุณผู้ชมและถ้าคุณผู้ชมอยากทราบว่าครั้งหน้ารายการของเราจะมีอะไรมาฝากกันนั้นอย่าลืมติดตามรับชมกันนะคะและหากคุณผู้ชมท่านใดที่ต้องการติดตามรับชมรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกย้อนหลังสามารถติดตามรับชมได้ที่ www.etvthai.tv หรือถ้าคุณผู้ชมมีคำถามและข้อเสนอแนะก็สามารถส่งมาได้เลยตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนี้ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันแก้มบุ๋มบุพพาเนียนสวัสดิ์พร้อมทั้งทีมงานรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: ระบบประสาทสัมผัสคืออะไรระบบประสาทสัมผัสประกอบด้วย5สัมผัสที่เราคุ้นเคยค่ะก็คือการมองเห็นการได้ยินการรับรู้ทางผิวหนังการรับรสและการรับกลิ่นรวมกับอีก3สัมผัสค่ะก็คือการทรงตัวรับรู้อากัปกิริยาการรับรู้สัญญาณจากอวัยวะภายในค่ะเด็กๆต้องมีประสาทสัมผัสทั้ง8ชนิดทำงานร่วมกันอย่างแข็งขันจึงจะสามารถเติบโตได้เต็มศักยภาพค่ะการเล่นจะทำให้ประสาทสัมผัสทั้ง8ชนิดทำงานอย่างเป็นองค์รวมประสบการณ์แต่ละครั้งจากการเล่นจะค่อยๆสะสมการเรียนรู้และสนับสนุนให้เด็กๆเติบโตอย่างต่อเนื่องบทนี้อยากจะชวนผู้ใหญ่นะคะเตรียมตัวเตรียมใจให้เปิดประสบการณ์ที่จะสนับสนุนให้เด็กๆได้พัฒนาระบบประสาทสัมผัสทั้ง8กันค่ะระบบประสาทสัมผัสการทรงตัวทำหน้าที่ประมวลผลการเคลื่อนไหวค่ะแล้วก็จะรักษาสมดุลระหว่างร่างกายทั้งสองซีกนะคะแล้วก็เป็นการประสานสัมพันธ์ในการเคลื่อนที่ของศีรษะกับตาอีกทั้งเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับร่างกายทั้งสองซีกการทรงท่าการรักษาสมดุลนะคะแล้วก็การตื่นตัวต่อสิ่งเร้ารอบกายค่ะ
1: การเล่นที่จะกระตุ้นประสาทสัมผัสการทรงตัวนี้เนาะจะสังเกตว่าเด็กๆ เนี่ยมักจะฝึกฝนเรื่องนี้ตลอดเวลาแต่ว่าผู้ใหญ่เองบางทีชอบห้ามชอบหยุดเขาอย่างเช่นเวลาที่เขาไปเดินที่ห้างสรรพสินค้าแล้วมีร้านจอดรถแล้วมันจะมีปูนนะคะที่กั้น
2: ขอบปูน
1: ขอบปูนใช่ที่กั้นกับที่จอดรถน่ะเด็กก็จะขึ้นไปเดินแล้วก็เดินทรงตัวแล้วก็ไปเดินอย่างนั้นทำไมลงมาอันนี้ก็คือการยุติการฝึกฝนการทรงตัวเขาแล้วหรือว่าเวลาที่เราไปเดินที่สวนสาธารณะนะคะมันจะมีตัวท่อนไม้ซิกแซกอะไรเงี้ยค่ะให้เขาได้ฝึกฝนการนั่งชิงช้าการเล่นสไลเดอร์ก็ช่วยส่งเสริมการกระตุ้นระบบประสาทสัมผัสการทรงตัวด้วยเช่นกันค่ะ
0: เมื่อไหร่ก็ตามที่เด็กๆ เขาปีนป่ายหัดยืนหัดเดินบนพื้นที่ที่มันมีความต่างระดับกันนะคะนั่นเขากำลังฝึกประสาทการทรงตัวอยู่นะคะ
1: หรือว่าครอบครัวอาจจะชวนกันเต้นเต้นแอโรบิกเต้นตามจังหวะเพลงอันนี้ก็ช่วยมากๆเลยค่ะที่ทำให้มือบ่าไหล่แขนขาเนี่ยไปได้กันอย่างสมดุล นะคะ
0: ที่เด็กๆทำแบบนั้นเพราะว่าเขากำลังทำความเข้าใจความเชื่อมโยงของการทรงท่ากับแรงโน้มถ่วงของโลกค่ะเมื่อเขามั่นอกมั่นใจที่จะเคลื่อนไหวไปบนพื้นผิวต่างๆจะทำให้เขามีความมั่นอกมั่นใจในท่วงท่าและยิ่งตอนที่เขานะได้ดีดเท้าได้ทรงตัวตอนที่เท้าไม่ติดกับพื้นค่ะมันจะยิ่งเพิ่มความมั่นใจของเขานะคะพอเขาได้มั่นใจในท่วงท่าของเขาแล้วเนี่ยเขาก็สนุกแล้วอยากโลดแล่นอยากจะขยับร่างกายที่เขาสามารถจะควบคุมแล้วก็กะเกณฑ์แรงต่างๆได้ค่ะ
1: กิจกรรมชวนเล่นของระบบประสาทสัมผัสการทรงตัวนะคะก็เป็นเกมง่ายๆค่ะชื่อว่าโบว์ลิ่งกลิ้งลอดขาถ้าบ้านของใครมีลูกบอลนะคะไซส์พอดีมือของเด็กๆนะคะแล้วก็เราก็ตามหาอุปกรณ์ในบ้านค่ะอาจจะเป็นขวดน้ำบล็อกไม้หรือว่าต่อหอคอยให้ขึ้นสูงๆนะคะจากนั้นชวนให้เด็กค่ะยืนกางขาในระดับหัวไหล่ถือลูกบอลอย่างมั่นคงก้มแล้วก็กิ้งลอดขาผ่านลงไปค่ะให้ลูกบอลนั้นนะคะไปชนกับของที่ต่อเอาไว้ด่านง่ายๆก็อาจจะเป็นให้ตัวเรากับบล็อกไม้หรือว่าหอคอยหรือว่าสิ่งที่เราตั้งเนี่ยห่างกันเพียงเล็กน้อยประมาณครึ่งเมตรหรือ1เมตรนะคะถ้าให้ยากหน่อยนะคะก็ให้ห่างเพิ่มเติมเข้าไปหรือการต่อพื้นที่หอคอยหรือว่าต่อขวดน้ำที่ให้มั่นคงขึ้นเพื่อให้เด็กเนี่ยได้ส่งแรงจากมือลอดขาตัวเองผ่านไปให้ชนกับที่เราตั้งไว้ค่ะกิจกรรมโบว์ลิ่งกลิ้งลอดขานี้นะคะ

เริ่มเล่นได้ตั้งแต่น้องยืนได้อย่างมั่นคงเลยค่ะแล้วก็จับลูกบอลได้นะคะแต่ว่าความง่ายยากเนี่ยก็โตตามวัยเลยค่ะถ้าอยากให้เด็กๆเล็กๆลองเล่นง่ายๆก่อนโดยการที่เขากับวัตถุที่อยู่ด้านหลังนี้นะคะใกล้กันแต่ถ้าเด็กโตเนี่ยห่างกันในระดับ3เมตร5เมตรได้เลยนะคะและกิจกรรมนี้ทำได้ทุกวันเลยค่ะเพื่อฝึกฝนการทรงตัวของเด็กๆค่ะ

0: ระบบประสาทสัมผัสรับรู้อากัปกิริยานะคะจะเพิ่มพูนการตระหนักรู้ทางร่างกายระบบประสาทสัมผัสรับรู้อากัปกิริยาช่วยให้ข้อมูลป้อนกลับว่าตอนนี้ร่างกายของเราค่ะอยู่ตรงไหนของพื้นที่นะคะแล้วก็ควบคุมแรงดันที่เกิดขึ้นจากการเคลื่อนไหวของร่างกายค่ะประสาทสัมผัสนี้จะทำให้เด็กๆตระหนักรู้ว่าร่างกายของตัวเองเนี่ยเป็นอย่างไรช่วยให้เขาหยิบจับอาหารชิ้นเล็กเข้าปากได้นะคะหรือเขาจับสีเทียนโดยที่ไม่หักแล้วก็วางลงบนกระดาษแล้วไม่ทำให้กระดาษขาดนะคะซึ่งเป็นประสาทสัมผัสที่ทำงานร่วมกับประสาทสัมผัสการทรงตัวค่ะ
1: การที่เด็กๆรับรู้อากัปกิริยาเนี่ยทำให้เขากะน้ำหนักได้แล้วก็จับสิ่งของได้อย่างมั่นคงด้วยใช่ไหมคะเขาจะโฟกัสว่าเขาหยิบชิ้นเล็กแล้วก็สามารถที่จะหย่อนเข้าปากได้เนาะแล้วก็เขาจะรู้ว่าเขาจะกดดินสอปากกาลงไปในกระดาษด้วยน้ำหนักแบบไหนที่กระดาษไม่ขาดด้วยบางครั้งค่ะการที่เขารับรู้แบบนี้ทำให้ร่างกายของเขาผ่อนคลายมากขึ้นนะคะในทารกค่ะเวลาที่เขานะคะได้จุกนมหลอดแล้วก็ไปดูดเนี่ยค่ะทำให้เขาสามารถที่จะรับรู้และรู้สึกสงบและผ่อนคลายขึ้นก็เป็นส่วนหนึ่งของการรับรู้อากัปกิริยาค่ะ
0: การรับรู้ถึงร่างกายตัวเองที่กำลังเล่นกำลังลากรถอยู่บนพื้นทรายนะคะหรือแบกของที่หนักก็ช่วยให้เด็กสงบลงได้ค่ะ
1: และเป็นประโยชน์มากๆเลยเวลาที่จะต้องส่งเด็กๆ เข้านอนในช่วงกลางวันและกลางคืน
0: แล้วก็กิจกรรมที่ชวนกันชมนกชมไม้วันละ1ชั่วโมงก็ช่วยได้เช่นกันค่ะ
1: เพราะว่าเด็กๆจะได้เดินเนาะได้เอาแรงออกค่ะเขาก็จะได้แบบว่าผ่อนคลายด้วย
0: ตัวอย่างกิจกรรมนะคะที่จะช่วยให้เด็กๆได้ฝึกเรื่องของการรับรู้อากัปกิริยานะคะก็เป็นเกมที่เล่นด้วยกันที่บนสนามหญ้าหลังบ้านหน้าบ้านนะคะรดน้ำต้นไม้ขุดทรายด้วยกันขนของต่างๆที่ซื้อมาจากตลาดจากรถขึ้นไปเก็บในครัวหรือว่าเอาขยะไปทิ้งดูดฝุ่นเช็ดโต๊ะงานบ้านนี่ก็ทำได้หมดเลยค่ะ
1: ใช่เช่นการหยิบผ้าในตะกร้าไปใส่ไว้ในเครื่องซักผ้าหรือว่าชวนกันให้ปั้นดินน้ำมันหรือว่าปั้นดินเหนียวนะคะทำให้เด็กๆอะค่ะได้นวดผ่านมือได้ผ่อนคลายแล้วก็ทำให้เขาเนี่ยคลายเครียดแล้วก็สงบลงด้วยค่ะ
0: อีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนุกค่ะก็คือการเรียนแบบท่าเดินของสัตว์ต่างๆค่ะพี่หมาพี่ช้างพี่นกพี่แมวหนูอะไรแบบนี้ค่ะก็เป็นการช่วยส่งเสริมเรื่องของอากัปกิริยาเช่นกันค่ะ
1: บางทีเด็กๆอาจจะยังมีพลังงานเหลืออยู่นะคะยังไม่หมดยังไม่สงบลงแล้วก็ยังไม่พร้อมจะเข้านอนเราอาจจะชวนบอกเขาค่ะว่าวิวันนี้บ้านของเราแคบจังเลยเรามาช่วยกันดันผนังให้บ้านของเรากว้างขึ้นกันไหมแล้วก็ช่วยกันดันเนาะฮึบเป็นการส่งแรงออกค่ะแล้วเด็กๆจะได้สงบแล้วก็พร้อมเข้านอนในค่ำคืนนี้ค่ะเพลย์เวิร์กเกอร์อาจจะมองหากิจกรรมที่ทำให้เด็กๆได้ออกพลังออกกำลังกายแล้วก็ค่อยๆให้เขานะคะผ่อนแรงลงอย่างช้าๆเพื่อให้เขาค่ะได้ปลดปล่อยพลังงานของตัวเองช้าลงควบคุมตัวเองได้ผ่อนคลายตรงนี้แหละค่ะที่ทำให้เขาเนี่ยเข้าใจเรื่องระบบประสาทสัมผัสอากัปกิริยา

ระบบประสาทการรับรู้ทางผิวหนังนะคะเราจะสัมผัสเพื่อจะพัฒนาความผูกพันค่ะระบบประสาทสัมผัสการรับรู้ทางผิวหนังเนี่ยผิวหนังก็จะรับรู้ทางพื้นผิวแล้วก็ลึกลงไปนะคะแล้วก็ส่งข้อมูลกลับไปที่สมองค่ะสมองก็จะประมวลผลรับรู้ว่าผิวสัมผัสนั้นมีลักษณะยังไงมีอุณหภูมิ

0: แบบไหนนะคะเพื่อจะแยกแยะสัมผัสต่างๆอะค่ะผิวหนังของเราค่ะมีหน่วยรับความรู้สึกทั้งบนผิวหนังและลึกลงไปนะคะแรงกดแรงสั่นสะเทือนหรือแม้แต่การแตะเนี่ยก็ล้วนส่งข้อมูลไปให้สมองเราประมวลผลค่ะว่าสัมผัสนั้นเนี่ยมันส่งความรู้สึกแบบไหนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะทำความเข้าใจเพื่อแยกแยะสัมผัสต่างๆเนี่ยจะส่งผลอย่างมากเลยค่ะในการที่เราจะตอบสนองสิ่งต่างๆออกมานะคะซึ่งเด็กๆก็จะเรียนรู้จากสัมผัสต่างๆค่ะและแน่นอนว่าในการสัมผัสนี้นะคะสมองก็จะให้การตอบสนองที่แตกต่างกันไปบางครั้งเราจะตอบสนองเพื่อช้าลงเพื่อจะได้รับรู้ว่ามือที่ล้วงลงไปเนี่ยสัมผัสกับเหรียญที่เป็นเหรียญบาทหรือว่าเหรียญ10บาทนะคะหรือเวลาที่เราไปโดนของร้อนค่ะร่างกายก็จะสั่งให้เราเอามือออกทันทีนะคะเพื่อป้องกันอันตรายจากของร้อนนั้นนะคะ
1: การเล่นก็จะช่วยส่งเสริมแล้วก็กระตุ้นระบบประสาทสัมผัสทางผิวหนังได้ค่ะเพียงผู้ปกครองนะคะให้เขาได้ลองสัมผัสสิ่งของมากมายไม่รีบที่จะเช็ดปากเวลาที่เขาทานอาหารแล้วเลอะขอบปากนะคะลองปล่อยให้เขารับรู้รู้สึกก่อนว่ามีอะไรติดที่ปากแล้วก็ค่อยให้ไปเช็ดปากออกหรือว่าการที่จะให้เขาเล่นแล้วลองที่จะให้เลอะให้เปียกนะคะแล้วก็ค่อยไปทำความสะอาดเพียงเดียวเนาะเขาจะได้รับรู้ถึงสัมผัสที่แตกต่างมากมายค่ะการที่ให้เขาออกไปสำรวจธรรมชาติก็เป็นส่วนหนึ่งของการที่จะสนับสนุนให้เขารับรู้สัมผัสค่ะเด็กๆเขาจะรับรู้ถึงความเบาความหนักเวลาที่เราให้เล่นกับธรรมชาติหรือว่าหยิบไม้เนาะในโรงเล่นพิพิธภัณฑ์เล่นได้ค่ะเรามีไม้หลากหลายเด็กก็จะจับพื้นผิวที่แตกต่างกันไม้บางอย่างนะคะเรียบเบาไม้บางชนิดอย่างเช่นไม้สักไม้ประดู่เนี่ยก็จะมีความเป็นแข็งแรงหนักแน่นมีน้ำหนักนะคะตรงนี้ก็จะทำให้เด็กเนี่ยรับรู้ว่าสิ่งรอบตัวมีน้ำหนักที่แตกต่างกันเขาจะประเมินได้ค่ะว่าอันนี้ถือไหวอันนี้ถือไม่ไหวต้องการผู้ช่วยหรือการร้องขอนะคะแล้วก็รวมไปถึงว่าเด็กๆจะได้เล่นแบบการใช้ดินน้ำมันการปั้นอันนี้ก็เป็นช่วยเรื่องผิวสัมผัสวันนี้ก็มีกิจกรรมนึงค่ะที่อยากจะชวนให้กระตุ้นระบบประสาทสัมผัสทางผิวหนังค่ะก็คือว่าเราลองเอาของ2ชิ้นนะคะชิ้นที่1เนี่ยเราเอาไปแอบไว้ในบ่อทรายหรือว่าใต้ผ้าห่มก็ได้ค่ะส่วนชิ้นที่2เราใส่ตะกร้าเอาไว้เราอาจจะมีของคู่กันแบบนี้นะคะสัก 5-6 อย่างเนาะจากนั้นค่ะเราก็ลองให้เด็กใช้ผ้าปิดตานะคะแล้วก็สัมผัสชิ้นที่1ที่เราอยู่ในตะกร้านี้เนาะจับดูว่าเดี๋ยวเราจะไปตามหาของชิ้นนี้กันนะมีชิ้นที่1แบบนี้ชิ้นที่2มีความหยักๆชิ้นที่3มีผิวตะปุ่มตะป่ำจากนั้นเราก็ให้เวลาเลยค่ะที่เขาจะปิดตาแล้วก็ควานหาในบ่อทรายว่าของแบบนี้เหมือนกับสิ่งที่เขาจับในตอนต้นแล้วก็ลองทายดูว่าสิ่งนั้นคืออะไรนะคะอันนี้ก็จะช่วยกระตุ้นระบบประสาทสัมผัสทางผิวหนังแต่สิ่งที่ดีที่สุดเลยค่ะก็คือการกอดอย่างมีความหมายการนวดอย่างมีความหมายการสัมผัสอันทรงพลังที่บ่งบอกถึงความรักความใส่ใจในทุกๆวันของเพลย์เวิร์กเกอร์หรือว่าผู้ใหญ่นะคะก็จะทำให้เด็กรับรู้ว่าสัมผัสนี้เป็นสัมผัสดีแล้วก็อยากจะสัมผัสสิ่งอื่นๆต่อไปค่ะ

0: ระบบประสาทสัมผัสการรับรู้สัญญาณจากอวัยวะภายในอันนี้ก็มีความสำคัญนะคะเพราะว่าการที่เด็กๆได้รับรู้ว่าอวัยวะภายในกำลังบอกอะไรกับพวกเขาจะทำให้เขารู้ว่าตอนนี้ร่างกายกำลังหิวน้ำนะต้องไปดื่มน้ำหรือว่าปวดท้องนะจะต้องเข้าห้องน้ำและไปเข้าห้องน้ำค่ะ
1: เด็กจะรู้สึกดีก็ต่อเมื่อว่าเขารู้จักร่างกายของตัวเองนะคะว่ากำลังรู้สึกอย่างไรและตอบสนองความรู้สึกนั้นได้อย่างเหมาะสมหรือบางคนอาจจะไม่ค่อยเข้าใจว่าร่างกายกำลังจะบอกอะไรพวกเขาและไม่รู้ว่าความรู้สึกนั้นเกิดขึ้นจากส่วนไหนทำให้วิตกกังวลและกำกับตัวเองไม่ได้เด็กบางคนอาจเข้าใจผิดว่าความรู้สึกที่มีผีเสื้อบินวนอยู่ในท้องเนี่ยเป็นความกลัวและกังวลแต่แท้ที่จริงแล้วอะค่ะเขากำลังตื่นเต้นต่างหากกำลังตื่นเต้นว่ากำลังจะไปค้างบ้านเพื่อนไปกินขนมหรือว่ากำลังจะออกไปผจญภัยแต่ว่าความรู้สึกที่มีผีเสื้อบินวนในท้องเนี้ยเขาไปตีความว่าเป็นความกลัวและกังวลถ้าเราเนมนะคะบอกเขาว่าหนูกำลังตื่นเต้น

ใช่ไหมเขาก็จะรับรู้ความรู้สึกใหม่ค่ะแล้วก็กล้าที่จะออกไปเล่นข้างนอกเพิ่มมากขึ้นเมื่อเด็กๆนะคะได้รับรู้สัญญาณจากอวัยวะภายในได้มีข้อมูลของอารมณ์ความรู้สึกเข้ามาแล้วเนี่ยแต่ละคนก็อาจจะตอบสนองในระดับที่มากหรือน้อยเกินไปก็ได้นะคะตรงนี้

0: อย่างไรนะคะอย่างเช่นเวลาที่เด็กหกล้มค่ะเราเองไม่จำเป็นที่จะต้องเข้าไปอบอุ้มทันทีนะคะเราเข้าไปอย่างช้าๆแล้วก็สอบถามว่าเป็นอย่างไรบ้างรู้สึกยังไงเด็กๆอาจจะบอกว่าเจ็บเนาะแล้วก็ถามเลยค่ะว่าเจ็บขนาดไหนขนาดเล็กขนาดกลางหรือใครทำแผลด้วยกันนะเอาน้ำเกลือทาแต่ถ้าน้องบอกว่าหนูรู้สึกเจ็บระดับ8เลยอันนี้เราก็อาจจะต้องลองดูว่านอกจากที่เขาหกล้มตรงนี้แล้วมีจุดไหนที่เกิดอุบัติเหตุเพิ่มมากขึ้นเวลาที่เด็กๆมาโรงเล่นค่ะบางทีเขาอาจจะทานมากเกินไปหรือว่าอืดท้องหรือว่ากินข้าวแล้วก็มาโรงเล่นทันทีนะคะเขาก็ปวดท้องค่ะพวกเราก็จะสอบถามเลยว่าการปวดท้องครั้งนี้เนี่ยหนูปวดท้องระดับไหนคะแล้วเราก็ยื่นมือไปค่ะไหนขอลองจับมือหน่อยค่ะไหนหนูลองบีบมือของพี่หน่อยนะคะว่าตอนนี้หนูปวดท้องแบบไหนแล้วเราก็รับรู้ค่ะว่าความปวดท้องอันนี้ของเขาถ้าเขาบีบหนักๆเนี่ยเราจะได้ประเมินได้ค่ะว่าการรับรู้ของเขาที่อยู่ภายในเนี่ยเขาเจ็บมากๆเลยแล้วเราจะได้ส่งต่อความช่วยเหลืออย่างถูกต้องค่ะ
1: อีกนิดนึงนะคะในเวลาที่เด็กๆ เขาประเมินไม่ได้ว่าสิ่งที่เขารู้สึกเนี่ยมันมากหรือน้อยอย่างเช่นกรณีที่เด็กอ่ะอาจจะอาเจียนออกมานะคะอย่าเพิ่งตกใจค่ะแล้วไปบอกว่าดีหรือไม่ดีควรอาเจียนหรือไม่ควรอาเจียนสิ่งที่เราควรจะทำก็คือค่อยๆถามแล้วช่วยกันประเมินร่วมกันกับเด็กค่ะ
0: หลายครั้งเลยที่เด็กๆ เล่นเพลินจนลืมกินน้ำลืมหิวข้าวหรือลืมเข้าห้องน้ำนะคะการที่เราเนี่ยชวนให้เขาอะค่ะรับรู้เรื่องเหล่านี้ว่าถ้าเกิดว่าหนูเล่นสนุกอยู่แล้วหนูปวดห้องน้ำหนูอยากเข้าห้องน้ำหนูสามารถไปได้เลยแล้วกลับมาเล่นต่อได้นะเพื่อให้เขาอะค่ะได้ประเมินตัวเองเป็นเนาะบางทีเขาเพลินมากๆแล้วเขาไม่รู้ว่าสิ่งเหล่านี้สามารถที่จะบอกก่อนไปได้หรือว่าทำได้เนาะหลายครั้งเองเนี่ยเรากำลังฝึกฝนให้เด็กคนนึงเนี่ยเลิกใช้แพมเพิร์สเนาะเราก็ต้องรับรู้รับฟังเขาจริงๆว่าอย่าเข้าห้องน้ำแล้วจะได้เปลี่ยนพฤติกรรมหรือว่าลดการใช้แพมเพิร์สไปสู่การเข้าห้องน้ำเป็นได้และในบทเรียนนี้นะคะเราก็มีสมุดภาพที่มาชี้ชวนให้เด็กๆได้เห็นอวัยวะที่เราไม่เห็นได้ด้วยตาก็คืออวัยวะภายในค่ะเด็กๆจะได้รับรู้ค่ะว่าภายในร่างกายของเรามีอวัยวะอื่นๆใดๆได้อีกเขาจะได้ระบุได้นะคะเวลาที่เขาระบุได้เนี่ยมันสำคัญต่อการสื่อสารต่อการเข้าใจและทำให้เขาเนี่ยได้สื่อสารความรู้สึกหรือความเจ็บปวดของเขาได้อย่างมีระบบด้วยค่ะอย่างอันนี้เป็นเรื่องของหัวเนาะ
1: ค่ะ
0: ต่อมาเป็นเรื่องของระบบการย่อยอาหารค่ะเดี๋ยวเราลองดูสิคะถ้าเด็กๆกินอาหารเข้าไปทางปากลงไปเลยแวะไปหาพี่ตับนิดนึงแล้วก็กระเพาะอาหารหนังสือสมุดภาพและสื่อต่างๆนะคะจะชวนให้เด็กๆ เข้าใจร่างกายของตัวเองดีขึ้นค่ะ

0: กิจกรรมชวนเล่นบทนี้นะคะชวนมาเล่นบ้านเล็กในป่าลึกดูสิคะว่าข้าวของแบบนี้หาได้รอบตัวจากในบ้านของเราเลยว่าแต่นักเล่นอีกคนไปไหนนะพี่เหมียวอยู่ไหนพี่เหมียว
1: อยู่นี่ค่ะ
0: โอ้โหพร้อมเล่นเลยนะนี่ดีมากเลยออกมาจากถ้ำแบบนี้มาเดี๋ยวมาเล่นด้วยกันค่ะบ้านเล็กในป่าลึกนี้นะคะก็สามารถหยิบจับข้าวของในบ้านค่ะมาชวนกันเล่นได้เลยจะเป็นโต๊ะเก้าอี้ผ้าห่มผ้าเช็ดตัวผ้าปูที่นอนหรืออะไรก็ตามค่ะเอามากองๆเพื่อให้เด็กๆได้สร้างสรรค์ใช้จินตนาการของตัวเองให้เต็มที่เลยค่ะวันนี้ก็เลยอยากจะชวนกันมาทำบ้านหลังเล็กที่อยู่กลางพงไพเลยค่ะเรามาช่วยกันออกแบบดีไหมคะอยากเอาผ้าพื้นไหนไปปูตรงไหนอีกก็ทำได้เลยค่ะรวมถึงว่าถ้าเกิดว่าเรามีลูกบอลมีตะกร้านะคะก็อาจจะสร้างสรรค์ให้บ้านหลังนั้นเนาะมีที่ชูดก่อนเข้าบ้านแล้วก็ได้มุดอุโมงออกไปขึ้นไปแล้วก็ได้เล่นเลยแบบไหนก็ได้เล่นอะไรก็ได้นะคะจับอะไรก็ได้แต่วันนี้ค่ะอยากจะมีสักหนึ่งกิจกรรมเพื่อที่จะกระตุ้นให้เด็กๆนะคะได้รู้จักระบบ

0: ประสาทสัมผัสผิวหนังค่ะเราก็เลยจะเอาผ้าผืนนี้นะคะมาแปลงกายเป็นแม่น้ำสายเชี่ยวค่ะวืบจากนั้นเราก็จะแอบเอาของนะคะไว้ข้างใต้นี้เลยค่ะโอเคเด็กๆของเราก็น่าจะพร้อมแล้วถ้าเกิดว่าตามหาสิ่งของในแม่น้ำสายเชี่ยวนี้ได้เดี๋ยวจะให้สร้างบ้านหลังเล็กตามจินตนาการเลยนะมาอย่างแรกอยากชวนให้หลับตาก่อนจ้ะมาพอหลับตาแล้วลองสัมผัสสิ่งนี้นะไปได
1: ้มีแหลมๆที่ขรุขระมีรอยๆแบบนี้ด้วยอ่ะประมาณนี้นะ
0: โอเคปล่อยมือมาได้เลยแล้วลองไปดูสิคะว่าใต้แม่น้ำสายเชี่ยวนี้จะเจอของที่รูปทรงผิวสัมผัสเหมือนตะกี้นี้ไหม
1: โอ้มีหลายอันมากเลยอ่ะ
0: เจอแล้วเจอแล้ว
1: ถูกไหมถูกไหมอาจจะไม่ถูกก็ได้นะ
0: หรือว่าจะถูกอุ๊ยเหมือนกันไหมคะ
1: เหมือนกันเลย
0: เยี่ยมมากเลยคราวนี้ลองแบบที่สองอันนี้ยากขึ้นมาแล้วนะลองดูหลับตารู้สึกยังไงเวลาที่สัมผัสสิ่งนี้
1: ตื่นเต้นอ่ะ
0: มันเป็นยังไงเหรอคะ
1: มัน
0: ผิวสัมผัส
1: ขนๆด้วยอ่ะ
0: เราสามารถถามคำถามปลายเปิดแบบนี้เป็นคำถามไม่ชี้นำเพื่อให้เด็กๆกระตุ้นได้นะคะกระตุ้นการรับรู้ของเขามีขนๆด้วย
1: ดมได้ไหมคะ
0: ได้เลยค่ะ
1: มีกลิ่นนิดหน่อย
0: ถ้าพร้อมแล้ววางคืนมาได้เลยแล้วก็ตามหาในแม่น้ำสายเชี่ยวเลยค่ะ
2: ยากจังเลยยากจ
0: ัง
2: เลย
0: เจอแล้วเจอแล้วค่ะใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าเอาลองลืมตาดูสิว่าเหมือนกันไหม
1: เหมือนกันเลย
0: เม็ดไม้นี้ก็ไม่รู้จักเหมือนกันคาดว่าน่าจะอยู่ในป่ากงกลางเนาะถึงเวลาสร้างบ้านแปลงเมืองและบ้านหลังเล็กในป่าลึกของเรามาช่วยกันสร้างเลยค่ะการเล่นปลายเปิดแบบนี้นะคะดีต่อใจเด็กๆมากๆเลยค่ะเราสามารถให้เด็กๆสร้างจินตนาการได้เต็มที่เลยค่ะแล้วก็ถ้ามุมบ้านของเรามุมนี้เป็นมุมที่เราไม่ต้องปรับหรือว่าสามารถที่จะทิ้งเอาไว้แบบนี้ได้นะคะก็ลองที่จะได้เห็นพัฒนาการในทุกวันว่าวันนี้เขาจะสร้างอะไรเขาจะบอกเราว่าสิ่งนี้คืออะไรอันนี้เป็นอะไรให้เขาได้ใช้เวลานี้ในการสร้างสรรค์ผ่านการเล่นแล้วก็สนุกกับเรื่องเล่าหรือเด็กบางคนนะคะเขาก็จะไปตามหาของในบ้านมาเพิ่มเติมมาวางมาตกแต่งแล้วก็อาจจะมีด่านเล็กๆน้อยๆให้ผู้ใหญ่อย่างพวกเราได้ร่วมสนุกด้วยนะคะเปิดหูเปิดตาเปิดใจแล้วเล่นไปกับเด็กๆค่ะการเล่นบ้านเล็กในป่าลึกแบบนี้นะคะเล่นง่ายๆหาของได้จากรอบตัวเลยค่ะแล้วก็การเล่นแบบนี้มันง่ายแต่ว่าส่งผลลัพธ์อย่างมหาศาลเลยนะคะยิ่งเล่นก็ยิ่งพัฒนาการดีขึ้นยิ่งเล่นก็ยิ่งมั่นคงแล้วก็ยิ่งมั่นใจยิ่งเล่นเขาก็ยิ่งมีความคิดสร้างสรรค์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยของที่มีอยู่ในบ้านหยิบมาเล่นด้วยกันเถอะค่ะ

จะย้ำว่าเรื่องเล่นไม่ใช่ภาระนะคะเรื่องเล่นเป็นเรื่องง่ายๆมองหาได้จากรอบตัวเลยค่ะและเราทุกคนสามารถออกแบบการเล่นในครอบครัวของเราตามวิถีชีวิตของเราเลยค่ะชวนเด็กๆเล่นมากๆนะคะยิ่งกล้าเล่นยิ่งเล่นเยอะๆยิ่งมากประสบการณ์ค่ะและเซนซอรี่เพลย์ก็อยู่ที่ชีวิตประจำวันของเราค่ะการเล่นดีเสมอค่ะออกมาเล่นกันนะคะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ก่อนจะตามเทรนเนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ

0: คุณแม่ของผมเนี่ยเขาก็จะหยิกเวลาเราเดินเข้าไปใกล้ๆเนี่ยเขาจะหยิกคราวนี้พอเราหยิกพอเขาหยิกเนี่ยเราก็รู้ก็คือหาถุงมือมาสวมนะมันก็ช่วยป้องกันเราได้ส่วนหนึ่งนะอีกอันนึงก็คือเวลาป้อนข้าวบางทีเขาไม่พอใจเนี่ยเขาก็จะตีเลยเวลาเขาตีนี่เขาก็จะเต็มกำลังเขาว่าครั้งแรกช่วงแรกก็คือจะโดนเข้าที่หน้าเนี่ยตอนแรกก็งงแล้วก็คือเวลาโดนมันก็มีอารมณ์ขึ้นมาเนี่ยแต่ก็เราก็มันก็ปี๊ดขึ้นมานะแต่ก็ไม่ได้ทำอะไรเขาก็งงเหมือนกันว่าถ้าเราป้อนเราดูแลเขาทำไมเขามาตีเราทำไมแต่พอเรารู้ว่ามันเป็นอาการของโรคเนี่ยเขาไม่รู้เรื่องต่อไปเราก็ต้องระวังนะก็ไอ้ถุงมือนี้ก็จะช่วยได้จากหนักเป็นเบาแต่ตอนหลังเนี่ยเราก็จะเข้าไปเนี่ยเราจะรู้ว่า เขามีอาการลักษณะนี้บางทีเข้าไปเราก็ต้องคือเข้าไปถึงเราก็จับมือเขาก่อนนะจับมือเขาหรือว่าเวลาจะเข้าหาเขาเนี่ยการเข้าหาเนี่ยเวลาเดินเข้าหาเนี่ยเราต้องคันเข่าคันเข่าเข้าหาเขาเพราะว่าถ้าเราเดินเข้าไปตรงๆเนี่ยในขณะที่เขานั่งเนี่ยเขาจะเหมือนแล้วว่าเราเข้าไปบางทีเขาคือเขาจะไม่รู้ว่าบางทีเขาแยกแยะไม่ออกเขาคิดว่าใครจะมาทำร้ายเขาก็จะป้องกันตัวนะคราวนี้ถ้าเราคันเข่าเข้าไปเนี่ยจากที่เขาคิดว่าเราจะเข้าไปทำร้ายก็จะเบาลงก็จะไม่มีอาการก้าวร้าวเกิดขึ้นหรือถ้าเกิดเขาก้าวร้าวเนี่ยเวลาเราเข้าไปปุ๊บเราก็จะจับมือเขาก่อนเนี่ยเป็นการป้องกันตัวเราอีกทีนึงเนี่ยถ้าเกิดว่าสมมติว่าถ้าเกิดเราตอบโต้เขาด้วยความรุนแรงเนี่ยผลออกมาก็คือถ้าพูดก็คือไงอ่ะถ้าภาษาตัวแบบก็คือบันไลทั้งคู่ก็คือมันก็จะแรงขึ้นไปเรื่อยๆซึ่งเขาก็อารมณ์เสียเราก็อารมณ์เสียต่างคนต่างเสียคราวนี้จากการที่ได้มาอบรมเนี่ยทางอาจารย์ก็บอกว่าถ้าเกิดช่วงนั้นเกิดมีอาการขึ้นมาเนี่ยไม่ว่าใครก็ตามก็จะกันคนที่โดนออกไปคือเราจะไปเปลี่ยนแปลงอะไรตัวเขาไม่ได้นะเราต้องยึดเขาเป็นเซ็นเตอร์เป็นศูนย์กลางคนที่จะเปลี่ยนก็คือคนรอบข้างเขาดังนั้น เมื่อเขากระทำไปแล้วเนี่ยด้วยความที่เขาไม่รู้เนี่ยคนที่โดนกระทำก็พยายามเอาคนที่โดนกระทำออกไปเพื่อแล้วเอาคนใหม่เข้ามาเพื่อลดความรุนแรงลงมันก็จะดีขึ้นครับผม
1: เวลาเรามีความขัดแย้งกันนะครับเรามักจะหาเหตุผลมาโต้แย้งกันนะครับแล้วก็บางครั้งอาจจะมีอารมณ์เข้ามาร่วมด้วยถึงแม้ว่าการใช้อารมณ์นั้นจะไม่สามารถหาข้อยุติทางความคิดได้ครับ
2: สำหรับความขัดแย้งที่เกิดกับผู้ป่วยสมองเสื่อมนั้นจะยิ่งเพิ่มความเครียดและความทุกข์ขึ้นไปเรื่อยๆนะคะไม่มีเหตุผลใดจะชนะผู้ป่วยสมองเสื่อมได้เพราะว่าภาพในสมองที่เขาเห็นเนี่ยจะไม่ตรงกับความจริงที่เราพยายามอธิบายเขาฟังนะคะไม่ว่าเขาจะคิดผิดหรือทำอะไรผิดเขาก็จะไม่เข้าใจค่ะ
1: วันนี้เราจะมาปลดล็อกเรื่องของปัญหาความรุนแรงแล้วก็ความขัดแย้งนะครับที่อาจจะนำไปสู่สงครามกลางบ้านระหว่างผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมและญาติๆกันครับ
2: พักกันสักครู่แล้วกลับมาพบกับเหตุการณ์จำลองตอนสมองเสื่อมกับสงครามกลางบ้านกันค่ะ

0: ี๋ยวนี้นะแม่นั่นมันเครื่องเบญจรงค์ของคุณยายที่แม่ห่วงนักห่วงหนาไม่ใช่หรอพี่แตนมาพาแม่ไปห้องพี่แตนก่อนเร็วเดี๋ยวแม่เหยียบเศษจาน
1: พวกแกอย่ามายุ่งกับแม่แกจะทำร้ายแม่เหรอปล่อย
2: อย่าดิ้นสิแม่ตัวแค่นี้ทำไมแรงเยอะจังเลย
0: ไปแล้วแม่เดี๋ยวเหยียบเศษจานไปตรงนี
1: ้ปล่อย
0: มือมาเร็ว
1: ปล่อย
3: คุณยายเอารายงานหนูไปทิ้งถังขยะทำไมคะต้องส่งครูวันนี้ด้วยเนี่ยย้ำหมดเลยคุณยายร้องไห้ทำไมคะมันช่วยไหมคนร้องมันต้องหนูสิโอ๊ยหนูไม่ไหวแล้วนะจะทำยังไงเนี่ยทำไมคุณยายเป็นแบบนี
0: ้แม่แม่เอาคุณยายไปไว้บ้านลุงเลยหนูไม่ไหวแล้วลูกแก้วเสียงดังเป็นอะไร
4: อ้าวแม่ร้องไห้ทำไมทะเลาะกับยายลูกแก้วอีกแล้วล่ะสิ
1: ฉันอยากตายอ
4: ่
1: ะ
4: วัยรุ่นก็อย่างนี้แหละอย่าไปถือสาหลานมันเลยลูกแก้วกำลังเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัยเรามาช่วยกันให้กำลังใจหลานมันนะแม่นะ
1: ฉันอยากตายอ่ะ
4: จะเสียใจอะไรกันนักกันหนาเนี่ยแม่ที่หนูพูดไปเนี่ยแม่เข้าใจบ้างไหมแม่จะเสียใจทำไม
1: ฉันอยากตาย
4: ทำไมแม่เป็นอย่างนี้อ่ะแม่ไม่ฟังหนูหรอแม่ได้ยินหนูไหมเนี่ยแม่เข้าใจหนูไหมที่หนูพูดเนี่ย
1: ฉันอยากตาย
4: แม่หนูพูดกับแม่เนี่ยแม่จะตายทำไม
5: แม่คะหนูขอยืมกำไรมุกไปใส่งานโรงเรียนลูกแก้วหน่อยได้ไหมคะ
6: เออเอาไปเถอะ
5: ขอบคุณค่ะกล่องนี่คะ
6: พูดเลยนะคุณแม่บอกว่าจะเอากำไรมุกค่ะคุณยาย
5: แหวนเพชรมี3วงทำไมเหลือวงเดียวล่ะคะ
6: นึกได้แล้วให้ก็ไปแล้ว
4: ให้ใครคะแม่ช่วงนี้หนูไม่ค่อยเห็นแม่ได้ออกไปไหนเลยค่ะไม่เห็นได้เจอใครเลยนี่คะ
6: นึกได้แล้วเมื่อวานน่ะป้าที่เพิ่งย้ายมาเช่าอยู่ข้างบ้านเรามาหาคุณยายคุณยายพาเข้าไปคุยในห้องนอนด้ว
1: ยใช่ๆให้คนนั้นไปอ่ะ
5: แม่แม่ให้แหวนเพชรกับกำไรมุกเข้าไปเหรอ
1: ใช่ๆให้เข้าไปแล้ว
5: แม
1: ่ของฉันน่ะฉันจะให้ใครก็ได
5: ้เอ้าแม่แม่ทำอย่างนี้ได้ยังไง
4: ได้ยังไงอ่ะ
5: แม่เอาของในบ้านไปยกให้คนอื่นได้ยังไงลูกก็มีหลานด้วยแม่แม่อย่าทำอย่างนี้แม่
7: ฉันไม่รู้ว่ามันเริ่มต้นเมื่อไหร่แต่ตอนนี้บ้านที่เคยเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความสุขกลับร้อนระอุไปด้วยเสียงทะเลาะเบาะแว้งเสียงร้องไห้ของแม่มันเริ่มเกิดขึ้นบ่อยครั้งด้วยสาเหตุที่เป็นเรื่องบ้างไม่เป็นเรื่องบ้างแต่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใหญ่หรือเรื่องเล็กๆน้อยๆมันก็กลายเป็นการทะเลาะแม่ซึ่งเป็นคนใจเย็นก็ร้องไห้ง่ายๆโดยไม่ฟังเหตุผลและหากไม่พอใจแม่ก็จะคว้างปาทำลายข้าวของแตกเสียหายฉันรู้สึกเหมือนอยู่กลางสมรภูมิรบมันคือสงครามกลางบ้านที่ไม่มีใครเข้าใจว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรและต้องทำอย่างไรที่จะยุติสงครามนี้

0: ันจะเป็นไปได้ไงต้อยพี่ไม่อยากเชื่อเลย
1: คุณยายป่วยเหรอคะก็เห็นแค่หลงๆลืมๆนิดหน่อยตามภาษาคนแก่ไม่ใช่เหรอคะ
2: คุณแม่ของคุณมีอาการของภาวะสมองเสื่อมนะครับคุณหมอก็จะทำการรักษาโดยการใช้ยานะครับซึ่งยาเนี่ยก็จะทำให้คนไข้มีอาการนิ่งขึ้นแต่ว่าหมอเองก็ไม่รับประกันนะครับว่ายามันจะสามารถทำให้ลดอาการถดถอยของภาวะสมองเสื่อมลงไปได้นะครับดังนั้นเนี่ยการดูแลจากญาติๆเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่สำคัญกว่านะครับลองศึกษาจากยูดีนี้ดูนะครับ
3: วิธีดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม
4: ในผู้ป่วยที่มาจากสมองเสื่อมปัญหาหลอดเลือดสมองเนี่ยช่วงต้นจะมีปัญหาเยอะเกี่ยวกับเรื่องของอารมณ์เรื่องของความหงุดหงิดความก้าวร้าวอารมณ์เนี่ยจะมาบ่อยมากชัดมากบางทีลูกกับครอบครัวไม่เข้าใจเลยว่าเรื่องเล็กนิดหน่อยแต่ว่าผู้ป่วยเนี่ยโกรธรุนแรงกัดเกลี้ยวและบางครั้งด่าหยาบคายนะคะหรือว่ามีการลงไม้ลงมือกับเรื่องที่ไม่ควรจะเป็นหรือบางทีอีกฝ่ายหนึ่งโต้เถียงนิดเดียวก็ถูกลงไม้ลงมือซะแล้วซึ่งไม่ใช่วิสัยที่ผู้ป่วยเคยเป็นมาในอดีตนะคะอันนี้เนี่ยถ้าหากมีปัญหาพฤติกรรมซึ่งเราคิดว่าจะเป็นอันตรายกับคนรอบตัวหรือเป็นอันตรายกับตัวเองเราอาจจะต้องให้ยานะคะอันนี้ก็เป็นช่วงต้นนะคะช่วงต้นก็คือจะต้องทำให้ความสามารถสมองเขาเนี่ยดีอยู่ต่อไปให้เขาสามารถทำกิจกรรมต่างๆที่ทำได้ให้ดีที่สุดนะคะยาจะมีบทบาทและตอบสนองได้ดีกับคนบางคนแต่อย่างไรก็ตามการดูภาพใหญ่ภาพรวมนะคะของสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับเขาเนี่ยน่าจะช่วยเยอะผู้ป่วยในระยะนี้เราอยากให้เขาได้เข้าสังคมอย่างที่เขาเคยเป็นนะคะแล้วก็พยายามช่วยเหลือผู้ป่วยก่อนจะไปเช่นถ้าจะไปในกลุ่มนี้มีเพื่อนหลายคนเราอาจจะทำให้ผู้ป่วยดูรูปซะก่อนว่าวันนี้น่าจะเจอคุณป้าคนนี้เจอคุณลุงคนนี้ที่เขาจะมาเจอกันคนนี้นะเขาเคยทำอะไรอย่างนี้นะเคยเป็นเพื่อนแม่ตอนไหนนะอย่างเงี้ยนะคะจะทำให้ผู้ป่วยมีความมั่นใจขึ้นแล้วก็สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้เพราะเขาอาจจะไม่ได้ลืมหมดจดหมดสิ้นนะคะแต่เขาลืมเฉพาะบางเรื่องบางตอนและบางครั้งการเจอผู้มาคุยซักถามก็อาจจะงงนิดนึงแล้วอาจจะนึกชื่อไม่ออกเพราะนั้นถ้าหากว่าเตรียมตัวให้เข้าไปก่อนจะทำให้ของพวกนี้ง่ายขึ้นและผ่านไปได้อย่างไม่ลำบากนัก
0: ดูอะไรอยู่จ๊ะ
5: อ้าวพี่แตนแก้วดูกัน
6: วิธีดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม
4: ในช่วงที่2ของการเปลี่ยนแปลงในผู้ป่วยสมองเสื่อมนะคะช่วงที่2นี่เราพบว่าผู้ป่วยจะสูญเสียความสามารถในการดูแลตัวเองไปโดยเฉพาะกิจวัตรประจำวันที่เราเรียกว่าของธรรมดาธรรมดาเริ่มจะบกพร่องอันที่อาจารย์เจอบ่อยที่สุดเลยคือคนไข้เริ่มลืมหรือละเลยเกี่ยวกับการทำความสะอาดช่องปากคนไข้อาจจะไม่แปรงฟันหรือว่าถ้าเคยมีฟันปลอมที่จะต้องใส่แล้วถอดคนไข้ก็ลืมถอดฟันปลอมหรือว่าถอดออกมาแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงกับมันให้มันเรียบร้อยหรือบางทีก็เก็บฟันปลอมไว้แบบที่ไม่เคยเป็นแต่ก่อนนี่จะออกมาปุ๊บก็จะทำความสะอาดแล้วก็แช่น้ำเอาน้ำยาเอาเม็ดยาใส่เข้าไปแต่ว่าบางทีอาจจะกลับเอาออกมาแล้วไม่ล้างไม่อะไรเลยห่อกระดาษไว้แล้วก็วางไว้ในที่ที่ไม่ควรจะวางก็อาจจะต้องมานั่งหากันใหม่ทีหลังต่อไปจะมีปัญหาเรื่องของการอาบน้ำแต่งตัวการเลือกเสื้อผ้านะคะอาจจะเลือกเสื้อผ้าที่ไม่เหมาะสม
1: ยายจะเป็นแบบนี้หรอคะ
4: มีทั้งแบบเวอร์ไปมีทั้งแบบน้อยไปลูกคนไข้บอกอาจารย์ขาเดี๋ยวนี้คุณแม่หนูลงมากินข้าวชุดราตรีทุกวันเลยค่ะนะคะคุณแม่ก็มาแบบนั้นแต่คนหนึ่งก็บอกไม่ยอมอาบน้ำเลยหลายวันแล้วเป็นเดือนคุณแม่ก็จะไม่ยอมได้แต่ล้างหน้าเอาน้ำมาแตะๆหน้า
1: ถ้าคุณยายไม่อาบน้ำแปรงฟันหนูรับไม่ได้อ่ะ
0: เงียบๆรับฟังก่อนดิลูก
4: ช่วงระดับ2นี่เป็นช่วงที่ยากที่สุดในการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมช่วงที่จะฆ่ากันจะทิ้งกันจะทุบตีกันก็อยู่ตรงนี้แหละค่ะเนื่องจากผู้ป่วยยังมีแรงมีกำลังแต่มีเหตุมีผลน้อยลงทุกทีญาติจะอิจฉาระอาใจญาติจะโกรธญาติจะทุบตีพอทุบตีไปแล้วบางทีญาติก็เสียใจว่าไม่น่าเลยแต่ว่าพอถึงเวลาตอนนั้นเนี่ยมันยับยั้งอารมณ์ไว้ไม่ได้จริงๆเราพบว่าการให้ญาติกับญาติได้เจอกันได้ตั้งสติได้ระบายสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นช่วยผู้ป่วย ช่วยทั้งญาติและผู้ป่วยอย่างยิ่งค่ะญาติจะรู้ว่าเขาไม่ได้โดดเดี่ยวมีคนอื่นมีครอบครัวอื่นที่เป็นอย่างเดียวกันแล้วก็ต่างคนต่างมีแนวทางการแก้ปัญหาซึ่งเมื่อเอามาประสบมาคุยกันมาแชร์ประสบการณ์กันก็จะทำให้สามารถปรับเอาไปใช้ในการดูแลผู้ป่วยของเราได้ดีขึ้นค่ะ

0: ตอนนี้พวกเราเข้าใจแล้วว่าภาวะสงครามกลางบ้านที่เกิดขึ้นเป็นเพราะภาวะสมองเสื่อมของแม่แล้วใครล่ะจะต้องเป็นคนยุติสงครามนี้
1: น่าเห็นใจนะคะคุณยอดถ้าบ้านไหนที่ต้องทะเลาะกันทุกวันเนี่ยก็เหมือนสงครามที่ไม่มีวันสิ้นสุดเลยค่ะ
2: ใช่ฮะสงครามกลางบ้านก็ต้องให้คนภายในบ้านนั้นแก้ปัญหากันเอาเองนะครับ
1: ใช่ค่ะคุณยอดเราต้องยอมยกธงขาวกันบ้างนะคะพักรบกันบ้างความสงบสุขก็จะเกิดขึ้นเองค่ะ
2: ครับแล้วหมอน้ำฝนครับผมมีเทคนิคดีๆจากญาติที่ดูแลผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมมาฝากครับ
1: ถ้าอย่างนั้นเรามาปลดล็อกวิธีการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมจากผู้มีประสบการณ์ตรงกันค่ะ
3: ณตอนนี้ใช่ไหมคะณตอนนี้ถ้าทางด้านการแพทย์นะคะก็รับยาจากคุณหมอที่

0: ่รักษาทางด้านประสาทโดยตรงนะคะแล้วก็อาหารการกินก็ดูแลเอาใจใส่นิดนึงจากแต่ก่อนคือปล่อยให้เขาทำเขาอยากกินอะไรก็ปล่อยเขาทำเขาก็จะทำแต่แบบเดิมๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็มาเพิ่มทำแล้วเปลี่ยนอย่างอาหารอย่างข้าวเงี้ยเขาบอกว่าตัวนั้นดีต่อสมองบำรุงสมองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเสริมให้เขาอาหารการกินวิตามินหรืออะไรเงี้ยอาหารเสริมก็เสริมให้เขานอกจากนั้นก็จ้างคนมาอยู่เป็นเพื่อนนะคะเนื่องจากว่าทั้งทุกคนนะคะทำงานกันหมดแต่ก็คือจะพยายามที่แบบจะทิ้งเขาไว้คนเดียวให้น้อยที่สุดประมาณนั้นค่ะก็คือช่วงเช้าที่ไปทำงานเราก็จะมีแม่บ้านมาอยู่เป็นเพื่อนซึ่งได้คนที่ถูกใจแหละที่แบบเขาแฮปปี้เขาสามารถใช้ชีวิตร่วมอยู่ได้ไม่ซีเรียสอะค่ะ
1: หลักๆนี้ถ้าเป็นผมนี่ผมดูแลตัวเองก่อนดูแลตัวเองไปถึงว่าจิตใจเนี่ยทำความเข้าใจเขาว่าเขาเป็นแล้วหมอบอกแล้วยังไม่หายยังไงก็รักษาไม่หายเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำระดับแรกคือทำใจมันต้องเป็นแล้วเราก็อยู่กับมันพอเริ่มรักษาตัวเองปุ๊บเข้าไปรักษาพ่อตามอาการก็ดูแลกันทุกอย่างครับแกขับถ่ายไม่ได้เราก็เช็ดให้เช็ดตัวให้หลังๆหนักขึ้นก็คือกืนไม่เป็นมีเสมหะกระดูกเสมหะให้แล้วก็พอแกเริ่มอีกหลังๆนี่แกมีอีกโรคนึงโรคเลือดในสมองมันทำให้แกเดินไม่ได้ก็ไปศึกษาว่าเขาฝึกยืนกันยังไงก็ต่อเตียงฝึกยืนให้แกทำกายภาพบำบัดให้แกอะไรเงี้ยแล้วก็ให้อาหารทางสายทุกอย่างครับเพราะแกช่วยตัวเองไม่ได
2: ้ดูแลกายตรงใกล้ชิดค่ะแล้วก็เลี้ยงหมา3ตัวคือเราจะมีกัน2คนพี่น้องเพราะคุณพ่อคุณแม่เสียไปแล้วส่วนพี่สาวคนโตก็มีครอบครัวแต่ว่าพี่สาวคนโตเนี่ยเป็นไม่มากเป็นแค่สมองเสื่อมธรรมดาทั่วไปใช้ชีวิตได้ปกติหาคุณหมอท่านเดียวกันแล้วพี่สาวคนโตก็พยายามพูดกับพี่สาวคนที่2แต่พี่สาวคนที่2เขาก็ไม่รับข้อมูลเขาเป็นคนมั่นใจสูงค่ะคือตอนแรกเราก็ไม่เข้าใจเขาทำไมเราปรารถนาดีแล้วเขาบอกทำตัวไม่น่ารักกับเราจนกระทั่งมาเห็นโปสเตอร์ที่รามาแล้วพี่ก็มาอบรมแล้วพี่ก็ได้อ่านหนังสือเล่มนึงซึ่งดีมากวานๆของอาจารย์สินธรพี่อ่านแล้วพี่ก็เลยรู้สึกว่าเขาเป็นโรคเขาไม่รู้คือทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับตัวเราพี่มีปัญหาเรื่องการจัดยาเขามากเวลาจัดยากับเขานี่แทบจะฆ่ากันตายเลยเขาบอกเธอไม่ต้องมาบังคับฉันคือเขาเป็นคนที่แบบมั่นใจสูงพี่จัดยาทำอะไรน่ารักก็รักเช่นเอาผ้าหมามาปะอย่าลืมกินยานะเขาก็รำคาญเขาไม่ชอบมากแล้วทุกครั้งที่มาหาหมอพี่ก็จะมีการบ้านให้คุณหมอว่าคุณหมอคะขอให้คุณหมอช่วยพูดคุณหมอก็ช่วยพูดแต่กลับไปคนไข้ก็ลืมพอไปรอบที่สองเจอคุณหมอเจษฎาอีกพี่ก็ขอให้คุณหมอพูดอีกเหมือนเดิมคุณหมอเขาพูดให้ตอนนี้เขาก็ยอมทานบ้างแต่ว่าเขาก็จะให้บอกว่าถ้าวันนี้อารมณ์ไม่ดีเขาก็จะไม่ทานตอนหลังพี่ก็ใช้วิธีซื้อไอศกรีมสเวนเซ่นก็ชอบกินมิ้นช็อกอะค่ะรสมิ้นช็อกโกแลตเขาชอบมากพอเขากินเขาก็จะยอมทานยาแต่ถ้าเขาอารมณ์ไม่ดีเกี้ยวกราดแบบรุนแรงนี่มากเราก็ต้องหลบเฟสเลยเขาก็จะมีอาการบอกว่าจะทำร้ายร่างกายเราเพราะเราพอเราหนีไปข้างนอกไปปั่นจักรยานกลางแดดบ่ายๆเนี่ยร้อนๆกลับมาเขาบอกไปเที่ยวไหนมาหรอคือเขาก็จะจำเราไม่ได้ระมัดระวังก็มีเช่นว่าเวลาเขาจะเดินไปไหนพี่เขาจะคอยตามเขาแล้วเขาก็จะไล่พี่ไปไกลๆอะไรเงี้ยแล้วพาพี่ก็แอบไปหลบแบบเนี้ยก็ยอมให้เขาเดินไปแต่ว่าก็ต้องขบังหาเขาก็ไม่ไว้ใจเราคือเขาค่อนข้างจะเหมือนเด็กอะซนมากที่รามาหายมาแล้วรอบนึงแล้วรอบที่สองก็หายเนื่องจากรอหมอนานเขาบอกเขาจะไปห้องน้ำเขาจำได้แต่พอเขาเดินไปก็ออกอีกทางนึงคือเวลาเรามาด้วยกัน2คนเนี่ยพี่จะต้องประกบเขาตลอดแล้วเขาก็ไม่ชอบพี่มากๆอะไรอย่างเงี้ย
0: เรียกว่าในความโชคร้ายที่ชีวิตของลูกคนนึงต้องมารับรู้ว่าแม่ต้องมาเป็นสมองเสื่อมหรืออัลไซเมอร์เบื้องต้นเนี่ยนะคะแต่เราก็ยังคิดว่าเราโชคดีตรงที่เขาจะอารมณ์ดีตลอดเขาไม่ซึมเศร้าเพราะถ้าเขาซึมเศร้าเนี่ยแม้กระทั่งตัวลูกหรือตัวผู้ดูแลเองเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มตรงไหนได้แต่ตรงนี้คืออย่างเวลาเราโมโหเขาทำอะไรไม่ได้อย่างเงี้ยคือเราตัวเราอะโมโหแต่เขาอะแป๊บนึงเขาก็ลืมแล้วว่าเมื่อกี้เขาทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยได้แต่ปลอบใจตัวเองว่าไม่เป็นไรนะเขาคือคนป่วยเราปกติเราต้องบริหารตัวเองให้ได้อย่าไปโกรธเขาอะไรประมาณนี้
2: รู้สึกเหนื่อยมากคือไม่ขัดแย้งค่ะแต่บางทีรู้สึกเหนื่อยมากแล้วก็แอบไปร้องไห้บ้างแต่บางทีพยายามไม่เอาความเศร้าเพราะว่าความเศร้าเป็นบ่อเกิดทำให้พี่ป่วยโรคนี้ได้เร็วเพราะว่ามันเป็นกรรมพันธุ์ของตระกูลพี่ก็เลยต้องมาที่รามาเพราะว่าพี่รู้สึกว่าพี่ได้ไปพบกับใครหลายคนที่เขาเป็นเหมือนพี่แล้วทำให้พี่รู้สึกมีกำลังใจบ้าง

0: ้สึกไว้คิดว่าได้ทำมาดีถ้าไม่ได้ทำจะเสียใจมากกว่านี้คือแบบว่าคิดว่าทำไปเรื่อยๆจนกว่าไม่ไหวเนี่ยก็นั่นแต่บางทีพี่ไม่ไหวไม่เหนื่อยพี่ก็ไปนอนพักอย่างเงี้ยคือพี่จะเป็นคนชอบร้องเพลงชอบวาดรูปอะไรบางอย่างพี่ก็หยุดหายไปทำน้อยลง
1: ถ้าเขาเป็นเนี่ยผมก็อยากรู้ว่ามันไม่ใช่เขาคนเดียวครับมันยังมีคนอีกหลายๆคนที่เป็นแล้วก็ช่วงแรกๆมันทำใจยากแต่ก็ยังมีคนอื่นที่เป็นเหมือนกันแล้วเขาก็ยังอยู่ได้ทำไมเราจะอยู่ไม่ได้อะไรเงี้ยถ้าเราคิดว่าเฮ้ยไอ้นั่นเราไม่เคยทำแต่มันก็ยังมีอีกหลายคนที่เขาต้องเจอแล้วเขาทำได้ก็มันก็น่าจะเรียนรู้ที่จะทำได้แล้วอยู่ด้วยกันกับครอบครัวได
2: ้ครับก็ต้องขอขอบคุณทุกๆข้อมูลทุกๆประสบการณ์และทุกๆกำลังใจนะครับที่มาร่วมแบ่งปันกันในรายการวันนี้ครับ
3: ค่ะก็เป็นข้อมูลที่มีประโยชน์อย่างมากนะคะให้เราปลดล็อกความรู้ความเข้าใจและเข้าใจความรู้สึกของผู้ป่วยสมองเสื่อมนะคะจากผู้ใกล้ชิดโดยตรงค่ะ
2: และสัปดาห์หน้านะครับกลับมาติดตามเคล็ดลับและสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามในการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมในรายการปลดล็อกสมองเสื่อมครับ
4: เฮ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยแกเป็นใครมานอนในห้องฉันได้ยังไง
5: เออพ่อเอง
4: พ่อใคร
5: ก็เป็นสามีเธอไง
4: จะบ้าเหรอฉันยังไม่เคยแต่งงานออกไป
5: เอ้ย
4: ไป
5: เฮ้ยไป
4: ออกไป
5: เฮ้ย
4: ไป
5: เฮ้ย
4: ออกไป
5: เดี๋ยวจี
4: ไปอ้าวพ่อทำไมมานอนตรงนี้ล่ะห้องมีไม่นอน
5: ก็เธอเป็นคนไล่ฉันออกจากห้องเองโวยวายไม่รู้จัก
6: มันก็จะเป็นอะไรที่ไม่ง่ายสำหรับผู้ดูแลซึ่งบางทีเราจะไม่เข้าใจเพราะเราจะคิดถึงแต่ที่เราเคยรู้จักว่าจะต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นอะไรบางอย่างซึ่งอาจจะเกินความคาดคิดของเราค่ะก็อาจจะไม่สนุกนะคะแต่ว่าเผื่อได้รู้ว่าอย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นได้ในครอบครัวผู้ป่วยสมองเสื่อม

การระดมทุนแบบ crowdfunding คือการระดมทุนจากคนหมู่มากในจำนวนเงินคนละเล็กละน้อยผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งส่วนมากคือเว็บไซต์หรือที่เราเรียกว่า funding portal ค่ะ crowdfunding ที่พบกันทั่วไปแบ่งเป็น4รูปแบบแตกต่างกันไปตามสิ่งตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับคือ 1. donation based crowdfunding ซึ่งเป็นการระดมทุนในรูปแบบเงินบริจาคซึ่งผู้ลงทุนจะได้รับสิ่งตอบแทนเป็นความสุขใจเช่น payjai.com 9kn9.com ของมูลนิธิ9คนละ9 2. reward based crowdfunding เป็นการระดมทุนที่ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงินแต่จะได้สิทธิพิเศษหรือได้ของตอบแทนคล้ายๆการพรีออเดอร์สินค้าเช่น kickstarter.com ในต่างประเทศ 3. peer-to-peer lending เป็นการกู้ยืมเงินระหว่างบุคคลกับบุคคลผ่านช่องทางออนไลน์ผู้ระดมทุนได้เงินและให้ดอกเบี้ยแก่ผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนและเมื่อครบกำหนดเวลาก็จะได้รับเงินต้นคืนพร้อมดอกเบี้ย 4. investment based crowdfunding เป็นการระดมเงินทุนที่ผู้ลงทุนจะได้รับหุ้นหรือหุ้นกู้ซึ่งเป็นหลักทรัพย์เป็นสิ่งตอบแทนดังนั้นการระดมทุนในรูปแบบนี้จึงอยู่ภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์และอยู่

0: ู่ในความดูแลของสำนักงานกลต.ถ้าบริษัทเลือกระดมทุนโดยการออกหุ้นผู้ลงทุนก็จะได้รับหุ้นและกลายเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแต่ถ้าบริษัทเลือกระดมทุนโดยการออกหุ้นกู้ผู้ลงทุนก็จะกลายเป็นเจ้าหนี้ของบริษัทซึ่งบริษัทมีหน้าที่จ่ายคืนดอกเบี้ยและเงินต้นตามที่ตกลงไว้แต่แรกถ้าเราเป็นกิจการที่อยู่ในช่วงเริ่มต้นการใช้ช่องทาง crowdfunding มักจะมีต้นทุนที่ต่ำกว่าการระดมทุนด้วยวิธีอื่นๆค่ะด้วยการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์จะช่วยให้ลดระยะเวลาการระดมทุนให้สั้นลงเมื่อเทียบกับช่องทางอื่นๆค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังจะเป็นช่องทางที่ทำให้เราได้ทดสอบตลาดค่ะว่าจะมีคนสนใจสินค้าหรือบริการของเรามากน้อยแค่ไหนให้เป็นที่รู้จักของคนหมู่มากก่อนที่เราจะเริ่มต้นหรือขยายกิจการค่ะและถ้าระดมทุนสำเร็จนะคะก็มีโอกาสที่จะได้รับความสนใจจากกลุ่มทุนหรือผู้ลงทุนรายใหญ่อีกด้วยค่ะ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ
3: ้โห
2: นี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
5: เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆกลต.อยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกลต.ผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากกลต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.thกรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์กลต. SEC Help Center ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ

0: ใหญ่พาซ่าร
1: ุ่นใหญ่พาซ่ารายการที่จะพาผู้สูงวัยออกไปเที่ยวพร้อมทั้งได้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพควบคู่กันไปด้วยวันนี้ก๊อฟเบญจพลขอพาคุณหมอติ๊กอาจารย์แพทย์หญิงวดาการวุฒิสิริมาซ่ากันที่เยาวราชชัยนาทาวเมืองไทยนั่นเองแต่ไม่ได้มากันแค่2คนครับวันนี้ยังชวนแขกรับเชิญรุ่นใหญ่อย่างอาบุญโทนคนหนุ่มนักแลระดับต้นๆของเมืองไทยมาร่วมซ่ากันอีกด้วย
2: ผมชื่อบุญโทนคนหนุ่มนะครับโปรดขยับมากันสักหน่อยมาทานอาหารอร่อยมาไม่บ่อยเที่ยวราช
3: ท่าน
2: ส่
3: วนผมชื่อว่าก๊อฟชอบมาเยาวราชมาทีไรแล้วกระเป๋าฉีกทุกทีพอเห็นอะไรก็อยากได้ทุกทีเ
2: ออเออพูดเอา
3: คุณอาปัจจุบันนี้สุขภาพแข็งแรงดีนะครับ
2: แข็งแรงดีครับ
3: มีปัญหาเรื่องสายตาบ้างไหม
2: มีครับ
4: เหมาะเลยเหมาะเลย
2: ผมสายตาสั้นอยู่เยาวราชมองไม่เห็นตลาดปูเนี่ย
3: เห็นก็แปลกแล้ว
2: แปลกแล้ว
3: ป้าบอเดี๋ยววันนี้ถ้าคุณอามีปัญหาอะไรเกี่ยวกับสายตาเนี่ยปรึกษาคุณหมอได้เลย
2: คุณหมอเลยครับผมนึกว่าดารา
3: สวยไหมสวยไหม
2: สวยกว่าแม่ผมพี่ครับ
5: สงสัยต้องตรวจตาจริงๆแล้วว
1: ันนี้ใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับสายตาหรือเริ่มรู้สึกว่าสายตาของตัวเองเริ่มมีอาการผิดปกติดูเทสนี้แล้วรับรองได้ความรู้นำไปดูแลเรื่องดวงตาได้อย่างแน่นอนเพราะโรคที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้นั่นก็คือโรคต้อกระจก
6: ไม่รู้จริง
7: ไม่รู้ว่าเป็นยังไงอะค่ะ
8: เป็นอาการเกี่ยวกับโรคตาที่มันมองไม่ชัดเจน
9: มองไม่ค่อยเห็นเนี่ยมันจะคันตานิดนึง
10: แต่มองไม่เห็นก็คือตาบอด
7: อายุหรอมากหรือยังอะ40ขึ้นไปเป็นได้ไหม
3: รุ่น
7: ใหญ่พาซ
3: ่า
1: ก่อนที่จะไปซ่าทิปชิมช็อปณชัยนาทาวในวันนี้เดี๋ยวเราขอพาไปไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดเล่งเนื่อยี่หรือวัดมังกรกัมมลวาทกันก่อนครับ
3: ก็คือเอาง่ายๆคนไทยยึดถือว่าทุกปีถ้าหากว่าใครมีนักกษัตริย์ที่ชงก็ต้องมาแก้ที่นี่เข้ามาข้างในนี่โหสวยงามสวยงามมากอันนี้คือเทพเจ้าไทยสวยเอี้ยก็จะมาไหว้ตรงนี้ขอให้ท่านเสด็จเพาะแล้วก็ปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีออกไปจากตัวเราแต่พอดีเรา3คนไม่ได้เป็นปีชงก็ยืนไหว้อย่างเดียวก็ได
2: ้
3: ปกติอาบุญโทนได้มาเดินที่เยาวราชบ่อยไหมครับ
2: ก็นานๆครั้งนะ
3: คุณหมอแล้วฮะ
6: ครับไม่ค่อยได้มาเลยค่ะ
3: งั้นดีเลยเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทานของอร่อยที่ถนนเยาวราชนะจ๊ะ
1: เยาวราชหรือชัยนาทาวเมืองไทยถือเป็นอีกหนึ่งสวรรค์ของนักชิมทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติไม่ว่าจะหันไปทางซ้ายหันไปทางขวาก็มีของให้กินตลอดทางถ้าไม่อยากเบียดเสียดกับคนเยอะๆยามค่ำคืนลองมาเดินเที่ยวเยาวราชช่วงกลางวันก็จะได้บรรยากาศไปอีกแบบแต่สิ่งนึงที่เหมือนกันก็คืออิ่มพุงกลางกลับบ้านอย่างแน่นอน
3: ตอนนี้นะครับผมแวะมาที่ร้านโถหลงซะละ
2: หลงโถฮ
3: ะ
2: โอ้ก็ไปหลงมาที่ไหนแล้วเนี่ยหลงมาแล้วเนี่ย
3: หลงโถนี่นั่งอยู่แล้วนะฮะนี่คือคุณแน็กนะฮะ
11: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
11: จริงที่เห็นที่นั่งแบบนี้เพราะว่าห้องมันแคบครับพี
3: ่
11: ก็เลยพยายามหาที่นั่งให้มันนั่งได้เยอะหน่อย
3: เออมันเป็นร้านที่แบบชิคมากในย่านเยาวราช
2: ชิคคืออะไรชิคคืออะไร
3: ชิคแบบว่าเก๋เท่ฮิปฮอปเฮ้ยโยโยโย
2: เออก็เนี่ยคุยคนรุ่นนี้อย่าใช้ศัพท์รุ่นใหม่เยอะ
3: บนโต๊ะมีอะไรมาให้เราทานบ้างฮะ
11: วันนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกชากาแฟนะครับเพราะร้านเราเป็นคาเฟ่นะครับ
3: นี่อะไรฮะ
11: อันนี้
3: อันชัน
11: อันชัน
2: เขาบอกเทมานาปุ๊บเปลี่ยนสีถ้าเหมือนเล่นกลอ่ะ
6: อร่อยค่ะไม่หวานเกินไปกำลังพอดี
2: คุณหมอไม่ชอบหวานอยู่แล้ว
3: ดีแล้วดีแล้ว
2: เพราะคุณหมอก็หน้าหวาน
3: จ้าพ่อคุณ
11: อันนี้ก็จะเป็นช็อกโกแลตเย็นนะคร
3: ับ รสเข้มข้นมากผมแอบดูดไปแล้ว
11: ครับผมแล้วก็อันนี้จะเป็นชาร้อนแล้วก็เป็นส่วนผสมของดอกไม้หลายอย่าง
2: แล้วเทส่งเดชไม่ได้นะต้องมินิร้องนะ
11: กรองนิดนึงครับ
2: กรองความชั่วออก
3: โอ้โหงั้นยากต้องใช้เยอะมันมีอะไรบ้างในนี
11: ้ดอกหอมหมื่นลี้แล้วก็สีของอัญชันอันนี้มี8ดอกไม้ในนี้ก็มีมะลิด้วยมีคาโมไมล
3: ์โอเคมันก็สดชื่น
11: ครับ
3: ต่อมา
11: อันนี้เมนูเด็ดดีกว่าครับพี
2: ่ให้น้องก๊อฟทายเอาอะไรเอา
3: เห็ดสิ
2: เห็ดมึงเห็ด
11: จริงมันคือซาลาเปาเห็ดครับพี
3: ่โอ้ซาลาเปาเห็ด
11: และข้างในก็เป็นไส้เห็ด
3: หวานนิดๆพริกไทยหน่อยๆโอเคลงตัว
11: อีกซาลาเปาหนึ่งฮะอันนี้เป็นซาลาเปาทุเรียนเป็นไส้ทุเรียนลาวาแล้วแต่เป็นซาลาเปาทอดด้วยนะครับข้างนอกจะกรอบนิดๆ
0: เหรอคุณหมอทานยังครับ
6: ไม่ทานทุเรียนไ
3: ม่เอาเลยครับเลยครับพี่มณฑลเชิญฮะว้าวโอ้โหนี่นี่นี่ดูดูดูดูดูดูน้ำทุเรียนนี่
4: คุณหมอครับไม่ต้องทานเอาลองดมแล้ว
6: จุดนี้คือเหม็นมาก
3: งั้นต้องขอโทษคุณหมอด้วย
4: ขอโทษ
3: คุณหมอเหม็นมากเลยใช่ไหมคือเอาจริงนะคือถ้าเกิดเรารู้ว่าถ้าคุณหมอแบบไม่ชอบเนี่ยเราจะไม่สั่งมาต้องขอโทษหมอด้วย
4: ตายเดี๋ยวหมอตาย
3: หมอปอกป้ายหน้าเถอะเราทานไอติมขนมปังอ่ะแล้วมีไอติมทุเรียนอยู่ตรงกลางขนมปังอ่ะอย่างนั้นเลยฟิลลิ่งอย่างนั้นได้เลยอร่อยดีด้านนู้นด้านนู้นไฮไลท์เลยป่ะ
11: ไฮไลท์ครับไฮไลท์เกือบทุกโต๊ะก็จะสั่งเป็นเซตข้าวต้มโป๊ยเซียน
3: ในนี้เรามีอะไรอยู่บ้างฮะ
11: ก็มีกับทั้งหมด8อย่างก็จะมีกานาชายมีกุนเชียงหมูหยองไข่เค็มเป็นประมาณมันๆหน่อยนะครับแล้วก็มีถั่วใบปอนะครับเห็ด
4: อ๋อเห็ด
11: อ๋อเห็ดแล้วก็อันนี้เป็นผักกาดดองก็เบาๆทานเบา
4: ๆโหนี่เดินมาเหนื่อยๆเจอหลงโถนี่หลงอยู่ตรงนี้ไม่ต้องไปไหนแล้ว
3: ของกินเยอะมากเลยอ่ะ
5: รุ่นใหญ่พลาซ่า
3: ไอ้โรคต้อกระจกจริงแล้วมันคืออะไรได้ยินมานานแล้วความเข้าใจของคนทั่วไปก็เข้าใจว่ามีฝ้าที่ลูกตาแค่นี้ถูกไหม
6: ขอเอาอุปกรณ์มาช่วยอธิบาย
3: ได้เลยนี่แทนลูกตาเรา
6: ใช่ถ้าเราดูตาคนเราเนี่ยค่ะไอ้ตัวต้อกระจกเนี่ยค่ะมันคือเลนตาที่อยู่ด้านหลังไอ้เลนตาเนี่ยเกิดมาเนี่ยมันใสดีแต่มันโตทุกวันพอมันโตขึ้นเนี่ยมันจะเปลี่ยนสีพออายุเกิน60ไปแล้วเนี่ยมันก็จะเริ่มขุ่นกลายเป็นสีเหลือง
3: โดยธรรมชาติ
6: โดยธรรมชาติ
3: หลีกเลี่ยงไม่ได้
6: หลีกเลี่ยงไม่ได้ใช่ถ้าเราปล่อยไว้คนแค่จะมองอะไรไม่เห็นเลยก็คือที่เขาเรียกว่าตาบอดอะค่ะถ้าเกิดว่าเราไม่อยากเป็นต้อกระจกเนี่ยจะถามว่าไอ้ทำยังไงดีเราถึงจะไม่เป็นต้อกระจกแล้วเราต้องตายก่อนที่จะเป็น
4: กำลังจะถามสาเหตุเลยไหม
6: เพราะว่าต้อกระจกเป็นเรื่องของความเสื่อมอะค่ะพูดง่ายๆเหมือนเราผมงอกพายุเราเยอะขึ้นเนี่ยร่างกายเซลล์มันเสื่อมยังไงก็ต้องเป็น
4: สรุปแล้วเป็นทุกคน
6: เป็นทุกคนค่ะมีอะไรที่เป็นสาเหตุทำให้มันเป็นเร็วมากกว่าปกติเนี่ยโดยงานวิจัยเองเนี่ยเราเชื่อว่าบุหรี่เนี่ยชัดเจนถ้าสูบบุหรี่เนี่ยแน่นอนมีโอกาสที่จะเป็นเร็วขึ้นแล้วก็รังสี UV ค่ะบ้านเราแดดแรงเราพบว่าคนที่อยู่ตามต่างจังหวัดทำนาทำไรเนี่ยเป็นต้อกระจกเร็วกว่าคนในเมือง
3: แสดงว่าแว่นกันแดดมีประโยชน์
6: จริงมีประโยชน์คนไทยเราไม่ค่อยชอบใส่เราบ้านเราแดดแรงมาก
3: พี่คุณทัวร์มีปัญหาเรื่องสายตาไหม
12: สั้นร้อย
3: อย่างนี้ถือว่าโอเคไหมครับ
6: จริงๆตอนแรกอะถามคุณมุนทนไปแล้วว่าเอ๊ะเริ่มใส่แว่นตอนอายุเท่าไหร่คุณทนบอกว่าใส่แว่นตอนอายุประมาณ50จริงๆแล้วถ้าใส่แว่นตอนที่อายุเลยประมาณ20ไปแล้วเราค่อยมาใส่แว่นทีหลังเนี่ยแสดงว่าเลนส์น่ะมันเปลี่ยนแปลงตัวเองกำลังจะเป็นต้อกระจกเวลาที่เรากำลังจะเป็นต้อกระจกเนี่ยอาการเริ่มต้นเนี่ยก็คือค่าสายตามันเริ่มเปลี่ยน
4: ถ้า60ไปแล้ว70ไปแล้วเนี่ยจะรักษาลำบากไหม
6: ไม่ค่ะจริงๆแล้วก็ถ้าเราใส่แว่นวัดแว่นค่าสายตาเปลี่ยนไปเรื่อยๆถ้าใส่แว่นแล้วมันก็ยังไม่ชัดเมื่อไหร่ก็ตามที่ไปเราวัดแว่นร้านแว่นบอกว่าเนี่ยมันไม่ชัดแล้ววัดยังไงก็ไม่ชัดอันนี้จะต้องผ่าตัด
3: คืออย่างพี่บุญทนเนี่ยคือยังไม่เป็นแล้วก็60กว่าแล้วอย่างเงี้ยต้องป้องกันแล้ว
6: จริงๆถ้าให้ฟังจากอาการที่บอกเริ่มใส่แว่นจริงคงจะมีแต่มันน้อยนี่ถ้ามันน้อยแบบนี้เนี่ยใส่แว่นใช้งานได้เนี่ยก็ยังไม่ต้องผ่าอะไร
4: ผมว่าผมปกตินะมันไม่ถึงขนาดมองไม่ชัดมองไม่เห็นหรือขุ่นฝ้ามัวไม่ใช่ผมอ่านหนังสือผมไม่ต้องใส่แว่นไงใส่เฉพาะขับรถตอนกลางคืน
3: ถ้าหากว่ามาเยาวราชก็ต้องแวะร้านนี้ด้วย
4: ขั้นกี่
3: น
4: ้ำเต้าทองหุ้ยพ.ศ.2444เลย
3: กี่ปีอ่ะ
4: โอ้เกือบ100ปีแล้ว
3: ดื่มแล้วดีกับสุขภาพสดชื่นด้วยคุณหมอแบบหวานหรือไม่หวาน
6: ไม่หวาน
3: ผมเคยกินแต่สุดหวาน
6: เอาเหรอคะงั้นเราต้องชิมหวานดีกว่า
3: จะหวานแล้วก็จะขมปลาย
6: อร่อยมากนะ
4: ครับผมขม
3: ได
6: ้ได้ชุ่มคอมากชุ่มคอมาก
4: อันนี้ไม่ได้ใส่น้ำตาลเลยนะขมอ่ะ
3: ขมปีเลย
4: เข้าใจคำว่าขมคอไหมเราก็นึกว่าขมไม่มาก
3: ผสมเอาแบบไม่ขมอ่ะ
4: ดีขึ้นขมน้ำแก้ร้อนใน
3: ใช่
4: แล้วมันมีอะไรแก้ร้อนใจมั้งฮะ
3: เราเป็นคนอย่างเงี้ยเท่าไหร่จ๊ะ
13: 10 บาท
3: เอง
4: ว่ามีแต่แบงค์พัน
3: แหมรีบแบงค์พันเลยซึ่งเรื่องนี้เนี่ยนะครับแบบไหนบอกว่าอิ่มแล้วไงไหนหมอบอกอิ่มแล้วไง
14: คุณใหญ่พาซ่าคุณใหญ่พาซ่าทริปตะลุยกินที่เยาวราชกับรายการรุ่นใหญ่พาซ่าเพิ่งเริ่มต้นนะครับที่นี่มีของอร่อยละลานตา มากมายจริงๆครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราพาไปกินลอดช่องเจ้าเด็ดในตำนานกันร้านนี้ครับสิงคโปร์โภชนา
3: แม่สวัส
12: ดี
13: สว
12: ั
13: สดีค่ะแม้ตัวจริงหรอตัวเล็กนิดเดียว
12: นั่นไงนั่นไง
4: ถ้าเราช่องสิงคโปร์นี่ต้องที่นี่จริงๆ
12: ที่นี่ต้องที่นี่เท่านั้นดังมากแล้วกี่ปีแล้วร้านเนี้ย
13: 70กว่าปีแล
4: ้
13: ว
4: โอ้โหรุ่นแรก
13: เป็นต้นตำรับรุ่นแรกเป็นเพื่อนของคุณพ่ออ
4: ันนี้รุ่น2แล้ว
13: ใช่รุ่น3
4: รุ่น3
12: จริงไหมฮะที่เขาบอกว่าลอดช่องสิงคโปร์จริงๆแล้วคือมาจากว่าเมื่อก่อนเนี่ยขายอยู่หน้าโรงหนังสิงคโปร
13: ์ใช่ค่ะลูกค้าส่วนมากเขาก็ชวนกันมาทานลอดช่องหน้าโรงหนังสิงคโปร์
4: โอ้โรงหนังสิงคโปร
13: ์ไปไปมามา
4: เนี่ยคนไทยชอบตัดลอดช่องหน้าโรงหนังสิงคโปร
13: ์คำว่าโรงหนังไปก็เหลือแต่ลอดช่อง
4: อันนั้นรุ่นผมก็เหลือลอดช่องสิงคโปร์รุ่นใหม่รุ่นลูกผมเนี่ยไปไหน
13: ช่อง
4: โปร
13: ช่อง
4: โปรจริงๆก๊อฟจริงจริง
12: จริงเหรออ
4: ้าวเซ็นทันเวอร์เขาเรียกเซ็นเวอร์
12: อ
4: ๋
12: อเหรอ
4: เซ็นทันลาดพร้าวเรียกเซ็นลาด
12: อ๋ออันนี้เดี๋ยวสั่งช่องโปรสั่งแก้ว
4: สั่งแก้ว
13: ลอดช่องโปรมาสี่ถ้วยเลย
12: แม่ทันด้วยนะแม่น่ารัก
13: ต้องคนก่อนนะฮะคนทั่วๆ
12: ต้องมีเทคนิคใช่ไหม
13: ใช่ค่ะ
12: เป็นไงฮะเป็นไงฮะรสชาติ
15: กินมานาน
12: ถ้าถามผมนะ
4: เหนียว
12: เหมือนเดิม
13: เหม
12: ือ
13: นเด
12: ิ
13: มค่ะ
12: ผมเคยกินตั้งแต่เด็กๆก็เหมือนเดิม
13: วัตถุดิบแพงแค่ไหนก็ใส่เหมือนเดิมเส้นเนี่ยทำเอง
12: อ๋อเหรอทุกคนนี้ก็ยังนวดเอง
13: ใช่นวดด้วยมือนะคะ
4: ครั้งแรกเลยอ่ะสตาร์ท
12: เริ่ม
4: สมัยก่อน
13: เริ่มขายอ่ะไม่ถึงบาท
4: ไม่ถึงบาท
13: ใช่ค่ะมัน70กว่าปีแล้วไงนี่ขาย25มา2ปีแล้ว
12: ไม่มีปัญหาอะไรเกี่ยวกับสายตาเปล่า
13: วุ้นสายตาเสื่อม
12: วุ้น
15: วุ้นตาเสื่อม
12: มันเกี่ยวกับต้อกระจกไหม
15: ไม่เกี่ยวค่ะแต่ว่ามันเกี่ยวกับอายุมันเป็นความเสื่อมคล้ายๆกับต้อกระจกก็คือลูกตาด้านหลังนะคะมันจะเป็นที่อยู่ของวุ้นเป็นเจลพอเราอายุเยอะหน่อยหรือเราใส่ตาสั้นมันสลายกลายเป็นน้ำแล้วบางอันมันก็จะลอยๆ
4: เหนียวเหนียวเป็นน้ำ
15: แต่วุ้นน้ำตาไม่เป็นอะไรนะคะมันเป็นธรรมชาติมันจะลอยไปลอยมา
13: เหมือนยุง
15: บิน
13: อ
15: ยู่ที่หน
4: ้
15: า
4: แต่
15: ไม่อันตราย
12: อ๋อเหรอ
13: เป็นแรกๆนะตกยุงใหญ่เลย
12: เหมือนหน้ารำคาญอย่างเงี้ยหรอ
13: ใช่ค่ะ
12: เอาแล้วรักษาไม่ได้หรอหมอ
15: คืออยู่ไปสักพักมันจะชินเองค่ะไม่ได้หายไปไหนแต่ตอนนี้ลองถามคุณแม่สิจะเห็นบ้างไม่เห็นบ้าง
13: มันจะเหลือจุดนิดเดียว
12: แม่เป็นมานานยัง
13: ก็เป็นตอนอายุ54มั้ง
12: โอ้ก็คงชินแล้วล่ะ
13: มันตอนนี้68
12: 68
15: แต่ยังดูสาวมาก
5: รุ่นใหญ่พาซ่า
12: อาการของการเป็นต้อกระจก
15: อาการอย่างแรกเลยอายุเกิน60เนี่ยได้เป็นแน่นอนค่ะ
12: ได้เป็นแน่นอนยินดีด้วยครับพี่ครับผมยินดีด้วยครับ
15: มันเป็นโรคของความเสื่อมค่ะ
4: เดี๋ยวคุณก็เป็นเดี๋ยวคุณก็ตามพัง
15: เพราะนั้นถ้ามันเป็นโรคความเสื่อมอายุเราได้ยังไงเราก็เป็นแต่ว่าเราเป็นชนิดที่เราต้องทำผ่าตัดหรือยัง
12: เวลาเป็นทีละข้างหรือเป็นพร้อมกันครับ
15: เป็นพร้อมกันเพราะต้อกระจกมันเป็นความเสื่อมส่วนใหญ่ชอบบอกคนไข้แบบนี้เหมือนเวลาเราผมงอกเพราะเราอายุเยอะเนี่ยเราก็ไม่งอกครึ่งหัวเรางอกทั้งหัวเท่ากันเพราะฉะนั้นต้อกระจกเวลาเป็นมันก็เป็นสองข้างพร้อมกันคำถามที่คนไข้ชอบถามว่าเวลาทำผ่าตัดต้อกระจกเนี่ยเป็นเลเซอร์ไหมอันนี้เขาจะสับสนกับเลสิกอะค่ะต้อกระจกเราทำข้างในใช่ไหมคะแต่เรายิงเลสิกเรายิงที่กระจกตาข้างหน้
12: าน
15: ั้นในคนที่อายุน้อยๆแล้วมีสายตาสั้นสายตายาวตายังอยากจะแก้ค่าสายตาเราจะไม่ไปยุ่งกับเลนส์เพราะเลนส์ยังอยู่เราก็จะมายิงเลสิกข้างหน้าแก้ค่าสายตาที่ด้านหน้า
4: คุณหมอยิงตรงตาดำหรือตาขาว
15: ตาดำค่ะตาดำ
4: ตาดำเลย
15: ตาดำก็คือกระจกตาที่เราเห็นเป็นสีดำก็คือม่านตาคนเราเป็นสีดำม่านตาอยู่ข้างใน
4: ครับ
12: คือเราจะเปิดเขาออกมา
15: ถ้าเป็นเลสิกอะค่ะมันจะมีตัดเปิดกระจกตาแล้วยิงเลเซอร์แล้วปิดกลับคืนเข้าไปแต่ถ้าเป็นต้อกระจกต้อกระจกเราไม่เปิดนะคะเวลาผ่าก็คือเราเจาะรูค่ะแผลเล็กๆจิ้มเข้าไปใน3มิลแผลไม่เกินนี้ละตอนนี้ขนาดเล็กสุดก็คือ 2.2 มิล
12: เจาะลูกตา
15: 2มิลเองนะ
4: ตาดำเนี่ยนะตาดำเนี่ย
12: เหมือนเวลาผมดูหนังไอ้เนี่ยฮอลลีวูดอะที่มันชอบเอาเหล็กจิ้มไปอย่างนั้นเลยเหรอ
15: ใช่แล้วเราฉีดยาชาแค่ไม่เสร็จแล้วก็จะมีหัวอัลตราซาวด์เข้าไปแล้วก็ไปเจาะตูดที่ตัวต้อกระจกที่อยู่ข้างในค่ะเราจะใช้อัลตราซาวด์เนี่ยเป็นตัวสลายต้อให้มันเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็ดูดออก
4: แล้วเลนส์ใส่ไปยังไง
15: ฮะเลนส์ที่เราใส่เลนส์พับตัวเลนส์ที่เราจะใส่เข้าไปเนี่ยขนาดออปติกของมันเนี่ยกลมๆเนี่ยประมาณ6มิลแล้วเราจะมีตัวพับครึ่งนึงก็แผล3มิลจะใส่เข้าไปแล้วไปกลาง
4: พับแล้ว3มิลแล้วก็ใส่เข้าไปโอ้โห
12: ถ้าเกิดไม่ผ่าปล่อยไว้ตาบอดไหมครับ
15: ก็คือมองไม่เห็นถ้ามันเข้มมากๆมองไม่เห็นแล้วก็
12: เหมือนบอดอยู่ดี
15: ถ้ามันมีพวาแทรกซ้อนมันมีต้อหินได
4: ้เอาใหม่รออีกต้อนึ
15: งแหละพอกันตามันขึ้นสูงได
4: ้กระจก
15: แต่ไม่ได้เป็นทุกคนบางคนถ้าทิ้งไว้นานๆอาจจะมีโอกาสเกิดขึ้นได
12: ้แล้วถ้าเกิดเราผ่ามันจะแบบกลับมาหาย 100% มั้ยฮะ
15: พอเราผ่าเสร็จใช่มั้ยคะเลนที่เราเปลี่ยนจากที่ขุ่นๆเนี่ยมันใสปิงแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นได้เท่าตอนเด็กๆเลยแต่ว่ามีข้อแม้คือจอประสาทตาต้องปกติ ายถึงว่าตำแหน่งที่เราใช้ในการมองภาพนี่คือด้านหลังถ้าเทียบกับกล้องถ่ายรูปก็คือเหมือนฟิล์มแล้วต้อกระจกคือตัวเลนส์นั้นถ้าเราเปลี่ยนเลนส์เข้าไปแล้วเนี่ยแต่ฟิล์มเราเสียภาพมันก็ไม่ชัด
3: และไอ้เจ้านี่เขาจะเสื่อมบ้างไหม
15: ตามอายุจริงๆมีบ้างก็ต้องตรวจค่ะเพราะฉะนั้นก่อนผ่าตัดจริงๆเนี่ยหมอตาทุกคนก็จะตรวจว่ามีโรคอื่นซ่อนอยู่ไหมมีซ่อหินซ่อนไหมมีจอประสาทตาเสื่อมซ่อน

0: ติด
1: รถติดคนคนรอยาวเลยเชิญครับเดี๋ยวเราจะมาชิมกันหน่อย
2: มาเที่ยวเยาวราชโปรดอย่าพลาดนะร้านก๋วยจั๊บเชิญเลยขอรับร้านก๋วยจั๊บชื่อว่านายเอ็กมาได้ทั้งบุรุษทั้งสตรีและทั้งมีเด็กก๋วยจั๊บร้านนายเอ็กและผู้ใหญ่หรือเด็กและที่เยาวราชเราโปรดอย่าพลาดอร่อยสิ้นดีมีที่เดียวในเมืองไทย
1: ปัจจุบันนี้งานแหล่ยังรับอยู่เยอะไหมคร
2: ับ ก็รับฮะทำขวัญนาคด้วย
1: เป็นหลักเลยไหม
2: เป็นหลักเลย
1: เดือนนึงเอาแบบว่าไม่ได้เลย
2: คือไม่ได้เลยอ่ะ
1: ไม่เสียแรงที่ส่งให้
2: บ้ามันต้องได้มั้งสิ
1: เอาแบบว่า30วันเคยมากสุดกี่วัน
2: ปัจจุบันเนี่ยนะมันจะมีเฉพาะศุกร์เสาร์งั้นบวชอ่ะ
1: อ๋อเหรอ
2: เอาว่าสะดวกไงทำขวัญนาควันศุกร์กินเลี้ยงวันเสาร์ข้าราชการก็หยุด
3: น่ากินมากเลย
1: อ้าวมาแล้วหมอครับปกติถ้าหากอยู่ที่โรงพยาบาลทานเยอะขนาดนี้
3: ไหมไม่ไหวแล้วค่ะนี่จอดไปตั้งแต่ร้านแรก
1: ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยนะครับแบบนายหมอบอกอิ่มแล้วไงนายหมอบอกอิ่มแล้วไง
3: ของอร่อยแล้วจริงไม่รู
1: ้ใส่หน้าว่ะเฮ้ยนางใส่หน้าไม่รู้ไม่ชี้ว่ะเอาหมอเป็นอย่างนี้ด้วยอย่างเงี้ยจะอร่อยอ่ะ
3: อร่อย
1: เอออร่อยจริงอ่ะเอาอะไรทีมงานเช็ดน้ำลายอะไรกันน่ะอะไรคุณทำงานกันไปสิครับ พวกผมก็ทำงานของผม
3: อร่อยค่ะเข้มข้น
2: เนาะทานลิ้นหมูนุ่ม
1: แล้วก็ตัวน้ำซุปเขาเนี่ยนะครับหอมเค็มบางๆหวานนิดๆแต่ว่าเขาเอาตัวพริกไทยมาเป็นตัวชูรส
3: พริกไทยเด็ดมาก
1: มันก็เลยขับทุกรสชาติออกมาแบบดีมากอ่ะโด่งดังมากของร้านเขาก็คือหมูกรอบต้องทานแล้วทานกับน้ำซุปนะอย่างนี้เลยสุดยอด
2: สวมแล้วที่คนเยอะแยะคนแน่นร้านเลย
1: อร่อยจริงๆเลยอ่ะ
2: มาทีเยาวราชโปรดอย่าพลาดมาร้านเนี้ย
1: เราต้องรอสักพักนะเพราะว่าไลน์แมนสั่งไป 1,600 ลูก
2: 1,800 ลูก
4: คุณใหญ่พาซ่าคุณใหญ่พาซ่าก
5: ลับมาซ่ากันต่อกับรุ่นใหญ่พาซ่าและเรื่องราวของโลกต้อกระจกครับก่อนจะไปฟังความรู้เรื่องดวงตาเดี๋ยวขอพาไปเดินเที่ยวตลาดสดเยาวราชเพิ่มอาหารปากกันอีกสักหน่อยใครอยากจะช้อปปิ้งของสดหรือของแห้งสไตล์อาหารจีนที่นี่มีครบทุกอย่างครับ
1: เนี่ยฮะก็จะมีแบบเอาง่ายๆอยากได้อาหารอะไรเกี่ยวกับเมืองจีนมาที่นี่อันนี้เป็นพวกชาต่างๆหอมเลยนะเดินผ่านปุ๊บหอมนี่อะไรเนี่ยบ้าจางอุ้ยตายไหมบ้าจางมันลูกมันเล็กเนี่ย
6: อันนี้เขาเรียกกีจาง
1: นี่กีจาง
2: นี่ห่อแล้วนะถ้าขี้เกียจแกะนะนี่อย่างนี
3: ้กินง่ายเลย
7: แต่นี่จะเหนียวกว่าค่ะ
2: เอาช้อนตักกินได้เลย
1: มันเหมือนอะไรครับเหมือนแป้งขนม
7: มันเป็นข้าวเหนียวค่ะไม่เหมือนคือข้าวเหนียวเลย
6: ข้าวเหนียวทำจากข้าวเหนียวกับน้ำด่าง
1: หวานใช่ไหม
6: ไม่หวานจืด
7: น้ำตาล
6: ต้องจิ้มกับน้ำตาล
3: ทานเล่นๆอย่างเงี้ยหรอคะทานเล่นๆเลย
2: คุณหมอไม่เล่นนะอิ่มนะ
1: ใช่มันแป้งนะเน
2: ี่ยไม่อิ่มนะคุณหมอ
6: ลองชิมดูครับ
3: โอ้มันเป็นแบบเหนียว
2: ๆจืด
3: จืด
2: เลยอ่ะ
6: ตัวนี้เป็นแบบที่มัดใบไผ่แต่ของที่บ้านนี่ข้างในจะมีเป็น
3: แต่คือเหมือนกันเลยใช่ไหมคะ
6: เหมือนกันแต่อันนี้จะมีไส้เผือกกวนอยู่ข้างในด้วย
2: นี่ใส่ไส้
7: อ
2: ัน
7: น
2: ี้
7: แต่
2: ถ้
7: าไม่ชิมเหมือนไม่ว่าหรอก
3: ไม่เหลือที่ไม่เหลือที่แล้ว
1: ยุหน้าดูอธิบายไม่ถูก
2: ต้องกินน้ำตาล
6: จะให้อร่อยกินกับน้ำตาลถ้าเป็นโบราณจริงๆเขาไม่กินกับน้ำตาลกินกับน้ำเชื่อม
2: น้ำเชื่อม
1: มันมีพวกวิตามินอะไรบำรุงไหมครับ
3: ทีนี้เนี่ยโดยงานวิจัยที่อ่านมาทั้งหมดเนี่ยมันไม่มีอะไรที่กินเข้าทางปากแล้วทำให้ตาดีขึ้น
2: ไม่มีอะไรที่กินทางปากแล้วทำให้ตาดีขึ้นไม่มี
3: แต่ถามว่าหมายถึงว่าไม่ให้ทานไหมจริงๆแล้วแต่คนไข้ค่ะถ้าเกิดว่ามันเป็นวิตามินที่มีอย.แล้วกินแล้วไม่มีตับอักเสบเพราะวิตามินเนี่ยทานมากๆเนี่ยทำให้ตับอักเสบ
1: ทานอาหารดีกว่าเนาะ
3: จริงบ้านเราเนี่ยอุดมสมบูรณ์ที่เราทานอาหารครบ5 หมู่เนี่ย
1: งั้นคุณหมอแนะนำอาหารที่ควรจะทานเพื่อบำรุงเรื่องสายตาหน่อยครับ
2: ยังจะบำรุงสายตาเขาบอกว่ากินเข้าไปมันบำรุงไม่ได้อีนี่ก็จะให้บำรุงอยู
1: ่มันเข้าไปเสริมไง
2: อีกแล้วยังจะเสริมอีก
3: เป็นอาหารที่ไม่ดีดีกว่าค่ะ
1: อยากกิน
3: ที่ทานแล้วเนี่ยอาจจะมีเรื่องของต้อกระจกมากขึ้นถ้าคุณเป็นเบาหวานอยู่ถ้าเราไม่ควบคุมการรับประทานอาหารทานแป้งมากน้ำตาลในเลือดสูงคนที่เป็นเบาหวานแล้วน้ำตาลสูงตลอดเนี่ยต้อกระจกจะเป็นเร็ว

0: ถ้าเราไม่ได้เป็นเบาหวานจริงๆแล้วเราสามารถย่อยสลายแป้งได้หมดก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่จริงๆอ่ะไม่อยากให้กลัวมากเพราะว่าต้อกระจกอะค่ะจะชอบบอกคนแค่ว่าง่ายๆเหมือนเราใช้รถมานานๆเนี่ยล้อรถเราก็ต้องเปลี่ยน
1: คุณหมอเป็นคุณหมอฉีดยาเจ็บนิดนึงนะโอ
0: ้
1: โหโคตรเจ็บเลยเจ็บนิดเดียว
2: เรามาแวะร้านนี้กันหน่อยนะคะสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับพี่ตาขายอะไรบ้างเนี่ย
3: ตอนนี้จะช่วงเทศกาลบ้าจ่างก็คือลูกบัวเผยปั้นไข่แดงแปะกล้วย
2: อันนี้ทำบ้าจ่างได้หมดเลย
3: ใช่ตรงนี้เครื่องบ้าจ่าง
2: พี่ตาครับพี่ตามีปัญหาเรื่องสุขภาพบ้างไหม
3: มีเรื่องตา
0: เป็นยังไง
3: สั้นเอียงยาว
2: โอ้โหสั้นเอียงยาวควรจะผ่าออกมาครับใส่ผ่าออก
0: อันนี้เป็นมานานหรือยังคะ
3: เริ่มตรวจนะเมื่อปีที่แล้ว
0: เอาไปว่าตอนเด็กๆไม่เป็นเพิ่งมาเป็นตอนน
3: ี้ค่ะใช่มาสอง
0: ใส่แว่นแล้วยังชัดอยู่ใช่ไหมคะ
3: ใช่นี่แต่มองไกลนี่เบอร์นะเวลาจะนั่งรถเมล์เบอร์หนึ่งเนี่ยจะขึ้นผิดเป็น4
2: จริงป่ะ
3: หรือไม่ก็เบอร์7
2: กูยิงมองไม่ชัดนะหมอใช่ไหม
0: ไม่แต่ว่าอย่างเงี้ยแสดงว่ามันเริ่มจะมีต้อกระจกค่
3: ะ
0: ถ
3: ้
0: าใส่ตามันก็เลยเปลี่ยนแต่ใส่แว่นแล้วยังดี
3: ต่อลมไหมต้อลม
0: ต้อลมมีนิดหน่อย
3: แล้วจะให้ไม่ให้มันกระจายแล้วสางไง
0: ต้อลมอะคะก็ใส่แว่นกันแดดกันลมอย่าเปิดพัดลมเป่าตาโดยตรงหยอดน้ำตาเทียมด้วยแล้วกันระคายเคืองว่า
3: ใช่เคืองตามากแล้วอาหารบำรุงสายตาเรามีอะไรบ้าง
0: แต่จริงๆอาหารบำรุงเนี่ยมันไม่มี
3: เขาบอกผักบุ้ง
0: จริงๆวิตามิน A เนี่ยมันเราทานอาหารไปมันได้เพียงพออยู่แล้วถ้ากินเป็นพวกนี้กินเป็นอาหารไม่มีปัญหาแต่ว่าต้อกระจกเองอะเรากินผักบุ้งยังไงต้อกระจกอะพออายุมันได้ก็เป็นอยู่ดีค่ะ
3: ทุกคนต้องเป็นใช่ไหมตามวัยใช่ไหม
0: ตามวัย
2: แล้วเหมือนเช่นเคยนะครับคำถามจากทีมงานทีมงานถามว่ามีท่าบริหารดวงตาไหมครับคุณหมอ
0: มันจะมีแบบแชร์แบบต้องกอกตาเป็นโยคะตาอะไรเงี้ยจริงๆถามว่าทำไม่ได้เสียหายอะไรแต่ได้ประโยชน์ไหมมันไม่ได้มีงานวิจัยรองรับแต่อย่างนึงที่ห้ามค่ะจริงๆอยากจะมีอันที่ห้ามมากกว่าม
2: ีด้วยเหรอ
0: มันจะมีคลิปที่แชร์มาว่าให้กดตาแล้วปล่อยอันนี้ห้ามทำ
2: อุตายทำบ่อยใช่ไหม
0: เพราะว่าถ้าเรากดตาแล้วปล่อยเนี่ยมันเหมือนกับเราทำให้ตาตัวเองเป็นต้อหินค่ะกดให้ความดันมันสูงพวกประสาทตาจะโดนทำลายเพราะฉะนั้นเนี่ยห้ามกดตา
1: อ๋ออย่างเวลาผมสังเกตดูเวลาผมง่วงๆแล้วขับรถเนี่ยผ้าเย็นน่ะชุบน้ำแข็งเย็นเจี๊ยบเนี่ยแล้วโปะเนี่ยพอออกมาโล่งสว่างอย่างนี้ดีใช่ไหม
0: แต่ถ้าประคบเนี่ยไม่มีปัญหานะคะประคบได้แต่ว่าก
1: ดนะ
0: กดแบบเอามือกดลงไปเลยแล้วปล่อย
2: มันปวดตาไงหมอเนี่ยกดอย่างเงี้ยปวดตา
0: ประคบอย่างที่คุณนนท์บอก
2: ดีกว่าใช่ไหม
0: ใช่
2: เนี่ยร้านอาแปะเนี่ยดังมากนะ
1: ฉันดีจริงฉันอร่อยจริงฉันขายตรงไหนก็ต้องมีคนไปกิน
2: นี่คือร้านขนมจีบที่อร่อย
0: นี่ไม่ใช่แล้ว
1: อันนั้นมันซาลาเปา
0: เอาทุเรียน
2: ใจมันลอยไปอันนู้นน่ะสิ
1: มานี่มาทางนี
2: ้แหมอยากจะโดนสักผู
0: ไปถึงเปลือกใช่ไหมครับ
2: สวัสดีครับแปผมจะมาชิมหน่อยเขาบอกว่าร้านแปะอร่อยมากขายยังไงครับ
4: 3บาทครับ
2: ลูกละ3บาท
1: ไปถามว่าขายยังไงก็เอาตังค์ให้เขาเขาเอาของให้เราแปะครับอันนั้นขนมจีบแล้วนี่อะไรครับเนี่ย
4: กระเพาะหมู
2: กระเพาะหมู
1: ซุปกระเพาะหมู
0: กระเพาะอย่างจริงจัง
1: อันนี้เราไปหั่นทานได้เลยใช่ไหมครับ
4: กินได้ค
2: ่
4: ะ
2: โอ้น่าทานเนาะอุดหนุนขนมจีบก่อนเอาสัก10ลูกก่อนคุณผู้ชมครับ
1: รอคิว
2: เราต้องรอสักพักนะ
1: รอคิวนะต้องรอ
2: เพราะว่าไลน์แมนมาเนี่ยสั่งไป 1,600 ลูก
1: 1,800
0: ลูกไปที่ 1,600 น
1: ั่นผมไม่ได้พูดเล่นนะ
2: ผมพูดเล่นนะเนี่ย
1: แล้วดูแกนับเน
0: ี่
1: ยนับทีละลูกเมื่อไหร่จะถึงคิวเราเนี่ย
2: เพลินๆแต่บอกแปะไม่รีบเอาละฮะเราได้เวลาชิมกันแล้วนะ10ลูกแบ่งแล้วคนละ3
0: ต้องแบ่งก่อนเดี๋ยวแย่งกัน
2: 3
1: ขอลูก
2: 4พอมั้ยครับ
1: ผมกับคุณหมอ
0: 2ลูกก็พออ
1: ่ะผมคนเป็น4แล้วคุณ6
2: อ่ะพูดเองนะอย่ามาขอเพิ่มนะ
0: จน
2: หัวอธิบายไม่ถูกเลยมันอร่อยอ่ะมันไม่เลี่ยน
1: ที่อื่นเนี่ยเขาจะลูกใหญ่เกิน
0: ใช่อ
1: ันนี้ลูกเขาพอดีคำพอดีความอร่อย
2: ใช่
1: แล้วอยากจะให้กินต่อเม็ดต่อไป
2: อร่อยขนาดนี้เดี๋ยวผมจะพาพี่บุญโทนไปแหล่ให้อาแปะหน่อย
1: ต้องให้กันหน่อย
2: ไป
1: เจอกันครับนาทีเยาวราชโปรดอย่าพลาดมาล้านเนี้ยขนมจีบของแปะเสียแหมเงี้ยอร่อยจริงๆนะแต่ผมชอบไอ้นี่ดูสิท่านผู้ชมอันนี้ไม่ใช่ขนมก็คือกระเพาะหมูกระเพาะหมูดูครับท่านไม่ถึงพันท่านคงรู้ปล่อยติดกระเพาะหมูท่านมาดูกันจริงๆไงเยาวราชนาทีแปะเสียนามาแบบนี้ทั้งผู้ชายผู้หญิงบอกให้ท่านรู้กันจริงๆเนียบนิ่งคือกระเพาะหมู
2: แปะเสีย
4: ยังมีเก่ง
2: สุดยอดมาเดินเที่ยวเยาวราชกันวันนี้เป็นไงบ้างครับ
1: วันนี้สดชื่นไม่มีแดดทุกครั้งมาแล้วน่าเก
2: ินโชคดี
1: ก็วันนี้อากาศดี
2: แล้วหนังท้องเป็นยังไง
0: อิ่มท้อง
2: หนังตาเป็นไง

0: ดใสเลยค่ะตอนนี
1: ้หนังท้อง
0: ยังไม่หลับ
1: ตาไม่เป็นท่อไม่เป็นต้อกระจก
2: ก็เดี๋ยวดูกันนะครับว่าครั้งหน้าเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนกันติดตามดูนะครับกับรายการรุ่นใหญ่พาซ่านะจ๊ะวันนี้ลาไปก่อนนะครับก่อนเราจะไปดังๆสักทีนึงฮะประกาศความยิ่งใหญ่ของเรานี่คือรายการ
3: รุ่นใหญ่พาซ่า
4: จะไม่กินผมจะหยุดเพราะว่าผมคนรักเมียผมมาผมจะเอาไปให้เมียกินครับ
1: เล่นนอกจอเลยเหรอ
4: รายการเราสดอยู่แล้วอาจารย์เมียจะกินอะไรจ๊ะฮะเอาตายโหงเมียตัวจริงมาก็ลืมดู
5: เมียอยู่นี่อ๋อนี่ไงไม่กินใช่ไหม
4: อร่อยเมียกิน
5: ขอบคุณ
4: มากเออขอบคุณไหมไม่ได้กิน
1: พูดแล้วรู้ถูกไหมนะ
4: ครับผมเมียแค้นว่ะ
6: หุ่นใหญ่พาซ่า

พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 และในเวลา 18:01 เวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 และ 10:55ในเวลา 18:01 และเวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

รายการธรรมะของเราก็กลับมาพบกับท่านทั้งหลายอีกเช่นเคยต่อจากนี้ไปโลกใบนี้จะไม่เหมือนเดิมต่อจากนี้ไปคนที่อาศัยอยู่บนโลกใบนี้ก็จะไม่เหมือนเดิมโลกใบนี้อยู่ในภาวะที่ไม่แน่นอนผันผวนคลุมเครือกำกวมแล้วก็คาดไม่ถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นบนโลกใบนี้จะมีผลกระทบรุนแรงมากกว่าเดิมจะไม่มีคำว่าทางสายกลางจะมีแต่ความสุดโต่งในหลักพระพุทธศาสนาของเรามีหลักคำสอนที่เด่นชัดที่สุดก็คือเว้นจากความสุดโต่งหันมาดำเนินทางสายกลางรักษาความพอดีพอเพียงนี่เอาไว้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ทรงเน้นเรื่องความสมดุลเรื่องทางสายกลางเรื่องความพอดีพอเพียงเนี่ยก็คือหลักมัชฌิมาปฏิปทาพระองค์ท่านทรงเน้นมาตลอดสอนให้คนทั้งหลายได้เข้าใจถึงความสมดุลของธรรมชาติของคนเราทั้งหลายที่อยู่กับธรรมชาติถ้าไม่สมดุลเราก็จะเกิดทุกข์เป็นอย่างนี้มาทุกมุมโลกให้เราได้เห็นแล้วต่อจากนี้ไปเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงในทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นด้านเทคโนโลยีการศึกษาวิทยาศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นด้านนวัตกรรมอะไรที่แปลกที่มนุษย์คิดค้นขึ้นมาจากสติปัญญาอันชาญฉลาดของมนุษย์เราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างจะไปในทางลบในทางแย่งชิงในทางเอารัดเอาเปรียบกันมากยิ่งขึ้นกิเลสของมนุษย์ก็จะแสดงออกอย่างรุนแรงรวดเร็วยิ่งขึ้นมนุษย์จะแสดงความเห็นแก่ตัวมนุษย์จะแสดงความรักโลภโกรธหลงอิจฉาพยาบาทต่อกันเนี่ยชัดเจนยิ่งขึ้นเรื่องอยู่ในที่ลับก็จะมาขยายปรากฏในที่แจ้งเมื่อก่อนการแสดงบนเวทีนักร้องต้องนุ่งห่มมิดชิดเดี๋ยวนี้ต้องเปิดเผยให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้การแสดงก็เป็นศิลปะวัฒนธรรมประเพณีแต่ปัจจุบันนี้ต้องแสดงสนองกิเลสตัณหาราคะของมนุษย์ให้ได้มากที่สุดยางอายของมนุษย์หลุดออกจากจิตใจของเขาหมดแล้วใช่หรือไม่เพียงเพื่อต้องการเรตติ้งรายได้เพียงเพื่อต้องการอัตลักษณ์ของตัวเองใช่ไหมเพียงเพื่อต้องการยอดวิวเพียงเพื่อต้องการให้ตัวเองมีอัตราตัวตนขึ้นมาเป็นที่รู้จักถือเรียกภาษาสมัยใหม่เขาเรียกหิวแสงพอหิวแสงได้แสงสร้างอะไรผิดๆเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์เสร็จแล้วก็ได้แสงพอได้แสงก็มีคนรู้จักมีคนติดตามเงินทองข้าวของก็จะตามมายอดไลค์ก็จะสูงขายของขายสินค้าก็จะถล่มทลายเร็วขึ้นขายได้แบบเทน้ำเทท่าฉะนั้นมนุษย์ของเราจึงทำอะไรสุดโต่งเพื่อรวยเร็วโตเร็วสำเร็จรูปเร็วชีวิตสำเร็จรูปเร็วเนี่ย
เขาเรียกว่าชีวิตโอปปาติกะเกิดขึ้นเร็วไม่ต้องตั้งครรภ์ไม่ต้องอยู่ในครรภ์ของแม่โตขึ้นมาเลยโอปปาติกะก็จะกลายเป็นชีวิตหุ่นยนต์ละทีเนี้ยพอเกิดขึ้นจากโรงงานเสร็จสามารถที่จะมีมือมีหูมีตาทำงานแทนมนุษย์ได้ยิ้มได้โต้ตอบได้เป็นเหมือนคนจริงๆนี่แหละแต่เป็นคนพลาสติกเป็นคนเครื่องยนต์อยู่ข้างในเรียนแบบมนุษย์หัวใจตับไตไส้พุงต่างๆเรียนแบบจำได้พูดได้เสียงต่างๆได้ถ้าจะมีคนเอาธรรมภาพไปทำเป็นหุ่นยนต์นั่งพูดธรรมะอย่างนี้ก็จะพูดได้ทั้งวันทั้งคืนแต่ต้องเสียบปลั๊กนะต้องมีแบตเตอรี่ให้นะนี่แหละโอปปาติกะกำลังเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายตอนนี้โรงงานผลิตเครื่องยนต์รถยนต์เมื่อก่อนใช้คนเดี๋ยวนี้ใช้เครื่องยนต์ใช้หุ่นยนต์ใช้โรบอทถูพื้นบริการเก็บถาดอาหารเก็บเงินต่อไปนี้ใช้หุ่นยนต์หมดใช้เทคโนโลยีหมดท่านทั้งหลายจะเห็นว่าแม้แต่ร้านค้าก็ปิดตัวลงไปเยอะแยะมากมายมนุษย์สั่งซื้อสินค้าผ่านออนไลน์ผ่านอากาศอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้แต่ว่าส่งมาให้เราได้มีรถขนส่งอาชีพที่กำลังเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าถ้าใครทำอาชีพส่งก็จะเจริญรุ่งเรืองเพราะอะไรเพราะคนมันจิ้มซื้อจิ้มสั่งแต่ไม่มีคนส่งฉะนั้น delivery รถส่งของข้าวปลาอาหารตึก20ชั้นสั่งข้าวหมกไก่นอนขึ้นไปถึงชั้นที่20นอนสบายหน้าปากซอยไม่ต้องลงมานะเขาส่งให้ได้ท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปนี้จะเป็นอย่างนั้นจริงๆมนุษย์ไม่กักตุนอะไรสั่งซื้อหมดไม่รู้สินค้าโกดังอยู่ที่ไหนแต่ว่าถึงเราภายใน1วัน2วัน3วันอยู่ต่างประเทศก็มีส่งมาถึงเราได้หมดเพราะเขาประกาศขายทุกอย่างบนโลกออนไลน์ฉะนั้นชีวิตของเราจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากต่อจากนี้ไปจะมีโรงเรียนไหมจะมีมหาวิทยาลัยไหมจะมีธนาคารหรือไม่จำเป็นหรือไม่ก็ไม่แน่เพราะในอนาคตเงินที่เป็นกระดาษจะไม่มีมันเปลี่ยนแปลงไปซะทั้งหมดแต่มันมีสิ่งหนึ่งซึ่งมันเปลี่ยนแปลงไปไม่ได้นั่นก็คือมนุษย์ต้องกินข้าวปลาอาหารต้องกินของหยาบพืชผักแต่ถ้าเรายังทำให้พืชผักเต็มไปด้วยสารพิษเพื่อหวังผลกำไรนั่นคือการทำร้ายตัวเองทำลายมนุษยชาติทำลายยีนความเป็นมนุษย์ทางด้านร่างกายเนี่ยนี่แหละท่านสาธุชนทั้งหลายอยากให้ท่านทั้งหลายกลับมาคิดทบทวนกลับมาคิดว่าโลกต่อจากนี้ไปจะต้องเป็นโลกที่โอนอ่อนผ่อนปรนเห็นอกเห็นใจกันมากยิ่งขึ้นคนในที่ทำงานโปรดเห็นใจกันถ้อยทีถ้อยอาศัยค่อยคุยกันอย่าสุดตรงอย่าคิดว่าเราทำได้อย่าคิดว่าเรามีอำนาจอย่าคิดว่าเราเป็นผู้บริหารสั่งการอะไรได้สำรวมวาจาบ้างไม่ใช่อยากด่าอยากไล่อยากกำจัดก็กำจัดใครไม่เห็นต่างเรากำจัดทิ้งคุยกันจับมือกันคุยนั่งคุยกัน
เพราะเบื้องหลังความทุกข์ของมนุษย์เนี่ยมันไม่เหมือนกันเราไม่รู้ว่าเบื้องหลังของคนคนนั้นเป็นอย่างไรเด็กที่ไปโรงเรียนสายครูก็ทำโทษแต่พอไปดูเบื้องหลังแล้วปรากฏว่าเด็กคนนี้ต้องดูแลคุณแม่ที่ป่วยติดเตียงแต่เด็กไม่บอกว่ามีแม่ป่วยติดเตียงต้องหาข้าวปลาอาหารให้แม่กินก่อนเห็นหรือยังว่าพอไปรู้เบื้องหลังเขาแล้วเนี่ยก็สงสารเด็กคนนี้มีคนคนหนึ่งเขาก็ไปใส่บาตรใส่รองเท้าพระก็บอกว่าถอดรองเท้าก่อนโยมไม่ให้ใส่บาตรแต่เขาก็ไม่พูดอะไรเขาก็ไม่ได้ถอดแต่อยากใส่บาตรพระก็บอกว่าถอดรองเท้าก่อนโยมไม่ถอดก็ไม่เปิดบาตรรับความพระกลับมาโยมก็ยังรอใส่บาตรอยู่ไม่มีพระรูปใดเปิดบาตรใส่รับบาตรโยมวันเกิดวันนั้นก็เลยเสียใจในที่สุดก็เลยถอดรองเท้าตามที่พระบอกถอดรองเท้าออกมาปรากฏว่าขาเทียมใช้ขาเทียมถอดรองเท้าไม่ถนัดขาเทียมขาขาดนะเห็นหรือยังว่าเบื้องหลังของบางคนเราไม่รู้เราจะเอาความคิดปกติธรรมดาไปตัดสินคนทุกคนไม่ได้ความทุกข์ของคนบางคนมีเบื้องหลังที่น่าเห็นใจถ้าผู้ใหญ่ตัดสินผู้น้อยเพียงแต่ลงโทษให้เขาเจ็บช้ำน้ำใจเปล่าเป็นการผลักมิตรให้เป็นศัตรูคนแล้วคนเล่าจากหนึ่งก็กลายเป็นสองสามสี่ห้าในที่สุดมิตรที่กลายมาเป็นศัตรูเนี่ยก็จะไปทำร้ายท่านที่ประทุษร้ายเขาไม่เกิดประโยชน์อันใดเลยฉะนั้นท่านจึงบอกว่าเมตตาธรรมค้ำจุนโลกหมายความว่าให้มองเห็นสิ่งที่อยู่เบื้องหลังความทุกข์ของเขาบ้างไปดูบ้างว่าเขามีความจำเป็นเรื่องใดมีความจำเป็นเรื่องอะไรถ้าคนมาที่วัดเราจะรู้ทันทีว่าอยากทำบุญแน่นอนเลยอยากทำบุญเบื้องหลังของการทำบุญก็มีหลายรูปแบบเช่นอุทิศส่วนกุศลทำบุญวันเกิดทำบุญเพื่อสมทบทุนเนื่องในโอกาสนั้นนี้มีอยู่คนคนหนึ่งเข้ามาถามว่าหนูอยากจะปรึกษาบางเรื่องที่มันคาใจหนูมานับ10ปีพระคุณเจ้าพอที่จะรับฟังได้ไหมอาตมาภาพก็ถามว่าก็ตอบว่ารับฟังได้คุณโยมความทุกข์ของคุณโยมมีอะไรก็ใช้ธรรมะเยียวยาบำบัดได้เขาบอกว่าเขามีความทุกข์อันหนึ่งที่ดึงออกจากใจไม่ได้เลยนั่นคือเป็นผู้หญิงท้องแล้วก็ไปทำแท้งถูกข่มขืนแล้วก็ทำแท้งเพราะไม่รู้ว่าลูกที่อยู่ในท้องเนี่ยเป็นลูกใครเมื่อเขาทำแท้งก็มีความรู้สึกว่าฆ่าคนตายทำผิดมันก็อยู่ในใจของผู้หญิงที่เป็นแม่ที่ตั้งครรภ์เนี่ยอยู่ตลอดเวลาเอาออกไม่ได้เอาความรู้สึกนี้ออกไม่ได้อาตมาภาพก็เลยบอกว่าเหตุการณ์เหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะวันนี้แม้แต่ในอดีตการก็เกิดขึ้นเยอะแยะมากมายบางคนเป็นลูกไม่มีแม่ไม่มีพ่อไม่รู้ว่าเป็นใครลูกใครคนเก็บมาเลี้ยงจากถังขยะเก็บมาเลี้ยงเติบโตขึ้นมาก็เป็น
หมอก็มีเป็นวิศวกรก็มีเป็นประธานาธิบดีก็มีขึ้นอยู่กับการเลี้ยงดูบุญของเขาด้วยแต่ไม่เป็นไรคุณโยมคุณโยมตัดสินใจเอาลูกออกตามคำแนะนำของหมอเนี่ยก็ดีแล้วเพราะเขามีบุญแค่นั้นเขามาเกิดได้แค่นั้นเขาอาจจะเกิดมาแล้วพิกลพิการปัญญาอ่อนซึ่งเขาจะทุกข์ตลอดชีวิตเขาตายตั้งแต่ยังไม่ได้เกิดเนี่ยก็ดีแล้วอย่าคิดมากไปโยมเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้แล้วทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เขาไปเถอะเห็นหรือยังเบาเลยทีนี้เขามีความรู้สึกเบามากเพราะอะไรเพราะธรรมะที่ไปผ่อนคลายอารมณ์จิตใจความเก็บกดทางด้านจิตใจของเขาเนี่ยให้ผ่อนคลายลงท่านสาธุชนทั้งหลายการอยู่ร่วมกันในสังคมถ้าเราเอาความสำเร็จเป็นหลักเราก็จะมีอารมณ์การทำงานการแข่งขันการสั่งการดุเดือดเอาการแข่งขันเป็นหลักนี่ดุเดือดทุกคนทำงานหามรุ่งหามค่ำความเครียดก็จะเกิดขึ้นเขาบอกว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยเป็นคนที่เอาความสำเร็จเป็นหลักคนจีนเวลานี้ก็เช่นเดียวกันเอาความสำเร็จเป็นหลักจีนเปิดประเทศยังไม่ถึง100ปีเลย70กว่าปีปรากฏว่าพัฒนาประเทศแซงสหรัฐอเมริกาที่ใช้เวลาพัฒนาประเทศถึง200ปีเห็นหรือยังว่าแตกต่างกันมากเพราะว่าความเข้มข้นเอาจริงเอาจังในการพัฒนาประเทศทั้งจีนทั้งญี่ปุ่นเนี่ยเอาจริงเอาจังมากแต่สังคมของเขาก็เป็นสังคม material คือเต็มไปด้วยวัตถุเครียดทางด้านจิตใจก็เครียดมีผลกระทบต่อวิถีชีวิตของผู้คนต่อระบบศีลธรรมจรรยาต่อระบบอารมณ์อย่างมากเราพัฒนาไปเพื่ออะไรถ้าคนไม่มีความสุขเราจะมีครอบครัวไปทำไมถ้ามีครอบครัวแล้วขัดแย้งเราจะมีองค์กรมากมายไปทำไมถ้ามีแล้วขัดแย้งกันแก้ปัญหาไม่ได้เกี่ยงกันไปเกี่ยงกันมาแก้ปัญหาอะไรก็ไม่ได้ฉะนั้นในฐานะที่เราทำงานร่วมกันอยู่ร่วมกันเป็นพนักงานในองค์กรเดียวกันเป็นข้าราชการในกรมกองเดียวกันความเป็นพี่เป็นน้องจึงสำคัญมากแม้แต่ในวัดวาอารามความเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนสหธรรมิกผู้ปฏิบัติธรรมด้วยกันเนี่ยก็มีความสำคัญมากถ้าเราคิดถึงแต่ความขัดแย้งความผิดของคนนั้นคนนี้และไม่ยอมหาทางปรับตัวเองแก้ไขตัวเองต่างฝ่ายต่างก็เพ่งโทษซึ่งกันและกันองค์กรนั้นก็อยู่ไม่ได้คนในวัดก็อยู่ไม่ได้วัดก็เสื่อมหน่วยราชการก็อยู่ไม่ได้เสื่อมเหมือนกันในที่ทำงานก็เช่นเดียวกันเราจะเห็นว่าองค์กรที่เจริญรุ่งเริ่มจากเล็กไปหาใหญ่โตขึ้นโตขึ้นโตอย่างรวดเร็วในช่วงชีวิตของคนคนหนึ่งเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้านั้นเพราะว่าคนในองค์กรรักกันเห็นใจกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันจากแข่งขันเปลี่ยนเป็นแบ่งปันจากคู่แข่งมาเป็นคู่ค้าช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอาตมาภาพพูดเรื่องนี้เพื่อให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจว่าโลกใบนี้จะต้องเว้นความสุดโต่งให้ได้จากเดิมที่โลก
ถูกมนุษย์ทำร้ายหนักหนาสาหัสอยู่แล้วนะมันกลับมาทำร้ายมนุษย์แต่บัดนี้มนุษย์ก็ทำร้ายตัวเองทำร้ายซึ่งกันและกันเองอันนี้เป็นการซ้ำเติมคนที่อาศัยอยู่บนโลกใบนี้ซ้ำสองโลกก็แย่อยู่แล้วนะเราแย่กว่าเดิมอีกมนุษย์ที่อาศัยอยู่บนโลกเนี่ยกลับไม่เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันมันจะแย่กว่าเดิมอีกเพราะฉะนั้นการกลับมาคิดทบทวนในทางธรรมะเนี่ยสำคัญมากทบทวนว่าเราจะต้องเว้นความสุดโต่งให้ได้แม้แต่ลูกหลานที่เกิดขึ้นมาบางประเทศเดี๋ยวนี้ไม่มีการเรียนพิเศษแล้วถึงเวลาวันหยุดก็ต้องหยุดจริงๆถึงเวลาทำงานก็ทำงานหยุดทำงานก็หยุดไม่หอบงานไปทำที่บ้านพักก็พักจริงๆเราทำงานก็เพื่อหาเงินหาความสำเร็จแต่ถ้าทำงานเกินเวลานอนไม่พอพักไม่พอ 1. ความเครียด 2. สุขภาพกายป่วยป่วยแล้วเกิดอะไรขึ้นมีค่าใช้จ่ายการที่เรามีสุขภาพดีจิตใจเบิกบานเราก็ทำงานได้มากขึ้นค่าใช้จ่ายก็ไม่มีงานก็ดีขึ้นไม่ดีกว่าหรือทำงานหนักพักผ่อนไม่พอเครียดได้งานเยอะก็จริงแต่สุขภาพเสียก็เงินที่ได้มานั่นแหละมากๆนั่นแหละเอาไปจ่ายค่ารักษาพยาบาลไม่คุ้มกันกับชีวิตที่เราเสียไปฉะนั้นความสุดโต่งเนี่ยในหลักพระพุทธศาสนาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนเอาไว้ในพระธรรมเทศนากันแรกเลยถือว่าเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาเลยคือต้องปรับสมดุลโลกใบนี้ให้อยู่เส้นทางสายกลางให้ได้อยู่กับกิเลสถ้าเราปรับกิเลสไม่ให้มันมีพิษมีภัยทำร้ายเราเราก็ไม่เป็นทุกข์กิเลสก็ไม่เป็นพิษเหมือนกับเชื้อโรคบางตัวที่อยู่ในร่างกายเราเนี่ยเราปรับสมดุลมันก็ไม่เกิดโทษมันไม่สามารถจะประทุษร้ายเราได้เพราะเราแข็งแรงมันอ่อนแอมันก็เป็นเพื่อนเราไปแต่ถ้าเมื่อไรก็ตามเราอ่อนแอมันก็จะแข็งแรงขึ้นมาแล้วก็ขย่ำเราสิงโตเสือที่ว่าดุร้ายมนุษย์ก็ยังฝึกเอามาใช้งานได้มันมีคุณอยู่ในโทษนั่นแหละเช่นวัคซีนก็ผลิตจากไวรัสวัคซีนแก้โควิดก็ผลิตจากไวรัสโควิดนั่นแหละมาแต่ละข้อก็เกิดจากกิเลสของมนุษย์นั่นแหละแปลว่ากิเลสเนี่ยเป็นเสมือนกับไวรัสธรรมะเป็นเสมือนกับวัคซีนไม่มีไวรัสก็ไม่มีวัคซีนแล้วมีวัคซีนเพื่ออะไรเพื่อขจัดไวรัสก็อาศัยไวรัสตัวนั้นมาเป็นเชื้อเหมือนกับพิษงูเอามาทำเซรุ่มรักษาคนที่ถูกงูพิษกัดก็ต้องอาศัยพิษงูนั้นไม่มีพิษงูมันก็ไม่ได้ผลิตเซรุ่มไม่ได้ฉันใดโลกใบนี้กำลังเตือนเราว่าไวรัสคือกิเลสเนี่ยกำลังเล่นงานพวกเรานะเราต้องรีบเอาเส้นทางสายกลางเนี่ยมาเป็นวัคซีนใจของเราทำให้ใจของเราเนี่ยเบิกบานเบาบางทำให้จิตใจของเราทุกคนผ่อนคลายอย่าคิดว่าเราดีที่สุดเก่งที่สุดแน่อยู่คนเดียวคนอื่นผิดหมดเราถูกแต่เพียงผู้เดียวเป็นเผด็จการทางความคิดเผด็จการทางอารมณ์จะเอาแต่ใจตัวองค์กรจะพังบ้านจะแตกสาแหลกจะขาดชาติจะพังถ้าบ้านแตกสาแหลกขาดชาติพัง
เราจะอยู่อย่างไรล่ะนั่นเกิดจากอะไรเกิดจากความหุนหันพลันแล่งพลันแล่นทำอะไรตามอำนาจที่ได้มาคิดว่าอำนาจเป็นใหญ่ในโลกแต่ถ้าอำนาจเป็นธรรมอำนาจที่เป็นใหญ่เนี่ยจะมีประโยชน์ต่อมนุษยชาติต่อคนในองค์กรแต่ถ้าอำนาจไม่เป็นธรรมจะซ้ำเติมองค์กรและประเทศชาติของเราอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นอาตมาภาพขอย้ำว่าต่อไปนี้โลกของเราจะไม่เหมือนเดิมต่อไปนี้คนที่อยู่บนโลกใบนี้ก็จะไม่เหมือนเดิมแล้วดินฟ้าอากาศก็จะไม่เหมือนเดิมทางแก้ไขก็คือเราจะต้องหันกลับมาอยู่อย่างอ่อนน้อมถ่อมตนต่อธรรมชาติอยู่อย่างเมตตาอภัยสันติต่อกันอยู่อย่างเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกันเห็นอกเห็นใจกันถ้อยทีถ้อยอาศัยกันมองกันและกันเป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องนั่นแหละเราถึงจะอยู่ในสังคมนี้ได้อย่างร่มเย็นเป็นสุขขอเจริญพร

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางทัพประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นะคะพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่วัดหล่องตองจังหวัดนครราชสีมาค่ะโดยวันนี้นะคะพระมหากรวิกอหิงสโกวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครท่านก็จะมาเทศนาธรรมนะคะในหัวข้อปรัชญามหาเวสสันดรชาดกค่ะซึ่งจะเป็นตอนแรกนะคะจะมีเนื้อหาสาระธรรมอย่างไรบ้างนั้นติดตามรับชมได้ค่ะ

พระมาจโลกาธิปติสหัมปติกัดอัญชลีอันทิวรังอายาจธาสันติทัสตาปรชักกชาติกาเพเสตุธรรมัง

ณโอกาสต่อแต่นี้ไปอาตมภาพจะได้แสดงพระสัทธรรมเทศนามหาชาติเวสสันดรชาดกครบทั้ง13กันในวันเดียวซึ่งเป็นเรื่องราวพระจริยวัตรขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครั้งเสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดรชาติสุดท้ายก่อนจะมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันคือพระสมณะโคดมท่านสาธุชนทุกคนทุกท่านวันนี้เราท่านทั้งหลายมีความพร้อมเพรียงพร้อมทั้งกายวาจาและก็ใจมาร่วมงานเทศมหาชาติเพื่อรวบรวมจตุปัจจัยสร้างพระอุโบสถหลังใหม่ให้สำเร็จลุล่วงให้รวดเร็วดังที่เราคิดที่ตั้งใจไว้ที่อธิษฐานไว้ซึ่งก็มีทั้งคณะสงฆ์และญาติโยมฝ่ายคณะสงฆ์ก็คือหลวงพ่อเจ้าอาวาสวัดลองตองคือพระเดชพระคุณพระครูจันทสรานุยุทธแล้วก็คณะสงฆ์ทั้งหมดแล้วก็มีท่านพระอาจารย์ไก่เรียกตามที่ท่านกล่าวกันนะง่ายๆนะท่านพระอาจารย์นะแล้วก็นอกจากนั้นถ้าฝ่ายคฤหัสถ์ฝ่ายคฤหัสถ์ของเราก็เป็นผู้ประสานงานเป็นผู้จัดงาน

แทนของญาติโยมเป็นผู้นำก็แล้วกันและญาติโยมก็มีสิทธิมีความรู้สึกมีส่วนร่วมกับท่านประธานก็คือคุณโยมก็คือคุณโยมพรพักภูหิรัญพักหรือจะเรียกว่าคุณนันก็ได้นะโยมนันฉะนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายเขาเรียกว่าเป็นบุญมหาศาลทุกคนเลยโยมนะโดยเฉพาะการเทศมหาชาติเป็นเรื่องสำคัญเป็นคัมภีร์ชีวิตเข็มทิศชี้ทางให้เราเดินตั้งแต่สมัยประเทศไทยก็สมัยสุโขทัยมาแล้วโยมเป็นคัมภีร์ชีวิตคนฟังได้ทุกชนชั้นวรรณะมหาชาติ13กันก็13ตอนเหมือนละครนั่นแหละโยมแบ่งเป็นตอนๆอย่างนั้นเองเอาละตอนนี้เป็นธรรมเนียมนิดหนึ่งว่าต้นๆให้พรโยมนิดหนึ่งนะ

ท่านปีพาจ๋าอาจารย์ไม่ได้ฝึกมาเลยจะพาดนตรีของโยมเสียนะเนี่ยนะค่อยๆไปใช่ไหมเนาะเพื่อแบบเป็นเรียกยังไงอะเข้ายุคเข้าสมัยนิดนึงนะโยมเนาะโยมบางคนเคยนั่งพองหนอยุบหนอยมาได้ยินดนตรีพระร้องเพลงหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่นะเพื่อให้มันเข้ากับยุคแล้วโยมจะได้ไม่หลับนะนิดหน่อยนะถ้ามันไม่ไหวก็ถ้าพระอาจารย์ไปไม่ได้โยมปีพาดหยุดนะ

ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายทั้งหมดมหาชาติมี13กันตั้งแต่ทศพรถึงนครกันวันนี้เทศฉบับกระเป๋านะฉบับมินินะให้เรียกว่าย่อๆรวดเร็วรู้เรื่องรวบรัดเรียบร้อยจบแล้วก็รวบเครื่องกันใส่รถกลับพระอารามหลวง อ่ะเข้าเนื้อหาสาระนโยมนะกล่าวโดยใจความก็คือว่าพระนางผุสดีเทพธิดาจะหมดอายุจากการเป็นเทพธิดาเรียกว่าเรียกภาษาชาวบ้านว่าเทวดาตกสวรรค์คือจะเคลื่อนหมดบุญก็พระสวามีคือพระอินทร์หรือท้าวสักกะด้วยความรักก็เลยแม้แต่จะไปเกิดพบต่อไปด้วยความเป็นห่วงเขาเรียกว่าคู่รักแท้เทพบุตรเทพธิดาก็เลยให้พรสิ่งสำคัญ10ประการแก่พระนางผุสดีพระนางผุสดีก็ขอพร10ประการมีเป็นต้นว่าขอให้ไปเกิดเป็นพระมเหสีของพระเจ้ากรุงสนชัยให้มีคิ้วโก่งดังวงพระจันทร์ให้ตาดำคลับนะเหมือนกับลูกเนื้อทรายเกิดในภาย1ปีให้มีชื่อเดิมว่าผุสดีให้มีลูกใจบุญใจดีเป็นใหญ่ให้เวลาตั้งครรภ์อย่าให้ท้องใหญ่โยน่าเวทนาเวลาลูกจะเสวยนมก็ขออย่าให้พระฐานนั้นหย่อนยานให้เหมือนดังเดิมให้ผมดำคลับแม้แต่อายุมากก็จะไม่งอกและก็ต่อมาก็คือให้ผิวเหมือนทองคำธรรมชาติสีผ่องผุดและต่อมาก็คือว่าขอให้ได้มีโอกาสมีอำนาจได้ปล่อยนักโทษที่ไม่ได้ชั่วโดยสันดาน10ประการก็ขอจำง่ายๆโยมนะขอให้มีลูกนะมีลูกให้ได้ดังตัวมีผัวให้ได้ดังใจคือขอให้คนอื่นด้วยขอให้ตัวเองด้วยขอให้สามีด้วยขอให้ลูกด้วยฉะนั้นคนเป็นแม่และที่สำคัญอีกประการหนึ่งทำบุญครั้งใดครั้งใดขอให้ไปเกิดเป็นแม่พระพุทธเจ้าโยมเห็นไหมแสดงว่าแม่ทุกคนเนี่ยอยากให้ลูกของตนเป็นคนดีทั้งนั้นแหละพ่อแม่มีความสุขถ้าลูกดีมีความรู้มีผู้เป็นฝั่งเป็นฝามีเงินตรามียศถาบรรดาศักดิ์เป็นที่รักของสังคมแล้วพ่อแม่นอนตายตาหลับพระอินทร์ก็ประสาทพร10ประการ19พระคาถาจบกันที่1ไวไหมรวดเร็วนะกันที่2หิมพาน139พระคาถา134พระคาถาขอโทษพระนางผุสดีลงมาประสูติเป็นธิดาของมัทราชต่อมาก็ได้อภิเษกสมรสกับพระเจ้ากรุงสนชัยกษัตริย์แคว้นเชตุดรนครศรีพีต่อมาก็มีโอรสองค์หนึ่งก็คือพระเจ้าเวสสันดรสเวสสันดรเกิดในตลาดตรอกซอกซอยจึงชื่อว่าเวสสันดรเวสสะแปลว่าตรอกอันตระแปลว่าระหว่างเป็นกษัตริย์แต่ไปเกิดในที่ชุมชนนะโยมนะในชุมชนแสดงว่าเป็นคนของประชาชนก็แล้วพอเกิดแล้วทำยังไงโยมประสูติแล้วพูดได้พูดว่ายังไงพูดว่า

นี่โยมเห็นไหมคนใจบุญคนดีมาเกิดในโลกจะทำบุญตั้งแต่เด็กเลยแล้วก็พูดได้เป็นอัศจรรย์เพราะเป็นพระพุทธเจ้านะเป็นโพธิสัตว์ที่จะมาเป็นพระเจ้าในอนาคตจึงพูดได้พระมารดาก็ดูแลเป็นอย่างดีเติบโตมาใหญ่ฉะนั้นก็อภิเษกนะกับพระนางมัตสีแล้วก็มีโอรสคือพระอะไรนะพระชาลีแล้วก็พระธิดากันหาก็พ่อแม่ก็โดยเฉพาะพระเจ้ากรุงสนชัยก็มอบตำแหน่งพระราชาให้เมื่อสมบูรณ์แล้วครบแล้วอภิเษกแล้วพระเจ้าเวสสันดรก็ครองราชต่อจากพระราชบิดากล่าวฝ่ายเมืองกลิงคลัดเกิดเข้ายากหมากแพงฝนแรงไม่ตกต้องตามฤดูประชาชนเข้าเฝ้าพระเจ้าแผ่นดินปรึกษาหารือว่าจะทำอย่างไรกันพระเจ้าแผ่นดินก็ถือศีลอุโบสถศีลครบแล้ว7วันฝนก็ยังไม่ตกก็มีพราหมณ์กราบทูลว่ามีช้างปัจจยนาเคนของพระเจ้าเวสสันดรเป็นช้างมงคลใครต้อนตีขี่ไปเมืองใดบ้านนั้นบ้านนั้นจะร่มเย็นเป็นสุขฝนจะตกต้องตามฤดูกาลกษัตริย์กลิงคลัดก็ส่งพราหมณ์8นายไปทูลขอพระเจ้าเวสสันดรก็ถามความประสงค์พราหมณ์ก็กราบทูลเรื่องราวทั้งหมดแล้วก็ตักเรียกว่าหลั่งน้ำทักษิโณทกให้ตกลงเหนือมือพราหมณ์เพื่อมอบช้างปัจจยนาเคนให้พราหมณ์

เมื่อพระเจ้าเวสสันดรประทานช้างมงคลไปแล้วประชาชนชาวเมืองเชตุดรไม่พอใจกราบทูลพระเจ้ากรุงสนชัยให้ขับไล่พระเจ้าเวสสันดรเพราะถ้าต่อไปมีใครมาขอเมืองก็คงจะให้เมืองขออะไรคงจะให้หมดเอาไว้ไม่ได้พระเจ้าเวสสันดรไม่เสียพระทัยเพราะพระองค์เกิดมาเพื่อบำเพ็ญทานบารมีอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สมบัติอวัยวะบางส่วนหรือชีวิตแม้กระทั่งบุตรธิดาและภรรยาเรียกว่าบริจาคได้ทั้ง5ประการที่คนธรรมดาไม่สามารถบริจาคได้เรียกว่ามหาปัญจบริจาคเมื่อพ่อให้เป็นก็เป็นเมื่อพ่อให้ไปก็ไปพระเจ้าเวสสันดรทราบข่าวดังนั้นก็เตรียมตัวจะไปอยู่เขาหิมพานต์ป่าหิมพานต์เขากิริยงกฎป่าหิมพานต์ก็เลยไปหามัตสีแล้วก็ลาบอกว่ามัตสีฝากเสด็จพ่อเสด็จแม่ฝากพระชาลีพระกันหาด้วยนะพี่จะต้องไปแล้วพี่พึ่งใครไม่ได้แล้วจะพึ่งตอตอก็หักจะพึ่งหลักหลักก็โค่นจะพึ่งคนเขาก็ไม่อินังขังขอบเพราะพี่เป็นคนถูกในประเทศเป็นนักโทษถูกในประเทศจะต้องไปมัตสีบอกทำอย่างนี้ไม่ได้ดูหมิ่นน้ำใจมัตสีเราเคยสัญญากันไม่ใช่หรือว่าจะไปไหนก็ไปด้วยขึ้นเขาลงห้วยก็ไปพระเวสสันดรบอกว่าอ๋อเราเคยสัญญาไว้ว่าพี่ไปไหนมัตสีจะไปด้วยขึ้นเขาลงห้วยมัตสีจะตามไปพิเวศตกเหวมัตสีจะตามไปโหนพิเวศตกอยู่ในมือโจรมัตสีจะตามไปไถ่พิเวศตกทะเลมัตสีจะเอาเรือไปชะลอถ้าพิเวศถูกผีป่ามันหักคอมัตสีก็มีผัวใหม่เอ้ยไม่ใช่แม่กำลังเพลินๆเชียวนะมัตสีก็จนใจแล้วเข้าใจแล้วก็เลยเป็นอันว่ามัตสีก็พรรณนาป่าหิมพานต์ที่เคยศึกษามาสวยงามอย่างไร134พระคาถาจบการที่2รวดเร็วทันใจไวทันเหตุการณ์กันที่3ทานกัน209พระคาถาพระนางมัตสีไปลาพระเจ้ากรุงสนชัยพระนางผุสดีแล้วจะเดินทางพร้อมกับพระเจ้าเวสสันดรกับกุมารทั้งสองพระเจ้ากรุงสนชัยก็ถามว่ามัตสีจะไปทำไมความผิดไม่ใช่เป็นของลูกเป็นของเจ้าเวทคนเดียวมัตสีก็บอกว่าด้วยความรักมัตสีจะไม่ยอมเป็นฉาบหลายชิงเป็นหญิงหลายชายและที่สำคัญในยุคนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายใครถ้าเป็นม่ายถ้าสามีตายจะต้องก่อกองไฟแล้วโดดเข้ากองไฟตายตามไปและอีกอย่างหนึ่งจะคนจะถูกคนดูหมิ่นเหยียดหยามอกไหม้ไส้ขมตรอมตรมพระเจ้ากรุงสนชัยก็เลยบอกว่าเอามัตสีลองว่ามานิดซิว่าความเป็นม่ายเนี่ยมันทุกข์อย่างไรมัตสีก็กราบทูลว่า

ท่านสาธุชนทั้งหลายขอถามหน่อยเถอะอาตมาไม่ได้เรียกว่าละลาบละล้วงใครไม่ได้เป็นไม้ยกมือหน่อยสิโยมแสดงว่าโยมเคยถูกถามว่าใครเป็นไม้ยกมือใช่ไหมอาตมากลัวจะซ้ำเขาอะเออใครไม่เป็นไม้ยกมืออีกนิดนิดกล้องกำลังถ่ายอยู่นะช่อง11 NBT ของเราเอ๊ะอาตมาเดาได้คนที่ไม่ยกมือเนี่ยนะก็คืออาจจะเป็นไม้สองก็อยู่อย่างเงี้ยดีแล้วอยู่เป็นเพื่อนพระเออใครไม่อยากเป็นไม้ยกมือหน่อยเออใครไม่อยากเป็นไม้อนุโมทนาขอบคุณเอามือลงได้ฉะนั้นใครไม่อยากเป็นไม้พระอาจารย์จะแนะนำใครไม่อยากเป็นไม้ไม่อยากอยู่คนเดียวให้บูชาธรรมกันนี้เหมือนเราฉีดเรียกว่าปลูกฝีป้องกันอหิวาฉีดวัคซีนป้องกันอหิวาตกโรคป้องกันไว้ก่อนเออนะเออแล้วโยมติดอย่างนี้มีเคล็ดลับนิดนึงถ้ามีถ้ามีเหรียญนะมีสมมติมีเหรียญ5บาทเนี่ยไปแลกมาติด2บาทหรือ4บาทก็ได้อย่าไปติด5มันเป็นเลขขี้ฉะนั้นใครจะติด100นึงก็ต้องติด200เอออย่างนั้นเจ้านั่นเอาจริงๆโยมครูบาอาจารย์ท่านก็นี่แหละให้โยมได้มีโอกาสทำบุญนะโยมนะทุกการจะมีทำบุญทุกการแหละแต่ว่าเราต้องดูว่าเวลาหรือเหตุการณ์อะไรฉะนั้นญาติโยมก็การเนี้ยเปิดโอกาสให้โยมทำละนะตรงไหนก็ได้โยมมุมไหนก็ใส่เลยนะใครต้องการจะติดพันนึงก็เอาแบงค์500มา2ใบจะได้คู่นะโยมนะจริงๆเออเอ้าใครจะเป็นคนแรกนี่ใครจะเป็นคนแรกสงสัยต้องท่านพรพักแล้วล่ะนะชาติใดฉันใดถ้าไม่บวชชีขอให้มีคู่ทุกคนเดียวอาสาธุโอ้โหนี่เป็นต้นบุญต้นแบบ 2,000 บาทเอาอนุโมทนาสาธุพร้อมกันโยมสาธุเอาเป็นอันว่าพระเจ้ากรุงสนชัยเข้าพระทัยเออความเป็นลำบากเนาะเออเอาไปก็ไปนะก็เลยอนุญาตให้กษัตริย์ทั้ง4คือพระเจ้าเวสสันดรพระนางมัตสีพระชาลีพระกัณหาเตรียมตัวจะออกเดินทางแล้วก็ทำบุญครั้งใหญ่เรียกว่าสัตตะสดกมหาทานนะสัตตะสดกมหาทานทำบุญใหญ่7อย่างอย่างละ700นะเช่นบริจาคโคนะม้านะบริจาคทาสชายทาสหญิงบริจาคนะนารีคนใช้นะรวมแล้วนะ7749นะ7749ก็บริจาคเรียบร้อยแล้วก็ทำไมจึงบริจาคคนเราท่านสาธุชนทั้งหลายเราจะรู้หรือไม่ว่าเราไปไหนแล้วจะมีโอกาสกลับนะฉะนั้นไปอยู่ป่าไม่รู้จะได้กลับหรือเปล่าทำบุญเสียมีโอกาสอ้าวโมทนานะแม่นะ200โอ้โหโยมเอาอีกทีนึงโยมอนุโมทนาหน่อยนะสาธุนี่เขาเรียกว่าอนุโมทนาด้วยการอนุโมทนากับคนที่ทำบุญเราก็ได้บุญโยมนะเป็นอันว่าเตรียมตัวเดินทางกำลังจะสั่งเมืองก็ออกเดินทางเป็นอันว่า209พระคาถาธนกันจบกันที่4วรรณประเวท57พระคาถา4กษัตริย์เดินทางมาด้วยพระบาทเปล่าเพราะมีพราหมณ์มาขอรถคือราชรถก็ขอนะแล้วขอหมดอ่ะกษัตริย์ก็ต้องเดินโยมนะถึงคราวจำเป็นก็

เดินนะก็เดินทางมาผ่านมายังเมืองเจตราชพญาเจตราชแล้วก็ประชาชนจำได้ก็เชิญให้เข้าไปในเมืองปรากฏว่าไม่ต้องการเข้าไปในเมืองถ้าหากว่าเข้าไปในเมืองแล้วไปอยู่ในเมืองนั้นก็จะเป็นเรียกว่าเป็นประเทศที่เป็นศัตรูกับเมืองของพระราชบิดาฉะนั้นก็ไม่รับจุดมุ่งหมายคือเขาคีรีวงศ์กฎป่าหิมพานต์เพื่อบวชแล้วเมื่อไม่เข้าไปในเมืองไม่รับทรัพย์สมบัติไม่รับการปกครองใดๆทั้งสิ้นจากกัลยาณมิตรประเทศมัทธราชพญาเจตราทั้งหลายก็เลยดูแลไปอย่างดีปฏิสันถารรุ่งเช้าก็ตามส่งถึงประตูป่าแล้วก็สั่งให้นายพรานเจตบุตรซึ่งมีอุปนิสัยดุร้ายสั่งว่าถ้าใครมาทำท่าไม่ดีแล้วให้ฆ่าเสียอย่าไปรบกวนการปฏิบัติธรรมของพระเจเวสสันดรพระเจเวสสันดรก็เดินทางต่อไปพระอินทร์ก็บันสั่งให้ท้าววิสุกรรมมาเนรมิตอาสมมบท2หลังหลังหนึ่งให้พระเจเวสสันดรประทับอีกหลังหนึ่งให้พระนางมัตสีพระชาลีพระกัณหาประทับทั้งหมดก็บวชเป็นดาบสท่านสาธุชนทั้งหลายพระเวสสันดรพร้อมด้วยกษัตริย์ทั้ง3บวชในการที่4นะโยมนะบวชแล้วบวชแล้วโยมนะนุ่งห่มหนังเสือแล้วก็มีแหล่หนึ่งโยมฟังกันบ่อยแล้วเดี๋ยวอาตมาก็จะแหล่ให้ฟังนิดนึงนะโยมนะแหล่4กษัตริย์เดินดงนะโยมนะ

หมดแรงเคลื่อนไม่ไหวท่านสาธุชนทั้งหลายใครอยากเด่นอยากดีอยากสูงมีตำแหน่งใหญ่ๆโตๆขึ้นไปบูชากันนี้โยมเท่าที่มีโยมไม่ต้องเป็นพันทีละร้อยก็ได้โยม20บาทจะได้ติดหลายๆกันจะได้บุญทุกๆกันเลยโยมนะได้บุญทุกกันเป็นอันว่า57พระคาถากันที่4วนประเวศจบต่อไปกันชูชกอาจารย์ไก่ชอบชูชกเสียงดังฟังชัดฉะนั้นก็จะเล่าประวัติชูชกหน่อยนะโยมนะโยมอาจจะฟังมาแล้วไม่เป็นไรแต่เมื่อเทศทีไรก็ต้องว่ากันละที่นี่จะกล่าวใครไปโลกหัว

ใจก็ขออภัยด้วยโยมตัวโกงออกแล้วชูโชคออกเลยนะที่นี้จะกล่าวถึงประวัติเท่าชราตาชูโชครูปร่างจกกระปรกตัวอปรีนี้โยมบาลมาเกิดเป็นตัวผีกระสือถือกำเนิดเกิดในบ้านทุนวิทย์ติดเนื่องกับเมืองกลิ่งขลัดบุรีก่อนที่ชูชกจะเข้าสู่คันของนางพราหมณีแม่ก็มีเหตุรางร้ายสำคัญสำคัญเดือนนะวันเพ็ญเดือนห้าฟ้าผ่าลงมาต้นหัวเตาไฟฝูงเหี้ยขึ้นไปวางไข่ไว้บนหลังคาแมวไปออกลูกในไหปาราหมาไปทำสังขยาที่หัวเตาไฟอึ่งอ่างขี่กันให้ไข่อยู่ในโอ่งน้ำไส้เดือนตัวดำดำไปเลื้อยรุ่มรามอยู่ในหม้อข้าวฝูงกาตีปีกูกองร้องบอกว่ากากากาพญาแรงมาจับหลังคาบ้านล้วนแต่พญาแรงหัวล้านแดงล่าเหนียงคอแดงขออภัยถ้าตรงกับใครนะเขาว่ามาอย่างนั้นต่อมาแม่ของมันก็เกิดแพ้ท้องเปรี้ยวปากอยากจะกินแต่ของสำคัญสำคัญนึกอยากจะกินแต่ทอดมันฝาละมีนึกอยากจะกินแต่แกงคั่วหัวเสือนึกอยากจะกินแต่สากกระเบือบวชชีโยมยังไม่ทันกินเลยสยองแล้วดินสอพองแม่ก็เอามากินบอกว่าอร่อยลิ้นบางทีไปหยิบดินมากินบอกว่ารสดีทุเรียนเมืองนนผลโตโตไม่อยากกินอยากจะกินส้มโอนครชัยศรีบางทีอยากจะกินพะโล้แมวลายบางทีอยากจะกินยำขี้ควายใส่ผักชีบางทีอยากจะกินหมี่โคราชโอ้เป็นอย่างนั้นด้วยนะต่อมาเมื่อคันแก่เต็มที่แล้วในวันนั้นล่ะนะมันเป็นวันพระแรม15ค่ำแม่ของไอ้ชูชกก็นั่งเผาข้าวหลามไอ้ลูกในท้องหรือก็จะไหลไม่รู้ว่านางนั่งเผาข้าวหลามกันยังไงไอ้ชูชกจังไรซึ่งนั่งอยู่ในท้องเสือกยื่นมือออกมาข้างนอกลักข้าวหลามก้อยสามก็บอกไปนั่งปอกกินอยู่ในท้องหืมนี่คนไม่ดีมาเกิดมาเป็นอย่างนี้แหละนะเออแม่มันก็เลยกินน้ำเออมันก็พอกินข้าวหลามไปแล้วมันก็ร้องว่าหิวน้ำหิวน้ำหิวน้ำแม่มันก็เลยกินน้ำตามไปอีกสิบขันก็เลยลันจวนป่วนปันคลอดบุตรหลุดไปแต่ถุนไปดิ้นกระดุกคลุกฝุ่นพ่อไม่ลงไปหมุนอุ้มขึ้นมาได้มันก็ร้องให้จ้าจ้าเขาจึงตั้งชื่อสองชั้นว่าชูชกรูปร่างสกปรกผิดสังเกตสังกาข้อเขาแข้งขาหรือก็ขอดคดตัวมีแต่ปุ่มโปไม่โปปดเหมือนผีป่าเวลาเดินไปไหนแต่ละทีกระดูกลั่นเข้าที่เสียงดังเนาะเนาะเนาะตานี่โหลลึกลงไปนั่งที่ไหนก็เคี้ยวปากดังหยับหยับหยับหยับเหมือนคนขี้ยาผมงอกตั้งแต่ออกมาท่านสาธุชนทั้งหลายชูชกเกิดมาชะตาแรงพ่อแม่แข่งกันตายหมดเลยโยมเอาไปฝากกับญาติพี่น้องก็ไม่เหลือตายเป็นเบื่อทั้งนั้นโชชกไม่มีที่พึ่งเห็นกะลาใบหนึ่งก็เลยพึ่งกะลาคือทำหน้าที่ขอทานโชชกไปขอมาทั่วแล้วโยมเมืองสิงห์เมืองสันสุพรรณอ่างทองและนองยะราไม่ว่าจะเป็นแถวพารากอนก็ไปมาแล้ว

เห็นญาติโยมหน้าตาผ่องใสจิตใจคงจะดีคงจะเป็นเศรษฐีใจทุนเจ้าโคตรเศรษฐีใจบุญในทุนเมตตาสูงชูชกมาแล้วถ้าไม่ขอทานก็เสียชื่อชูชกแสดงว่าเป็นตัวปลอมสักนิดนะโย

แบ่ง500ชูชกก็มีทอนมีประสบการณ์โยมไอ้แบ่งเกชาก่อนมันใช้ไม่ได้ตุ้มมา

กินก๋วยเตี๋ยวติดคอกินลูกชิ้นแล้วก็ให้อุดลำไส้ตุ้มตุ้มตุ้มตุ้ม

0: กลองแตกโยมตีมาหลายที่มาแตกที่นี่นะเอาละโมทนานะโยมนะ
1: ค่ะคุณผู้ชมคะการทำบุญนั้นเนี่ยนะคะจะสำเร็จได้ต้องอธิษฐานจิตตั้งเป้าหมายที่ปรารถนาไว้ค่ะความปรารถนาก็จะสำเร็จนะคะต้องมีศีลที่บริบูรณ์คือต้องทำความดีต้องรักษาความดีแล้วก็หมั่นเพิ่มพูนความดีให้มากขึ้นค่ะการเทศนาธรรมนะคะในตอนที่มีชื่อปรัชญามหาเวสสันดรชาดกยังไม่จบเพียงเท่านี้ค่ะสามารถติดตามรับชมได้ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาของรายการแล้วค่ะพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: นิทานเรื่องจดบัญชีรายรับรายจ่ายหนูทำได้สวัสดีค่ะหนูชื่อต้นข้าววันนี้หนูออกมาเดินเที่ยวห้างกับคุณพ่อคุณแม่ค่ะโอ้โหจักรยานคันนั้นน่ารักจังเลย
2: จักรยานราคา 2,000 บาทถ้าต้นข้าวอยากได้จริงๆลองเก็บเงินซื้อดูไหมแล้วหนูจะภูมิใจนะ
1: แค่ออมเงินหยอดกระปุกเองหนูทำได้สบายมากเย็นวันต่อมาหนูตั้งใจจะเอาเงินที่เหลือมาหยอดกระปุกเอ๊ะทำไมวันนี้ไม่มีเงินเหลือเลยล่ะ
3: ต้นข้าวจำได้ไหมจ๊ะว่าเอาเงินค่าขนมไปซื้ออะไรบ้าง
1: เยอะแยะเลยหนูจำไม่ได้แล้วค่ะ
3: งั้นแม่ว่าต้นข้าวลองมาทำบัญชีรายรับรายจ่ายดูไหมจ๊ะ
1: บัญชีรายรับรายจ่ายคืออะไรหรอคะ
3: มันคือการจดว่าในแต่ละวันเราได้รับเงินเท่าไหร่และจ่ายอะไรไปบ้างแล้วเราจะรู้ว่าสิ่งไหนจำเป็นหรือไม่จำเป็นถ้าหนูลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นได้ก็จะเหลือเงินมาหยอดกระปุกเพิ่มยังไงล่ะจ๊ะ
1: โหดีจังเลยค่ะ
3: อ่ะนี่จ้ะเดี๋ยวแม่จะสอนต้นข้าวนะจ๊ะว่าเราจะจดรายรับรายจ่ายลงสมุดเล่มนี้กันยังไง
1: โอเคค่ะตื่นเต้นจังเลยอยากลองแล้วสิ

0: ผ่านไป3เดือนคุณพ่อช่วยหนูนับเงินในกระปุก
1: โอ้โหเก็บเงินได้ครบ 2,000 บาทแล้วต้นข้าวทำได้ยังไงเนี่ย
0: หนูหยอดกระปุกทุกวันค่ะพอได้เงินค่าขนมจากคุณพ่อมาหนูก็แบ่งเงินมาหยอดกระปุกก่อนเลยแถมเดี๋ยวนี้

0: ดีค่ะท่านผู้ชมคะโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอนำท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่การถ่ายทอดสดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีรีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยมีพันเอกสุธีสุขสากลคุณทิสารัตน์อมรักษ์และดิฉันอุรัสยาเพชรสดสินรับหน้าที่เป็นผู้บรรยายพร้อมด้วยร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธเมยลาภรับหน้าที่เป็นผู้บรรยายภาคภาษาอังกฤษโดยท่านผู้ชมสามารถรับฟังได้หากโทรทัศน์ของท่านมีระบบเสียง2ภาษาหรือรับฟังผ่านทางเว็บไซต์ของกรมประชาสัมพันธ์และ Facebook NBT World ค่ะ
1: วันนี้วันพฤหัสบดีที่25มิถุนายน2569เป็นการพระราชพิธีสำคัญค่ะโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนม์บรรจบครบ15วันค่ะซึ่งโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยได้นำภาพนับตั้งแต่วันที่ประชาชนทราบข่าวจากประกาศสำนักพระราชวังเรื่องการสิ้นพระชนมาร้อยเรียงให้ท่านผู้ชมได้รับชมค่ะ

0: ักพระราชวังได้ประกาศให้ทราบโดยทั่วกันเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริมหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนเมื่อวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายน2569เวลา 19:48 นณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยด้วยพระอาการสงบสิริพชนสาปีที่47พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะวันที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569ขบวนรถยนต์หลวงได้เชิญพระศพจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไปยังพระบรมมหาราชวังเชิญพระศพขึ้นพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ได้ถวายน้ำสงฆ์พระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังเป็นการส่วนพระองค์ค่ะ
1: วันที่13มิถุนายน2569พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เข้าถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปซึ่งประดิษฐานณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวัง

ช่วงวันที่14ถึง16มิถุนายน2569พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวัง

0: ันที่14มิถุนายน2569เวลา 7:32 นสมเด็จพระนิธิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรศวราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวัง
1: วันที่14ถึง16มิถุนายน2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวัง

วันที่17มิถุนายน2569เวลา 17:14 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวาน7วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวัง

0: วันที่18มิถุนายน2569เวลา 8:24 นสมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานทรงวางพวงมาลาสักการะหน้าพระโกศพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังและทรงลงพระปรมาภิไธยและพระนามาภิไธยในสมุดหลวงแสดงความอาลัยณพระที่นั่งราชกัลยาณสภาในพระบรมมหาราชวัง
1: วันที่18มิถุนายน2569เวลา 10:07 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน7วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวัง
0: ที่19มิถุนายน2569เวลา 18:46 นสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวัง
1: สำหรับการบำเพ็ญกุศลในวันนี้เป็นพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปนรสัมมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังซึ่งในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลย์ราชกุมารและเจ้าคุณพระสิรินาถพิราชกัลยาณีออกจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิต

0: ายังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนอกจากนี้ยังมีพระบรมวงศานุวงศ์ที่เสด็จมายังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังก่อนหน้าแล้วคือสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิตติคุณท่านผู้หญิงพลอยไพลินเจนเซ่น
1: สาระสำคัญของวันนี้นะคะพระสงฆ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์จบมีพระธรรมเทศนากันหนึ่งพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคาถาค่ะซึ่งการพระราชพิธีก็จะสืบเนื่องไปจนถึงวันพรุ่งนี้นะคะในวันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา10นาฬิกาค่ะซึ่งสาระสำคัญของวันพรุ่งนี้พระสงฆ์สิบรูปถวายพรพระรับพระราชทานปิ่นโตภัตตาหารส่งทอดผ้าไตรพระสงฆ์47รูปเท่าพระชนมายุสดับปกรณ์ค่ะ
0: ในท้ายพิธีในการนี้พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมนิมนต์จากสองอารามด้วยกันนะครับก็คือวัดบวรนิเวศวิหารและวัดประยุรวงศาวาสครับ
2: ทั้งนี้นะคะมหาเถรสมาคมได้มีมติให้คณะสงฆ์และวัดไทยนะคะทั้งในประเทศและต่างประเทศได้จัดพิธีสวดพระพุทธมนต์สวดพระอภิธรรมและเจริญจิตภาวนาอุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพร้อมทั้งประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานอุทิศถวายพระกุศลเมื่อสิ้นพระชนครบสัตมวาน7วันปัณณรสมวาน15วันปัญญาสมวาน50วันและสัตมวาน100วันด้วยการบำเพ็ญกุศลต่างๆตามบริบทที่เหมาะสมของแต่ละวัดและชุมชนอย่างเช่นการทำบุญตักบาตรการแสดงพระธรรมเทศนาการสวดพระพุทธมนต์และถวายพัตตาหารเช้าหรือเพลและถวายวัตถุปัจจัยสังฆทานการสวดมาติกาสดับปกรณ์พระรูปตลอดจนการเจริญจิตภาวนารักษาศีลฟังธรรมและปฏิบัติธรรมเพื่ออุทิศถวายพระกุศลค่ะ
0: ในเช้าวันนี้นะครับหลายหน่วยงานนะครับก็ได้ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลปัณณรสมวานเช่นเดียวกันนะครับมีการจัดทั้งในส่วนของหน่วยราชการแล้วก็อารามต่างๆนะครับในภาคเช้าที่ผ่านมานะครับมีพิธีทำบุญตักบาตรอุทิศถวายพระกุศลมีพิธีสวดพระพุทธมนต์ซึ่งวัดต่างๆนะครับทั่วราชอาณาจักรนะครับก็ได้ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลในครั้งนี้ครับ
1: และตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเชิญหีบพระศพประดิษฐานบนพระแท่นแว่นฟ้าหลังพระแท่นสุวรรณเบญจดลประกอบพระโกศทองใหญ่ซึ่งพระโกศทองใหญ่องค์นี้นะคะสร้างขึ้นในรัชกาลที่9ประดับพุ่มเฟื่องดอกไม้ไหวและดอกไม้เอวเต็มตามพระอิสริยยศค่ะทั้งนี้ธรรมเนียมการประดับตกแต่งพระโกศนั้นโดยปกติมีการลดหลั่นกันเป็นหลายชั้นตามพระเกียรติยศพระศพคราวนี้พระราชทานเครื่องประดับพระโกศครบทุกอย่างที่เรียกว่าพุ่มดอกไม้เพชรนั้นประดับที่ยอดพระโกศถัดลงมาที่ชั้นกระจังฝาพระโกศประดับดอกไม้เพชรเรียกว่าดอกไม้ไหวนะคะหรือว่าที่ปากพระโกศโดยรอบห้อยเฟื่องเพชรมีผู้เงินห้อยเป็นระยะทุกมุมทั้ง8มุมที่เอวพระโกศประดับดอกไม้เพชรเรียกว่าดอกไม้เอวโดยรอบค่ะพระโกศนั้นประดิษฐานเหนือพระ

0: แท่นแว่นฟ้า3ชั้นสลักลายดุลประดับรัตนชาติสีขาวชั้นพระแท่นตกแต่งด้วยพุ่มตัดทองเทียนไฟฟ้าและจักรันปักดอกไม้โลหะสีทองที่มุมพระแท่นแว่นฟ้าทองทุกชั้นปักสุวรรณฉัตรและสุวรรณฉัตรคันดานค่ะรอบพระแท่นแว่นฟ้าแวดล้อมด้วยเครื่องสูงทองแผ่ลวดประกอบด้วยฉัตรชุมสาย3ชั้นฉัตร5ชั้นฉัตร7ชั้นบังแทรกและบังพระศูนย์ตามพระราชอิสริยยศและมุมทั้ง4นะคะที่ประดิษฐานพระโกศมีการจัดทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หมุนเวียนกันยืนยามถวายพระศพมุมละ1นายทหารทั้ง4นายก็จะยืนยามในท่าโรยปืนนะคะคือปากลำกล้องปืนชี้ลงพื้นมือทั้งสองวางบนยางรองผ่านท้ายปืนในลักษณะคว่ำมือขวาทับมือซ้ายก้มหน้าเล็กน้อยในอาการสำรวมค่ะซึ่งชุดแต่งกายก็จะแต่งตามหมายกำหนดการนะคะซึ่งมี2ชุดด้วยกันคือชุดพระราชฐานและชุดเต็มยศทหารมหาดเล็กค่ะ
1: ทหารกองเกียรติยศพระศพในครั้งนี้จัดจากกองพันทหารม้าที่17กรมทหารม้าที่1รักษาพระองค์ครับส่วนกองทหารเกียรติยศรับเสด็จนั้นจัดจากกองพันทหารอากาศโยธิน3กรมทหารอากาศโยธินรักษาพระองค์ครับ

ระรูปที่ประดิษฐานเบื้องหน้าพระโกศนั้นทรงฉลองพระองค์ด้วยเครื่องแบบพระราชฐานทหารมหาดเล็กราชวรรภรักษาพระองค์เหนือกรอบพระรูปนั้นมีอักษรพระนามาภิไธยย่อพอพออักษรพอพานสีแสดเป็นสีประจำวันประสูติคือวันพฤหัสบดีอักษรพอสำเภาสีเหลืองเป็นสีประจำพระราชวงศ์จักรีประดิษฐานภายใต้พระเกี้ยวยอดครับ

สำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันทุกวันนะคะตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง21นาฬิกาโดยเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายน2569และพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลราชินีกุลคณะองคมนตรีคณะรัฐบาลคณะบุคคลส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปได้ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วัน

านผู้ชมคะที่ด้านขวาของพระโกศนะคะจะมีเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ทอดถวายไว้นะคะได้แก่เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์ฝ่ายในรวมถึงเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ค่ะ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกัลยาณีออกจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตมายังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังแล้วนะคะซึ่งรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาค่ะโดยมีกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี

ภายในพระที่นั่งนะคะสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิติคุณพร้อมด้วยท่านผู้หญิงพลอยพลินเจนเซนรอรับเสด็จค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นทางบันไดมุกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าเสด็จพระราชดำเนินไปยังที่ประดิษฐานพระโกศธค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศธ

0: สักครู่ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติ
1: สัพพุงขาวินาสายะปริตังปรุงชะมังคลังวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพยาวินาสายะปริตังปรุงชะมังคลังวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพโรคะวินาสายะปริตังรูปะมังคลัง

สสะตังชีวโตอติเรกวัสสะตังชีวโตอติเรกวัสสะตังชีวโตทีฆายุโกโหตุอโรโกโหตุทีฆายุโกโหตุอโรโกโหตุสุขิโตโหตุปรมิตมหาราชาสัพพรมราชินีสิทธิกิจังสิทธิกัมมังสิทธิลาโภชโยนิจังปรมินทมหาราชวรสาปรมราชินียาสหภวตุสัพพทาขอถวายพระพร

0: ายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: ที่จบไปแล้วนั้นพระสงฆ์10รูปซึ่งอาราธนามาสวดพระพุทธมนต์ถวายอดิเรกและถวายพระพรลาก่อนที่จะออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาพระสงฆ์10รูปประกอบด้วยรูปที่1สมเด็จพระธีรยานมุนีวัดเทพศิรินทราวาสรูปที่2สมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามรูปที่3สมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามรูปที่4สมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามรูปที่5สมเด็จพระมหาวชิรมุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุรูปที่6พระพรหมโมลีวัดปากน้ำรูปที่7พระพรหมบัณฑิตวัดปริยรวงศาวาสรูปที่8พระพรหมวชิรมุนีวัดสุทัศน์เทพวรารามรูปที่9พระพรหมวชิรรังสีวัดบวรนิเวศวิหารและรูปที่10พระพรหมวชิราธรวัดเทวราชกุญชรครับซึ่งอีกสักครู่เจ้าพนักงานจะนิมนต์สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีผู้ช่วยเจ้าวาดวัดไตรมิตรวิทยารามพระธรรมกถึกที่จะถวายพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งอย่างธรรมาสน์และพระสงฆ์สี่รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามสวดธรรมคาถาขึ้นนั่งอย่างอาจสงครับ

เรียนให้ผู้ชมได้รับทราบนะคะที่บริเวณพระโกศนั้นนะคะก็จะมีทางสองฝากฝั่งนะคะคือด้านขวาของพระโกศและด้านซ้ายของพระโกศนั้นมีสิ่งสำคัญทอดถวายไว้อยู่นะคะซึ่งที่บริเวณด้านขวาของพระโกศนั้นก็จะมีเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ทอดถวายค่ะประกอบด้วยเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์ฝ่ายในนะคะซึ่งอีกสักครู่จะให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะคะถึงเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ทอดถวายไว้ค่ะนอกจากเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์ฝ่ายในแล้วก็ยังมีเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์ค่ะอันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ฝ่ายใน

ยเครื่องราชอิสริยาภรณ์นะคะจุลจอมเกล้าชั้นที่1ปฐมมาจุลจอมเกล้าฝ่ายในพร้อมด้วยเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่9ชั้นที่1ค่ะเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ชั้นที่1ปฐมดิเรกคุณาภรณ์เหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่10ชั้นที่1พร้อมด้วยฉลองพระองค์เครื่องแบบพระราชฐานทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์พระยศพลเอกหญิงและฉลองพระองค์ห่อผ้าเยระบับค่ะจากนั้นนะคะยังมีฉลองพระองค์เต็มยศเครื่องแบบทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์พระยศพลเอกหญิงและฉลองพระองค์ห่อผ้าเยระบับด้วยค่ะนั่นเป็นที่บริเวณด้านขวาของพระโกศนะคะที่มีเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทอดถวายไว้ส่วนทางด้านซ้ายของพระโกศก็จะมีเครื่องราชอิสริยยศราชูปโภคทอดถวายค่ะประกอบไปด้วย6สิ่งสำคัญด้วยกันนะคะได้แก่พานพระศรีทองคำลงยาเครื่องพร้อมหีบพระศรีทองคำลงยาพร้อมพานทองคำลงยาค่ะและก็จะมีขันพระสุธารสทองคำพร้อมพานทองคำรวมถึงกาน้ำเสวยและถาดรองทองคำขันทรงพระพักทองคำลงยาและผ่านรองและบ้วนพระโอษฐ์ทองคำลงยาค่ะ

0: นี่คือพระพุทธรูปประจำวันประสูตรนะครับลักษณะนั้นเป็นพระพุทธรูปประทับนั่งขัดสมาธิราบพระหัตถ์แสดงปางสมาธิครองจีวรห่มเฉียงพาดสังฆาติปลายตัดตรงลักษณะของจีวรทำเป็นลายดอกพิกุลครับพระพุทธรูปประจำวันพฤหัสบดีตามคติไทยโบราณถือว่าเป็นวันแห่งครูวันแห่งความรู้ประหัตทั้งสองหงายวางซ้อนกันบนพระเพลานะครับโดยพระหัตขวาทับพระหัตซ้ายพระชงขวาทับพระชงซ้ายเป็นท่วงท่าที่สืบทอดมาแต่โบราณในศิลปกรรมของพระพุทธศาสนาครับ
1: สำหรับการพระพิธีธรรมนะคะสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวดินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนและมีการประคมย่ำยามนะคะ6ช่วงเวลาค่ะ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเพื่อเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรม

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมค่ะ

0: ธรณีนะ
1: สห
0: ปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสรณีนะสหปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสรณีนะสหปัญจศีลานิยาจามะ
2: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิ

Ami ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ

มมาจโลกาธิปติสหัมปติกัตอัญชลีอันติวรังอัญญาจทาสันติทัสสตาปรชคชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกัมปิมังปะชัง

ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมพิตรพระราชภานสมพระองค์สมเด็จพระประเมนทรธรรมิกะมหาราชาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐบัดนี้จักรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในอัฏฐจริยากถาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีถ้ารับพระราชทานถวายวิสัชนาไปมิได้ต้องตามโวหารอัฏฐาธิบายในพระธรรมเทศนาณบทใดบทหนึ่งก็ดีขอพระเมตตาคุณพระกรุณาคุณพระขันติคุณทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานอภัยแก่อัตมะผู้มีสติปัญญาน้อยขอถวายพระพรนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโยจะวัสสะสตังชีเวอสังธัมมมุตตมังเอกหังชีวิตังเสยโยปัสสโตธัมมมุตตมันตีณบัดนี้จะรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในอัฏฐจริยากถาพรรณาว่าด้วยการประพฤติอันเป็นประโยชน์ฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีอนุรูปพระราชกุศลทักษิณานุปทานกิจอันสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงบำเพ็ญเนื่องในคำรบปณรสมะวานพระศพอุทิศกรปนาผลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาด้วยอนุภาพแห่งพระกรุณาธิคุณต่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ผู้ทรงกรอบด้วยคุณูปการทั้งในส่วนอัตตหิตะสมบัติและปรหิตะปฏิบัติที่พระองค์ได้ทรงบำเพ็ญไว้แก่ประเทศชาติพระศาสนาเป็นอเนกประการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้า

ทรงพระคุณอันประเสริฐประสูติแต่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสวมสวรีกรมหมื่นสุทธนารีนาถเมื่อวันพฤหัสที่7ธันวาคม2521สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ทรงมีพระอัธยาศัยไมตรีจิตอันเป็นกุศลระมุนละม่อมถึงพร้อมด้วยกัลยาณศีลกัลยาณธรรมเป็นที่ปรากฏชัดทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในหน้าที่นักกฎหมายอัยการนักสิทธิมนุษยชนนักการทูตและนายทหารด้วยพระวิริยะอุตสาหะทรงประพฤติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่พระองค์พระบรมราชนกพระชนนีพระบรมวงศานุวงศ์ตลอดถึงบริวารชนผู้พึ่งไพบุญพร้อมทั้งเกื้อกูลประชุมชนน้อยใหญ่ให้ได้รับความสุขตามฐานะทรงเป็นพระราชธิดาผู้เป็นที่รักดั่งดวงพระราชฤทัยของพระบรมราชนกและดวงพระทัยของพระชนนีทรงเป็นพระญาติกาผู้น่ารักน่านับถือของพระบรมวงศานุวงศ์ผู้ใหญ่เป็นร่มโพร่มไทรเป็นที่พึ่งอาศัยของพระบรมวงศานุวงศ์ผู้น้อยขอให้ความอุปถัมภ์บำรุงให้ความสุขความเจริญแก่บริวารชนและประชาชนทั่วไปทรงได้ชื่อว่าเป็นธรรมจารินีบุคคลเพราะทรงเร็งเห็นคุณานิสงส์แห่งการประพฤติธรรมว่าสามารถนำสุขมาให้ทั้งในภพนี้และภพหน้าทั้งเป็นปฏิทาอันจะทำชีวิตของพระองค์ให้เป็นแก่นสารไม่ไร้ผลบัณฑิตชนสรรเสริญชีวิตของบุคคลเช่นนี้ว่าประเสริฐเพราะได้ทำความดีไว้แม้จะเป็นอยู่ได้ไม่เท่าไหร่ก็ตามยังดีกว่าชีวิตของผู้เบาปัญญามองไม่เห็นธรรมซึ่งเป็นอยู่ตั้งร้อยปีมีคาถาพุทธนิพนธ์ที่ยกไว้เป็นนิเขปบทในเบื้องต้นว่าโยจะวัสสะสตังชีเวอปัสสังธรรมมุตตมังเป็นอาทิแปลความว่าชนใดไม่เห็นธรรมอันอุดมพึงเป็นอยู่ตั้งร้อยปีชีวิตของผู้นั้นหาประเสริฐไม่ชีวิตของผู้เห็นธรรมอันอุดมแม้เป็นอยู่เพียงวันเดียวยังดีกว่ามีอธิบายว่าชนผู้ไม่เห็นธรรมคือสิ่งที่ชอบย่อมหลงไหลประกอบในสิ่งที่ผิดยิ่งมีชีวิตอยู่นานเพียงใดก็เป็นอันเปิดโอกาสทำความชั่วมากขึ้นเพียงนั้นส่วนผู้เห็นธรรมย่อมไม่ประมาทถือโอกาสทำความดีมีประโยชน์โสติผลทั้งแก่ตนและคนอื่นเป็นเบื้องหน้าชีวิตของผู้นั้นแม้จะดำรงอยู่เพียงวันหนึ่งก็ยังดีกว่าชื่อว่าไม่สูญเปล่าพอยึดเอาธรรมไว้ได้แต่ทราบว่าธรรมนี้มีอัตที่จะพึงพรรณนาได้หลายประการแต่ข้อที่จะรับพระราชทานถวายวิสัชนาในบัดนี้เฉพาะความประพฤติกิจที่เป็นประโยชน์เรียกว่าอัตถจริยาแบ่งออกเป็นสามประการคืออัตถจริยายาตถจริยาโรกัตถจริยาซึ่งจะได้อธิบายขยายความต่อไปอัตถจริยาความประพฤติเป็นประโยชน์แก่ตนคำว่าตนในที่นี้ได้แก่ธรรมชาติที่สำเร็จมาแต่ความควบคุมแห่งธาตุทั้งสี่
เป็นที่เสวยเวทนามีสุขเป็นต้นอีกอย่างหนึ่งหมายถึงจิตเจตสิกอันเป็นส่วนนามธรรมแท้จริงสรรพสิ่งทั้งมวลที่แสนรักที่คนเราจะรักยิ่งไปฝ่ารักตนนั้นย่อมไม่มีตนย่อมเป็นที่รักฝ่าสิ่งทั้งหมดเมื่อปรากฏว่าตนเป็นที่รักยิ่งเช่นนี้จึงเป็นเหตุให้พากันประพฤติปฏิบัติกรณียกิจต่างๆตามฐานะก็เพราะหวังจะรักษาตนไว้ไม่ให้เดือดร้อนแต่ในทางพระพุทธศาสนาสอนให้บำเพ็ญกุศลสัมมาปฏิบัติดังที่ตัดแก่พระโพธิราชกุมารว่าอัตตานัญจะปิยังชัญญารักเขยะนางสุรคิตังตินนะมันรังยามังปฏิชักเขยะบัณฑิตโตแปลความว่าบัณฑิตรู้ว่าตนเป็นที่รักแล้วไซพึงรักษาตนนั้นไว้ให้ดีพึงสงวนตนในยามทั้งสามยามใดยามหนึ่งความหมายก็คือพึงประกอบกุศลกิจสุจริตธรรมในระหว่างที่มีชีวิตซึ่งแบ่งออกเป็นสามยามหรือสามวัยคือปฐมวัยมัชฌิมวัยและปัจฉิมวัยในวัยทั้งสามนี้พึงให้ผ่านไปได้ด้วยการกระทำความดีไว้ไม่บกพร่องถ้าขัดข้องทำบริบูรณ์ไม่ได้ทั้งสามวัยเช่นปฐมวัยใจยังเป็นทารกตกอยู่ในความคะนองเป็นต้นก็พึงทำตนใหม่ในวัยอื่นต่อไปการที่ทำได้แม้ในวัยใดวัยหนึ่งก็ยังเป็นการดีชื่อว่ามีความรักตนเพราะได้ทำประโยชน์แก่ตนด้วยความไม่ประมาทประโยชน์ส่วนตนนี้นับว่าเป็นสำคัญซึ่งควรรีบทำเสียก่อนสมเด็จพระบรมศาสดาตรัสสอนแก่พระภิกษุทั้งหลายปารภพระอัตถัตเถระเป็นปฐมเหตุว่าอัตถัตตังปเรนเถนะพระหุนาปินหาปเยอัตถัตตมะพิญญายะสัทัตถะปสุโตสิยาแปลความว่าบุคคลไม่พึงทำประโยชน์ของตนให้เสื่อมเสียแม้เพราะประโยชน์ของผู้อื่นเป็นอันมากเมื่อรู้ชัดประโยชน์ของตนแล้วพึงขวนขวายประโยชน์ตนดังนี้พระพุทธดำรัสข้อนี้มิใช่จะปฏิเสธการกระทำประโยชน์แก่ผู้อื่นว่าไม่มีผลเป็นแต่แนะนำให้ทำประโยชน์ตนแม้มีประมาณน้อยเสียก่อนแล้วจึงทำประโยชน์เพื่อผู้อื่นต่อไปดุจพระองค์ทรงบำเพ็ญเพียรในระหว่างที่ยังไม่ได้ตรัสรู้เป็นลำดับมาจนได้บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณณสถานโพธิพฤกษ์บรรังในระหว่างนี้ชื่อว่าทรงบำเพ็ญประโยชน์ส่วนพระองค์ขันเมื่อตัดสรู้แล้วเป็นอันว่าได้ทำประโยชน์ส่วนพระองค์สำเร็จแต่นั้นจึงเริ่มตัดเทศนาโปรดสรรพสัตว์ต่อไปซึ่งจัดว่าเป็นฝ่ายปรัตถจริยาประพฤติประโยชน์เพื่อผู้อื่นจัดเป็นธรรมที่ควรบำเพ็ญเป็นประการที่หนึ่งยาตัถจริยาความประพฤติเป็นประโยชน์แก่ญาติด้วยสามารถการสงเคราะห์ด้วยปัจจัยหรือช่วยบำบัดภัยอันตรายเป็นต้นตลอดถึงบำเพ็ญทักษิณากุศลอุทิศผลส่งให้แก่ญาติกะชนผู้ร่วงรับไปแล้วชื่อว่าญาตัถะจริยาหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งญาติภีจริยาข้อนี้เป็นปฏิทาของนักปราชญ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานย่อมกระทำนำสืบกันต่อๆมาดังเช่นพระบรมศาสดาของเราตรัสรู้แล้วเสด็จไปเทศนาโปรดสักยะวงศ์

มีองค์พระเจ้าสุทโธทนะพระพุทธบิดาเป็นต้นให้บรรลุมรรคผลธรรมาภิสมัยตามสมควรแก่อุปนิสัยนี้ได้ชื่อว่าเป็นความกรุณาในหมู่พญาติจัดเป็นยาตัถะจริยาคุณข้อนี้ย่อมเป็นธรรมอันสำคัญซึ่งเป็นเหตุสัมพันธ์หมู่ชนในสกุลให้ไพบูลย์รุ่งเรืองดำรงมั่นประสานสามัคคีให้มีในหมู่ญาติอำนาจคุณคือการสงเคราะห์ประพฤติเฉพาะแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่กันและกันนี้สามารถทำหมู่ชนแม้ไม่ใช่ญาติให้มีวิสาสะคุ้นเคยรักใคร่กันฉันญาติดังพุทโธวาทว่าวิสาสาปรมายาติความคุ้นเคยเป็นญาติอันสนิทแม้รำพังวิสาสนกิจยังมีอำนาจจูงใจชนภายนอกซึ่งมิใช่ญาติให้เป็นดุจญาติกันได้ถึงเพียงนี้แล้วถ้าญาติต่อญาติต่างมาถือโอกาสสงเคราะห์กันและกันผลนั้นจะรุ่งเรืองเพียงใดไม่จำเป็นต้องพรรณนาเพราะเหตุนี้ยาตัจฉะจริยาจึงจัดว่าเป็นธรรมอันควรบำเพ็ญเป็นประการที่สองโรกัตถะจริยาความประพฤติที่เป็นประโยชน์แก่ประชุมชนทั่วไปตั้งแต่ชนภายในแผ่ออกไปถึงชนภายนอกเช่นช่วยอนุเคราะห์ด้วยจิตเป็นกุศลประกอบด้วยเมตตาทั้งสามทวารมีการให้ปันสิ่งของหรือสร้างและบำรุงสาธารณกุศลสถานเป็นต้นเป็นดั่งจริยาที่สมเด็จพระบรมศาสดาเช่นทรงแผ่พยานเล็งแลดูสัตว์โรคทุกเช้าค่ำผู้ใดปรากฏในข่ายคือพยานก็เสด็จคมนาการไปโปรดผู้นั้นนี้เรียกว่าโรกัตถะจริยาในส่วนของอัตตัฏฐะจริยาระยาตัฏฐะจริยาที่บุคคลมาทำดีแล้วเพียงไรก็ตามยังจัดว่าเป็นจริยาคับแคบไปไม่ไพศาลต่อเมื่อขยายออกไปถึงชุมชนทั่วไปด้วยใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นหลักจึงจักยึดเหนี่ยวใจผูกมัดใจและครองใจคนอื่นเป็นการหยิบยื่นไมตรีให้สนิทสนมกลมเกลียวกันทำบุคคลผู้นั้นให้เป็นที่พึ่งของชนทั่วไปไม่เฉพาะแต่ตนและสกุลของตนเท่านั้นความเป็นอยู่ของบุคคลผู้นั้นย่อมบันดาลผลให้สำเร็จทั้งแก่ตนและคนอื่นอีกด้วยจัดเป็นธรรมที่ควรบำเพ็ญเป็นประการที่สามจริยาทั้งสามประการดังที่ได้บรรยายอธิบายมานี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ได้ทรงบำเพ็ญพระองค์ให้บริบูรณ์แล้วเป็นอย่างดีกล่าวคือข้อที่พระองค์ทรงประพฤติปฏิบัติเรียบร้อยเป็นสุจริตรักษาพระเกียรติยศปรากฏรุ่งเรืองตลอดมาและประกอบด้วยศรัทธาศีลาที่คุณเป็นต้นตั้งตนของพระองค์ไว้ในพรหมวิหารธรรมชื่อว่าอัตตัฏฐะจริยาประพฤติเป็นประโยชน์แก่ตนข้อที่พระองค์สงเคราะห์แก่พระบรมวงศานุวงศ์ที่ควรสงเคราะห์ด้วยสังคหวัตถุธรรมและมีวัฒธรรมนอบน้อมเคารพสักการะแก่พระบรมวงศานุวงศ์ที่ควรเคารพนอบน้อมสักการะชื่อว่ายาตัฏฐะจริยาประพฤติเป็นประโยชน์แก่ญาติข้อที่พระองค์มีพระทัยประกอบด้วยเมตตาธรรมอุปถัมภ์ค้ำจุนเกื้อหนุนอนุกูลแก่ประชาชนทั่วไปด้วยสังคหวัตถุธรรมทั้งบำรุงและสร้างสาธารณประโยชน์เป็นสาธารณกุศลเป็นต้นชื่อว่าโรกัตถะจริยาประพฤติเป็นประโยชน์แก่ชาโรคสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระราชธิดาพระองค์ใหญ่พระองค์นั้นทรงบริหารพระองค์ให้บริบูรณ์ด้วยพระจริยาทั้งสามประการดังกล่าวมานี้ชื่อว่าได้ทรงบำเพ็ญหิ

ตานุหิตะประโยชน์ทั้งส่วนอัตตหิตะสมบัติและปรหิตะปฏิบัติเต็มตามหน้าที่มีชีวิตไม่ไร้ผลประพฤติพระองค์เป็นทิฏฐานุคติที่เป็นมรรคาให้พระบรมวงศานุวงศ์บริวารชนและประชาชนชาวไทยได้นำไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์โสติ

0: เช่นนี้ส่วนพระคุณความดีที่ได้ทรงบำเพ็ญมาแล้วนั้นยังคงเป็นอนุสรณ์ให้ย้อนรำลึกนึกถึงอยู่เป็นเครื่องเชิดชูพระเกียรติประวัติประกาศพระเกียรติคุณอบอุ่นอยู่ในดวงพระราชฤทัยใจของบริวารชนและประชาชนชาวไทยตลอดไปอิมินากตะทักษินานุปทานวเสนะขออำนาจพระราชกุศลทักษินานุปทานกิจอันสมเด็จบรมพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงพระราชอุทิศพระราชทานในปณรสมวานแห่งการสิ้นพระชนขอจงสมฤทธิ์เป็นอิทธวิบูรณ์มนูญญผลอันเป็นส่วนแห่งทิพยสุขทิพยสมบัติแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารณีสิริพัฒมหาวัชระราชธิดาโดยสมควรแก่พระคติวิสัยในสัมปรายภพสมดังพระราชปารภอุทิศจงทุกประการในอวสานแห่งพระธรรมเทศนาพระสงฆ์จตุรวรรคจักได้รับพระราชทานสาธยายธรรมกถาโดยสรพัญญวิธีเพื่อเพิ่มพูนพระราชศรัทธาอัปมาทัตธรรมสัมมาปฏิบัติให้ไพบูลย์ยิ่งขึ้นไปรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในอัฏฐจริยากถาสมสมัยได้เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้ขอถวายพระพร
1: ที่จบไปแล้วนี้สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีถวายพระธรรมเทศนาในอัฏฐจริยากถาพรรณนาว่าด้วยการประพฤติอันเป็นประโยชน์โดยปรารภพระกรณียกิจในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาที่ทรงประพฤติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่พระองค์พระบรมราชชนกพระชนนีพระบรมวงศานุวงศ์ตลอดถึงบริวารชนผู้พึ่งใบบุญพร้อมทั้งเกื้อกูลประชุมชนน้อยใหญ่ให้ได้รับความสุขตามสมควรแก่ฐานะโดยหลักธรรมที่เจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีได้ถวายนั้นประกอบด้วยอัตถจริยา3ประการคืออัตถจริยาความประพฤติเป็นประโยชน์แก่ตนญาตถจริยาความประพฤติเป็นประโยชน์แก่ญาติและโลกัตถจริยาความประพฤติที่เป็นประโยชน์แก่โลกหรือประชุมชนทั่วไปครับพระสงฆ์4รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามซึ่งจะได้สวดธรรมคาถาประกอบด้วยรูปที่1พระครูสิริวัชรวิสุทธิ์รูปที่2พระมหานัทวัฒน์อภินันโทประเด็นธรรม7ประโยครูปที่3พระมหาเจษฎาอธิปัญโญประเด็นธรรม7ประโยคและรูปที่4พระมหานัทพลนัทธพโลประเด็นธรรม7ประโยคทั้ง4รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามครับ
2: ธรรมเนียมในพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลครั้งสำคัญเฉกเช่นครั้งนี้นะคะเมื่อพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์จบแล้วก็จะต้องมีการแสดงพระธรรมเทศนาหนึ่งกันเสมอโดยถวายพระธรรมเทศนาจนจบกันจากนั้นจึงจะมีพระปรียนนะคะสวดธรรมคาถารับกันเทศต่อไปค่ะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาค่ะ

ที่จบไปแล้วนั้นพระสงฆ์สี่รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามสวดธรรมคาถาครับซึ่งทั้งสี่รูปประกอบด้วยพระครูสิริวัชรวิสุทธิ์พระมหานัทวัฒน์อภินันโทปเรียนธรรม7ประโยคพระมหาเจษดาอธิปัญโยปเรียนธรรม7ประโยคและพระมหานัทพลนัทธพโลปเรียน

0: ำ7ประโยคสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีเป็นสมเด็จพระราชาคณะฝ่ายมหานิกายปัจจุบันดำรงตำแหน่งทางพระสังฆาธิการเป็นเจ้าคณะใหญ่หนกลางเป็นกรรมการมหาเถรสมาคมและเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดวัดไตรมิตรวิทยารามครับ
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมบูชากัณฑ์เทศค่ะ

0: จ้าพนักงานลาดพระภูษารองโยงและพระภูษาโยงครับ
1: เป็นการลาดพระภูษาโยงจากที่ประดิษฐานพระศพนะคะนำมาพักไว้ที่เสาบัวข้างธรรมาสน์แล้วลาดพระภูษาโยงอีกสายหนึ่งที่หน้าพระสงฆ์จากนั้นก็จะเชิญปลายพระภูษาโยงทั้งสองสายสอดเชื่อมกันบนผ่านพระมหากฐินค่ะ

ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงทอดพระตรัยถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาครับ

ระสงฆ์สดับปกรณ์แล้วนะครับต่อไปพระสงฆ์จะได้ถวายอนุโมทนาครับ

สงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาต่อจากนี้จะเป็นช่วงพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในวันนี้เตียงสวดทิศตะวันออกเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารประกอบด้วยพระมหาพิสิทธิพงศ์ปวิสิทธโธพระมหาวโรธธรรมวโรพระครูสังฆการวิจิตเอกพลจิตตพโลและพระครูวินัยธรปฏิภาณปุญญธีโรบทที่ใช้สวดเป็นบทสวดพระพิธรรมมัทสังคหะปริเฉทที่1ถึงปริเฉทที่7ทำนองสรพัญญะพระพิธีธรรมเตียงสวดด้านทิศตะวันตกเป็นพระสงฆ์จากวัดประยุรวงศาวาสประกอบด้วยพระมหาสามอัคคธรรมโมพระมหานพไกรจิตตทันโตพระครูบดีกาบัณฑิตปัณฑิตจิตโตและพระครูปัญญาวรธรรมวิเทศสักกรินปัญญาทโรบทที่ใช้สวดหมวดอาสวะโคชกะปริเฉทที่3ปกิณกะสังคหวิภาคทำนองที่ใช้สวดทำนองเลื่อนครับ

บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปที่หน้าเครื่องนมัสการทรงกราบค่ะราชปฏิสันถานกับสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารี

สิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานำมาซึ่งความโศกเศร้าและอาลัยอย่างสุดซึ้งต่อประชาชนทั่วทั้งแผ่นดินนะคะโดยพระองค์ทรงเป็นสมเด็จเจ้าฟ้าที่ทรงงานหนักเพื่อช่วยเหลือประชาชนและผู้ได้โอกาสมาโดยตลอดเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่าพระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยค่ะจากการที่ประชาชนนั้นต่างพร้อมใจกันสวดมนต์เพื่อถวายพระพรมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ทรงพระประชวรรวมถึงภาพที่ประชาชนจำนวนมากนะคะสวมชุดดำและเดินทางไปถวายอาลัยรวมส่งเสด็จตลอดสองข้างทางค่ะพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้าน

0: สำหรับภาพจำที่ประชาชนมีต่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาก็คือพระองค์ทรงเป็นสมเด็จเจ้าฟ้าหญิงแห่งแผ่นดินที่ทรงมีพระจริยวัตรอันงดงามและเปี่ยมด้วยพระเมตตาพระองค์ทรงงานอย่างใกล้ชิดกับประชาชนในถิ่นทุรกันดารค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีและพระบรมวงศานุวงศ์นะคะไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเพื่อถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะ
1: นะโมอริยสั
0: จการที่ประชาชนชาวไทยต้องสูญเสียพระบรมวงศานุวงศ์ทั้งสองพระองค์ทั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสร้างความโศกเศร้าอย่างยิ่งให้แก่คนไทยนะคะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ทรงเป็นดังสมเด็จแม่ของแผ่นดินผู้คนต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ในฐานะศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติการเสด็จสวรรคตเปรียบเสมือนการสูญเสียร่มโพร่มไทรหลักของประเทศชาติค่ะประชาชนจำนวนมากต่างเสียใจอย่างสุดซึ้งแต่ก็เชื่อว่าความรู้สึกที่ตามมาต่อจากนั้นก็คือการมุ่งมั่นที่จะสืบสานพระราชปณิธานและแนวทางที่พระองค์ได้พระราชทานไว้และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างไม่เคยเสื่อมคลายค่ะ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทค่ะ

ในการประกอบพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลในแต่ละครั้งนะครับเจ้าพนักงานที่มาปฏิบัติด้านศาสนพิธีจากกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมโดยเป็นเจ้าพนักงานจากกองศาสนพิธีกรมการศาสนาครับเช่นในการเชิญคัมภีร์เทศหรือการเชิญพัดรองในการประกอบพิธีในแต่ละช่วง

ภายในพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทแห่งนี้นะคะพระหีบพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประดิษฐานบนพระแท่นแว่นฟ้าทองประกอบพระโกศทองใหญ่ภายใต้พระเสวตฉัตร9ชั้นแวดล้อมด้วยเครื่องสูงหักทองขวางมีชุมสายฉัตร5ชั้นบังแทรกฉัตร7ชั้นต้นไม้ทองเงินณมุกตะวันตกพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทค่ะ

0: ซึ่งตลอดพระชนชีพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนั้นพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นะคะทรงริเริ่มโครงการพระราชดำริมากมายเพื่อช่วยเหลือประชาชนและพัฒนาประเทศโดยเฉพาะการทรงงานเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการเยี่ยมเยียนประชาชนในถิ่นทุรกันดารอยู่เสมอค่ะ
1: ภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันหรือปันนรสมวานในครั้งนี้แล้วนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังทุกวันเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายนนี้ครับ
2: นอกจากนี้นะคะองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพนะคะและกรมเจ้าท่ายังได้บูรณาการความร่วมมือจัดระบบขนส่งสาธารณะทั้งทางบกและทางน้ำเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนนะคะที่ประสงค์จะเดินทางเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระบรมมหาราชวังค่ะทั้งนี้นะคะขสมกได้จัดรถชัตเทิลบัสให้บริการฟรีจำนวน6เส้นทางเพื่อเดินทางมาที่บริเวณท้องสนามหลวงโดยจะเริ่มให้บริการนะคะตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 19:00 นในขณะที่เส้นทางของประตูเทวาภิรมย์นั้นจะให้บริการถึงเวลา 22:00 นหรือจนกว่าประชาชนจะเดินทางกลับหมดค่ะ
0: สำหรับการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสมวานทศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนั้นก็จะมีการพระราชพิธีสืบเนื่องในวันพรุ่งนี้นะคะวันที่26มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา 10:00 นค่ะซึ่งหลังจากนั้นก็จะมีการสวดพระอภิธรรมประจำวันซึ่งก็จะมีขึ้นในทุกๆวันนะคะตั้งแต่เวลา 6:00 นไปจนถึงเวลา 21:00 นค่ะการพระราชพิธีก็จะดำเนินเรื่อยไปนะคะจนถึงการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสัมมวาน50วันนะคะในวันที่30และ31กรกฎาคม2569และพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวาน100วันในวันที่18และ19กันยายน2569ค่ะ

0: ันครับ
1: พระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานซึ่งเรียกกันว่าบำเพ็ญกุศล100วันก็ถือว่าเป็นวาระสำคัญที่สุดวาระหนึ่งในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพหรือพระศพนะครับเปรียบเสมือนการส่งบุญเพื่อนุนนำให้ดวงพระวิญญาณได้ไปสู่สุคติภูมิ

0: ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเพื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตค่ะซึ่งรถยนต์พระที่นั่งผ่านหน้าทหารกองเกียรติยศสำหรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทหารกองเกียรติยศถวายความเคารพแตรวงบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีค่ะ
1: สำหรับการถ่ายทอดสดในวันนี้ได้หมดเวลาลงแล้วนะคะโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมการถ่ายทอดสดของเรามาโดยตลอดในวันนี้นะคะพันเอกสุธีสุขสากลคุณนิสารัตน์อมรักษ์และดิฉันอุรัสยาเพชรสดสินพร้อมด้วยผู้บรรยายภาคภาษาอังกฤษร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธเมยลาภต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

ในสมัยหนึ่งที่เกิดเป็นมนุษย์พระมหาโมคคัลลานะนี้ได้วางอุบายปลอมเป็นโจรที่จะทำร้ายบิดามารดาของตนเองด้วยกรรมนั้นแม้ว่าจะเกิดกี่ภพกี่ชาติพระมหาโมคคัลลานะก็ยังโดนทุบอยู่ร่ำไปเพราะฉะนั้นกรรมนี้ท่านเรียกว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนเรามีกรรมเป็นกรรมสิทธิ์ของแต่ละคนอยู่แล้วเราจะเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นถ้าเราทำอะไรไว้ไม่ว่าจะดีไม่ว่าจะชั่วเราก็จะได้รับผลของกรรมนั้นอาจจะไม่ให้ผลในปัจจุบันทันทีแต่ว่ากรรมนี้เมื่อถึงเวลาก็ย่อมจะให้ผลโดยแน่นอนพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่สอนในเรื่องของกรรมวาทีในเรื่องของกรรมและผลของกรรมเราอาจจะสงสัยว่าแล้วเราจะทำยังไงจึงจะพ้นจากกรรมชั่วไปได้วิธีการก็คือเราต้องทำกรรมดีให้มากๆทำกรรมดีให้มากๆเพื่อที่กรรมชั่วทั้งหลายที่เราสั่งสมไว้นั้นจะได้บรรเทาเบาบางและจางหายไปในที่สุดเพราะฉะนั้นธรรมสาธุในวันนี้ได้อธิบายขยายความในบทการชนะจอมโจรองคุลิมานด้วยการบันดาลฤทธิ์ซึ่งพระพุทธองค์ใช้เป็นเพียงแค่อุบายเท่านั้นไม่ได้ส่งเสริมให้สาวกใช้ฤทธิ์ในการกระทำการต่างๆใช้ฤทธิ์เพื่อที่จะให้เขาสยบยอมแล้วก็ยอมฟังพระธรรมเทศนาเท่านั้นในวันนี้พอสมควรแก่เวลาขอยุติการอธิบายขยายความแต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร

ริปโตเคอเรนซีทางเลือกใหม่กับสินทรัพย์ดิจิตอลเพราะในปัจจุบันมีการซื้อขายคริปโตอยู่หลายพันสกุลและมีผู้เห็นโอกาสเข้ามาทำกำไรแน่นอนโอกาสมากมายที่เกิดขึ้นย่อมมาพร้อมกับความเสี่ยงราคาคริปโตมีความผันผวนสูงขึ้นลงตามมุมมองผู้ซื้อผู้ขายการซื้อขายจึงต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการรับความเสี่ยงคริปโตยังไม่ถูกใช้เป็นหน่วยกำหนดราคาสิ่งของที่เป็นสากลปัจจุบันยังไม่มีธนาคารกลางในประเทศใดรับรองให้คริปโตเป็นสกุลเงินที่สามารถใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายปัจจุบันในไทยมีผู้ได้รับใบอนุญาตสูตรซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลแล้วแต่ถ้าหากซื้อขายกับผู้ให้บริการในต่างประเทศหรือผู้ประกอบการที่ไม่รับอนุญาตจากก.ล.ต.จะไม่รับความคุ้มครองตามกฎหมายไทยหรือต้องรับความเสี่ยงเองไม่เพียงเท่านั้นอาจมีมิจฉาชีพฉวยโอกาสจากความไม่รู้ไม่เข้าใจหลอกลวงชวนซื้อขายในเงินดิจิตอลที่ดูมีของใหม่ฟังแล้วดูดีชักชวนซื้อขายโดยอ้างว่าได้ผลตอบแทนสูงแม้การซื้อขายคริปโตจะเป็นทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจแต่การซื้อขายมีความเสี่ยงผู้ซื้อขายควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจ

0: มันก็เป็นความสุขที่จะมาประเมินไม่ได้ว่าเรามีความสุขมากน้อยขนาดไหนมีค่าแค่ไหนเท่าที่เรามีชีวิตอยู่ตลอดที่ผ่านมาทั้งหมดการได้เป็นนักร้องของประชาชนคนไทยทั้ง65ล้านคนนี้เป็นสิ่งที่เราภาคภูมิใจตรงได้ทำประโยชน์ให้เขาไม่ใช่ว่าเกิดมาแล้วก็ตายไปเฉยแต่ว่าเกิดมาแล้วมีประโยชน์ให้แก่สังคมมันก็มีความสุข
1: ลีลาในการร้องเพลงที่มีเอกลักษณ์น้ำเสียงอันนุ่มนวลชวนหลงใหลสะกดใจผู้ฟังให้คล้อยตามสุเทพวงกำแหงเจ้าพ่อเพลงหวานแนวลูกกรุงจะมาจุดไฟแห่งอดีตให้กลับมาลุกโชนอีกครั้งแล้วเติมฝันเพื่อส่งต่อให้คนรุ่นไปในYoung Forever จุดไฟเติมฝันวันนี้ค่ะ

0: ความจริงตอนนั้นไม่ได้คิดว่าจะเป็นนักร้องนะฮะก็ว่าจะมาเป็นช่างเขียนมาเรียนช่างเขียนก็อยากเป็นนักเป็นช่างเขียนที่มีชื่อเสียงก็คิดว่าตัวเองจะต้องมีชื่อเสียงให้ได้แต่ในที่สุดแล้วก็ชีวิตมันผันแปรไปจนไปรู้จักกับเพื่อนที่ชื่อบุญสร้างเอกพันธ์เพื่อนก็ชวนไปเล่นคอนเสิร์ตจนกระทั่งไปต่อเพลงกับครูสลายกันเลยก็รู้จักครูสลายก็เลยมันก็ยืดเยื้อกันเป็นสัมพันธภาพที่ติดมานานก็เลยต้องร้องเพลงไปก็ไม่ได้คิดว่าจะมีชื่อเสียงแต่ว่ามันมีบังเอิญหลังจากที่ครูสง่าท่านเอ็นดูท่านพาไปรู้จักกับครูสมานเอาเพลงของครูสง่ามาคนละร้องคนละสองเพลงครูสมานมาร้องคนละสองเพลงก็มากขึ้นมากขึ้นจนกลายเป็นว่ามันมีอยู่เพลงนึงที่ทำให้เป็นเพลงฮิตปี2497คือเพลงรักคุณคนแล้วเพลงนี้ก็เป็นเพลงฮิตที่คนรู้จักทั่วบ้านทั่วเมืองเขาเป็นเพลงฮิตที่ทำให้มีชื่อเสียงขึ้นมาร
1: ักคุณเข้าแล้ว

วิทยุสมัยนั้นก็มีเพียงกรมประชาสัมพันธ์หนึ่งปน.ตอนนั้นมันก็ไม่มีแต่ตอนหลังก็เพิ่มมีของยุทธสื่อสารก็เพิ่มขึ้นทำให้มีแผ่นเสียงไปเปิดเทือนได้มากขึ้นชื่อเสียงก็มากขึ้นคุณโรงสวรรค์เขาให้สมญานามว่านักร้องเสียงขยี้แพรในฟองเบียร์ก็หมายถึงว่าเราร้องเพลงเสียงนุ่มนวลความจริงแล้วนี่มันไม่ได้แบ่งว่าเป็นลูกกรุงลูกทุ่งเลยแต่สมัยนั้นเราก็ร้องเพลงที่มันเพราะร้องเพลงที่มันคิดว่าดีถ้อยคำของเพลงมันเป็นเพลงที่มันฟังแล้วน่าจะร้องเพลงมากกว่าก็ทำให้เราอยากจะร้องเพลงนั้นมันก็ตั้งแต่ปี2497ที่เป็นนักร้องเพลงฮิตคือรักคนแล้วแล้วตอนหลังก็มาร้องเพลงที่มันมีความหมายดีๆอย่างเพลงเพียงคำเดียวพี่รักทำไมคลายเป็นเพลงฮิตอยู่ในแวดวงการฟังเพลงของไทยเรา

0: มันไม่เคยเบื่อหรอกครับร้องเพลงนี่มันเราร้องเพลงเพื่อความสุขของคนอื่นแล้วก็มีความสุขที่ได้ร้องเพลงเขาฟังเขามีความสุขที่ได้ฟังเราเห็นเขายิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็มีความสุขเขาเป็นความสุขที่ให้ซึ่งกันและกันในฐานะที่เป็นครูของพวกลูกศิษย์ที่เป็นร้องดังนี่ก็คิดว่าเพราะว่าเขาเชื่อในความสามารถเราเขาเชื่อฟังเราเขาก็มีโอกาสที่เติบโตเป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงก็ได้เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นคุณธารินทร์ทองเทพหรือคุณชลัมเทพชัยคุณดากรเทพทองคุณพรเทพเทพรัตน์นี่ก็ต่างคนต่างมนุษย์เทพทานพวกนี้คุณครองศักดิ์พระศิวะพวกนี้ก็เป็นลูกศิษย์นั้น
1: ช่วงที่จะเริ่มต้นร้องเพลงนะตอนนั้นครูสุเทพไปร้องเพลงโชว์ที่จังหวัดอุบลพ่อกับแม่ก็ไปฟังแล้วก็ไปเจอครูพ่อเลยฝากว่าเดี๋ยวลูกเข้ากรุงเทพให้ไปหาช่วยจะไปเป็นลูกศิษย์ได้ไหมครูบอกได้ ครูก็จำได้ได้เป็นลูกศิษย์ท่านเมื่อปี2515ทุกอย่างที่ครูเคยสอนมาแต่ไม่ได้สอนเป็นกิจลักษณะนะอยากไปกับครูอยู่ที่บ้านครูก็ไปกับครูนั่งรถครูก็สอนทุกอย่างให้ร้องเพลงฟังแล้วก็สอนไปเรื่อยๆสอนไปที่ไหนท่านก็ให้ขึ้นร้องเพลงไปงานร้องเพลงท่านก็ให้ขึ้นร้องก็สอนไปในตัวในรถด้วยผมว่าท่านเป็นคนแรกในโลกที่ร้องเพลงไทยสากลได้ดีที่สุดนะร้องเพลงของอัศวเทพมาก็ชอบตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่เป็นหนุ่มมาก็ฟังเพลงตามวิทยุเขาเปิดกันนะก็ชอบตั้งแต่นั้นเลยนานแล้วตั้งแต่เรียนหนังสืออยู่ประทับใจทุกอย่างในตัวท่านหมดเลย
0: คนที่ร้องเพลงคู่ได้ดีที่สุดก็คือคุณสุรีประกาศพันธ์เพราะว่าคุณสุรีเนี่ยท่านเป็นนักแสดงละครมาก่อนท่านก็มีความสามารถในการที่จะร้องเพลงแล้วก็ใส่ความรู้สึกเข้ามาในตัวเขาเองทำให้เพลงมันมีคุณค่ามากขึ้นเราเองก็พลอยได้รับอานิสงส์จากการร้องเพลงที่มีคุณค่าทางเพลงคือเราสามารถที่รับเอาความรู้สึกต่างๆมาใช้เป็นประโยชน์ให้กับเพลงทั้งหมดที่ร้องมา เป็นประพันธ์เพลงนี้เราสามารถ

0: ยังฟอร์เวอร์ติดไฟเติมฝัน
1: ในวัย80ปีของศิลปินแห่งชาติท่านนี้สุเทพวงศ์กำแหงยังคงอยู่ในวงการดนตรีทั้งเบื้องหลังและเบื้องหน้าเพื่อให้มิตรรักแฟนเพลงของเขายังมีโอกาสได้ฟังเพลงที่ขับร้องจากนักร้องระดับตำนานคนนี้
0: อันนี้ก็มีจัดรายการวิทยุหรือการทีวีแล้วก็คอนเสิร์ตบางคราวเป็นนายกสมาคมนักร้องแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีความจริงเป็นนายกมาก็เพียงแต่เรารวบรวมคนที่เป็นนักร้องที่มีอาชีพเป็นนักร้องจริงมารวมกันให้เป็นสมาคมขึ้นมาเพื่อที่จะได้ช่วยกันทำผลประโยชน์ให้กับพวกเรากันเองการดำรงชีวิตของการเป็นนักร้องเนี่ยมันไม่มีsecurityแต่ว่า สิ่งหนึ่งที่เราต้องสนใจมากๆก็คือทำยังไงที่จะให้อาชีพของเรามีsecurityมากกว่านี้ก็เป็นนายกมันก็ต้องดูแลทั้งหมดความเป็นไปของเขาใครเจ็บป่วยเจ็บไข้ได้ป่วยใครมีทุกข์ร้อนอะไรก็มาคุยกันแล้วก็หาทางแก้ไขกันไป
2: นานมากนะคะคือต้องเริ่มต้นก่อนค่ะว่าครั้งแรกที่ได้เห็นครูสุเทพเนี่ยโดยที่คุณครูเอื้อสันตสนานตอนนั้นไปบันทึกเสียงที่ห้องบันทึกเสียงสีกรุงไปด้วยกันคุณครูเอื้อก็พูดว่าใช้คำว่าเทพเนี่ยไม่ได้เสียงดีเฉยๆเป็นคนที่มีมิตรสัมพันธ์ดีจิตใจดีชอบช่วยเหลืองานบุญกุศลช่วยหมดเป็นคนน้ำใจดีเพราะว่าสงชัยถามว่าทำไมมีแต่คนนิยมครูสุเทพอันนี้คำตอบที่คุณครูเอื้อพูดถึงนะจากนั้นมาก็ได้สัมผัสแล้วเห็นว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะเพราะนั้นจริงๆแล้วเวลาร่วมงานเนี่ยหลักการปกครองคนของคุณครูจะเป็นความเมตตานะคะท่านจะเป็นคนนิ่งๆค่ะเวลาประชุมอะไรเพราะว่าปัจจุบันนี้ท่านเป็นนายกสมาคมนักร้องแห่งประเทศไทยซึ่งอยู่ในพระราชุปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและอาชงก็เป็นเลขาธิการของสมาคมโดยที่ท่านก็คิดว่าการทำงานตรงนี้ต้องจริงใจต่อกันนะคะและต้องศรัทธาในตัวที่ท่านนายกสมาคมด้วยก็ในส่วนตัวศรัทธาท่านมากว่าท่านความสามารถเนี่ยเป็นเลิศอยู่แล้วเก่งนะคะแล้วก็ยังเมตตากับคนรุ่นน้องคือเป็นผู้นำของวงการเพลงได้อย่างดียิ่งจริงๆชอบหลายเพลงนะคะแต่เพลงหนึ่งที่ชอบมาตั้งแต่เด็กคือเพลงเศรษฐีน้ำตาค่ะถ้าน้ำตาฉัน

ทุกวันนี้ก็ยังร้องอยู่ไม่ว่าจะเป็นคอนเสิร์ตที่จะจัดขึ้นมาตอนปีหรือว่าคอนเสิร์ตของคนที่จัดคนที่จัดแล้วก็ไปให้เท่าที่เราทำได้ของที่จัดไปแล้วเมื่อปีที่แล้วครบรอบ80ปีคนเต็มก็เต็มคนแน่นอยู่นักร้องรุ่นใหม่ก็เรียนรู้จากเราในการทำคอนเสิร์ตเรียนรู้จากเราในการทำการขับร้องก็ส่วนมากก็จะเชิญคุณสุริภกาพันธ์คุณปุ้ยหลวงพรมีแขกรับเชิญเราเยอะแยะแม้ทั้งลูกศิษย์เราเองเราก็เชิญลูกศิษย์เราหลายๆคนมาร่วมรายการซึ่งเขาก็เต็มใจอยากจะมาที่ได้เพลงลูกทุ่งที่จะมีไม่มีคนที่มาสานต่อคือคนรุ่นใหม่ก็เป็นสนใจจะเป็นที่มันไม่มีสัมผัสน่าเป็นห่วงคนรุ่นใหม่ที่ไม่ค่อยสนใจงดงามทางด้านภาษาความงดงามทางสุนทรีทางอารมณ์อย่างฟอร์เวอร์

0: ไปเติมฝัน
1: ทุกย่างก้าวบนถนนสายดนตรีทุกจังหวะชีวิตจนกลายเป็นตำนานเพลงลูกกรุงชีวิตที่ผ่านร้อนผ่านหนาววันนี้สุเทพวงศ์กำแหงจะมาถ่ายทอดทุกเรื่องราวและสอนทุกเทคนิคการร้องให้กับน้องๆที่ชมรมขับร้องประสานเสียงมหาวิทยาลัยศรีประทุมค่ะ
2: สวัสดีครับนักศึกษาครับวันนี้นะครับอาจารย์ก็จะมี1ความพิเศษมาให้พวกเราได้เรียนรู้กันนะครับจากผู้ที่เป็นตำนานนี่เป็นตำนานในวงการเพลงเลยท่านเป็นทางนักร้องนักแสดงแล้วก็ครูเพลงที่มีบทเพลงเนี่ยที่โด่งดังมากมายรวมถึงมีลูกศิษย์ลูกหาเต็มวงการเพลงไปหมดเลยนะครับก็ขอเสียงปรบมือต้อนรับนะครับเรืออากาศตรีสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติครับ
3: ต้องขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทุกท่านนะครับที่วันนี้เราได้พบกันผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีที่เราจะได้คุยกันเกี่ยวกับเรื่องการร้องเพลงคือว่าผมอยากจะเล่าเรื่องร้องเพลงให้ฟังนิดๆตั้งเริ่มตั้งแต่สมัยก่อนสมัยนี้หลานๆคงจะไม่ค่อยได้ฟังสมัยก่อนเท่าไหร่ก็จะต้องบอกว่าความจริงแล้วเนี่ยสมัยโน้นมันไม่เหมือนสมัยนี้การเติบโตของการเป็นนักร้องคงจะยากทักหน่อยเพราะสมัยก่อนมันมีสถานีวิทยุอยู่ไม่กี่แห่งเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเติบโตของนักร้องเนี่ยยากมันไม่เหมือนที่สมัยนี้เนี่ยมันมีทั้งทีวีมีทั้งวิทยุออกมากมายอย่างรักคุณแล้วเนี่ยเป็นเพลงฮิตสมัยปี2497ครูยังเพิ่งอายุ17-18เพลงนี้มันจะฮิตขึ้นมาในเมื่อมันเป็นเพลงเพลงสั้นๆไม่ยาวนะสองท่อนนั่นเองรักคุณเขาแล้วเป็นไรรักจนทั้งร้ายจริงจังคุณรักใครหรือยังฉันใดหวั่นใจว่าคงไม่แคล้วและรักเขาแล้วจนตายบอกแล้วไม่วันไหนต้องเผลอใจเขาสักวันรักคุณเข้าแล้วเต็มสวงแล้วคุณอย่าหวนสัมพันธ์เราคิดมารักกันดีไหมก็ที่ผมยังรักคุณก็คุณรักเป็นไรของรักกันได้อย่าคิดอะไรเลยคุณเนื้อมายาวเลยแล้วก็พอคนก็จำได้เพลงนี้ก็กลายเป็นฮิตในช่วงระยะเวลาเพียงไม่กี่เดือนเราต้องเข้าใจว่าเพลงมันต้องมีจังหวะถ้าเรารู้จักจังหวะเราจะร้องเพลงได้เร็วขึ้นถ้าเราสนใจจังหวะเสร็จแล้วทุกคนรู้จังหวะดีแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะใช้จังหวะบังคับให้เราร้องเพลงได้ถูกต้องซึ่งตรงนี้แหละเป็นเรื่องที่จะต้องบอกว่าเราต้องทำความเข้าใจกับเพลงทุกๆเพลงที่จะร้องมีใครสงสัยอยากคุยอยากจะถามอะไรไหม
4: ครูคะหนูอยากทราบว่าคุณสมบัติของคนที่จะเป็นนักร้องเพลงลูกกรุงได้จะต้องมีอะไรบ้างคะ
3: มันก็มีว่าเราจะต้องตีโจทย์ให้แตกแต่เราเห็นเนื้อมาเนี่ยทุกคนจะต้องอ่านเนื้อให้เข้าใจเราจะเริ่มเอาความรู้สึกของเราที่มีอยู่เข้าร้องไปแล้วก็ใช้ความรู้สึกเราผสมเข้าไปในเนื้อเพลงของครูเพลงมาพอมันได้สมประกอบคือมันได้ทุกของคนแต่งก็ของเราก็ใส่เพื่อลงรวมเข้าไปเพื่อให้เพลงมันไพเราะขึ้นมาเนี่ยยิ่งเข้าดนตรีด้วยมันก็ทำให้เพลงไพเราะมากๆขึ้น
5: ครูใช้เทคนิคอะไรครับที่ทำให้คนฟังชอบในเพลงที่ครูร้องครับ
3: ครูคิดว่าอย่างคำว่ารักเนี่ยรอเรือบรรยากาศเนี่ยสามคำนี้เป็นคำที่ออกเสียงยากก็ยากอาจจะออกเสียงง่ายก็ง่ายแต่ว่าพูดอย่างไรที่ทำให้ผู้หญิงรักเราได้อันนี้สำคัญนะถ้าบอกว่าถ้าร้องรักเฉยๆเนี่ยโดยไม่ใช้ตัวเราเลยใช้รักผู้หญิงจะรักเราไหมเขาคงไม่รักเราแต่พูดเราว่าผมรักคุณถ้าพูดสุภาพดังแผ่วแววหวานเสียงระฆัง

เนี่ยมันเขาบอกว่าคนฟังเขาบอกเขารู้สึกว่าเอ๊ะเขาส่งความรักมาให้เราแล้วเราจะรับไหมถ้ารับเราก็ฟังต่อคือแผ่วๆไปแต่มีความหมายอันเกินแค่มันก็ฟังต่อถ้าไม่รั

0: ของเพลงลูกกรุงคืออะไรเหรอคะ
1: เสน่ห์ของเพลงลูกกรุงมันเป็นอยู่ที่การใช้เสียงแล้วทอดไปให้ยาวเพียงพอแล้วก็ใช้ถ้อยคำให้ถูกต้องมันจะเกิดใช้แถวเพลงจังหวะเร็วนะพริ้วลมลอยอยู่รอบบ้านและอยู่สงผาและสวยงามสง่าอยากแต่จะมาไว้ชมบุญน้อยเลยไม่สมพิรมได้เชิญชวีมีสง่าร้อยมาลัยเด็ดไปเอาไว้เชยเจ้าเคยเอาไว้ชมกระสิผมชมต่างตาคราจากกันถ้าเราร้องเพลงให้เพราะร้องดีๆเนี่ยมันก็ทำถูกใจเขากลับมาเป็นรักอย่างอะไรถ้าไม่มีเพลงถูกใจเลยก็คงทำให้ร้านอาหารร้านราหารไปง่ายได้นะครับ
2: คือผมจะขอร้องเพลงให้ฟังหนึ่งเพลงครับแล้วก็อยากช่วยให้คุณครูให้คำแนะนำหน่อยครับ

0: หยาดเพชรเกล็ดแก้วแววฟ้าร่วงมาจากฟ้าหรือไรขอบคุณครับ
1: คือครับใช้ลมหายใจยาวมันจะช่วยให้การร้องเพลงดีขึ้นมันจะคนก็จะทึ่งในความสามารถที่เรามีอยู่ครั้งเช้าหายใจเข้าปอดให้เต็มปอดหาที่ดีหาอากาศมาเหมาะเช้าทำสัก5ครั้งพอได้5ครั้งแล้วไม่เหนื่อยแล้วก็ทำ6ครั้ง7ครั้ง8ครั้ง9ครั้ง10ครั้งทำให้ได้10ครั้งแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยพอเราทำ10ครั้งได้แล้วต้องร้องใหม่อัดเสียงดูอีกทีจะรู้ทันทีว่าเสียงเราจะยาวขึ้นกว่าเก่าเยอะเลยนั่นแหละคือชัยชนะเขาตัวเองที่ไม่มีใครมองเห็นแต่เห็นเมื่อเราร้องให้เขาฟังแทน
2: วันนี้ผมได้เตรียมการขับร้องประสานเสียงมาให้อาจารย์ช่วยแนะนำหรือว่าให้คำติชมด้วยครับ

ก็ความจริงแล้วมันต้องบาลานซ์กว่านี้ถ้ามีเสียงหนึ่งตั้งเยอะเสียงสองเนี่ยไม่มีมีก็น้อยมากต้องหามาให้กลมกลืนให้ได้เป็นทั้งสามเสียงให้มันให้กลมกลืนไปทั้งสามเสียงมันจะทำให้เพลงเพราะมากขึ้นเสียงผู้หญิงเพราะอยู่แล้วนะครับเสียงที่จะสอดแทรกเข้ามาเป็นเครื่องเสียงเครื่องดนตรีเหมือนดนตรีประสานเสียงอยู่ทำให้เพลงเพราะมากขึ้นวันนี้ครูมีโอกาสดีที่ได้มาคุยกับนักศึกษาน้องๆทุกคนก็อยากให้ทุกคนได้มีอนาคตที่ดีในการร้องเพลงขอให้ทุกคนเป็นอย่างครูทุกๆคนนะครับขอให้มีความสุขทุกคนครับขอบคุณครับ

0: เพื่อที่จะพัฒนาตัวเองต่อไปค่ะเคล็ดลับที่ได้ในวันนี้ก็คือเราจะต้องฝึกลมหายใจเราอะค่ะให้หายใจได้นานๆแล้วก็ฝึกในเรื่องของการเข้าใจเนื้อเพลงความหมายของเพลงความหมายที่ผู้แต่งต้องการจะสื่อออกมาค่ะให้ประสบการณ์แบบไม่หวงไม่กักเลยสอนได้ดีมากพูดเข้าใจง่ายมากเลยค่ะ
1: วันนี้ก็ประทับใจก็น่าจะเป็นเสียงร้องครับเสียงร้องที่วันนี้เราได้มาสัมผัสเสียงร้องจริงๆของคุณอาสุเทพครับผมก็เป็นเสียงที่ไพเราะมากก็สำหรับเทคนิคที่คุณอาสุเทพได้ให้กับผมมานะครับผมก็จะนำไปปรับใช้แล้วก็เอาไปพัฒนาทักษะของตัวเองจะตั้งปณิธานว่าสักวันหนึ่งจะต้องเป็นนักร้องที่ดีนักร้องที่มีชื่อเสียงอย่างคุณอาสุเทพให้ได้ครับ
2: กว่า40ปีที่ขับขานเพลงลูกกรุงกว่า 3,000 บทเพลงที่ขับกล่อมแฟนเพลงให้มีความสุขนักร้องผู้นี้มีเสียงไพเราะตรึงใจดุจเสียงสวรรค์ผู้สร้างปรากฏการเพลงยอดนิยมตลอดกาลนักร้องเสียงขยี้แพรบนฟองเบียร์สุเทพวงศ์กำแหง

0: ากท่านสนใจการระดมทุนแบบ crowdfunding เราจะพาไปรู้จักวิธีการเตรียมตัวกันค่ะก่อนอื่นบริษัทก็ต้องสำรวจตัวเองก่อนนะคะว่าต้องการได้เงินเท่าไหร่แล้วก็นำเงินไปทำอะไรซึ่งเกณฑ์กำหนดไว้ชัดเจนนะคะว่าบริษัทที่จะมาระดมทุนเนี่ยต้องมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่ชัดเจนค่ะบริษัทที่จะมาระดมทุนผ่าน crowdfunding นะคะก็จะต้องเป็นบริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายไทยไม่มีหุ้นจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็จะต้องมีโครงการที่ชัดเจนที่จะประสงค์ที่จะนำเงินที่ระดมทุนได้ไปใช้ค่ะก็จะต้องไปหา funding portal ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานกลต.ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากเว็บไซต์สำนักงานนะคะ www.sec.or.th หรือว่าแอปพลิเคชัน SEC Check First ค่ะหรือว่าจะโทรศัพท์สอบถามรายชื่อได้ที่1207กด4ค่ะFunding Portal นะคะเปรียบเสมือนตัวกลางระหว่างบริษัทที่ต้องการเงินทุนกับผู้ลงทุนค่ะถ้าอยากรู้ว่า Funding Portal ช่วยอะไรได้บ้างเราไปชมกันค่ะ
1: Funding Portal นะครับมีหน้าที่ทั้งหมด3อย่างครับอย่างแรกนะครับที่ Funding Portal ทำคือการที่ให้คำปรึกษาเบื้องต้นนะครับในการที่จะเข้ามาขอระดมทุนครับในปัจจุบันนะครับธุรกิจปัจจุบันเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องของว่าการเข้ามาขอระดมทุนเนี่ยเข้ามาขอระดมทุนใน Funding Portal ได้ยังไงบ้างนะครับแล้ว Funding Portal เนี่ยมีความยากง่ายมากแค่ไหนนะครับในการที่ธุรกิจเนี่ยจะเข้ามาหา Funding Portal นะครับดังนั้นเนี่ย Funding Portal ก็จะมีในส่วนงานของ Customer Service นะครับที่จะคอยให้บริการและตอบคำถามลูกค้านะครับว่าเป็นยังไงบ้าง2นะครับคือในส่วนของการที่ดูแลเรื่องเอกสารในการเข้ามายื่นสมัครการระดมทุนนะครับ Funding Portal เนี่ยจะให้คำแนะนำว่าเอกสารใดที่จำเป็นจริงๆนะครับแล้วก็สามารถนำมายื่นนะครับแก่ Funding Portal ทางช่องทางออนไลน์นะครับเพื่อความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับและในส่วนที่3นะครับเป็นในส่วนของการช่วยดูแลเรื่องของกระบวนการสมัครนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในการที่ Funding Portal นะครับประเมินข้อมูลเครดิตนะครับอำนวยความสะดวกในการระดมทุนนะครับและอำนวยความสะดวกในการใช้แพลตฟอร์มต่างๆนะครับของ Funding Portal
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงไ

มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรุ่นใหญ่ไกลโลกดิฉันแก้มบุ๋มบุพานินสวัสดิ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและเป็นประจำทุกสัปดาห์ที่เรามาพบกันค่ะเราจะมาร่วมพูดคุยถึงโรคภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับผู้สูงอายุหรือบุคคลอันเป็นที่รักของคุณดังนั้นเราจะมาร่วมพูดคุยเพื่อที่จะศึกษาและหาแนวทางในการป้องกันถึงโรคภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้รวมไปถึงรายการของเราจะยังมีการสาธิตท่าทางการออกกำลังกายและสอนเมนูอาหารเพื่อสุขภาพที่คุณผู้ชมก็สามารถทำกันได้ง่ายๆที่บ้านของคุณผู้ชมเลยค่ะและในช่วงรู้ทันโลกของเราวันนี้เราได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์นายแพทย์ศักดิ์ชัยวงศ์กิตติรักษ์ผู้เชี่ยวชาญด้านจักษุวิทยาจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณหมูครับ
0: คุณหมอคะวันนี้เราจะมาพูดถึงโรคต้อกระจกซึ่งเป็นโรคเกี่ยวกับตาใช่ไหมคะก่อนอื่นต้องถามเลยว่าตาเป็นอวัยวะที่มีหน้าที่ในการมองเห็นแต่ความหมายของต้อกระจกเนี่ยค่ะมันคืออะไรอะคะ
2: ครับจริงๆโรคต้อกระจกเข้ากับคอนเซ็ปต์รายการเลยนะครับเพราะว่าเป็นโรคของผู้สูงอายุซะส่วนใหญ
0: ่
2: คนเป็นต้อกระจกสัก 80-90% จะเป็นในผู้สูงอายุนะครับโรคต้อกระจกเนี่ยคำว่าต้อเนี่ยเป็นภาษาไทยโบราณแปลว่าตานะครับส่วนคำว่ากระจกเนี่ยมันคงหมายความว่าเหมือนกับคนเรามองผ่านกระจกที่มันฝ้าขุ่นเลยทำให้คนสมัยก่อนเรียกโรคนี้ว่าโรคต้อกระจกก็คือคนเราที่เกิดมาเนี่ยดวงตาเราเวลาเราจะมองเห็นภาพที่ชัดเนี่ยเราต้องมองผ่านเลนตานะครับนึกภาพออกเหมือนกล้องถ่ายรูปเนี่ยเลนตาตอนเกิดใหม่ๆก็จะใสพอเราใช้เลนตัวนี้ไปเรื่อยๆประมาณ 5-60 ปีขึ้นไปเลนก็จะเริ่มมีความขุ่นเพราะเวลาเราคนไข้มองออกไปก็จะมองเหมือนผ่านกระจกฝ้าก็คือมองเห็นเป็นหมอกลงแรกๆนะครับหลังจากนั้นก็หมอกก็จะหนาขึ้นเรื่อยๆจากตอนแรกแค่มองอะไรไม่ถนัดสุดท้ายอาจจะถึงขั้นจำหน้าคนไม่ได้เลยก็ได
0: ้มีผลกับหมายถึงทำให้ระบบความจำเปลี่ยนไปเหรอคะ
2: ความจำดีครับพี่หน่อยว่าเวลาเขามองเนี่ยเขาเหมือนมองผ่านกระจกฝ้าเลยมองไม่เห็นรายละเอียดของภาพ
0: อ๋อค่ะคือภาพก็จะไม่ชัดแต่ว่าจะเป็นไปตามอายุเหรอคะ
2: ใช่ครับทุกคนมนุษย์ทุกคนต้องเป็นต้อกระจกนะครับไม่มีใครหลีกเลี่ยงพ้นยกเว้นเสียชีวิตก่อนนะครับเพราะว่าเลนตาคนเรามีอายุการใช้งานโดยเฉลี่ยก็น่าจะอยู่ที่ประมาณสัก 50-60 ปีหลังจากนั้นเลนก็จะเริ่มขุ่นนะฮะเพราะฉะนั้นพอขุ่นมากจนระดับนึงไปพบคุณหมอตา
0: ค
2: ุณหมอตาก็จะบอกว่าเลนเราเริ่มขุ่นและก็เรียกว่าเป็นโรคต้อกระจกนะครับ
0: ซึ่งอายุที่จะเริ่มเข้าสู่การเป็นต้อกระจกอะค่ะจะอยู่ในช่วงอายุที่เท่าไหร่คะ
2: ครับโดยทั่วไปก็จะเจอในคนอายุ 50-60 ปีขึ้นไปยกเว้นคนบางกลุ่มนะครับที่อาจจะทำให้เป็นต้อกระจกเร็วขึ้นเช่นคนที่เป็นโรคประจำตัวแบบโรคเบาหวานนะครับหรือคนที่ใช้ยากลุ่มบางกลุ่มเช่นยาสเตียรอยด์บ่อยๆนะครับหรือคนที่เป็นกรรมพันธุ์ก็อาจจะเป็นต้อกระจกมาตั้งแต่กำเนิดเลยหรือจากอุบัติเหตุกับดวงตาอย่างนักมวยเนี่ยถูกกระแทกที่ตาบ่อยๆก็มีโอกาสที่จะเกิดต้อกระจกเร็วกว่าอายุที่ควร
0: ค่ะแล้วสาเหตุของโรคเกิดจากอะไรคะ
2: ก็คือเป็นความเสื่อมนะครับก็คือเป็นความเสื่อมของเลนตาคนเรานะครับโดยทั่วไปส่วนใหญ่ก็จะเสื่อมตามเวลานะครับยกเว้นอย่างที่บอกว่าอาจจะมียาบางอย่างที่จะกระตุ้นทำให้เลนตาเราเสื่อมเร็วขึ้นหรืออุบัติเหตุเกี่ยวกับดวงตาก็จะทำให้เลนตาขุ่นเสื่อมเร็วขึ้นนะครับ
0: อาการของโรคที่เป็นต้อกระจกเนี่ยค่ะเราจะมีการสังเกตอาการได้ยังไงคะว่าเราจะมี
2: ครับก็คือคนไข้เนี่ยจริงๆแล้วผมแนะนำว่าบางทีเป็นตาหนึ่งคนไข้ไม่รู้เลยนะครับเพราะว่าความเสื่อมหรือความขุ่นของเลนเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นไม่พร้อมกันบางทีเป็นตาหนึ่งมากกว่าตาหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยทั่วไปผมจะแนะนำว่าพออายุสัก40ปีขึ้นไปนะครับแนะนำว่าทุกๆสัปดาห
0: ์
2: ควรจะมีเอาปฏิทินหรืออะไรก็ได้ที่ไปติดอยู่ผนังห่างจากตรงที่เรายืนสัก6เมตรแล้วก็เอามือบังตาทีละข้างนะครับลองมองดูซิว่าเราเห็นภาพหรือตัวเลขนั้นเนี่ยชัดเท่ากันไหมถ้าเราเห็นตาใดตาหนึ่งไม่ชัดหรือไม่ชัดทั้งสองตานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้เห็นแล้วมันเป็นหมอกเป็นควันบังเหมือนมีอะไรขาวๆมาบังเนี่ยอันนี้ไปพบจักษุแพทย์นะครับเพราะว่าท่านอาจจะหรือผู้สูงอายุในบ้านเราอาจจะเริ่มเป็นโรคต้อกระจกแล้วก็ได้
0: ถือว่าคนไทยในปัจจุบันนี้ค่ะเป็นต้อกระจกเร็วไหมคะหรือว่าช้า
2: ครับโดยทั่วไปจริงๆอายุเฉลี่ยของเลนที่จะเริ่มเป็นก็จะ50-60ปีนะครับยกเว้นในคนบางกลุ่มที่คนเป็นเบาหวานยิ่งพวกควบคุมโรคเบาหวานไม่ได้เนี่ยอาจจะเป็นตั้งแต่อายุสัก40ก็เป็นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่มองภาพอะไรไม่ชัดเจนเป็นเหมือนหมอกบังเนี่ยไปพบจักษุแพทย์อาจจะพบว่าเราเป็นต้อกระจกก็จะได้รักษาแบบถูกต้องนะครับ
0: พบในเพศชายหรือเพศหญิงมากกว่ากันนะคะใน
2: พบเท่ากันเลยครับเพราะว่าทุกคนเป็นการเสื่อมของ
0: ม
2: ี
0: ความเส
2: ื่อ
0: มเท่ากันใช่ไหมคะคุณหมอจะมีการตรวจได้ยังไงคะว่าคนไข้ท่านนี้เข้าสู่ระยะถึงการเป็นต้อกระจกหรือว่าเลนตาเสื่อมแล้วอะไรเงี้ย
2: ครับผมสมมุติว่าเราผู้สูงอายุที่บ้านเรามองอะไรเป็นหมอกเนี่ยพอเราพบคุณหมอตาคุณหมอตาก็จะให้เราอ่านตัวเลขเคยเห็นป้ายตัวเลขไหมคร
0: ับ
2: เหมือนด
0: ้
2: านแว่นนะครับอันนั้นถ้าอ่านตัวเลขได้น้อยนะครับคุณหมอเขาก็จะเอาไปตรวจต่อว่าเอ๊ะเกิดจากอะไรนะครับก็มันก็จะมีอุปกรณ์ที่เป็นกล้องสำหรับการตรวจตาผู้ป่วยพอเรามองผ่านกล้องของคุณหมอตาเนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่าตัวเลนตาของคนไข้เนี่ยมันเริ่มมีการขุ่นนะครับต้อกระจกในระยะต้นถ้ายังไม่ได้กระทบกระเทือนต่อการดำรงชีวิตปกติอาจจะยังรอได้นะฮะคุณหมอก็จะบอกว่า6เดือน3เดือนมาดูกันทีนึงก็ได้แต่เมื่อไหร่ที่ต้อกระจกนั้นกระทบกับการดำเนินชีวิตปกติของคนไข้นะครับอย่างเช่นเคยนั่งทำงานเขียนหนังสือแล้วทำไม่ค่อยถนัดนะครับหรือต้อกระจกที่สมัยก่อนเราเรียกว่าสุกหมายความว่ามันเป็นเยอะซะจนมองอะไรแทบไม่เห็นแล้วเนี่ยเขาก็กลัวว่ามันจะเกิดโรคต้อหินแทรกซ้อนนะครับถ้าเกิดเข้าเงื่อนไขพวกนี้คุณหมอตาก็จะแนะนำว่าสมควรมารับการรักษานะครับโดยการสลายต้อ
0: ค่ะการรักษาค่ะมีหลายวิธีไหมคะสำหรับการรักษาเรื่องโรคนี้ค่ะ
2: ครับสมัยก่อนเนี่ยจริงๆการรักษาหลักก็คงเป็นการเปลี่ยนเอาเลนตาที่มันเสื่อมของเราออกแล้วก็ใส่เลนแก้วตาเทียมซึ่งมันใสๆเข้าไปนะครับก็นับว่าเป็นความโชคดีนะครับเลนแก้วตาเทียมเนี่ยเป็นอวัยวะเทียมหนึ่งในไม่กี่อันที่เทคโนโลยีปัจจุบันเนี่ยทำได้คล้ายตาจริงมากที่สุดหมายความว่าสามารถใช้อยู่ในร่างกายเราได้ตลอดชีวิตเลยเป็นร้อยปีก็ไม่มีการเสียหรือต้องเปลี่ยนนะครับนอกจากนั้นเดี๋ยวนี้วิธีการรักษาเนี่ยสมัยก่อนเราจะใช้มีดเรียกว่าผ่าต้อหรือลอกต้อใช่ไหมครับเนี่ยปัจจุบันเทคโนโลยีที่เราใช้กันอยู่เป็นที่นิยมอยู่ก็คือเราใช้คลื่นเสียงหรืออัลตราซาวด์เราเปิดแผลที่ตาบริเวณตาแค่2มิลเท่านั้นเองแล้วก็ใส่หัวอัลตราซาวด์เข้าไปปล่อยคลื่นเสียงไปละลายตัวเลนที่มันขุ่นแล้วก็ดูดออกแล้วเราก็ใส่เลนแก้วตาเทียมใหม่พับให้มันเล็กๆใส่เข้าไปในรูแล้วก็ให้ไปกางอยู่ข้างในเพราะฉะนั้นคนไข้แทบจะมองไม่เห็นแผลเลยสามารถทำแล้วกลับบ้านได้ไม่ต้องนอนโรงพยาบาล
0: ซึ่ง2วิธีนี้ค่ะมีลักษณะที่แตกต่างกันคนไข้สามารถเลือกได้ไหมคะว่าอยากจะรักษาในแบบไหนหรือว่าคุณหมอจะเป็นผู้พิจารณา
2: ครับโดยทั่วไปเดี๋ยวนี้เนี่ยจากสุแพทย์จะเป็นคนพิจารณาให้นะครับถ้าสมมุติว่าไม่มีข้อห้ามใดๆเนี่ยคุณหมอตามักจะใช้วิธีสลายต้อให
0: ้
2: เพราะว่าจะทำให้แผลหายเร็วคนไข้ไม่เจ็บแล้วก็สามารถฟื้นตัวเร็วหมายถึงว่าทำเสร็จอาจจะสามารถมองเห็นดีขึ้นในวันรุ่งขึ้นเลยด้วยซ้ำไปนะครับแต่สำหรับกรณีที่ท่านทิ้งไว้จนต้อท่านแข็งมากสุกมากเนี่ยอาจจะใช้คลื่นเสียง

0: เอาต้นซาวไปสลายไม่ได้ก็อาจจะต้องย้อนกลับไปใช้วิธีใช้ใบมีดผ่าแบบสมัยก่อน
1: ใบมีดเนี่ยค่ะคือเราจะมีต้องมียาชาหรือว่า
0: ใช่ครับถ้าสมมติว่าเป็นใช้วิธีในการลอกด้วยวิธีเก่าก็จะมีการฉีดยาชา
1: ฉีดที่ตาเหรอคะ
0: ครับฉีดที่เข้าไปด้านหลังตรงขอบตาเนี่ยนะครับเพ
1: ื่อ
0: จะให้คนไข้ไม่รู้สึกเจ็บเพราะว่าแผลอาจจะใหญ่หน่อยอาจจะสัก6-7มิลในขณะที่ถ้าใช้วิธีสลายต้อเนี่ยแผลแค่2มิลเนี่ยเราใช้วิธีหยอดยาชาเอาถึงได้แนะนำว่าถ้าสมมติว่าผู้สูงอายุในบ้านเราเริ่มตามัวมองอะไรไม่ถนัดทักคนผิดทักคนถูกอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยท่านบอกทำอะไรไม่ถนัดเนี่ยรีบพาไปพบหมอตาใช้วิธีสลายต้อจะทำให้ฟื้นตัวเร็วกว่าใช้วิธีลอกต้อซึ่งถ้าต้อกระจกมันสุกมากไปแล้วเนี่ยก็จะต้องไปใช้วิธีเดิม
1: แล้วมีไหมคะที่คนที่ผู้สูงอายุที่เป็นต้อกระจกแล้วเขาไม่มารับการรักษาถึงขั้นมองไม่เห็นเลยอย่างเงี้ยค่ะ
0: มีครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในคนที่อยู่ห่างไกลระบบสาธารณสุขนะครับที่หรือคนที่อาจจะไม่มีความรู้เรื่องนี้เลยนึกแบบสมัยก่อนพอแก่เสร็จก็เป็นเรื่องของหูตาฝ้าฟางก็อยู่ในบ้านต่อไปซึ่งจริงๆแล้วปัจจุบันเรารักษาทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นได้นะคะ
1: การเป็นต้อกระจกเนี่ยค่ะคือถ้าไม่รักษานี่จะทำให้ตาบอดไหมคะ
0: ครับแน่นอนก็คือความขุ่นที่เป็นหมอกเนี่ยมันก็จะหนาขึ้นเรื่อยๆจนสุดท้ายก็อาจจะมองเห็นแค่เงาหรือถ้าแย่กว่านั้นในต้อกระจกที่สุกหรือใกล้สุกเนี่ยนั่นแหละจะมีโอกาสที่จะทำให้เกิดโรคอื่นๆตามมาเช่นโรคต้อหินนะครับถ้าเป็นโรคต้อหินแทรกซ้อนเนี่ยนอกจากจะมองไม่ชัดแล้วเนี่ยยังจะมีปัญหาทำให้ปวดตาได้ด้วย
1: แล้วต้อหินกับต้อกระจกมันต่างกันยังไงอะคะ
0: ครับโรคต้อกระจกก็คือเป็นการที่เลนส์ตาเราขุ่นเฉยๆนะครับแต่ว่าโรคต้อหินคือโรคที่เกิดจากความดันในลูกตามันเพิ่มขึ้นจะทำให้เส้นประสาทตาเสียพวกนี้ก็ด้วยความที่ความดันในลูกตาสูงก็จะทำให้ปวดตาอย่ารอต้อกระจกสุกจนกลายเป็นต้อหินเลยครับเพราะว่าอาจจะเกิดอันตรายได
1: ้ถ้าแสดงว่าถ้าเป็นต้อกระจกนี่จะยังไม่อันตรายเท่ากับการเป็นต้อหินใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับแค่ลำพังเป็นต้อกระจกอย่างเดียวเนี่ยเราสามารถรักษาส่วนใหญ
1: ่
0: ให้กลับมามองเห็นได
1: ้หลายๆคนสมัยนี้จะใช้คอนแทคเลนส์เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับการเป็นโอกาสที่จะเป็นต้อกระจกไหมคะ
0: ไม่เกี่ยวเลยครับเพราะว่าคอนแทคเลนส์เป็นการแปะตัวคอนแทคเลนส์ไปที่ผิวกระจกตาแต่ว่าเลนส์ตาที่เราพูดถึงเนี่ยเป็นเลนส์ตาที่อยู่ด้านในลูกตานะคะ
1: ก็จะอยู่คนละส่วนใช่ไหม
0: ใช่ครับยังไม่มีผลการใส่คอนแทคเลนส์ไม่ได้ทำให้เป็นต้อกระจกเร็วขึ้นหรือช้าลง
1: ถึงแม้ว่าบางคนนะคะโดยเฉพาะเด็กวัยรุ่นก็อาจจะไม่ได้ทำความสะอาดคอนแทคเลนส์เท่าที่ควรใส่เป็นระยะเวลานอนหรือบางคนใส่นอนไปเลยเนี่ยก็ไม่มีผลเกี่ยวกับการจะเป็นต้อกระจกใช่
0: ครับไม่ได้ทำให้เป็นต้อกระจกง่ายขึ้นแต่ว่าการใส่คอนแทคเลนส์ไม่ถูกวิธีไม่สะอาดหรือใส่นอนเนี่ยมีโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อที่กระจกตาซึ่งอาจจะทำให้ตาบอดได้เหมือนกัน
1: ซึ่งไม่เกี่ยวกับโรคต้อกระจก
0: ใช่ครับ
1: แล้วสำหรับผู้ที่ทำเลสค่ะจะเกี่ยวกับสามารถหลีกเลี่ยงกับการเป็นต้อกระจกได้ไหมคะ
0: ครับการเลสิกเนี่ยก็คือเป็นการแก้เรื่องสายตาสั้นสายตาเอียงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังไม่ได้เข้าไปยุ่งกับเลนส์ที่อยู่ข้างในลูกตาเลยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ไม่ได้มีผลทำให้เป็นต้อกระจกเร็วขึ้นหรือช้าลง
1: เพราะว่าอย่างตัวหนูค่ะเคยสายตาสั้นแล้วก็ไปทำเลสิกซึ่งวิธีการทำก็เหมือนต้องมีการผ่าตัดตรงนั้นเหมือนกันค่ะกระจกตาซึ่งก็ไม่เกี่ยว
0: ก็ไม่เกี่ยวกันเพียงแต่ว่าถ้าใครที่เคยไปทำเลสิกนะครับสมมติอีกหน่อยนะสมมติอีกสัก20-30ปี
1: ค
0: ุณบุ๋มจะต้องไปทำต้อกระจกเนี่ยอยากให้บอกคุณหมอตาด้วยว่าเราทำเลสิกมาแล้วเพราะว่าวิธีในการเลือกเลนส์ที่จะใส่เนี่ยอาจจะมีความต่างกับคนที่ยังไม่เคยผ่าตัดพวกนี้มาก
1: ่
0: อนก็แน่นอนครับเหมือนเวลาเราจะไปผ่าตัดอะไรถ้าเรามีโรคประจำตัวอะไรก็ควรจะบอกคุณหมอเพื่อคุณหมอเขาจะได้เลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้เรา
1: ก่อนที่จะผ่าตัดที่จะทำการรักษาเนี่ยค่ะจะต้องคนไข้จะต้องมีการเตรียมตัวยังไงบ้างไหมคะ
0: ครับแน่นอนครับโรคประจำตัวบางอย่างของคนไข้เช่นคนไข้เป็นเบาหวานนะครับก็คุณหมอก็จะแนะนำว่าจะต้องควบคุมระดับน้ำตาลให้ดีเพื่อให้แผลหายเร็วแล้วก็ไม่เสี่ยงต่อการติดเชื้อหรือคนไข้ที่ทานยาบางอย่างเช่นยาละลายลิ่มเลือดที่จะทำให้เลือดออกง่ายคุณหมอก็อาจจะให้งดยามาก่
1: อ
0: นเพราะฉะนั้นถ้าเราไปตรวจปุ๊บพบว่าเป็นต้อกระจกเรามีโรคประจำตัวอะไรหรือมีข้อสงสัยอะไรเราควรจะแนะนำบอกคนกับคุณหมอไปคุณหมอเขาจะได้ดูแลเราอย่างดีที่สุดนะครับ
1: ที่ต้องทานยาหยุดยา
0: สลายเลือด
1: อันนั่นหมายถึงว่าการผ่าตัดของเราที่ตาเนี่ยก็จะมีเลือดออกเหรอคะ
0: เพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าคนไหนที่เช่นเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบอยู่อาจจะต้องทานยาพวกนี้ประจำพอเราจะไปผ่าต้อกระจกถ้าเราไปบอกคุณหมอว่าเราเป็นโรคนี้เราทานยาละลายลิ่มเลือดส่วนใหญ่ก็คือชาวบ้านจะรู้จักในชื่อแอสไพริน
1: ค่ะ
0: นะครับคุณหมอตาก็จะบอกว่าให้หยุดยาแอสไพรินก่อนมาสลายต้อ7วัน

0: นะครับเพื่อให้ระหว่างที่ทำเนี่ยไม่เสี่ยงต่อการที่จะมีเลือดออกที่แผลแต่ว่าหลังจากทำเสร็จปุ๊บวันรุ่งขึ้นก็กลับมาทานได้
1: เราจะต้องหลีกเลี่ยงอาหารหรือว่าพฤติกรรมอะไรเป็นพิเศษไหมคะในระหว่างที่เรารักษาค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อไม่มีปัญหาเลยครับเพราะว่าจริงๆตาเรามันก็เสื่อมของมันอยู่อย่างนั้นก็คือระหว่างรอทำก็ใช้ชีวิตปกติได
1: ้ถือว่าโรคนี้เนี่ยถ้าทำการรักษาหรือว่าผ่าตัดแล้วเนี่ยสามารถหายได้ขาดเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับโรคต้อกระจกเนี่ยทำทีเดียวไม่เป็นซ้ำแล้วก็เลนส์เทียมที่ใส่เข้าไปเนี่ยก็อยู่ได้ตลอดชีวิต
1: ค่ะ
0: ไม่ต้องเปลี่ยนเลย
1: ถ้าไม่อยากให้เป็นโรคต้อกระจกเราพอจะมีวิธีหลีกเลี่ยงหรือว่าทำให้เกิดโรคนี้ช้าลงไหมคะ
0: ครับก็มีปัจจัยที่จะทำให้อาจจะเป็นต้อกระจกเร็วขึ้นคือเราคงป้องกันไม่ได้เพราะทุกคนมันต้องเสื่อมอยู่แล้วแต่ว่าป้องกันไม่ให้เลนส์มันเสื่อมเร็วก็จะเป็นอย่างเช่นถ้าเราเป็นโรคเบาหวานเงี้ยเราก็คุมน้ำตาลดี
1: ๆ
0: หลีกเลี่ยงการใช้ยาที่มีผลเสียต่อเลนส์เช่นสเตียรอยด์นะครับหรือแม้แต่การโดนรังสีอุลตราไวโอเลตในแสงแดดเยอะๆเนี่ยก็มีบางงานวิจัยบอกว่าจะทำให้เลนส์เสื่อมเร็วกว่าเวลาที่ควรนะครับงั้นเราหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงพวกนี้เขาจะทำให้เราเป็นต้อกระจกแค่ตามสังขารที่มันเปลี่ยนไปนะครับ
1: ผู้สูงอายุปัจจุบันนี้ค่ะหลายๆท่านอาจจะอยู่ทางไกลหรือว่าจริงๆแล้วอยู่ในที่ใกล้กับสถานที่โรงพยาบาลซึ่งสามารถรักษาได้แต่ก็ไม่เข้ามารับการรักษาเพราะว่าอย่างพอฟังวิธีการรักษาแล้วอาจจะกลัวอยากให้คุณหมอฝากถึงคนไข้กลุ่มนี้นิดนึงค่ะว่าหลังจากที่สังเกตตัวเองแล้วรู้สึกว่าตัวเองอาจจะเป็นต้อกระจกแต่ยังกลัวที่จะเข้ามาพบแพทย์อะค่ะ
0: ครับจริงๆปัจจุบันเนี่ยจากศูนย์แพทย์ในประเทศไทยเนี่ยมีอยู่ประมาณ 1,400 ท่านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโรคต้อกระจกเนี่ยเป็นสาเหตุตาบอดอันดับหนึ่งนะฮะของคนไทยเลยแต่ว่าโชคดีที่เป็นสาเหตุตาบอดที่สามารถรักษาให้กลับมาเห็นได้นะครับอย่าปล่อยให้เป็นนึกว่าเป็นชะตากรรมในผู้สูงอายุซึ่งนอกจากคุณภาพชีวิตของท่านจะไม่ดีลูกหลานผู้ดูแลก็จะมีความยากลำบากเนี่ยโรคต้อกระจกเป็นโรคที่สามารถรักษาให้หายได้ถ้าท่านสงสัยว่าตัวเองเป็นต้อกระจกเช่นมองเป็นหมอกบางเนี่ยแนะนำว่าให้ไปพบจักษุแพทย์ซึ่งมีอยู่ทุกจังหวัดรวมทั้งโรงพยาบาลอำเภอใหญ่ๆปัจจุบันก็มีจักษุแพทย์ท่านจะสามารถกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีใหม่ได้นะครับ
1: เรียกได้ว่าปัจจุบันนี้นะคะเทคโนโลยีการแพทย์ของเรานะคะก็ก้าวล้ำไปมากการรักษาอย่างโรคต้อกระจกนะคะก็สามารถรักษาให้หายขาดได้นะคะดังนั้นคุณผู้ชมก็สังเกตตัวเองแล้วก็ถ้ามีอะไรผิดปกติก็ไปพบแพทย์ได้เลยนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีของคุณค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์นายแพทย์ศักชัยวงศ์กิตติรักษ์ผู้เชี่ยวชาญด้านจักษุวิทยาจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: และในช่วงยืดสายคลายเส้นวันนี้เราจะมีการสาธิตท่าทางการออกกำลังกายเป็นท่าใดนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่วงยืดสายคลายเส้นกันนะคะวันนี้นะคะเราจะมาสอนออกกำลังกายบริหารกล้ามเนื้อตาค่ะการบริหารกล้ามเนื้อตานะคะจะช่วยลดอาการเหนื่อยล้าของสายตาจากการทำงานหนักๆเช่นเล่นโทรศัพท์มือถือหรือว่าเล่นคอมพิวเตอร์หรืออ่านหนังสือมากๆได้ค่ะเริ่มต้นนะคะเราจะเริ่มที่การนวดผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณรอบดวงตากันค่ะกล้ามเนื้อบริเวณรอบดวงตานะคะจะมีลักษณะเป็นวงกลมอยู่รอบดวงตาของเรานะคะเราจะใช้นิ้ว2นิ้วแบบนี้นะคะวางไปที่บริเวณรอบดวงตาเราเริ่มจากตรงคิ้วค่ะจากนั้นนวดออกเป็นวงกลมแบบนี้นะคะวนรอบดวงตาเรา5รอบค่ะ1 2 3 4 5เราจะทำท่านี้นะคะก่อนการออกกำลังกายกล้ามเนื้อตาค่ะเพื่อช่วยคลายกล้ามเนื้อบริเวณรอบดวงตาก่อนค่ะจากนั้นนะคะจะเข้าสู่การออกกำลังกายกล้ามเนื้อตาค่ะท่าแรกนะคะเราจะทำในทิศบนล่างแล้วก็ซ้ายขวาค่ะเริ่มที่มองขึ้นบนลงข้างล่างไปด้านซ้ายแล้วไปด้านขวาค่ะอันนี้นับเป็น1รอบนะคะซ้ายขวา2บนล่างซ้ายขวา3 ถ้าต่อไปนะคะเราจะกรอกตาขึ้นเฉียงออกทางด้านซ้ายและขึ้นเฉียงออกทางด้านขวาจากนั้นนะคะเราจะกรอกตาลงเฉียงไปทางด้านซ้ายและลงเฉียงไปทางด้านขวาค่ะทำพร้อมกัน10ครั้งนะคะเฉียงขึ้นบนเฉียงขึ้นบนนะคะเฉียงลงล่างซ้ายเฉียงลงล่างขวา1เฉียงขึ้นข้างบนซ้ายเฉียงขึ้นข้างบนขวาเฉียงลงข้างล่างซ้ายเฉียงลงข้างล่างขวา2 3การออกกำลังกายกล้ามเนื้อตานะคะเราจะทำวันละประมาณ3ครั้งนะคะหรือถ้ามากกว่านี้ทำได้ไม่มีอาการเหนื่อยก็สามารถทำได้ค่ะจะช่วยคลายความเมื่อยล้าจากการใช้สายตาหนักๆได้ค่ะ
3: สวัสดีค่ะมาพบกับช่วงใส่ใจในจานกันนะคะสำหรับเมนูในวันนี้นะคะเราจะทำยำข้าวปุ้นกันค่ะเดี๋ยวมาดูส่วนผสมกันนะคะ

งั้นเรามาลงมือทำกันเลยนะคะดับแรกนะคะเราก็จะลวนหมูนิดนึงนะคะหมูสับนะคะนี่หมูสับถ้าหมูสับนี้ถ้าเป็นส่วนของหมูที่ติดมันนิดหน่อยเนี่ยเขาจะมีน้ำออกมาเวลาลวนนะคะก็แต่ถ้าเนื้อหมูหรือเนื้อสัตว์อื่นอย่างเช่นเนื้อไก่บางทีไขมันเขาน้อยอาจจะแห้งเพราะฉะนั้นอาจจะเติมน้ำในการลวนได้นะคะนี่ใส่น้ำไปเล็กน้อยนะคะหมูจะได้ไม่แห้งนะคะสำหรับข้าวปุ้นเมนูยำข้าวปุ้นอันนี้นะคะข้าวปุ้นก็คือขนมจีนนั่นเอง

วัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระราชบดีที่25มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัณณรสัมมวาน15วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา 17:17 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัณณรสัมมวาน15วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตยราชนารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิตติคุณท่านผู้หญิงพลอยไพรินเจนเซ่นและเจ้าคุณพระสิรินาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดี

กรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาขณะนั้นเจ้าพนักงานประโคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปีกลองชนะปีพาดกองทหารเกียรติยศพระศพถวายความเคารพดังบรรเลงเพลงมหาชัยต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนครุฑนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปบรรประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเมื่อประทับพระราชอาสน์แล้วเจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตรพระสงฆ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์จบถวายอดิเรกถวายพระพรลาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์ต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมโอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศลสำหรับพระศพทรงธรรมในการนี้สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนกลางวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องอัฏฐจริยกถาโดยอัฏฐจริยาหมายถึงการประพฤติกิจที่เป็นประโยชน์ซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดามีพระจริยา3ประการตามอัฏฐจริยาได้แก่อัฏฐจริยาความประพฤติเป็นประโยชน์แก่ตนยาตัฏฐจริยาความประพฤติเป็นประโยชน์แก่ญาติโลกัตถจริยาความประพฤติที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนทั่วไปทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้านต่างๆด้วยทรงเป็นเจ้าฟ้าหญิงนักกฎหมายอัยการนักสิทธิมนุษยชนนักการทูตและนายทหารสะท้อนถึงการทรงปฏิบัติพระองค์บริบูรณ์ด้วยพระจริยาทั้ง3ประการแล้ว

เมื่อสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีถวายพระธรรมเทศนาจบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคาถาจบทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมโดยบูชากันเทศทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาพระสงฆ์สดับปกรณ์ทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาท่านี้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันรัศมวาน15วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรเดชธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ทุกวันในเวลา 9:00 นถึง 21:00 นเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายน2569เป็นต้นไปในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระดำเนินไปทรงกราบถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังโดยมีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรราชนารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพย์มังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลย์ราชกุมารพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าชิตยาธรกิตติคุณท่านผู้หญิงพลอยเพลินเจนเซ่นและเจ้าคุณพระสินีนาถพิรัตกัลยาณีตามเสด็จไปด้วยสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินกลับ

ประกาศสำนักพระราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่28มิถุนายนถึง2กรกฎาคม2569ตามคำกราบทูลเชิญของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่28มิถุนายนถึงวันที่2กรกฎาคมพุทธศักราช2569ตามคำทูลเชิญของนายเอมมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนี้นับเป็นการเสด็จเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการหรือ State Visit วาระที่3ของพระมหากษัตริย์ไทยครั้งแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อพุทธศักราช2440และครั้งที่2ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อพุทธศักราช2503สำหรับครั้งที่3นี้เป็นการเสด็จพระราชดำเนินในรอบ340ปีนับแต่เริ่มมีการติดต่อสัมพันธ์กับฝรั่งเศสเมื่อพุทธศักราช2228ในโอกาสครบรอบ170ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสอันเป็นการสืบสานและต่อยอดสัมพันธไมตรีที่มั่นคงและยาวนานระหว่างทั้งสองประเทศให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินถึงผู้แทนประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสถวายการต้อนรับและฝ่ายไทยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสเข้าเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทรับเสด็จด้วยในวันที่2จะเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการณอนุสรณ์สถานโอเตลเดแซงวาลิสกรุงปารีสจนประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและภริยารอเฝ้ารับเสด็จเมื่อเสร็จสิ้นพิธีจะทรงพบกับประธานาธิบดีและภริยาณทำเนียบประธานาธิบดีและในช่วงค่ำประธานาธิบดีและภริยาจะถวายพระกระยาหารค่ำอย่างเป็นทางการณทำเนียบประธานาธิบดีในวันที่3จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์ประตูชัยเพื่อรำลึกถึงทหารนิรนามจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลาว่าการกรุงปารีสโดยนายกเทศมนตรีกรุงปารีสถวายการต้อนรับและถวายการบรรยายสรุปเกี่ยวกับแนวคิดปารีสแห่งความยั่งยืนเสร็จแล้วจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเรือไฟฟ้าพระที่นั่งและทรงรับฟังบรรยายเกี่ยวกับการอนุรักษ์ระบบนิเวศของแม่น้ำแซนในช่วงบ่ายจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการราชภัสตราสู่สากลณพิพิธภัณฑ์ศิลปะการตกแต่งกรุงปารีสตามคำกราบบังคมทูลเชิญของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาในวันสุดท้ายจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมืองตูลูสเพื่อทอดพระเนตรการดำเนินงานของบริษัทส่งรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการพัฒนาด้านการบินในปัจจุบันและทอดพระเนตรขั้นตอนการประกอบเครื่องบินรุ่น A350 จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์ฝึกนักบินและส่งทำการบินด้วยเครื่องจำลองการบินเสมือนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG8886ออกจากท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 1:00 นและจะเสด็จพระราชดำเนินกลับโดยเที่ยวบินที่ TG8887ถึงท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพฤหัสบดีที่2กรกฎาคมพุทธศักราช2569เวลา 10:00 นจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง25มิถุนายนพุทธศักราช2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเชิญชมสารคดีประชาสัมพันธ์ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของประธานาธิบดีสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างวันที่28มิถุนายนถึงวันที่2กรกฎาคม2569วันนี้เสนอเป็นตอนแรก

ประเทศไทยกับสาธารณรัฐฝรั่งเศสมีความสัมพันธ์ต่อกันมาอย่างยาวนานนับเป็นหนึ่งในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่เก่าแก่ที่สุดของไทยกับชาติตะวันตกมีประวัติยาวนานกว่า340ปีนับแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชซึ่งเป็นยุคที่กรุงศรีอยุธยามีความเจริญรุ่งเรืองมีการติดต่อค้าขายกับนานาประเทศและได้รับวิทยาการต่างๆจากชาติตะวันตกโดยฝรั่งเศสได้ส่งเชอวาลีเยเดอโชมองเป็นราชทูตมาเจริญพระราชไมตรีระหว่างสยามกับฝรั่งเศสในปี2228และซิมองเดอลาลูแบร์ในปี2330ต่อมาไทยและฝรั่งเศสได้มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอีกครั้งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวะมหามกุฏวิทยามหาราชจวบจนครบ170ปีในปี2569ซึ่งเป็นสายสัมพันธ์พิเศษที่มีทั้งมิติทางการทูตการค้าวัฒนธรรมการทหารและราชสำนักที่สืบเนื่องต่อมาจนปัจจุบันโดยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงส่งออกพระวิสุทธสุนทรซึ่งเป็นที่รู้จักกันในนามโกษาปานเป็นหัวหน้าคณะราชทูตไปเจริญพระราชไมตรีกับพระเจ้าหลุยส์ที่14แห่งฝรั่งเศสพร้อมกับออกหลวงกัลยาณราชไมตรีอุปทูตออกขุนศรีวิสารวาจาตรีทูตบาทหลวงเดอลีอองและคณะไปเข้าเฝ้าพระเจ้าหลุยส์ที่14ณพระราชวังแวร์ซายเมื่อวันที่1กันยายน2229นับเป็นเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์เนื่องจากเป็นครั้งแรกที่มีคณะทูตจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เดินทางไกลไปเจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการซึ่งได้มีการจัดทำเหรียญที่ระลึกและภาพวาดเพื่อเป็นหลักฐานสำคัญทางประวัติศาสตร์นอกจากนี้ยังมีการลงนามในหนังสือสัญญาทางพระราชไมตรีระหว่างทั้งสองประเทศในปีกราช2230ด้วยต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวะมหามกุฏวิทยามหาราชซึ่งส่งสนพระราชฤทัยในศิลปะวิทยาการของตะวันตกทางด้านเทคโนโลยีและวัฒนธรรมเพื่อนำมาพัฒนาประเทศชาติให้ทันสมัยโดยได้ทรงฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสขึ้นอีกครั้งและทรงมีพระราชสารไปยังสมเด็จพระจักรพรรดินโปเลียนที่3แห่งฝรั่งเศสและพระจักรพรรดินีเออร์เชนีเพื่อถวายพระราชสารทองคำพระบรมรูปจำลองและเครื่องมงคลราชบรรณาการโดยมีพระยาศรีพิพัฒน์แพบุญนาคเป็นราชทูตเจ้าหมื่นไวยวรนาถเจิมแสงชูโตเป็นอุปทูตและพระนรงวิชิตจอนบุญนาคเป็นตรีทูตนำไปถวายณพระราชวังฟองเตนโบเมื่อวันที่27กรกฎาคม2404ครั้นถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประเทศไทยเกิดวิกฤตการณ์รศ112ทำให้ไทยต้องสูญเสียดินแดนบางส่วนพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเจริญพระราชไมตรีกับนานามิตรประเทศถึงสองครั้งโดยทรงเป็นพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรกที่เสด็จพระราชดำเนินไปยังทวีปยุโรปทรงได้รับการถวายพระเกียรติยศจากประมุขของประเทศต่างๆอย่างยิ่งใหญ่ทำให้สถานะและอธิปไตยของไทยได้รับการรับรองจากนานาประเทศและยังได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศฝรั่งเศสทั้งสองครั้งทรงได้รับการต้อนรับจากประธานาธิบดีเฟลิกโฟในปี2440ซึ่งเป็นการเสด็จประพาสยุโรปครั้งแรกและเป็นทางการหลังจากวิกฤตการณ์รศ112ต่อมาในปี2450แม้จะเป็นการเสด็จประพาสยุโรปเป็นการส่วนพระองค์เพื่อทรงรักษาพระวรกายแต่ทางรัฐบาลฝรั่งเศสยังคงให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น340ปีแห่งสายสัมพันธ์ที่สืบทอดมายาวนานและ170ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตส่งผลให้ไทยและฝรั่งเศสมีการติดต่อแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ในด้านต่างๆทั้งการค้าการต่างประเทศเทคโนโลยีและวิทยาการสมัยใหม่ทั้งยังเป็นการยกระดับความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศไปสู่การเป็นหุ้นส่วนทาง

ยุทธศาสตร์อย่างเต็มรูปแบบซึ่งการเสด็จพระราชดำเนินเยือนในครั้งนี้ยังเป็นการกระชับสายสัมพันธ์ที่มีมาอย่างยาวนานให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งออสเตรียที่ให้ความสำคัญกับการทำวิจัยระดับชาติและมีเครือข่ายนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำจากทั่วโลกโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

วันที่23มิถุนายน2569เวลา 13:45 ตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐออสเตรียสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งออสเตรียศาสตราจารย์ดร.ไฮฟาสมันประธานสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งออสเตรียและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งออสเตรียนี้ตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2190ในรัชสมัยของจักรพรรดิเฟอร์ดินานด์ที่1แห่งออสเตรียเดิมชื่อสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งจักรวรรดิในกรุงเวียนนาเป็นองค์กรกลางด้านวิทยาศาสตร์และวิชาการของประเทศภารกิจหลักของสถาบันได้แก่การวิจัยและตีพิมพ์ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ของออสเตรียการตีพิมพ์ลายมือภาษาลาตินคริสเตียนที่เก่าแก่ที่สุดการขุดค้นทางโบราณคดีสำคัญหลายแห่งการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมของแอฟริกาเอเชียและสหรัฐอเมริกาปัจจุบันยังมีภารกิจในการกำหนดทิศทางการวิจัยระดับชาติและเป็นเครือข่ายของนักวิทยาศาสตร์และนักวิชาการชั้นนำจากนานาประเทศโอกาสนี้ทอดพระเนตรสถาปัตยกรรมและศิลปะการตกแต่งภายในสถาบันอาทิห้องพิธีการพระจักรพรรดินีมาเรียเทเรซาสร้างขึ้นในศตวรรษที่18การตกแต่งสะท้อนถึงสิ่งสำคัญของสถาบันบนเพดานห้องสื่อถึง4วิชาหลักของสถาบันคือการแพทย์กฎหมายเทววิทยาและปรัชญาซึ่งครอบคลุมถึงวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์นอกจากนี้ตามมุมต่างๆของห้องพิธีการสื่อถึงคุณธรรม4ประเภทสำหรับพระมหากษัตริย์ห้องนี้ลูทวิทฟันเบโธเฟนศิลปินชื่อดังใช้แสดงซิมโฟนีหมายเลข7เป็นครั้งแรกรวมทั้งขีตกวีคนสำคัญของออสเตรียก็มาแสดงที่ห้องนี้เช่นโยเซฟไฮเดนและเพเทอร์ชูเบิร์ตเป็นต้นจากนั้นทอดพระเนตรห้องรับรองห้องนี้ตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียรติแก่นายอันตอนซาลิงเออร์นักฟิสิกส์ควอนตัมชาวออสเตรียผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ประจำปี2565ทอดพระเนตรหอจัดแสดงรูปปั้นและนักวิทยาศาสตร์คนสำคัญของสถาบันอาทินางลิเซย์ไมเนอร์และนางเบอร์ตาคาริกนักฟิสิกส์ชาวออสเตรียผู้บุกเบิกงานวิจัยด้านฟิสิกส์นิวเคลียร์และกัมมันตภาพรังสีรวมทั้งรูปปั้นของนายโยเซฟฟอนฮัมเมอร์พุกสตันประธานคนแรกของสถาบันและนักบูรพาคดีศึกษาภาพวาดปี2455ของนางโอกาปราเกอร์สตรีคนแรกที่ได้รับคัดเลือกเข้าเป็นสมาชิกของสถาบันทรงพระดำเนินไปห้องสมุดทอดพระเนตรสถาปัตยกรรมแบบบาร็อกในห้องสมุดที่เพิ่งบูรณะเสร็จมีภาพจิตรกรรมบนเพดานวาดเมื่อปี2277เรื่องความศรัทธาและวิทยาศาสตร์รวมทั้งจัดแสดงสิ่งพิมพ์ต่างๆลูกโลกประวัติศาสตร์และลูกโลกแบบอินเทอร์แอคทีฟเหตุที่จัดแสดงแผนที่กับลูกโลกเพราะโลกมีลักษณะกลมแต่แผนที่มีลักษณะแบนจึงนำมาจัดแสดงแบบอินเทอร์แอคทีฟเพื่อให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงให้มากที่สุดที่ห้องมิวเซียมซิมเมอร์ส่งฟังบรรยายสรุปงานวิจัยของสถาบันมีอาจารย์จากสถาบันเอเชียใต้ทิเบตและพุทธศาสนศึกษามหาวิทยาลัยเวียนนาได้แก่ดร.พงศิษฐ์ปังศรีวงศ์ดร.แอนนาสการาเบลและนายแพทริกไซล์ฮูเบอร์เข้าร่วมเริ่มโดยศาสตราจารย์ดร.ไฮฟาสมันประธานสถาบันกล่าวถึงประวัติความเป็นมาและการเข้าเป็นสมาชิกของสถาบันปัจจุบันมีสมาชิก750คนสถาบันเน้นการทำวิจัยซึ่งรัฐบาลออสเตรียให้งบประมาณสถาบันในการทำวิจัยถึงร้อยละ 3.3 ของงบประมาณทั้งหมดถือว่าสูงมากศาสตราจารย์นีน่าเมียนิกอาจารย์ด้านประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ทางปัญญาของเอเชียใต้ยุคก่อนสมัยใหม่มหาวิทยาลัยเวียนนากล่าวถึงกิจกรรมและจุดเด่นด้านการวิจัยของมหา

0: วิทยาลัยเรื่องสันสกฤตศึกษาขณะนี้สนใจศึกษาภาษาสันสกฤตในภูมิภาคหิมาลัยและจะขยายความร่วมมือกับเอเชียเช่นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยศิลปากรด้วยส่วนศาสตราจารย์เมลานี่มาลซานอาจารย์ด้านภาษาศาสตร์อินโดยูโรเปียนเปรียบเทียบมหาวิทยาลัยเวียนนากล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงในยูเรเซียว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มนักวิชาการที่ได้งบประมาณด้านศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์จากรัฐบาลออสเตรียเยอะที่สุดการสอนภาษาต่างออสเตรียมีความพิเศษคือสอนภาษาโบราณและภาษาสมัยใหม่50ภาษาให้กับนักเรียนแม้จะมีนักเรียนสนใจเพียงไม่กี่คนและกำลังทำฐานข้อมูลภาษาเอเชียกลางได้รวบรวมข้อมูลจากใบลานในประเทศต่างๆด้วยสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งออสเตรียถือว่าไม่ได้จำกัดวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในโลกตะวันตกหรือวิทยาศาสตร์ธรรมชาติอย่างเดียวแต่ครอบคลุมวิทยาการทุกแขนงแม้ออสเตรียจะเป็นประเทศเล็กแต่พยายามรวบรวมนักวิชาการต่างๆเข้ามาให้ทำงานวิชาการด้วยกันแต่ละกลุ่มพยายามทำให้เกิดงานวิจัยใหม่ๆและสร้างนักวิจัยใหม่ๆสถาบันให้ทุนทำวิจัยในสถานที่ใหม่ๆที่ยังไม่เป็นที่รู้จักเช่นวิจัยเรื่องภาษาโทคาเรียนเป็นกลุ่มภาษาอินโดยูโรเปียนในแถบลุ่มแม่น้ำทาริมที่สูญไปแล้วสถาบันให้ทุนไปทำวิจัยเพราะเห็นความสำคัญทางวิชาการไม่ใช่ทางเศรษฐกิจงานวิชาการไม่จำเป็นต้องเป็นวิชาการประยุกต์เสมอไปแต่เป็นสมบัติทางปัญญาของมนุษย์ที่สืบเนื่องกันมาเพราะเป็นพื้นฐานของการประยุกต์เป็นเทคโนโลยีที่มนุษย์ผู้มีสติปัญญาจะนำมาใช้ได้เสมอและเป็นเครื่องมือให้คนที่ไม่ได้ศึกษาวิชาการตรงๆได้มีเครื่องมือในการประดิษฐ์อุปกรณ์ต่างๆใช้ต้องอาศัยทั้งสังคมศาสตร์ศิลปศาสตร์สังคมจึงจะผลิตออกมาได้เครื่องมือที่เป็นประโยชน์จะต้องศึกษาด้านมนุษยศาสตร์ปรัชญาจริยธรรมศีลธรรมไปควบคู่กันภาษาและวรรณคดีแม้แต่ภาษาโบราณเป็นบันทึกให้แสวงหาความรู้อารมณ์ความรู้สึกเป็นการจันลงจิตใจผู้คนให้เกิดความสงบและเห็นสิ่งต่างๆของมนุษย์ผู้อื่นได้ทำให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันการศึกษาวิทยาศาสตร์ทำให้เรามีทุนของความคิดและวิทยาการปัจจุบันจึงมีความรู้ความคิดอารยธรรมความสำเร็จเช่นนี้เป็นความมั่นคงที่ควรพัฒนาให้ถูกต้องต่อไปเวลา 16:00 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทำเนียบเอกอัครราชทูตณกรุงเวียนนาพระราชทานพระราชวโรกาสให้นางสาวภัทรรัตน์หงทองเอกอัครราชทูตณกรุงเวียนนาและข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐออสเตรียระหว่างวันที่23-25มิถุนายน2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรีย
1: สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงลงพระนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและบันทึกความเข้าใจร่วมกับ6หน่วยงานและสถาบันการศึกษาวันนี้เวลา 12:26 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีองค์ประธานและนายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เสด็จไปยังองค์อาคารวิจัยและการเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ60พรรษาเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เขตหลัก4กรุงเทพมหานครทรงลงพระนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและบันทึกความเข้าใจระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อประสานความร่วมมือทางด้านวิชาการการวิจัยการบริการทางการแพทย์การศึกษานวัตกรรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยมีพระประสงค์ในการยกระดับสุขภาวะของประชาชนและมาตรฐานการศึกษาสู่สากลรวม6ฉบับดังนี้บันทึกความเข้าใจระหว่างคณะแพทยศาสตร์ศรีสว่างควัตราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับคณะมนุษยศาสตร์วิทยาลัยชิมาเน่ประเทศญี่ปุ่นบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารีราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยอินโดนีเซียสาธารณรัฐอินโดนีเซียบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับมหาวิทยาลัยมหิดลโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราช

พยาบาลและคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักบริหารวิจัยและนวัตกรรมราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับศาลอุทธรณ์

0: ลำปางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายและองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่โอกาสนี้มีพระดำรัสเพื่อความเป็นสิริมงคลและความร่วมมืออันดีที่จะเกิดขึ้นร่วมกัน
1: ระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับเครือข่ายสถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศในวันนี้การลงนามในบันทึกความร่างมือและบันทึกความเข้าใจทั้ง6ฉบับไม่ว่าจะเป็นด้านแพทยศาสตร์วิทยาศาสตร์นวัตกรรมการศึกษาหรือการดูแลสังคมสูงวัยถือเป็นก้าวสำคัญที่จะส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์และทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าการรวมพลังจากหลายหลายภาคส่วนมาเช่นนี้จะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และยกระดับมาตรฐานการบริการทางการแพทย์ของไทยให้ก้าวหน้าขึ้นขอขอบใจผู้บริหารและบุคลากรจากทุกหน่วยงานที่มีเจตนารมณ์ร่วมกันในการทำงานเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมและประชาชนข้าพเจ้าขอฝากให้ทุกท่านร่วมกันดำเนินงานตามพันธกิจที่ได้ตกลงกันไว้ด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจเพื่อให้โครงการต่างๆบรรลุผลสำเร็จเป็นรูปธรรมและสร้างประโยชน์ให้แก่เพื่อนมนุษย์ตามวิสัยทัศน์ที่เรามีร่วมกันสืบไป
0: ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงร่วมบันทึกเทปรายการ To Be Number One Varietyค่ำวานนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังอาคารศูนย์ปฏิบัติการแพร่ภาพออกอากาศการกระจายเสียงวิทยุและการให้บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐกรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพมหานครมีนายพรพิทักษ์แม้สิริรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นายสุภพงษ์ชาวลั่นรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นายชัยวัฒน์บุญชาวลิศรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นางชัศนียาพรดวงแก้วผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยพร้อมผู้เกี่ยวข้องเฝ้ารับเสด็จในการนี้ทรงร่วมบันทึกเทปรายการ To Be Number One Variety ช่วง Talk to the Princess ทรงตอบจดหมายสมาชิก To Be Number One ที่เขียนไปขอพระราชทานคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาเรื่องต่างๆทั้งเรื่องส่วนตัวและส่วนรวมสำหรับรายการ To Be Number One Variety เป็นรายการที่กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์จัดทำขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างโครงการ To Be Number One กับสมาชิกนอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ห่างไกลยาเสพติดโดยออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2HD ทุกวันเสาร์เวลา 20:30 น. ถึง 21:30 น.

วันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างมงคลทุกคนเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรเดชเทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสดิพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามณวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเวลา 11:00 นหม่อมเจ้านพดลเฉลิมศรียุคลทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรเดชเทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภท1ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดกล้าเปิดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวันละ1สำรับและ4รูปทำหน้าที่สวดพระอภิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์และเวลา 14:00 นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรเดชเทราเทพดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้ระหว่างที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพจะมีการประคมย่ำยามทุก3ชั่วโมงเริ่มตั้งแต่เวลา6:00 นถึงเวลา21:00 นซึ่งการประคมย่ำยามนั้นจัดเป็นเครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศของพระมหากษัตริย์พระราชอิสริยยศและอิสริยยศของพระบรมวงศานุวงศ์อย่างหนึ่งประกอบด้วยการประคมของ2หน่วยงานได้แก่งานเครื่องสูงสำนักพระราชวังและวงปี่พาทย์นางหงเครื่องใหญ่สำนักการสังคีตกรมศิลปากรอันหนึ่งเวลา 15:45 นณพระที่นั่งพิมานรัตยามีคณะทูตต่างประเทศและหัวหน้าองค์การระหว่างประเทศในประเทศไทยเดินทางไปวางพวงมาลาหน้าพระโกศพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประชาชนชาวไทยมาตลอดพระชนชีพองคมนตรีติดตามการขับเคลื่อนศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดฉะเชิงเทราวันนี้ช่วงเช้าณห้องประชุมพอเพียงศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางพร้อมด้วยพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีในฐานะรองประธานอนุกรรมการนายวชรหัสสภาคที่ปรึกษาด้านการพัฒนาสำนักงานคณะกรรมการพิเศษประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระดำริหรือสำนักงานกปร.และคณะอนุกรรมการได้ประชุมติดตามการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนพร้อมทั้งให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานจากนั้นองคมนตรีและคณะนั่งรถรางเยี่ยมชมพื้นที่และกิจกรรมต่างๆในบริเวณศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอาทิงานสวนพฤกษศาสตร์เขาหินซ้อนที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้การปลูกพืชสมุนไพรโดยได้รวบรวมพืชสมุนไพรชนิดต่างๆไว้สำหรับศึกษาวิจัยค้นคว้าทางวิชาการพร้อมทั้งเผยแพร่การใช้ประโยชน์และเป็นแหล่งศึก
ษาหาความรู้ของนักเรียนนักศึกษาและประชาชนที่สนใจโรงสีข้าวพระราชทานตั้งขึ้นเพื่อให้มีการบริหารตามหลักสหกรณ์และให้บริการสีข้าวแก่เกษตรกรทั่วไปและงานประมงมีการผลิตพันธุ์ปลาน้ำจืดเพื่อส่งเสริมและจำหน่ายแก่เกษตรกรที่สนใจมีการสาธิตการเลี้ยงไรแดงที่สามารถนำไปเป็นอาหารลูกปลาลูกกุ้งและปลาสวยงามเนื่องจากไรแดงมีขนาดเล็กและมีโปรตีนสูงในช่วงบ่ายองค์การมนตรีและคณะเดินทางไปยังศูนย์เรียนรู้เกษตรกรต้นแบบด้านการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมิตรสัมพันธ์ตำบลบ้านซ่องอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราที่ได้นำองค์ความรู้จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนไปพัฒนาพื้นที่ของตนเองในรูปแบบการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ที่มีการปลูกพืชพื้นถิ่นสมุนไพรและนำไปแปรรูปเช่นมะดันตะลิงปิงมะม่วงหวานมะม่วงหาวมะนาวโหและการแปรรูปผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากสมุนไพรจนได้รับการรับรองมาตรฐานจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.ที่สะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จในการบูรณาการองค์ความรู้ระหว่างศูนย์การพัฒนาเขาหินซ้อนกับประชาชนอย่างเป็นระบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ไม่เพียงเป็นการทำการเกษตรแต่เป็นแนวทางที่สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับขีดความสามารถของเกษตรกรได้อย่างยั่งยืน

พระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดา

องคมนตรีตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569วันนี้พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครเขตบางเขนกรุงเทพมหานครในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569ซึ่งในปี2569อยู่ระหว่างดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นจำนวน10โครงการหลัก129โครงการย่อยโดยแบ่งเป็นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ32โครงการการพัฒนาด้านสังคม25โครงการการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม22โครงการและการพัฒนาด้านการศึกษา50โครงการในพื้นที่107หมู่บ้านของพื้นที่กรุงเทพมหานครจังหวัดนนทบุรีและจังหวัดนครนายกมีประชาชนได้รับประโยชน์กว่า 4,500 คนเกิดนวัตกรรมการพัฒนาท้องถิ่นตามบริบทเชิงพื้นที่และภูมิสังคมจำนวน35นวัตกรรมเกิดผลิตภัณฑ์จากชุมชนท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้จำนวน77ผลิตภัณฑ์และในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมอยู่ระหว่างการต่อยอดกระบวนการบ่มเพาะให้นักศึกษาทั้ง4ชั้นปีมหาวิทยาลัยจากกิจกรรมเสริมของฝ่ายกิจการนักศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไปแบบบังคับเลือกและงานวิจัยกระบวนการเรียนรู้โอกาสนี้ยังได้รับฟังการบรรยายสรุปเรื่องการขับเคลื่อนระบบคลังหน่วยกิจหรือเครดิตแบงก์หลักสูตรระยะสั้นและระบบการเรียนการสอนออนไลน์ MOOC Massive on Open Online Courses 1,032 รายวิชาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครอีกด้วย

หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นบริษัท TOP Hard Facing จำกัดบริษัทบิ๊กมันนี่53จำกัดบริษัทซูมิโตโมคอร์ปอเรชั่นไทยแลนด์จำกัดและบริษัทซูมิไทยอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสมาคม YWCA กรุงเทพมหานครและมูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็กได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบพิตรพิมุกกรุงเทพมหานครวัดจันทรารามวัดเขาถ้ำพระวัดดอนทรายเจ็ดเสมียนจังหวัดราชบุรีวัดป่าโมกวัดโบสถ์สายทองจังหวัดอ่างทองวัดบางเคียนวิเชียนฉายวัดวังจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดสาธุชนารามวัดประชาโคสิตารามจังหวัดสมุทรสงครามสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัฒหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และพนาเวลา 13:00 นมูลนิธิไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาสโมสรโรตารี่ในประเทศไทยและบริษัทในเครือสุขสวัสดิ์กรุ๊ปได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครวัดนาโพจังหวัดสกลนครวัดมณีวงศ์จังหวัดนครนายกวัดสมศรีจังหวัดบุรีรัมย์และวัดต่างๆในจังหวัดร้อยเอ็ดได้แก่วัดสันติวิเวกวัดศรีจันทร์วัดทุ่งรวงทองและวัดสาทองสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 15:00 จังหวัดมุกดาหารที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏและสมาพันธ์นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏและบริษัท Media Intelligence Group จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดนางชีวัดนิมมานรดีวัดแดงธรรมชาติวัดมหันพารามกรุงเทพมหานครวัดสามขาวจังหวัดอ่างทองวัดบางด้วนวัดพระสมุทรเจดีย์วัดคลองสวนจังหวัดสมุทรปราการวัดพิรุณศาสตร์จังหวัดปทุมธานีและวัดเชิงเลนจังหวัดนนทบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 กระทรวงอุตสาหกรรมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพมหานคร4รูปและวัดศาลาลอยจังหวัดสุรินทร์4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปมจังหวัดลำพูนเทศบาลตำบลเมืองพรหมพิรามจังหวัดพิษณุโลกเทศบาลตำบลปรางหมู่จังหวัดพัทลุงเทศบาลตำบลเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ดสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชโรงเรียนอนุบาลสระบุรีหลักสูตรการบริหารเชิงนิติศาสตร์ระดับสูงรุ่นที่2สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์และมณฑลทหารบกที่28
ทั้งนี้ในวันที่26มิถุนายน2569ในพระบรมมหาราชวังจะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันรสัมมวาน15วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดชธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสำนักพระราชวังจึงขอแจ้งประชาชนในการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทจะเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 20:00 น

0: พุทธศาสนิกชนเดินทางปักการะหน้าพระรูปสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณนายกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ26มิถุนายน2569วันนี้ณพระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครมีคณะสงฆ์พุทธศาสนิกชนและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะและลงนามถวายสักการะหน้าพระรูปสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณนายกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ26มิถุนายน2569อย่างต่อเนื่องอาทิสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนำโดยนางยุพาทวีวัฒนกิจประวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีสำนักงานพระคลังข้างที่ธนาคารออมสินกรมแพทย์ทหารบกโรงเรียนวัดราชบพิตรสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBTสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สำนักงานเทศบาลตำบลปรางหมู่จังหวัดพัทลุงและโรงเรียนราชินีบนด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเผยแผ่และจันโลงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองทำรงอยู่สืบไปและด้วยความเริ่มใสศรัทธาในพระจริยวัตรที่ทรงมีความสมถะเรียบง่ายทรงเคร่งครัดในพระธรรมวินัยและมีพระเมตตาสูงในโอกาสนี้ทางวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามได้มอบหนังสือ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณอัมพรอัมพโรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณนายกสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่20แห่งกรุงรัตนโกสินทร์26มิถุนายน2569ให้แก่ผู้ที่ไปถวายสักการะเป็นที่ระลึกด้วยจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสวภาเอกเยี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ
1: จุดไหนที่เราควรจะต้องตักเตือนเขาก็เป็นหน้าที่ของผู้จัดการทีมแข็งแรงหน่อยงั้นแหละ

0: การที่เราเป็นนักบาสเกตบอลด้วยอันนี้ก็ช่วยมากเพราะทำให้อย่างน้อยสุดถึงเราจะไม่เก่งในขั้นของการเป็นโค้ชแต่เราก็เข้าใจเกมพอสมควรนะแล้วก็เข้าใจความกดดันในขณะนั้นแล้วก็เข้าใจว่าพอที่จะมองเกมออกนะอันนี้ก็มีส่วนช่วยมากมากกว่าถ้าสมมติไม่รู้จักเกมนี้เลยเนี่ยมันก็ยากดังนั้นส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผู้จัดการทีมกีฬาแต่ละประเภทชนิดกีฬาเนี่ยก็จะต้องมีความรู้ความเข้าใจหรือพื้นฐานของกีฬานั้นๆพอสมควรคือตอนนี้เนี่ยเรากำลังอยู่ในช่วงของการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยครั้งที่50เลยที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นเจ้าภาพนะคะก็เราแข่งรอบแรกผ่านไปแล้วนะตอนนี้เราเข้ารอบ2เนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันหยุดวันเดียวแล้วพรุ่งนี้แข่งนะคะเราเอาเด็กกลับมาตั้งแต่เมื่อวานเมื่อเช้าก็มีเซสชั่นของการซ้อมยิงบอลนะเรื่องของการชูตติ้งนะคะในทุกๆจุดนะคะไม่ว่าจะเป็นต่ายแป้นลูกโทษหรือว่าจุด3แต้มนะคะก็ให้ซ้อมนะคะแล้วก็ส่วนรอบเย็นเนี่ยก็จะเป็นการวิ่งบอลแล้วก็เดี๋ยวก็จะเป็นเรื่องของเกมนะคะเดี๋ยวโค้ชก็มาในเรื่องของระบบว่าเรารู้แล้วว่าเราจะแข่งกับใครในวันพรุ่งนี้นะเราจะวางแผนไว้ยังไงก็มีการซ้อมแผนกัน
1: อาจารย์หนักตอนนี้นี่69ปีครับเรียนที่บัญชีจุฬาแล้วพอจบมาแล้วเนี่ยก็ไปเป็นผู้จัดการทีมบาสเกตบอลของจุฬานี่เป็นเรื่องกีฬาเลยนะฮะแล้วก็พอตัวเองเรียนบัญชีมานอกจากจะเป็นผู้จัดการทีมบาสเกตบอลจุฬาแล้วใช้ความรู้ความสามารถที่ตัวเองเรียนบัญชีมาเนี่ยมาเป็นกรรมการนโยบายการให้กับจุฬาสําหรับผู้สูงวัยแล้วถ้าเราเจาะไปถึงเรื่องของสุขภาพของสมองจะมีการลดลงหรือสุขภาพของสมองนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างในผู้สูงวัยฮะ
2: ครับในผู้สูงวัยนะครับหรือผู้สูงอายุเราครับเมื่ออายุมากขึ้นเรื่อยๆครับแน่นอนว่าความสามารถของสมองก็จะค่อยๆลดลงไปตามอายุ
1: ครับ
2: เราอาจจะเริ่มจําความจําระยะสั้นได้ลดลงครับอาจจะเช่นเอาของไปวางเดินไปทําอย่างอื่นเอ๊ะฉันวางของอยู่ตรงไหนนะนะครับเรียกว่าความจําระยะสั้นอาจจะมีหลงลืมบ้างแต่ว่าจะไม่ลืมจนถึงกระทบการใช้ชีวิตประจําวันครับอย่างอาจารย์แบบอย่างเงี้ยยังสามารถทํากิจกรรมทางการเงินได้อยู่อันเนี้ยไม่กระทบแน่นอนหรือบางคนถ้าในกรณีที่ลืมเช่นบางคนลืมปิดเตาแก๊สไฟไหม้เตาแก๊สอะไรเงี้ยก็คืออันเนี้ยเป็นลืมที่เริ่มส่งผลกระทบแล้วครับอย่างวัยหลังเกษียณมาไม่อยากให้ยึดติดกับคําว่าเกษียณเท่าไหร่ครับไม่ใช่ว่า60ปีแล้วเราจะต้องหยุดทํางานจริงๆ60ปีแล้วเรายังทํางานต่อเนื่องได้นะครับถ้าเกิดว่าสมรรถภาพสมองเราเนี่ยยังดีอยู่ทําได้หมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินการคิดวิเคราะห์การวางแผนทางการเงินสามารถทําได้ครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าในรายที่เริ่มมีความจําที่ถดถอยลงเริ่มมีการทําแล้วผิดพลาดมากขึ้นไม่เชิงว่าให้หยุดทํานะครับแต่ให้เลือกทําที่ง่ายมากขึ้นกว่าเดิ
1: ม
2: หรือในบางกรณีก็คือมีคนที่จะเข้ามาช่วยตรวจสอบภายในในตอนภายหลังครับว่าสามารถทําได้ถูกต้องครบถ้วนหรือเปล่าสามารถนํามาคิดวิเคราะห์ผลทั้งหมดได้เหมือนเดิมหรือเปล่าเงี้ยครับทั้งหมดเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไปห้ามเขาไม่ให้ทําเลยครับมันก็คือการทําให้เขาลดคุณค่าลงไม่ภูมิใจในตนเองอาจจะเกิดปัญหาอื่นตามมาด้วยซ้ําครับจริงๆพอเห็นว่าอาจารย์ทําหลายอย่างพร้อมกันใช่มั้ยครับก็อาจจะเกิดความเครียดได
1: ้
2: อาจจะแนะนําในเรื่องของการจัดลําดับความสําคัญของกิจกรรมที่ทําครับเช่นอันนี้สําคัญมากที่สุดทําเป็นอันดับ1ก่อนเมื่อทําสําเร็จแล้วถึงจะค่อยทําความสัมพันธ์ลําดับรองลงมาเพื่อไม่ให้กดดันตัวเองมากเกินไปแล้วก็ไม่เกิดความเครียดครับ

0: าจารย์แบบมีกิจกรรมที่หลากหลายมากหลายอย่างมากในทุกวันนี้ที่ทําอยู่นะฮะอาจารย์จิตโรจน์คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีมั้ยครับ
1: ดีมากเลยนะครับเพราะว่าอย่างยกตัวอย่างของอาจารย์แหม่มเนี่ยไม่ว่ากิจกรรมทางสมองอาจารย์แหม่มก็ยังทําอยู่ต่อเนื่องก็คือการจัดการด้านการเงิน
0: ครับ
1: ในเรื่องกิจกรรมทางกายอาจารย์แหม่มก็ยังมีความหลากหลายอีกผมว่าอาจารย์เองก็น่าจะมีความสามารถในด้านบาสเกตบอลด้วยเหมือนกันคร
0: ับ
1: แล้วก็ยิ่งในตอนนี้อาจารย์เพิ่มความสามารถในการดำน้ำ
0: ครับพี่อีก
1: จริงๆการว่ายน้ำการดำน้ำเนี่ยเป็นอะไรที่ดีมากของการออกกำลังกายครับเพราะว่าได้ทั้งในเรื่องของกล้ามเนื้อข้อต่อแล้วก็ได้เรื่องของการระบบการสูบฉีดไหลเวียนเลือดอย่างเงี้ยครับจะทำให้ช่วยลดความดันโลหิตสูงได้เหมือนกันครับแล้วก็ช่วยป้องกันพวกข้อเข่าเสื่อมได้เหมือนกันครับ
2: เรียนมา3ปีได้แล้วค่ะดิฉันก็มีเพื่อนอยู่ชุดนึงที่เรียกว่าเราเป็นกลุ่มเป็นพวกชอบเที่ยวแบบผจญภัยเราก็มีความรู้สึกว่าเราเช่าเรือไปเที่ยวซิมิลันกันดีกว่านี่ในการไปซิมิลันเนี่ยมันก็มีอยู่ 2-3 คนในทีมที่เขาดำน้ำพวกเราเนี่ยก็สโนว์เกิลเราถือว่าเราว่ายน้ำได้นะคะแต่ว่าทุกครั้งที่เขาขึ้นมาเขาจะบอกโอ้ยข้างล่างมันสวยมากงู้นงี้งั้นใช่ไหมคะเราก็บอกว่าเราก็เห็นเหมือนกันคือคุยทับกันอะเราก็เห็นเหมือนกันเธอแค่ลงไปต่ำกว่าเราเนี่ย10กว่าเมตรเองก็โอเคอยู่งี้ไปจนกระทั่งมาถึงจุดนึงเขาเรียกว่าเกาะภาษาไทยเนี่ยเรียกกันว่าวิชริลเขาเรียกกองหินอันนี้นะคะเขาไม่ให้ลงไปสโนว์เกิลเขาอนุญาตแต่การสกูบาไดฟ์คือดำสวยไม่สวยไม่รู้แต่ราคาคุยต้องมหากรรมมากเพราะว่าเราไม่ได้ลงไปดิฉันก็ติดอยู่ในใจตลอดเวลานะเอาล่ะมันจะยังไงขนาดไหนกันก็กลับมากรุงเทพก็นั่งคิดไปคิดมาแล้วก็เลยเอาล่ะปรึกษาว่าเขาไปเรียนดำน้ำที่ไหนได้ชื่อคุณครูแล้วก็ขอไปเรียนเลยขอเรียนตัวต่อตัวเลยด้วยเพราะว่าเป็นคนใจร้อนคือจะทำอะไรก็ทำให้มันเสร็จไปเลยก็เลยไปเรียนดำน้ำนี่แหละค่ะที่นี่เป็นที่ที่ครูเขาใช้สอนตอนเรียนน่ะมันก็ไปทะเลเลยไม่ได้ถูกไหมฮะเราก็จะเรียนจากในสระก็จะมีเรียนทฤษฎีก่อนนะคะเรียนทฤษฎีให้เข้าใจว่าในการดำน้ำเนี่ยนะคะมันมีอุปกรณ์อะไรบ้างนะคะแล้วก็ลงไปในน้ำเนี่ยมันจะมีคือใต้น้ำเนี่ยกับบนน้ำกับบนบกมันไม่เหมือนกันใช่ไหมคะก็สอนให้เราเข้าใจถึงเรื่องของความดันต่างๆเพื่อความปลอดภัยของเราเองในการดำน้ำอุปกรณ์ดำน้ำที่สำคัญที่สุดก็ต้องเป็นแทงก์นะคะเพราะว่ามันเป็นที่บรรจุอากาศที่เราต้องใช้หายใจเวลาที่เราลงอยู่ใต้น้ำตัวที่จะทำให้แทงก์ตัวนี้มาหาปากเราได้ก็คือตัวนี้ที่เขาเรียกว่าเรกูเลเตอร์ตัวเรกูเลเตอร์ตัวนี้มันจะเป็นตัวที่เชื่อมถังจากถังเนี่ยมันก็จะมาเข้าปากเราในตัวแรกตัวนี้มันก็จะมีตัวที่จะบอกว่าระดับอากาศเนี่ยมันมีอยู่เท่าไหร่ซึ่งปกติเนี่ยเขาจะบรรจุไว้ประมาณ200บาร์คืออยู่ที่เลข200นะคะทีนี้พอมันลงไปจนถึงระดับสัก50ก็ต้องส่งสัญญาณกันแล้วว่ามันใกล้หมดนะคะเพราะในใต้น้ำเนี่ยการให้สัญญาณมือก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องเรียนด้วยอีกอันนึงคือที่สำคัญคือตัวนี้ที่เรียกว่าตัว BCD ก็คือเราจะเอาตัว BCD เนี่ยไปสวมกับถังนะแล้วตัวนี้ก็คือทำให้ถังเนี่ยขึ้นมาอยู่บนหลังเราได้เหรอไหมคะอย่างเงี้ยค่ะก็ BCD นี่ก็ประมาณสัก2กิโลได้นะคะเดี๋ยวลองไปสวมดูก็ได้นะคะซึ่งตัว BCD เนี่ยนะคะมันก็จะเข้าไปสวมกับถังเนี่ยเข้าไปสวมลงไปนะคะอย่างเงี้ยนี่ก็กลายว่ากลายเป็นมนุษย์กบตรงเนี้ยถังก็อยู่บนหลังเราได้อย่างเงี้ยแล้วก็สวมเสื้อต่อนะคะแล้วเรกูเลเตอร์ก็สวมตรงนี้แล้วก็มาใส่ปากก็เป็นอุปกรณ์ที่สำคัญ3ชิ้นในการดำน้ำก็ทำความคุ้นเคยกับอุปกรณ์นะคะแล้วก็จะมีท่าในการที่จะก้าวลงไปในน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รวมทั้ง buoyancy คือเข้าไปแล้วเลี้ยงตัวอยู่ข้างล่างให้ได้จะไปสอบครั้งแรกพัทยาส่วนใหญ่นักเรียนทุกคนในกรุงเทพก็จะไปสอบที่พัทยาเพราะว่ามันใกล้เราต้องดำน้ำเราต้องมี certificate นะคะคือ certificate อันแรกเขาเรียกว่าเป็น open water ก็ทำให้เราสามารถดำน้ำในระดับความลึกไม่เกิน18เมตร advanced

จะต้องมีการรู้จักการใช้เข็มทิศดูทิศเป็นนะคะแล้วก็รู้จักใช้อุปกรณ์ต่างๆมากขึ้นนะคะมันก็จะทำให้ลำเราดำได้ลึกลงไปกว่า18เมตรมันก็เป็นการเปิดโลกใหม่จริงๆเปิดกิจกรรมใหม่นะคะแล้วดิฉันก็คิดว่าอายุเนี่ยไม่เกี่ยวเลยนะเพราะเวลาที่เราลงไปใต้น้ำเนี่ยมันไม่ได้หนักมันไม่มีความน้ำหนักไงเพราะว่าน้ำจะแบกทุกอย่างแทนเราหมดใช่ไหมคะแล้วเราก็ปฏิบัติตามสิ่งที่เราเรียนมาทำตัวให้สบายๆอยู่ใต้น้ำนะคะก็มีความรู้สึกผ่อนคลายด้วยนะคะแล้วก็ติดใจอ่ะชอบอ่ะ

ความสุขในการดำน้ำของดิฉันเหรอคะก็คือการได้ค้นพบว่ามันมีโลกอีกโลกหนึ่งที่มันน่าสนใจมันมีความสวยงามแล้วเขาก็มีชีวิตของเขานะคะได้มีโอกาสเห็นสัตว์ทะเลแปลกตั้งแต่สัตว์ใหญ่ประเภทฉลามหรือฉลามวาฬรวมมาถึงปลาสวยงามต่างๆซึ่งมันสวยจริงๆนะคะและเป็นฝูงปลาที่มหัศจรรย์มากในการรวมตัวของพวกเขาแล้วก็เลยไปถึงสัตว์ตัวเล็กที่เขาเรียกเป็นหนอนทะเลเล็กจนแบบไม่รู้เขาจ้องอะไรกันเนี่ยแล้วเราก็เป็นคนตาสั้นก็อาศัยไปชะโงกดูแล้วก็ดูผ่านเลนส์กล้องพวกที่เขาถ่ายรูปใต้น้ำนะคะดิฉันยังไม่ได้เก่งถึงขนาดมีการถ่ายรูปใต้น้ำคือแค่ประคองตัวเองให้โอเคอยู่นี่ก็ถือว่าใช้ได้แล้วมองผ่านกล้องเนี่ยเราก็จะเห็นเลยโอ้โหมหัศจรรย์ของโลกใต้น้ำมันมีเยอะจริงๆ

เกมนี้ก็เป็นเกมที่2ของจุฬาเกมแรกก็ชนะไปแล้วค่ะวันนี้แข่งกับม.บูรพาในสายเรามี4ทีมแล้วก็จะแข่งเพื่อจะหาผู้ชนะ2ทีมเป็นที่1ที่2เข้ารอบต่อไป

0: สมาธิต้องไม่หลุดนะไม่ว่าเกมจะยากหรือเกมจะง่ายต้องตั้งใจเล่นนะคะถ้าใครมีลูกเหม่อลูกเอ๋อเนี่ยเดี๋ยวต้องบอกโค้ชทำโทษเลยนะคะวันนี้ตั้งใจให้ดีๆสร้างความมั่นใจกับตัวเองให้มาก
1: ๆสนุกไปห้องน้ำแล้วก็เดินข้างบน
2: ว้าวนี่ว้าวนู่นนี
0: ่เอ๊ะวันนี้ค่ะถ้าพูดตามชื่อชั้นแล้วเราน่าจะผ่านได้

ครื่องยังไม่ติดค่ะเครื่องจะไปติดประมาณควอเตอร์ที่2หรือ3ไปพลาดง่ายๆหลายลูกใต้แป้นเลยค่ะ

0: ็นไปตามเป้าหมายนะคะขอบคุณที่ช่วยกันเล่นแต่ว่าต้องให้ดีกว่านี้อีกเครื่องมันไม่ติดเลยอ่ะคิวแรกอันนี้ไม่ได้เลยนะเล่นกับเชียงใหม่นี่ต้องมาตั้งแต่ต้นเลยนะนะคะที่เหลือก็เทคนิคก็ต้องฝากพี่ฝนกับพี่ปุ๊กละแล้วว่าเราจะเล่นกันแบบไหนในวันมะรืนนี้
1: ของอาจารย์แหม่มเองนะครับก็คือความสามารถที่อาจารย์ยังสามารถคงสมรรถภาพและเป็นที่ปรึกษาให้กับคนอื่นได
2: ้
1: ซึ่งผมว่ามีบุคลากรทางการเงินไม่เยอะมากหรอกครับที่มีความสามารถระดับนี้ซึ่งคุณค่าของอาจารย์แหม่มครับก็เป็นตัวอย่างแล้วก็ส่งต่อให้กับคนรุ่นหลังได้ต่อไปนะครับ
2: ครับ
1: นอกจากนี้นะครับการที่อาจารย์มีคุณค่าแบบนี้ครับมันก็จะเป็นการเพิ่มปฏิสัมพันธ์ต่อคนรอบข้างอาจารย์เองก็จะห่างไกลกับโรคไม่ว่าจะเป็นโรคทางกาย
2: คร
1: ับแล้วก็โรคทางจิตใจทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเวลาเราไปพบปะครับมันก็จะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันมีการทำกิจกรรมร่วมกันใช่ไหมครับอย่างในคนไข้ของผมเองครับก็จะมีการทำกิจกรรมกลุ่
2: ม
1: เช่นการไปออกกำลังกายด้วยกันที่เขาชอบมาบอกบ่อยๆก็จะมีไลน์แดนซ์มีเต้นลีลาดรำกระบี่กระบองอันนี้ตามหมู่บ้านหรือว่าตามสถานที่ที่เขาเป็นที่พบปะกันครับ ซึ่งคนที่ทํากิจกรรมเหล่าเนี้ยครับพวกลูกค้าที่มาเล่าเนี่ยก็จะเล่าได้ท่าทางที่มีรอยยิ้มสดใสมากๆเลยแล้วก็แสดงให้เห็นว่าเค้าเนี่ยยังมีความสามารถของสมองที่ดีอยู่แล้วก็ไม่มีภาวะซึมเศร้าเกิดขึ้นในตัวอาซันแหม่มเองก็คือเป็นแบบอย่างที่ดีมากในการที่จะเป็นตัวแบบอย่างของผู้สูงอายุที่ทํากิจกรรมได้หลากหลายและครบถ้วนมากๆครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมทางร่างกายกิจกรรมทางสมองกิจกรรมทางสังคมที่อาจารย์ยังปฏิบัติอย่างต่อเนื่องมาตลอดคร
2: ับการเงินการจัดการ
0: ช่วยบริหารสมองตัวเองทีนี้คนที่เกษียณแล้วเนี่ยนี่คือโอกาสดีมันไม่มีอะไรจำกัดเราเลยเราเป็นคนที่จะบริหารจัดการเวลาของตัวเราเองเราก็สามารถที่จะเลือกทำในสิ่งที่เราเคยสงสัยหรือเคยอยากก็เอามันมาทำตอนนี้นี่แหละดิฉันเชื่อประโยคนึงที่เขาบอกว่าแรงเกิดเพราะแรงใช้คือเรายังมีแรงอยู่ตลอดเวลาก็เพราะว่าเราทำอะไรแต่ไม่อะไรอยู่ตลอดเวลา
2: ท้าทายและช่วยจุดไฟให้เราไม่ชราเล่นบาสเป็นผู้จัดการทีมมันคือบิ๊กดีมของคนสูงวัย
0: เราเป็นคนที่มีเพื่อนเยอะมีเพื่อนหลายกลุ่มมากเลยเขาทำอะไรก็ทำไปด้วยเขาไปเที่ยวเราก็ไปนะเขาไปเล่นกีฬาเราก็ไปเข้าไปดำน้ำเราก็ไปอย่างนี้เป็นต้นแล้วฉันคิดว่าการมีเพื่อนหลายกลุ่มหลายวัยนะคะเป็นสิ่งที่ช่วยกระตุ้นให้เราเนี่ยมีความกระฉับกระเฉงแล้วก็ทุกวันตื่นขึ้นมาก็คิดแล้วว่าวันนี้มีนัดที่ไหนเราต้องทำอะไรบ้างเราไม่เคยหยุดเราทำอาจจะทำน้อยลงเหมือนตอนที่อายุทำงานนะแต่ทำด้วยความสนุกมากขึ้น
3: สายการแบบในวัย70ปีเล่นบาสเอ็กซ์ไซส์

0: ยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสระเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสระเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสรณังคัจฉามิ
0: พุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: สังฆังสรณังคัจฉามิ
0: สังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ติสรณะคมนังนิธิตัง
0: อามะพันเต
1: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิ
0: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิ
1: อทินาทานาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิ
0: อทินาทานาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิ
1: กาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิ
0: กาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิ
1: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิ
0: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิ
1: สุรา

0: อาเมระยะมัชฌะปะมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: สุราเมระยะมัชฌะปะมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: อิมานิปัญจสิกขาปะทานิสีเลนะสุขติยันติ
1: สาธุ
0: สีเลนะโภคสัมปทา
1: สาธ
0: ุสีเลนะนิพุติยันติตัสมาสีหลังวิโสทะอี
1: สาธุพัมมาจโลกาธิปติสหัมปติกัตอัญชรีอันทิวรังอายาจทะสันติทัสตาปรัชคชาติกาเทเสตุธัมมังอนุกัมปิมังปะชัง
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยะถิเกจิมนุชฌาเอนัตติอนุมัคเคปฏิปเทมัคคันเตปฏิปุชามะกุหิงวังกัตตะปัพพโตเตตัทธะอัมเหปัสสิตตวากะลูนังปริเททะยุงทุกขันเตปฏิเวเทนติทูเรวังกัตตะปัพพโตติอีอนุสนธิพระสัทธรรมเทศนาบัดนี้อาตมาภาพจะได้แสดงพระสัทธรรมเทศนาพรรณนาเรื่องเวสสันดรกันวรรณประเวศสืบเนื่องมาจากกันทานการกันที่3ซึ่งเป็นเรื่องในอดีตชาติขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าครั้งที่พระองค์เสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดรโพธิสัตว์บำเพ็ญทานบารมีและเป็นหนึ่งเรื่องในพระเจ้าสิบชาติเพื่อประดับสติปัญญาบารมีของคณะท่านเจ้าภาพในการที่คือคุณโยมขันทองอุดมมหันติสุขพร้อมครอบครัวและก็บริษัทบุญรอดบิวเวอรี่จำกัดสำนักงานใหญ่และคณะญาติโยมสาธุชนที่มาขวนฝายในการบำเพ็ญบุญกุศลและเป็นพื้นฐานในคุณธรรมจริยธรรมสำหรับการดำเนินชีวิตสืบต่อไปโดยสมควรแก่กาลและเวลาญาติโยมได้ฟังแลกันที่3มาแล้วเดี๋ยวกันที่5รออยู่แล้วเพื่อประกอบไม่เปื่อยจนเกินไปก็สลับเสียงกันบ้างหลวงพ่อจะเทศสไตล์สบายๆพอฟังเข้าใจสำหรับกันที่4นั้นเนื้อย่อง่ายๆพระเวสสันดรพร้อมด้วยพระนางมัตสีพระโอรสและพระธิดาทั้งสองคือพระชาลีและพระกัณหาเสด็จดำเนินออกจากนครสีพีด้วยความทุกข์ยากลำบากตลอดทางในที่สุดก็เสด็จถึงเมืองเจตราชจึงแวะเข้าประทับพักพระวรกายอยู่ที่ศาลาหน้าพระนครกษัตริย์เมืองเจตราชทรงทราบข่าวก็เสด็จทูลเชิญให้ประทับอยู่ด้วยแต่พระเวสสันดรไม่ทรงยินดีและตัดบอกจุดประสงค์ของพระองค์เสด็จไปสู่เขาวงกตบวชเป็นฤาษีเพื่อประพฤติพรตคติประจำการนี้ก็คือถึงข่าวลำบากก็ต้องทนลำบากได้ไม่ย่อท้อต่อความลำบากผู้นั้นจัดว่าเป็นปราชญ์ย่อมได้รับความสุขซึ่งเป็นปลายทางแห่งความลำบากดำเนินความตามเอื้องในชาดกว่าสมเด็จพระเวสสันดรพร้อมด้วยพระนางมัตสีพระโอรสและพระธิดาทั้งสองพระองค์คือพระชาลีและพระกัณหาเสด็จนิราชจากพระนครสีพีโดยลีลาดไปตามมรรคกวิธีในแถแนวลำเนาไพศาลพระองค์ทอดพระเนตรเห็นหมู่มนุษย์เดินผ่านมาโดยมรรคเดียวกันจึงตรัสจุนทรวาทธรรมถึงเหตุว่า

เขาองค์กฎปรากฏอยู่แห่งใดไกลหรือกระไรโปรดอธิบายความให้แจ้งชัดหมู่มนุษย์จึงทูลอัดท่อธิบายแก่พระโพธิสัตว์ว่าหนทางที่จะไปเข้าวงกฏนั้นอยู่อีกไกลและกันดารนักกษัตริย์ทั้งสี่พระองค์เสด็จอยู่ระยะอาดเมื่อถึงคราวตกยากพลัดพรากจากพระคัตติยวงศ์มาเดินอยู่ในพรงพลายดูช่างนาเวทนาควรที่จะสงสารซ้องกุมารพระเยาววัยยังมีเคยได้เสวยทุกมาเดินบุกพรงพลายน้ำอสุชนไหลนองพระพลักในยันเนศทรงพระโสกาปริเวทนาการมีวางวายพระบิดาก็ชี้ชวนให้ชื่นชมในไพรโซนมีความร่มรื่นเขียวขจีทั้งมีหมู่ไม้นานาพันด้วยหวังจะได้ให้บรรเทาทุกทีทรงมีพระทัยคิดถึงพระราชวังพระราชโอรสทั้งสองพระองค์เมื่อได้ทัศนากาแล้วก็บรรเทาเสียได้ซึ่งความอาวรณ์ซ้องพี่น้องชวนกันทอดพระเนตรชมหมู่ไม้นานาพันธุ์บ้างผลิตดอกออกใบบ้างก็ทรงผลดักดาดดูตะการตาหน้าชวนชมอภิรมเพลิดเพลินพระราชหฤทัยยิ่งเมื่อทรงเห็นผลรุกขชาติสุกงอมมีพวงจอห้อยย้อยระยะอันนาอภิรมนั้นก็ทรงกันแสงสะอื้นอ่อนวอนทูลพระบิดาว่าข้าแต่พระจอมเกศลูกนี้ใครจะได้ชมผลรุกขชาติที่มีทั้งความสวยงามบ้างก็ประหลาดแตกต่างกันขอพระองค์ทรงปริตรโปรดจอดพวงปรึกษามาให้กันหาและชาลีเถิด องค์สมเด็จพระเวชสันดรก็ทรงเลือกเก็บผลปรึกษาถึงสุขงอมพร้อมกับประทานให้แก่สองปิโยรสจากนั้นสี่ขัตติยราชเสด็จจรลีร่วงมันคาได้สิบโยชน์ก็บรรลุถึงเขตเมืองเจตลาดด้วยวาเทพเจ้าผู้ทรงมหิทธิศักดิ์สิงสถิตอยู่ที่ภูพาและภูมิไม้ในวรรณปเวศช่วยย่นย่อวิถีทางระหว่างพงไพให้น้อยลงองค์พระนรนาถก็เสด็จถึงเมืองเจตลาดเพียงวันเดียวเท่านั้นโดยยังมีทันพรบคำแล้วเสด็จเข้าไปประทับพักพระวรกายอยู่ที่นาศาลาพระนครนั้นครั้งนั้นชนชาวเมืองเจตลาดเที่ยวสัญจรตามมันคาวิธีได้พบพนางมัตสีเขาก็เป็นที่อัศจรรย์ยิ่งนักด้วยกิจว่าพนางเจ้านี่ทรงสิริโสภาเลิศฝ่านารีทั้งหลายแต่เหตุฉะไหนจึงเสด็จมาจรลลีด้วยพระบาทเจนีดูมิสมควรชนทั้งหลายจึงชวนกันแวดล้อมแล้วทูลถามพระนางมัตสีก็ตัดบอกความให้ทราบเหตุหมู่ชนครั้งได้ทราบเรื่องของพระกษัตริย์ต่างก็โทมนัสพิไรรำพันว่าโอ้จะลอยกรรมเก่ามาตามทันพระนางเจ้าแล้วในการก่อนพระนางเจ้าเคยประทับอยู่ในพระราชนิเวศจะเด็ดไปทางแห่งใดก็ดูพรั่งพร้อมพร้อมล้อมด้วยหมู่พระสนมพระสุวรรณรัตน์สิวีกาอาราธมาบัดนี้พระนางเจ้ามาเดินอยู่ด้วยเบื้องยุคลบาทเป็นการไม่สมควรเลยดังนั้นมหาชนจึงนำความนี้ไปกราบทูลแก่บรมกษัตริย์เจตราชกษัตริย์นครเจตลาดคันทราบความว่าพระเวชสันดรเสด็จนิราชจากพระนครสีพีมาเป็นอนาถาหาที่พึงมิได้ดังนี้แล้วก็ทรง

ทรงประสงค์การเสด็จมาสู่สำนักพระเวสสันดรอภิวาทแล้วพรรณนาความว่าข้าแต่พระรมเกตระกูลแก่นกษัตริย์อันว่าสรรพสิ่งยังไม่พิบัติพระร่มกล่าวยังครองกรุงพาราเป็นบรมสุขสรรพทุกข์ไม่ยำยีทั้งองค์สมเด็จพระชนกชนนีนาถก็คงเสวยสุขปราศจากโรคภัยอันตรายทั้งปวงประชาชนชาวเมืองสีพีไม่เดือดร้อนยังคงเป็นสถาพรอยู่หรือพระพุทธเจ้าข้าดังข้าสงสัยในเหตุการณ์มีหรือพระเกศแก้วจอมกษัตริย์จะมาเดินพลายนิราศอะไรแอมรางในไรพระนครปราศจากจตุรงค์นิกรราชรถทั้งมามงคลคดชสารที่เคยทรงมาดำเนินอยู่เพียงสี่พระองค์ดูแล้วน่าอนาถหรือว่ามีหมู่อมรินทะมาราวีเสียพระนครสีพีแล้วทูลกระหม่อมแก้วจึงต้องพลัดพรากจากคติยวงศ์มาเดินดงบุกป่าฝ่าพงไพรจนถึงเจตารัตนครข้าพระบาทขอพระองค์ตรัสบอกให้ข้าพระพุทธเจ้าทราบเถิดเมื่อพระเวสสันดรทรงได้สดับสารแล้วทรงมีพระราชบัญหารเฉลยเหตุว่าดูก่อนสหายผู้ครองนคเรศเจตลาดเราขอขอพระทัยที่ท่านไต่ถามถึงพระปรยุลยาตราชปิตุรงค์ก็ทรงสุขสำราญทั้งประชาชนชาวสีพิรัตไม่เดือดร้อนระงับดับภัยใดแต่เรานิราชจากเมืองมาสู่ป่าพอเหตุว่าเราประกอบด้วยศรัทธาเสียสละพญาเสวตตะกุญชรอันเป็นพาหนะพระที่นั่งมาตั้งแต่ตนตระกูลที่เป็นสีสวัสดิมงคลอยู่คู่พระนครแก่พราหมณ์ชาวเมืองกาลิงคราอาตแต่ว่าชนชาวเมืองสีพีไม่ยอมอนุญาตชวนกันกริ้วโกรธทูลยืนอุทธรณ์โทษแก่พระเจ้ากรุงสีพีผู้เป็นบิดานะพระองค์จึงรับสั่งให้เนรเทศเราออกจากพาราด้วยลำเราทำผิดต่อจรรยาบรรณของคติยะราชวงศ์โบราณมาพระพุทธเจ้าข้าพระองค์เสด็จดำเนินไปในพงภัยอันกันดารดูจะทรงลำบากเป็นกษัตริย์มาตกยากมิควรเลยขอพระองค์หยุดพักเพื่อเสวยสุทธาโพธิ์ทางกระยานอันเอมโอดให้บรรเทาทุกทรมานที่ทรงลำบากมาพระองค์จึงตรัสว่าสรรพสิ่งที่ท่านจำโนองค์นำมาพระราชทานให้แก่เราผู้เข้มใจก็ขอพระทัยที่ท่านคำนึงนับเป็นญาติพระเป็นพระคุณอันยิ่งฝ่าพื้นพระสุธาและอากาศไม่เทียบเท่าแต่ว่าสมเด็จพระปิตุเรศทรงกริ้วโกรธและขับไล่เราผู้มีโทษเสียจากพระนครนะอีกทั้งเราจะรีบบทจรไปเขาวงกตจึงขอให้ท่านช่วยแนะแนวตำแหน่งมันคาไปยังเข้าวงกตให้เราจรเถิดพระพุทธเจ้าข้าขอพระองค์อย่าได้อาวรวิตกถึงโทษนั้นเลยข้าพระเจ้าวิเคราะห์เห็นว่าไม่เป็นอะไรจะชวนกันไปทูลขอขมาโทษให้พระเจ้ากรุงสีพีทรงพระกรุณาโปรดให้กลับคืนราชวังจึงจะให้พระยุคลบาทเสด็จคืนนครสีพีด้วยบริวารใหญ่ไม่ให้พระองค์อัปยศแก่ชนชาวเมืององค์พระเวสสันดรจึงตรัสว่าปวงประชาชนเขาแค้นเคืองทูลให้เนรเทศเหล่านิราชจากนครไปตามพงศ์

พระบิดาก็ไม่ได้ทรงเป็นใหญ่แต่พระองค์เพียงผู้เดียวยอมประพฤติตามความประสงค์ของชนชาวเมืองศรีพิราอาดแม้ท่านจะไปกราบทูลให้พระบิดาอนุญาตให้กลับคืนนครแต่ชาวเมืองศรีพีก็จะมาหมายมุ่งประทุษจิตให้สมเด็จพระบรมบพิตรภูรมกล้า

พระพุทธเจ้าข้าเมื่อไม่ชอบพระทัยจะเสด็จกลับคืนพระนครก็ตามแต่พระอัธยาศัยขอเชิญเสด็จคืนของเมืองเจตลาดเพราะเป็นมิ่งมงกุฎแห่งนครปกปักรักษาประชาชนอยู่ดีมีสุขเกษมสันต์มิให้พระองค์เสด็จไปทุกยากแสนลำบากอยู่ท่ามกลางพงพีอันข้าพระบาทนี้ขอวอนพระยุคลบาทพระบรมเวชสันดรคันได้ทรงสดับฟังจึงตรัสบัญชาตอบว่าท่านจะมามอบเมืองเจตลาชให้แก่เราในครั้งนี้เราก็มิได้มีพระทัยยินดีที่จะเสวยสิริสมบัติในพระนครด้วยว่าชาวเมืองเชตุดรเขาแค้นเคืองจัดให้เนรเทศท่านจะมามอบนาคาเรศให้ครอบครองพระนครทั้งสองนี้ก็เป็นราชสัมพันธมิตรก็จะเกิดการวิปริตอราวรานจะเสียจารีตประเพณีที่ดีอันมีมาแต่โบราณและจะเกิดโกลาหลเดือดร้อนไพร่ฟ้าประชาชนทั้งสองฝ่ายต่างก็จะมุ่งหมายประทุษร้ายกันอันจะเกิดภัยพิบัติไล่ความสุขด้วยเหตุจากเราเพียงผู้เดียวที่จะนำทุกข์ให้ท่านทั้งหลายอันหนึ่งสมบัติอันใดเนืองในเมืองเจตลาดซึ่งท่านทั้งหลายอนุญาตยกให้นั้นเราขอคืนให้ไว้เสวยสุขขอท่านจงอยู่ปราศจากทุกภัยอันตัวเรานี้จะขอลาไปสู่เข้าองค์กฎประพฤติพรตพรหมจรรย์เป็นฤาษีเพศขอเชิญท่านแนะแนววิธีให้เราจรไปยังเข้าวงกฏนั้นเถิด พญาเจตลาทั้งหลายทูลบ่ายเบี่ยงจะทูลเชิญให้ประทับอยู่ด้วยครั้นสมเด็จพระเวสสันดรมีคล้อยตามพระทัยก็สุดวิสัยจึงทูลสมเด็จพระบรมบพิตรให้เสด็จเข้าในนครด้วยหวังจะให้เสวยสุขเกษมสานในเวลารุ่งอรุณจึงค่อยเสด็จดำเนินไปในเขตเข้าวงกฏองค์พระเวสสันดรก็ถ่อมพระองค์ว่าเราเข้นใจไหลศักดิ์จึงไม่ได้เสด็จเข้าไปยังสำนักในพระนครในที่สุดพญาเจตลาชก็ได้ตกแต่งศาลาที่ประทับปิดบังด้วยมาแล้วถวายการอาราคาให้เป็นอย่างดีและบรรดากษัตริย์พร้อมด้วยเสนาอมาตย์ต่างห้อมรอมอยู่อย่างแออัดตาบทัพสุริยาทอแสงเปิดม่านฟ้าจึงเชิญให้พระยาบรมนรนาถทรงสุขคนทานแล้วถวายพระกระยาหารให้เสวยขั้นเสด็จเสร็จแล้วก็ทูลเสด็จบทจรสู่ต้นทางที่จะไปเข้าวงกฏทางนี้นำหนทางให้ทัชชีทรงกำหนดหมายแล้วทรงตั้งเจตบุตรพลานไพรเป็นพนักงานรักษาคุ้มภัยทางไปเข้าวงกฏเป็นอย่างดีเยี่ยมต่อจากนั้นพระเวสสันดรและพระนางมัตสีก็อำลากษัตริย์เจตลาชโอบอุ้มพระโอรสทรงพระดำเนินไปตามแนวทางที่เจ้าเมืองเจตลาชตรัสถวายคำแนะนำไว้แล้วระหว่างทางทรงพบพรานลาเนื้อนายพรานก็ได้ถวายเนื้อย่างพระเวสสันดรได้ประทานปิ่นทองเป็นรางวัลแล้วเสด็จดำเนินต่อไปจนถึงเข้าวงกฏพบอาสมมาบทที่พระวิษณุกรรมเทพบุตรมาเนรมิตไว้ตามเทพบัญชาของท้าวอมรินทราธิราชาเอาก็ทรงโสมนัสยินดียิ่งนักในที่สุดกษัตริย์ทั้งสี่พระองค์ก็ทรงผนวดเป็นฤาษีประทับอยู่ในอาสมเสวยสุขตามสมควรแก่ถิ่นฐานดำรงพระชนชีพด้วยผลไม้นานาชนิดที่พระนางมัตสีเป็นผู้แสวงหามาถวายประมาณการนานถึง7 เดือนที่บำเพ็ญพรตอยู่

หมู่ที่เขาวงกตญาติโยมที่ได้ฟังเนื้อหาสาระกันวันประเวศสรุปความจากเรื่องพระเวสสันดรก็คือตอนที่พระเวสสันดรพร้อมด้วยพระนางมัสีพระโอรสและพระธิดาทั้งสองพระองค์เสด็จเข้าดงพรงพีไปอยู่ที่เขาวงกตด้วยถูกพระเจ้ากรุงศรีพีพระบิดาทรงเนรเทศจากพระนครโทษฐานที่บริจาคช้างมงคลแก่พราหมณ์ทั้งยังเป็นเหตุให้พระองค์จะได้บำเพ็ญเนกขัมมะบารมีเพื่อความบริบูรณ์แห่งบารมีธรรมที่เคยสร้างสมมาและเพื่อจะได้บรรลุอันตรสัมมาสัมพุทธญาณอันเป็นเป้าหมายสูงสุดดังนั้นเมื่อมีจุดมุ่งหมายที่แน่นอนแล้วก็ต้องกระทำและปฏิบัติไปตามจุดประสงค์นั้นด้วยความพยายามอดทนและจริงใจจึงจะสำเร็จผลสมตามปรารถนาสมด้วยสุภาษิตที่ว่าวายะเมธวะปุริโสยาวะอัตถัสสะนิปทาแปลว่าเกิดเป็นคนควรพยายามเรื่อยไปจนฝ่าจะประสบผลสำเร็จเหมือนอย่างพระบรมเวสสันดรฉะนั้นในการที่สุดแห่งพระธรรมเทศนาวันนปเวทขออนุภาพคุณพระศรีรัตนตรัยและบารมีธรรมที่ได้บำเพ็ญแล้วจงเป็นพระวะปัจจัยดลบันดาลให้คณะท่านเจ้าภาพคุณโยมขันทองอุดมมหันติสุขพร้อมด้วยครอบครัวบริษัทบุญหลอดบิวรี่จำกัดสำนักงานใหญ่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่รวมบำเพ็ญบุญในคราวนี้ปราศจากโรคาพาอาจภัยพิบัติอุปัตถวันตรายทั้งหลายจงเป็นผู้เจริญด้วยอายุวันนะสุขะพละปฏิภาณธรรมสารสมบัติปาสนาสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบธรรมขอสิ่งนั้นจงสำเร็จสมปาถนาทุกประการเทอญแสดงพระสัทธรรมเทศนากันวันนปเวทอันประกอบด้วยพระคาถา57พระคาถาก็สมควรแก่เวลาจึงขอยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการ

0: มันนอโลก
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

จูงมือบุตรชุดมือหลานชวนคุณปู่คุณย่าตื้อคุณตาคุณยายมาล้อมวงลงนั่งดูและฟังอย่างตั้งใจเพราะนี่คือรายการที่จะพาหัวใจของคุณไปออกกำลัง Work Hard ออกกำลังใจ

0: ูเกตที่อยากไปเที่ยวอ่ะอ๋อโอเคค่ะคุณปู่ถ้างั้นหนูไม่รบกวนคุณปู่แล้วบ๊ายบายค่ะคุณปู่คิดถึงนะคะจุ๊บจุ๊บ
1: เหงามากเลยค่ะไม่มีใครพาไปเที่ยวคุณปู่บอกว่าคุณปู่ต้องไปทำธุระเดี๋ยวจะรีบกลับมาค่ะคุณยายเป็นคนใจดีค่ะแล้วก็ชอบทำขนมทำกับข้าวอร่อยอร่อยให้กินแล้วก็ไม่เคยตีเคที่เลยค่ะ
2: คิดถึงคุณปู่ละสิ
0: ใช่แล้วค่ะคิดถึงมากๆเลยค่ะ
2: แล้วไปไหนกันมาบ้างล่ะกับคุณปู่อ
0: ๋อก็ไปดำนาไปเล่านิทานไปโยคะแล้วก็ไปเชียร์บอลอุ้ยไปเยอะมากเลยค่ะ
2: โอ้โหรู้สึกสนุกค่ะได้ฟังเขาเล่าให้ฟังว่าไปโยคะไปเชียร์บอลไปตั้งหลายอย่างน่าตื่นเต้นน่าสนุกนะพายายไปบ้างได้ไหมล่ะ
0: โอ้โหดีเลยค่ะเพราะหนูเตรียมไว้ที่ที่หนึ่งที่จะพาคุณยายไปค่ะ
2: จริงนะ
0: จริงค่ะ
2: มันรีบกินข้าวเข้าเดี๋ยวเราจะได้ไปด้วยกัน
3: ถึงแม้คุณปู่จะไม่อยู่เพราะติดธุระต่างจังหวัดแต่ก็ยังมีคุณยายคนสวยที่จะมาดูแลและพร้อมที่จะออกกำลังใจไปด้วยกันต้องติดตามกันต่อนะครับว่าการผจญภัยของสองสาวต่างวัยในวันนี้จะสนุกและน่ารักขนาดไหนและแล้วก็เดินทางมาถึงสถานที่นั่นก็คือศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคนตำบลคลองโคนอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามไม่ไกลจากกรุงเทพนั่งรถมาแป๊บเดียวก็ถึงซึ่งที่นี่เป็นป่าชายเลนที่มีโคลนเป็นส่วนประกอบโดยใกล้เคียงมีพื้นที่ป่าชายเลนที่เปิดให้เป็นแหล่งศึกษาธรรมชาติและท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สำหรับผู้คนที่สนใจ
0: หนูพายายมาป่าชายเลนค่ะ
2: แล้วมาให้ยายมาทำอะไรป่าชายลงชายเลนเนี่ย
0: อ๋อมาเล่นสกีโคนค่ะ
2: อ้าวไม่ถามยายเลยพายายมาแล้วยายจะไหวไหม
0: อ
2: ๋
0: อไม่ต้องห่วงเลยค่ะเพราะว่าเขาจะมีเทรนเนอร์มาสอนยายค่ะ
2: อ๋อเหรอแหม
4: สว
2: ั
4: สดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
4: น้องพี่สวัสดีครับ
3: และเทรนเนอร์ที่จะมาดูแลการออกกำลังใจในวันนี้ก็คือเทรนเนอร์คนนี้นี่เอง
4: กิจกรรมวันนี้ที่ผมจะพาคุณยายกับน้องเคที่ไปเนี่ยก็จะเป็นกิจกรรมแอดเวนเจอร์ด้วยแล้วก็ทำความดีเพื่อสังคมด้วยเนาะการท่องเที่ยวเชิงรักนะครับก็คือการท่องเที่ยวที่สร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติด้วยหรือว่าคืออย่างหนึ่งในส่วนของเราเนี่ยก็คือเมื่อเรามาปลูกป่าแล้วเนี่ยกิจกรรมเนี่ยเราเสริมเข้าไปให้มันไม่น่าเบื่อขึ้นคือบางคนอาจจะคิดว่าการทำความดีการท่องเที่ยวเชิงรักเนี่ยมันจะต้องเป็นเข้าค่ายสิ่งแวดล้อมปลูกป่าอย่างเดียวอะไรเงี้ยมันอาจจะดูไม่น่าสนใจเท่าคือเราก็ทําการท่องเที่ยวเชิงรักในแบบของคลองโคนของเราเองก็คือการท่องเที่ยวไปด้วยแล้วก็ประกอบกับกิจกรรมสนทนาการแอดเวนเจอร์ต่างๆเนี่ยเพื่อทําให้มันดูตื่นเต้นเร้าใจมากขึ้นนะครับวันนี้ผมจัดเต็มให้ทางคุณยายกับคุณหลานเลยนะครับก็คือทุกกิจกรรมที่เราจะมีให้กับท่านที่สนใจอยู่ที่มาเนี่ยก็จะได้เห็นได้ชมแล้วก็ได้ทํากันในวันนี้ทุกอย่างเลยนะครับวันนี้เราจะไปปลูกป่ากันนะครับไปให้อาหารลิงกันไปเล่นสกีการไปถีบกระดานเลนกันนะครับ
2: อ้าวแล้วยายจะไหวเหรอคะ
4: เดี๋ยวผมดูแลอย่างดีเลยวันนี้นะครับจะเป็นไกด์พาไปเที่ยวพาไปชมแล้วก็

0: การเล่นด้วยนะครับ
1: นี่หัวเข่าย
2: ายยายยังมีหนูมาช่วย
1: จริงเหรอช่วยยายได้แน่นะ
2: งั้นเราไปกันเลยค่ะป
1: ้าไปไปไป
3: สำหรับการปลูกป่าชายเลนนะคะก็คือหนึ่งเลยคือทำกิจกรรมกลางแจ้งเพราะฉะนั้นการเต็มตัวเป็นสิ่งสำคัญก็คือจะต้องมีอุปกรณ์ที่หลีกเลี่ยงป้องกันแสงแดดอาจจะใส่เป็นหมวกปีกกว้างแล้วก็ป้องกันไม่ให้ตนเองขาดน้ำต้องมีการจิบน้ำตลอดเวลานะคะแล้วก็ในลักษณะของการเดินป่าชายเลนเนี่ยมันต้องมีโคลนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือควรจะต้องแนะนำให้ใส่เป็นรองเท้าบูทเพื่อที่จะไม่ให้มีสิ่งสกปรกหรือว่ามีแผลที่บริเวณเท้าได้นะคะแล้วก็ต้องมีการก้มเพื่อปลูกป่าถูกไหมคะก็คือเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือไม่ควรจะก้มในการที่ก้มตัวลงไปแต่ควรจะเป็นการย่อเข่าในลักษณะย่อเข่าเพื่อไม่ให้หลังเนี่ยก้มมากเกินไปก็จะทำให้หลีกเลี่ยงอาการปวดหลังได้นะคะ
4: ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้ก็จะมีอากาศที่ร้อนอาจจะมีภาวะความร้อนทำให้เจ็บป่วยได้ขาดน้ำได้หรือแมลงสัตว์กัดต่อยนะครับรวมถึงว่าในประเทศไทยเนี่ยซึ่งมีภาวะมีโรคไข้เลือดออกก็ต้องระวังการที่ถูกยุงกัดต้องหลีกเลี่ยงแมลงหรือว่าพยายามจะหายาอะไรมาทาเพื่อจะป้องกันแมลงกัดครับคืออย่างผู้สูงอายุเนี่ยบางทีบางกรณีเนี่ยจะมีกินยาบางชนิดทำให้ปัสสาวะออกบ่อยทำให้เส้นเลือดขยายตัวซึ่งเมื่อถ้าเกิดว่าเจอแดดร้อนแล้วเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงที่จะมีภาวะขาดน้ำหรือมีภาวะบาดเจ็บจากความร้อนได้มากกว่าปกติซึ่งการหลีกเลี่ยงเนี่ยก็คือแนะนำว่าให้ดื่มน้ำเยอะๆนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงอากาศที่ร้อนจัดครับ

0: ดูท่าทางสองสาวจะพร้อมแล้วงั้นเรามาเริ่มออกกำลังใจกันได้เลยโดยกิจกรรมแรกของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่คลองโคนนั่นก็คือการลงเรือไปชมทัศนียภาพดูความเป็นระบบนิเวศเพื่อให้เห็นความสำคัญของป่าชายเลนก่อนจะลงมือปลูกกันครับ
1: ครับวันนี้นะครับน้องเทที่เดี๋ยวพี่จะเป็นไกด์วันนี้เราจะพาไปดูป่าของสมเด็จพระเทพกันเป็นป่าชายเลนนะครับแล้วก็กิจกรรมเนี่ยก็จะเริ่มหลังจากที่เราไปถึงป่าแล้วนะครับ
2: ใช่ครับสนุกไหมคะ
1: สนุกครับป่าที่นี่ต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นป่าชายเลนนะครับซึ่งประกอบไปด้วยหลักๆเลยก็คือป่ากงกลางต้นกงกลางนะครับต้นตะแหมแล้วก็ต้นลำพูต้นลำพูเนี่ยก็คือต้นที่หญิงห้อยไปชอบกอดนั่นเอง
2: อ้าวเหรอคะ
1: นะครับใช่ครับ
2: น่าดูนะเทที
3: ่
1: ต้นอื่นสามารถปลูกได้ไหมสามารถปลูกได้ครับแต่ว่าต้นที่เราวิจัยมาแล้วว่าโอกาสรอดในการลงไปเพาะชำด้วยมือมนุษย์เนี่ยจะเป็นต่างชนิดนี้ที่จะมีโอกาสรอดเยอะที่สุดนะครับวันนี้ก็จะพาน้องเฮียที่ไปปลูกต้นตรงกลางด้วยนะครับ

0: ชีวิตของเขาเลยนะครับกระดานเลนที่ชาวบ้านเขาจะใช้แทนกระดานเลนเมื่อเก็บหอยแครงแต่ถ้าไม่มีกระดานเลนตรงนี้นะครับชาวบ้านเขาจะสามารถเคลื่อนที่ไปบนเลนได้ยากมากเพราะว่าตรงนี
1: ้
0: เป็นเนี้ยนะครับน้องเคที่ถ้าเดินด้วยเท้าเปล่าเนี่ยจมไปเกือบถึงหัวเข่าเลยไม่ต้องปอกครับโยนให้เขาเลยเขาปอกได้

0: ครับน้องเอพี่วันนี้เราก็มาถึงที่แปลงปลูกป่ากันแล้วนะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับไล่ยาวไปเลยจนถึงสุดตรงนู้นถึงภูเขาไหมครับ
1: ค่ะ
0: ตรงนู้นเลยนะตรงชายป่าตรงภูเขาตรงนั้นนะครับจะเป็นพื้นที่ปลูกป่าของสมเด็จพระเทพ
1: นะ
0: ครับแล้วก็ต้นที่ลงวันนี้นะวันนี้เรามาปลูกป่าเป็นป่าเขาเรียกว่าป่าเลนเป็นป่าด้านนอกคือเดี๋ยวเมื่อน้ำขึ้นเนี่ยน้องเคที่จะไม่เห็นพื้นที่ตรงนี้เลย
1: อ้าวเหรอ
0: นะครับน้ำจะกบไปหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเขาถึงเรียกว่าเนี่ยเป็นทะเลโคลนนะครับทะเลโคลนที่คลองโคลนนั่นเองนะครับเนาะก็เดี๋ยววันเนี้ยเราพร้อมแล้วด้านหน้าที่น้องเคที่เห็นสงสัยไหมคืออะไร
2: มันคืออะไรอะคะ
0: อันนี้ที่เห็นนะครับอันนี้ก็คือหนึ่งในอุปกรณ์ในการทำมาหากินด้วยนะแต่เราประยุกต์ในการปลูกป่าด้วยเช่นกันนะครับอันนี้ก็คือกระดาน

เลนเขาเรียกว่ากระดานเลนนะเราจะนั่งบนนี้นะครับแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่พี่ๆที่ใจดีเนี่ยนะครับจะไถกระดานไปให้น้องแล้วเดี๋ยวน้องเกตี้ก็จะปลูกป่าบนแปลงนี้กันนะครับเดี๋ยววิธีการปลูกป่านะครับพี่ก็จะสอนน้องเกตี้นะว่าเราต้องปลูกยังไงทำยังไงอะไรนะอีกทีนึงนะครับตอนแรกที่เห็นเลนนะครับก็แอบเป็นห่วงทั้งสองคนเลยนะเพราะน้องเคที่ก็ยังเล็กนะครับส่วนคุณยายก็มีอายุแล้วนะครับเพราะว่าผมรู้อยู่แล้วว่ากิจกรรมเนี่ยมันจะค่อนข้างจะหนักและลุยนิดนึง

0: นะครับน้องเฮที่ตอนนี้เราอยู่กันบนแบงค์แล้วนะครับก็จะสังเกตได้ว่าเลนเนี่ยค่อนข้างจะลึกเลยนะครับเราจะพี่ลงไปในเกือบถึงหัวเข่าเลยแต่พอพี่บอกน้องเฮที่เรื่องกระดานเลนว่าถ้าอยู่บนกระดานเลนเนี่ยมันจะทำให้เราเคลื่อนที่ได้ง่ายขึ้นเนาะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่ามันจะต่างกันยังไงแล้วเนี่ยต้นที่อยู่ในมือของเรานะครับคือต้นโกงกลาง
1: ต้นโกงกลาง
0: เป็นไม้ป่าชายเลนชนิดหนึ่งนะครับซึ่งนิยมใช้ในการปลูกมากที่สุดเพราะอัตราการรอดของเขาจะสูงที่สุดเนาะก็จะสาธิตวิธีการปลูกนะครับประโยชน์ของเขาเนี่ยนะครับทำไมต้องปลูกต้นนี้ทำไมเราไม่ปลูกต้นอื่นนะครับประโยชน์ของต้นโกงกลางเนี่ยหนึ่งเลยนะครับคือเขาเมื่อเขาโตแล้วเนี่ยเขาจะช่วยยึดเกาะหน้าดินรากของเขาเนี่ยนะครับคุณยายของแกที่เขาจะช่วยยึดเกาะหน้าดินให้ดินพวกนี้ละลายหายไปกับน้ำนะครับแล้วก็จะช่วยเป็นบ้านของกุ้งหอยปูปลาด้วยอย่างนี้น้องแกที่เห็นหอยตัวเมื่อกี้เนี่ยน่ารักไหมครับเนี่ยเขาก็จะเป็นบ้านให้สัตว์พวกนี้เขาได้หลบอาศัยวางไข่ขยายพันธุ์นะครับไม่ว่าจะเป็นพวกกุ้งหอยปูปลาที่เราทานกันทุกวันเนี่ยนะครับล้วนได้แต่ทะเลนี้เท่านั้นเลยนะอันนี้ตอนนี้เราอยู่ที่อ่าวไทยตอนไหนนะครับผมยังไม่ได้บอกตอนนี้อยู่อ่าวไทยตอนไหนนะครับบริเวณปากแม่น้ำแม่กลองนั่นเองผมก็จะสอนตอนที่คุณยายปลูกนะครับในการปลูกต้นกงกลางที่ถูกวิธีนะครับเนาะต้นกงกลางนะครับรากเขาจะอยู่ส่วนด้านล่างเพราะนั้นเราจะต้องเอารากเขาลงดินนะครับวิธีการปลูกครับน้องเอที่นั่งเลยนะครับนั่งเข่าเลยโอเคนะครับให้น้องเอที่นะครับขุดลงไปในดินเลยนะครับ1ฝ่ามือจุ่มไปเลยครับจุ่มไปเลยทำตามที่นะขุดลงไปเลยขุดลงไปเลยครับโอเคขุดไปลึกครับขุดไปลึกขุดลงไปอีกโอเคขุดอีกครับขุดอีกขุดลงไปอีกขุดลงไปอีกโอเคขุดอีกนิดนึงโอเคขุดบริเวณนี้นะครับตรงนี้โอเคนะครับขุดเลยนะครับพอขุดได้หลุมแล้วปุ๊บน้องเกที่วางต้นไม้ลงไปนะครับโอเคเอาให้ชิดกับต้นไม้นะครับแล้วก็เอาดินเนี่ยโปะเข้าไปเลยครับ
1: พอไหมขนาดนี้นี่นะแล้วยายก็เอาดินกบ
0: แล้วก็แล้วพอกบเสร็จแล้วนะครับน้องที่ดีกับคุณยายครับเราก็กบให้แน่นติดให้แน่นให้ต้นมันตั้งตรงนะครับโอเคท่านี้ครับท่านี้ก็เป็นทันเสร็จแล้วนะวิธีการปลูกต้นกลางปลูกให้ได้นะครับใช่แค่นี้เดี๋ยวเขาก็จะขยายรากต่อไปนะครับแล้วก็ระใบเนี่ยเขาจะโตของเขาเองนะครับตามสภาพแวดล้อมเขา
1: ถ้าน้ำมันก็จะเต็มใบมาหมดเลย
0: ใช่เดี๋ยวน้ำที่เนี่ยมันจะไม่ท่วมขังมันจะแห้งบ้างขึ้นบ้างเงี้ยไม่มีผลต่อต้นกงกลาง
1: แล้วต้นเขาก็อยู่ได้แบบ
0: อยู่ได้ครับถ้าโตแล้วก็จะเป็นป่าให้เราเลย

0: ุดเป็นหลุมจากนั้นก็หยิบต้นตรงกลางใส่แล้วก็ปกให้ดีๆค่ะห้ามให้มันเอียงนอนค่ะต้องให้มันตรงค่ะ
1: ดีค่ะภูมิใจที่หลานเราเนี่ยรักธรรมชาติแล้วรู้จักดูแลธรรมชาติ
2: เมื่อสนุกได้ที่แถมยังเลอะเปลือเปื้อนก็ถึงเวลาอาหารกลางวันแล้วล่ะครับซึ่งอาหารกลางวันของคุณยายและคุณหลานในวันนี้ก็คือหอยแครงที่อยู่ในทะเลนี่เองโดยเราจะให้ภารกิจคุณยายและคุณหลานช่วยกันเก็บหอยแครงเพื่อมารับประทานเป็นอาหารกลางวันไปเอาใจช่วยกันนะครับว่าวันนี้จะอดหรือจะอิ่ม
3: น้องเคที่วันนี้พี่พาน้องเคที่คุณยายมาตรงแปลงเป็นพื้นที่เขาเรียกว่าพื้นที่แหลมซ่าไซก็คือพื้นที่ชุ่มน้ำนะครับก็จะถึงตรงที่เราจะต้องใช้กระดานเลนเนี่ยนะครับให้ถูกวัตถุประสงค์เขาแล้วคือเราจะต้องอยู่บนกระดานเลนและแท็กเพื่อเก็บหอยแครงกันแต่ว่าวิธีการเก็บหอยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหอยแครงหอยเสียบหอยกระปุกเนี่ยล้วนแล้วแต่ต้องมีการวิธีการนะครับนะวิธีการเอาหอยเนี่ยเราจะใช้มือเนี่ยนะครับว่าลงไปบนดินเบาๆน
1: ะ
3: ไม่ต้องไปล้วงอะไรมากครับมันจะอยู่บนหน้าดินแล้วว่าลงไปบนดินเบาๆแล้วรู้สึกว่าเอ้ามือเราไปโดนตัวหอยเมื่อไหร่เนี่ยนะครับก็คือหยิบขึ้นมาได้เลย
1: หยิบขึ้นมาได้เลย
3: นะบางคนเข้าใจผิดนึกว่าเฮ้ยต้องล้วงต้องฟักอะไรหรือเปล่าไม่ต้องนะครับอย่างที่อยู่ในมือพี่นะก็คือคองโคนนะครับเป็นถิ่นหอยแครงเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบริเวณนี้หอยแครงจะเยอะที่สุดนะครับนะที่หาได้โดยทั่วไปเลยนะน้องเคที่ก็คือหอยแครงนี่ในมือพี่นี่นะครับนะนี่เต็มไปหมดเลย
1: แล้วของยายล่ะ
3: แล้วของยายนี่อันนี้คือพิเศษไปหน่อยครับอันนี้บางคนเคยทานแต่ไม่เคยเห็นนะที่อยู่ในมือของคุณยายเนี่ยคือหอยเสียบ
4: ยกมาเลยคร
3: ับ นะครับหอยเสียบนี่นะครับนี่ครับหอยเสียบ
4: แพง
3: นะฮะมีราคานะครับค่อนข้างจะหาทานยากอยู่นะครับแต่ว่าที่พบได้เยอะในคลองควนก็คือนี่ครับหอยแครงนะอันนี้จะเป็นยังเป็นลูกหอยแครงอยู่นะครับหอยแครงอายุประมาณสัก 4-5 เดือนนะครับของหอยแครงอันนี้ก็เป็นหอยเสียบ
1: อันนี้
3: ก็จะเป็นหอยปูเสฉวนนะครับอันนี้เป็นปูเสฉวนนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวน้องเกที่เข้าใจเลยใช่ไหมครับว่าต้องทำไงครับต้องโบกมืออย่างนี้เนา
0: ะ
3: นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปกันเลยขึ้นกระดานเลนได้เลยครับ

0: อยมาให้พี่มา
1: ให้พี่ก็แล้ว
0: เนี่ยวันนี้หอยเราที่หาได้เนาะเดี๋ยวเราจะเอาหอยนี้ไปทำกับข้าวทานกันเน
1: า
0: ะหอยสดจากทะเลเลยนะครับน้องไอ้ที่นี่ตัวใหญ่เนาะไอ้ที่ดูดิดิใหญ่วะ
2: กินยำหอยแข็งกัน
0: จ้าคือผมคิดว่าโอเคเลยนะเพราะว่าเป็นครั้งแรกของคู่คุณยายคุณหลานเนี่ยผมคิดว่าครั้งแรกทำได้ขนาดนี้ถือว่าแจ๋วแล้วครับวันนี้เลยเริ่มเลยก็คือพาไปหาให้หาลิงก่อนเลยนะครับแล้วก็พาไปปลูกป่าป่าชายเลนของสมเด็จพระเทพนะครับรวมถึงพาไปไถกระดานเลนเก็บหอยแครงกันนะที่เราจะมาทำอาหารกันในวันนี้แล้วก็รวมกีเลนด้วยนะครับเป็นกระดานเลนสนุกสนุกน้องเอที่ครับวันนี้เราเป็นกิจกรรมแอดเวนเจอร์สุดท้ายแล้วเนาะนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นสกีกระดานเลนกันก็คือกระดานเลนที่เราใช้เก็บหอยแหละแต่นะแต่เดี๋ยวว่าเราจะเอาลากกับเรือสกีนะครับคล้ายๆกับอารมณ์ประมาณเซิร์ฟบอร์ดเลยนะครับชอบไหมเอาไหม
2: ตื่นเต
0: ้นครับเอาแล้วน้องคิตตี้คุณยายไหวไหมวันนี
1: ้โอ้ยยายไม่ไหวแล้ว
2: แค่น
1: ี้
2: เอง
1: โอ้โหไปเถอะแคทตี้ไปเถอะ
0: แล้วเดี๋ยวพี่จะเป็นไกด์พาน้องเคที่ไปนะครับพาไปเล่นเลย
1: แคทตี้เขาชอบเล่นเจ็ตสกีอยู่แล้ว

ส่วนใหญ่ผมก็พยายามจะบอกน้องเคทีกับคุณยายให้ทราบถึงว่าวิถีชีวิตของคนที่นี่นะครับว่าเขาอยู่กันยังไงเขาหากินกันยังไงสภาพแวดล้อมตรงนี้แล้วก็จุดประสงค์ของศูนย์ของเราเนี่ยว่าเราทำเพื่ออะไรประโยชน์ของมันสิ่งที่เราได้กลับมาจากการทำประโยชน์ไปแล้วเนี่ยจะได้อะไรกลับมา

0: านะครับจากผลงานของน้องเคที่กับคุณยายเนาะที่มาเก็บหอยแครงกันมาเมื่อกี้นี้ข้างนอกครับวันนี้เราก็จะเอามาทําเมนูอาหารกันเมนูอาหารวันนี้เราก็จะทํายําหอยแครงแต่เป็นยําสูตรโบราณนะครับเป็นยําแบบโบราณเนาะก็วัตถุดิบเราก็เตรียมมาให้แล้วนะครับยําสูตรโบราณมันก็จะไม่มีอะไรมากเนาะครับก็จะมีตะไคร้นะครับหอมแดงมะนาวพริกนะครับก็หั่นซอยเรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็เป็นน้ํายําสูตรพิเศษนะครับอันนี้เป็นน้ํายําสูตรพิเศษของเรานะครับก่อนอื่นเดี๋ยวคุณยายของที่ต้องช่วยพี่ลวกหอยก่อนเนาะนะครับ
1: ค่ะ
0: เวลาลวกหอยนะครับเราจะใส่ลงไปเลยนะครับเรานับ1ถึง20ครับใส่แล้วเขย่าครับเขย่าให้ทั่วเลยเนาะ20วิเพื่อที่หอยจะได้ไม่สุกแล้วก็ไม่ดิบจนเกินไปครับ
2: 10 11 12 13 14 15 16 17
1: 18 19 20
0: โอเค20ครับขึ้นครับ
1: ค่ะบ้า
0: เสือจะดับน้ำเย็นกันเนาะเพื่อเราจะดับน้ำเย็นเนี่ยเพราะว่าเราจะหยุดการสุกของเขานะครับให้เขาหยุดตรงนั้นนะไม่ให้สุกไปกว่านั้นนะครับใส่เลยนะครับตักกดให้จมน้ำนะครับปล่อยไว้นะครับให้เขาเต็มตัวก่อนนะครับ

0: ครับน้ำยำสูตรพิเศษของเราเนี่ยนะครับก็จะเป็นน้ำเดือดนะครับเคี่ยวกับน้ำตาลปี๊บแล้วก็น้ำตาลทรายนะครับแล้วก็บีบมะนาวนิดหน่อยนึงแต่ว่าความเปรี้ยวเนี่ยจะเปรี้ยวไม่มากเราต้องมาปรุงเปรี้ยวข้างนอกทีนึงนะครับ
1: ค่ะ
0: ค่อยๆใส่ครึ่งถ้วยก่อนก็ได้ครับ

0: หลังจากที่อิ่มหนำสำราญกับอาหารมื้อกลางวันจากฝีมือการเก็บหอยของตัวเองกันไปแล้วเราก็มาออกกำลังใจกันต่อด้วยการเรียนรู้วิถีชาวเลที่ยังรักษาวิถีชีวิตดั้งเดิมไว้ได้อย่างไม่เสื่อมคลายอาทิเช่นการแปรรูปสัตว์น้ำเป็นผลิตภัณฑ์อย่างกะปิซึ่งเป็นของฝากขึ้นชื่อของคนคลองโคลนมาเนิ่นนาน
1: นะครับน้องเคที่ตอนนี้เรามาถึงลานตากกะปิของโคยกันแล้วนะครับที่เห็นอยู่เนี่ยนะครับไม่ใช่กุ้งนะนะครับอันนี้คือเคยนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับวันนี้เรามายืมสถานที่ของพี่เชิญครับพี่สุนันท์นะครับ
2: หรือ
1: พ
2: ี่ตุ้ม
1: ครับก็พี่ตุ้มก็จะเป็นคนทํากะปิของโคยนี่แหละนะเป็นกะปิขึ้นชื่อของคนนะครับต้องเป็นกะปิเคยตาดํานะครับ
3: เคยคืออะไรอะคะ
4: ก็เป็นตัวเคยตัวเหมือนกุ้งตัวเล็ก
1: กุ้งจะเล็กกว่านะครับเอายังไงต่อครับได้มาแล้วทำไง
4: ได้มาแล้วก็เอามาใส่เกลือ
1: ใส่เกลือคุกไว้คืนนึง
4: คุกไว้คืนนึงแล้วก็เอามาตากตาก3วัน
1: ตาก3วันหรือเรียกหรือภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่า3แดดใช่มั้ยครับ
4: แล้วก็กลับทุก
1: เลยอ่ะวิธีการกลับ
4: เนี่ยกลับแบบเนี้ย
1: อ๋อให้มันโดนแดดได้ทั่วถึงเนาะนะครับนะครับน้องเคที่สงสัยมั้ยว่าทำไมมันเป็นสีชมพูอมม่วงครับ
3: ก็
1: จริงๆแล้วเนี่ยบางคนเนี่ยกะปิบางที่นะครับที่ไม่ใช่ของคนเนี่ยเขาก็จะใส่สีให้มันเป็นสีชมพูนะแต่ของที่เนี่ยนะครับสีที่เขาจะเปลี่ยนไปเนี่ยเป็นสีชมพูนะครับเพราะว่าเนื่องจากเราเอาไปตากแดด3แดดเนี่ยจากเคยตัวสีใสๆขาวๆก็จะกลายเอาเป็นสีชมพูเป็นสีกะปิให้พี่น้องเฮที่กินกับน้ำพริกเลยเนาะนะครับ
5: แล้วที่คุณดิวถือนี่คืออะไรคะเนี่ย
1: อ๋อครับคุณยายนะครับอันนี้คือไม้เขี่ยกะปินี่เองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความเข้าใจเดิมผิดๆเกี่ยวกับการตากกะปิที่เมื่อก่อนใช้เท้าย่ำกันจริงไหมอะไรเนี่ยต้องบอกก่อนว่าที่คลองโคนเนี่ยนะครับเราจะใช้ไม้ตากกะปินะครับเนี่ยอันเนี้ยไว้เขี่ยไก่เขี่ยแทนที่จะใช้เท้านะครับเขี่ยให้มันกระจายไปให้ทั่วนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นหนึ่งในอุปกรณ์เหมือนกันนะครับที่ใช้เพราะฉะนั้นเนี่ยความเชื่อที่ว่าหรือใครที่บอกมาว่าเอ้ยกะปิตกกระปกจะไปทานเพราะว่าเขาใช้เท้าย่ำอะไรเงี้ยไม่จริงนะครับ
5: เนาะนะครับความรู้ตรงนี้
1: ก็คือน้องน้องเคที่มาถึงที่เนี่ยก็ได้เห็นวิธีการทำแล้วเนาะนะครับเลยน้องเคที่ลองกลับกะปิดูครับกลับดูขย้ำเลยขย้ำเลยครับเราพลิกรั่วเป็นกองไว้โอเคได้แล้วจับพลิกครับ
2: จับพลิก
1: เราเกี่ยเลยเกี่ยบางๆครับโอเค

0: ที่คุณยายครับตอนนี้เรามาถึงจุดที่สำหรับไว้หมากกะปิแล้วนะหลังจากตาเสร็จแล้วนะครับของพี่ตุ่มเขานะครับก็เดี๋ยววิธีการดูกะปิว่าดีไม่ดียังไงกะปิใช้ได้หรือยังนะครับหรือว่าวิธีการอัดบรรจุยังไงก็เดี๋ยวให้พี่ตุ่มเขาอธิบายขั้นแรกเลยอัน
1: นี้ก็ดูเคยตาดำ
0: เคยตาดำ
1: ไม่ดีกะปิลองก็เรียกเคยหางแดงตัวใหญ่ไป
0: ก็คือกะปิลองคำว่ากะปิลองน้องเคที่เข้าใจไหมกะปิลองก็คือกะปิที่เกรดต่ำกว่าต่ำกว่ากะปิเคยตาดำนะครับก็คือกะปิดีไม่ดีก็อยู่ที่วัตถุดิบที่เรามาถ้าเป็นเคยตาดำก็ถือว่าเป็นกะปิดีนะครับก็คือช่วงนั้นเนี่ยชาวบ้านเขาหาเคยจากทะเลได้วันนี้ที่เราไปดูกันเนาะนะครับคุณยายจำได้ไหมก็เอามาทำกรรมวิธีที่เขาแจ้งไว้ที่เราไปดูไปตากไปหมักเกลืออะไรก็ตามเนี่ยนะครับก็จะได้เป็นกะปิดีนะส่วนกะปิลองก็คือตัวมันจะใหญ่กว่าเคยหน่อยนะครับนะพี่ตุ่มแล้วก็หางจะสีแดงนะครับนั่นแหละก็คือเอามาทำเหมือนกันทุกอย่างเลยนะครับก็จะเป็นกะปิเหมือนกันแต่จะเป็นกะปิเกรดลองนั่นเอง

0: าเก่งมากยอมรับเลยค่ะเพิ่งเห็นครั้งแรกเนี่ยว่าหลานเราทำได้หลายอย่างแล้วเมื่อกี้ที่เราไปปลูกกับเอ้ยไปตักกะปิอ่ะทำกะปิกันเขาก็ตักเก่งทำได้ดีกว่ายายอีกแต่รู้สึกมีความประทับใจและสนุกสนานมากค่ะ
1: วันนี้ก็ได้ความรู้ค่ะเกี่ยวกับการทำกะปิแล้วก็การหาหอยค่ะแล้วก็ได้ความรู้เรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมค่ะ
2: ก็อย่างที่ท่านได้ชมไปเนาะกิจกรรมของเราก็จะประมาณนั้นเลยนะครับไม่ว่าจะปลูกป่าให้หาลิงนะครับเล่นสกีทิปกระดานเรียนเนี่ยแต่บางทีบางท่านที่ไม่ต้องการมาเลอะก็สามารถมานั่งเรือเที่ยวให้อาหารลิงเฉยๆก็ได้นะครับก็อยากจะเชิญชวนให้มาตรงนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ซึ่งผมว่ามันดีนะดีเพราะว่าคุณได้ทำประโยชน์กับสังคมแล้วคุณก็ได้พักผ่อนไปในตัวด้วยครับ
3: สำหรับการปวดเข่าคือถ้าเกิดว่าเราต้องแบบก้มๆหรือว่างอเข่าเป็นเวลานานๆเนี่ยก็คือหลังจากที่กลับมาแล้วเนี่ยถ้ามันมีอาการเนี่ยก็อาจจะต้องพักนะคะก็คือหลีกเลี่ยงการที่จะต้องนั่งคุกเข่าพับเพียบบนพื้นเป็นเวลานานๆแล้วก็อาจจะกินยาแก้ปวดเพื่อคลายกล้ามเนื้อได้เป็นระยะเวลาสั้นๆในช่วง 2-3 วันแรกแล้วก็ถ้ามีอาการปวดในช่วงวัน2วันแรกเนี่ยก็ให้ประคบเย็นเพื่อลดอาการอักเสบแล้วก็อาการบวมของข้อเข่านะคะหลังจากที่ผ่านช่วง 2-3 วันแรกไปแล้วอาการปวดบวมเริ่มลดลงแล้วเนี่ยก็ใช้เป็นการประคบร้อนเพื่อคลายกล้ามเนื้อนะคะแล้วก็ออกกำลังกายเข่านะคะ
4: ในตอนต่อไปคุณยายและคุณหลานแสนสนจะพาไปออกกำลังใจกันที่ไหนเตรียมตัวเตรียมใจของคุณให้พร้อมแล้วออกไปด้วยกันพบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการ Work Hard ออกกำลังใจสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ตราสารหนี้ทางเลือกหนึ่งของการลงทุนก่อนลงทุนตราสารหนี้ต้องดูที่แอปนี้ SEC Bond Check Version 2.0 จากก.ล.ต.ค้นหาข้อมูลตราสารหนี้ได้สะดวกมีข้อมูลครบและเปรียบเทียบข้อมูลได้ง่ายเลือก New Issue สำหรับตราสารหนี้ออกใหม่ที่กำลังยื่นกับก.ล.ต.และที่กำลังเสนอขายแสดงผลได้จากหลายมิติทั้งวันจองซื้ออายุดอกเบี้ยและผู้ออกตราสารค้นหารวดเร็ว Search ด้วยชื่อผู้ออกเจอครบทั้งยอดคงค้างข้อมูลแต่ละรุ่นอัตราส่วนทางการเงินและงบการเงินมี Advanced Search ข้อมูลตราสารหนี้จัดกลุ่มตามดอกเบี้ยอายุคงเหลืออันดับความน่าเชื่อถือและระดับความเสี่ยงที่คุณเลือกได้ที่สำคัญแสดง Top Issuer 10รายแรกช่วยให้คุณลงทุนได้อย่างมั่นใจพร้อมทั้งคำอธิบายสับตราสารหนี้ทำความเข้าใจก่อนไปต่อดาวน์โหลดหรืออัปเดตได้แล้วที่ App Store และ Play Store เพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลตราสารหนี้ที่คุณสนใจก.ล.ต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจโทร1207

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: รายการธรรมรัตน์เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นำท่านผู้ชมมาที่วัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครค่ะเพื่อรับชมการเทศนาธรรมจากท่านเจ้าคุณพระเทพปฏิพันธ์วาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามนะคะโดยในวันนี้ท่านเจ้าคุณจะได้เทศนาธรรมในตอนมหาเสน่ห์ตำรับใหญ่ขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ

ท่านผู้ชมสังเกตดูเถอะถ้าเรานั่งซึมเศร้านะฮะสุนัขมันจะมามันจะนั่งมองอยู่ก่อนเจ้านายทำไมไม่คุยเจ้านายทำไมซึมเศร้ามีอะไรในใจหรือเปล่ามันจะหมอบข้างเท้าเราแล้วเอาคางเนี่ยเคยท้าแล้วค่อยๆเลียแล้วมันจะมองด้วยสายตาที่อ่อนวอนบอกเธอมีความทุกข์อะไรในใจบอกเธอถ้าเรายังเฉยนั่งซึมเศร้าอยู่เขาจะเอาคางมาเกยเข่าเราและขยิกขยิกเพื่อจะรับฟังความทุกข์นั้นไว้คนเราก็เหมือนกันอยู่กับใครก็แล้วแต่ยามคนที่อยู่อยู่คนที่เราอยู่ด้วยนะเกิดปัญหาหนึ่งเขานั่งขมวดคิ้วสองเสียงลมหายใจถอนหายใจแรงๆโอ้ยจำไว้ฮะบางทีนะฮะหาน้ำสักแก้วหนึ่งไปเจ้านายเป็นอะไรคะเจ้านายเป็นอะไรครับมีความทุกข์ใจอะไรหรือเปล่าบอกผมได้นะครับบอกหนูได้นะครับแล้วรับรองว่าเรื่องนี้ก็เป็นความลับบางทีก็เป็นเรื่องส่วนตัวบางทีก็เรื่องหน้าที่การงานบางทีก็เป็นความทุกข์ยากทางเศรษฐกิจได้ระบายซะหน่อยมันก็สบายใจแล้วเราก็เก็บความรับเอาไว้สุนัขเป็นอย่างนั้นเราก็ต้องเป็นอย่างนั้นท่านไปดูเถอะคนบางคนยังไม่มีอนุสาวรีย์เลยท่านที่ญี่ปุ่นมีอนุสาวรีย์สุนัขในเมืองไทยเราพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้สร้างอนุสาวรีย์สุนัขย่าเหลไว้แล้วถ้าไปดูคำจารึกที่พระองค์ประพันธ์ไว้ใต้อนุสาวรีย์เถอะไม่ผิดพระเจ้าอาตมาพูดแปดประการแปดประการนี้เป็นสิ่งที่อาตมาวิเคราะห์นะจากคุณทองแดงที่พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวกติกาวทรงชุบเลี้ยงไว้จึงเห็นคุณสมบัติแปดประการนี้ที่กล่าวมาเช่นนี้ก็สืบเนื่องจากตอนที่แล้วว่าหากบุคคลผู้ฉลาดพึงพิจารณาหาข้อปฏิบัติอันจะบังเกิดสันติภาพสันติสุข15ประการคือ1สักโกเป็นผู้กล้า2อุชุความเป็นผู้ซื่อตรงคงมั่นซื่อสัตย์ซื่อตรงคงมั่นคนที่ซื่อสัตย์ซื่อตรงคงมั่นอยู่กับใครก็ได้ท่านเป็นที่ไว้วางใจพระอาทิตย์ซื่อสัตย์ซื่อตรงคงมั่นขึ้นตามเวลาลงตามเวลาแล้วกำหนดได้เลยคนที่มีความซื่อสัตย์ซื่อตรงคงมั่นจะอยู่กับใครก็ได้แต่คนตบัดสัตย์ไม่ซื่อสัตย์ไม่ซื่อตรงไม่คงมั่นอยู่กับใครไม่ได้หรอก 1. สร้างความเดือดร้อนทั้งเดือดร้อนตัวเดือดร้อนใจเดือดร้อนฐานะเศรษฐกิจให้แก่เขาสองตัวเขาเองก็ไม่ได้รับความสุขเขาก็เดือดร้อนเหมือนกันความซื่อสัตย์จึงเป็นสมบัติของมนุษย์เป็นข้อที่สองที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเอาไว้คราวนี้หันมาดูคนไม่ซื่อสัตย์เนี่ยเพราะอะไรไม่ซื่อสัตย์ไม่ซื่อตรงไม่คงมั่นเหตุเพราะอะไรแล้วพุทธองค์ว่าซื่อกินไม่หมดเขากินไม่นานถามท่านผู้ชมดูสิว่าแม้แต่คนที่ไม่ซื่อสัตย์ต่อคนอื่นเวลาจะคบกับคนนั้นก็มักจะหาคนที่ซื่อสัตย์ต่อตนเองแล้วตนเองนั้นเราทำไมไม่ซื่อสัตย์ต่อคนอื่นเขาบ้างไม่ซื่อสัตย์ต่อคนอื่นเดือดเนาะร้อนใจกระฟัดกระเฟียดตวาดปราดเปรี้ยงนะตบตีกันแต่เวลาตนเองจะคบกับคนกับอยากได้คนที่ซื่อสัตย์ก็เราซื่อสัตย์ซะเองเดี๋ยวคนซื่อสัตย์มันก็มาเราเป็นคนเช่นใดเราก็ได้คนเช่นนั้นมาเราเป็นคนไม่ซื่อสัตย์ไม่ซื่อตรงไม่คงมั่นเราก็ได้ไอ้พวกซื่อสัตย์ไม่ซื่อตรงไม่คงมั่นมาคนที่กลางคืนก็มักจะมีเพื่อนกลางคืนซึ่งไม่ใช่เพื่อนแท้เพื่อที่มีอบายมุขติดตัวคนเที่ยวกลางคืนดึกๆดื่นๆนะท่านหนึ่งเป็นคนดื้อต่อพ่อแม่สองเป็นคนที่ไม่ได้หาเงินใช้เองสามถึงห้าเงินใช้ก็สิ้นเปลืองสี่ติดผู้หญิงติดผู้ชายห้าติดสุรายาเมาหกเล่นการพนันทั้งในเฉพาะหน้าเล่นในออนไลน์แล้วมีปัญหาเนี่ยสินลุงรังไปหมดไปรู้จักกันไปเป็นแฟนกันนะยุ่งต่อยุ่งมาเจอกันแย่ต่อแย่มาเจอกันมันก็พากันหายนะ
คบคนในที่มืดมันก็ได้คนในที่มืดเราเป็นคนเช่นไรเราก็คบคนเช่นนั้นเพราะเราชอบมันต้องหลีกเลี่ยงจะไปว่าคนอื่นไม่ได้มันอยู่ที่ตัวเราความซื่อสัตย์ก็เหมือนกันเราเป็นคนซื่อสัตย์เดี๋ยวเราก็จะได้คนซื่อสัตย์แล้วเราก็จะมองคนไม่ซื่อสัตย์ออกคราวนี้ถามว่าทำไมคนจะไม่ซื่อสัตย์มันก็มีมูลเหตุของคนไม่ซื่อสัตย์หนึ่งขี้เกียจคนขี้เกียจไม่ซื่อสัตย์ไม่ซื่อตรงไม่คงมั่นมักจะตระบัดสัตย์ผัดเพี้ยนเสมอแล้วมักเป็นคนเอารัดเอาเปรียบแล้วถามว่าใครเดือดร้อนตัวเองก็ไม่มีฐานะแล้วไปรบกวนคนที่อยู่ด้วยแล้วก็ไปหยิบยืมเงินทองแล้วก็ผัดเพี้ยนใครก็จะรักใครก็จะเลี้ยงคนขยันเท่านั้นแหละท่านและขยันแบบซื่อสัตย์ซื่อตรงคงมั่นให้มันขยันแบบซื่อสัตย์ซื่อตรงคงมั่นจริงๆจนเขาไว้วางใจอาจารย์บอกว่าจึงบอกว่าผู้ภาษาอังกฤษง่ายๆท่าน

Give the truth, get the trust. เมื่อเราซื่อสัตย์ให้ความจริงเราย่อมได้รับความไว้วางใจคำว่า trust ที่ท่านทั้งหลายได้ยินนะ trust นู่น trust นี่นะความจริงแล้วต้องมีความจริงอยู่คนมีความจริงให้กับคนอื่นมักจะได้รับความไว้วางใจเสมอแต่สำหรับคนขี้เกียจแล้วจะไม่มีใครไว้วางใจเพราะผัดเพี้ยนแหมไม่สบายปีหนึ่งเนี่ยโกหกเท่าไหร่ท่านราชการก็เหมือนกันมีวันลาป่วยเท่าไหร่มีวันลากิจเท่าไหร่แล้วเวลาทำเอกสารก็ทำเอกสารขี้โกหกกันในวงราชการราชการและรัฐวิสาหกิจไทยเนี่ยเป็นประเทศเดียวนะที่มีวันหยุดมากที่สุดในโลกโดยปกติรวมทั้งวันชดเชยและจะมีวันที่โกหกกันคือรากิจกลาป่วยผลที่สุดใครเขาจะมาติดต่อแล้วท่านเหลื่อมกันวันเดียวมันก็แย่แล้วท่านคิดดูว่าอเมริกากับเราเนี่ยมันอยู่กับคนละขั้วโลกดำกับขาวเขามืดเราสว่างเขาสว่างเรามืดแค่นี้ขนาดยังไม่ได้หยุดเลยท่านยังทำมาหากินไม่ได้เลยเขาจึงหาทางทำมาหากินด้วยกันด้วยการเริ่มใช้อะไรท่านTelegram คือโทรเลขซะก่อนต่อมาก็เป็นจดหมายก็ช้าก็มาเป็นแฟกซ์จากแฟกซ์แล้วก็มาเป็นเคเบิลใต้ดินต่อมาเดี๋ยวนี้ทำอะไรท่านเขาพัฒนาไปสู่อวกาศเพื่อจะส่งเอกสารถึงกันได้เพราะฉะนั้นประเทศไทยทำมาหากินกับใครยากมากวันหยุดนักขัตฤกษ์เยอะมากเพิ่มมากโกหกมากเดี๋ยวพ่อเจ็บแม่ป่วยลูกเต้าสารพัดไปหมดแล้วมีวันเผื่อการโกหกลากิจก็ไม่ใช่ลากิจลาป่วยก็ไม่ได้ป่วยแล้วไปเอาใบหมอมาให้นายแพทย์ออกใบรับรองนายแพทย์คลินิกเอาใบรับรองให้ช่วยกันโกหกหน่อยใครก็จะไปไว้ใจอยู่ดีๆป่วยกระทันหันอย่างเงี้ยมันไม่ถูกหรอกท่านลดเวลาการลากิจลาป่วยแล้วก็ให้คะแนนเข้าไปสิว่าไอ้เวลาที่เหลือลากิจลาป่วยถ้าใครไม่ลาเนี่ยให้รางวัลเขาเท่าไหร่มันต้องให้รางวัลนะฮะถ้าป่วยจริงๆต้องไปเยี่ยมต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลมาต้องเอาใบอะไรเอาค่าฉีดยามาให้ดูด้วยว่าไปซื้อยามาท่านรักษาเท่าไหร่ท่านี้ก็จับโกหกได้แล้วแต่เนื่องจากเราโกหกกันมาตั้งแต่ครั้งบรมโกศโคตรศรีของระบบราชการไทยแล้วมันที่ได้ลามาถึงทุกวันนี้เลยท่านดังนั้นเวลาที่เราการเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยท่านบูชาพระในบทสุปฏิปันโนเนี่ยท่านบูชาว่าไงสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆข้าพเจ้าบูชาสาวกของพระพุทธเจ้าเพราะเป็นพระประพฤติดีปฏิบัติชอบคืออะไรเป็นผู้มีศีลประพฤติปฏิบัติชอบตามกรอบพระธรรมวินัยสองอุชุปฏิปันโนเป็นพระที่ซื่อตรงต่อคำปฏิญาณต่อศรัทธาของประชาชนต่อการรับปากรับคำในกิจนิมนต์ถ้าไม่ซื่อตรงไม่ได้ท่านรับปัจจัยจะโยมมาด้วยการเลี่ยไหลต้องซื่อตรงต่อเขาหน่อยเอาไปทำอะไรก็ต้องบอกต้องถ้าเขาบอกมีศรัทธาต้องเอาไปทำสิ่งนั้นอาตมาบอกพระเสมอนะบอกว่าถ้าอย่าไปโกงปัจจัยโยมอย่าไปตั้งข้ออะไรโกงปัจจัยโยมสร้างพระเครื่องแต่ละรุ่นละรุ่นต้องเป็นผู้ตรงไม่เช่นนั้นแล้วขาดจากความเป็นพระตั้งแต่เริ่มตั้งโครงการแล้วถ้าเราบอกสร้างจำนวนเท่านี้สมมติสร้าง100องค์และเกิดจำหน่ายดี100องค์หมดต้องครบ100องค์จะไปปั้มเพิ่มแล้วอะไรตีอะไรตีโคดซ้อนตีซีเรนอะไม่ใช่ซีเรนเบอร์ตีอะไรจำนวนซ้อนไม่ได้รู้ไหมขาดจากพระสองได้เงินมาแล้วนอกจากจับใช้สอยแล้วเหลือกำไรเท่าไหร่ต้องเอาไปใช้ให้ตรงนั้นที่จะกล่าวว่าเป็นพระที่ซื่อตรงแต่ละรูปซื่อตรงเนี่ยท่านทำให้โยมเขาเห็นเถอะไม่มีวันจนและทำอะไรก็สำเร็จอย่าเอาเงินเข้าไปโยกย้ายไม่ได้บอกเขาตามตรงไม่เอาคือไม่เอาเอามาทำอะไรต้องบอกเขาตามตรงอาตมายกตัวอย่างหลวงพ่อคูณกันแล้วกันอ้าวใครมาทำบุญกับท่านทำไมมี

โครงการจะสร้างโรงพยาบาลเยอะมาแสนสองแสนล้านถ้าแสนหนึ่งปึกหนึ่งแสนหนึ่งท่านเอาของเขาไว้ใบสองใบเท่านั้นนะเอาไว้พันสองพันไอ้นี่กูคืนมึงมึงจะได้ไปทำมาหากินเพราะกูรวมคนได้กูเป็นสามัคคีที่เหลือมันก็ไปทำมาหากินเอาเก็บไว้สิอย่างเงี้ยซื่อตรงแล้วบอกเลยว่าเงินมาอยู่กับกูเนี่ยจะมานอนเป็นขี้เกียจอยู่ไม่ได้หรอกต้องไปทำงานไปสร้างโรงเรียนโรงพยาบาลไปขุดสระน้ำเอาไปช่วยเหลือเด็กจะมานอนเป็นขี้เกียจไม่ได้แปลว่าท่านไม่เอาเงินของประชาชนเนี่ยมาฝากไว้กับธนาคารซึ่งดอกนิดเดียวท่านแล้วใครที่เป็นลูกศิษย์ท่านก็ต้องซื่อตรงถ้าไม่ซื่อตรงเดี๋ยวเขาวิบัติไปเองนั่นแหละการสร้างพระสร้างพระก็เหมือนกันหลวงพ่อท่านบอกเออกูก็สร้างตามจำนวนนั่นแหละเว้ยไอ้เกลือมันจะหกเดียวเสียราชไปก็แล้วแต่มันเถอะถ้ามันไม่ซื่อตรงมันก็ต้องรับเคราะห์เองนั่นแหละมันก็กลายเป็นรับเคราะห์เองเพราะฉะนั้นเราบูชาพระที่ซื่อตรงคนเราก็เหมือนกันความไม่ซื่อตรงมันเกิดจากการขี้เกียจสองเกิดจากความโลภโลภอยากได้เกินความสามารถโลภอยากได้จากความรวยอยากจะรวยขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นความเป็นอุชุมันไม่ตรงสระสิท่านมันไม่ซื่อตรงสระสิเมื่อการเป็นเลื้อยไปเรื่อยๆคนที่เลื้อยไปเรื่อยๆนั่นนะฮะมันเสียเวลาเดินทางเส้นทางมันเสียคนไม่ซื่อตรงทำให้เส้นทางมันเสียเพราะความอยากได้ไงเพราะฉะนั้นบางทีเราก็ต้องพิสูจน์ความซื่อตรงพระท่านก็เคยเทศอาตมาก็เคยเทศให้ท่านหลายฟังว่าบางทีเราอยู่กับคนเนี่ยต้องพิสูจน์ความซื่อตรงพิสูจน์ว่ามันโลภจริงไอ้ที่ว่าไม่โลภอ่ะโลภจริงหรือเปล่าไม่โลภเพราะมันยังไม่เห็นแล้วไปด่าใครว่าโลภโลภโลภโกงโกงเนี่ยพิสูจน์ตัวเราหน่อยว่าเรานี่มันพูดซื่อตรงจริงหรือเปล่าถ้าเห็นแล้วเป็นยังไงอาตมาไปทอดพระป่ากฐินหลายวัดยามจะทอดโยมก็บอกดีพระก็มาบอกดีๆท่านเราก็ตั้งโครงการเขียนโครงการมาพอได้เงินไปแล้วเกิดการเอาไปฝากมีการเขาหยิบเขายืมกันไปบางทีเงินที่ติดกันที่อาตมาเนี่ยท่านมรรคทายกนับเนี่ยนั่งล้อมวงนะนั่งล้อมวงเงินฉีกสองอาตมาน่าจะปฐมาเทศปฐมนุมิชินฉีกไปฉีกมานะท่านใส่ใต้ตักแผลบแผลบแผลบแล้วฉะนั้นไอ้คนที่เก็บเขาไปแบ่งกันนู่นท้ายเมนท่านพลังงานเลิกอาตมาก็เลยไม่มีอะไรจะหากินกันแล้วล่ะเนี่ยเพราะโลภไงท่านการอยู่กับใครมันต้องพิสูจน์ความพิสูจน์ให้มันเห็นแล้วนิทานจีนเรื่องนี้อาตมาฟังมาตั้งนานและอ่านมาตั้งนานแล้วท่านแต่ยุคสมัยแปรนิทานนิทานเซนนิทานจีนกล่าวถึงเศรษฐีท่านหนึ่งข้าบดีท่านหนึ่งเป็นชาวจีนมีลูก10คนคนสุดท้ายก็ประมาณสัก10ขวบมาทำไมอ้างชื่ออ่างอะไรท่านเอาว่าโครงสร้างคร่าวๆต่อมาภรรยาก็เสียชีวิตตั้งแต่ลูกคนเล็กยังเล็กๆอยู่ท่านขบวนดีท่านนี้ท่านก็ไม่มีพัญญาใหม่เพราะท่านรู้ว่าการมีพัญญาใหม่นั้นพัญญาใหม่ก็อึดอัดใจลูกเต้าก็จะพักอึดอัดใจไม่เคารพคุณพ่อเพราะว่าพ่อมีเมียใหม่แล้วก็ยังอาลัยต่อแม่เขาต่างคนก็ต่างจากข้าวกันไม่ได้เศรษฐีก็มานึกความตายเป็นของไม่แน่นอนเวลาตายเป็นของไม่แน่นอนแต่ความตายเป็นของแน่นอนแต่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ความที่ท่านเป็นคนละเอียดถี่ถ้วนท่านก็คิดจะแบ่งสมบัติให้ลูกแบ่งชัดอีตอนอยู่นี่แหละท่านอีตอนอยู่นี่แหละวันหนึ่งท่านก็เรียกลูกมาเรียกลูกมาแล้วท่านก็จัดหากระถางสำหรับปลูกต้นไม้ไว้10ใบในกระถางนั้นนะขนาดเท่ากันปุ๋ยเท่ากันหมดดินชนิดเดียวกันเอามาคร่าวๆบอกเอาลูกนี่คือกระถาง10ใบนะ
เคล้าดินเคล้าปุ๋ยมันเท่ากันแล้วใส่ไปในกระถางอัดลงไปเลยมาพ่อแก่แล้วนะลูกจะตายวันตายพรุ่งไม่รู้แต่ธุรกิจทั้งหมดนั้นลูกๆจะต้องบริหารถ้าพ่อถือว่าลูกคนโต

น้องๆก็ลำบากเพราะฉะนั้นพ่อนะจะแบ่งสมบัติให้ลูกโดยการขอให้ลูกไปปลูกต้นไม้ให้พ่อคนละต้นต้นไม้ที่พ่อจะให้ลูกปลูกนี้เป็นต้นถั่วแดงเพราะฉะนั้นพ่อมีเมล็ดถั่วแดงมา10เมล็ดหรือ10เม็ดดูนะลูกนะขนาดเท่ากันลูกจะหยิบเม็ดไหนไปก็ได้ขนาดเท่ากันพ่อคัดพันธุ์มาอย่างดีแล้วจากนี้ไปอีกเดือนครึ่งขอให้ลูกนำผลงานมาส่งพ่อและพ่อจะตัดสินตามผลงานที่ลูกได้ไปปลูกว่าคนใดปลูกได้โตกว่านั่นคือผู้ที่จะหันพ่อจะแบ่งส่วนตามนั้นเพราะถือว่าถั่วนี้นะเป็นสิ่งที่ใครๆก็ปลูกได้แล้วในวันที่พ่อตัดสินนั้นพ่อจะเชิญข้าราชการผู้ใหญ่มาทำนิติกรรมในการมอบหมายให้ลูกคนใดคนหนึ่งเป็นผู้บริหารมรดกพ่อจะจากผลงานความยาวของต้นถั่วแดงนี้เป็นเกณฑ์วันเวลาผ่านไปจนถึงวันนัดพ่อก็ประชุมลูกและข้าราชการผู้ใหญ่ที่จะทำเรื่องกฎหมายในการบริหารทรัพย์สินถึงเวลาลูกทั้ง10คนก็อุ้มกระถางต้นถั่วแดงมาซึ่งปักไม้ไว้กลางกระถางให้มันเลื้อยแล้วก็มาวางต่อหน้ายืนเรียงแถวกันตั้งแต่คนที่1ถึงคนที่10พ่อก็ดูกระถางต้นไม้จากต้นแรกคนโตมันก็20กว่าท่านพ่อบอกขอบใจนะลูกเก่งลูกเก่งมากแต่ละคนก็มองดูผลงานตัวเองว่าสัดส่วนที่ตัวเองจะได้นั้นเท่าไหร่พ่อตรวจผลงานเป็นเลยแต่คนต้นยาวสั้นไม่เท่ากันท่านแต่พอไปถึงคนที่10ปรากฏว่าในกระถางของลูกคนเล็กไม่มีต้นถั่วสักต้นกระถางมันวางอยู่ปลายเท้าเจ้าคนเล็กก็ยืนก้มหน้าเมื่อมองพี่ต้นถั่วยาวก็ยืนก้มหน้าแล้วก็ร้องไห้น้ำตาหยดแม่ลงที่กระถางต้นไม้ข้าบดีจีนท่านนี้มองลูกคนเล็กแล้วก็ไปประคองมาแล้วก็ถือกระถางไปนั้นหันหน้าไปทางพี่น้องแล้วท่านก็กล่าวต่อพยานว่ากับลูกๆว่าก่อนอื่นพ่อต้องขอขอบใจลูกทุกคนที่ได้พิสูจน์ความสามารถให้พ่อเห็นได้ปลูกถั่วแดงให้พ่อได้แต่ขอประกาศให้ข้าราชการท่านในอำเภอและผู้ที่เกี่ยวกับกฎหมายได้ทราบว่าและลูกๆทุกคนได้ทราบว่าพ่อจะขอมอบการบริหารทรัพย์สินนี้ให้กับลูกคนเล็กพ่อจะไม่แบ่งเองต่อเมื่อลูกคนเล็กคนนี้โตขึ้นจนอายุ20เมื่อไหร่จะแบ่งให้พี่น้องเท่าไหร่ให้เป็นหน้าที่ของคนเล็กคนนี้เท่านั้นพอพูดจบเท่านั้นท่านผู้ชมลูกทุกคนมาประท้วงหมดเลยโดยเฉพาะเจ้าคนโตมันไม่ฟังแล้วมันพูดกันเดียวพ่อไม่มีความเป็นธรรมเลยนะพ่อถามไม่เป็นธรรมยังไงล่ะลูกอ้าวพ่อบอกเราว่าให้เราไปปลูกถั่วคนละต้นแล้วใครยาวที่สุดจะเป็นผู้บริหารทรัพย์สินแล้วจะแบ่งให้พี่ให้น้องต้องเป็นคนนั้นก็ในผมเป็นลูกคนโตผมปลูกถั่วได้ต้นยาวกว่าคนอื่นทำไมพ่อไปให้ไอ้น้องคนเล็กมันบริหารทรัพย์สินแล้วเราต้องรอไปอีก10ปีน่าแสดงว่าพ่อสงสารไอ้คนเล็กพ่อรักลูกคนเล็กมากกว่าพวกเราพ่อเห็นแก่ความสงสารให้แก่น้ำตาจึงมอบให้นั้นพ่อไม่ยุติธรรมพ่อก็ฟังเงียบ

0: ก็ถามลูกอีก8คนอ้าวลูกมีอะไรจะพูดมาท่านก็ยืนฟังพอลูกพูดจบด้วยความเกรียวกราดพ่อก็เลยพูดต่อเอาฟังนะลูกนะพ่อมีเหตุผลเหตุผลของพ่อที่ต้องมอบให้ลูกคนเล็กทำก็เพราะว่าพ่อไม่สามารถไว้วางใจความสามารถของลูกอีก9คนได้เพราะลูกอีก9คนของพ่อเก่งมากเก่งที่ปลูกเมล็ดถั่วที่พ่อรวกน้ำร้อนแล้วให้ขึ้นได้พ่อจึงไม่สามารถไว้วางใจลูกทั้ง9คนได้สิ้นเสียงพ่อท่านนี้ท่านทุกคนขอโทษหุบปากเงียบยืนก้มหน้าพูดภาษาบ้านเราก็หน้าเป็นหมาสิท่านถามว่าเพราะอะไรข้าบดีจีนท่านนี้ท่านจึงให้ปลูกถั่วแดงคนละต้นก็เพราะชาวจีนเขากินถั่วแดงจีนญี่ปุ่นมากินถั่วแดงนี่ท่านบ้านไหนบ้านไหนมันก็ปลูกเท่านั้นไอ้ลูก9คนมาปลูกไม่ขึ้นมันก็ไปนะไปซื้อเขาก็ได้ท่านไปซื้อต้นถั่วที่เขาปลูกอ่ะแล้วมันก็แอบไปดูกันต่างคนต่างช่อฉนกันแต่หารู้ไหมว่าเหลี่ยมของพ่อนั้นต้องการพิสูจน์ความซื่อสัตย์ของลูกไม่ใช่ไอ้คนเล็กมันทำไม่เป็นมันก็เป็นเหมือนกันแหละท่านแต่มันไม่ทำมันก็ไอ้พฤติกรรมของพี่ๆมันเหมือนกันพี่ๆมันทำอะไรแต่มันไม่ทำเพราะอะไรเพราะมันซื่อตรงคงมั่นมันถือว่าคำสั่งพ่อคือคำสั่งพ่อปลูกไม่ขึ้นคือไม่ขึ้นที่เป็นเครื่องสอนใจว่าแท้ที่จริงแล้วคนที่ไม่ซื่อสัตย์ไม่ซื่อตรงไม่คงมั่นนั้นคือคนที่มีความโลภตัดความโลภออกซะได้โลภออกซะได้นะความซื่อสัตย์ซื่อตรงคงมั่นมันจะเกิดแล้วมันจะเกิดจากความสามารถของเราเรื่องนี้ท่านผู้ชมทั้งหลายอาตมาภาพนำมาเล่าเพื่อเป็นเครื่องสอนใจไปสอนคนความโลภเนี่ยมันอยากอะไรอยากอะไรเนี่ยมันไม่ซื่อตรงกับท่านเด็กโลภอยากได้คะแนนมันก็ลอกการบ้านกันจะมีเด็กสักกี่คนในปัจจุบันนี้ท่านที่ไม่เคยลอกการบ้านเพื่อนไม่เคยทุจริตข้อสอบเพื่อนเพราะอะไรมันอยากได้มากแต่พอไปสอบสุจริตเขาแล้วมันสู้คนที่ซื่อตรงไม่ได้เพราะคะแนนเป็นคะแนนโกหกทางนั้นเหลือคะแนนตัวเองจริงๆนะฮะไปดูเถอะท่านเหลือคะแนนจริงๆของตัวเองเนี่ยไม่ถึง 45% นะให้ไปสำรวจดูได้เลยใครที่เป็นรุ่นน้องอาตมาเนี่ยไปสรุปดูได้เลยรุ่นน้องอาตมานี่เขาอาจจะยังไม่มีปรนัยแต่รุ่นหลังมีปรนัยนะท่านทั้งลอกดาวทุจริตเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาช่วยสอบแล้วมันจะเหลือคุณภาพของคนเท่าไหร่แล้วคนพวกเนี้ยโตไปก็จะกลายเป็นคนไม่ซื่อตรงจะสร้างความเดือดร้อนให้กับตนเองด้วยการสู้คนอื่นเขาไม่ได้และจะสร้างความเดือดร้อนจนถึงผิดกฎหมายเพราะเป็นอุปนิสัยที่เขาฝังมาดังนั้นธรรมภาพได้แสดงพระธรรมเทศนาเรื่องความซื่อตรงในประเด็นที่ว่าคนไม่ซื่อตรงเพราะโลภเรื่องคนไม่ซื่อตรงเพราะโลภยังมีอีกหลายตัวอย่างที่จะแสดงให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังรับทราบแต่โอกาสนี้เวลาพอสมควรแล้วอาตมาภาพจึงขอเงื่อนงดลดคำภีด้วยการประสิทธิ์ประสาทพรต่อท่านทั้งหลายว่ารัตนตยานุภาเวนะขออำนาจพระปกป้องน้องพี่ทุกโศกโรคภัยจะได้ราวีให้ทุกท่านมีอายุยืนนานยึดมั่นหลักธรรมองค์สัมพุทธาฐานสิพนายึดเป็นแก่นสารให้ทุกท่านได้ยมผลนิพพานมีสุขสำราญทุกท่านเทอญเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้
1: คุณผู้ชมคะในการอยู่ร่วมกันนั้นหากเรามีไมตรีต่อกันมีความซื่อสัตย์ซื่อตรงคงมั่นและยึดมั่นปฏิบัติตามคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นธรรมะอันประเสริฐแล้วก็ถือว่าเป็นเสน่ห์ในการอยู่ร่วมกันและใช้ชีวิตร่วมกันในสังคมนั่นเองค่ะวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์หมดลงแล้วนะคะดิฉันสิริสวัสดิ์ภาเอกเอี่ยมศิลป์และทีมงานต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: ทำงานมีเงินก็ใช้หมดแถมยังต้องไปกู้เงินเขามาใช้อีกทำยังไงดีอยากจะมีเงินเก็บบ้างจังเลย
1: คนส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องการเก็บเงินนะครับไม่ว่าจะเป็นการไม่เก็บเงินเลยหรือว่าเก็บน้อยมากๆตรงนี้เนี่ยทำให้เราเนี่ยเมื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินเข้ามานะครับหรือว่ามีเหตุไม่คาดฝันเนี่ยเราไม่มีเงินสำรองไว้ทำให้เราจะต้องไปกู้หนี้ยืมสินทำให้เป็นหนี้ขึ้นมานะครับรวมถึงเวลาที่เราจำเป็นต้องใช้จ่ายกับเรื่องที่สำคัญของชีวิตเนี่ยเช่นต้องจ่ายค่านมลูกค่าเทอมหรือค่าเช่าบ้านเราก็จะไม่มีใช้จ่ายวันนี้จึงมี6คาถาเพื่อการออมเงินมาฝากกันถ้าทำได้รับรองว่ามีเงินออมแน่ๆครับ

ครับคาถาข้อที่1นะครับเราต้องเริ่มด้วยการตรวจการเงินกันก่อนเลยยกตัวอย่างเช่นเวลาเราเจ็บป่วยแล้วเราไปหาหมอนะครับหมอก็จะสั่งให้เราไปตรวจเลือดนะครับหรือไปเอ็กซเรย์เพื่อดูว่าสภาพร่างกายต่างๆของเราข้างในเป็นยังไงหรือว่าอวัยวะของเราเนี่ยทำงานปกติหรือเปล่าเรื่องทางการเงินก็เช่นเดียวกันนะครับก็ต้องมีการตรวจสุขภาพทางการเงินครับวิธีการก็ง่ายๆเราแค่เขียนรายการนะครับทรัพย์สินหรือว่าข้าวของมีค่าที่เรามีออกมาทั้งหมดนะครับแล้วก็บวกรวมยอดกันไว้โดยใช้เป็นราคาตลาดราคาตลาดเนี่ยก็หมายถึงราคาที่คนซื้อคนขายพอใจตกลงที่จะซื้อขายกันนะครับถ้าเกิดเรามีรายการทรัพย์สินมากเนี่ยก็เปรียบเสมือนกับว่าเรามีภูมิต้านทานของร่างกายดีก็แปลว่าสุขภาพการเงินของเรามีความแข็งแรงนะครับในอีกด้านนึงก็ให้เรารวมยอดรายการหนี้สินทั้งหมดที่เราทุกก้อนเลยนะที่เราจะต้องใช้จ่ายชำระคืนออกมานะครับแล้วก็รวมยอดกันไว้นะครับคราวนี้เราก็จะมียอดของหนี้สินอยู่ก้อนนึงนะครับแล้วก็มีก้อนของทรัพย์สินอีกก้อนนึงเราก็เอามาเปรียบเทียบกันครับถ้าเกิดว่าหนี้เราเยอะกว่าเนี่ยก็แปลว่าภูมิต้านทานของเราเนี่ยอาจจะลดต่ำลงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้สุขภาพการเงินของเราเนี่ยดูว่าจะอ่อนแอนะครับสำหรับคาถาข้อที่2นะครับก็คือจดแล้วรวยไม่ใช่จดหวยนะครับแต่เป็นการจดบัญชีรับจ่ายเมื่อเราพบว่าสุขภาพการเงินของเราเนี่ยอ่อนแอนะครับเราก็ต้องเสริมความแข็งแรงให้กับการเงินของเราด้วยการลดหรือกำจัดศัตรูทางการเงินก็คือรายจ่ายฟุ่มเฟือยนั่นเองนะครับเปรียบเสมือนกับเราเนี่ยหารูรั่วของตุ่มน้ำที่ทำให้เงินในกระเป๋าของเราเนี่ยมันลดลงนะครับวิธีการก็คือเราจะต้องจดรายการที่เป็นรายรับแล้วก็รายจ่ายของเราเนี่ยทุกรายการอย่างละเอียดให้มากที่สุดนะครับและเราก็จะเห็นว่าเรามีพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินอะไรที่มันฟุ่มเฟือยบ้างและเราก็ไปลดในส่วนนั้นนะครับพอเราลดรายจ่ายฟุ่มเฟือยได้เนี่ยเราก็จะมีเงินเหลือเก็บมากขึ้นมีเงินไปใช้จ่ายหนี้สินทำให้แต่ละเดือนเนี่ยเราสามารถบริหารค่าใช้จ่ายได้ครับและสำหรับคาถาข้อที่3นะครับเมื่อเรามีรายได้เนี่ยเราควรจะแบ่งรายได้ออกเป็นส่วนๆนะครับในที่นี้เนี่ยผมก็แนะนำให้แบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันนะครับส่วนที่1ก็คือแบ่งเก็บออมถ้าเราไม่รู้จะออมไปเพื่ออะไรก่อนเนี่ยในเบื้องต้นเราออมเผื่อฉุกเฉินไว้ก่อนนะครับเผื่อไว้เวลาที่เราเจ็บป่วยกระทันหันหรือว่าเราจะต้องออกจากงานเนี่ยเราจะได้มีเงินเอาไว้ใช้ถามว่าแล้วจะออมเท่าไหร่ดีก็แนะนำว่าควรจะออมไว้ที่3เท่าของค่าใช้จ่ายต่อเดือนนะครับและที่สำคัญเนี่ยควรจะออมไว้ในที่ที่เราสามารถนำเงินก้อนนี้ออกมาใช้ได้อย่างสะดวกเพราะเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินเราต้องใช้เงินเร็วนะครับเช่นนำไปฝากธนาคารหรือฝากแบงก์เอาไว้แล้วก็อย่าลืมนะครับว่าเงินก้อนนี้เราอย่าไปแตะต้องถ้าเราไม่มีเหตุจำเป็นจริงๆเนี่ยเราไม่ควรไปยุ่งนะครับเพราะว่าเป็นเงินที่เก็บออมไว้ใช้สำหรับกรณีฉุกเฉินครับสำหรับเงินในส่วนที่2นะครับเราควรจะแบ่งไว้สำหรับจ่ายหนี้สินต่างๆเพราะเราก็รู้อยู่แล้วว่าเดือนๆนึงเราจะต้องมีค่าใช้จ่ายสำหรับหนี้สินเนี่ยอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะมีค่าผ่อนมอเตอร์ไซค์นะครับค่าเช่าบ้านหรือต้องไปจ่ายคืนเงินกู้ที่เรากู้เขามาอย่างเงี้ยนะครับเราก็จ่ายหนี้สินเหล่านี้เพื่อไม่ให้เสีย

0: ดอกเบี้ยเพิ่มแล้วก็จะกลายเป็นหนี้ก้อนโตขึ้นมาอีกนะครับสำหรับส่วนสุดท้ายหรือก้อนสุดท้ายเนี่ยก็แนะนำให้แบ่งไว้ใช้จ่ายประจำวันหรือว่าใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นกับชีวิตของเรานะครับเช่นค่าน้ำค่าไฟค่ารถหรือว่าค่าเทอมลูกเป็นต้นดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเรารู้จักแบ่งเงินเป็นส่วนๆแบบนี้นะครับจะทำให้เราเนี่ยวางแผนใช้จ่ายเงินได้แล้วก็ไม่ต้องเกิดอาการชักหน้าไม่หลังในแต่ละเดือนครับครับและตอนนี้เราก็มาถึงคาถาออมเงินข้อที่4กันแล้วนะครับก็คือให้คิดก่อนใช้ครับนั่นก็คือเวลาที่เราจะไปซื้อของอะไรต่างๆเนี่ยเราควรจะมีการเปรียบเทียบราคาของก่อนที่เราจะซื้อเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าของใช้ที่มีคุณภาพพอๆกันเนี่ยอาจจะมีราคาไม่เท่ากันก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะเลือกซื้อของชิ้นที่มีราคาถูกกว่ามันก็จะช่วยให้เราประหยัดเงินได้หรือแม้กระทั่งเวลาที่เราจะซื้อของใช้ต่างๆเนี่ยเราอาจจะเลือกดูของมือสองที่คุณภาพยังดีอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นอีกวิธีการนึงที่จะช่วยให้เราเนี่ยประหยัดเงินได้อีกเช่นเดียวกันครับคาถาข้อที่5นะครับก็คือสร้างนิสัยรักการออมครับการออมเนี่ยนะครับจะต้องทำให้บ่อยๆจนกลายเป็นนิสัยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมเรื่องของการออมก่อนใช้ครับเช่นถ้าเกิดว่าเรามีรายได้หรือรายรับเข้ามาเนี่ยเดือนนี้เราเข้ามา 6,000 บาทนะครับก่อนจะเอาไปใช้จ่ายเนี่ยเราหักออมไว้ก่อนเลย600บาทหรือว่า 10% นะครับและถ้าอีกหน่อยพอเรามีรายได้เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็ค่อยออมเพิ่มขึ้นตามรายได้ที่เพิ่มนะครับอีกข้อนึงก็คือว่าเราลองหาต้นแบบนะครับอาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในครอบครัวของเราเนี่ยที่เราเคารพนับถือและท่านก็มีนิสัยในการที่จะรักการออมเนี่ยนะครับเราก็ดูท่านเป็นแบบอย่างแล้วก็เดินตามรอยของท่านเนี่ยก็จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถจะมีนิสัยการออมแล้วก็ออมเงินเพิ่มขึ้นได้ครับแล้วเราก็มาถึงคาถาข้อที่6แล้วนะครับก็คือต้องตั้งเป้าการออมแล้วก็ทำแผนการออมที่ชัดเจนครับเพื่อสร้างฝันการเงินของเราให้เป็นจริงยกตัวอย่างเช่นถ้าเรามีฝันที่อยากจะเก็บเงินส่งลูกเรียนในระดับปริญญาตรีนะครับซึ่งจะใช้เงินประมาณ 12,000 บาทและต้องเก็บให้ได้ภายใน1ปีเนี่ยนะครับเราก็ต้องมาเขียนแผนแล้วว่าเป้าหมายของเราคือการเก็บเงินเพื่อส่งลูกเรียนระดับปริญญาตรีนะครับจำนวนเงินทั้งสิ้น 12,000 บาทต้องเก็บให้ได้ภายในเวลา1ปีก็เท่ากับว่าเราจะต้องเก็บออมเงินให้ได้เดือนละ 1,000 บาทนะครับเมื่อครบปีนึงเนี่ยเราก็จะมีเงินก้อน 12,000 บาทเอาไว้เป็นค่าเทอมสำหรับลูกเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินของเรานะครับครับและในตอนนี้นะครับเราก็ได้รู้จักคาถาออมเงินทั้ง6ข้อไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็หวังว่าทุกท่านเนี่ยจะสามารถนำไปปฏิบัติแล้วก็สร้างเงินออมให้เกิดขึ้นได้จริงนะครับและผมก็เชื่อมั่นว่าทุกท่านเนี่ยจะต้องทำได้แน่นอนครับ
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้า

0: หรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: อยากอินเทรนด์ลงทุนในคริปโต ICO โทเค็นหรอครับ
2: ครับ
1: งั้นมารู้ก่อนลองสักหน่อยดีไหมครับ
3: บางคอยไหมน้อง
1: คิดให้ดีนะ
4: เอาเฮ้ยคิดอยู่นั่นแหละไหนก็ตกขบวนหรอกคอยบุรีชิดนายเลยพี
1: ่เป็นไงรับไหวไหมกับราคาคอยคริปโตที่เวียงไปเวียงมา
4: เฮ้ย
1: ไหนจะวอลเล็ตที่อาจจะโดนแฮ็กได้
5: ICO มาแล้วเปิดขาย ICO สุดพิเศษรอบพรีเซลลด 55%
1: โอ้โหเคลิ้มเชียว
5: ICO แห่งอนาคตเราจะโตไปด้วยกันเฉลย
1: โตหรือตายอาจจะหายได้ทั้งก้อนพังไม่เป็นท่าเลยนะ
6: เชิญเลยค่ะชวนเพื่อนลงทุน 10,000 บาทรับฟรี 3,000 คอยเลยนะคะ
7: เร็วมามาเร็ว
8: ๆหรูขนาดนี้น่าเชื่อถือตายมาเร็ว
7: กันเลย
1: ผลตอบแทนหรูฟังดูดีๆนั่นไงมีสิทธิ์โดนแชร์ลูกโซ่นะ
9: ใครไม่รู้หรอแม่ขับรถหรูมาแล้วขนาดนั้นน่ะ
1: การลงทุนคริปโต ICO หรือโทเค็นมีรุ่งมีร่วงเสี่ยงสูงไม่ต้องกลัวมารู้ก่อนลองเพิ่มภูมิได้ที่เสี่ยงสูง .com ข้อมูลดีๆเพียบ
3: อ่ะไปนะน้องเต้ว
1: รู้แล้วใช่ไหมถ้ารับได้ก็ลองสักหน่อยตัดสินใจดู
10: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
11: การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund มีเทคนิคการลงทุนอย่างไรต้องลงทุนแบบไหนจึงจะเหมาะสมกับอายุและตัวเรามากที่สุดมนุษย์เงินเดือนหลายท่านคงอยากรู้คำตอบแล้วใช่ไหมล่ะครับมาชมคลิปนี้กันได้เลยครับสวัสดีครับผมธนัทสิริวรังกูล

ครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับซึ่งเป็นรายการที่จะทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ครับปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เงินในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นสามารถเติบโตได้นั่นก็คือการเลือกแผนการลงทุนนั่นเองครับโดยเทคนิคในการเลือกแผนการลงทุนสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเลยนะครับเพียงแค่ลงทุนให้เหมาะสมกับช่วงอายุเท่านั้นเองทั้งนี้ก็เนื่องจากว่าแต่ละวัยนั้นมีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงได้ไม่เท่ากันครับโดยผมขอแบ่งเป็น3กลุ่มแบบคร่าวๆตามแต่ละช่วงวัยนะครับสำหรับกลุ่มแรกนะครับเป็นกลุ่มวัยที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานอายุอยู่ระหว่าง 22-30 ปีครับวัยนี้เป็นวัยเพิ่งเริ่มต้นเงินลงทุนอาจจะยังไม่เยอะครับแต่เรามีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงหรือการขาดทุนได้มากกว่าวัยอื่นๆผมแนะนำเลยว่าควรเน้นการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีการเติบโตสูงๆหรือมีความเสี่ยงสูงก็ได้เช่นอาจจะมีการลงทุนในหุ้นในสัดส่วนที่สูงเกือบทั้งหมดเลยเพื่อเน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้นและในส่วนที่เหลือครับค่อยลงทุนเป็นตราสารหนี้หรือสินทรัพย์เสี่ยงต่ำอื่นๆครับสำหรับกลุ่มที่2นะครับเป็นกลุ่มที่เริ่มเข้าสู่วัยกลางคนมากขึ้นนะครับช่วงอายุอยู่ระหว่าง 30-50 ปีในวัยนี้นะครับเงินเดือนเริ่มมากขึ้นเริ่มสูงขึ้นนะครับดังนั้นเงินที่ลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็จะเพิ่มสูงตามขึ้นไปด้วยครับแน่นอนครับเมื่อเงินมากขึ้นแบบนี้การลงทุนแบบกระจายความเสี่ยงไปยังสินทรัพย์ต่างๆจึงมีความสำคัญมากขึ้นครับเพราะจะทำให้ความผันผวนไม่สูงจนเกินไปและยังคงเติบโตได้อย่างมั่นคงมากขึ้นจึงต้องจัดสัดส่วนระหว่างสินทรัพย์เสี่ยงสูงและสินทรัพย์เสี่ยงต่ำให้เหมาะสมมากขึ้นกว่าเดิมแตกต่างจากตอนที่เราเพิ่งเริ่มต้นทำงานครับสำหรับกลุ่มสุดท้ายนะครับหรือกลุ่มที่3เป็นกลุ่มวัยก่อนเกษียณอายุ50ขึ้นไปครับสำหรับใครที่ใกล้ๆจะเกษียณแล้วหรือว่ามีเวลาลงทุนไม่ถึง10ปีเนี่ยก็ควรที่จะลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงๆหรือมีความเสี่ยงต่ำๆอย่างตราสารหนี้มากกว่าครับทั้งนี้ก็เพราะว่าเราจะเน้นรักษาเงินที่ได้เก็บสะสมมาโดยอาจจะมองว่าผลตอบแทนที่ได้รับมานั้นสม่ำเสมอและสามารถชนะเงินเฟ้อได้ก็น่าจะเพียงพอแล้วครับเพราะถ้าเราไม่ปรับสัดส่วนหุ้นให้ลดลงหรือยังคงมีสินทรัพย์เสี่ยงมากจนเกินไปก็อาจจะทำให้เรามีเงินลดลงได้ถ้าเกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นในช่วงเวลาที่เราใกล้เกษียณครับอยากให้ลองนึกภาพตามนะครับว่าถ้าเราลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่นะครับใกล้ๆจะเกษียณอยู่แล้วณเวลานั้นมีเงินอยู่ประมาณ8ล้านเงินลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรายังคงมีสัดส่วนการถือครองหุ้นอยู่ 70% ที่เหลือเป็นตราสารหนี้ 30% แล้วบังเอิญนะครับเกิดผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจยกตัวอย่างเช่นโควิด-19 เกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับก็ทำให้เรามีโอกาสในการขาดทุนจากเงินที่ลงทุนลงไปมีเงินจาก8ล้านบาทอาจจะเหลือเพียงแค่ครึ่งนึงนะครับคือ4ล้านบาทก็ได้เมื่อเจอแบบนี้เราคงทำใจได้ยากใช่ไหมล่ะครับนอกจากนั้นครับเราก็อาจจะไม่พร้อมกับการที่มีเงินหายไปแบบนั้นโดยเฉพาะในเวลาที่เราจะไม่มีรายได้หรือสวัสดิการต่างๆจากงานที่เราเคยทำอยู่ประจำแล้วครับดังนั้นนะครับใครที่อยู่ในวัยใกล้เกษียณแล้วอยากจะมีเงินเพิ่มมากขึ้นก็อาจจะใช้วิธีในการเพิ่มเงินสะสมของเราแทนครับแต่สำหรับใครนะครับที่อายุยังน้อยๆต้องบอกเลยว่าโชคดีมากๆเนื่องจากมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาวที่ดีนะครับเพราะอะไรเพราะคนอายุน้อยๆเนี่ยหากลงทุนแล้วผิดพลาดก็ยังมีโอกาสในการปรับปรุงและการลงทุนรวมถึงเปลี่ยนแผนได้ทันนะครับดังนั้นนะครับเราจึงควรตรวจสอบและปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนตามความเสี่ยงของเราที่เปลี่ยนไปตามแต่ละช่วงอายุและทำให้ทันต่อสถานการณ์การลงทุนต่างๆที่อาจเกิดขึ้นหากบริหารจัดการได้เป็นอย่างดีแล้วก็ย่อมช่วยลดความเสี่ยงและสร้างความมั่งคั่งยามเกษียณให้กับเราได้ครับและที่สำคัญมากเลยก็คือเรื่องของระยะเวลานั่นเองการลงทุนระยะยาวทำให้เรามีโอกาสขาดทุนน้อยลงด้วยเช่นกันครับพอมาถึงตรงนี้ครับหากใครคิดว่าการจัดสัดส่วนการลงทุนของตัวเองนั้นยังเป็นเรื่องยุ่งยากน่าปวดหัวอยู่เหมือนเดิมผมแนะนำเลยว่าให้ลองเลือกแผนการลงทุนแบบสมดุลตามอายุหรือที่บางคนเราเรียกว่าไลฟ์พาธหรือจะเรียกว่าทาร์เก็ตเดทดูก็ได้นะครับเพราะบริษัทจัดการที่ดูแลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเราจะทำการปรับสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับอายุของเราโดยอัตโนมัติตลอดระยะเวลาที่เรายังลงทุนอยู่ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยที่เราไม่ต้องมานั่งดูว่าต้องปรับสัดส่วนเองยังไงเรียกได้ว่าลงทุนครั้งเดียวยาวจนถึงเกษียณได้เลยครับเช่นบางคนที่อายุน้อยๆนะครับบริษัทจัดการนะครับก็อาจจะมีการปรับสัดส่วนของหุ้นมากหน่อยเพื่อสร้างโอกาสให้เงินนั้นงอกเงยแล้วก็เติบโตได้นะครับแต่ทางกลับกันครับหากใกล้ๆจะเกษียณแล้วบริษัทจัดการก็อาจจะมีการปรับสัดส่วนของหุ้นให้น้อยลงและมีสัดส่วนของตราสารหนี้หรือสินทรัพย์เสี่ยงต่ำให้มากขึ้นเพื่อเน้นรักษาเงินที่ลงทุนไปให้ปลอดภัยมากขึ้นครับก่อนจากกันครั้งนี้

ครับผมอยากสรุปให้เราฟังแบบนี้หัวใจหรือเทคนิคของการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็คือการกระจายความเสี่ยงลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลายให้เหมาะสมกับช่วงวัยของเราและถ้าเรามีระยะเวลาลงทุนนานเท่าไหร่โอกาสขาดทุนก็จะน้อยลงและสุดท้ายนี้ครับเราก็ควรต้องมีการติดตามผลประโยชน์ของเราว่าเป็นไปตามแผนที่เราวางไว้หรือไม่สัดส่วนที่เราลงทุนอยู่เหมาะสมไหมนะครับเพราะว่าเงินทั้งหมดนี้ที่เราจะได้รับนั้นจะช่วยให้ชีวิตหลังเกษียณของเรานั้นมีความสุขมากขึ้นครับสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com ครับและทั้งหมดนี้ครับคือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับส่วนผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายอาสาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
1: เก่งออมเก่งลงทุนกับกัปตันกลต.ตอนที่4จัดพอร์ตและติดตามผลการลงทุน
2: พี่ฝนทำอะไรอยู่ครับพี่กำลังเตรียมแบ่งเงินไปลงทุนในกองทุนรวมเพื่อไปเรียนคอร์สภาษาอังกฤษนะ
1: สวัสดีจ้าฝนเมฆได้ยินว่ากำลังจะเตรียมตัวไปลงทุนกันเหรอแบบนี้ก็พร้อมลงทุนกันแล้วล่ะสิแต่ดูก่อนกัปตันยังมีอีกอย่างที่อยากให้น้องๆรู้ไว้หลังจากที่น้องๆสำรวจตัวเองรู้เป้าหมายที่ชัดเจนและรู้จักผลิตภัณฑ์กันไปแล้วขั้นตอนต่อไปคือการจัดพอร์ตการลงทุนวันนี้กัปตันจะมาบอกเคล็ดลับการจัดพอร์ตการลงทุนที่ดีให้น้องๆฟังนะ
2: จัดพอร์ตลงทุนเหรอครับพอร์ตมันคืออะไรครับกัปตัน
1: พอร์ตที่กัปตันพูดถึงนั้นย่อมาจากคำว่าพอร์ตโฟลิโอการจัดพอร์ตการลงทุนเป็นการวางแผนลงทุนเป็นองค์รวมมีส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่พอเหมาะโดยเราเริ่มจากการกำหนดสัดส่วนเงินลงทุนให้สอดคล้องกับเป้าหมายหัวใจของการจัดพอร์ตการลงทุนมี2ข้อข้อแรกจัดพอร์ตให้ตรงตามเป้าหมายและตรงกับความเสี่ยงที่รับได้
2: หนูคิดว่าหนูจัดพอร์ตตรงตามเป้าหมายการใช้เงินและตรงกับความเสี่ยงที่รับได้แล้วค่ะเพราะหนูรับความเสี่ยงได้ต่ำมีระยะเวลาลงทุนน้อยแค่6เดือนหนูจะลงทุนในกองทุนรวมเสี่ยงต่ำเป็นส่วนใหญ่และลงทุนในความเสี่ยงปานกลางนิดหน่อยจะได้ผลตอบแทนสูงขึ้นอีกนิดค่ะ
1: เยี่ยมมากตอนนี้น้องๆมีเป้าหมายระยะสั้นกันแล้วแต่เมื่อโตขึ้นพวกเราก็จะมีเป้าหมายในการใช้เงินที่มากขึ้นซื้อตัวเก็บเงินและลงทุนนานขึ้นเราเรียกว่าเป้าหมายระยะกลางเช่นเก็บเงินซื้อรถซื้อที่อยู่อาศัยและพอเราเริ่มทำงานเราต้องเตรียมเงินก้อนไว้ใช้สำหรับวัยเกษียณในอีก 20-30 ปีข้างหน้าซึ่งก็จะเป็นเป้าหมายระยะยาวที่ใช้เวลาและวินัยในการลงทุนเพิ่มขึ้นไปอีก
2: หากเราต้องมีเป้าหมายทั้งระยะสั้นระยะกลางระยะยาวแบบนี้จะจัดพอร์ตยังไงคะกัปตัน
1: ทุกครั้งที่จัดพอร์ตก็ต้องแยกเป้าหมายของการลงทุนเพราะแต่ละเป้าหมายนั้นจะมีระยะเวลาและผลตอบแทนที่ต้องการและความเสี่ยงที่รับได้แตกต่างกันไปเช่นพอร์ต A มีไว้สำหรับซื้อของที่ต้องการภายใน1ปีพอร์ต B สำหรับซื้อบ้านในระยะ3ปีพอร์ต C เตรียมไว้ใช้ยามเกษียณอีก20ปีโดยพอร์ตแต่ละประเภทก็จะประกอบด้วยสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำปานกลางสูงในสัดส่วนที่ต่างกันพอร์ตที่มีเวลานานกว่าไปถึงเป้าหมายก็ลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยงสูงได้มากเพราะหากเกิดความผันผวนก็ปรับการลงทุนในระหว่างทางได้ไงล่ะ
2: ถ้าพวกเราโตขึ้นจะแบ่งพอร์ตเหมือนที่กัปตันแนะนำนะครับว่าแต่หัวใจอีกข้อ

0: ของการจัดพอร์ตคืออะไรครับกัปตัน
1: หัวใจข้อ2ของการจัดพอร์ตลงทุนก็คือการกระจายความเสี่ยงของการลงทุนไปในสินทรัพย์หลายๆประเภทเพื่อลดความเสี่ยงหรือความผันผวนของมูลค่าพอร์ตการลงทุน
0: การลงทุนในสินทรัพย์หลายประเภทช่วยกระจายความเสี่ยงยังไงคะกัปตัน
1: ก็เพราะว่าสินทรัพย์แต่ละประเภทเช่นหุ้นกู้อสังหาริมทรัพย์หรือทองคำมีความผันผวนต่อปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งที่แตกต่างกันเช่นในช่วงที่เกิดวิกฤตทางการเงินที่คนมีความมั่นใจในทองคำมากกว่าหุ้นทำให้ราคาทองคำมักจะสูงขึ้นและราคาหุ้นมักจะตกลงหากเราลงทุนในหุ้นอย่างเดียวก็อาจทำให้เงินลงทุนเราลดลงจนแทบไม่เหลืออะไรเลยเปรียบเหมือนเราใส่ไข่ทั้งหมดไว้ในตะกร้าใบเดียวหากทำตะกร้าตกไข่ในตะกร้าก็จะแตกหมดเลยแต่หากเราลงทุนในสินทรัพย์ที่ไม่ได้รับผลกระทบผสมด้วยเช่นหุ้นกู้ทองคำก็จะทำให้มูลค่าพอร์ตลงทุนเราไม่ได้รับผลกระทบทั้งหมดเปรียบเหมือนเรากระจายไข่ใส่ไว้ในหลายๆตะกร้าหากตะกร้าใดตะกร้าหนึ่งตกเราก็ยังเหลือไข่ในตะกร้าอื่นไงเล่านอกจากนี้ผลตอบแทนของสินทรัพย์แต่ละประเภทมีขึ้นมีลงไม่ได้จะแพ้หรือชนะผลตอบแทนของตลาดได้ตลอดไปเราจึงต้องกระจายการลงทุนไงล่ะ
0: ผมต้องไปทบทวนพอร์ตลงทุนแล้วล่ะว่ามีการกระจายไปลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภทหรือยัง
1: เยี่ยมมากเมฆเมื่อเราเลือกและกระจายความเสี่ยงไปในสินทรัพย์ประเภทต่างๆแล้วเรายังต้องดูต่อไปอีกว่าเรายังกระจายความเสี่ยงได้อีกหรือไม่ถ้าพอร์ตลงทุนเรามีหุ้นเป็นส่วนใหญ่ก็ควรจะกระจายลงทุนในหลายๆอุตสาหกรรมเช่นถ้าเกิดโรคระบาดนักท่องเที่ยวลดลงถ้าเราลงทุนในธุรกิจสายการบินและธุรกิจโรงแรมก็จะได้รับผลกระทบไปด้วยกันทำให้มูลค่าพอร์ตเราเสียหายเราจึงต้องกระจายการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ไม่สัมพันธ์กันหรือสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามเพราะเวลาตลาดหุ้นตกอาจมีหุ้นบางตัวหรือกลุ่มอุตสาหกรรมบางกลุ่มขึ้นสวนทิศทางของตลาดก็จะช่วยให้พอร์ตลงทุนเราไม่ลดลงมากเกินไปการกระจายความเสี่ยงสามารถทำได้โดยการลงทุนข้ามประเทศด้วยนะ
0: แล้วมันช่วยกระจายความเสี่ยงยังไงคะกัปตัน
1: การแบ่งไปลงทุนในต่างประเทศช่วยป้องกันพอร์ตลงทุนไม่ให้เสียหายและทำให้ไม่ได้รับผลกระทบเต็มๆเพราะปัจจัยภายในประเทศเช่นปัญหาการเมืองเศรษฐกิจอาจทำให้ตลาดหุ้นประเทศนั้นลดลงแต่ไม่ได้กระทบต่อหุ้นประเทศอื่นๆที่เศรษฐกิจยังแข็งแกร่งนอกจากนี้อาจทำให้เรามีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดีขึ้นกว่าการลงทุนในประเทศเดียวแต่การลงทุนต่างประเทศต้องระวังความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและต้องติดตามสภาวะเศรษฐกิจการเมืองของประเทศนั้นๆอย่างใกล้ชิดด้วย
0: อ๋อแบบนี้นี่เองแล้วถ้าเป็นการลงทุนในกองทุนรวมบ้างล่ะคะจะดูการกระจายความเสี่ยงยังไงคะ
1: การลงทุนในกองทุนรวมผู้จัดการกองทุนจะช่วยกระจายความเสี่ยงในการลงทุนให้ระดับหนึ่งแล้วแต่ถ้าเราซื้อกองทุนรวมจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนหลายๆแห่งเราจึงต้องดูว่ากองทุนรวมทั้งหมดที่เรามีลงทุนในสินทรัพย์ประเภทใดมีการลงทุนซ้ำๆหรือกระจุกตัวในบริษัทอุตสาหกรรมหรือประเทศใดประเทศหนึ่งหรือไม่เพื่อให้มั่นใจว่าพอร์ตลงทุนของเรามีการกระจายความเสี่ยงแล้ว
0: โอ้โหขอบคุณกัปตันมากๆครับที่มาช่วยแนะนำพวกเราย
1: ังมีอีกอย่างนึงที่ควรรู้เมื่อน้องๆจัดพอร์ตการลงทุนได้แล้วก็ต้องมาติดตามด้วยนะเพราะเมื่อเวลาผ่านไปมูลค่าพอร์ตการลงทุนก็จะเปลี่ยนไปสัดส่วนของสินทรัพย์ที่เคยแบ่งไว้ก็อาจเปลี่ยนไปด้วยดังนั้นอย่างน้อยทุกๆปีน้องๆจะต้องมาสำรวจพอร์ตของตัวเองว่ายังตอบโจทย์เป้าหมายการลงทุนอยู่หรือเปล่าถ้าไม่น้องๆก็ต้องมาแบ่งสัดส่วนการลงทุนใหม่หรือที่เรียกว่าการปรับสมดุลพอร์ตการลงทุนหรือรีบาลานซ์พอร์ตไงล่ะ
0: ได้เลยครับกัปตัน
1: หากมีข้อสงสัยตรงไหนถามกัปตันกลต.ได้เสมอนะแล้วอย่าลืมว่าก่อนตัดสินใจลงทุนเราต้องศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนกัปตันกลต.จะอยู่เคียงข้างและเป็นที่ปรึกษาเรื่องการลงทุนให้เองจ้า
0: ขอบคุณมากครับกัปตันบ๊ายบายค่ะกัปตันกลต.
1: หาได้ใช้เป็นปลอดหนี้มีออมพร้อมลงทุนโดยกลต.กลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ

0: ขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ท่านผู้ชมทั้งหลายวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาพบกับท่านผู้ชมในต่างแดนอีกครั้งหนึ่งซึ่งได้ไปประชุมร่วมกับสหภาพสงฆ์ในยุโรปซึ่งท่านได้มีการประชุมที่วัดศรีนครินทรวรารามที่เมืองซูริกประเทศสวิตเซอร์แลนด์บรรยากาศของการประชุมก็เป็นไปด้วยความราบรื่นและก็ได้สาระประโยชน์ดีที่สำคัญที่สุดคือเห็นน้ำใจของพี่น้องชาวพุทธเราที่สวิตเซอร์แลนด์ท่านมีน้ำใจจริงๆโดยเฉพาะหลวงพ่อพระเจ้าวาดผู้ที่จะไปปฏิบัติหน้าที่พระธรรมทูตท่านได้ปลูกฝังลูกหลานที่นั่นมีระบบให้การศึกษาให้วัดเป็นศูนย์กลางของการศึกษาเด็กๆก็เรียนวัฒนธรรมประเพณีของไทยภาษาไทยและก็ผู้ใหญ่คนโตพ่อซึ่งเป็นคนท้องถิ่นก็เรียนภาษาไทยภรรยาเป็นคนไปจากที่นี่ก็เรียนภาษาสวิตเซอร์แลนด์หรือภาษาเยอรมันซึ่งทำให้เห็นบรรยากาศว่าวัดเนี่ยเป็นประโยชน์ต่อชุมชนจริงๆแต่นี้ก็เลยเป็นแบบอย่างของหลายๆวัดที่มาประชุมกันมาประชุมมาสัมมนากันแล้วก็มาพูดคุยกันได้พบกันนี่พระศาสนาพุทธของเรานี่นะเป็นศาสนาที่สั่งสอนและอบรมให้คำสอนให้กับทุกคนให้เกิดความสุขแล้วก็ให้รู้จักเย็นสบายได้ไปพูดไปคุยกับลูกศิษย์ที่เป็นชาวประเทศนั้นๆเนี่ยเขาจะมีคำตอบคำพูดเหมือนกันว่าเมื่อได้นั่งสมาธิปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานแล้วนี่เขาจะได้เกิดความรู้สึกชัดเจนว่าหนึ่งคือคามคือความสงบแล้วก็เคลียร์คลีนคือจิตใจได้รู้สึกว่าสะอาดแล้วก็เคลียร์บริสุทธิ์สดใสทั้งหมดของเขาทั้งหมดในส่วนที่ทุกคนได้ประพฤติปฏิบัติกันฉะนั้นวิธีการในการสั่งสอนอบรมเนี่ยคำสอนของพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยเป็นคำสอนที่เป็นประโยชน์กับชาวโลกทั่วทั้งโลกผู้ใดได้สัมผัสได้ปฏิบัติแล้วนี่จะได้มีความรู้สึกว่าตัวเองได้รู้กับชีวิตจริงเข้าใจเรื่องชีวิตจริงฉะนั้นเมื่อเราท่านทั้งหลายที่เป็นชาวพุทธอยู่แล้วนี่ต้องพึงภาคภูมิใจว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าเราเนี่ยเป็นคำสอนที่เป็นประโยชน์กับชีวิตทุกชีวิตในโลกนี้เราจึงต้องพึงปฏิบัติดังนั้นวันนี้ได้มีประชุมกันก็มีประเด็นหลายประเด็นที่จะต้องทำงานเผยแพร่พระพุทธศาสนากันไปและก็ทุกวัดก็ต้องปรับปรุงกันไปเพื่อให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นไปเรื่อยๆก็ขยายเครือข่ายเอาของดีพระสงฆ์ธรรมทูตเนี่ยเป็นผู้ที่นำคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นของดีที่สุดที่พระพุทธองค์ได้ตรัสว่าอัคโคหมัสสมิโลกัสสะเป็นผู้เลิศที่สุดในโลกเชโทหมัสสมิโลกัสสะเราเป็นผู้ใหญ่ที่สุดในโลกเศโทหมัสสมิโลกัสสะเราเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในโลกเนี่ยคำสอนของพระองค์ก็เหมือนกันนั่นแหละเอาไปให้ทุกคนเอาของดีที่สุดไปฝากกับทุกคนในโลกนี้ในเพื่อนมนุษย์เราทั้งหลายจะได้มีโอกาสได้สัมผัสกับคำสอนพระเจ้าแล้วจะได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามคำสอนจะได้เป็นประโยชน์กับทุกๆคนฉะนั้นจึงฝากบุญและคุณความดีเนี่ยมาถึงกับท่านผู้ชมได้ร่วมรับอนุโมทนาบุญกับกิจกรรมต่างๆที่ท่านได้เห็นในการประชุมกันทุกๆครั้งแล้วก็ท่านได้อนุโมทนาแล้วท่านก็มีส่วนได้ถือหุ้นบุญด้วยกันแล้วก็บุญนี้ก็จะส่งเสริมให้เราได้สำเร็จในชีวิตบรรลุถึงความเป้าหมายของชีวิตคือพ้นจากทุกข์เข้าถึงซึ่งพระนิพพานด้วยกันทุกคนหากวันนิพพานเรายังไม่ถึงเราก็ยังมีสวรรค์มีมนุษย์มีสุคติภูมิที่เป็นที่ไปจึงขอให้ทุกคนพอใจและยินดีในการปฏิบัติธรรมด้วยกันทุกท่านทุกคน
1: ตัวอย่างหนึ่งเกิดที่ประเทศเนปาลลิงขามันเจ็บบวมได้ความว่ามันกระโดดโลดเต้นเมื่อตอนที่แผ่นดินไหวลิงไปถูกตัวลวดหนามครับถูกขาเอ๊นึกถึงหลวงพ่อท่านเจ้าคุณหลวงพ่อเจ้าคุณสมเด็จมหาราชมังคลาจารย์ท่านก็เล่าให้ฟังตรงกับที่เห็นกับตาว่าลิงตัวที่เป็นปัญหาคือขาเจ็บเนี่ย คงจะเกิดอาการติดเชื้อขาบวมขึ้นลิงมีน้ำใจนะครับท่านหลวงพ่อหลวงพี่ทั้งหลายลิงมาเยี่ยมกันท่านผู้อำนวยการมาเยี่ยมมาจับหัวเอาหน้ามาคุกคุกไปคุกมาก็ไปดูแผลเอามือไปจับแผลเอาสองนิ้วแหวะแผลออกแล้วก็โดดหนีไปชื่นใจเยี่ยมวิธีเยี่ยมลิงเยี่ยมแผลตัวใหม่ก็มาอีกทำตาละห้อยละเหี่ยเหมือนเพียหัวอกเอาหน้าไปซุกซุกซุกซุกซุกไปดูแผลเอานิ้วสองนิ้วไปจับแผลพับแหวะออกอีกแล้วก็ไปแหวะไปแหวะมานี่ขามันบวมขนาดที่สุดก็ตายเพราะติดเชื้อพวกเราทั้งหลายเกิดมาบนโลกมนุษย์ทั้งพระธรรมทูตทั้งโยมที่รอพระธรรมทูตก็อย่ามาแหวะปัญหากันนะอย่าเอาปัญหามาแหวะแหวะแหวะแหวะที่สุดต่างคนต่างติดเชื้ออย่างที่กล่าวเมื่อกี้เนี่ยต่างคนต่างก็ไปเนี่ยท่านพระธรรมทูตเป็นนักปกปิดปกปิดปัญหาสิ่งที่ปกปิดแล้วเจริญนั่นสองอย่างหนึ่งมิจฉาทิฐิความเห็นผิดเนี่ยผิดมีอยู่เท่าไหร่อย่าไปเปิดเผยรีบไปแก้ไขเสียอย่ามาเปิดเผยลูกทำผิดใครทำผิดเน้นทำผิดพระทำผิดอย่าไปดึงแขนออกมาจากบ้านอย่าดึงแขนมาวัดมาเคี่ยนตีต่อสังคมไปแก้ปัญหาในบ้านเสียมิจฉาทิฐิของเรานี่เอามิจฉาทิฐิมาประกาศทั้งเช้าทั้งเย็นเกิดขบวนการเรียนแบบขบวนการซึมซับเรื่องของความผิดฉลาดในการทำผิดแบบลิงที่มาแหวะปัญหามิจฉาทิฐิปิดได้เท่าไหร่จริงดีสองกามกามสุขันลิกานุโยโคหีนโงคัมโมปุตุจินิโกอนาริโยแก้ไขปัญหามันเสียกามเปิดเผยในที่สาธารณะไม่ได้กามเป็นที่ปกปิดเฉพาะคนเฉพาะที่เฉพาะเวลาเราเปิดเผยเมื่อไหร่โลกวิบัติเมื่อนั้นสิ่งที่ควรจะเปิดเผยและเจริญหนึ่งสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกถ่ายทอดเข้าไปแสดงเข้าไปโชว์เข้าไปสิ่งที่มันเห็นถูกมันจะได้เรียนแบบกระทำให้ถูกสองดวงตะวันดวงตะวันฉายแสงเมื่อไหร่ทำให้คนคิดดีคิดชอบรู้จักทางทำมาหากินในทางประกอบอาชีพนี่ยกตัวอย่างแวะดูปัญหาสองเรื่องที่เกิดขึ้นในวัดไทยพุทธคยาท่านเจ้าคุณอาจารย์พระกิตติโสภณวิเทศทราบดีเย็นเย็นเนี่ยพระจะลงโบสถ์นกเข้าแมวตาโตๆเห็นพระเดินไปลงโบสถ์ปั๊บมันจิกพระท่านผู้อำนวยการจิกไม่จิกธรรมดานะเตะด้วยขาพระก็รีบรีบหนีมันองค์ไหนไปโดนทั้งนั้นอาจารย์โดนไหมโดนด้วยออนโซโดนด้วยนะมาหาเหตุมันทำไมนกมันถึงตาโตๆอย่างนี้มันถึงมาติกพระสืบไปสืบมาหลวงพ่อพระสุเมธาธิบดีท่านบอกว่าเป็นเพราะว่านกตัวที่มาจิกพระเนี่ยจิกพระมันออกลูกไว้บนหอระฆังลูกของมันสองตัวน้อยๆเนี่ยแมวไปกินลูกมันสองตัวแมวเนี่ยตัวเหลืองๆมันคิดว่าไอ้พวกตัวเหลืองต้องเป็นพวกแมว เนี่ยมันคิดว่าตัวเหลืองๆที่เดินผ่านมาจากหอละครั้งเนี่ยมันต้องเป็นพวกแมวแน่ๆกินลูกข้าจิกทุกวันทุกวันเลยพวกเราที่เป็นมิจฉาทิฏฐิเนี่ยมองในโลกนี้ต่างคนต่างเครียดต่างแค้นไม่รู้ว่าใครเป็นใครจิกใครได้จิกไปก่อนอย่างนี้อันตรายตาโตนกเข้าแมวเปล่าๆแต่มองปัญหาไม่แตกไม่ทะลุอันตรายจิกซ้ายจิกขวาจิกพระสงฆ์องค์เจ้าไปธรรมวัดธรรมาไม่รู้อะไรใช่ไหม นี่ฝากไว้ว่านกฮูกตาโตเสียเปล่ามาจิกพระสงฆ์องค์เจ้าที่ท่านจะไปทำวัดสวดมนต์พระจะมีอะไรนะขนาดท่านด็อกเตอร์มหาอำนวยนะเอาสังฆตีปกหัวแล้วมันยังไม่พออีกตัวนี้ต้องตีหนักๆเข้าวันตัวแท้ๆเหลืองๆเนี่ยนี่ก็ไม่หนักอีกนี่ก็จะพ้นเอาผ้าเหลืองมาปิดหัวนะครับ ส ่วนที่สามเสนอนิดเดียวเราต้องทำตาให้ดีนะ ทำตาดีตาดีได้ตาร้ายเสียถ้าเรามาเอาตามองหาแต่สิ่งเสียๆเนี่ยมันก็จะได้แต่สิ่งร้ายต้องมองหาสิ่งที่มันดีๆหาสิ่งที่ดีๆในสิ่งที่ไม่ดีนั่นแหละคือยอดของคนดีคนทุกคนเกิดมาได้ต้องมีคุณธรรมเพียงพอแก่การเป็นคนโยมผู้หญิงผู้ชายก็ดีพระสงฆ์องค์เจ้าก็ดีถ้ามีคุณธรรมไม่เพียงพอแก่การเป็นคนจะเกิดมาเป็นคนไม่ได้ดังนั้นคำว่าคนดีคือบุคคลที่มีตาแล้วมองเห็นความดีในตัวคนนั่นแหละคือคนดีต้องมองหาความดีในตัวคนจะไปหาความเสียทำไมเสียเวลาเสียเวลาเราต้องหาความเมตตาขึ้นมาให้ได้เหมือนบาบูรามบาบูรามเจาะภูเขา21ปีทำไมเจาะภูเขาเพราะเมียตายทำไมเมียจึงตายเมียเป็นไข้ออกลูกแล้วเป็นไข้หนักบาบูรามเนี่ยก็พาเมียนั่งรถจีบเพื่อจะไปโรงพยาบาลอ้อมภูเขากว่าจะล้อมไปถึงเส้นเมืองราชคฤห์กลับมาเมียตายพอเมียตายปั๊บทำไงเสียใจเหมือนคนบ้าคลั่งเผาเมียเสร็จแล้วบาบูรามกลับไปถึงบ้านทำไงมองเห็นภูเขาที่ทะมึนกั้นอยู่ตรงหน้าตรงเนี้ยมันขวางทางทำให้เมียข้าพเจ้าตายหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านเกิดเจ็บป่วยต้องอ้อมภูเขาลูกนี้ไปมันขวางทางนี่แทนที่จะสยบกับอุปสรรคบาบูรามไปหาเหล็กสิวนั่งตอกป๊อกป๊อกป๊อกป๊อกป๊อกใช้เวลา21ปีเดี๋ยวนี้เป็นเส้นทางข้ามภูเขาไปถึงโรงพยาบาลยังมีอยู่ใครไปที่กุสินาราโทษใครไปที่พุทธคยาไปถึงแล้วไปดูตรงนี้ได้หมด
2: ในช่วงของการประชุมสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรปซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่20และ21สิงหาคมพุทธศักราช2559นั้นนะทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยโดยพระเนตรพระคุณท่านเจ้าคุณอธิการบดีได้มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศพร้อมด้วยท่านหัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาและคณะได้เดินทางมาร่วมประชุมแล้วก็เยี่ยมชมตรวจสอบความพร้อมความเหมาะสมสำหรับการทำงานของพระธรรมทูตสายต่างประเทศในทวีปยุโรปด้วยเพราะฉะนั้นงานสำคัญของพระสงฆ์ไทยในฐานะเป็นพระธรรมทูตที่จะสนองงานคณะสงฆ์ตามนโยบายของรัฐบาลภายใต้พระบรมโพธิสมภารของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรานั้นท่านก็มาทำงานตามหลักที่การปฏิบัติการศึกษาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามแบบขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราถามว่ามีผลกระทบอะไรบ้างถึงทำให้ท่านต้องมาปฏิบัติหน้าที่ในต่างประเทศอย่างนี้นั่นก็คือว่าในอีกภาคหนึ่งของคณะสงฆ์ไทยเราท่านก็ได้สนับสนุนให้มีการศึกษาพระปริยัติธรรมตั้งแต่นักธรรมบาลีและพระปริยัติธรรมแปลกสามัญเป็นต้นจากนั้นก็จะมีการศึกษาที่เป็นการศึกษาอุดมศึกษาก็คือของมหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้งสองแห่งในประเทศไทยคือมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมหาพุทธราชวิทยาลัยแล้วก็การปฏิบัติการศึกษาเมื่อสำเร็จเสร็จสิ้นแล้วผู้ที่ประสงค์จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ในต่างประเทศหรือผู้ที่ได้รับการอารัธนาจากญาติโยมสาธุชนคนไทยหรือคนต่างประเทศที่อยู่ในถิ่นต่างเพื่อให้ไปเป็นผู้สอนธรรมะพานำพาปฏิบัติในรูปแบบที่เป็นชาวพุทธที่เป็นพุทธศาสนาทั้งแบบไทยและแบบสากลก็ตามท่านก็จะได้เดินทางไปสนองศรัทธาของญาติโยมหรือ ไปช่วยเหลือกิจการของพระสงฆ์ที่ไปอยู่ก่อนแล้วด้วยเพราะในภูมิภาคยุโรปนี้รุ่นข้าวรัชกาลที่5ท่านได้เสด็จมาในสมัยของพระองค์ท่านแล้วก็ได้มีการให้ชาวพุทธให้พระสงฆ์มาปฏิบัติหน้าที่อยู่ด้วยซึ่งการทำอย่างนี้ในยุคของเราโดยเฉพาะคณะสงฆ์ไทยก็จะทำงานร่วมกับสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยดีเสมอมามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยก็ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะสถาบันการศึกษาชั้นสูงของคณะสงฆ์ที่รุ่นเก้ารัชกาลที่5ได้สถาปนาขึ้นหรือตั้งขึ้นเมื่อปี2430แล้วก็มาจัดการศึกษาเจริญมาโดยลำดับก็เจริญด้วยการจัดการศึกษาให้พระสงฆ์ผู้การศึกษาเนี่ยไปปฏิบัติหน้าที่ในบทบาทต่างๆได้โดยเฉพาะในคราวนี้ได้มาดูผู้ปฏิบัติหน้าที่ในภูมิภาคยุโรปก็นับว่ามีความเจริญรุ่งเรืองตามแบบชาวพุทธที่เหมาะสมอย่างงดงามดูตัวอย่างเช่นพระสงฆ์ที่มาปฏิบัติอยู่ในภูมิภาคแห่งนี้ท่านอยู่ในทวีปยุโรปก็จริงแต่ในภาคปฏิบัติท่านก็มีการปฏิบัติตามกฎตามระเบียบที่เรียกว่าวินัยของประเทศต่างๆได้อย่างงดงามเข้ากับชุมชนได้เป็นอย่างดีและก็ยังสนองศรัทธาของชาวไทยเราที่มาอยู่ในแต่ละประเทศอย่างเช่นประเทศเยอรมันก็ตามประเทศเบลเยียมประเทศสเปนรวมถึงขยายไปถึงประเทศอิตาลีลงไปถึงแอฟริกาอย่างเช่นบราซิลรวมถึงประเทศเคนยาด้วยนะในหมู่ประเทศที่เป็นเยอรมันเบลเยียมฟินแลนด์สวีเดนรวมถึงสวิตเซอร์แลนด์ก็จะเห็นว่ามีพระสงฆ์เป็นจำนวนมากมาสนองศรัทธาของญาติโยมมาทำงานร่วมกับราชการของไทยเราที่มาอยู่ในถิ่นนั้นแล้วก็มาทำงานร่วมกับราชการท้องถิ่นเอกชนท้องถิ่นประชาชนท้องถิ่นในการพัฒนาด้านจิตพัฒนาศักยภาพของคนให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขในภาวะที่เจอปัญหาต่างๆในประเทศนอร์เวย์ก็เช่นเดียวกันท่านเจ้าคุณพระวิมลศาสนวิเทศก็ได้เดินทางมาปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่นี่มากกว่า22ปีแล้วแล้วก็มาสร้างวัดโดยการอุปถัมภ์ของญาติโยมสาธุชนที่ให้การเคารพนับถือเห็นว่าจะเกิดประโยชน์สำหรับตนก็มาสนับสนุนสร้างสิ่งที่เรียกว่าสาธารณประโยชน์ท่านใช้คำว่าทำประโยชน์ส่วนตนให้เป็นหิตานุหิตประโยชน์ก็คือทำอัตหิตประโยชน์ให้เป็นปรหิตประโยชน์ก็คือประโยชน์ตนก็คือการพัฒนาตนให้เห็นธรรมะเห็นธรรมะที่แท้จริงรู้ธรรมะรู้สภาวะที่เหมาะสมจากนั้นก็เอาสภาวะที่เหมาะสมที่พบที่ปฏิบัติได้แล้วเนี่ยไปสอนให้กับคนอื่นเป็นปรหิตประโยชน์รวมถึงสอนไปถึงการถ่ายทอดทางวัฒนธรรมรูปแบบของการอยู่ในสังคมอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นก็ไม่ใช่เฉพาะสอนคนแล้วยังไปสอนสังคมด้วยสังคมนี้จะอยู่ได้ก็เพราะการอยู่ด้วยกันด้วยความมีเมตตาความมีเมตตาก็จะเกิดขึ้นได้ด้วยการตั้งมโนเมตตาต่อกันมีเมตตาวจีกรรมต่อกันมีเมตตากายกรรมต่อกันเมื่อปฏิบัติด้วยเมตตามโนกรรมเมตตาวจีกรรมและเมตตากายกรรมต่อกันแล้วก็จะทำให้แต่ละท่านเป็นมิตรที่ดีต่อกันนำไปสู่การสร้างการพัฒนาตนแล้วก็นำไปสู่การสร้างและการพัฒนาสังคมให้เกิดความมีสันติสุขอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นในบทบาทอย่างนี้ก็อยากให้เราท่านทั้งหลายได้ดูตัวอย่างการปฏิบัติศาสนกิจของพระธรรมทูตไทยที่มาอยู่ในต่างประเทศซึ่งหลายท่านเขาจะบอกว่าท่านมาทำอะไรมาทำเผยแผ่พุทธศาสนาจริงหรือเปล่าหรือมาหาประโยชน์ส่วนตนของท่านนะฮะเพราะฉะนั้นก็อยากให้ดูตัวอย่างเหล่านี้เพื่อเป็นสิ่งประกอบด้วยอย่างตัวอย่างที่เห็นก็คือว่าอย่างกรณีของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนท่านได้อนุมัติหรืออนุญาตให้บุคลากรของบริษัทเนี่ยมาบรรพชาอุปสมบทที่ประเทศนอร์เวย์ในปัจจุบันโดยเฉพาะในปีนี้ก็ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่13สิงหาคมพุทธศักราช2519แล้วก็จะบวชเป็นพระยาวไปถึง 3เดือนก็คือมาจำพรรษา 1 พรรษาเสร็จแล้วก็พัฒนาตนอย่างนี้ก็เห็นว่าบุคลากรของตนเนี่ยจะต้องได้รับการพัฒนา

0: นั้นเกิดประโยชน์มากสำหรับการบริการเพราะหน้าที่การบริการเป็นที่พอใจก็นับว่าเป็นตัวอย่างของการเปิดโอกาสให้พระธรรมทูตไทยสายต่างประเทศที่มาปฏิบัติหน้าที่อยู่ในทวีปยุโรปนี้ได้ทำหน้าที่ของท่านนอกจากการสอนธรรมะกับคนท้องถิ่นแล้วกับชาวไทยที่ประกอบอาชีพต่างๆแล้วก็ยังได้สอนธรรมะให้กับชาวไทยที่ทำหน้าที่ประสานความสัมพันธ์ต่างถิ่นต่างแดนระหว่างกันเพื่อให้มีการบริการที่เป็นที่พอใจถูกตรงกับความต้องการแล้วก็เกิดประโยชน์มีความสุขสำหรับผู้บริการอย่างนี้เป็นต้นนี่ก็คือหน้าที่หนึ่งของพระสงฆ์ไทยที่ทำงานร่วมกับภาคส่วนต่างๆจนเกิดเป็นที่พอใจได้รับความไว้วางใจซึ่งการปฏิบัติอย่างนี้ก็ด้วยการฝึกอบรมเหมาะสมที่จะทำให้ท่านได้ทำงานได้เป็นอย่างดีซึ่งในอนาคตสถานที่ในถิ่นยุโรปนี้ก็จะมีศูนย์ฝึกของพระธรรมทูตไทยสายต่างประเทศในอนาคตอันใกล้นี้ด้วยก็คือการเป็นแหล่งฝึกภาษาของถิ่นต่างๆในการฝึกการทำหน้าที่ให้ได้ฝึกพระธรรมทูตที่ปฏิบัติหน้าที่ในถิ่นต่างๆได้อย่างมีคุณภาพมีประสิทธิภาพแล้วก็เกิดประสิทธิผลตรงตามที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราได้เทศนาไว้ในบทที่ว่าด้วยจรถะภิกขเวพหุชนะหิตายะพหุชนะสุขายะซึ่งแปลความเป็นภาษาไทยได้ว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงจาริกไปเพื่อประโยชน์สุดของชนหมู่มากเพื่ออนุเคราะห์ชาวโลกอย่างนี้เป็นต้นก็จะทำให้เราท่านทั้งหลายได้ทำหน้าที่ของตนในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชนและในฐานะที่เราเป็นชาวไทยก็ได้ประกาศความเป็นสถาบันหลักของประเทศไทยทั้งชาติไทยพุทธศาสนาไทยและสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทยให้ไปสู่จิตใจของชาวโลกสืบต่อไป
1: ที่เราท่านทั้งหลายมารักษาศีลปฏิบัติธรรมเกิดความสงบจากบาปอกุศลธรรมต่างๆก็ถือว่าได้ถึงพระนิพพานในชั่วขณะหนึ่งที่ท่านเรียกว่ามิขัมภปหานระถึงนิพพานด้วยการข่มกิเลสไม่ได้ชั่วขณะการข่มกิเลสทั้งหลายก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นเป็นการละหรือถึงนิพพานด้วยองค์ของศีลด้วยองค์ของสมาธิเรารักษาศีล8ก็ถือว่าได้ละบาปอกุศลธรรมด้วยองค์ของศีลแต่ละข้อเมื่อมาเจริญสมถภาวนาก็ทำให้จิตนั้นเกิดสมาธิเมื่อจิตเกิดเป็นสมาธิแล้วพัฒนาต่อไปให้เกิดปัญญาถ้าเกิดปัญญาในการรู้การเห็นความจริงของชีวิตว่าชีวิตนี้ไม่เที่ยงชีวิตเต็มไปด้วยความทุกข์หลากหลายนานาประการชีวิตไม่ใช่อัตตาตัวตนบุคคลเราเขายึดถือเอาเป็นสาระเป็นแก่นสารไม่ได้นี่เป็นความจริงของชีวิต

0: เราจะมีวิธีที่จะทำให้เงินเนี่ยงอกเงยหรือว่าเติบโตขึ้นได้ยังไงวันนี้เรามี3ข้อทำให้เงินโตขึ้นมาฝากกันครับข้อที่1 นะครับคือแบ่งเงินคือการที่เราแบ่งเงินออมของเราเช่นเรามีเงินฝากอยู่ในธนาคารนะครับเราก็แบ่งส่วนหนึ่งเนี่ยเพื่อจะไปหาดอกผลให้มันเติบโตงอกเงยขึ้นแล้วเราจะแบ่งไว้ที่ไหนดีล่ะเราก็ต้องรู้ข้อต่อไปครับสำหรับข้อที่2นะครับก็คือเราจะต้องใส่เงินให้ถูกที่เราก็จะได้ออมได้ดอกเบี้ยด้วยนะครับเงินต้นไม่หายได้ลุ้นโชคทางเลือกแรกแนะนำให้ออมกับสลากออมทรัพย์เช่นสลากออมสินหรือสลากธกส.ครับเพราะเงินต้นไม่หายได้รับดอกเบี้ยตามเงื่อนไขแถมได้ลุ้นโชคเช่นซื้อสลากออมสินพิเศษ2ปี100บาทถือจนครบกำหนด2ปีได้เงินคืน100กับอีก35สตางค์และยังได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนรวม24ครั้งรางวัลใหญ่5ล้านบาททางเลือกที่2คือเงินฝากประจำปลอดภาษีที่จะให้ดอกเบี้ยสูงแต่เราจะต้องฝากเท่าๆกันทุกเดือนเป็นเวลาอย่างน้อย2ปีเช่นเงินฝากประจำ24เดือนฝากขั้นต่ำเดือนละ 1,000 บาทได้ดอกเบี้ย 2.15% ต่อปีฝาก1ปีมีเงินต้น 12,000 บาทได้ดอกเบี้ยประมาณ260บาทเทียบกับฝากออมทรัพย์ที่ได้ดอกเบี้ยน้อยเพียง 0.70% ต่อปีถ้าฝากเท่ากันที่ 12,000 บาทจะได้ดอกเบี้ยเพียงประมาณปีละ85บาท
1: แต่ในยุคนี้นะครับเราก็ต้องมีความระมัดระวังด้วยเวลาที่มีคนมาชวนเราไปลงทุนอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็มาอ้างว่าจะได้กำไรได้ดอกเบี้ยในอัตราที่สูงเนี่ยแล้วแต่ก็ไม่ได้บอกอะไรที่ชัดเจนครับว่าจะเอาเงินของเราไปลงทุนอะไรเงินต้นเราจะหายหรือเปล่าหรือมาพูดอะไรที่เราไม่ค่อยเข้าใจไม่รู้เรื่องนะครับแถมเร่งรัดการตัดสินใจด้วยบอกว่าไม่งั้นจะพลาดโอกาสถ้าเจอลักษณะแบบนี้นะครับแม้จะเป็นคนที่รู้จักคุ้นเคยกันดีเนี่ยก็ให้คิดไว้ก่อนเลยว่าเขาอาจจะมาหลอกลวงเราก็ได้ถ้ามีคำถามในลักษณะแบบนี้ให้ติดต่อมาที่สายด่วน1207นะครับของก.ล.ต.ได้เลยครับพอเราแบ่งเงินนะครับแล้วก็ใส่เงินเอาไว้ถูกที่แล้วเนี่ยขั้นตอนถัดมาเราก็ต้องมีการติดตามผลนะครับว่าเงินที่เราใส่ลงไปนั้นเนี่ยมันโตไปอย่างที่เราต้องการหรือเปล่าเป็นไปตามเป้าหมายตั้งใจหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าเงินยังโตไม่พอถ้าเกิดว่าเรามีงานประจำแล้วเรายังมีเวลาเหลือจากงานประจำเนี่ยเราสามารถที่จะไปทำอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มเติมรายได้และนำมาเก็บออมให้เงินออมของเราเพิ่มขึ้นได้นะครับทางเลือกต่อมาก็คืออาจจะเป็นการลงทุนในกองทุนรวมนะครับแต่กองทุนรวมเนี่ยท่านก็ต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมให้รู้จริงก่อนลงทุนนะครับครับเทคนิค3ข้อนี้ก็หวังว่าทุกๆท่านจะสามารถนำไปปฏิบัติแล้วก็สร้างเงินออมให้เติบโตขึ้นได้ครับ

0: คนพูดว่าเงินที่เรามีอยู่นั้นสามารถทำให้เติบโตงอกเงยได้จริงหรือเปล่าแล้วจะเริ่มต้นยังไงดีล่ะ
1: เคยสังเกตกันไหมครับว่าเงินที่เราเก็บออมไว้เนี่ยไม่ว่าเวลามันจะผ่านไปนานเท่าไหร่เนี่ยเงินก็ยังมีอยู่เท่าเดิมแล้ว

0: พยัคฆ์ร้าย008หรือสุภสิทธิ์แก่นเสนพยัคฆ์ร้ายวัยหนุ่มที่แฝงตัวในคราบนักร้องนักดนตรีวงสไปเดอร์แมนและนักแสดงนำจากภาพยนตร์เรื่อง Wonderful Town ขณะเดียวกันเขาก็ทำหน้าที่ของลูกกตัญญูคอยดูแลคุณแม่สูงวัยที่ป่วยด้วยโรคอัลไซเมอร์เขาคนนี้จะนำมิชชั่นจากมิสเตอร์อาร์ผู้ไม่อาจเปิดเผยตัวได้มามอบให้กับเหล่าพยัคฆ์ร้ายวัยทองได้พิสูจน์ความสามารถว่าพวกเขานั้น
1: ถึงจะแก่แต่ก็ยังเก๋าช่วงท้าทายวัย

0: โอ้ยโอ้โทษครับพี่ห้องน้ำอยู่ไหนครับ
1: ไม่รู้
0: ไม่ใช่เว้ยโอ้พี่ครับห้องน้ำอยู่ไหนครับพี
2: ่ทางโน้นน้องพี่
0: ไม่ใช่เว้ยโอ้ยโอ้โทษครับห้องน้ำอยู่ทางไหนครับชัดเลยคุณคือพยาไร้9842

0: คุณก็คือพยัคฆ์ร้าย008
1: ใช่แล้วครับคุณกำลังอยู่กับรายการพยัคฆ์ร้ายไวท์ทองวันนี้ขออนุญาตจริงๆครับต้องทำเสียงให้หล่อนุ่มเพื่อให้สู้กับแขกรับเชิญคนสำคัญของเราให้ได้ทำไมถึงหล่อเป็นยังไงคุณอาอัศวินรัตนประชาอัศถึงสวัสดีครับผม
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับทำยังไงถึงได้ขนาดนี้แล้วครับผม
2: อะไรอะไรอ
1: ายุแค่นี้ยัง
2: จะมัวชมกันเลยมีภารกิจอะไรให้อาทำ
1: มีแน่นอนครับผมจะต้องเดินตามลูกศรไปยังกล่องภารกิจหามันให้เจอแล้วเปิดมันออกมาคุณอาพร้อมไหมครับ
2: พร้อม
1: ถ้าพร้อมก็เดินตามลูกศรไม่ได้เลยครับ
2: ได้อ๋อที่เอง

0: ยังไม่ถึงอีกเลยนะอ๋อที่แท้ก็อยู่ตรงนี้เอง
1: ยิงแอปเปิ้ล2ลูกให้สำเร็จจากนั้นจึงไปยิงธนู10ดอกเพื่อทำคะแนนรวมให้ได้อย่างน้อย50คะแนนขึ้นไปจากผมมิสเตอร์อาร
0: ์สบายมาก
2: พูดได้ว่าการเวลาทำอะไรความหล่อและเสน่ห์อันเหลือล้นของเขาคนนี้ไม่ได้จริงๆครับถึงวัยจะขยับเข้าเลข7แล้วแต่พยักร้าย9842ก็ยังดูแข็งแรงและกระฉับกระเฉงไม่แพ้หนุ่มสมัยนี้เลยครับมิสเตอร์อาร์จึงอยากพิสูจน์ความสามารถว่าเขาจะปฏิบัติภารกิจให้ลุล่วงได้หรือไม
3: ่และแล้วตอนนี้ภารกิจอยู่ในกำมือของพยักร้ายของเราแล้วเป็นไงบ้างครับยากไหมฮะ
0: สบายมาก
3: มันไม่เหมือนเล่นหนังเล่นละครมันต้องใช้ทักษะใช้สมาธิใช้สายตาเยอะมากเลยทีเดียวนะครับถ้ามั่นใจขนาดนั้นพบกับผู้เชี่ยวชาญของผมเลยดีกว่าขอเชิญครับผม
4: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
4: แล้วพี่อัศวินตาในตรงใจผมเลยนะเนี่ยโอ้ผมขอเซลฟี่หน่อยนะครับผม
3: สบายพี่ถ่ายรูปบ่อยสบาย
4: เดี๋ยวผมขอถ่ายสองคนนะครับขอถ่ายสองคนครับ
3: เราอยู่สายเด
0: ีย
3: ว
0: โอเค
3: รูปเดียว
4: มุมนี้มุมอีก
3: มุมนี้
4: กันนะมุมนี้ด้วย
3: ขึ้นที่ง่ายผม
4: ครับเดี๋ยวผมขอสองคนครับผมขอสองคนครับหนึ่งครับผม
3: จะมาอธิบายก่อนเลยครับว่าต้องใช้ธนูประเภทไหนใช้อะไรยังไง

0: ไม่มีอะไรมากครับเต็มที่ก็แค่มีลูกมีธนูแล้วก็มีเป้าแค่นั้นเองครับขอคุณนิดนึงคร
1: ับ ขอเกณฑ์ได้
2: ถ้างั้นติดตามในช่วงหน้าปฏิบัติภารกิจว่าจะสำเร็จหรือไม่สงสัยจะสำเร็จขนาดนี้

0: ่วงแท็กทีมไวทอง
1: คราวนี้เรามาถึงกติกาในการยิงธนูว่ามีอะไรบ้างรบกวนคุณหมงครับ
2: ครับผมกติกาการยิงธนูเราจะเน้นความปลอดภัยเป็นหลักนะครับตั้งแต่เริ่มต้นเข้าเส้นยิงเลยครับผมก็จะยิงพร้อมกันแล้วก็เก็บลูกพร้อมกันโดยการที่ยิงแต่ละครั้งเนี่ยเราต้องเช็คในแถบเป้าเราเสมอว่ามีคนอยู่หลังเป้าหรือเปล่าเพราะว่าในกรณีที่บางคนยิงหลุด
1: แล้วไป
2: ครับผมแล้วเดินเข้าไปเก็บลูกอยู่อาจจะกลับมาช้าหน่อย
1: ยังไม่เสร็จเลยเพื่อนล่อซะแล้ว
3: เราก็เอาเรื่องความปลอดภัยไว้ก่อน
2: ใช่ครับผมเวลายืนยิงเนี่ยให้เรายิงตามแนวเป้าตัวเองเท่านั้นแล้วก็ห้ามยิงสูง
3: การยิงธนูเขาจำกัดไวไหม
2: ไม่จำกัดไวครับยิงไวไหนก็ได้ครับผม
3: อย่างคุณอาเนี่ยก็ยิงได้นะ
2: ได้ครับผม
1: ผมก็ได้ด้วยใช่ไหม
2: ใช่ครับ
3: การนับคะแนนนับเป็นยังไง
2: ในวงนี้เนี่ยมันจะมีทั้งหมด10แต้มนะครับก็คือนับแต้มตั้งแต่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10เนี่ยจะมี2วง
1: 2วง
2: ครับผม2วงตัวนี้จะเป็น x กับ10
1: ทำไมต้องมี2วงครับ
2: ครับตรงนี้ใช้ในกรณีที่เรายิงชุดออฟก็คือยิงกันคนละลูกแต่ถ้าในกรณีที่เรายิงตัดเส้นก็จะนับแต้มสูงไว้ก่อน
1: โอ้เยี่ยมเลยครับแม
3: ่การยิงธนูมันได้ประโยชน์อะไรกับร่างกายยังไง
2: ครับผมก็อย่างแรกเลยเรื่องการควบคุมการหายใจครับแล้วก็คุมแขนกล้ามเนื้อแขนกล้ามเนื้อไหล่แล้วก็ไปจนถึงกล้ามเนื้อหลัง
1: อยากลองซ้อมแล้วครับผมพวกเราไปด้วยกันนะฮะ
2: ได้เลยครับผมครับไปด้วยกันเลยครับโอเคครับแบบนี้เลยครับ
1: ให้ผมรออยู่ตรงนี้แหละครับ
4: และพยักไร้ทั้งสองท่านก็เริ่มการเรียนยิงธนูกันเลยครับโดยเริ่มจากการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันการยิงธนูนั่นเองครับ
2: ครับผมอย่างแรกเลยนะครับก็ธนูเนี่ยข้อห้ามมีอยู่อย่างเดียวก็คือห้ามน้าวสายเปล่าและปล่อยเล่นนะครับตรงนี้เนี่ยมันมีโอกาสที่จะเกิดการแตกหักได้จากตัวนี้โดยการที่เวลายิงนะครับผมเริ่มจากเราจะจับกริปบริเวณนี้นะฮะโดยการใช้ฝ่ามือครับผมค้ำลักษณะมันจะเป็นการดันและดึงข้างซ้ายเราจะดันครับผมแล้วข้างขวาเกี่ยวสายแล้วยกศอกดึง
4: แล้วตอนนี้ก็ได้เรียนรู้วิธีการจับคันธนูครูฝึกก็เริ่มดัดท่าให้ได้องศาที่ถูกต้องนะครับดู00เป็ดแล้วท่าทางไม่ค่อยมั่นใจครับส่วนพยัคฆ์ร้าย9842ของเราท่าทางใช้ได้เลยทีเดียว
2: การใช้ลูกครับเราจะวางลูกบนนี้นะครับแล้วก็หนีไว้ใต้ทองเหลืองที่ติดกับสายเวลายืนยิงเนี่ย
1: เท้าวางยังไงครับ
2: การยืนเราจะยืนค่อมเส้นครับโดยการที่เท้าขนานกันครับผมความกว้างก็ประมาณช่วงไหล่ของเราดึงยืนสบายๆนะฮะคราวนี้ตอนดึงนะครับเก็บ3นิ้วใต้ลูกนะฮะยกไปที่เป้าคราวนี้ตอนดึงเนี่ยเราจะใช้แค่นิ้วเกี่ยวเฉยครับแล้วก็ดึงที่ข้อศอกอย่างเดียวใช้ข้อศอกดึงแม้งหลังพอดึงมาเสร็จปุ๊บเอานิ้วของเราแตะเข้ามุมปากคราวนี้เราก็สามารถเล็งตามแนวลูกได้ครับโดยการใช้ตาขวาของเรานะฮะมองแล้วก็ปล่อยนะครับ
4: แล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาที่พยัคฆ์ร้ายจะต้องยิงกันเองแล้วนะครับพยัคฆ์ร้าย008ยังท่าทางยังไม่ค่อยเข้าที่สักเท่าไหร่ครับพยัคฆ์ร้าย9842ของเรานี่เริ่มได้ที่แล้วพร้อมยิงครับลูกแรกก็เข้าเป้าเลยทีเดียวตามด้วยลูก2ลูกที่3แหมเกือบเข้ากลางเลยครับแล้วก็มาถึงบททดสอบในการยิงลูกแอปเปิ้ล2ลูกครับลูกธนูดอกแรกแหมไปดูภาพช้าครับไม่โดนนะครับไปโดนแผงกั้นซะแทนและลูกที่2ครับลูกธนูดอกที่2นี่โอ้โหไปดูภาพช้ากันครับเข้ากลางเลยทีเดียวยังกระเด็นไปโดนอีกลูกลงไว้พร้อมกันเลยครับ
2: ก่อนที่จะเริ่มยิงเนี่ยเดี๋ยวผมขอแนะนำ

0: น้องเยาวชนคนหนึ่งนะฮะ
1: หุ้ย
0: ก็ความท้าทายตรงนี้นะฮะก็จะให้พยัคฆ์ร้าย9842ยิงแข่งกับน้องโดยที่จะให้น้องยิงเปิดแต้มก่อนนะครับผมส่วนกฎกติกาครับผมก็จะให้พยัคฆ์ร้าย9842ยิง10ลูกรักษาแต้มให้ถึง50แต้มถ้าครบ50แต้มแล้วเนี่ยสามารถชนะน้องได้เลยแต่ว่าถ้าไม่ถึง50แต้มน้องจะเป็นผู้ชนะ
1: โอเค
2: ถ้าอย่างนั้นจงอย่าได้ออกมือยิงเลย
3: แล้วก็ถึงเวลาที่เยาวชนของเราจะยิงเปิดแต้มให้ก่อนนะครับทั้งหมด10ลูกในระยะ18เมตร5ลูกแรกจะได้กี่แต้มกันแหมเข้าเกือบกลางทุกอันเลยนะครับและ5ลูกแรกครับได้ไป35คะแนน5ลูกต่อไปครับฝีมือไม่ตกเลยทีเดียวพยัคฆ์ร้าย9842ต้องมีหนาวและน้องก็ได้เพิ่มไปอีก46คะแนนรวมเป็น81คะแนนแล้วก็มาถึงเวลาของพยัคฆ์ร้าย9842ครับยิงในระยะ5เมตรลูกแรกได้ไป6แต้มครับค่อยๆยิงอย่างใจเย็นครับไปที่ลูกที่2ครับจะกลางหรือไม่ได้9แต้มครับแหมเกือบเลยทีเดียวใจร้อนครับตามอีกลูกเลยครับลูกที่3ยังเข้าไปที่9แต้มครับลูกที่4ครับเข้าไปที่8แต้มครับและลูกที่5ครับเข้าไปที่8แต้มเช่นกันครับและ5ลูกแรกก็ได้ไป39แต้มครับต่อกันด้วยลูกที่6ครับยังแกว่งๆดูแกว่งๆแม่แรงไม่พอนั่นเองครับไปครึ่งนึงนี่แรงหายไปเยอะเลยทีเดียวลูกที่6เข้าไปที่7แต้มครับลูกที่7ครับแม่นิ่งมากเลยครับลูกที่7เข้าไปที่8แต้มครับลูกที่8ครับเหลืออีก3ลูกเท่านั้นลูกที่8เข้าไปที่8แต้มอีกแล้วครับลูกที่9ครับอีก2ลูกสุดท้ายลูกที่9แม่ตั้งใจยิงครับลูกที่9ยังเข้าไปที่เดิมครับ8แต้มและลูกสุดท้ายครับ6แต้มเราไปดูกันครับว่าคะแนนรวมทั้งหมดเป็นเท่าไหร
2: ่ปฏิบัติการในครั้งนี้ก็สำเร็จเสร็จสิ้นลงด้วยความสวยงามครับบททดสอบอันแรกที่ให้ยิงแอปเปิล2ผลนะฮะยิงไปแค่2ดอกดอกแรกพลาดไปนิดนึงดอกที่2เสียบใจกลางยังไม่พอหางสะบัดมาโดนอีกผลล่วงไปทั้ง2ธนูลูกเดียวแอปเปิล2ผลโอ้โหจะมีที่ไหนครับอันนี้สวยงามประทับใจเฮกันทั้งกองถ่ายส่วนเรื่องการแข่งขันนับคะแนนกับน้องคนสวยนี่เป็นยังไงบ้างครับอาจารย์
0: ครับผมก็ผ่านไปได้ด้วยดีครับที่ว่าให้ผ่านขั้นต่ำไม่ให้เกิน50แต้มแต่พยัคฆ์ร้ายทำไปได้77แต้ม
2: โอ้โหเยอะเลยทีเดียวก็ถือว่าปฏิบัติการครั้งนี
0: ้ประสบความสำเร็จครับผม
2: เย้เป็นยังไงบ้างครับคุณอาครับรู้สึกยังไงบ้างสำหรับ
1: ก็ยิงหลายๆดอกครับปวดไหล่นิดหน่อยเขาบอกจะเป็นโรคปวดไหล
2: ่อุ้ยนั่นดีเลยครับงั้นช่วงหน้าเราไปพบกับคุณหมอที่ห้องวิจัยไวทองเลยครับ
4: คุณอาทำท่าอย่างเมื่อกี้เนี่ยมีปัญหาเรื่องของปวดไหล่แล้วไหมคะเนี่ย
5: ผมมีปัญหาปวดเบ้าไหล่แล้ว
4: อาการของโรคข้อไหล่ติดหรือปวดไหล่เรื้อรังเนี่ยก็จะเป็นอาการปวดที่หัวไหล่อาจจะมีการร้าวลงแขนอาการของมันเนี่ยมันใช้งานที่ผิดปกติหรือการที่หนักเกินไป
2: ช่วงห้องวิจัยไวทอง
6: เอาละครับเรากลับเข้ามาอยู่ในห้องวิจัยไวทองอีกครั้งแล้วนะครับพบกับคุณหมอประจำห้องวิจัยแห่งนี้นะครับอาจารย์แพทย์หญิงเทพขจีเก่งกิจโกศลครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะสวัสดีพยัคฆ์ร้ายทั้งสองท่านนะคะวันนี้มิสเตอร์อาร์มีข้อความฝากถึงพวกคุณค่ะ
6: มาอีกแล้ว
7: พยัคฆ์ร้าย9842ผมยอมรับตามตรงครับว่าแอบริษยาความหล่อเล้าของคุณมากแต่ไม่ต้องห่วงผมแยกแยะความรู้สึกส่วนตัวกับเรื่องภารกิจได้เพราะฉะนั้นผมก็ยอมรับตามตรงอีกนั่นแหละครับว่าวันเวลาทำอะไรคุณไม่ได้เลยแถมอายุ ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อภารกิจของคุณแต่อย่างใดคุณยอดเยี่ยมมาก
6: โอ้โหขนาดมิสเตอร์อายังอิจฉา
4: ใช่
1: ครับ
4: เป็นยังไงบ้างคะไปเป็นโรบินฮูดกันมาน
1: ี่ครับผลงาน
4: อันนี้คือผลงานหลังจากผ่านการฝึกไปกี่วันกี่ชั่วโมง
1: แป๊บเดียว
6: แป๊บเดียว
1: ไม่ถึงชั่วโมงครับเพราะพวกเราเนี่ยไม่เคยยิงธนูกันมาเลย
4: แล้วพยัคฆ์ร้ายของเราผลงานเป็นยังไงบ้างคะ
6: คะแนนที่ได้77แต้มครับ
4: 77แต้ม
6: เกินไปมากโขเลยนะคร
4: ับได้เยอะขนาดนี้ไหนคุณอาลองแสดงท่าทางเหนี่ยวสายธนูให้ดูหน่อยได้ไหมคะเอาเท่ๆเลยค่ะเล็งหล่อเลยค่ะ
6: ครับมือขวายังไงฮะมือขวาอยู่ตรงไหนนะฮะ
1: อยู่ที่ปากครับ
4: ปากค่ะคุณอาทำท่าอย่างเมื่อกี้เนี่ยมีปัญหาเรื่องของปวดไหล่บ้างไหม
1: ผมมีปัญหาปวดเบ้าไหล่อยู่แล้วบางทีเอี้ยวผิดท่าเนี่ยปวดก็ไม่ทราบเป็นเพราะอะไร
4: จริงๆอาการปวดข้อไหล่หรือข้อไหล่ติดเนี่ยมันเจอได้เยอะมากในผู้สูงอายุนะคะแต่ว่าคนไข้ส่วนใหญ่เนี่ยก็มักจะไม่คิดว่าสิ่งนี้เป็นปัญหาจนกระทั่งมาหาหมอทีคืออาการเป็นมากแล้วก็เป็นเรื้อรังไปแล้วอาการของมันเนี่ยมันเกิดจากการใช้งานที่ผิดปกติหรือการที่หนักเกินไปอาการของโรคข้อไหล่ติดหรือปวดไหล่เรื้อรังเนี่ยก็จะเป็นอาการปวดที่หัวไหล่อาจจะมีการร้าวลงแขนอาการจะยิ่งปวดมากขึ้นเมื่อเราอยู่ในท่านอนหรือเราพลิกตะแคงตัวพุกโอทับไหล่ขนาดเราจะยิ่งปวดมากเลยนอกจากนั้นนอกจากโรคไหล่ติดเนี่ยก็จะมีอีกภาวะนึงซึ่งเราอาจจะไม่ค่อยรู้จักการเป็นภาวะของเอ็นใต้สะบักอักเสบ
6: เอ็นใต้สะบักอักเสบ
4: ใช่ไหมคะอันนี้เป็นคนละโรคกับไหล่ติดนะคะการรักษาก็ต่างกันการดำเนินโรคความรุนแรงก็ต่างกันโรคนี้เนี่ยเกิดเนื่องจากว่าเอ็นที่วิ่งอยู่ใต้สะบักเราเนี่ยเกิดความเสื่อมตามวัยประกอบกับกระดูกสะบักของบางท่านอาจจะเสื่อมแล้วก็งอกลงไปกดที่เส้นเอ็นทำให้เวลาเราขยับท่าทางบางท่าอย่างเช่นท่าที่ยกแขนขึ้นเหนือศีรษะเนี่ยเราจะมีการเจ็บจี๊ดแล้วก็หยุดเลยทำต่อไม่ได้โรคมีรักษาต่างกันจากโรคหัวใจติด
6: ผู้ป่วยที่มีอาการแบบนี้ดูแลตัวเองยังไง
4: ค่ะเมื่อรู้สึกเจ็บให้หยุดแค่ค่ะให้หยุดเลยให้พักแขนอาจจะหาผ้าพันแขนห้อยแขนเอาไว้นะคะอย่างน้อย 2-3 วันแล้วก็วันแรกๆเนี่ยประคบเย็นที่ไหล่ด้านนั้นนะคะประคบเย็นไว้ก่อนประมาณ3วันหลังจากนั้นค่อยประคบอุ่นแล้วค่อยใช้ยานวดห้ามนวดตั้งแต่วันแรกเพราะกล้ามเนื้อมันจะบาดเจ็บมากขึ้นอาจจะใช้ยาพวกยาแก้ปวดคลายกล้ามเนื้อรับประทานได้ในช่วงสั้นๆจริงๆของคุณอาเนี่ยมันก็ยังไม่ถึงขั้นเป็นไหล่ติดเพียงแต่ว่าถ้าเราปล่อยให้มันลิมิตอยู่อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆอาจจะติดได้สักวันนึงมันก็จะมีท่าทางการบริหารข้อไหล่โอเคทางนั้นเดี๋ยวเรายังพอมีเวลาเราลงมายืนเลยค่ะ
1: ครับ
6: อ๋อเอาแล้วครับจะยืดเส้นยืดสาย
4: ยืดเส้นยืดสายท่าที่คนไข้จะติดง่ายสุดก็คือท่ายกขึ้นหรือ
1: ยกขึ้น
6: แค่ง่ายๆอย่างนี้ก็ติดแล้วเหรอ
4: ใช่ติดค่ะบางคนได้แค่นี้เลย
1: ครับ
4: ยกขึ้นนะคะยกขึ้นท่ากลางปีค่ะกลางปีออกเอาให้สุดให้ชิดหูเลยอีกท่าหนึ่งคือท่าถูหลังค่ะท่าถูหลัง
6: ถูหลังนี่ผมชอบ
4: ถ
6: ู
4: หลังไง
6: ใช่ต้องแข็งไหมคร
4: ับ ถูเองนะคะไม่ใช่ใครถูให้ก็ถ้ามีอุปกรณ์ช่วยก็ผ้าค่ะผ้าเช็ดตัวทำนี้เลยสมมติเราจะบริหารไหล่ข้างขวาดึงลงดึงผ้าลงไหล่หมุนออกสลับข้างกันสลับข้าง
6: กันเอากันใหญ่เลย
4: ดึงลงหมุนออก
1: ดึงลงหมุนออก
4: พอเราจะหมุนเข้าแล้วก็อย่างนี้ดึงขึ้นหมุนเข้าแล้วก็ดึงขึ้นหมุนเข้า
6: ทำแล้วอยากได้ผ้า
1: เหมือนใช้ผ้าเช็ดตัว
4: ผ้าเช็ดตัวผ้าขอม้าผ้าอะไรก็ได้ค่ะมันก็เป็นการบริหารเพื่อป้องกันไม่ให้มันเกิดการติดในอนาคตเวลาทำท่าไหนรู้สึกตึงคุณอาอย่าเพิ่งท้อค่ะตึงแล้วตึงค้างไว้แล้วเมื่อวันทำครั้งต่อไปมันจะทำได้มากขึ้นเรื่อย
6: ๆแล้วผมว่านั่งกันก่อนดีกว่าไหม
4: โอเคค่ะชุดนั่ง
1: โอเคครับ
6: โดยสรุปแล้วสุขภาพของพยัคฆ์ร้ายของเรานะครับ
4: จริงๆก็ยังถือว่าฟิตมากเลยนะคะเพราะว่า77ตันจะ5เมตรก็เถอะมันจะต้องใช้แรงใช้การเกรงกล้ามเนื้อใช้การใช้สมาธิที่สุดยอดมาก
1: ใช้กำลังด้านขวามาก
4: ค่ะเพราะว่าจริงๆอย่างนี้ก็คือว่าคุณอาเนี่ยผ่านฉลุยในภารกิจนี้นะคะ
6: ผ่านนะครับดังนั้นทางรายการครับเรามีประกาศนียบัตรนะครับขออนุญาตมอบไว้ให้เป็นที่ระลึกนะครับเป็นยอดรักของเรานะครับนั่งได้เลยครับและทั้งหมดนี่ก็คือเรื่องของรุ่นใหญ่แต่หัวใจไวทีนะครับ ครั้งนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์แพทย์หญิงเทพขจีเก่งกิจโกศลนะฮะแล้วก็พยัคฆ์ร้ายของเรานะครับ

0: คุณอาอัศวินรัตนประชาขอบคุณครับ
1: ค่ะ
0: และครั้งหน้าเรากลับมาพบกันใหม่กับรายการพยัคฆ์ร้าย
1: ไว
0: ทองสวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
2: ดูเอาเองครับหล่อไม่เลิกจริงๆครับผมต้องทำอย่างนี้จริงๆต้องทำหล่อ
3: เอาละพอละว่าจะมีภารกิจอะไรให้อาทำ
2: เดี๋ยวข้ามไปนิดนึงยังไม่ได้แนะนำชื่อเลยครับ
0: เอาละครับเรากลับเข้ามาอยู่ในห้องวิจัยไวทองกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวพบกับคุณหมออาจารย์แพทย์หญิงที่ประจำห้องแห่งนี้นะครับผมคุณหมอ
4: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
5: รู้ไหมครับว่าแม้เราเพิ่งเริ่มต้นทำงานหากเราบริหารเงินเป็นโอกาสเห็นเงินล้านนั้นอยู่ไม่ไกลเลยครับถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่าต้องทำยังไงติดตามกันได้ในคลิปนี้ครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.และผมทุวชิตวิสุทธิสมานทำหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการครับเพื่อนๆทราบไหมครับว่าในขณะที่รายได้ลดลงคนไทยกลับมีอายุขัยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นนี่จึงเป็นเรื่องที่น่ากังวลไม่น้อยโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งเริ่มทำงานเป็นเรื่องที่ควรถามตัวเองเลยครับว่าเมื่อเราหยุดทำงานแล้วและไม่มีรายได้เราจะมีเงินใช้เพียงพอหลังหยุดทำงานหรือไม่แต่ปัญหาเหล่านั้นจะไม่เกิดขึ้นแน่นอนครับหากเรารู้จักการวางแผนการเงินตั้งแต่เริ่มต้นทำงานแล้ววัยเริ่มต้นทำงานควรบริหารเงินหรือวางแผนการเงินอย่างไรเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังครับ 1. เราต้องตั้งเป้าหมายก่อนว่าเราจะเก็บเงินไปเพื่ออะไรเป้าหมายที่ว่านี้อาจจะเป็นการเก็บเงินซื้อบ้านซื้อรถแต่งงานการเก็บเงินไปเที่ยวต่างประเทศหรือการเก็บเงินไว้ใช้หลังเกษียณซึ่งคนคนหนึ่งจะมีหลายเป้าหมายก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่สำคัญตั้งเป้าหมายแล้วต้องไปให้สุดครับ 2. เริ่มทำบันทึกรายรับรายจ่ายเพื่อให้รู้สถานะการเงินของเราว่าใน1เดือนเรามีรายรับเท่าไหร่รายจ่ายเท่าไหร่จะได้ตัดลดค่าใช้จ่ายส่วนที่ไม่จำเป็นออกไปได้ครับ 3. แบ่งเงินเดือนออกเป็นสัดเป็นส่วนชัดเจนตัวอย่างเมื่อเราได้เงินเดือนมาทุกครั้งในช่วงแรกเราอาจจะออมเงินก่อนสัก 10% ส่วนอีก 90% ก็เก็บไว้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆตรงนี้จะช่วยทำให้เรามีเงินเก็บตั้งแต่เริ่มต้นทำงานครับ 4. เลือกตัวช่วยการลงทุนที่ดีเพื่อสร้างเงินออมเพิ่มเมื่อเราแบ่งเงินจากเงินเดือนมาออมแล้วการเลือกตัวช่วยในการลงทุนให้เหมาะสมก็เป็นเรื่องที่สำคัญครับเพราะตัวช่วยในการลงทุนแต่ละตัวไม่ว่าจะเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์บัญชีเงินฝากประจำสลากออมทรัพย์กองทุนหรือหุ้นแต่ละเครื่องมือก็มีข้อดีที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นควรเลือกศึกษาข้อมูลและเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับเป้าหมายของเรามากที่สุดครับเพราะถ้าเลือกถูกแล้วก็การไปถึงเงินล้านนั้นไม่ใช่เรื่องยากเลยครับรู้จักกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ตัวช่วยเพื่อการออมสำหรับคนรุ่นใหม่เพื่อนๆที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานสงสัยกันไหมครับว่าเมื่อเข้าทำงานแล้วทำไมฝ่ายบุคคลถึงต้องมาชวนให้เราเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วเงินที่ถูกแบ่งจากเงินเดือนของเราทุกๆเดือนเช่น 5% 10% 15% เพื่อเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นมีประโยชน์กับเรายังไงในอนาคตผมจะขออธิบายให้ฟังง่ายๆครับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เป็นกองทุนรวมประเภทหนึ่งเป็นสวัสดิการเฉพาะบางบริษัทเท่านั้นมีจุดประสงค์เพื่อให้พนักงาน

อาจมีเงินออมยามเกษียณหรือเมื่อหยุดทำงานไปแล้วโดยความพิเศษของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่มีข้อได้เปรียบกว่ากองทุนอื่นคือทุกครั้งที่เรามีการหักเงินเข้ากองทุนนายจ้างจะสมทบเงินเข้ากองทุนให้เราทุกเดือนครับเพราะฉะนั้นนอกจากเราจะได้ออมเงินอย่างมีวินัยทุกๆเดือนแล้วเรายังได้เงินจากนายจ้างมาช่วยออมเพิ่มอีกต่างหากเรียกว่าพิเศษกว่านี้ก็คงไม่มีอีกแล้วนอกจากนี้เรายังมีโอกาสได้ผลตอบแทนที่มากขึ้นจากการทำงานของกองทุนด้วยนะครับแน่นอนว่าผลตอบแทนมากกว่าการฝากประจำหรือฝากออมทรัพย์เองแน่นอนและเงินที่เราแบ่งเข้าไปในกองทุนทุกๆเดือนเรียกว่าเงินสะสมเรายังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะครับเรียกได้ว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เป็นอีกเครื่องมือการออมการลงทุนที่น่าสนใจสุดๆดังนั้นถ้าเพื่อนๆคนไหนเข้าทำงานแล้วฝ่ายบุคคลชวนเราเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็ตอบตกลงไปแบบไม่ต้องลังเลเลยนะครับส่วนใครที่อยากศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ www.thaipvd.com นะครับนี่คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: พยัคฆ์ร้าย008หรือสุภสิทธิ์แก่นเสนพยัคฆ์ร้ายวัยหนุ่มที่แฝงตัวในคราบนักร้องนักดนตรีวงสไปเดอร์แมนและนักแสดงนำจากภาพยนตร์เรื่อง Wonderful Town ขณะเดียวกันเขาก็ทำหน้าที่ของลูกกตัญญูคอยดูแลคุณแม่สูงวัยที่ป่วยด้วยโรคอัลไซเมอร์เขาคนนี้จะนำมิชชั่นจากมิสเตอร์อาร์ผู้ไม่อาจเปิดเผยตัวได้มามอบให้กับเหล่าพยัคฆ์ร้ายวัยทองได้พิสูจน์ความสามารถว่าพวกเขานั้น
1: ถึงจะแก่แต่ก็ยังเก๋าช่วงท้าทายไวท์

0: โอ้ยโอ้ยโทษครับพี่ห้องน้ำอยู่ไหนครับ
1: ไม่รู้
0: ไม่ใช่เว้ยโอ้พี่ครับห้องน้ำอยู่ไหนครับพี
2: ่หนูน้องพี่
0: ไม่ใช่เว้ยโอ้โอ้โทษครับห้องน้ำอยู่ทางไหนครับชัดเลยคุณคือพยาธิ9842

0: คุณก็คือพยัคฆ์ร้าย008
1: ใช่แล้วครับคุณกำลังอยู่กับรายการพยัคฆ์ร้ายไวท์ทองวันนี้ขออนุญาตจริงๆครับต้องทำเสียงให้หล่อนุ่มเพื่อให้สู้กับแขกรับเชิญคนสำคัญของเราให้ได้ทำไมถึงหล่อเป็นยังไงคุณอาอัศวินรัตนประชาอัศถึงสวัสดีครับผม
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับทำยังไงถึงได้ขนาดนี้แล้วครับผม
2: อะไรอะไรอ
1: ายุแค่นี้ยัง
2: จะมัวชมกันเลยมีภารกิจอะไรให้อาทำ
1: มีแน่นอนครับผมจะต้องเดินตามลูกศรไปยังกล่องภารกิจหามันให้เจอแล้วเปิดมันออกมาคุณอาพร้อมไหมครับ
2: พร้อม
1: ถ้าพร้อมก็เดินตามลูกศรไม่ได้เลยครับ
2: ได้อ๋อที่เอง

0: ยังไม่ถึงอีกเลยนะอ๋อที่แท้ก็อยู่ตรงนี้เอง
1: ยิงแอปเปิ้ล2ลูกให้สำเร็จจากนั้นจึงไปยิงธนู10ดอกเพื่อทำคะแนนรวมให้ได้อย่างน้อย50คะแนนขึ้นไปจากผมมิสเตอร์อาร
0: ์สบายมาก
2: พูดได้ว่าการเวลาทำอะไรความหล่อและเสน่ห์อันเหลือล้นของเขาคนนี้ไม่ได้จริงๆครับถึงวัยจะขยับเข้าเลข7แล้วแต่พยักร้าย9842ก็ยังดูแข็งแรงและกระฉับกระเฉงไม่แพ้หนุ่มสมัยนี้เลยครับมิสเตอร์อาร์จึงอยากพิสูจน์ความสามารถว่าเขาจะปฏิบัติภารกิจให้ลุล่วงได้หรือไม
3: ่และแล้วตอนนี้ภารกิจอยู่ในกำมือของพยักร้ายของเราแล้วเป็นไงบ้างครับยากไหมฮะ
0: สบายมาก
3: เหมือนเล่นหนังเล่นละครมันต้องใช้ทักษะใช้สมาธิใช้สายตาเยอะมากเลยทีเดียวนะครับทํามั่นใจขนาดนั้นพบกับผู้เชี่ยวชาญของผมเลยดีกว่าขอเชิญครับผม
4: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
4: แล้วพี่เป็นอัศวินตาในตรงใจผมเลยนะเนี่ยโอ้ผมขอเซลฟี่หน่อยนะครับผม
0: ได้ได้ได
3: ้ผมสบายพี่ถ่ายรูปบ่อยเท่าไหร่
4: เดี๋ยวผมขอถ่ายสองคนนะครับขอถ่ายสองคนครับ
3: เราอยู่สองเดียว
0: โอเค
3: รูปเดียว
4: นี้มุมนี้มุมอีกมุมนี้ก็ได้มุมนี้ด้วย
3: ขึ้นที่ง่ายผม
4: ครับเดี๋ยวผมขอสองคนครับผมขอสองคนครับหนึ่งครับผม
3: จะมาอธิบายก่อนเลยครับว่าต้องใช้ธนูประเภทไหนใช้อะไรยังไง
4: ไม่มีอะไรมากครับตอนที่ก็แค่มีลูกมีธนูแล้วก็มีเป้าแค่นั้นเองครับขอคุณนิดนึงครับ
0: โอเคได
3: ้ถ้างั้นติดตามในช่วงหน้าปฏิบัติภารกิจว่าจะสำเร็จหรือไม่สงสัยจะสำเร็จขนาดนี้

0: ่วงแท็กทีมไวทอง
1: คราวนี้เรามาถึงกติกาในการยิงธนูว่ามีอะไรบ้างรบกวนคุณหมงครับ
2: ครับผมกติกาการยิงธนูเราจะเน้นความปลอดภัยเป็นหลักนะครับตั้งแต่เริ่มต้นเข้าเส้นยิงเลยครับผมก็จะยิงพร้อมกันแล้วก็เก็บลูกพร้อมกันโดยการที่ยิงแต่ละครั้งเนี่ยเราต้องเช็คในแถบเป้าเราเสมอว่ามีคนอยู่หลังเป้าหรือเปล่าเพราะว่าในกรณีที่บางคนยิ
1: งหล
2: ุ
1: ดแล้วไป
2: ครับผมแล้วเดินเข้าไปเก็บลูกอยู่ อาจจะกลับมาช้าหน่อย
1: ยังไม่เสร็จเลยเพื่อนล่อซะแล้ว
3: เราก็เอาเรื่องความปลอดภัยไว้ก่อน
2: ใช่ครับผมเวลายืนยิงเนี่ยให้เรายิงตามแนวเป้าตัวเองเท่านั้นแล้วก็ห้ามยิงสูง
3: การยิงธนูเขาจำกัดไวไหม
2: ไม่จำกัดไวครับยิงไวไหนก็ได้ครับผม
3: อย่างคุณอาเนี่ยก็ยิงได้นะ
2: ได้ครับผม
1: ผมก็ได้ด้วยใช่ไหม
2: ใช่ครับ
3: การนับคะแนนนับเป็นยังไง
2: ในวงนี้เนี่ยมันจะมีทั้งหมด10แต้มนะครับก็คือนับแต้มตั้งแต่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10เนี่ยจะมี2วง
1: 2วง
2: ครับผม2วงตัวนี้จะเป็น X กับ10
1: ทำไมต้องมี2วงครับ
2: ครับตรงนี้ใช้ในกรณีที่เรายิงชุดออฟก็คือยิงกันคนละลูกแต่ถ้าในกรณีที่เรายิงตัดเส้นก็จะนับแต้มสูงไว้ก่อน
1: โอ้เยี่ยมเลยครับแม
3: ่การยิงธนูมันได้ประโยชน์อะไรกับร่างกายยังไง
2: ครับผมก็อย่างแรกเลยเรื่องการควบคุมการหายใจครับแล้วก็คุมแขนกล้ามเนื้อแขนกล้ามเนื้อไหล่แล้วก็ไปจนถึงกล้ามเนื้อหลัง
1: อยากลองซ้อมแล้วครับผมพวกเราไปด้วยกันนะฮะ
2: ได้เลยครับผมครับไปด้วยกันเลยครับโอเคครับแบบนี้เลยครับ
1: ให้ผมรออยู่ตรงนี้นะครับ
4: และพยักไร้ทั้งสองท่านก็เริ่มการเรียนยิงธนูกันเลยครับโดยเริ่มจากการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันการยิงธนูนั่นเองครับ
2: ครับผมอย่างแรกเลยนะครับก็ธนูเนี่ยข้อห้ามมีอยู่อย่างเดียวก็คือห้ามน้าวสายเปล่าและปล่อยเล่นนะครับตรงนี้เนี่ยมันมีโอกาสที่จะเกิดการแตกหักได้จากตัวนี้โดยการที่เวลายิงนะครับผมเริ่มจากเราจะจับคลิปบริเวณนี้นะฮะโดยการใช้ฝ่ามือครับผมค้ำลักษณะมันจะเป็นการดันและดึงข้างซ้ายเราจะดัน
3: ดัน
2: ครับผมแล้วข้างขวาเกี่ยวสายแล้วยกศอกดึง
3: ดึง
4: แล้วตอนนี้ก็ได้เรียนรู้วิธีการจับคันธนูครูฝึกก็เริ่มดัดท่าให้ได้องศาที่ถูกต้องนะครับดู00เป็ดแล้วท่าทางไม่ค่อยมั่นใจครับส่วนพยัคฆ์ร้าย9842ของเราท่าทางใช้ได้เลยทีเดียว
2: การใช้ลูกครับเราจะวางลูกคนนี้นะแล้วก็หนีไว้ใต้ทองเหลืองที่ติดกับสายเวลายืนยิงเนี่ย
5: เท้าวางยังไงครับ
2: การยืนเราจะยืนค่อมเส้นครับโดยการที่เท้าขนานกันครับผมความกว้างก็ประมาณช่วงไหล่ของเราดึงยืนสบายๆนะฮะคราวนี้ตอนดึงนะครับเก็บ3นิ้วใต้ลูกนะฮะยกไปที่เป้าคราวนี้ตอนดึงเนี่ยเราจะใช้แค่นิ้วเกี่ยวเฉยๆครับแล้วก็ดึงที่ข้อศอกอย่างเดียวใช้ข้อศอกดึงแม้งหลังพอดึงมาเสร็จปุ๊บเอานิ้วของเราแตะเข้ามุมปากคราวนี้เราก็สามารถเล็งตามแนวลูกได้ครับโดยการใช้ตาขวาของเรานะฮะมองแล้วก็ปล่อยนะครับ
4: แล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาที่พยัคฆ์ร้ายจะต้องยิงกันเองแล้วนะครับพยัคฆ์ร้าย008ยังท่าทางยังไม่ค่อยเข้าที่สักเท่าไหร่ครับพยัคฆ์ร้าย9842ของเรานี่เริ่มได้ที่แล้วพร้อมยิงครับลูกแรกก็เข้าเป้าเลยทีเดียวตามด้วยลูก2ลูกที่3แหมเกือบเข้ากลางเลยครับแล้วก็มาถึงบททดสอบในการยิงลูกแอปเปิ้ล2ลูกครับลูกธนูดอกแรกแหมไปดูภาพช้าครับไม่โดนนะครับไปโดนแผงกั้นซะแทนและลูกที่2ครับลูกธนูดอกที่2นี่โอ้โหไปดูภาพช้ากันครับเข้ากลางเลยทีเดียวแล้วยังกระเด็นไปโดนอีกลูกลงไว้พร้อมกันเลยครับ
2: ก่อนที่จะเริ่มยิงเนี่ยเดี๋ยวผมขอแนะนำน้องเยาวชนคนหนึ่งนะฮะก็ความท้าทายตรงนี้นะฮะก็จะให้พยัคฆ์ร้าย9842ยิงแข่งกับน้องโดยที่จะให้น้องยิงเปิดแต้มก่อนนะครับผมส่วนกฎกติกาครับผมก็จะให้พยัคฆ์ร้าย9842ยิง10ลูก
1: 10ลูก
2: รักษาแต้มให้ถึง50แต้มถ้าครบ50แต้มแล้วเนี่ยสามารถชนะน้องได้เลยแต่ว่าถ้าไม่ถึง50แต้มน้องจะเป็นผู้ชนะ
3: โอเค
1: ้าอย่างนั้นจงอย่าได้ออกมือยิงเลย
4: แล้วก็ถึงเวลาที่เยาวชนของเราจะยิงเปิดแต้มให้ก่อนนะครับทั้งหมด10ลูกในระยะ18เมตร5ลูกแรกจะได้กี่แต้มกันแหมเข้าเกือบกลางทุกอันเลยนะครับและ5ลูกแรกครับได้ไป35คะแนน5ลูกต่อไปครับฝีมือไม่ตกเลยทีเดียวพยัคฆ์ร้าย9842ต้องมีหนาวและน้องก็ได้เพิ่มไปอีก46คะแนนรวมเป็น81คะแนนแล้วก็มาถึงเวลาของพยัคฆ์ร้าย9842ครับยิงในระยะ5เมตรลูกแรกได้ไป6แต้มครับค่อยๆยิงอย่างใจเย็นครับไปที่ลูกที่2ครับจะกลางหรือไม่ได้9แต้มครับแหมเกือบเลยทีเดียวใจร้อนครับตามอีกลูกเลยครับลูกที่3ยังเข้าไปที่9แต้มครับลูกที่4ครับเข้าไปที่8แต้มครับและลูกที่5ครับเข้าไปที่8แต้มเช่นกันครับและ5ลูกแรกก็ได้ไป39แต้มครับต่อกันด้วยลูกที่6ครับยังแกว่งๆดูแกว่งๆแม่แรงไม่พอนั่นเองครับไปครึ่งนึงนี่แรงหายไปเยอะเลยทีเดียวลูกที่6เข้าไปที่7แต้มครับลูกที่7ครับแม่นิ่งมากเลยครับลูกที่7เข้าไปที่8แต้มครับลูกที่8ครับเหลืออีก3ลูกเท่านั้นลูกที่8เข้าไปที่8แต้มอีกแล้วครับลูกที่9ครับอีก2ลูกสุดท้ายลูกที่9ตั้งใจยิงครับลูกที่9ยังเข้าไปที่เดิมครับ8แต้มและลูกสุดท้ายครับ6แต้มเราไปดูกันครับว่าคะแนนรวมทั้งหมดเป็นเท่าไหร่
1: ปฏิบัติการในครั้งนี้ก็สำเร็จเสร็จสิ้นลงด้วยความสวยงามครับบททดสอบอันแรกที่ให้ยิงแอปเปิ้ล2ผลนะฮะยิงไปแค่2ดอกดอกแรกถ้าเป็นนี้1ดอกที่2เสียบใจกลางยังไม่พอหางสะบัดมาโดนอีกผลล่วงไปทั้ง2ธนูลูกเดียวแอปเปิ้ล2ผลโอ้โหจะมีที่ไหนครับอันนี้สวยงามประทับใจเฮกันทั้งกองถ่ายส่วนเรื่องการแข่งขันนับคะแนนกับน้องคนสวยนี่เป็นยังไงบ้างครับอาจารย์
2: ครับผมก็ผ่านไปได้ด้วยดีครับที่ว่าให้ผ่านขั้นต่ำไม่ให้เกิน50แต้มแต่พยัคฆ์ร้ายทำไปได้77แต้ม
1: เยอะเลยทีเดียวก็ถือว่าปฏิบัติการครั้งนี
2: ้ประสบความสำเร็จครับผม
1: เป็นยังไงบ้างครับคุณอาครับรู้สึกยังไงบ้างสำหรับ
5: ก็ยิงหลายๆดอกครับปวดไหล่นิดหน่อยเพราะปกติเป็นโรคปวดไหล
1: ่โอ้ยนั่นดีเลยครับงั้นช่วงหน้าเราไปพบกับคุณหมอที่ห้องวิจัยไวทองเลยครับ
6: คุณอาทำท่าอย่างเมื่อกี้เนี่ยมีปัญหาเรื่องของปวดไหล่บ้างไหม
5: ผมมีปัญหาปวดเบ้าไหล่อยู่แล้ว
6: อาการของโรคข้อไหล่ติดหรือปวดไหล่เรื้อรังเนี่ยก็จะเป็นอาการปวดที่หัวไหล่อาจจะมีการร้าวลงแขนอาการของมันเนี่ยมันเกิดจากการใช้งานที่ผิดปกติหรือการที่หนักเกินไป
1: ช่วงห้องวิจัยไว้ทองเอาละครับเรากลับเข้ามาอยู่ในห้องวิจัยไว้ทองอีกครั้งนึงแล้วนะครับพบกับคุณหมอประจำห้องวิจัยแห่งนี้นะครับอาจารย์แพทย์หญิงเทพขจีเก่งกิจโกศลครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะสวัสดีพยัคฆ์ร้ายทั้งสองท่านนะคะวันนี้มิสเตอร์อาร์มีข้อความฝากถึงพวกคุณค่ะ
1: มาอีกแล้ว
7: พยัคฆ์ร้าย9842ผมยอมรับตามตรงครับว่าแอบริษยาความหล่อเหลาของคุณมากแต่ไม่ต้องห่วงผมแยกแยะความรู้สึกส่วนตัวกับเรื่องภารกิจได้เพราะฉะนั้นผมก็ยอมรับตามตรงอีกนั่นแหละครับว่าวันเวลาทำอะไรคุณไม่ได้เลย

0: มอายุก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อภารกิจของคุณแต่อย่างใดคุณยอดเยี่ยมมาก
1: โอ้โหขนาดมิสเตอร์อาร์ยังอิจฉา
2: ใช่
3: ครับ
2: เป็นยังไงบ้างคะไปเป็นโรบินฮูดกันมาน
3: ี่ครับผลงาน
2: อันนี้คือผลงานหลังจากผ่านการฝึกไปกี่วันกี่ชั่วโมง
3: แป๊บเดียวไม่ถึงชั่วโมงครับเพราะพวกเราเนี่ยไม่เคยยิงธนูกันมาเลย
2: แล้วพยัคฆ์ร้ายของเราผลงานเป็นยังไงบ้างคะ
1: คะแนนที่ได้77แต้มครับ
2: 77แต้ม
1: เกินไปมากโขเลยนะครับ
2: ได้เยอะขนาดนี้ไหนคุณอาลองแสดงท่าทางเหนี่ยวสายธนูให้ดูหน่อยได้ไหมคะเอาเท่ๆเลยค่ะเล็งหล่อเลยค่ะ
1: ครับมือขวายังไงครับมือขวาอยู่ตรงไหนนะฮะ
3: อยู่ที่ปากครับ
2: ปากค่ะคุณอาทำท่าอย่างเมื่อกี้เนี่ยมีปัญหาเรื่องของปวดไหล่บ้างไหม
3: ผมมีปัญหาปวดเบ้าไหล่อยู่แล้วบางทีเอี้ยวผิดท่าเนี่ยปวดก็ไม่ทราบเป็นเพราะอะไร
2: จริงๆอาการปวดข้อไหล่หรือข้อไหล่ติดเนี่ยมันเจอได้เยอะมากในผู้สูงอายุนะคะแต่ว่าคนไข้ส่วนใหญ่เนี่ยก็มักจะไม่คิดว่าสิ่งนี้เป็นปัญหาจนกระทั่งมาหาหมอที่คืออาการเป็นมากแล้วก็เป็นเรื้อรังไปแล้วอาการของมันเนี่ยมันเกิดจากการใช้งานที่ผิดปกติหรือการที่หนักเกินไปอาการของโรคข้อไหล่ติดหรือปวดไหล่เรื้อรังเนี่ยก็จะเป็นอาการปวดที่หัวไหล่อาจจะมีการร้าวลงแขนอาการจะยิ่งปวดมากขึ้นเมื่อเราอยู่ในท่านอนหรือเราพลิกตะแคงตัวบุโอทับไหล่ค่ะเราจะยิ่งปวดมากเลยนอกจากนั้นนอกจากโรคไหล่ติดเนี่ยก็จะมีอีกภาวะหนึ่งซึ่งเราอาจจะไม่ค่อยรู้จักการเป็นภาวะของเอ็นใต้สะบักอักเสบ
1: เอ็นใต้สะบักอักเสบ
2: ใช่ไหมคะที่อันนี้เป็นคนละโรคกับไหล่ติดนะคะการรักษาก็ต่างกันการดำเนินโรคความรุนแรงก็ต่างกันโรคนี้เนี่ยเกิดเนื่องจากว่าเอ็นที่วิ่งอยู่ใต้สะบักเราเนี่ยเกิดความเสื่อมตามวัยประกอบกับกระดูกสะบักของบางท่านอาจจะเสื่อมแล้วก็งอกลงไปกดที่เส้นเอ็นทำให้เวลาเราขยับท่าทางบางท่าอย่างเช่นท่าที่ยกแขนขึ้นเหนือศีรษะเนี่ยเราจะมีการเจ็บซีดแล้วก็หยุดเลยทำต่อไม่ได้โรคมีรักษาต่างกันจากโรคหัวใจติด
1: ผู้ป่วยที่มีอาการแบบนี้ดูแลตัวเองยังไง
2: ค่ะเมื่อรู้สึกเจ็บให้หยุดแค่ค่ะให้หยุดเลยให้พักแขนอาจจะหาผ้าพันแขนห้อยแขนเอาไว้นะคะอย่างน้อย 2-3 วันแล้วก็วันแรกๆเนี่ยประคบเย็นที่ไหล่ด้านนั้นนะคะประคบเย็นไว้ก่อนประมาณ3วันหลังจากนั้นค่อยประคบอุ่นแล้วค่อยใช้ยานวดห้ามนวดตั้งแต่วันแรกเพราะกล้ามเนื้อมันจะบาดเจ็บมากขึ้นอาจจะใช้ยาพวกยาแก้ปวดคลายกล้ามเนื้อรับประทานได้ในช่วงสั้นๆจริงๆของคุณอาเนี่ยมันก็ยังไม่ถึงขั้นว่าเป็นไหล่ติดเพียงแต่ว่าถ้าเราปล่อยให้มันลิมิตอยู่อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆอาจจะติดได้สักวันนึงมันก็จะมีท่าทางการบริหารข้อไหล่โอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเรายังพอเวลาเราลงมายืนเลยค่ะ
3: ครับ
1: อ๋อเอาแล้วครับวันนี้ได้ยืดเส้นยืดสาย
2: ได้ยืดเส้นยืดสายโอเคท่าที่คนไข้จะติดง่ายสุดก็คือท่ายกขึ้นหรื
3: ออ๋อยกขึ้น
1: แค่ง่ายๆอย่างนี้ก็ติดแล้วเหรอ
2: ใช่ติดค่ะบางคนได้แค่นี้เลย
3: ครับ
2: ยกขึ้นนะคะยกขึ้นท่ากลางปีค่ะกลางปีออกเอาให้สุดให้ชิดหูเลยอีกท่าหนึ่งคือท่าถูหลังค่ะท่าถูหลัง
1: ถูหลังนี่ผมชอบ
2: ถูหลังไง
1: ไม่ใช่ต้องแข็งไหมคร
2: ับ ถูเองนะคะไม่ใช่ใครถูให้ก็ถ้ามีอุปกรณ์ช่วยก็ผ้าค่ะผ้าเช็ดตัวทำนี้เลยสมมติเราจะบริหารไหล่ข้างขวาดึงลงดึงผ้าลงไหล่หมุนออกสลับข้างกันสลับข้างก
1: ันเอาเป็นใหญ่เลย
2: ดึงลงหมุนออก
3: ดึงลงหมุนออก
2: พอเราจะหมุนเข้าแล้วก็อย่างนี้ดึงขึ้นหมุนเข้าแล้วก็ดึงขึ้นหมุนเข้า
1: ทำแล้วอย่าได้พลาด
3: เหมือนใช้ผ้าเช็ดตัว
2: ผ้าเช็ดตัวผ้าขอม้าผ้าอะไรก็ได้ค่ะมันก็เป็นการบริหารเพื่อป้องกันไม่ให้มันเกิดการติดในอนาคตเวลาทำท่าไหนรู้สึกตึงคุณอาอย่าเพิ่งท้อค่ะตึงแล้วตึงค้างไว้แล้วเมื่อวันทำขั้นตอนมันจะทำได้มากขึ้นเรื่อย
1: ๆแล้วผมว่านั่งกันก่อนดีกว่าไหม
2: โอเคค่ะชุดนั่ง
3: โอเคครับ
1: โดยสรุปแล้วสุขภาพของพยัคฆ์ร้ายของเรานะครับ
2: จริงๆก็ยังถือว่าฟิตมากเลยนะคะเพราะว่า77ต้านจะ5เมตรก็เถอะมันจะต้องใช้แรงใช้การเกรงกล้ามเนื้อใช้สมาธิที่สุดยอดมาก
3: ใช้กำลังด้านขวามาก
2: ค่ะเพราะว่าจริงๆอย่างนี้ก็คือว่าคุณอาเนี่ยผ่านฉลุยเลยภารกิจนี้นะคะ
1: ผ่านนะครับดังนั้นทางรายการครับเรามีประกาศนียบัตรนะครับขออนุญาตมอบไว้ให้เป็นที่ระลึกนะครับกับพยัคฆ์ร้ายของเรานะครับนั่งเลยครับและทั้งหมดนี่ก็คือเรื่องของรุ่นใหญ่แต่หัวใจไวทีนะครับครั้งนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์แพทย์หญิงเทพขจีเก่งกิจโกศลนะฮะแล้วก็พยา

0: ร้ายของเรานะครับคุณอาอัศวินรัตนประชาขอบคุณครับ
1: ค่ะ
0: และครั้งหน้าเรากลับมาพบกันใหม่กับรายการพยัคฆ์ร้ายว
1: ัน
0: ทองสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ดูเอาเองครับหล่อไม่เลิกจริงๆครับผมต้องทำอย่างนี้จริงๆต้องทำอ๋อ
3: เอาละพอละว่าจะมีภารกิจอะไรให้อาทำ
2: เดี๋ยวข้ามไปนิดนึงยังแนะนำชื่อเลยครับ

0: เอาละครับเรากลับเข้ามาอยู่ในห้องวิจัยไวทองกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวพบกับคุณหมออาจารย์แพทย์หญิงที่ประจำห้องแห่งนี้นะครับผมคุณหมอ
1: สวัสดีครับผมเศรษฐพงษ์ลีเลิศพงษ์จากสำนักงานกลต.วันนี้จะมาบอกเล่าเคล็ดลับการเงินครัวเรือนให้ทุกท่านได้รับฟังกันครับ
2: ยุคนี้ยากหน่อยแต่ก็ต้องสู้ค่ะ
3: เศรษฐกิจไม่ดีเราก็ต้องขยันหน่อยเพื่อครอบครัวเรา
4: ต้องขยันต้องอดทนเราทำได
1: ้หลายคนก็คงจะมีคำถามนะครับว่าในช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบนี้เราจะไปสมัครงานหรือไปทำงานอะไรดีบางคนก็คิดไปถึงอาชีพอิสระที่เราจะสามารถเริ่มต้นได้ด้วยตัวเองแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะวันนี้สำนักงานกลต.มี3ข้อทางเลือกในการสร้างอาชีพสร้างรายได้มาฝากกันครับไปติดตามกันเลยครับข้อ1นะครับถนัดอะไรทำสิ่งนั้นในอันดับแรกเลยเนี่ยอยากขอให้เลือกทำในสิ่งที่เราถนัดหรือสิ่งที่เราชอบก่อนเพราะว่าเราจะมีความอดทนแล้วก็มีความสุขกับการประกอบอาชีพนั้นๆนะครับเช่นอาจจะเป็นช่างเสริมสวยนะครับหรือว่าจะเป็นนวดแผนโบราณหรือเราอาจจะไปขายของออนไลน์หรือทำอาหารหรือขายกาแฟก็ได้ครับหรือเราอาจจะเลือกต่อยอดจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาในช่วงที่ผ่านมาครับข้อ2นะครับคือฝึกวิชาชีพที่เราสนใจถ้าเรายังนึกไม่ออกว่าเราชอบหรือเราถนัดอะไรก็ให้ลองเลือกฝึกวิชาชีพที่สนใจแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายมีทั้งเรียนแบบออนไลน์แล้วก็เรียนแบบอบรมในชั้นเรียนนะครับตามศูนย์ฝึกวิชาชีพของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งก็มีหลักสูตรต่างๆสอนมากมายไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารทำเครื่องดื่มนะครับทำดอกไม้ประดิษฐ์ตัดเย็บเสื้อผ้าหรือสอนโยคะนะครับถ้าสนใจเนี่ยก็สามารถเข้าดูข้อมูลหลักสูตรต่างๆได้ที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานครับสำหรับข้อที่3นะครับให้ลองขอคำปรึกษาจากเครือข่ายเราลองคิดดูนะครับว่าเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มหรือกองทุนอะไรบ้างเช่นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนะครับหรือว่ากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเพราะว่ากองทุนหรือกลุ่มเหล่านี้มักจะมีการฝึกทักษะอาชีพนะครับให้คำปรึกษาแนะนำรวมไปถึงการสนับสนุนเรื่องของเงินทุนด้วยโดยถ้าเกิดว่าตัวเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มและก็มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์นะครับเราก็สามารถที่จะขอกู้เงินสนับสนุนเพื่อไปประกอบอาชีพจากกลุ่มหรือกองทุนเหล่านี้ได้ลองสอบถามข้อมูลได้ที่ผู้นำชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตโดยสามารถเข้าดูข้อมูลรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของทั้ง2หน่วยงานได้เลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับแนวทางเบื้องต้นในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้3ข้อนะครับที่สำนักงานกลต.ได้นำมาฝากกันในวันนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นแนวทางที่ช่วยให้ทุกท่านสามารถเริ่มต้นสร้างอาชีพในฝันได้นะครับเราเชื่อมั่นว่าทุกท่านทำได้ครับ

0: ระดมทุนจากผู้ลงทุนรายบุคคลนะคะสามารถระดมทุนได้ไม่เกิน20ล้านบาทในรอบ12เดือนแรกค่ะและทั้งโครงการต้องไม่เกิน40ล้านบาทนับรวมทั้งหุ้นและหุ้นกู้ค่ะแต่ถ้าหากว่าระดมทุนจากผู้ลงทุนที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนรายบุคคลสามารถระดมทุนได้ไม่จำกัดค่ะหากเราตัดสินใจที่จะระดมทุนแล้วเรามาทำความรู้จักกับผู้ลงทุนประเภทต่างๆกันเลยค่ะ
1: ผู้ลงทุนสถาบันมักเป็นผู้ที่มีเงินทุนขนาดใหญ่สามารถกระจายการลงทุนได้อย่างกว้างขวางและมีกระบวนการจัดการลงทุนอย่างเป็นระบบเช่นธนาคารพาณิชย์บริษัทหลักทรัพย์บริษัทประกันหรือกองทุนรวมต่างๆตามประกาศคณะกรรมการกลต.ที่กจ.4/2560นิต

่บุคคลร่วมลงทุน Venture Capital และกิจการเงินร่วมลงทุน Private Equity มักเป็นผู้ที่มีเงินทุนและเชี่ยวชาญด้านการลงทุนหรือเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนแสวงหาผลตอบแทนหรือร่วมลงทุนกับกิจการประเภทสตาร์ทอัพที่น่าสนใจและมีแนวโน้มที่จะเติบโตสูงในอนาคตตามนิยามในประกาศคณะกรรมการกลต.ที่กจ15/2561ตัวอย่าง Venture Capital เช่นบัวหลวง Venture Beacon Venture Capital กรุงศรี Finnovate Digital Venture ตัวอย่าง Private Equity เช่น SME's Private Equity Trust Fund กองทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุนสำหรับธุรกิจ SME ก้าวไกลไปด้วยกันผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะคือผู้ที่มีฐานะและมีความรู้ประสบการณ์เคยลงทุนในกิจการ SME Startup เช่นผู้บ่มเพาะธุรกิจหรือว่า Incubator ที่ปรึกษาทางการเงินนักวิเคราะห์การลงทุนรวมถึง Funding Portal ตัวอย่าง Funding Portal เช่นบริษัท Life FinCorp บริษัท Peer Power บริษัทสินวัฒนาตัวอย่างผู้บ่มเพาะธุรกิจหรือ Incubator เช่นTrue Incube AIS The Startup ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลต.ที่สจ 31/2562 ผู้ลงทุนรายบุคคลหรือว่า Retail Investor หมายถึงบุคคลทั่วไปซึ่งอาจมีหรือไม่มีประสบการณ์การลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงมาก่อนซึ่งก่อนการลงทุนต้องทำแบบทดสอบความเข้าใจหรือ Knowledge Test ให้ถูกทุกข้อก่อนการลงทุนค่ะเมื่อเรารู้จักกับผู้ลงทุนประเภทต่างๆครบแล้วนะคะเราก็จะต้องมาตัดสินใจว่าบริษัทของเราหรือว่าโครงการของเราเนี่ยเหมาะกับผู้ลงทุนประเภทไหนบ้างแต่ถ้าหากยังไม่แน่ใจนะคะสามารถปรึกษากับ Funding Portal ได้ค่ะส่วนใหญ่ก็ประมาณ 1-3 เดือนค่ะขึ้นอยู่กับ Funding Portal กำหนดทั้งนี้ก็อยู่ที่จำนวนเงินที่เสนอขายหรือว่าประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขายด้วยค่ะค่าธรรมเนียมที่ Funding Portal กำหนดซึ่งอาจจะแตกต่างกันได้ในแต่ละรายบางรายก็อาจจะคิดจากวงเงินระดมทุนบางรายก็อาจจะคิดจากผลสำเร็จของการเสนอขายนอกจากนี้ก็ยังมีค่าธรรมเนียมจากผู้เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อหรือว่า Escrow ด้วยค่ะ

คุณแม่ของผมเนี่ยเขาก็จะหยิกเวลาเราเดินเข้าไปใกล้ๆเนี่ยเขาจะหยิกคราวนี้พอเราหยิกพอเขาหยิกเนี่ยเราก็รู้ก็คือหาถุงมือมาสวมนะมันก็ช่วยป้องกันเราได้ส่วนหนึ่งนะอีกอันนึงก็คือเวลาป้อนข้าวบางทีเขาไม่พอใจเนี่ยเขาก็จะตีเลยเวลาเขาตีนี่เขาก็จะเต็มกำลังเขาครั้งแรกช่วงแรกก็คือจะโดนเข้าที่หน้าเนี่ยตอนแรกก็งงแล้วก็คือเวลาโดนมันก็มีอารมณ์ขึ้นมาอย่างเงี้ยแต่ก็เราก็มันก็ปี๊ดขึ้นมานะแต่ก็ไม่ได้ทำอะไรเขาก็งงเหมือนกันว่าเออถ้าเราป้อนเราดูแลเขาทำไมเขามาตีเราทำไมแต่พอเรารู้ว่ามันเป็นอาการของโรคเนี่ยเขาไม่รู้เรื่องต่อไปเราก็ต้องระวังนะก็ไอ้ถุงมือนี้ก็จะช่วยได้จากหนัก

0: เป็นเบาแต่ตอนหลังเนี่ยเราก็จะเข้าไปเนี่ยเราจะรู้ว่าเขามีอาการลักษณะเนี้ยบางทีเข้าไปเราก็ต้องคือเข้าไปถึงเราก็จับมือเขาก่อนนะจับมือเขาหรือว่าเวลาจะเข้าหาเขาเนี่ยการเข้าหาเนี่ยเวลาเดินเข้าหาเนี่ยเราต้องคันเข่าคันเข่าเข้าหาเขาเพราะว่าถ้าเราเดินเข้าไปตรงๆเนี่ยในขณะที่เขานั่งเนี่ยเขาจะเหมือนว่าเราเข้าไปบางทีเขาคือเขาจะไม่รู้ว่าบางทีเขาแยกแยะไม่ออกเขาคิดว่าใครจะมาทำร้ายเขาก็จะป้องกันตัวนะคราวนี้ถ้าเราคันเข่าเข้าไปเนี่ยจากที่เขาคิดว่าเราจะเข้าไปทำร้ายก็จะเบาลงก็จะไม่มีอาการก้าวร้าวเกิดขึ้นหรือถ้าเกิดเขาก้าวร้าวเนี่ยเวลาเราเข้าไปปุ๊บเราก็จะจับมือเขาก่อนเนี่ยเป็นการป้องกันตัวเราอีกทีนึงเนี่ยถ้าเกิดว่าสมมติว่าถ้าเกิดเราตอบโต้เขาด้วยความรุนแรงเนี่ยผลออกมาก็คือถ้าพูดก็คือไงอ่ะถ้าภาษาตัวแบบก็คือบันไลทั้งคู่ก็คือมันก็จะแรงขึ้นไปเรื่อยๆซึ่งเขาก็อารมณ์เสียเราก็อารมณ์เสียต่างคนต่างเสียคราวนี้จากการที่ได้มาอบรมเนี่ยทางอาจารย์เขาบอกว่าถ้าเกิดช่วงนั้นเกิดมีอาการขึ้นมาเนี่ยไม่ว่าใครก็ตามก็จะกันคนที่โดนออกไปคือเราจะไปเปลี่ยนแปลงอะไรตัวเขาไม่ได้นะเราต้องยึดเขาเป็นเซ็นเตอร์เป็นศูนย์กลางคนที่จะเปลี่ยนก็คือคนรอบข้างเขาดังนั้นเมื่อเขากระทำไปแล้วเนี่ยด้วยความที่เขาไม่รู้เนี่ยคนที่โดนกระทำก็พยายามเอาคนที่โดนกระทำออกไปเพื่อแล้วเอาคนใหม่เข้ามาเพื่อลดความรุนแรงลงมันก็จะดีขึ้นครับผม
1: เวลาเรามีความขัดแย้งกันนะครับเรามักจะหาเหตุผลมาโต้แย้งกันนะครับแล้วก็บางครั้งอาจจะมีอารมณ์เข้ามาร่วมด้วยถึงแม้ว่าการใช้อารมณ์นั้นจะไม่สามารถหาข้อยุติทางความคิดได้ครับ
2: สำหรับความขัดแย้งที่เกิดกับผู้ป่วยสมองเสื่อมนั้นจะยิ่งเพิ่มความเครียดและความทุกข์ขึ้นไปเรื่อยๆนะคะไม่มีเหตุผลใดจะชนะผู้ป่วยสมองเสื่อมได้เพราะว่าภาพในสมองที่เขาเห็นเนี่ยจะไม่ตรงกับความจริงที่เราพยายามอธิบายเขาฟังนะคะไม่ว่าเขาจะคิดผิดหรือทำอะไรผิดเขาก็จะไม่เข้าใจค่ะ
1: วันนี้เราจะมาปลดล็อกเรื่องของปัญหาความรุนแรงแล้วก็ความขัดแย้งนะครับที่อาจจะนำไปสู่สงครามกลางบ้านระหว่างผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมและญาติๆกันครับ
2: พักกันสักครู่แล้วกลับมาพบกับเหตุการณ์จำลองตอนสมองเสื่อมกับสงครามกลางบ้านกันค่ะ

0: เดี๋ยวนี้นะแม่นั่นมันเครื่องเบญจรงค์ของคุณยายที่แม่ห่วงนักห่วงหนาไม่ใช่หรอพี่แตนมาพาแม่ไปห้องพี่แตนก่อนเร็วเดี๋ยวแม่เหยียบเศษจาน
1: พวกแกอย่ามายุ่งกับแม่แกจะทำร้ายแม่เหรอ
2: ปล่อย
1: อย่าดิ้นสิแม่ตัวแค่นี้ทำไมแรงเยอะจังเลย
0: ไปแล้วแม่เดี๋ยวเหยียบเศษจานไปตรงนี
1: ้ปล่อย
0: มาเร็ว
1: ปล่อย
3: คุณยายเอารายงานหนูไปทิ้งถังขยะทำไมคะต้องส่งครูวันนี้ด้วยเนี่ยย้ำหมดเลยคุณยายร้องไห้ทำไมคะมันช่วยไหมคนร้องมันต้องหนูสิโอ๊ยหนูไม่ไหวแล้วนะจะทำยังไงเนี่ยทำไมคุณยายเป็นแบบนี
0: ้แม่แม่เอาคุณยายไปไว้บ้านลุงเลยหนูไม่ไหวแล้วแก้วเสียงดังเป็นอะไร
4: อ้าวแม่ร้องไห้ทำไมทะเลาะกับยายลูกแก้วอีกแล้วล่ะสิ
1: ฉันอยากตายอ่ะ
4: วัยรุ่นก็อย่างนี้แหละอย่าไปถือสาหลานมันเลยลูกแก้วกำลังเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัยเรามาช่วยกันให้กำลังใจหลานมันนะแม่นะ
1: ฉันอยากตายอ่ะ
4: จะเสียใจอะไรกันนักหนาเนี่ยแม่ที่หนูพูดไปเนี่ยแม่เข้าใจบ้างไหมแม่จะเสียใจทำไม
1: ฉันอยากตาย
4: ทำไมแม่เป็นอย่างนี้อ่ะแม่ไม่ฟังหนูหรอแม่ได้ยินหนูไหมเนี่ยแม่เข้าใจหนูไหมที่หนูพูดเนี่ย
1: ฉันอยากตาย

0: แม่จะตายทำไม
1: แม่คะหนูขอยืมกำไรมุกไปใส่งานโรงเรียนลูกแก้วหน่อยได้ไหมคะ
2: เออเอาไปเถอะ
1: ขอบคุณค่ะมันไม่มีในกล่องนี่คะ
2: พูดเลยนะคุณแม่บอกว่าจะเอากำไรมุกค่ะคุณยาย
1: แหวนเพชรมี3วงทำไมเหลือวงเดียวล่ะคะ
2: อ๋อนึกได้แล้วให้ก็ไปแล้ว
3: ให้ใครคะแม่ช่วงนี้หนูไม่ค่อยเห็นแม่ได้ออกไปไหนเลยค่ะไม่เห็นได้เจอใครเลยนี่คะ
4: อ๋อนึกได้แล้วเมื่อวานน่ะป้าที่เพิ่งย้ายมาเช่าอยู่ข้างบ้านเรามาหาคุณยายคุณยายพาเข้าไปคุยในห้องนอนด้วย
2: ใช่ๆให้คนนั้นไปอ่ะ
1: แม่แม่ให้แหวนเพชรกับกำไรมุกเข้าไปเหรอ
2: ใช่ๆให้เข้าไปแล้ว
1: แม่
2: ของฉันน่ะฉันจะให้ใครก็ได
1: ้เอ้าแม่แม่ทำอย่างนี้ได้ยังไง
4: ได้ยังไงอ่ะ
1: แม่จะเอาของในบ้านไปยกให้คนอื่นได้ยังไงลูกก็มีหลานด้วยแม่แม่อย่าทำอย่างนี้แม
5: ่ฉันไม่รู้ว่ามันเริ่มต้นเมื่อไหร่แต่ตอนนี้บ้านที่เคยเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความสุขกลับร้อนระอุไปด้วยเสียงทะเลาะเบาะแว้งเสียงร้องไห้ของแม่มันเริ่มเกิดขึ้นบ่อยครั้งด้วยสาเหตุที่เป็นเรื่องบ้างไม่เป็นเรื่องบ้างแต่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใหญ่หรือเรื่องเล็กๆน้อยๆมันก็กลายเป็นการทะเลาะแม่ซึ่งเป็นคนใจเย็นก็ร้องไห้ง่ายๆโดยไม่ฟังเหตุผลและหากไม่พอใจแม่ก็จะคว้างปาทำลายข้าวของแตกเสียหายฉันรู้สึกเหมือนอยู่กลางสมรภูมิรบมันคือสงครามกลางบ้านที่ไม่มีใครเข้าใจว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรและต้องทำอย่างไรที่จะยุติสงครามนี้

0: มันจะเป็นไปได้ไงต้อยพี่ไม่อยากเชื่อเลย
1: คุณยายป่วยอะคะก็เห็นแค่หลงๆลืมๆนิดหน่อยตามภาษาคนแก่ไม่ใช่หรอคะ
2: คุณแม่ของคุณมีอาการของภาวะสมองเสื่อมนะครับคุณหมอก็จะทำการรักษาโดยการใช้ยานะครับซึ่งยาเนี่ยก็จะทำให้คนไข้มีอาการนิ่งขึ้นแต่ว่าหมอเองก็ไม่รับประกันนะครับว่ายามันจะสามารถทำให้ลดอาการถดถอยของภาวะสมองเสื่อมลงไปได้นะครับดังนั้นเนี่ยการดูแลจากญาติๆเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่สำคัญกว่านะครับลองศึกษาจากยูดีนี้ดูนะครับ
3: วิธีดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม
4: ในผู้ป่วยที่มาจากสมองเสื่อมปัญหาหลอดเลือดสมองเนี่ยช่วงต้นจะมีปัญหาเยอะเกี่ยวกับเรื่องของอารมณ์เรื่องของความหงุดหงิดความก้าวร้าวอารมณ์เนี่ยจะมาบ่อยมากชัดมากบางทีลูกกับครอบครัวไม่เข้าใจเลยว่าเรื่องเล็กนิดหน่อยแต่ว่าผู้ป่วยเนี่ยโกรธรุนแรงกัดเกลี้ยวและบางครั้งด่าหยาบคายนะคะหรือว่ามีการลงไม้ลงมือกับเรื่องที่ไม่ควรจะเป็นหรือบางทีอีกฝ่ายหนึ่งโต้เถียงนิดเดียวก็ถูกลงไม้ลงมือซะแล้วซึ่งไม่ใช่วิสัยที่ผู้ป่วยเคยเป็นมาในอดีตนะคะอันนี้เนี่ยถ้าหากมีปัญหาพฤติกรรมซึ่งเราคิดว่าจะเป็นอันตรายกับคนรอบตัวหรือเป็นอันตรายกับตัวเองเราอาจจะต้องให้ยานะคะอันนี้ก็เป็นช่วงต้นนะคะช่วงต้นก็คือจะต้องทำให้ความสามารถสมองเขาเนี่ยดีอยู่ต่อไปให้เขาสามารถทำกิจกรรมต่างๆที่ทำได้ให้ดีที่สุดนะคะยาจะมีบทบาทและตอบสนองได้ดีกับคนบางคนแต่อย่างไรก็ตามการดูภาพใหญ่ภาพรวมนะคะของสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับเขาเนี่ยน่าจะช่วยเยอะผู้ป่วยในระยะนี้เราอยากให้เขาได้เข้าสังคมอย่างที่เขาเคยเป็นนะคะแล้วก็พยายามช่วยเหลือผู้ป่วยก่อนจะไปเช่นถ้าจะไปในกลุ่มนี้มีเพื่อนหลายคนเราอาจจะทำให้ผู้ป่วยดูรูปซะก่อนว่าวันนี้น่าจะเจอคุณป้าคนนี้เจอคุณลุงคนนี้ที่เขาจะมาเจอกันคนนี้นะเขาเคยทำอะไรอย่างนี้นะเคยเป็นเพื่อนแม่ตอนไหนนะอย่างเงี้ยนะคะจะทำให้ผู้ป่วยมีความมั่นใจขึ้นแล้วก็สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้เพราะเขาอาจจะไม่ได้ลืมหมดจดหมดสิ้นนะคะแต่เขาลืมเฉพาะบางเรื่องบางตอนและบางครั้งการเจอผู้มาคุยซักถามเขาอาจจะงงนิดนึงแล้วอาจจะนึกชื่อไม่ออกเพราะนั้นถ้าหากว่าเตรียมตัวให้เข้าไปก่อนจะทำให้ของพวกนี้ง่ายขึ้นและผ่านไปได้อย่างไม่ลำบากนัก
0: ดูอะไรอยู่จ๊ะ
5: อ้าวพี่แตนแก้วมาดูกัน
6: วิธีดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม
4: ในช่วงที่2ของการเปลี่ยนแปลงในผู้ป่วยสมองเสื่อมนะคะช่วงที่2นี่เราพบว่าผู้ป่วยจะสูญเสียความสามารถในการดูแลตัวเองไปโดยเฉพาะกิจวัตรประจำวันที่เราเรียกว่าของธรรมดาธรรมดาเริ่มจะบกพร่องอันที่อาจารย์เจอบ่อยที่สุดเลยคือคนไข้เริ่มลืมหรือละเลยเกี่ยวกับการทำความสะอาดช่องปากคนไข้อาจจะไม่แปรงฟันหรือว่าถ้าเคยมีฟันปลอมที่จะต้องใส่แล้วถอดคนไข้ก็ลืมถอดฟันปลอมหรือว่าถอดออกมาแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงกับมันให้มันเรียบร้อยหรือบางทีก็เก็บฟันปลอมไว้แบบที่ไม่เคยเป็นแต่ก่อนนี่จะออกมาปุ๊บก็จะทำความสะอาดแล้วก็แช่น้ำเอาน้ำยาเอาเม็ดยาใส่เข้าไปแต่ว่าบางทีอาจจะกลับเอาออกมาแล้วไม่ล้างไม่อะไรเลยห่อกระดาษไว้แล้วก็วางไว้ในที่ที่ไม่ควรจะวางก็อาจจะต้องมานั่งหากันใหม่ทีหลังต่อไปจะมีปัญหาเรื่องของการอาบน้ำแต่งตัวการเลือกเสื้อผ้านะคะอาจจะเลือกเสื้อผ้าที่ไม่เหมาะสม
1: ยายจะเป็นแบบนี้หรอคะ
4: มีทั้งแบบเวอร์ไปมีทั้งแบบน้อยไปลูกคนไข้บอกอาจารย์ขาเดี๋ยวนี้คุณแม่หนูลงมากินข้าวชุดราตรีทุกวันเลยค่ะนะคะคุณแม่ก็มาแบบนั้นแต่คนนึงก็บอกไม่ยอมอาบน้ำเลยหลายวันแล้วเป็นเดือนคุณแม่ก็จะไม่ยอมได้แต่ล้างหน้าเอาน้ำมาแตะหน้า
1: ถ้าคุณยายไม่อาบน้ำแปรงฟันหนูรับไม่ได้อ่ะ
0: เงียบๆแล้วฟังก่อนลูก
4: ช่วงระดับ2นี่เป็นช่วงที่ยากที่สุดในการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมช่วงที่จะฆ่ากันจะทิ้งกันจะทุบตีกันก็อยู่ตรงนี้แหละค่ะเนื่องจากผู้ป่วยยังมีแรงมีกำลังแต่มีเหตุมีผลน้อยลงทุกทีญาติจะอิจฉาระอาใจญาติจะโกรธญาติจะทุบตีพอทุบตีไปแล้วบางทีญาติก็เสียใจว่าไม่น่าเลยแต่ว่าพอถึงเวลาตอนนั้นเนี่ยมันยับยั้งอารมณ์ไว้ไม่ได้จริงๆเราพบว่าการให้ญาติกับญาติได้เจอกันได้ตั้งสติได้ระบายสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นช่วยผู้ป่วยช่ว วยทั้งญาติและผู้ป่วยอย่างยิ่งค่ะญาติจะรู้ว่าเขาไม่ได้โดดเดี่ยวมีคนอื่นมีครอบครัวอื่นที่เป็นอย่างเดียวกันแล้วก็ต่างคนต่างมีแนวทางการแก้ปัญหาซึ่งเมื่อเอามาประสบมาคุยกันมาแชร์ประสบการณ์กันก็จะทำให้สามารถปรับเอาไปใช้ในการดูแลผู้ป่วยของเราได้ดีขึ้นค่ะ

0: ตอนนี้พวกเราเข้าใจแล้วว่าภาวะสงครามกลางบ้านที่เกิดขึ้นเป็นเพราะภาวะสมองเสื่อมของแม่แล้วใครล่ะจะต้องเป็นคนยุติสงครามนี้
1: น่าเห็นใจนะคะคุณยอดถ้าบ้านไหนที่ต้องทะเลาะกันทุกวันเนี่ยก็เหมือนสงครามที่ไม่มีวันสิ้นสุดเลยค่ะ
2: ใช่ฮะสงครามกลางบ้านก็ต้องให้คนภายในบ้านนั้นแก้ปัญหากันเอาเองนะครับ
1: ใช่ค่ะคุณยอดเราต้องยอมยกธงขาวกันบ้างนะคะพักรบกันบ้างความสงบสุขก็จะเกิดขึ้นเองค่ะ
2: ครับแล้วหมอน้ำฝนครับผมมีเทคนิคดีๆจากญาติที่ดูแลผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมมาฝากครับ
1: ถ้าอย่างนั้นเรามาปลดล็อกวิธีการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมจากผู้มีประสบการณ์ตรงกันค่ะ
3: ณตอนนี้ใช่ไหมคะณตอนนี้ถ้าทางด้านการแพทย์นะคะก็รับยาจากคุณหมอที่รักษาทางด้านประสาทโดยตรงนะคะแล้วก็เรื่องอาหารการกินก็ดูแลเอาใจใส่นิดนึงจากแต่ก่อนคือปล่อยให้เขาทำเขาอยากกินอะไรก็ปล่อยให้เขาทำเขาก็จะทำแต่แบบเดิมๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็มาเพิ่มทำแล้วเปลี่ยนอย่างอาหารอย่างข้าวเนี้ยเขาบอกว่าตัวนั้นดีต่อสมองบำรุงสมองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเสริมให้เขาอาหารการกินวิตามินหรืออะไรเงี้ยอาหารเสริมก็เสริมให้เขานอกจากนั้นก็จ้างคนมาอยู่เป็นเพื่อนนะคะเนื่องจากว่าทั้งทุกคนนะคะทำงานกันหมดแต่ก็คือจะพยายามที่แบบจะทิ้งเขาไว้คนเดียวให้น้อยที่สุดประมาณนั้นค่ะก็คือช่วงเช้าที่ไปทำงานเราก็จะมีแม่บ้านมาอยู่เป็นเพื่อนซึ่งได้คนที่ถูกใจแหละที่แบบเขาแฮปปี้เขาสามารถใช้ชีวิตร่วมอยู่ได้ไม่ซีเรียสอะค่ะ
4: หลักๆนี้ถ้าเป็นผมนี่ผมดูแลตัวเองก่อน

0: ยังไม่ถึงว่าจิตใจเนี่ยทำความเข้าใจเขาว่าเขาเป็นแล้วหมอบอกแล้วยังไม่หายยังไงก็รักษาไม่หายเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำระดับแรกคือทำใจว่ามันต้องเป็นแล้วเราก็อยู่กับมันพอเริ่มรักษาตัวเองปุ๊บก็ไปรักษาพ่อตามอาการก็ดูแลกันทุกอย่างครับแกขับถ่ายไม่ได้เราก็เช็ดให้เช็ดตัวให้หลังๆหนักขึ้นก็คือกลืนไม่เป็นมีเสมหะก็ดูดเสมหะให้แล้วก็พอแกเริ่มอีกหลังๆนี่แกมีอีกโรคนึงโรคเลือดในสมองมันทำให้แกเดินไม่ได้ก็ไปศึกษาว่าเขาฝึกยืนกันยังไงก็ต่อเตียงฝึกยืนให้แกทำกายภาพบำบัดให้แกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ให้อาหารทางสายทุกอย่างครับเพราะแกช่วยตัวเองไม่ได้
1: ดูแลไกลตรงใกล้ชิดค่ะแล้วก็เลี้ยงหมา3ตัวคือเราจะมีกัน2คนพี่น้องคุณพ่อคุณแม่เสียไปแล้วส่วนพี่สาวคนโตก็มีครอบครัวแต่ว่าพี่สาวคนโตเนี่ยเป็นไม่มากเป็นแค่สมองเสื่อมธรรมดาทั่วไปใช้ชีวิตได้ปกติหาคุณหมอท่านเดียวกันแล้วพี่สาวคนโตก็พยายามพูดกับพี่สาวคนที่2แต่พี่สาวคนที่2เค้าก็ไม่รับข้อมูลเค้าเป็นคนมั่นใจสูงค่ะคือตอนแรกเราก็ไม่เข้าใจเค้าทําไมเราปรารถนาดีแล้วเค้าบอกทำตัวไม่น่ารักกับเราจนกระทั่งมาเห็นโปสเตอร์ที่ลามาแล้วพี่ก็มาอบรมแล้วพี่ก็ได้อ่านหนังสือเล่มนึงซึ่งดีมากวานๆของอาจารย์สินธรพี่อ่านแล้วพี่ก็เลยรู้สึกว่าเขาเป็นโรคเขาไม่รู้คือทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับตัวเราพี่มีปัญหาเรื่องการจัดยาเขามากเวลาจัดยากับเขานี่แทบจะฆ่ากันตายเลยเขาบอกเธอไม่ต้องมาบังคับฉันคือเขาเป็นคนที่แบบมั่นใจสูงพี่จัดยาทำอะไรน่ารักก็รักเช่นเอาผ้าหมามาปะอย่าลืมกินยานะเขาก็รำคาญเขาไม่ชอบมากแล้วทุกครั้งที่มาหาหมอพี่ก็จะมีการบ้านให้คุณหมอว่าคุณหมอคะขอให้คุณหมอช่วยพูดคุณหมอก็ช่วยพูดแต่กลับไปคนไข้ก็ลืมพอไปรอบที่สองเจอคุณหมอเจษฎาอีกพี่ก็ขอให้คุณหมอพูดอีกเหมือนเดิมคุณหมอก็พูดให้ตอนนี้เขาก็ยอมทานบ้างแต่ว่าเขาก็จะให้บอกว่าถ้าวันนี้อารมณ์ไม่ดีเขาก็จะไม่ทานตอนหลังพี่ก็ใช้วิธีซื้อไอศกรีมสเวนเซ่นก็ชอบกินมิ้นช็อกอะค่ะรสมิ้นช็อกโกแลตเขาชอบมากพอเขากินเขาก็จะยอมทานยาแต่ถ้าเขาอารมณ์ไม่ดีเกี้ยวกาดแบบรุนแรงนี่มากเราก็ต้องหลบเฟสเลยเขาก็จะมีอาการแบบว่าจะทำร้ายร่างกายเราเพราะเราพอเราหนีไปข้างนอกไปปั่นจักรยานกลางแดดบ่ายๆเงี้ยร้อนๆกลับมาเขาบอกไปเที่ยวไหนมาหรอคือเขาก็จะจำเราไม่ได้ระมัดระวังก็มีเช่นว่าเวลาเขาจะเดินไปไหนพี่เขาจะคอยตามเขาแล้วเขาก็จะไล่พี่ไปไกลๆอะไรเงี้ยสภาพพี่ก็แอบไปหลบแบบเนี้ยก็ยอมให้เขาเดินไปแต่ว่าก็ต้องขบังหาเขาก็ไม่ไว้ใจเราคือเขาค่อนข้างจะเหมือนเด็กอะซนมากที่ลามาหายมาแล้วรอบนึงแล้วรอบที่2ก็หายเนื่องจากรอหมอนานเขาบอกเขาจะไปห้องน้ำเขาจำได้แต่พอเขาเดินไปก็ออกอีกทางนึงคือเวลาลามาด้วยกัน2คนเนี่ยพี่จะต้องประกบเขาตลอดแล้วเขาก็ไม่ชอบพี่มากๆอะไรอย่างเงี้ย
2: เรียกว่าในความโชคร้ายที่ชีวิตของลูกคนนึงต้องมารับรู้ว่าแม่ต้องมาเป็นสมองเสื่อมหรืออัลไซเมอร์เบื้องต้นเนี่ยนะคะแต่เราก็ยังคิดว่าเราโชคดีตรงที่เขาจะอารมณ์ดีตลอดเขาไม่ซึมเศร้าเพราะถ้าเขาซึมเศร้าเนี่ยแม้กระทั่งตัวลูกหรือตัวผู้ดูแลเองเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มตรงไหนได้แต่ตรงนี้คืออย่างเวลาเราโมโหเขาทำอะไรไม่ได้อย่างเงี้ยคือเราตัวเราอะโมโหแต่เขาอะแป๊บนึงเขาก็ลืมแล้วว่าเมื่อกี้เขาทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยได้แต่ปลอบใจตัวเองว่าไม่เป็นไรนะเขาคือคนป่วยเราปกติเราต้องบริหารตัวเองให้ได้อย่าไปโกรธเขาอะไรประมาณนี
1: ้รู้สึกเหนื่อยมากคือไม่ขัดแย้งค่ะแต่บางทีรู้สึกเหนื่อยมากแล้วก็แอบไปร้องไห้บ้างแต่บางทีพยายามไม่เอาความเศร้าเพราะว่าความเศร้าเป็นบ่อเกิดทำให้พี่ป่วยโรคนี้ได้เร็วเพราะว่ามันเป็นกรรมพันธุ์ของตระกูลพี่ก็เลยต้องมาที่รามาเพราะว่าพี่รู้สึกว่าพี่ได้ไปพบกับใครหลายคนที่เขาเป็นเหมือนพี่แล้วทำให้พี่รู้สึกมีกำลังใจบ้างรู้สึกว่าคิดว่าได้ทำมาดีถ้าไม่ได้ทำจะเสียใจมากกว่านี้คือแบบว่าคิดว่าทำไปเรื่อยๆจนกว่าไม่ไหวเนี่ยก็นั่นแต่บางทีพี่ไม่ไหวไม่เหนื่อยพี่ก็ไปนอนพักอย่างเงี้ยคือพี่จะเป็นคนชอบร้องเพลงชอบวาดรูปอะไรบางอย่างพี่ก็หยุดหายไปทำน้อยลง
0: ถ้าเขาเป็นเนี่ยผมก็อยากรู้ว่ามันไม่ใช่เขาคนเดียวครับมันยังมีคนอีกหลายๆคนที่เป็นแล้วก็ช่วงแรกๆมันทำใจยากแต่ก็ยังมีคนอื่นที่เป็นเหมือนกันแล้วเขาก็ยังอยู่ได้ทำไมเราจะอยู่ไม่ได้อะไรเงี้ยถ้าเราคิดว่าเฮ้ยไอ้นั่นเราไม่เคยทำแต่มันก็ยังมีอีกหลายคนที่เขาต้องเจอแล้วเขาทำได้ก็มันก็น่าจะเรียนรู้ที่จะทำได้แล้วอยู่ด้วยกันกับครอบครัวได้
3: ครับก็ต้องขอขอบคุณทุกๆข้อมูลทุกๆประสบการณ์และทุกๆกำลังใจนะครับที่มาร่วมแบ่งปันกันในรายการวันนี้ครับ
4: ค่ะก็เป็นข้อมูลที่มีประโยชน์อย่างมากนะ

0: คะให้เราปลดล็อกความรู้ความเข้าใจและเข้าใจความรู้สึกของผู้ป่วยสมองเสื่อมนะคะจากผู้ใกล้ชิดโดยตรงค่ะ
1: และสัปดาห์หน้านะครับกลับมาติดตามเคล็ดลับและสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามในการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมในรายการปลดล็อกสมองเสื่อมครับ
2: เฮ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยแกเป็นใครมานอนในห้องฉันได้ยังไง
3: เออพ่อเอง
2: พ่อใคร
3: ก็เป็นสามีเธอไง
2: จะบ้าเหรอฉันยังไม่เคยแต่งงานออกไป
3: เอ้ย
2: ไป
3: เฮ้ยไป
2: ออกไป
3: เฮ้ย
2: ไป
3: เฮ้ย
2: ไป
3: เดี๋ยวจี
2: ไปอ้าวพ่อเฮ้ยมานอนตรงนี้ล่ะห้องมีไม่นอน
3: ก็เธอเป็นคนไล่ฉันออกจากห้องเองโวยวายไม่รู้จัก
4: มันก็จะเป็นอะไรที่ไม่ง่ายสำหรับผู้ดูแลซึ่งบางทีเราจะไม่เข้าใจเพราะเราจะคิดถึงแต่ที่เราเคยรู้จักว่าจะต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นอะไรบางอย่างซึ่งอาจจะเกินความคาดคิดของเราค่ะก็อาจจะไม่สนุกนะคะแต่ว่าเผื่อได้รู้ว่าอย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นได้ในครอบครัวผู้ป่วยสมองเสื่อม

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: ตอนกองทุนรวมตราสารหนี้ณศูนย์การค้าสองเม้าเพื่อนรักได้บังเอิญมาเจอกัน
2: ว้ายเม้าสีตั้งแต่เรียนจบก็ไม่ได้เจอกันเลยเป็นยังไงบ้างจ๊ะเม้ามอยเม้ามอยก็ทำงานเก็บเงินไปเรื่อยจ้ะเม้านภานี่ก็กำลังเอาเงินสดในร้านไปฝากธนาคารแต่ต้องว่าฝากเงินไว้ในธนาคารเฉยๆก็มีแต่จะขาดทุนนะจ๊ะเพราะดอกเบี้ยเงินฝากมันต่ำกว่าเงินเฟ้อนั่นสิฉันเองก็อยากหาวิธีให้เงินเก็บงอกเงยเองบ้างไรบ้างแต่แค่งานที่ทำก็ยุ่งมากแล้วถ้าอย่างนั้นสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้ไหมจ๊ะมีคนบอกฉันว่าง่ายง่ายเหมือนฝากเงินประจำแต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่านี่ก็กำลังจะไปคุยกับธนาคารพอดีเลยอุ๊ยน่าสนใจอ่ะงั้นฉันไปฟังด้วยดีกว่า
1: ณธนาคาร
2: คือพวกเราสองคนสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้นะคะอ๋อยินดีค่ะคุณลูกค้าได้ดูกองทุนไหนมาบ้างแล้วหรือยังคะอ๋อก็กองไหนได้ผลตอบแทนสูงที่สุดก็เอากองนั้นเลยค่ะ
1: แสดงว่ายังเป็นมือใหม่เรื่องกองทุนใช่ไหมครับเนี่ย
2: อ๋อนี่คือกัปตันกลต.เป็นผู้ดูแลตลาดทุนของพวกเรานั่นเองค่ะ
1: กองทุนรวมตราสารหนี้อาจดูคล้ายๆกับเงินฝากแต่จริงๆแล้วมันต่างกันนะครับ
2: อ้าวไม่เหมือนกันเหรอคะ
1: งั้นเดี๋ยวกัปตันอธิบายให้ฟังนะครับกองทุนรวมตราสารหนี้ก็คือพวกกองทุนที่จะรวบรวมเงินของเราไปลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งก็คือการปล่อยกู้

0: เองครับ
1: อ๋อเหมือนเราให้เขายืมเงินใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วแต่เราไม่ต้องเลือกหุ้นกู้เองเป็นตัวโดยแต่ละกองทุนก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนำเงินของเราไปร่วมลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆอย่างผลิตภัณฑ์เงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเราจะได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือกำไรจากส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
1: โอ้โหฟังดูดีมีอนาคต
0: แต่อย่าลืมว่าทุกการลงทุนก็จะมีความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับ
1: หมายถึงมีโอกาสขาดทุนนั่นหรอคะ
0: ใช่แล้วครับเพราะราคาตลาดของตราสารหนี้มีความผันผวนอยู่เสมอและก็มีโอกาสติดลบได้เช่นกันโดยราคาจะขึ้นหรือลงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเช่นการปรับอัตราดอกเบี้ยสถานะการเงินขององค์กรที่ออกตราสารหนี้รวมถึงสภาพเศรษฐกิจหรือสถานการณ์บ้านเมืองก็ส่งผลได้เช่นกันครับ
1: น่ากลัวจังฉันเองไม่ชอบอะไรเสี่ยงๆซะด้วยสิฉันโอเคนะถ้าคิดจะลงทุนก็คงต้องเสี่ยงบ้างเป็นธรรมดา
0: จริงๆแล้วแต่ละกองทุนก็จะมีระดับความเสี่ยงที่ต่างกันขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่กองทุนนั้นเข้าไปลงทุนนะครับอย่างว่าวสีที่รับความเสี่ยงได้ต่ำก็อาจสนใจลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือ MMF ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำที่สุดในขณะที่มาลภารับความเสี่ยงได้มากกว่าก็อาจสนใจในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชนมีความเสี่ยงที่สูงกว่าแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นๆซึ่งก็มีนโยบายและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้ Daily FI ที่มีสภาพคล่องสูงขายหน่วยลงทุนแล้วได้เงินวันทำการถัดไปเหมือนกองทุนรวมตลาดเงินแต่จริงๆแล้วกลับมีความเสี่ยงที่สูงกว่ามากและกองทุนเทิร์มฟันซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการลงทุนคล้ายเงินฝากประจำแต่มีความเสี่ยงสูงกว่าเนื่องจากผลตอบแทนขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่ไปลงทุนและไม่สามารถขายคืนก่อนครบกำหนดเวลาได้ดังนั้นเราก็ต้องศึกษารายละเอียดและความแตกต่างของแต่ละกองทุนที่ดีก่อนเริ่มลงทุนเสมอนะครับ
1: เข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าเนอะเมานะพาเห็นด้วยจ้า
0: สุดท้ายนี้กัปตันอยากแนะนำว่าหากเจอช่วงที่มีสถานการณ์ไม่ปกติกองทุนรวมตราสารหนี้อาจมีมูลค่าลดลงได้อย่าเพิ่งแตกตื่นแล้วรีบพากันเทขายนะครับดูให้ดีก่อนว่ามันมาจากสาเหตุอะไรเพราะบางทีก็อาจเป็นเพียงแค่ความกังวลของตลาดที่อาจส่งผลกระทบกับมูลค่าตราสารหนี้ในระยะสั้นๆถ้าถือยาวราคาก็จะกลับมาสู่มูลค่าที่แท้จริงของมันหรือหากยังไม่แน่ใจจะลองเข้ามาปรึกษากับผู้แนะนำการลงทุนก่อนก็ได้นะครับ
1: ยินดีค่ะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องกองทุนตราสารหนี้ได้ทุกเมื่อเลยนะคะโอเคค่ะ

0: นใหญ่พาซ่าร
1: ุ่นใหญ่พาซ่ารายการที่จะพาผู้สูงวัยออกไปเที่ยวพร้อมทั้งได้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพควบคู่กันไปด้วยวันนี้ก๊อฟเบญจพลขอพาคุณหมอติ๊กอาจารย์แพทย์หญิงวดาการวุฒิสิริมาซ่ากันที่เยาวราชชัยนาทาวเมืองไทยนั่นเองแต่ไม่ได้มากันแค่2คนครับวันนี้ยังชวนแขกรับเชิญรุ่นใหญ่อย่างอาบุญโทนคนหนุ่มนักแหล่ระดับต้นๆของเมืองไทยมาร่วมซ่ากันอีกด้วย
2: ชื่อบุญโทนคนหนุ่มนะครับโปรดขยับมากันสักหน่อยมาทานอาหารอร่อยมาไม่บ่อยเที่ยวราช
3: ท่านผมชื่อว่าก๊อฟชอบมาเยาวราชมาทีไรแล้วกระเป๋าฉีกทุกทีพอเห็นอะไรก็อยากได้ทุกทีเ
2: ออเอาพูดเอา
3: คุณอาปัจจุบันนี้สุขภาพแข็งแรงดีนะครับ
2: แข็งแรงดีครับ
3: มีปัญหาเรื่องสายตาบ้างไหม
2: มีครับ
3: อ้าวเหมาะเลย
2: ผมสายตาสั้นอยู่เยาวราชมองไม่เห็นตลาดปูเนี่ย
3: เห็นก็แปลกแล้ว
2: แปลกแล้ว
3: ป้าบเดี๋ยววันนี้ถ้าหากว่าคุณนามีปัญหาอะไรเกี่ยวกับสายตาเนี่ยปรึกษาคุณหมอได้เลย
2: คุณหมอ
3: เลย
2: ครับผมนึกว่าดารา
3: สวยไหมสวยไหม
2: สวยกว่าแม่ผมพี่ครับ
4: สงสัยต้องตรวจตาจริงๆแล้ว
1: วันนี้ใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับตาหรือเริ่มรู้สึกว่าสายตาของตัวเองเริ่มมีอาการผิดปกติดูเทสนี้แล้วรับรองได้ความรู้นำไปดูแลเรื่องดวงตาได้อย่างแน่นอนเพราะโรคที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้นั่นก็คือโรคต้อกระจก
5: ไม่รู้จริง
6: ไม่รู้ว่าเป็นยังไงอะค่ะ
3: เป็นอาการเกี่ยวกับโรคตาที่มันมองไม่ชัดเจน
7: มองไม่ค่อยเห็นเนี่ยมันจะคันๆตานิดนึง
8: แต่มองไม่เห็นก็คือตาบอด
6: อายุหรอมากหรือยังอะ40ขึ้นไปเป็นได้ไหม
3: รุ่น
6: ใหญ่พาซ่า
1: ก่อนที่จะไปซ่าทิปชิมช็อปณชัยนาทาวในวันนี้เดี๋ยวเราขอพาไปไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดเล่งเนื่อยยี่หรือวัดมังกรกัมมลวาทกันก่อนครับ
3: ก็คือเอาง่ายๆคนไทยยึดถือว่าทุกปีถ้าหากว่าใครมีนักษัตริย์ที่ชงก็ต้องมาแก้ที่นี่เข้ามาข้างในนี่โหสวยงามสวยงามมากอันนี้คือเทพเจ้าไทยสวยเอี้ยก็จะมาไหว้ตรงนี้ขอให้ท่านเสด็จเพาะแล้วก็ปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีออกไปจากตัวเราแต่พอดีเรา3คนไม่ได้เป็นปีชงก็ยืนไหว้อย่างเดียวก็ได
2: ้
3: ปกติอาบุญโทนได้มาเดินที่เยาวราชบ่อยไหมครับ
2: ก็นานๆครั้งนะ
3: คุณหมอแล้วฮะ
4: ครับไม่ค่อยได้มาเลยค่ะ
3: งั้นดีเลยเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทานของอร่อยที่ถนนเยาวราชนะจ๊ะ
1: เยาวราชหรือชัยนาทาวเมืองไทยถือเป็นอีกหนึ่งสวรรค์ของนักชิมทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติไม่ว่าจะหันไปทางซ้ายหันไปทางขวาก็มีของให้กินตลอดทางถ้าไม่อยากเบียดเสียดกับคนเยอะๆยามค่ำคืนลองมาเดินเที่ยวเยาวราชช่วงกลางวันก็จะได้บรรยากาศไปอีกแบบแต่สิ่งนึงที่เหมือนกันก็คืออิ่มพุงกลางกลับบ้านอย่างแน่นอน
3: ตอนนี้นะครับผมแวะมาที่ร้านโถหลงซะละ
2: หลงโถโอ้โหก็ไปหลงมาที่ไหนแล้วเนี่ยหลงมาแล้วเนี่ย
3: หลงโถนี่นั่งอยู่แล้วนะฮะนี่คือคุณแน็กนะฮะ
9: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
9: จริงที่เห็นที่นั่งแบบนี้เพราะว่าห้องมันแคบครับพี
3: ่
9: ก็เลยพยายามหาที่นั่งให้มันนั่งได้เยอะหน่อย
3: มันเป็นร้านที่แบบชิคมากในย่านเยาวราช
2: ชิคคืออะไรชิคคืออะไร
3: ชิคแบบว่าเก๋เท่ฮิปฮอปเฮ้ยโยโยโย
2: ก็เนี่ยคุยคนรุ่นนี้อย่าใช้ศัพท์รุ่นใหม่เยอะ
3: บนโต๊ะมีอะไรมาให้เราทานบ้างฮะ
9: วันนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกชากาแฟนะครับเพราะร้านเราเป็นคาเฟ่นะครับ
3: นี่อะไรฮะ
9: อันนี้
3: อันชัน
9: อันชัน
2: เขาบอกเทมานาปุ๊บเปลี่ยนสีถ้าเหมือนเล่นกลอ่ะ
4: อร่อยค่ะไม่หวานเกินไปพอดี
2: คุณหมอไม่ชอบหวานอยู่แล้ว
3: ดีแล้วดีแล้ว
2: เพราะคุณหมอเขาหน้าหวาน
3: จ้าพ่อคุณ
9: อันนี้ก็จะเป็นช็อกโกแลตเย็นนะคร
3: ับ รสเข้มข้นมากผมแอบดูดไปแล้ว
9: ครับผมแล้วก็อันนี้จะเป็นชาร้อนแล้วก็เป็นส่วนผสมของดอกไม้หลายๆอย่าง
2: แล้วเทส่งเดชไม่ได้นะต้องมินี่รองนะ
9: กรองนิดนึงครับ
2: กรองความชั่วออก
3: โอ้งั้นยากต้องใช้เยอะมันมีอะไรบ้างในนี
9: ้ดอกหอมหมื่นลี้แล้วก็สีของอัญชันอันนี้มี8ดอกไม้ในนี้ก็มีมะลิด้วยมีคาโมไมล
3: ์โอเคมันก็สดชื่น
9: ครับ
3: ต่อมา
9: อันนี้เมนูเด็ดดีกว่าครับพี
2: ่ให้น้องก๊อฟทายเอาอะไรเอา
3: เห็ดสิ
2: มึงเห็ด
9: จริงมันคือซาลาเปาเห็ดครับพี
3: ่โอ้ซาลาเปาเห็ด
9: แล้วข้างในก็เป็นไส้เห็ด
3: หวานนิดๆพริกไทยหน่อยๆโอเคลงตัว
9: อีกซาลาเปาหนึ่งฮะอันนี้เป็นซาลาเปาทุเรียนเป็นไส้ทุเรียนลาวาแล้วแต่เป็นซาลาเปาทอดด้วยนะครับข้างนอกจะกรอบนิดๆ
5: เหรอคุณหมอทานยังครับ
4: ไม่ทานทุเรียนไ
3: ม่เอาเลยครับเลยครับพี่มุทนเชิญฮะว้าโอ้โหนี่นี่นี่ดูน้ำทุเรียนนี่นี่
10: คุณหมอครับไม่ต้องทานเอาลองดมแล้ว
4: จุดนี้คือเหม็นมาก
3: งั้นต้องขอโทษคุณหมอด้วย
10: ไม่ขอโทษ
3: คุณหมอเหม็นมากเลยใช่ไหมคือเอาจริงนะคือถ้าเกิดเรารู้ว่าถ้าคุณหมอแบบไม่ชอบเนี่ยเราจะไม่สั่งมาขอโทษหมอด้วย
10: ตายเดี๋ยวหมอตาย
3: หมอบอกป้ายหน้าเถอะเราทานไอติมขนมปังอ่ะแล้วมีไอติมทุเรียนอยู่ตรงกลางขนมปังอ่ะอย่างนั้นเลยฟิลลิ่งอย่างนั้นได้เลยอร่อยดีด้านนู้นไงไฮไลท์เลยป่ะ
9: ไฮไลท์ครับไฮไลท์เกือบทุกโต๊ะก็จะสั่งเป็นเซตข้าวต้มโป๊ยเซียน
3: อันนี้ในนี้เรามีอะไรอยู่บ้างฮะ
9: ก็มีกับทั้งหมด8อย่างก็จะมีกานาชายมีกุนเชียงหมูหยองไข่เค็มเป็นตะ

0: มันๆหน่อยอันนี้นะครับแล้วก็มีถั่วใบปอนะครับเห็ด
1: อ๋อเห็ด
0: เห็ด
2: อ๋อเห็ด
0: เห็ดแล้วก็อันนี้เป็นผักกาดดองก็เบาๆทานเบา
1: ๆโหนี่เดินมาเหนื่อยๆเจอหลงโถนี่หลงอยู่ตรงนี้ไม่ต้องไปไหนแล้ว
2: คือของขึ้นเยอะมากเลยอ่ะ
3: รุ่นใหญ่พลาซ่า
2: ไอ้โรคต้อกระจกจริงแล้วมันคืออะไรได้ยินมานานแล้วความเข้าใจของคนทั่วไปก็เข้าใจว่ามีฝ้าที่ตุ๊กตาแค่นี้ถูกไหม
4: ขอเอาอุปกรณ์มาช่วยอธิบาย
2: ได้เลยนี่แทนลูกตาเรา
4: ใช่ถ้าเราดูตาคนเราเนี่ยค่ะไอ้ตัวต้อกระจกเนี่ยค่ะมันคือเลนตาที่อยู่ด้านหลังไอ้เลนตาเนี่ยเกิดมาเนี่ยมันใสดีแต่มันโตทุกวันพอมันโตขึ้นเนี่ยมันจะเปลี่ยนสีพออายุเกิน60ไปแล้วเนี่ยมันก็จะเริ่มขุ่นกลายเป็นสีเหลือง
2: โดยธรรมชาติ
4: โดยธรรมชาติ
2: หลีกเลี่ยงไม่ได้
4: หลีกเลี่ยงไม่ได้ใช่ถ้าเราปล่อยไว้คนแค่จะมองอะไรไม่เห็นเลยก็คือที่เขาเรียกว่าตาบอดอะค่ะถ้าเกิดว่าเราไม่อยากเป็นต้อกระจกเนี่ยจะทำไอ้ทำยังไงดีเราถึงจะไม่เป็นต้อกระจกแล้วเราต้องตายก่อนที่จะเป็น
1: โอ้ยกำลังจะถามสาเหตุเลยคุณหมอ
4: เพราะว่าต้อกระจกเป็นเรื่องของความเสื่อมอะค่ะพูดง่ายๆเหมือนเราผมงอกพายุเราเยอะขึ้นเนี่ยร่างกายเซลล์มันเสื่อมยังไงก็ต้องเป็น
1: สรุปแล้วเป็นทุกคน
4: เป็นทุกคนค่ะมีอะไรที่เป็นสาเหตุทำให้มันเป็นเร็วมากกว่าปกติเนี่ยโดยงานวิจัยเองเนี่ยเราเชื่อว่าบุหรี่เนี่ยชัดเจนถ้าสูบบุหรี่เนี่ยแน่นอนมีโอกาสที่จะเป็นเร็วขึ้นแล้วก็รังสี UV ค่ะบ้านเราแดดแรงเราพบว่าคนที่อยู่ตามต่างจังหวัดทำนาทำไรเนี่ยเป็นต้อกระจกเร็วกว่าคนในเมือง
2: แสดงว่าแว่นกันแดดมีประโยชน์
4: จริงมีประโยชน
2: ์
4: คนไทยเราไม่ค่อยชอบใส่แล้วบ้านเราแดดแรงมาก
2: พี่บุญทวนมีปัญหาเรื่องสายตาไหม
1: สั้นร้อย
2: อย่างนี้ถือว่าโอเคไหมครับ
4: จริงๆตอนแรกอะถามคุณบุญทวนไปแล้วว่าเอ๊ะเริ่มใส่แว่นตอนอายุเท่าไหร่คนบอกว่าใส่แว่นตอนอายุประมาณ50จริงๆเราถ้าใส่แว่นตอนที่อายุเลยประมาณ20ไปแล้วเราค่อยมาใส่แว่นทีหลังเนี่ยแสดงว่าเลนส์น่ะมันเปลี่ยนแปลงตัวเองกำลังจะเป็นต้อกระจกเวลาที่เรากำลังจะเป็นต้อกระจกเนี่ยอาการเริ่มต้นเนี่ยก็คือค่าสายตามันเริ่มเปลี่ยน
1: ถ้า60ไปแล้ว70ไปแล้วเนี่ยจะรักษาลำบากไหม
4: ไม่ค่ะจริงๆเราก็ถ้าเราใส่แว่นวัดแว่นค่าสายตาเปลี่ยนไปเรื่อยๆถ้าใส่แว่นแล้วมันก็ยังไม่ชัดเมื่อไหร่ก็ตามที่ไปวัดแว่นร้านแว่นบอกว่าเนี่ยมันไม่ชัดแล้ววัดยังไงก็ไม่ชัดอันนี้จะต้องผ่าตัด
2: คืออย่างพี่บุญทนเนี่ยคือยังไม่เป็นแล้วก็60กว่าแล้วอย่างเงี้ยต้องป้องกันแล้ว
4: จริงๆถ้าให้ฟังจากอาการที่บอกเริ่มใส่แว่นจริงคงจะมีแต่มันน้อยนี่ถ้ามันน้อยแบบนี้เนี่ยใส่แว่นเนี่ยใช้งานได้เนี่ยก็ยังไม่ต้องผ่าอะไร
1: ผมว่าผมปกตินะมันไม่ถึงขนาดมองไม่ชัดมองไม่เห็นหรือขุ่นฝ้ามัวไม่ใช่ผมอ่านหนังสือผมไม่ต้องใส่แว่นไงใส่เฉพาะขับรถตอนกลางคืน
2: ถ้าหากว่ามาเยาวราชก็ต้องแวะร้านนี้ด้วย
5: ขั้นกี่
2: ขั้นกี
5: ่น้ำเต้าทอง
1: โอ้ยพศ2444เลย
2: กี่ปีอ่ะ
1: โอ้เกือบร้อยปีแล้ว
2: ดื่มแล้วดีกับสุขภาพสดชื่นด้วยคุณหมอแบบหวานหรือไม่หวาน
4: ไม่หวาน
2: ผมเคยกินแต่สุดหวาน
4: อ๋อเหรอคะงั้นเราต้องชิมหวานดีกว่า
2: เขาจะหวานแล้วก็จะขมปลาย
4: อร่อยมากนะ
1: ครับขม
2: ได้ได
4: ้ชุ่มคอมาก
1: อันนี้ไม่ได้ใส่น้ำตาลเลยนะขมอ่ะ
2: บ้านขมปีเลย
1: เข้าใจคำว่าขมคอไหมเราก็นึกว่าขมไม่มาก
2: ผสมเอาแบบไม่ขมอ่ะ
1: ดีขึ้นผมน้ำแก้ร้อนใน
2: ใช่
1: แล้วมันมีอะไรแก้ร้อนใจมั้งฮะ
2: เราเป็นคนอย่างเงี้ยเท่าไหร่จ๊ะ
6: 10 บาท
2: 10 บาทเอง
1: ว่ามีแต่แบงค์พัน
2: แหมรีบแบงค์พันเลยซึ่งเรื่องนี้เนี่ยนะครับแบบไหนหมอบอกว่าอิ่มแล้วไงไหนหมอบอกอิ่มแล้วไง
7: คุณใหญ่พาซ่าคุณใหญ่พาซ่าทริปตะลุยกินที่เยาวราชกับรายการรุ่นใหญ่พาซ่าเพิ่งเริ่มต้นนะครับที่นี่มีของอร่อยละลานตา มากมายจริงๆครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราพาไปกินลอดช่องเจ้าเด็ดในตำนานกันร้านนี้ครับสิงคโปร์โภชนา
8: แม่หวัดดี
9: สวัสดีค่ะแม่ตัวจริงหรอตัวเล็กนิดเดียว
2: นั่นไง
1: ถ้าเราช่องสิงคโปร์นี่ต้องที่นี่จริงๆ
2: ที่นี่ต้องที่นี่เท่านั้นดังมากแล้วกี่ปีแล้วร้านเนี้ย
9: 70 กว่าปีแล้ว
1: โอ้โหรุ่นแรก
9: เป็นต้นตำรับรุ่นแรกเป็นเพื่อนของคุณพ่ออ
1: ันนี้รุ่น2แล้ว
9: ใช่รุ่น3
1: รุ่น3
2: จริงไหมคะที่เขาบอกว่าลอดช่องสิงคโปร์จริงๆแล้วคือมาจากว่าเมื่อก่อนเนี่ยขายอยู่หน้าโรงหนังสิงคโปร
9: ์ใช่ค่ะลูกค้าส่วนมากเขาก็ชวนกันมาทานลอดช่องหน้าโรงหนังสิงคโปร์
1: โอ้โรงหนังสิงคโปร
9: ์ไปๆมา
1: เนี่ยคนไทยชอบตัดลอดช่องหน้าโรงหนังสิงคโปร
4: ์เอาตะทิ้ง
9: คำว่าโรงหนังไปก็เหลือแต่ลอดช่อง
1: อันนั้นรุ่นผมก็เหลือลอดช่องสิงคโปร์รุ่นใหม่รุ่นลูกผมเนี่ย
9: ไปไหน
1: ช่องโปร
9: ช่องโปร
1: เอาขนมเอาจริงๆก๊อฟจริงๆ
2: จริ งเหรออ
1: ้าวเซ็นทันเวอร์เขาเรียกเซ็นเวอร์
2: อ
1: ๋
2: อเหรอ
1: เซ็นทันลาดพร้าวเรียกเซ็นลาด
2: อ๋ออันนี้เดี๋ยวสั่งช่องโปร
1: สามแก้ว
9: ลอดช่องโปรมา4 ถ้วยเลย
2: แม่ทานด้วยนะแม่

0: ้นก่อนนะฮะคนทั่วๆ
1: ต้องมีเทคนิคใช่ไหม
0: ใช
1: ่
0: ค่ะ
1: เป็นไงฮะเป็นไงฮะรสชาติ
2: กินมานาน
1: ถ้าถามผมนะ
3: เหนียว
1: เหมือนเดิม
0: เหมือนเดิมค่ะ
1: ผมเคยกินตั้งแต่เด็กๆก็เหมือนเดิม
0: วัตถุดิบแพงแค่ไหนก็ใส่เหมือนเดิมเส้นเนี่ยทำเอง
1: อ๋อเหรอทุกวันนี้ก็ยังนวดเอง
0: ใช่นวดด้วยมือนะคะ
4: ครั้งแรกเลยอ่ะสตาร์ท
1: เริ่ม
4: สมัยก่อน
0: เริ่มขายอ่ะไม่ถึงบาท
4: ไม่ถึงบาท
0: ใช่ค่ะมัน70กว่าปีแล้วไงนี่นี่ขาย25มา2ปีแล้ว
1: แม่มีปัญหาอะไรเกี่ยวกับสายตาเปล่า
0: วุ้นสายตาเสื่อม
2: วุ้นตาเสื่อม
1: มันเกี่ยวกับต้อกระจกไหม
2: ไม่เกี่ยวค่ะแต่ว่ามันเกี่ยวกับอายุมันเป็นความเสื่อมคล้ายๆกับต้อกระจกก็คือลูกตาด้านหลังนะคะมันจะเป็นที่อยู่ของวุ้นเป็นเจลพอเราอายุเยอะหน่อยหรือเราใส่ตาสั้นมันจะสลายกลายเป็นน้ำแล้วบางอันมันก็จะลอย
3: ๆเหนียวเป็นน้ำ
2: แต่วุ้นน้ำตาไม่เป็นอะไรนะคะมันเป็นธรรมชาติมันจะลอยไปลอยมา
0: เหมือนยุง
2: บิน
0: อย
2: ู่ที
1: ่
2: แม
1: ่
2: ไม่อันตราย
1: อ๋อเหรอ
0: เป็นแรกๆนะตกยุงใหญ่เลย
1: เหมือนหน้ารำคาญอย่างเงี้ยหรอ
0: ใช่ค่ะ
1: เอาแล้วรักษาไม่ได้เหรอหมอ
2: คืออยู่ไปสักพักมันจะชินเองค่ะไม่ได้หายไปไหนแต่ตอนนี้ลองถามคุณแม่สิจะเห็นบ้างไม่เห็นบ้าง
0: มันจะเหลือจุดนิดเดียว
1: แม่เป็นมานานยัง
0: ก็เป็นตอนอายุ54มั้ง
1: โอ้ก็คงชินแล้วล่ะ
0: มันตอนนี้68
2: อู้ตาเย็นดูสาวมาก
5: คุณใหญ่พาซ่า
1: อาการของการเป็นต้อกระจก
2: อาการอย่างแรกเลยอายุเกิน60เนี่ยได้เป็นแน่นอนค่ะ
1: ได้เป็นแน่นอนย
2: ิน
1: ดีด้วยครับพี่ครับผมยินดีด้วยคร
2: ับมันเป็นโรคของความเสื่อมค่ะ
3: เดี๋ยวคุณก็เป็นเดี๋ยวคุณก็ตามพัน
2: เพราะนั้นถ้ามันเป็นโรคความเสื่อมอายุเราได้ยังไงเราก็เป็นแต่ว่าเราเป็นชนิดที่เราต้องทำผ่าตัดหรือยัง
1: เวลาเป็นทีละข้างหรือเป็นพร้อมกันครับ
2: เป็นพร้อมกันเพราะต้อกระจกมันเป็นความเสื่อม
1: ส่วนใหญ่
2: ชอบบอกคนไข้แบบนี้เหมือนเวลาเราผมงอกเพราะเราอายุเยอะเนี่ยเราก็ไม่งอกครึ่งหัวเรางอกทั้งหัวเท่ากันเพราะฉะนั้นต้อกระจกเวลาเป็นมันก็เป็นสองข้างพร้อมกันคำถามที่คนไข้ชอบถามว่าเวลาทำผ่าตัดต้อกระจกเนี่ยเป็นเลเซอร์ไหมบางทีก็จะสับสนกับเลสิกอะค่ะต้อกระจกเราทำข้างในใช่ไหมคะแต่เวลาเรายิงเลสิกเรายิงที่กระจกตาข้างหน้านั้นนี่คนที่อายุน้อยๆแล้วมีสายตาสั้นสายตายาวตายังอยากจะแก้ค่าสายตาเราจะไม่ไปยุ่งกับเลนเพราะเลนยังใสอยู่เราก็จะมายิงเลสิกข้างหน้าแก้ค่าสายตาที่ด้านหน้า
4: คุณหมอยิงตรงตาดำหรือตาขาว
2: ตาดำค่ะตาดำ
4: ตาดำเลย
2: ตาดำก็คือกระจกตาที่เราเห็นเป็นสีดำก็คือม่านตาคนเราเป็นสีดำม่านตา
4: ครับ
1: คือเราจะเปิดเขาออกมา
2: ถ้าเป็นเลสิกอะค่ะมันจะมีตัดเปิดกระจกตาแล้วยิงเลเซอร์แล้วปิดกลับคืนเข้าไปแต่ถ้าเป็นต้อกระจกเราไม่เปิดนะคะเวลาผ่าก็คือเราเจาะรูค่ะแผลเล็กๆจิ้มเข้าไปใน3มิลแผลไม่เกินนี้ละตอนนี้ขนาดเล็กสุดก็คือ 2.2 มิล
1: เจาะลูกตา
2: 2มิลเองนะ
4: ตาดำเนี่ยนะตาดำเนี่ย
1: เหมือนเวลาผมดูหนังไอ้เนี่ยฮอลลีวูดอะที่มันชอบเอาเหล็กจิ้มไปอย่างนั้นเลยเหรอ
2: ใช่แต่เราฉีดยาชาใช่ไม่เสร็จแล้วก็จะมีหัวอัลตราซาวด์เข้าไปแล้วก็ไปเจาะปูดที่ตัวต้อกระจกที่อยู่ข้างในค่ะเราจะใช้อัลตราซาวด์เนี่ยเป็นตัวสลายต้อให้มันเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็ดูดออก
3: แล้วเลนใส่ไปยังไง
2: ครับเลนนี้เราใส่เลนพับตัวเลนที่เราจะใส่เข้าไปเนี่ยขนาดออปติกของมันเนี่ยกลมๆเนี่ยประมาณ6มิลแล้วเราจะมีตัวพับครึ่งนึงก็แผล3มิลจะใส่เข้าไปแล้วไปกลาง
3: พับแล้ว3มิลแล้วก็ใส่เข้าไปโอ้โห
1: ถ้าเกิดไม่ผ่าปล่อยไว้ตาบอดไหมครับ
2: ก็คือมองไม่เห็น
1: บอด
2: เข้มมากๆมองไม่เห็นแล้ว
1: เหมือนบอดอยู่ดี
2: ถ้ามันมีพวาแทรกซ้อนมันมีต้อหินได
3: ้เอามาอีกรออีกต้อเลย
2: แหละความดันตามันขึ้นสูงได
3: ้กระจก
2: แต่ไม่ได้เป็นทุกคนบางคนถ้าทิ้งไว้นานๆอาจจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้
1: แล้วถ้าเกิดเราผ่ามันจะแบบกลับมาหาย 100% มั้ยฮะ
2: พอเราผ่าเสร็จใช่มั้ยคะเลนที่เราเปลี่ยนจากที่ขุ่นๆนี่มันใสปิงแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นได้เท่าตอนเด็กๆเลยแต่ว่ามีข้อแม้คือจอประสาทตาต้องปกติหมายถึงว่าตำแหน่งที่เราใช้ในการมองภาพนี่คือด้านหลังถ้าเทียบกับกล้องถ่ายรูปก็คือเหมือนฟิล์มแล้วต้อกระจกคือตัวเลนส์งั้นถ้าเราเปลี่ยนเลนส์เข้าไปแล้วเนี่ยแต่ฟิล์มเราเสียภาพมันก็ไม่ชัด
1: และไอ้เจ้านี่เขาจะเสื่อมบ้างไหม
2: ตามอายุจริงๆมีบ้างก็ต้องตรวจค่ะงั้นก่อนผ่าตัดจริงๆเนี่ยหมอตาทุกคนก็จะตรวจว่ามีโรคอื่นซ่อนอยู่ไหมมีต้อหินซ่อนไหมมีจอประสาทตาเสื่อมซ่อนไหมแล้วเราก็จะอธิบายให้ฟังว่าผ่าแล้วโอกาสที่การมองเห็นจะกลับมาเป็นปกติเนี่ยมากน้อยแค่ไหน
1: มาครับมาครับนี
2: ่
1: ร
2: ้
1: านก๋วยจับนายเอ็กนี่คือดังมากเหมือนกันมาก็ต้องมากินที่นี่นี่เรามาตอนกลางวันนะถ้าตอนกลางคืนนี่โอ้โห
2: รถติด
1: รถติด คนรอยาวเลยเดี๋ยวครับเดี๋ยวเราจะมาชิมกันหน่อย
6: มาเที่ยวเยาวราชโปรดอย่าพลาดนะร้านก๋วยจับเชิญเลยขอรับร้านก๋วยจับชื่อว่า

0: นายเอกมาได้ทั้งบุรุษทั้งสตรีและทั้งมีเด็กก๋วยจับร้านนายเอกและผู้ใหญ่หรือเด็กและที่เยาวราชแล้วโอดยาพาดอร่อยสิ้นดีมีที่เดียวในเมืองไทย
1: ปัจจุบันนี้งานแหล่ยังรับอยู่เยอะไหมคร
0: ับ ก็รับฮะทำขวัญนาคด้วย
1: เป็นหลักเลยไหม
0: เป็นหลักเลย
1: เดือนนึงเอาแบบว่าไม่ได้เลย
0: คือไม่ได้เลยอ่ะ
1: ไม่เสียแรงที่ส่งให้
0: บ้ามันต้องได้บ้างสิ
1: เอาแบบว่า30วันเคยมากสุดกี่วัน
0: ปัจจุบันเนี่ยนะมันจะมีเฉพาะศุกร์เสาร์งั้นบวชอ่ะ
1: อ๋อเหรอ
0: เอาเพราะสะดวกไงทำขวัญนาควันศุกร์กินเลี้ยงวันเสาร์ข้าราชการก็หยุด
2: น่ากินมากเลย
1: มาแล้วหมอครับปกติถ้าหากอยู่ที่โรงพยาบาลทานเยอะขนาดนี้
2: ไหมไม่ไหวละค่ะนี่จอดไปตั้งแต่ร้านแรก
1: ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยนะครับนายหมอบอกอิ่มแล้วไงนายหมอบอกอิ่มแล้วไง
2: ของอร่อยเหรอลูกจริงไม่รู
1: ้ใส่หน้าว่ะเฮ้ยนางใส่หน้าไม่รู้ไม่ชี้ว่ะเอาหมอมีอย่างนี้ด้วยอย่างเงี้ยจะอร่อยอ่ะ
2: อร่อย
1: เอออร่อยจริงอ่ะเอาอะไรทีมงานเช็ดน้ำลายอะไรกันน่ะอะไรคุณทำงานกันไปสิครับ พวกผมก็ทำงานของผม
2: อร่อยค่ะเข้มข้น
0: เนาะทานลิ้นหมูลิ้นหมูนุ่ม
1: แล้วก็ตัวน้ำซุปเขาเนี่ยนะครับหอมเค็มบางๆหวานนิดแต่ว่าเขาเอาตัวพริกไทยมาเป็นตัวชูรส
2: พริกไทยเด็ดมาก
1: มันก็เลยขับทุกรสชาติออกมาแบบดีมากอ่ะโด่งดังมากของร้านเขาก็คือหมูกรอบต้องแล้วทานกับน้ำซุปนะอย่างนี้เลยสุดยอด
0: รวมแล้วสิคนเยอะแยะคนแน่นร้านเลย
1: อร่อยจริงๆเลยอ่ะ
0: มาทีเยาวราชโปรดอย่าพลาดมาร้านเนี้ย
1: เราต้องรอสักพักนะเพราะว่าไลน์แมนสั่งไป 1,600 ลูก
0: 1,800 ลูก
3: คุณใหญ่พาซ่าคุณใหญ่พาซ่าก
4: ลับมาซ่ากันต่อกับรุ่นใหญ่พาซ่าและเรื่องราวของโลกต้อกระจกครับก่อนจะไปฟังความรู้เรื่องดวงตาเดี๋ยวขอพาไปเดินเที่ยวตลาดสดเยาวราชเพิ่มอาหารปากกันอีกสักหน่อยใครอยากจะช้อปปิ้งของสดหรือของแห้งสไตล์อาหารจีนที่นี่มีครบทุกอย่างครับ
1: เนี่ยฮะก็จะมีแบบเอาง่ายๆอยากได้อาหารอะไรเกี่ยวกับเมืองจีนมาที่นี่อันนี้เป็นพวกชาต่างๆหอมเลยนะเดินผ่านปุ๊บหอมนี่อะไรเนี่ยบะจางอุ้ยตายไหมบะจางมันลูกมันเล็กเนี่ย
5: อันนี้เขาเรียกกีจาง
1: นี่กีจาง
0: นี่ห่อแล้วนะถ้าขี้เกียจแกะนะนี่อย่างนี
2: ้กินง่ายเลย
6: แต่นี่จะเหนียวกว่าค่ะ
0: เอาช้อนตักกินได้เลย
1: มันเหมือนอะไรครับเหมือนแป้งขนม
6: มันเป็นข้าวเหนียวค่ะไม่เหมือนคือข้าวเหนียวเลย
5: ข้าวเหนียวทำจากข้าวเหนียวกับน้ำด่าง
1: หวานใช่ไหม
5: ไม่หวานจืดต้องจิ้มกับน้ำตาล
2: ทานเล่นๆอย่างเงี้ยหรอคะทานเล่นๆเลย
0: คุณหมอไม่เล่นนะอิ่มนะ
1: ใช่มันแป้งนะ
0: ไม่อิ่มนะคุณหมอ
5: ลองชิมดูครับ
2: โอ้มันเป็นแบบเหนียว
0: ๆจืด
2: จืด
0: เลยอ่ะ
5: ตัวนี้เป็นแบบที่มัดใบไผ่แต่ของที่บ้านนี่ข้างในจะมีเป็น
2: แต่คือเหมือนกันเลยใช่ไหมคะ
5: เหมือนกันแต่อันนี้จะมีไส้เผือกกวนอยู่ข้างในด้วย
0: นี่ใส่ไส้
6: อ
0: ัน
6: น
0: ี้
6: ม
0: ั
6: ดไม่ช
0: ิ
6: มเหม
0: ือ
6: ไม่ว่าหรอ
1: เออ
2: ไม
6: ่
2: เหลือที่ไม่เหลือที่แล้ว
1: ยุหน้าดูอธิบายไม่ถูก
0: ต้องกินน้ำตาล
5: จะให้อร่อยกินกับน้ำตาลถ้าเป็นโบราณจริงๆเขาไม่กินกับน้ำตาลกินกับน้ำเชื่อม
0: น้ำเชื่อม
1: มันมีพวกวิตามินอะไรบำรุงไหมครับ
2: ทีนี้เนี่ยโดยงานวิจัยที่อ่านมาทั้งหมดเนี่ยมันไม่มีอะไรที่กินเข้าทางปากแล้วทำให้ตาดีขึ้น
0: ไม่มีอะไรที่กินทางปากแล้วทำให้ตาดีขึ้นไม่มี
2: แต่ถามว่าหมายถึงว่าไม่ให้ทานไหมจริงๆแล้วแต่คนไข้ค่ะถ้าเกิดว่ามันเป็นวิตามินที่มีออยแล้วกินแล้วไม่มีตับอักเสบเพราะวิตามินเนี่ยทานมากๆเนี่ยทำให้ตับอักเสบ
1: ทานอาหารดีกว่าเนาะ
2: จริงบ้านเราเนี่ยอุดมสมบูรณ์ถ้าเราทานอาหารครบ5หมู่เนี่ย
1: งั้นคุณหมอแนะนำอาหารที่ควรจะทานเพื่อบำรุงเรื่องสายตาหน่อยครับ
0: ยังแกบำรุงสายตาเขาบอกว่ากินเข้าไปมันบำรุงไม่ได้อีนี่ก็จะให้บำรุงอยู
1: ่มันเข้าไปเสริมไง
0: อีกแล้วยังจะเสริมอีก
2: เป็นอาหารที่ไม่ดีดีกว่าค่ะ
1: อยากกิน
2: ที่ทานแล้วเนี่ยอาจจะมีเรื่องของต้อกระจกมากขึ้นถ้าคุณเป็นเบาหวานอยู่ถ้าเราไม่ควบคุมการรับประทานอาหารทานแป้งมากน้ำตาลในเลือดสูงคนที่เป็นเบาหวานแล้วน้ำตาลสูงตลอดเนี่ยต้อกระจกจะเป็นเร็วแต่ถ้าเราไม่ได้เป็นเบาหวานจริงๆแล้วเราสามารถย่อยสลายแป้งได้หมดก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่จริงๆไม่อยากให้กลัวมากเพราะว่าต้อกระจกอะค่ะจะชอบบอกคนแค่ว่าง่ายๆเหมือนเราใช้รถมานานๆเนี่ยล้อรถเราก็ต้องเปลี่ยน
0: เป็นสับคุณหมอเป็นสับคุณหมอฉีดยาเจ็บนิดนึงนะโอ้โหแต่โคตรเจ็บเลยเจ็บนิดเดียว
1: รามาแวะร้านนี้กันหน่อยนะครับสวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับพี่ตาขายอะไรบ้างเนี่ย
7: ตอนนี้จะช่วงเทศกาลบ้าจ่างก็คือลูกบัวเผยปั้นไข่แดงแปะกล้วย
1: อันนี้ทำบ้าจ่างได้หมดเลย
7: ใช่ตรงนี้เครื่องบ้าจ่าง
1: พี่ตาครับพี่ตามีปัญหาเรื่องสุขภาพบ้างไหม
7: มีเรื่องตา
2: เป็นยังไง
1: ครับ
7: สั้นเอียงยาว
1: โอ้โหสั้นเอียงยาวควรจะผ่าออกมาครับไม่ใส่ผ่าออก
2: อันนี้เป็นมานานหรือยังคะ
7: เริ่มตรวจนะเมื่อปีที่แล้ว

0: แล้วจะให้ไม่ให้มันกระจายรักษาไง
1: ต้อลมอะคะก็ใส่แว่นกันแดดกันลมอย่าเปิดพัดลมเป่าตาโดยตรงหยอดน้ำตาเทียมด้วยแล้วกันระคายเคืองว่า
0: ใช่เคืองตามากแล้วอาหารบำรุงสายตาเรามีอะไรบ้าง
1: แต่จริงๆอาหารบำรุงเนี่ยมันไม่มี
0: เขาบอกผักบุ้งอ๋อ
1: จริงๆวิตามิน A เนี่ยมันเราทานอาหารไปมันได้เพียงพออยู่แล้วถ้ากินเป็นพวกนี้กินเป็นอาหารไม่มีปัญหาแต่ว่าต้อกระจกเองอะเรากินผักบุ้งยังไงต้อกระจกอะพออายุมันได้มันก็เป็นอยู่ดีค่ะ
0: ทุกคนต้องเป็นใช่ไหมตามวัยใช่ไหม
1: ตามวัย
2: แล้วเหมือนเช่นเคยนะครับคำถามจากทีมงานทีมงานถามว่ามีท่าบริหารดวงตาไหมครับคุณหมอ
1: มันจะมีแบบแชร์แบบต้องกอกตาเป็นโยคะตาอะไรเงี้ยจริงๆถามว่าทำไม่ได้เสียหายอะไรแต่ได้ประโยชน์ไหมมันไม่ได้มีงานวิจัยรองรับแต่อย่างนึงที่ห้ามค่ะจริงๆอยากจะมีอันที่ห้ามมากกว่าม
2: ีด้วยเหรอ
1: มันจะมีคลิปที่แชร์มาว่าให้กดตาแล้วปล่อยอันนี้ห้ามทำ
2: อุตายทำบ่อยใช่ไหมอ่ะ
1: เพราะว่าถ้าเรากดตาแล้วปล่อยเนี่ยมันเหมือนกับเราทำให้ตาตัวเองเป็นต้อหินค่ะกดให้ความดันมันสูงพวกประสาทตาจะโดนทำลายเพราะฉะนั้นเนี่ยห้ามกดตา
3: อ๋ออย่างเวลาผมสังเกตดูเวลาผมง่วงๆแล้วขับรถเนี่ยผ้าเย็นเนี่ยชุบน้ำแข็งเย็นเจี๊ยบเนี่ยแล้วโปะเนี่ยพอออกมามันโล่งสว่างอย่างนี้ดีใช่ไหม
1: แต่ถ้าประคบเนี่ยไม่มีปัญหานะคะประคบได้แต่ว่ากดแบบเอามือกดลงไปเลยแล้วปล่อย
2: ม
1: ัน
2: ปวดตาไงหมอเนี่ยกดอย่างเงี้ยปวดตา
1: ประคบอย่างที่คุณ
2: ดีกว่าใช่ไหม
1: ใช่
2: เนี่ยร้านอาแปะเนี่ยดังมากนะ
3: ฉันดีจริงฉันอร่อยจริงฉันขายตรงไหนก็ต้องมีคนไปกิน
2: นี่คือร้านขนมจีบที่อร่อย
1: นี่ไม่ใช่
3: แล้วนั่นมันซาลาเปา
1: เอาทุเรียน
2: ใจมันลอยไปอันนู้นน่ะสิ
3: มานี่มาทางนี
2: ้แหมอยากจะโดนสักผู
1: ไปถึงเปลือกใช่ไหมครับ
2: สวัสดีครับแปผมจะมาชิมหน่อยเขาบอกว่าร้านแปะอร่อยมากขายยังไงครับ
4: 3บาทคร
2: ับ ลูกละ3บาท
3: ไปถามว่าขายยังไงก็เอาตังค์ให้เขาเขาเอาของให้เราแปะครับอันนั้นขนมจีบแล้วนี่อะไรครับเนี่ย
4: กระเพาะหมู
2: กระเพาะหมู
3: ซุปกระเพาะหมู
1: กระเพาะอย่างจริงจัง
3: อันนี้เราไปหั่นทานได้เลยใช่ไหมครับ
4: กินได้ค
2: ่
4: ะ
2: โอ้น่าทานเนาะอุดหนุนขนมจีบก่อนเอาสัก10ลูกก่อนคุณผู้ชมครับ
3: รอคิว
2: เราต้องรอสักพักนะ
3: รอคิวนะต้องรอ
2: เพราะว่าไลน์แมนมาเนี่ยสั่งไป 1,600 ลูก
3: 1,800 ลูก
1: ไม่ได้ 1,600
3: นั่นผมไม่ได้พูดเล่นนะ
2: พันผมพูดเล่นนะเนี่ย
3: แล้วดูแกนับเน
1: ี่
3: ยนับทีละลูกเมื่อไหร่จะถึงคิวเราเนี่ย
2: พันแต่บอกแปะไม่รีบเอาละฮะเราได้เวลาชิมกันแล้วนะ10ลูกแบ่งแล้วคนละ3
1: ต้องแบ่งก่อนเดี๋ยวแยกกัน
2: 3
3: ขอลูก
2: 4พอมั้ยครับ
3: ผมกับคุณหมอ
1: 2ลูกก็พออ
3: ่ะผมคนเป็น4แล้วคุณ6
2: อ่ะพูดเองนะ
3: ครับ
2: อย่ามาขอเพิ่มนะ
1: ครับจ
2: นโหอธิบายไม่ถูกเลยมันอร่อยอ่ะมันไม่เลี่ยน
3: ที่อื่นเนี่ยเขาจะลูกใหญ่เกิน
1: ใช่อ
3: ันนี้ลูกเขาพอดีคำพอดีความอร่อย
2: ใช่
3: แล้วอยากจะให้กินต่อเม็ดต่อไป
2: อร่อยขนาดนี้เดี๋ยวผมจะพาพี่บุญโทนไปแหล่ให้อาแปะหน่อย
3: ต้องให้กันหน่อย
2: ไป
3: เจอกันหน่อยมาทีเยาวราชโปรดอย่าพลาดมาร้านเนี้ยขนมจีบของแปะเสียแหมเงี้ยอร่อยจริงๆนะแต่ผมชอบไอ้นี่ดูสิท่านผู้ชมอันนี้ไม่ใช่ขนมก็คือกระเพาะหมูกระเพาะหมูดูครับท่านไม่ถึงพันท่านคงรู้80กระเพาะหมูท่านมาดูกันจริงๆไอ้เยาวราชนะที่แปะเสียนะมาแบบนี้ทั้งผู้ชายผู้หญิงบอกให้ท่านรู้กันจริงๆอ่ะเนียบนิ่งคือกระเพาะหมู
2: แปะเสีย
4: ยังมีเก่ง
2: ๆสุดยอดมาเดินเที่ยวเยาวราชกันวันนี้เป็นไงบ้างครับ
3: วันนี้สดชื่นไม่มีแดดทุกครั้งมาแล้วหน้าเกรียมเลย
2: โชคดี
3: ก็วันนี้อากาศดี
2: แล้วหนังท้องเป็นยังไง
1: ท้อง
2: หนังตาเป็นไง
1: สดใสเลยค่ะตอนนี
3: ้หนังท้อง
1: ยังไม่หลับ
3: ตาไม่ไปท่อไม่ไปต้อกระจก
2: ก็เดี๋ยวดูกันนะครับว่าครั้งหน้าเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนกันติดตามกับรายการรุ่นใหญ่พาซ่านะจ๊ะวันนี้ลาไปก่อนนะครับก่อนเราจะไปดังใดสักทีนึงฮะประกาศความยิ่งใหญ่ของเรานี่คือรายการ
5: รุ่นใหญ่พาซ่า
2: ผมจะไม่กินผมจะหยุดเพราะว่าผมคนรักเมียเมียผมมาผมจะเอาไปให้เมียกินครับ
3: เล่นนอกจอเลยเหรอ
2: รายการเราสดอยู่แล้วอาจารย์เมียจะกินอะไรจ๊ะฮะเอาตายโหงเมียตัวจริงมาก็ลืมดู
6: มีอยู่นี่
2: อ
6: ๋
2: อน
6: ี่
2: แหละ
6: ไม่ก
2: ิน
6: ใช
2: ่
6: ไหม
2: รอให้เมียกิน
6: หอมมากเออหอมด้วย
2: ใช่ไหมไม่ได
3: ้กินอุ้ยแล้วหนูเป็นนะ
2: ครับผมเมียแค้นว่ะ
7: หุ่นใหญ่พาซ่า
8: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์

0: ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกประกาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

จริญสุขท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้รายการธรรมะของเราก็กลับมาพบกับท่านทั้งหลายอีกเช่นเคยต่อจากนี้ไปโลกใบนี้จะไม่เหมือนเดิมต่อจากนี้ไปคนที่อาศัยอยู่บนโลกใบนี้ก็จะไม่เหมือนเดิมโลกใบนี้อยู่ในภาวะที่ไม่แน่นอนผันผวนคลุมเครือกำกวมแล้วก็คาดไม่ถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นบนโลกใบนี้จะมีผลกระทบรุนแรงมากกว่าเดิมจะไม่มีคำว่าทางสายกลางจะมีแต่ความสุดโต่งในหลักพระพุทธศาสนาของเรามีหลักคำสอนที่เด่นชัดที่สุดก็คือเว้นจากความสุดโต่งหันมาดำเนินทางสายกลางรักษาความพอดีพอเพียงนี่เอาไว้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ทรงเน้นเรื่องความสมดุลเรื่องทางสายกลางเรื่องความพอดีพอเพียงเนี่ยก็คือหลักมัชฌิมาปฏิปทาพระองค์ท่านทรงเน้นมาตลอดสอนให้คนทั้งหลายได้เข้าใจถึงความสมดุลของธรรมชาติของคนเราทั้งหลายที่อยู่กับธรรมชาติถ้าไม่สมดุลเราก็จะเกิดทุกข์เป็นอย่างนี้มาทุกมุมโลกให้เราได้เห็นแล้วต่อจากนี้ไปเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงในทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นด้านเทคโนโลยีการศึกษาวิทยาศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นด้านนวัตกรรมอะไรที่แปลกๆที่มนุษย์คิดค้นขึ้นมาจากสติปัญญาอัญชันฉลาดของมนุษย์เราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างจะไปในทางลบในทางแย่งชิงในทางเอารัดเอาเปรียบกันมากยิ่งขึ้นกิเลสของมนุษย์ก็จะแสดงออกอย่างรุนแรงรวดเร็วยิ่งขึ้นมนุษย์จะแสดงความเห็นแก่ตัวมนุษย์จะแสดงความรักโลภโกรธหลงอิจฉาพยาบาทต่อกันเนี่ยชัดเจนยิ่งขึ้นเรื่องอยู่ในที่ลับก็จะมาขยายปรากฏในที่แจ้งเมื่อก่อนการแสดงบนเวทีนักร้องต้องนุ่งห่มมิดชิดเดี๋ยวต้องเปิดเผยให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้การแสดงก็เป็นศิลปะวัฒนธรรมประเพณีแต่ปัจจุบันนี้ต้องแสดงสนองกิเลสตัณหาราคะของมนุษย์ให้ได้มากที่สุดยางอายของมนุษย์หลุดออกจากจิตใจของเขาหมดแล้วใช่หรือไม่เพียงเพื่อต้องการเรตติ้งรายได้เพียงเพื่อต้องการอัตลักษณ์ของตัวเองใช่ไหมเพียงเพื่อต้องการยอดวิวเพียงเพื่อต้องการให้ตัวเองมีอัตราตัวตนขึ้นมาเป็นที่รู้จักถือเรียกภาษาสมัยใหม่เขาเรียกหิวแสงพอหิวแสงได้แสงสร้างอะไรผิดๆเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์เสร็จแล้วก็ได้แสงพอได้แสงก็มีคนรู้จักมีคนติดตามเงินทองข้าวของก็จะตามมายอดไลค์ก็จะสูงขายของขายสินค้าก็จะถล่มทลายเร็วขึ้นขายได้แบบเทน้ำเทท่าฉะนั้นมนุษย์ของเราจึงทำอะไรสุดโต่งเพื่อรวยเร็วโตเร็วสำเร็จรูปเร็ว
ชีวิตสำเร็จรูปเร็วเนี่ยเขาเรียกว่าชีวิตโอปปาติกะเกิดขึ้นเร็วไม่ต้องตั้งครรภ์ไม่ต้องอยู่ในครรภ์ของแม่โตขึ้นมาเลยโอปปาติกะก็จะกลายเป็นชีวิตหุ่นยนต์ละทีเนี้ยพอเกิดขึ้นจากโรงงานเสร็จสามารถที่จะมีมือมีหูมีตาทำงานแทนมนุษย์ได้ยิ้มได้โต้ตอบได้เป็นเหมือนคนจริงๆนี่แหละแต่เป็นคนพลาสติกเป็นคนเครื่องยนต์อยู่ข้างในเรียนแบบมนุษย์หัวใจตับไตไส้พุงต่างๆเรียนแบบจำได้พูดได้เสียงต่างๆได้ถ้าจะมีคนเอาธรรมภาพไปทำเป็นหุ่นยนต์นั่งพูดธรรมะอย่างนี้ก็จะพูดได้ทั้งวันทั้งคืนแต่ต้องเสียบปลั๊กนะต้องมีแบตเตอรี่ให้นะนี่แหละโอปปาติกะกำลังเกิดขึ้นเยอะ

เยอะแยะมากมายตอนนี้โรงงานผลิตเครื่องยนต์รถยนต์เมื่อก่อนใช้คนเดี๋ยวนี้ใช้เครื่องยนต์ใช้หุ่นยนต์ใช้โรบอทถูพื้นบริการเก็บถาดอาหารเก็บเงินต่อไปนี้ใช้หุ่นยนต์หมดใช้เทคโนโลยีหมดท่านทั้งหลายจะเห็นว่าแม้แต่ร้านค้าก็ปิดตัวลงไปเยอะแยะมากมายมนุษย์สั่งซื้อสินค้าผ่านออนไลน์ผ่านอากาศอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้แต่ว่าส่งมาให้เราได้มีรถขนส่งอาชีพที่กำลังเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าถ้าใครทำอาชีพขนส่งก็จะเจริญรุ่งเรืองเพราะอะไรเพราะคนมันจิ้มซื้อจิ้มสั่งแต่ไม่มีคนส่งฉะนั้นรีรถส่งของข้าวปลาอาหารตึก20ชั้นสั่งข้าวหมกไก่นอนขึ้นไปถึงชั้นที่20นอนสบายหน้าปากซอยไม่ต้องลงมานะเขาส่งให้ได้ท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปนี้จะเป็นอย่างนั้นจริงๆมนุษย์ไม่กักตุนอะไรสั่งซื้อหมดไม่รู้สินค้าก็ดังอยู่ที่ไหนแต่ว่าถึงเราภายใน1วัน2วัน3วันอยู่ต่างประเทศก็มีส่งมาถึงเราได้หมดเพราะเขาประกาศขายทุกอย่างบนโลกออนไลน์ฉะนั้นชีวิตของเราจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากต่อจากนี้ไปจะมีโรงเรียนไหมจะมีมหาวิทยาลัยไหมจะมีธนาคารหรือไม่จำเป็นหรือไม่ก็ไม่แน่เพราะในอนาคตเงินที่เป็นกระดาษจะไม่มีมันเปลี่ยนแปลงไปซะทั้งหมดแต่มันมีสิ่งหนึ่งซึ่งมันเปลี่ยนแปลงไปไม่ได้นั่นก็คือมนุษย์ต้องกินข้าวปลาอาหารต้องกินของหยาบพืชผักแต่ถ้าเรายังทำให้พืชผักเต็มไปด้วยสารพิษเพื่อหวังผลกำไรนั่นคือการทำร้ายตัวเองทำลายมนุษยชาติทำลายยีนความเป็นมนุษย์ทางด้านร่างกายเนี่ยนี่แหละท่านสาธุชนทั้งหลายอยากให้ท่านทั้งหลายกลับมาคิดทบทวนกลับมาคิดว่าโลกต่อจากนี้ไปจะต้องเป็นโลกที่โอนอ่อนผ่อนปรนเห็นอกเห็นใจกันมากยิ่งขึ้นคนในที่ทำงานโปรดเห็นใจกันถ้อยทีถ้อยอาศัยค่อยคุยกันอย่าสุดตรงอย่าคิดว่าเราทำได้อย่าคิดว่าเรามีอำนาจอย่าคิดว่าเราเป็นผู้บริหารสั่งการอะไรได้สำรวมวาจาบ้างไม่ใช่อยากด่าอยากไล่อยากกำจัดก็กำจัดใครไม่เห็นต่างเรากำจัดทิ้งคุยกันจับมือกันคุยนั่งคุยกันเพราะเบื้องหลังความทุกข์ของมนุษย์เนี่ยมันไม่เหมือนกันเราไม่รู้ว่าเบื้องหลังของคนคนนั้นเป็นอย่างไรเด็กที่ไปโรงเรียนสายครูก็ทำโทษแต่พอไปดูเบื้องหลังแล้วปรากฏว่าเด็กคนนี้ต้องดูแลคุณแม่ที่ป่วยติดเตียงแต่เด็กไม่บอกว่ามีแม่ป่วยติดเตียงต้องหาข้าวปลาอาหารให้แม่กินก่อนเห็นหรือยังว่าพอไปรู้เบื้องหลังเขาแล้วเนี่ยก็สงสารเด็กคนนี้มีคนคนหนึ่งเขาก็ไปใส่บาตรใส่รองเท้าพระก็บอกว่าถอดรองเท้าก่อนโยมไม่ให้ใส่บาตรแต่เขาก็ไม่พูดอะไรเขาก็ไม่ได้ถอดแต่อยากใส่บาตรพระก็บอกว่าถอดรองเท้าก่อนโยมไม่ถอดก็ไม่เปิดบาตรรับความเคร่ง

พระกลับมาโยมก็ยังรอใส่บาตรอยู่ไม่มีพระรูปใดเปิดบาตรใส่รับบาตรโยมวันเกิดวันนั้นก็เลยเสียใจในที่สุดก็เลยถอดรองเท้าตามที่พระบอกถอดรองเท้าออกมาปรากฏว่าขาเทียมใช้ขาเทียมถอดรองเท้าไม่ถนัดขาเทียมขาขาดนะเห็นหรือยังว่าเบื้องหลังของบางคนเราไม่รู้เราจะเอาความคิดปกติธรรมดาไปตัดสินคนทุกคนไม่ได้ความทุกข์ของคนบางคนมีเบื้องหลังที่น่าเห็นใจถ้าผู้ใหญ่ตัดสินผู้น้อยเพียงแต่ลงโทษให้เขาเจ็บช้ำน้ำใจเปล่าเป็นการผลักมิตรให้เป็นศัตรูคนแล้วคนเล่าจาก1ก็กลายเป็น2 3 4 5ในที่สุดมิตรที่กลายมาเป็นศัตรูเนี่ยก็จะไปทำร้ายท่านที่ประทุษร้ายเขาไม่เกิดประโยชน์อันใดเลยฉะนั้นท่านจึงบอกว่าเมตตาธรรมค้ำจุนโลกหมายความว่าให้มองเห็นสิ่งที่อยู่เบื้องหลังความทุกข์ของเขาบ้างไปดูบ้างว่าเขามีความจำเป็นเรื่องใดมีความจำเป็นเรื่องอะไรถ้าคนมาที่วัดเราจะรู้ทันทีว่าอยากทำบุญแน่นอนเลยอยากทำบุญเบื้องหลังของการทำบุญก็มีหลายรูปแบบเช่นอุทิศส่วนกุศลทำบุญวันเกิดทำบุญเพื่อสมทบทุนเนื่องในโอกาสนั้นนี้มีอยู่คนคนหนึ่งเข้ามาถามว่าหนูอยากจะปรึกษาบางเรื่องที่มันคาใจหนูมานับ10ปีพระคุณเจ้าพอที่จะรับฟังได้ไหมอาตมาภาพก็ถามว่าก็ตอบว่ารับฟังได้คุณโยมความทุกข์ของคุณโยมมีอะไรก็ใช้ธรรมะเยียวยาบำบัดได้เขาบอกว่าเขามีความทุกข์อันหนึ่งที่ดึงออกจากใจไม่ได้เลยนั่นคือเป็นผู้หญิงท้องแล้วก็ไปทำแท้งถูกข่มขืนแล้วก็ทำแท้งเพราะไม่รู้ว่าลูกที่อยู่ในท้องนี่เป็นลูกใครเมื่อเขาทำแท้งก็มีความรู้สึกว่าฆ่าคนตายทำผิดมันก็อยู่ในใจของผู้หญิงที่เป็นแม่ที่ตั้งครรภ์เนี่ยอยู่ตลอดเวลาเอาออกไม่ได้เอาความรู้สึกนี้ออกไม่ได้อาตมาภาพก็เลยบอกว่าเหตุการณ์เหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะวันนี้แม้แต่ในอดีตการก็เกิดขึ้นเยอะแยะมากมายบางคนเป็นลูกไม่มีแม่ไม่มีพ่อไม่รู้ว่าเป็นใครลูกใครคนเก็บมาเลี้ยงจากถังขยะเก็บมาเลี้ยงเติบโตขึ้นมาก็เป็นหมอก็มีเป็นวิศวกรก็มีเป็นประธานาธิบดีก็มีขึ้นอยู่กับการเลี้ยงดูบุญของเขาด้วยแต่ไม่เป็นไรคุณโยมตัดสินใจเอาลูกออกตามคำแนะนำของหมอเนี่ยก็ดีแล้วเพราะเขามีบุญแค่นั้นเกิดได้แค่นั้นเขาอาจจะเกิดมาแล้วพิกลพิการปัญญาอ่อนซึ่งเขาจะทุกข์ตลอดชีวิตเขาตายตั้งแต่ยังไม่ได้เกิดเนี่ยก็ดีแล้วอย่าคิดมากไปโยมเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้แล้วทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เขาไปเถอะเห็นหรือยังเบาเลยทีนี้เขามีความรู้สึกเบามากเพราะอะไรเพราะธรรมะที่ไปผ่อนคลายอารมณ์จิตใจความเก็บกดทางด้านจิตใจของเขาเนี่ยให้ผ่อนคลายลง

ท่านสาธุชนทั้งหลายการอยู่ร่วมกันในสังคมถ้าเราเอาความสำเร็จเป็นหลักเราก็จะมีอารมณ์การทำงานการแข่งขันการสั่งการดุเดือดเอาการแข่งขันเป็นหลักนี่ดุเดือดทุกคนทำงานหามรุ่งหามค่ำความเครียดก็จะเกิดขึ้นเขาบอกว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยเป็นคนที่เอาความสำเร็จเป็นหลักคนจีนเวลานี้ก็เช่นเดียวกันเอาความสำเร็จเป็นหลักจีนเปิดประเทศยังไม่ถึง100ปีเลย70กว่าปีปรากฏว่าพัฒนาประเทศแซงสหรัฐอเมริกาที่ใช้เวลาพัฒนาประเทศถึง200ปีเห็นหรือยังว่าแตกต่างกันมากเพราะว่าความเข้มข้นเอาจริงเอาจังในการพัฒนาประเทศทั้งจีนทั้งญี่ปุ่นเนี่ยเอาจริงเอาจังมากแต่สังคมของเขาก็เป็นสังคม material คือเต็มไปด้วยวัตถุเครียดทางด้านจิตใจก็เครียดมีผลกระทบต่อวิถีชีวิตของผู้คนต่อระบบศีลธรรมจรรยาต่อระบบอารมณ์อย่างมากเราพัฒนาไปเพื่ออะไรถ้าคนไม่มีความสุขเราจะมีครอบครัวไปทำไมถ้ามีครอบครัวแล้วขัดแย้งเราจะมีองค์กรมากมายไปทำไมถ้ามีแล้วขัดแย้งกันแก้ปัญหาไม่ได้เกี่ยงกันไปเกี่ยงกันมาแก้ปัญหาอะไรก็ไม่ได้ฉะนั้นในฐานะที่เราทำงานร่วมกันอยู่ร่วมกันเป็นพนักงานในองค์กรเดียวกันเป็นข้าราชการในกรมกองเดียวกันความเป็นพี่เป็นน้องจึงสำคัญมากแม้แต่ในวัดวาอารามความเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนสหธรรมิกผู้ปฏิบัติธรรมด้วยกันเนี่ยก็มีความสำคัญมากถ้าเราคิดถึงแต่ความขัดแย้งความผิดของคนนั้นคนนี้แล้วไม่ยอมหาทางปรับตัวเองแก้ไขตัวเองต่างฝ่ายต่างก็เพ่งโทษซึ่งกันและกันองค์กรนั้นก็อยู่ไม่ได้คนในวัดก็อยู่ไม่ได้วัดก็เสื่อมหน่วยราชการก็อยู่ไม่ได้เสื่อมเหมือนกันในที่ทำงานก็เช่นเดียวกันเราจะเห็นว่าองค์กรที่เจริญรุ่งเรืองเริ่มจากเล็กไปหาใหญ่โตขึ้นโตขึ้นโตอย่างรวดเร็วในช่วงชีวิตของคนคนหนึ่งเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้านั้นเพราะว่าคนในองค์กรรักกันเห็นใจกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันจากแข่งขันเปลี่ยนเป็นแบ่งปันจากคู่แข่งมาเป็นคู่ค้าช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอาตมาภาพพูดเรื่องนี้เพื่อให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจว่าโลกใบนี้จะต้องเว้นความสุดโต่งให้ได้จากเดิมที่โลกถูกมนุษย์ทำร้ายหนักหนาสาหัสอยู่แล้วนะมันกลับมาทำร้ายมนุษย์แต่บัดนี้มนุษย์ก็ทำร้ายตัวเองทำร้ายซึ่งกันและกันเองอันนี้เป็นการซ้ำเติมคนที่อาศัยอยู่บนโลกใบนี้ซ้ำสองโลกก็แย่อยู่แล้วนะเราแย่กว่าเดิมอีกมนุษย์ที่อาศัยอยู่บนโลกเนี่ยกลับไม่เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันมันจะแย่กว่าเดิมอีกเพราะฉะนั้นการกลับมาคิดทบทวนในทางธรรมะเนี่ยสำคัญมากทบทวนว่าเราจะต้องเว้นความสุดโต่งให้ได้แม้แต่ลูกหลานที่เกิดขึ้นมาบางประเทศเดี๋ยวนี้ไม่มีการเรียนพิเศษแล้วถึงเวลาวันหยุดก็ต้องหยุดจริงๆถึงเวลาทำงานก็ทำงานหยุดทำงานก็หยุดไม่หอบงานไปทำที่บ้านพักก็พักจริงๆแล้วทำงานก็เพื่อหาเงินหาความสำเร็จ

แต่ถ้าทำงานเกินเวลานอนไม่พอพักไม่พอ 1. ความเครียด 2. สุขภาพกายป่วยป่วยแล้วเกิดอะไรขึ้นมีค่าใช้จ่ายการที่เรามีสุขภาพดีจิตใจเบิกบานเราก็ทำงานได้มากขึ้นค่าใช้จ่ายก็ไม่มีงานก็ดีขึ้นไม่ดีกว่าหรือทำงานหนักพักผ่อนไม่พอเครียดได้งานเยอะก็จริงแต่สุขภาพเสียก็เงินที่ได้มานั่นแหละมากๆนั่นแหละเอาไปจ่ายค่ารักษาพยาบาลไม่คุ้มกันกับชีวิตที่เราเสียไปฉะนั้นความสุดโต่งเนี่ยในหลักพระพุทธศาสนาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนเอาไว้ในพระธรรมเทศนากันแรกเลยถือว่าเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาเลยคือต้องปรับสมดุลโลกใบนี้ให้อยู่เส้นทางสายกลางให้ได้อยู่กับกิเลสถ้าเราปรับกิเลสไม่ให้มันมีพิษมีภัยทำร้ายเราเราก็ไม่เป็นทุกข์กิเลสก็ไม่เป็นพิษเหมือนกับเชื้อโรคบางตัวที่อยู่ในร่างกายเราเนี่ยเราปรับสมดุลมันก็ไม่เกิดโทษมันไม่สามารถจะประทุษร้ายเราได้เพราะเราแข็งแรงมันอ่อนแอมันก็เป็นเพื่อนเราไปแต่ถ้าเมื่อไรก็ตามเราอ่อนแอมันก็จะแข็งแรงขึ้นมาแล้วก็ขย่ำเราสิงโตเสือที่ว่าดุร้ายมนุษย์ก็ยังฝึกเอามาใช้งานได้มันมีคุณอยู่ในโทษนั่นแหละเช่นวัคซีนก็ผลิตจากไวรัสวัคซีนแก้โควิดก็ผลิตจากไวรัสโควิดนั่นแหละธรรมะแต่ละข้อก็เกิดจากกิเลสของมนุษย์นั่นแหละแปลว่ากิเลสเนี่ยเป็นเสมือนกับไวรัสธรรมะเป็นเสมือนกับวัคซีนไม่มีไวรัสก็ไม่มีวัคซีนแล้วมีวัคซีนเพื่ออะไรเพื่อกระจัดไวรัสก็อาศัยไวรัสตัวนั้นมาเป็นเชื้อเหมือนกับพิษงูเอามาทำเซรุ่มรักษาคนที่ถูกงูพิษกัดก็ต้องอาศัยพิษงูนั้นไม่มีพิษงูมันก็ไม่ได้ผลิตเซรุ่มไม่ได้ฉันใดโลกใบนี้กำลังเตือนเราว่าไวรัสคือกิเลสเนี่ยกำลังเล่นงานพวกเรานะเราต้องรีบเอาเส้นทางสายกลางเนี่ยมาเป็นวัคซีนใจของเราทำให้ใจของเราเนี่ยเบิกบานเบาบางทำให้จิตใจของเราทุกคนผ่อนคลายอย่าคิดว่าเราดีที่สุดเก่งที่สุดแน่อยู่คนเดียวคนอื่นผิดหมดเราถูกแต่เพียงผู้เดียวเป็นเผด็จการทางความคิดเผด็จการทางอารมณ์จะเอาแต่ใจตัวองค์กรจะพังบ้านจะแตกสาแหลกจะขาดชาติจะพังถ้าบ้านแตกสาแหลกขาดชาติพังเราจะอยู่อย่างไรล่ะนั่นเกิดจากอะไรเกิดจากความหุนหันพลันแล่งผัดแล่นทำอะไรตามอำนาจที่ได้มาคิดว่าอำนาจเป็นใหญ่ในโลกแต่ถ้าอำนาจเป็นธรรมอำนาจที่เป็นใหญ่เนี่ยจะมีประโยชน์ต่อมนุษยชาติต่อคนในองค์กรแต่ถ้าอำนาจไม่เป็นธรรมจะซ้ำเติมองค์กรและประเทศชาติของเราอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นอาตมาภาพขอย้ำว่าต่อไปนี้โลกของเราจะไม่เหมือนเดิมต่อไปนี้คนที่อยู่บนโลกใบนี้ก็จะไม่เหมือนเดิมแล้วดินฟ้าอากาศก็จะไม่เหมือนเดิมทางแก้ไขก็คือเราจะต้องหันกลับมาอยู่อย่างอ่อนน้อมถ่อมตนต่อธรรมชาติอยู่อย่าง
เมตตาอภัยสันติต่อกันอยู่

0: อย่างเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกันเห็นอกเห็นใจกันถ้อยทีถ้อยอาศัยกันมองกันและกันเป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องนั่นแหละเราถึงจะอยู่ในสังคมนี้ได้อย่างร่มเย็นเป็นสุขขอเจริญพร
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นะคะพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่วัดหลองตองจังหวัดนครราชสีมาค่ะโดยวันนี้นะคะพระมหากรวิกอหิงสโกวัดสุทัศน์เทวรารามกรุงเทพมหานครท่านก็จะมาเทศนาธรรมนะคะในหัวข้อปรัชญามหาเวสสันดรชาดกค่ะซึ่งจะเป็นตอนแรกนะคะจะมีเนื้อหาสาระธรรมอย่างไรบ้างนั้นติดตามรับชมได้ค่ะ

มาจโลกาธิปติสหัมปติกัดอัญชลีอันทิวรังอายาจทาสันติทัสตาปรัชกชาติกาเทเสตุธรรมัง

ณโอกาสต่อแต่นี้ไปอาตมภาพจะได้แสดงพระสัทธรรมเทศนามหาชาติเวสสันดรชาดกครบทั้ง13กันในวันเดียวซึ่งเป็นเรื่องราวพระจริยวัตรขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครั้งเสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดรชาติสุดท้ายก่อนจะมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันคือพระสมณะโคดมท่านสาธุชนทุกคนทุกท่านวันนี้เราท่านทั้งหลายมีความพร้อมเพรียงพร้อมทั้งกายวาจาและก็ใจมาร่วมงานเทศมหาชาติเพื่อรวบรวมจตุปัจจัยสร้างพระอุโบสถหลังใหม่ให้สำเร็จลุล่วงให้รวดเร็วดังที่เราคิดที่ตั้งใจไว้ที่อธิษฐานไว้ซึ่งก็มีทั้งคณะสงฆ์และญาติโยมฝ่ายคณะสงฆ์ก็คือหลวงพ่อเจ้าอาวาสวัดลองตองก็คือพระเดชพระคุณพระครูจันทสรานุยุทธแล้วก็คณะสงฆ์ทั้งหมดแล้วก็มีท่านพระอาจารย์ไก่เรียกตามที่ท่านกล่าวกันนะง่ายๆนะท่านพระอาจารย์นะแล้วก็นอกจากนั้นถ้าฝ่ายคฤหัสถ์ฝ่ายคฤหัสถ์ของเราก็เป็นผู้ประสานงานเป็นผู้จัดงานเป็นตัวแทนของญาติโยมเป็นผู้นำก็แล้วกันและญาติโยมก็มีสิทธิมีความรู้สึกมีส่วนร่วมกับท่านประธานก็คือคุณโยมก็คือคุณโยมพรพักภูหิรัญพักหรือจะเรียกว่าคุณนันก็ได้นะโยมนันฉะนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายเขาเรียกว่าเป็นบุญมหาศาลทุกคนเลยโยมนะโดยเฉพาะการเทศมหาชาติเป็นเรื่องสำคัญเป็นคัมภีร์ชีวิตเข็มทิศชี้ทางให้เราเดินตั้งแต่สมัยประเทศไทยก็จะสมัยสุโขทัยมาแล้วโยมเป็นคัมภีร์ชีวิตคนฟังได้ทุกชนชั้นวรรณะมหาชาติ13กันก็13ตอนเหมือนละครนั่นแหละโยมแบ่งเป็นตอนๆอย่างนั้นเองเอาละตอนนี้เป็นธรรมเนียมนิดหนึ่งว่าต้น

ท่านปีพาจาอาจารย์ไม่ได้ฝึกมาเลยจะพาดนตรีของโยมเสียนะเนี่ยนะค่อยๆไปใช่ไหมเนาะเพื่อแบบเป็นเรียกยังไงอะเข้ายุคเข้าสมัยนิดนึงนะโยมเนาะโยมบางคนเคยนั่งพองหนอยุบหนอมาได้ยินดนตรีพระร้องเพลงหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่นะเพื่อให้มันเข้ากับยุคแล้วโยมจะได้ไม่หลับนะอ้าวนิดหน่อยนะถ้ามันไม่ไหวก็ถ้าพระอาจารย์ไปไม่ได้โยมปิพาทหยุดนะ

ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายทั้งหมดมหาชาติมี13กันตั้งแต่ทศพรถึงนครกันวันนี้เทศฉบับกระเป๋านะฉบับมินินะให้เรียกว่าย่อๆรวดเร็วรู้เรื่องรวบรัดเรียบร้อย

จบแล้วก็รวบเครื่องกันใส่รถกลับพระอารามหลวงอ่ะเข้าเนื้อหาสาระนโยมนะกล่าวโดยใจความก็คือว่าพระนางผุดสดีเทพธิดาจะหมดอายุจากการเป็นเทพธิดาเรียกภาษาชาวบ้านว่าเทวดาตกสวรรค์คือจะเคลื่อนหมดบุญก็พระสวามีคือพระอินทร์หรือท้าวสักกะด้วยความรักก็เลยแม้แต่จะไปเกิดพบต่อไปด้วยความเป็นห่วงเขาเรียกว่าคู่รักแท้เทพบุตรเทพธิดาก็เลยให้พรสิ่งสำคัญ10ประการแก่พระนางผุดสดีพระนางผุดสดีก็ขอพร10ประการมีเป็นต้นว่าขอให้ไปเกิดเป็นพระมเหสีของพระเจ้ากรุงสนชัยให้มีคิ้วโก่งดังวงพระจันทร์ให้ตาดำคลับนะเหมือนกับลูกเนื้อทรายเกิดในภายหนึ่งปีให้มีชื่อเดิมว่าผุดสดีให้มีลูกใจบุญใจดีเป็นใหญ่ให้เวลาตั้งครรภ์อย่าให้ท้องใหญ่โยหน้าเวทนาเวลาลูกจะเสวยนมก็ขออย่าให้พระฐานนั้นหย่อนยานให้เหมือนดังเดิมให้ผมดำคลับแม้แต่อายุมากก็จะไม่งอกและก็ต่อมาก็คือให้ผิวเหมือนทองคำธรรมชาติสีผ่องผุดและต่อมาก็คือว่าขอให้ได้มีโอกาสมีอำนาจได้ปล่อยนักโทษที่ไม่ได้ชั่วโดยสันดาน10ประการก็ขอจำง่ายๆโยมนะขอให้มีลูกนะมีลูกให้ได้ดังตัวมีผัวให้ได้ดังใจคือขอให้คนอื่นด้วยขอให้ตัวเองด้วยขอให้สามีด้วยขอให้ลูกด้วยฉะนั้นคนเป็นแม่และที่สำคัญอีกประการหนึ่งทำบุญครั้งใดครั้งใดขอให้ไปเกิดเป็นแม่พระพุทธเจ้าโยมเห็นไหมแสดงว่าแม่ทุกคนเนี่ยอยากให้ลูกของตนเป็นคนดีทั้งนั้นแหละพ่อแม่มีความสุขถ้าลูกดีมีความรู้มีคู่เป็นฝั่งเป็นฝามีเงินตรามียศถาบรรดาศักดิ์เป็นที่รักของสังคมแล้วพ่อแม่นอนตายตาละพระอินทร์ก็ประสาทพร10ประการ19พระคาถาจบการที่1ไวไหมรวดเร็วนะการที่2หิมพาน139พระคาถา134พระคาถาขอโทษพระนางผุดสดีลงมาประสูติเป็นธิดาของมัทราชต่อมาก็ได้อภิเษกสมรสกับพระเจ้ากรุงสนชัยกษัตริย์แคว้นเชตุดรนครศรีพีต่อมาก็มีโอรสองค์หนึ่งก็คือพระเจ้าเวสสันดรเวสสันดรเกิดในตลาดตรอกซอกซอยจึงชื่อว่าเวสสันดรเวสสะแปลว่าตรอกอันตระแปลว่าระหว่างเป็นกษัตริย์แต่ไปเกิดในที่ชุมชนนะโยมนะในชุมชนแสดงว่าเป็นคนของประชาชนก็แล้วพอเกิดแล้วทำยังไงโยมประสูติแล้วพูดได้พูดว่ายังไงพูดว่า

นี่โยมเห็นไหมคนใจบุญคนดีมาเกิดในโลกจะทำบุญตั้งแต่เด็กเลยแล้วก็พูดได้เป็นอัศจรรย์เพราะเป็นพระพุทธเจ้า

ใหญ่ชนสาก็อภิเษกกับพระนางมัตสีแล้วก็มีโอรสคือพระอะไรนะพระชาลีแล้วก็พระธิดากันหาก็พ่อแม่ก็โดยเฉพาะพระเจ้ากรุงสนชัยก็มอบตำแหน่งพระราชาให้เมื่อสมบูรณ์แล้วครบแล้วอภิเษกแล้วพระเจ้าเวสสันดรก็ครองราชต่อจากพระราชบิดากล่าวฝ่ายเมืองกลิงครัฐเกิดเข้ายากหมากแพงฝนแรงไม่ตกต้องตามฤดูประชาชนเข้าเฝ้าพระเจ้าแผ่นดินปรึกษาหารือว่าจะทำอย่างไรกันพระเจ้าแผ่นดินก็ถือศีลอุโบสถศีลครบแล้ว7วันฝนก็ยังไม่ตกก็มีพราหมณ์กราบทูลว่ามีช้างปัจจยนาเคนของพระเจ้าเวสสันดรเป็นช้างมงคลใครต้อนตีขี่ไปเมืองใดบ้านนั้นบ้านนั้นจะร่มเย็นเป็นสุขฝนจะตกต้องตามฤดูกาลกษัตริย์กลิงครัฐก็ส่งพราหมณ์8นายไปทูลขอพระเจ้าเวสสันดรก็ถามความประสงค์พราหมณ์ก็กราบทูลเรื่องราวทั้งหมดแล้วก็ตักเรียกว่าหลั่งน้ำทักษิโณทกให้ตกลงเหนือมือพราหมณ์เพื่อมอบช้างปัจจยนาเคนให้พราหมณ์

เมื่อพระเจ้าเวสสันดรประทานช้างมงคลไปแล้วประชาชนชาวเมืองเชตุดรไม่พอใจกราบทูลพระเจ้ากรุงสนชัยให้ขับไล่พระเจ้าเวสสันดรเพราะถ้าต่อไปมีใครมาขอเมืองก็คงจะให้เมืองขออะไรคงจะให้หมดเอาไว้ไม่ได้พระเจ้าเวสสันดรไม่เสียพระทัยเพราะพระองค์เกิดมาเพื่อบำเพ็ญทานบารมีอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สมบัติอวัยวะบางส่วนหรือชีวิตแม้กระทั่งบุตรธิดาและภรรยาเรียกว่าบริจาคได้ทั้ง5ประการที่คนธรรมดาไม่สามารถบริจาคได้เรียกว่ามหาปัญจบริจาคเมื่อพ่อให้เป็นก็เป็นเมื่อพ่อให้ไปก็ไปพระเจ้าเวสสันดรทราบข่าวดังนั้นก็เตรียมตัวจะไปอยู่เขาหิมพานต์ป่าหิมพานต์เขากิโยงกฎป่าหิมพานต์ก็เลยไปหามัทสีแล้วก็ลาบอกว่ามัทสีฝากเสด็จพ่อเสด็จแม่ฝากพระชาลีพระกันหาด้วยนะพี่จะต้องไปแล้วพี่พึ่งใครไม่ได้แล้วจะพึ่งตอก็หักจะพึ่งหลักหลักก็โค่นจะพึ่งคนเขาก็ไม่อินังขังขอบเพราะพี่เป็นคนถูกในประเทศเป็นนักโทษถูกในประเทศจะต้องไปมัทสีบอกทำอย่างนี้ไม่ได้ดูหมิ่นน้ำใจมัทสีเราเคยสัญญาไม่ใช่หรือว่าจะไปไหนก็ไปด้วยขึ้นเขาลงห้วยก็ไปพระเวสสันดรบอกว่าอ๋อเราเคยสัญญาไว้ว่าพี่ไปไหนมัทสีจะไปด้วยขึ้นเขาลงห้วยมัทสีจะตามไปพิเวศตกเหวมัทสีจะตามไปโหนพิเวศตกอยู่ในมือโจรมัทสีจะตามไปไถ่พิเวศตกทะเลมัทสีจะเอาเรือไปชะลอ

ถ้าพี่เวทถูกผีป่ามันหักคอมัดสีก็มีผัวใหม่เอ้ยไม่ใช่แม่กำลังเพลินๆเชียวนะมัดสีก็จนใจแล้วเข้าใจแล้วก็เลยเป็นอันว่ามัดสีก็พรรณนาป่าหิมพานต์ที่เคยศึกษามาสวยงามอย่างไร134พระคาถาจบการที่2รวดเร็วทันใจไวทันเหตุการณ์การที่3ทานกัน209พระคาถาพระนางมัดสีไปลาพระเจ้ากรุงสนชัยพระนางผุสดีแล้วจะเดินทางพร้อมกับพระเจเวสสันดรกับกุมารทั้งสองพระเจ้ากรุงสนชัยก็ถามว่ามัดสีจะไปทำไมความผิดไม่ใช่เป็นของลูกเป็นของเจเวสคนเดียวมัดสีก็บอกว่าด้วยความรักมัดสีจะไม่ยอมเป็นฉาบหลายชิงเป็นหญิงหลายชายและที่สำคัญในยุคนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายใครถ้าเป็นไม้ถ้าสามีตายจะต้องก่อกองไฟแล้วโดดเข้ากองไฟตายตามไปและอีกอย่างหนึ่งจะถูกคนดูหมิ่นเหยียดหยามอกไหม้ไส้ขมตรอมตรมพระเจ้ากรุงสนชัยก็เลยบอกว่าเอามาสีลองว่ามานิดสิว่าความเป็นม่ายเนี่ยมันทุกข์อย่างไรมัดสีก็กราบทูลว่า

ท่านสาธุชนทั้งหลายขอถามหน่อยเถอะอาตมาไม่ได้เรียกว่าละลาบละล้วงใครไม่ได้เป็นไม้ยกมือหน่อยสิโยมแสดงว่าโยมเคยถูกถามว่าใครเป็นไม้ยกมือใช่ไหมอาตมากลัวจะซ้ำเขาอะใครไม่เป็นไม้ยกมืออีกนิดนิดกล้องกำลังถ่ายอยู่นะช่อง11 NBT ของเราเอ๊ะอาตมาเดาได้คนที่ไม่ยกมือเนี่ยนะก็คืออาจจะเป็นไม้สองก็อยู่อย่างเงี้ยดีแล้วอยู่เป็นเพื่อนพระใครไม่อยากเป็นไม้ยกมือหน่อยใครไม่อยากเป็นไม้อนุโมทนาขอบคุณเอามือลงได้ฉะนั้นใครไม่อยากเป็นไม้พระอาจารย์จะแนะนำใครไม่อยากเป็นไม้ไม่อยากอยู่คนเดียวให้บูชาธรรมกันนี้เหมือนเราฉีดเรียกว่าปลูกฝีป้องกันอหิวาฉีดวัคซีนป้องกันอหิวาตกโรคป้องกันไว้ก่อนนะแล้วโยมติดอย่างนี้มีเคล็ดลับนิดนึงถ้ามีเหรียญนะมีสมมติมีเหรียญ5บาทเนี่ยไปแลกมาติด2บาทหรือ4บาทก็ได้อย่าไปติด5มันเป็นเลขขี้ฉะนั้นใครจะติด100นึงก็ต้องติด200อย่างนั้นเจ้านั่นจริงๆโยมครูบาอาจารย์ท่านก็นี่แหละให้โยมได้มีโอกาสทําบุญนะโยมนะทุกกันจะมีทําบุญทุกกันแหละแต่ว่าเราต้องดูว่าเวลาหรือเหตุการณ์อะไรฉะนั้นญาติโยมก็การเนี้ยเปิดโอกาสให้โยมทําละนะตรงไหนก็ได้โยมมุมไหนก็ใส่เลยนะใครต้องการจะติด1,000นึงก็เอาแบงค์500มา2ใบจะได้คู่นะโยมนะจริงๆเอ้าใครจะเป็นคนแรกนี่ใครจะเป็นคนแรกสงสัยต้องท่านพรพักแล้วล่ะนะชาติใดฉันใดถ้าไม่บวชชีขอให้มีคู่ทุกคนเดียวสาธุโอ้โหนี่เป็นต้นบุญต้นแบบ 2,000 บาทอนุโมทนาสาธุพร้อมกันโยมสาธุเป็นอันว่าพระเจ้ากรุงสนชัยเข้าพระทัยความเป็นไม้มันลำบากเนาะเอาไปก็ไปนะก็เลยอนุญาตให้กษัตริย์ทั้ง4คือพระเจ้าเวสสันดรพระนางมัตสีพระชาลีพระกัณหาเตรียมจะออกเดินทางแล้วก็ทำบุญครั้งใหญ่เรียกว่าสัตตะสดกมหาทานนะสัตตะสดกมหาทานทำบุญใหญ่7อย่างอย่างละ700นะเช่นบริจาคโคนะม้านะบริจาคทาสชายทาสหญิงบริจาคนะนารีคนใช้นะรวมแล้วนะ7749นะ7749ก็บริจาคเรียบร้อยแล้วก็ทำไมจึงบริจาคคนเราท่านสาธุชนทั้งหลายเราจะรู้หรือไม่ว่าเราไปไหนแล้วจะมีโอกาสกลับนะฉะนั้นไปอยู่ป่าไม่รู้จะได้กลับหรือเปล่าทำบุญเสียมีโอกาสอนุโมทนานะแม่นะ200โอ้โหโยมอีกทีนึงโยมอนุโมทนาหน่อยนะสาธุนี่เขาเรียกว่าอนุโมทนาด้วยการอนุโมทนากับคนที่ทำบุญเราก็ได้บุญโยมนะเป็นอันว่าเตรียมตัวเดินทางกำลังจะสั่งเมืองก็ออกเดินทางเป็นอันว่า209พระคาถาธนกันจบกันที่4วรรณประเวศ57พระคาถา4กษัตริย์เดินทางมาด้วยพระบาทเปล่าเพราะมีพราหมณ์มาขอรถคือราชรถก็ขอนะแล้วขอหมดกษัตริย์ก็ต้องเดินโยมนะถึงคราวจำเป็นก็เดินนะก็เดินทางมาผ่านมายังเมืองเจตราชพญาเจตราช
แล้วก็ประชาชนจำได้ก็เชิญให้เข้าไปในเมืองปรากฏว่าไม่ต้องการเข้าไปในเมืองถ้าหากว่าเข้าไปในเมืองแล้วไปอยู่ในเมืองนั้นก็จะเป็นเรียกว่าเป็นประเทศที่เป็นศัตรูกับเมืองของพระราชบิดาฉะนั้นก็ไม่รับจุดมุ่งหมายคือเขาคีรีวงศ์กฎป่าหิมพานต์เพื่อบวชแล้วเมื่อไม่เข้าไปในเมืองไม่รับทรัพย์สมบัติไม่รับการปกครองใดๆทั้งสิ้นจากกัลยาณมิตรประเทศมัทธราชพญาเจตนาทั้งหลายก็เลยดูแลไปอย่างดีปฏิสันถารรุ่งเช้าก็ตามส่งถึงประตูป่าแล้วก็สั่งให้นายพรานเจตบุตรซึ่งมีอุปนิสัยดุร้ายสั่งว่าถ้าใครมาทำท่าไม่ดีแล้วให้ฆ่าเสียอย่าไปรบกวนการปฏิบัติธรรมของพระเจเวสสันดรพระเจเวสสันดรก็เดินทางต่อไปพระอินทร์ก็บันสั่งให้ท้าววิสุกรรมมาเนรมิตอาสมมบทสองหลังหลังหนึ่งให้พระเจเวสสันดรประทับอีกหลังหนึ่งให้พระนางมัตสีพระชาลีพระกัณหาประทับทั้งหมดก็บวชเป็นดาบสท่านสาธุชนทั้งหลายพระเวสสันดรพร้อมด้วยกษัตริย์ทั้ง3บวชในการที่4นะโยมนะบวชแล้วบวชแล้วโยมนะนุ่งห่มหนังเสือแล้วก็มีแหล่หนึ่งโยมฟังกันบ่อยแล้วเดี๋ยวอาตมาก็จะแหล่ให้ฟังนิดนึงนะโยมนะแหล่4กษัตริย์เดินดงนะโยมนะ

หมดแรงขึ้นไม่ไหวท่านสาธุชนทั้งหลายใครอยากเด่นอยากดีอยากสูงมีตำแหน่งใหญ่ๆโตๆขึ้นไปบูชากันนี้โยมเท่าที่มีโยมไม่ต้องเป็นพันทีละร้อยก็ได้โยม20บาทจะได้ติดหลายๆกันจะได้บุญทุกๆกันเลยโยมนะได้บุญทุกกันเป็นอันว่า57พระคาถากันที่4วนประเวศจบต่อไปกันชูชกอาจารย์ไก่ชอบชูชกเสียงดังฟังชัดฉะนั้นก็จะเล่าประวัติชูชกหน่อยนะโยมนะโยมอาจจะฟังมาแล้วไม่เป็นไรแต่เมื่อเทศทีไรก็ต้องว่ากันละที่นี่จะกล่าวใครไปโรคหัวใจก็ขออภัยด้วยโยมตัวโกงออกแล้วชูชกออกเลยนะที่นี่จะกล่าวถึงประวัติเท่าชราตาชูชกรูปร่างจกกระปรกตัวอปรีนี้ยมบาลมาเกิดเป็นตัวผีกระสือถือกำเนิดเกิดในบ้านทุนวิทย์ติดเนื่องกับเมืองกลิงขลัดบุรีก่อนที่ชูชกจะเข้าสู่คันของนางพราหมณีแม่ก็มีเหตุรางร้ายสำคัญสำคัญเดือนนะวันเพ็ญเดือน5ฟ้าผ่าลงมาต้นหัวเตาไฟฝูงเหี้ยขึ้นไปวางไข่ไว้บนหลังคาแมวไปออกลูกในไหปลาร้าหมาไปทำสังขยาที่หัวเตาไฟ

ขี่กันให้ไขว่อยู่ในโอ่งน้ำไส้เดือนตัวดำดำไปเลื้อยรุ่มรามอยู่ในหม้อข้าวฝูงกาตีปีกูกองร้องบอกว่ากากากาพญาแรงมาจับหลังคาบ้านล้วนแต่พญาแรงหัวล้านแดงล่าเหนียงคอแดงขออภัยถ้าตรงกับใครนะเขาว่าอย่างนั้นต่อมาแม่ของมันก็เกิดแพ้ท้องเปรี้ยวปากอยากจะกินแต่ของสำคัญสำคัญนึกอยากจะกินแต่ทอดมันฝาละมีนึกอยากจะกินแต่แกงคั่วหัวเสือนึกอยากจะกินแต่สากกระเบือบวชชีโยมยังไม่ทันกินเลยสยองแล้วดินสอพองแม่ก็เอามากินบอกว่าอร่อยลิ้นบางทีไปหยิบดินมากินบอกว่ารสดีทุเรียนเมืองนนผลโตโตไม่อยากกินอยากจะกินส้มโอนครชัยศรีบางทีอยากจะกินพะโล้แมวลายบางทีอยากจะกินยำขี้ยำขี้ควายใส่ผักชีบางทีอยากจะกินหมี่โคราชโอ้เป็นอย่างนั้นด้วยนะต่อมาเมื่อคันแก่เต็มที่แล้วในวันนั้นล่ะนะมันเป็นวันพระแรม15ค่ำแม่ของไอ้ชูชกก็นั่งเผาข้าวหลามไอ้ลูกในท้องหรือก็จะไหลไม่รู้ว่านางนั่งเผาข้าวหลามกันยังไงไอ้ชูชกจังไรซึ่งนั่งอยู่ในท้องเสือกยื่นมือออกมาข้างนอกลักข้าวหลามก้อยสามก็บอกไปนั่งปอกกินอยู่ในท้องนี่คนไม่ดีมาเกิดมาเป็นอย่างนี้เลยนะแม่มันก็เลยกินน้ำมันก็พอกินข้าวหลามไปแล้วมันก็ร้องว่าหิวน้ำหิวน้ำหิวน้ำแม่มันก็เลยกินน้ำตามไปอีก10ขันก็เลยลันจวนป่วนปันคลอดบุตรหลุดไปแต่ถุนไปดิ้นกระดุกคลุกฝุ่นพ่อมันลงไปหมุนอุ้มขึ้นมาได้มันก็ร้องให้จ้าจ้าเขาจึงตั้งชื่อสองชั้นว่าชูชกรูปร่างสกปรกผิดสังเกตสังกาข้อเขาแข้งขาหรือก็ขอดคดตัวมีแต่ปุ่มโปไม่โปปดเหมือนผีป่าเวลาเดินไปไหนแต่ละทีกระดูกลั่นเข้าที่เสียงดังเนาะเนาะเนาะตานี่โหลลึกลงไปนั่งที่ไหนก็เคี้ยวปากดังหยับหยับหยับหยับเหมือนคนขี้ยาผมงอกตั้งแต่ออกมาท่านสาธุชนทั้งหลายชูชกเกิดมาชะตาแรงพ่อแม่แข่งกันตายหมดเลยโยมเอาไปฝากกับญาติพี่น้องก็ไม่เหลือตายเป็นเบื่อทั้งนั้นชูชกไม่มีที่พึ่งเห็นกะลาใบหนึ่งก็เลยพึ่งกะลาคือทำหน้าที่ขอทานชูชกไปขอมาทั่วแล้วโยมเมืองสิงห์เมืองสันสุพรรณอ่างทองและนองยะราไม่ว่าจะเป็นแถวพารากอนก็ไปมาแล้ววันนี้โอกาสดีขึ้นมาบนศาลาวัดลองตองเห็นญาติโยมหน้าตาผ่องใสจิตใจคงจะดีคงจะเป็นเศรษฐีใจทุนเจ้าโคตรเศรษฐีใจบุญในทุนเมตตาสูงชูชกมาแล้วถ้าไม่ขอทานก็เสียชื่อชูชกแสดงว่าเป็นตัวปลอมสักนิดนะโยมนะรูปคือเท้าชารา

ชูชกก็มีทอนมีประสบการณ์โยมไอ้แบ่งเกชาก่อนมันใช้ไม่ได้ตุ้ม

0: มาตุ้มตุ้มทุบตุ้มกลองแตกโยมตีมาหลายที่มาแตกที่นี่นะเอาละโมทนานะโยมนะ
1: ค่ะคุณผู้ชมคะการทำบุญนั้นเนี่ยนะคะจะสำเร็จได้ต้องอธิษฐานจิตตั้งเป้าหมายที่ปรารถนาไว้ค่ะความปรารถนาก็จะสำเร็จนะคะต้องมีศีลที่บริบูรณ์คือต้องทำความดีต้องรักษาความดีแล้วก็หมั่นเพิ่มพูนความดีให้มากขึ้นค่ะการเทศนาธรรมนะคะในตอนที่มีชื่อว่าปรัชญามหาเวสสันดรชาดกยังไม่จบเพียงเท่านี้ค่ะสามารถติดตามรับชมได้ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาของรายการแล้วค่ะพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

เคยสงสัยไหมคะว่าตราสารหนี้บอนด์พันธบัตรหุ้นกู้คืออะไรต่างกันตรงไหนลงทุนแล้วได้อะไรปลอดภัยเหมือนเงินฝากหรือเปล่าสวัสดีค่ะจริงๆแล้วนะคะตราสารหนี้บอนด์พันธบัตรและหุ้นกู้มีลักษณะการจ่ายคืนเงินต้นและผลตอบแทนที่เหมือนกันเลยค่ะแต่ว่าถ้าใครยังงงๆอยู่วันนี้ทางกลต.มีคำตอบให้ค่ะตราสารหนี้หรือที่ทุกคนเรียกทับศัพท์ภาษาอังกฤษกันว่าบอนด์นะคะก็คือการกู้ยืมรูปแบบหนึ่งแต่ว่าผู้กู้เนี่ยจะไม่ใช่คนทั่วไปอย่างเราๆแต่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือว่าภาคเอกชนนั่นเองค่ะโดยที่ผู้กู้ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชนนะคะจะออกตราสารทางการเงินมาที่เรียกว่าตราสารหนี้เพื่อเป็นหลักฐานในการกู้เงินและสัญญาว่าจะจ่ายดอกเบี้ยอย่างสม่ำเสมอตามเวลาที่กำหนดไว้และคืนเงินต้นเมื่อครบกำหนดให้กับผู้ให้กู้หรือว่าผู้ลงทุนซึ่งมีฐานะเป็นเจ้าหนี้ถ้าผู้กู้หรือว่าผู้ออกตราสารเป็นรัฐ

0: ฐบาลเราจะเรียกว่าพันธบัตรหรือว่า government bond แต่ว่าถ้าเป็นเอกชนนะคะเราจะเรียกว่าหุ้นกู้หรือว่า corporate bond ค่ะถ้าเทียบการลงทุนในหุ้นกู้กับการลงทุนประเภทอื่นๆเช่นหุ้นนะคะการลงทุนในหุ้นกู้เนี่ยจะมีความเสี่ยงที่ต่ำกว่าก็จริงค่ะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าไม่มีความเสี่ยงเลยนะคะเพราะว่าอาจจะขาดทุนก็ได้ถ้าสมมติว่านำไปขายในตลาดรองแล้วผันผวนขึ้นมาหรือว่าบริษัทผู้ออกตราสารเนี่ยเกิดวิกฤตก็อาจจะไม่สามารถชำระเงินต้นแล้วก็ดอกเบี้ยให้ได้ค่ะดังนั้นแม้ว่าจะเรียกผลตอบแทนจากหุ้นกู้ว่าดอกเบี้ยแต่การซื้อขายหุ้นกู้ก็ไม่ได้เหมือนกับการฝากเงินในธนาคารแล้วก็ไม่ได้รับการคุ้มครองเหมือนกับเงินฝากด้วยค่ะวันนี้เราจะมาจำลองรูปแบบความไม่แน่นอนของผลตอบแทนสำหรับในสภาวะเศรษฐกิจปกติให้ดูกันค่ะเราจะเรียงคุกกี้เป็น3กองคือเงินฝากตราสารหนี้ทั่วไปและหุ้นโดยคุกกี้สีขาวคือเงินต้นที่เริ่มด้วยจำนวนเท่าๆกันและคุกกี้สีน้ำตาลก็คือผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับนะคะถือว่า1ชิ้นเนี่ยเท่ากับ 1%เมื่อเวลาผ่านไปกองเงินฝากจะมีคุกกี้สีน้ำตาลเพิ่มขึ้นมา1ชิ้นกองตราสารหนี้ทั่วไปจะมีคุกกี้สีน้ำตาลเพิ่มขึ้นมา2ชิ้นและสุดท้ายกองหุ้นจะมีคุกกี้สีน้ำตาลเพิ่มขึ้นมาถึง4ชิ้นและทุกคนสังเกตไหมคะว่ายิ่งวางคุกกี้สูงขึ้นไปเท่าไหร่ความเสี่ยงที่กองคุกกี้นั้นเนี่ยจะได้รับผลกระทบแล้วล้มลงมาเนี่ยก็มีมากกว่ากองที่เตี้ยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากลงทุนที่ได้ผลตอบแทนที่สูงก็จะต้องยอมรับความเสี่ยงที่สูงตามไปด้วยค่ะทีนี้เรามาดูข้อแตกต่างของเงินฝากตราสารหนี้แล้วก็หุ้นแบบชัดๆกันตามตารางนี้ได้เลยค่ะในกรณีนี้ขอพูดถึงตราสารหนี้แบบทั่วไปในสถานการณ์ปกติเพราะว่าหากเป็นตราสารหนี้ที่มีลักษณะพิเศษหรือความซับซ้อนเพิ่มอาจจะมีลักษณะที่แตกต่างจากตารางนี้ได้นะคะซึ่งเราจะเห็นว่าหุ้นกู้มีความเสี่ยงอยู่ตรงกลางระหว่างเงินฝากกับหุ้นนั่นเองค่ะและแม้ว่าจะเป็นหุ้นกู้เหมือนกันแต่ระดับความเสี่ยงก็อาจจะไม่เท่ากันได้นะคะซึ่งเราสามารถเข้าไปเช็คได้ที่แอปพลิเคชัน SEC Bond Check ซึ่งทางกลต.ได้ทำมาเป็นตัวช่วยในการค้นหาและก็เปรียบเทียบข้อมูลให้ได้สะดวกขึ้นค่ะลองไปดาวน์โหลดกันดูนะคะโหลดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งในระบบ iOS แล้วก็ Android ค่ะมาถึงตรงนี้หลายคนคงเริ่มที่จะเข้าใจแล้วใช่ไหมคะว่าตราสารหนี้ไม่ใช่เงินฝากครั้งหน้าเราจะมาพูดถึงเรื่องอะไรเกี่ยวกับตราสารหนี้อย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
1: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ากท่านสนใจการระดมทุนแบบ crowdfunding เราจะพาไปรู้จักวิธีการเตรียมตัวกันค่ะก่อนอื่นบริษัทก็ต้องสำรวจตัวเองก่อนนะคะว่าต้องการได้เงินเท่าไหร่แล้วก็นำเงินไปทำอะไรซึ่งเกณฑ์กำหนดไว้ชัดเจนนะคะว่าบริษัทที่จะมาระดมทุนเนี่ยต้องมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่ชัดเจนค่ะบริษัทที่จะมาระดมทุนผ่านคราวฟันดิ้งนะคะก็จะต้องเป็นบริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายไทยไม่มีหุ้นจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็จะต้องมีโครงการที่ชัดเจนที่จะประสงค์ที่จะนำเงินที่ระดมทุนได้ไปใช้ค่ะก็จะต้องไปหา Funding Portal ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานกลต.ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากเว็บไซต์สำนักงานนะคะ www.sec.or.th หรือว่าแอปพลิเคชัน SEC Check First ค่ะหรือว่าจะโทรศัพท์สอบถามรายชื่อได้ที่1207กด4ค่ะFunding Portal นะคะเปรียบเสมือนตัวกลางระหว่างบริษัทที่ต้องการเงินทุนกับผู้ลงทุนค่ะถ้าอยากรู้ว่า Funding Portal ช่วยอะไรได้บ้างเราไปชมกันค่ะ
1: Funding Portal นะครับมีหน้าที่ทั้งหมด3อย่างครับอย่างแรกนะครับที่ Funding Portal ทำคือการที่ให้คำปรึกษาเบื้องต้นนะครับในการที่จะเข้ามาขอระดมทุนครับในปัจจุบันนะครับธุรกิจปัจจุบันเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องของว่าการเข้ามาขอระดมทุนเนี่ยเข้ามาขอระดมทุนใน Funding Portal ได้ยังไงบ้างนะครับแล้ว Funding Portal เนี่ยมีความยากง่ายมากแค่ไหนนะครับในการที่ธุรกิจเนี่ยจะเข้ามาหา Funding Portal นะครับดังนั้นเนี่ย Funding Portal ก็จะมีในส่วนงานของ Customer Service นะครับที่จะคอยให้บริการและตอบคำถามลูกค้านะครับว่าเป็นยังไงบ้าง2นะครับคือในส่วนของการที่ดูแลเรื่องเอกสารในการเข้ามายื่นสมัครการระดมทุนนะครับ Funding Portal เนี่ยจะให้คำแนะนำว่าเอกสารใดที่จำเป็นจริงๆนะครับแล้วก็สามารถนำมายื่นนะครับแก่ Funding Portal ทางช่องทางออนไลน์นะครับเพื่อความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับและในส่วนที่3นะครับเป็นในส่วนของการช่วยดูแลเรื่องของกระบวนการสมัครนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในการที่ Funding Portal นะครับประเมินข้อมูลเครดิตนะครับอำนวยความสะดวกในการระดมทุนนะครับและอำนวยความสะดวกในการใช้แพลตฟอร์มต่างๆนะครับของ Funding Portal

เรารู้สึกอาหารอร่อยมองเห็นสิ่งต่างๆสวยงามกลิ่นนี้หอมหรือเหม็นเสียงนี้เป็นเสียงใบไม้ที่กำลังลิ้วตามลมหรือว่าเป็นเสียงปะทุของไฟกำลังไหม้สิ่งเหล่านี้เป็นการรับรู้ผ่านประสบการณ์ผู้ใหญ่อย่างเรานี่แหละค่ะที่จะเป็นคนช่วยให้เด็กๆ เข้าใจผ่านการใช้ชีวิตประจำวันซึ่งการเล่นทำให้ระบบประสาทสัมผัสทั้ง8ทำงานประสานกันอย่างเป็นองค์รวมประสบการณ์แต่ละครั้งจากการเล่นจะสะสมการเรียนรู้สนับสนุนการเติบโตของเด็กอย่างต่อเนื่องค่ะ

0: การมองเห็นทำให้เราประมวลผลและรับรู้วัตถุที่เรามองเห็นในสิ่งแวดล้อมรอบตัวการทำงานของระบบการมองเห็นข้อมูลด้านจักษุสัมผัสจากดวงตาของเรานะคะกล้ามเนื้อตาจะส่งเข้าไปที่สมองค่ะเพื่อประมวลผลสมองก็จะประมวลผลออกมาว่าเห็นอะไรเข้าใจและตีความว่าเรากำลังเห็นอะไรอยู่การมองตามวัตถุและการทำงานสอดประสานกันของดวงตาทั้งสองข้างนะคะจะทำให้ดวงตาและมือทำงานสอดประสานกันไปค่ะความสามารถของเด็กในการแยกแยะความแตกต่างเพียงเล็กน้อยนะคะของวัตถุเช่นอักษร Nกับอักษร M เด็กๆ เขาอาจจะยังไม่สังเกตเด็กบางคนนะคะเขายังมองไม่เห็นว่านี่คือตัว M นี่คือตัว N เป็นโอกาสเลยค่ะที่ผู้ใหญ่จะชวนเขาสังเกตและมองให้เห็นความแตกต่างของวัตถุเพียงเล็กน้อยอันนี้นะคะหรืออักษรชอช้างกับซอโซ่ค่ะนี่ต้องชวนเด็กๆมองดูนะคะว่ามีความแตกต่างของสิ่งเหล่านี้อยู่ค่ะ
1: ความแตกต่างของชอช้างและซอโซ่นะคะเราอาจจะชวนให้เด็กๆ เห็นก็ได้ค่ะว่าตรงหัวของชอช้างเป็นกลมๆแต่ว่าถ้าเป็นซอโซ่เนี่ยต้องพยักหน้าหนึ่งทีอย่างนี้นะคะหรือเราอาจจะชวนให้เด็กๆใช้นิ้วชี้ของเราวาดลงไปที่ดินก็ได้ค่ะค่อยๆวาดชอช้างกลมๆลากลงมาแล้วก็หางช้างส่วนซอโซ่เราก็ต้องมีวงกลมแล้วก็พยักหน้าหนึ่งทีก่อนที่จะเดินทางมีหางของช้างอย่างนี้เป็นต้นค่ะ
0: การแยกพื้นหลังออกจากวัตถุที่อยู่ข้างหน้าจดจำสิ่งที่เห็นและลำดับของมันเช่นเวลาที่เราเล่นเกมไพ่จับคู่อะค่ะเราก็จะสังเกตถึงความเหมือนความต่างและลำดับของมันนะคะรวมทั้งรู้ว่าเขากำลังมองอะไรอยู่แม้วัตถุนั้นจะเป็นเพียงบางส่วนค่ะถ้าเด็กมองเห็นและแยกแยะความแตกต่างไม่ได้การไปเรียนนะคะก็จะกลายเป็นความท้าทายของเขาในแต่ละวันไปเลยค่ะ
2: การเล่นที่ช่วยทำให้กระตุ้นระบบประสาทสัมผัสการมองเห็นนี้นะคะทำได้ง่ายๆในบ้านของเราเลยค่ะอย่างเช่นการเล่นเกมจับภาพผิดอะค่ะแล้วก็มองหาว่าอะไรนะภาพใน A กับภาพใน B อะไรที่ต่างกันหรืออย่างที่บ้านจิ๋วเนี่ยชอบเล่นกันมาแต่เด็กเลยก็คือการเขียนตัว1ถึง100อย่างสเปะสปะในกระดาษเสร็จแล้วก็มาเอาปากกาคนละสีนะคะเหมียวใช้สีน้ำเงินจิ๋วใช้สีแดงแล้วก็ลองวงว่าอันนี้1อยู่ตรงไหน2อยู่ตรงไหน3อยู่ตรงไหนแล้วดูว่าสีของใครเนี่ยได้มากกว่ากันหรือเราจะหาจิ๊กซอมาต่อร่วมกันไปกับเด็กๆก็ได้นะคะเด็กเล็กๆก็อาจจะเริ่มที่9ชิ้นแล้วก็เพิ่มความท้าทายมาเป็นแบบว่า35ชิ้น36ชิ้นแต่ถ้าเป็นเด็กโตนะคะเขาชอบความท้าทายเราอาจจะภาพขนาดใหญ่แล้วก็ชวนกันหาเนาะ500ชิ้น 1,000 ชิ้นเนี่ยอันนี้ก็ช่วยเรื่องของระบบประสาทสัมผัสการมองเห็นด้วยเช่นกันค่ะ
0: เรามีตัวอย่างกิจกรรมสำหรับการฝึกประสาทสัมผัสการมองเห็นนะคะ
1: กิจกรรมนี้ทำได้ง่ายๆที่บ้านเลยนะคะเพียงแค่มีกระดาษแล้วอาจจะเอากระดาษมาต่อๆกันให้เป็นแผ่นใหญ่แบบนี้เนาะแล้วเราก็ใช้สีค่ะสีเดียวกันเนี่ยค่ะในการวาดเส้นทางที่สลับซับซ้อนวันนี้ค่ะเราชวนให้พี่ปาจะไปไหนนะพี่ปาหาบ่อน้ำเนาะเส้นทางพี่ปาจะต้องไปอย่างไรบ้างลองใช้สายตาในการมองหาเส้นทางก่อนก็ได้นะคะจากนั้นก็ลองใช้นิ้วค่ะที่จะลากลากลากลากลากลากแล้วก็พี่ปามาถูกแล้วใช่ไหมแล้วพี่นกล่ะพี่นกก็บินไปหาเด็กๆของพี่นกที่อยู่ในรังเลยเกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่เด็กๆสนุกแล้วเขาก็สามารถที่จะครีเอทสร้างสรรค์ต่อยอดไปได้เลยบางทีเด็กๆ ก็อาจจะเป็นคนวาดเองค่ะแล้วชวนให้ผู้ใหญ่ผู้อำนวยการเล่นเป็นคนเล่นนะคะเชื่อไหมว่าสมุดเล่มที่บ้านจิ๋วนะมีเป็นหนาๆเลยค่ะสำหรับเกมแบบนี้บางทีเราเห็นเลยว่าโดนัทเนี่ยไหลเข้าปากเด็กเป็นภาพเนี้ยค่ะเขาก็จะแบบว่าวันนี้มีเกมมาให้เล่นอันนี้เป็นการที่ให้เขาเนี่ยได้บริหารทั้งดวงตาการมองเห็นแล้วก็ระบบประสาทสัมผัสที่เขาเป็นภาพต่อภาพสัมพันธ์กันด้วย
0: ค่ะ

การรับรสทำให้เราระบุกลิ่นและรสชาติทั้ง5ได้นะคะรสชาติทั้ง5ได้แก่เค็มหวานเปรี้ยวขมและกลมกล่อมค่ะสิ่งที่เด็กชอบกินในช่วงต้นของชีวิตนั้นนะคะจะส่งผลต่อความชอบในการรับประทานอาหารของเขาค่ะสิ่งที่ครอบครัวตระเตรียมให้เขาในวัยเด็กนะคะก็จะทำให้เขาเนี่ยมีความสามารถในการระบุรสชาติขั้นพื้นฐานทั้ง5ได้ค่ะรสชาตินะคะจะเดินทางไปสัมผัสที่ตุ่มรับรสของเรานะคะระบบประสาทสัมผัสเราที่รับรสจากตุ่มรับรสใช่ไหมคะก็จะประมวลผลร่วมกับกลิ่นที่ได้รับค่ะแล้วก็แปลงผลออกมานะคะว่าเราเนี่ยจะชอบกลิ่นหรือรสชาติของอาหารนั้นไหมนะคะแล้วก็ระบบประสาทสัมผัสรวมถึงการรับกลิ่นเนี่ยส่งผลอย่างมากต่อความชอบในอาหารนะคะในแง่มุมนี้ค่ะเราสามารถที่จะแยกรสของอาหารที่แตกต่างกันได้นะคะโดยที่เด็กๆจะสนุกกับการกินอาหารก็ต่อเมื่อเขาสามารถที่จะระบุได้ว่าอาหารนั้นอะมีรสอะไรซึ่งก็เป็นรสพื้นฐานก็คือเปรี้ยวหวานขมเค็มหรือกลมกล่อมค่ะตรงนี้แหละค่ะที่เราจะเล่นสนุกกับเด็กๆได้โดยการแนะนำให้เด็กๆรู้จักอาหารที่มีรสที่หลากหลายเหล่านั้นนะคะพอเด็กๆรู้จักรสขั้นพื้นฐานนี้แล้วนะคะก็จะเป็นการบ่มเพาะให้เด็กๆเนี่ยสามารถที่จะรับประทานอาหารได้หลากหลายค่ะไม่ไปติดรสชาติที่จัดจ้านเกินไปนะคะจนเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิตประจำวันนะคะการปรับระดับการรับรู้รสสัมผัสหมายถึงความสามารถที่จะตอบสนองต่อการรับรู้รสชาติได้อย่างพอเหมาะพอดีดังนั้นผู้ใหญ่จึงไม่ควรที่จะเอารสชาติของตัวเองตัดสินว่าเด็กควรจะชิมหรือชอบรสชาติแบบไหนนะคะให้เด็กๆ เขาได้สะสมความชอบในรสชาติ

0: างๆด้วยตัวเขาเองเพื่อจะสะสมประสบการณ์แล้วก็สนับสนุนการเติบโตของเด็กๆค่ะ
1: หมายความว่าถ้าเกิดว่าเราทำแกงจืดมาสักถ้วยหนึ่งแล้วเขาอยากจะบีบมะนาวลงไปใส่แล้วก็เป็นแกงจืดรสเปรี้ยวก็ลองให้เขาได้สะสมประสบการณ์ตรงนั้นดูใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: วันนี้เราจะมาทำซุปสวนสนุกกันค่ะเรามาชวนเด็กๆ ดูนะคะว่าบนโต๊ะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะมาทำซุปสวนสนุกไปด้วยกันนะคะอย่างแรกเลยก็คือว่าเอาแครอทปอกเปลือกเนาะแล้วก็พอปอกมาแล้วเดี๋ยวเราจะมาตักปั๊มกันเวลาทำซุปเนี่ยถ้าเกิดว่าเราล้างสะอาดเลยนะคะหรือว่าเป็นผักที่เราปลูกเองเนี่ยอาจจะลองให้เด็กๆเนี่ยได้ชิมรสชาติของความสดใหม่เด็กจะได้รู้ว่ามีรสแบบนี้มีรสที่แตกต่างกันนะคะไม่งั้นเดี๋ยวจะได้กลิ่นแต่รสซุปแล้วเราก็ลองหยิบตาปั๊มอันที่เราชอบเลยค่ะจับให้มั่นคงตรงกลางแล้วก็กดลงไปตรงนี้เด็กๆก็จะรู้ถึงน้ำหนักมือแล้วก็รู้ถึงผิวสัมผัสของผักด้วยนะคะว่าผักชนิดนั้นเนี่ยเราต้องใช้แรงกดระดับไหนถึงจะออกมาเป็นรูปทรง
2: ไม่มีค่ะ
1: พี่เต่าโอ้ส่วนสนุกนี้มีเต่าด้วยของเราเป็นรูปจรวดร็อกเก็ตแล้วก็ใส่เข้าไปเลยค่ะแล้วก็จริงๆแล้วแบบนี้ก็ใส่เข้าไปในซุปได้นะคะอะไรก็ใส่ได้เนาะตาปั๊มเหล่านี้ก็มีหลายรูปทรงค่ะหาได้ในตามท้องตลาดทั่วไปเลยนะคะเด็กๆคนไหนจะชอบลายอะไรก็ลองทำดูเลยค่ะเรียบร้อยแล้วปรุงรสวันนี้เราอยากจะได้ใบหัวใจใส่เข้าไปสัก5ใบเป็นซุปรสอร่อยของเรา
0: ต้องเติมน้ำเข้าไปนะคะหลังจากปรุงแล้วก็เติมน้ำเข้าไปเราสามารถที่จะใส่เนื้อสัตว์เข้าไปนะคะเพื่อจะเพิ่มโปรตีนแล้วก็พอต้มสุกเราก็มาชิมด้วยกันค่ะเดี๋ยวเราจะเอาไปต้มแล้วนะคะ
1: เดี๋ยวน้ำเดือดแล้วบอกนะนี่เตรียมหมูสับไว้แล้วเดี๋ยวจะไปใส่เลย
2: โอเค
1: การมาทำซุปสวนสนุกแบบนี้นะคะเราก็ได้ชวนเด็กๆเนี่ยได้กระตุ้นระบบประสาทสัมผัสตั้งหลายอย่างแน่ไม่ว่าจะเป็นรับรู้ถึงผิวสัมผัสระบบประสาทสัมผัสการได้กลิ่นเนาะระบบประสาทสัมผัสการรับรสกิจกรรมน้อยแต่ได้มากเล็กๆแต่ได้หลากหลายเลยค่ะแล้วเดี๋ยวพอซุปสุกเราลองให้เด็กๆมาชิมกันค่ะ

0: ระบบประสาทสัมผัสการรับกลิ่นการรับกลิ่นจะทำให้เราตัดสินใจได้ค่ะว่ากลิ่นนั้นปลอดภัยและหอมเช่นกลิ่นดอกไม้หรือว่ากลิ่นนั้นมีอันตรายเช่นกลิ่นควันค่ะแล้วกลิ่นนะคะยังเป็นระบบที่เชื่อมโยงกับความรู้สึกของเราด้วยค่ะกลิ่นสามารถที่จะพาเราหวนระลึกถึงความทรงจำหรือทำให้เราเดินทางข้ามห้วงการเวลาได้ด้วยนะคะพี่จิ๋ว
1: ว่าแล้วเลยค่ะเด็กบางคนชอบไปทะเลเพราะว่าเวลาที่เราได้รับกลิ่นทะเลเนาะกลิ่นของความเค็มนิดๆสายลมที่ประทะเข้าหน้าเราเนี่ยมันสนุกแล้วก็สดชื่นอย่างจิ๋วเองก็ชอบไปทะเลนะคะแล้วก็หลายครั้งเองเนี่ยกลิ่นมันก็ไปเข้าสู่ความทรงจำด้วยเหมือนกัน
0: ว่าตอนนั้นได้เล่นสนุกกับ
1: ใช่ได้เล่นสนุกได้วิ่งเล่นแล้วรู้สึกเย็นสบายรู้สึกปลอดภัยใช่เลยเหมือนกับว่าได้ชาร์จพลังไปอีกครั้งหนึ่ง
0: ค่ะที่เป็นเช่นนั้นเพราะว่าระบบประสาทการรับกลิ่นนะคะเขาจะใกล้ชิดกับความทรงจำเพราะว่ามีเส้นประสาทที่วิ่งตรงไปที่สมองของเราในส่วนที่มันใกล้เคียงกับสมองส่วนที่ควบคุมอารมณ์ค่ะการรับกลิ่นต่างๆเนี่ยมันก็จะเป็นการเตือนภัยให้เราด้วยนะคะบางทีเราได้รับกลิ่นดมนมที่มีกลิ่นบูดเนี่ยค่ะเราก็จะรับรู้ได้เลยว่าอันนี้ทานไปแล้วท้องเสียเราก็จะไม่ทานนะคะหรือเราได้กลิ่นของเทียนไขที่ไหม้ความรู้สึกไหม้นี้มันเป็นอันตรายอย่างเงี้ยค่ะ
1: เมื่อฟังแบบนี้แล้วนะคะเหมาะมากๆเลยที่เราจะพาเด็กๆออกไปเล่นนอกบ้านไปเล่นตามฤดูกาลเพื่อให้เขาได้รับกลิ่นที่หลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นกลิ่นกองฟางกลิ่นโคนกลิ่นสายลมหรือกลิ่นฝนที่กำลังจะมานะคะเด็กๆเองก็จะได้

0: กลิ่นที่แตกต่างกันไปสังเกตนะเด็กๆเนี่ยมักจะมีตุ๊กตาตัวโปรดแล้วก็บางทีเนี่ยเด็กบางคนไม่ยอมที่จะให้ออกไปซักเลยด้วยซ้ำเพราะว่าเขาอะค่ะชอบติดกับกลิ่นนั้นกลิ่นที่ทำให้เขารู้สึกว่าผ่อนคลายแล้วก็ปลอดภัยหลายครั้งเลยค่ะที่เราอ่ะมักจะรู้สึกผ่อนคลายเวลาที่เรานึกถึงกลิ่นของคุณยายหรือกลิ่นของคุณแม่เป็นเพราะว่ายายอ่ะเลี้ยงเรามาแล้วก็อบกอดเราเสมอในวัยเด็กเนาะการที่ได้หวนนึกถึงหรือการที่ได้กลับไปอบกอดอีกครั้งนึงเนี่ยก็เหมือนกับการเติมพลังชีวิตให้กับตัวเราเหมือนกันการกอดการสัมผัสแล้วก็การที่เด็กๆจะได้กลิ่นอย่างใกล้ชิดอะค่ะมันเข้าไปสู่memory ในสมองใช่ไหมคะแล้วก็ช่วยทำให้เด็กเนี่ยได้รับรู้แล้วก็แยกประสาทของการรับกลิ่นได้อย่างหลากหลายหรือแม้แต่ดอกกุหลาบ1ดอกเองเนี่ยเวลาเด็กไปดมดอกที่1ดอกที่2ดอกที่3เนี่ยค่ะถ้าเขาได้ดมอย่างละเอียดเขาจะรู้เลยว่าดอกกุหลาบทุกดอกก็มีกลิ่นที่ไม่เหมือนกัน
1: ค่ะกลิ่นเดียวกันนะคะก็กระตุ้นอารมณ์แต่ละคนแตกต่างกันไปค่ะเพียงแค่ได้กลิ่นที่ผ่านเข้าไปนะคะอนุภาคของกลิ่นเนี่ยผ่านเข้าไปในสมองของเราจากนั้นเนี่ยเขาก็จะไปประมวลผลค่ะแล้วก็จำแนกกลิ่นว่ามีความแตกต่างกันยังไงนะคะแล้วก็การรับรู้คุณลักษณะของกลิ่นเนี่ยค่ะเป็นเอกลักษณ์ว่าเนี่ยเป็นกลิ่นของอาหารชนิดไหนนะหรือว่าเป็นกลิ่นที่เราจะตอบสนองว่าเป็นกลิ่นเนี่ยปลอดภัยหรือไม่นะคะเช่นกลิ่นของควันจากเทียนไขที่ล้มลงไปค่ะอาจจะเกิดไฟไหม้เนาะแล้วก็ในแง่มุมสำคัญของประสาทสัมผัสรับกลิ่นนะคะการแยกแยะกลิ่นเนี่ยคือความสามารถในการที่จะจำแนกสิ่งต่างๆนะคะที่เราเผชิญอยู่ในทุกวันทั้งกลิ่นที่เป็นกลิ่นที่โปรดปรานหรือกลิ่นที่เราไม่ชอบนะคะพลังของประสาทสัมผัสชนิดนี้ค่ะจะปรากฏชัดเจนตั้งแต่วัยทารกด้วยซ้ำนะคะก็คือว่าเราจะเห็นได้จากเด็กที่ดื่มนมจากเต้าของแม่ค่ะเขาก็จะรับรู้กลิ่นของแม่นะคะพอเขาคลอดออกมาเขาก็จะแยกแยะได้ว่านี่คือกลิ่นของแม่นี่กลิ่นคือของผู้หญิงคนอื่นอย่างเงี้ยค
0: ่
1: ะ
0: เวลาแม่อุ้มก็จะสงบผ่อนคลายแต่บางครั้งเวลาที่แบบว่าคนอื่นอุ้มแล้วเขายังงองแงอยู่อาจจะเป็นเพราะว่ากลิ่นเนี้ยไม่คุ้นเคยไม่คุ้นชินและรู้สึกไม่ปลอดภัยนั่นเอง
1: ใช่เลยค่ะพี่จิ๋วแล้วก็ในทำนองเดียวกันนะคะเด็กบางคนเนี่ยอาจจะทนกลิ่นบางกลิ่นไม่ได้มันก็จะมีปัญหาเรื่องของการเข้าสังคมอะค่ะ
0: บางทีเขารู้สึกคลื่นไส้อาเจียนหรือเวียนหัวเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะการที่เราพาเด็กๆพาเด็กเล็กๆออกไปเรียนรู้โลกกว้างออกไปได้รับกลิ่นที่หลากหลายหรืออาจจะแบบว่าบอกเขาด้วยก็ได้ค่ะว่านี่คือกลิ่นของกาแฟในร้านกาแฟนี่คือกลิ่นของซุปก๋วยเตี๋ยวในร้านก๋วยเตี๋ยวอย่างเงี้ยค่ะเขาก็รับรู้ของกลิ่นนั้นเนาะแล้วเขาก็จะได้ใช้ชีวิตอย่างผ่อนคลายมากขึ้นค่ะแล้ววันนี้พาเด็กๆออกไปกลิ่นนอกบ้านหรือยังคะออกไปเล่นกันค่ะ

0: ระบบประสาทสัมผัสการได้ยินค่ะการได้ยินไม่เพียงจะช่วยให้เราได้ยินเสียงเท่านั้นนะคะแต่ยังช่วยให้เราแยกแยะความแตกต่างตีความเสียงต่างๆเพื่อตอบสนองอย่างเหมาะสมค่ะพี่จิ๋วระบบการได้ยินก็เหมือนกับระบบประสาทสัมผัสอื่นๆค่ะก็คือเป็นระบบที่ซับซ้อนนะคะแล้วก็มีผลโดยรวมต่อศักยภาพในการกำกับตนเองความสามารถของเด็กในการเรียนรู้ด้วยนะคะระบบการได้ยินที่ทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพยังมีบทบาทสำคัญต่อการสื่อสารด้วยนะคะทารกที่ได้ยินเสียงแม่ตั้งแต่อยู่ในครรภ์เนี่ยหลังจากคลอดออกมาแล้วนะคะเขาก็จะได้ยินเสียงอื่นด้วยแต่เสียงของแม่ก็ยังเป็นเสียงที่ทารกชื่นชอบและรู้สึกอุ่นใจนะคะเมื่อย่างเข้าสู่วัยเด็กระบบการได้ยินของเขาก็จะพัฒนายิ่งขึ้นค่ะแล้วก็เมื่อได้เรียนรู้การใช้ภาษาการแยกแยะเสียงต่างๆก็ยังคงระบุเสียงที่ชวนให้สบายใจก็คือเสียงของพ่อแม่หรือผู้ที่เลี้ยงดูเขาค่ะพี่จิ๋ว
1: ที่โรงเล่นพิพิธภัณฑ์เล่นได้เรากระตุ้นเรื่อง sensory play ระบบประสาทสัมผัสการได้ยินนี้โดยชวนให้เด็กๆค่ะทำของเล่นเรียนรู้ผ่านการเล่นของสิ่งนั้นก็คือโทรศัพท์สายจากกระบอกไม้ไผ่เราติดกระป๋าชุมชนเนาะเราไปเอากระบอกไม้ไผ่มาหั่นเป็นช่องๆเสร็จแล้วเอากระดาษแปะเข้าไปเวลาที่เด็กๆเล่นนะคะสายก็จะต้องตึงให้คนนึงเนี่ยค่ะเอากระบอกไม้ไผ่แล้วก็ดึงให้ตึงๆสายนี้ตึงปุ๊บก็คุยผ่านอาจจะชวนสั่งอาหารหรือว่าทำเป็นโทรศัพท์คุยกันเด็กๆ ก็จะได้กระตุ้นเรื่องของการได้ยินด้วยค่ะ
0: แต่นั่นแหละค่ะคนเราก็มีความอดทนต่อ

0: ระดับเสียงที่แตกต่างกันไปนะคะซ
1: ึ่
0: งก็เป็นเรื่องธรรมดาม
1: ีเด็กหลายคนค่ะที่มาเล่นที่โรงเล่นแล้วเวลาที่ได้ยินเสียงสตาร์ทรถปุ๊บร้องไห้ขึ้นมาเลยค่ะคราวนี้เนี่ยทางเราเองก็เลยคุยกับคุณแม่ค่ะว่าเวลาที่ทุกครั้งที่ใครจะสตาร์ทรถเราเตรียมตัวบอกเด็กๆกันดีไหมคะให้เขาได้เตรียมตัวว่าจะเป็นเสียงที่เขาอาจจะรู้สึกไม่ปลอดภัยเนาะรู้สึกกังวลหรือแม้แต่เวลาที่เรามักจะบอกว่ารถมารถมาเด็กก็เลยจำว่าอันนั้นจะต้องตื่นตัวเป็นพิเศษก็ทำให้เขากลัวถ้าเกิดว่าเราบอกว่าเดี๋ยวน้าจะสตาร์ทรถแล้วนะเสียงจะดังขึ้นเขาจะได้รู้สึกว่าเขาจะได้ตั้งหลักกับการได้ยินเสียงที่ดังขึ้น
0: ผู้ใหญ่คะตรงนี้สำคัญมากๆเลยนะคะอย่างที่พี่จิ๋วชวนให้เห็นว่าเวลาที่เด็กๆ เขาตระหนกตื่นกับเสียงใดๆก็ตามที่เขาไม่คุ้นเคยนะคะแล้วก็มันตื่นตระหนกเกินไปค่ะเราไม่ต้องรีบไปกำกับว่าให้เขาสงบลงนะคะแต่ค่อยๆอธิบายให้เขาเข้าใจว่าเสียงดังระดับนี้คือปรากฏการณ์แบบไหนก็จะเป็นโอกาสทองอีกแล้วค่ะที่เราจะทำให้เด็กๆได้เข้าใจสิ่งต่างๆที่มันแปลกออกไปจากชีวิตหรือความคุ้นเคยของเขานะคะ
1: พี่เหมียวมีเกมจะมาชวนเล่นค่ะเป็นเกมเจ้าเหมียวเรียนแบบใช่ไหม
0: ใช่
1: ไปเล่าเลย
0: เกมนี้นะคะเป็นเกมที่เล่นง่ายค่ะไม่ต้องมีอุปกรณ์อะไรนะคะเจ้าแมวน้อยจอมเรียนแบบค่ะก็เล่นกัน3คนขึ้นไปนะคะจะแบ่งกันแบบนี้ค่ะมีผู้นำและมีผู้ตามนะคะแล้วก็มีผู้ที่เป็นเจ้าแมวน้อยนะคะถ้าเล่นกันหลายๆคนเนาะก็ให้เจ้าแมวน้อยอยู่ตรงกลางก็อาจจะให้เด็กๆค่ะอยู่ตรงกลางแล้วผู้นำเนี่ยค่ะก็จะเป็นคนนำโดยการกระซิบให้คนอื่นนะคะเรียนแบบและทำท่าแบบเดียวกันนะคะเราอาจจะเริ่มต้นจากการเล่นอ้าวปรบมือ3ครั้ง1 2 3พร้อมกันแล้วจากนั้นก็กระซิบค่ะกระซิบแต่ด้วยเสียงที่เบานะคะพอครบทุกคนแล้วเราก็ทุกคนทำท่าปรบมือแล้วก็ทำท่าที่กระซิบไปถ้าเจ้าแมวอะค่ะเรียนแบบถูกต้องก็คือเขาชนะแต่ถ้าเขาเรียนแบบไม่ถูกต้องก็พยายามไปค่ะ
1: ซึ่งเจ้าแมวตัวนี้อาจจะเป็นคนที่มีระบบประสาทสัมผัสการได้ยินที่ดีเยี่ยมก็เลยได้ยินเสียงกระซิบของคนรอบวงแล้วก็เลยทำท่าได้ถูกแมวก็เลยชนะไปใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะหรือถ้าเขาอะไม่ได้ตั้งใจฟังในภาวะปกติของเขาเขาก็จะจดจ่อมากขึ้นค่ะเพื่อจะเงี่ยหูฟังว่าเขากระซิบอะไรกันอยู่นะแล้วฉันจะได้เรียนแบบถูกแล้วก็ชนะในเกมนี้ค่ะ
1: เด็กที่ถูกฝึกฝนหรือว่าถูกชี้ชวนให้มีรายละเอียดกับระบบประสาทสัมผัสการได้ยินนะคะเขาจะใช้ชีวิตอย่างสนุกสนานขึ้นมากเลยค่ะเพราะว่าเวลาที่เขาไปดูหนังฟังเพลงเนี่ยเขาจะแยกรายละเอียดของเส้นเสียงหรือแม้แต่เนี่ยว่าเวลาที่เขาไปเดินในธรรมชาติเขาก็จะรับรู้ได้ว่าอันนี้เป็นเสียงนกเสียงนกตี้ตีวิทย์เสียงนกกาว่าวแล้วก็เสียงปะทุของไฟซึ่งมันก็จะไปช่วยบอกกับตัวเราเนอะว่าเฮ้ยอันนี้อาจจะเป็นเสียงที่เตือนความอันตรายแล้วเขาก็จะได้ตื่นตัวแล้วก็ไปสู่ในพื้นที่ปลอดภัยเพราะฉะนั้นระบบประสาทสัมผัสการได้ยินเนี่ยสำคัญต่อเด็กๆมากเลยนะคะแล้วก็การที่เราเป็นผู้ใหญ่หรือเป็นเพลย์เวิร์กเกอร์เนี่ยก็สามารถทำให้ดูได้โดยการที่เรารับฟังเด็กๆอย่างมีรายละเอียดตั้งใจฟังฟังด้วยหัวใจเมื่อเราเป็นสิ่งนั้นเด็กๆก็จะเป็นสิ่งนั้นด้วยค่ะ
0: ในแง่ของการเรียนรู้นะคะเมื่อเด็กๆ เขามีความละเอียดในการได้ยินแยกเสียงที่เป็นพื้นหลังแยกเสียงที่เป็นเสียงที่โดดเด่นออกมานะคะในการเรียนรู้เช่นเรื่องภาษาเขาจะแยกออกว่าซอโซ่หรือชอช้างรอเรือหรือลอลิงนะคะมันก็จะสนับสนุนการเรียนรู้แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เขาอ่ะมีความละเอียดตรงนี้น้อยก็จะต้องใช้เวลาในการฝึกฝนค่ะ

0: บทเรียนนี้จะมาชวนเล่นขายของร้านอาหารเปิดแล้วค่ะมาเล่นกันเลยการเล่นขายของนะคะจะเป็นการเล่นแบบ sensory play ค่ะที่จะช่วยกระตุ้นระบบประสาทสัมผัสต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นการรับรสการได้กลิ่นการได้ยินแล้วก็การมองเห็นค่ะที่สำคัญการเล่นขายของนะคะจะช่วยพัฒนาทักษะทางภาษาทักษะทางสังคม
1: ทักษะด้านการสื่อสาร
0: ใช่เล่นได้ทุกวันเลยค่ะเด็กๆก็ชอบเล่นขายของผู้ใหญ่อย่างเราก็ชอบเล่นขายของนะคะที่โรงเล่นค่ะเราให้เด็กๆได้เก็บดอกไม้ให้เด็กๆได้เอาดอกไม้นะคะมาเล่นขายของด้วยกันเราเอา

ไมโครเวฟเนาะที่มันเสียแล้วอะค่ะเอาเครื่องออกแล้วก็มาตั้งเด็กๆ ก็เล่นเป็นอบขนมกันหรือว่ากาน้ำที่เราไม่ได้ใช้แล้วอะนะคะแล้วก็มาตั้งเอาไว้มีถาดมีอะไรก็วางไว้ไม่ต้องซื้อหาก็ได้นะคะแล้วก็เป็นอุปกรณ์ธรรมชาติเด็กๆ ก็จะได้รับรู้ถึงเรื่องผิวสัมผัสต่างๆด้วยการเล่นขายของนะคะใครๆก็เล่นได้วัยไหน

0: ายคนก็พัฒนาการเล่นขายของมาเป็นเชฟมาเป็นไปทำเล่นจากของเล่นกลายเป็นเล่นจากวัตถุดิบแล้วก็เล่นแบบปรุงจริงๆได้ด้วยนะคะการเล่นขายของเนี่ยเป็นการเล่นอิสระเลยค่ะไม่ต้องไปกำกับอะไรนะคะเล่นไปด้วยกันให้เด็กๆเป็นคนนำค่ะแล้วเราก็เป็นคนตามเอาล่ะร้านขายของเปิดแล้ววันนี้ใครจะเป็นลูกค้าบ้างคะ
1: สวัสดีค่ะนี่พาเพื่อนๆมาด้วยค่ะ
0: ยินดีต้อนรับค่ะสู่ร้านขายของวันนี้เรามีอาหารมากมายเลยมีอาหารตามสั่งมีส้มตำยำผลไม้แล้วก็มีพิซซ่าด้วยนะคะหรือว่าจะทานกาแฟก็ได้เลย
1: โอ้เมื่อกี้ไปเดินชมสวนมารู้สึกเหนื่อยจังเลยขอสั่งพิซซ่าและยำผลไม้ค่ะ
0: ได้เลยค่ะคุณเหมียวและนี่คือของสมนาคุณสำหรับการรอค่ะ อันนี้กินได้จริงเลยนะคะแต่เดี๋ยวเราจะทำยำผลไม้ให้มาเดี๋ยวจุ๋ยจะลองทำยำผลไม้ให้เหมียวก่อนนี่เลยว้าวน่ากินมากมากดอกนี้ก็น่ากินแล้วก็ต้องใส่นี่เข้าไปด้วยใส่สตรอเบอรี่เข้าไปด้วยมาม ีค่ะยำผลไม้จานแรกนะคะเพื่อนเพื่อนมากินกันแล้วนี่นี่คุณเหมียวอยากกินคนเดียวแบ่งเพื่อนด้วยนะคะ
1: ได้แต่ขอกินสตรอเบอรี่ก่อนนะเพราะว่าชอบ
0: ต้องทำพิซซ่าให้คุณเหมียว
1: เดี๋ยวให้เพื่อนชิมด้วยนะคะ
0: ใส่แป้ง
1: แครอท
0: แล้วก็ตีแป้งหน่อยดีกว่าใส่น้ำตาลนิดหน่อยนี่เธอตำได้ไหม
1: ได้
0: เดี๋ยวเราจะต้องมาปรุงพิซซ่าจ้านี่ใบต้อยติ่งเทศนะที่บ้านเราปลูกด้วย
1: นี่พิซซ่าหน้ารวมของเราเสร็จแล้วค่ะเอาเข้าเตาอบตรงไหนคะ
0: ข้างหลังเลยจ้าเธอนี้ทำเร็วจังเลยทำไม่รอเพื่อนเลยเมนูอาหารเสร็จแล้วค่ะการเล่นขายของแบบนี้นะคะเราเปิดโอกาสให้เด็กๆได้เล่นอิสระไม่ต้องไปกำกับเรื่องเวลาหรือว่าชี้นำใดๆนะคะในฐานะ play worker นะคะก็อาจจะช่วยการเตรียมอุปกรณ์หรือว่าพากันไปชี้ชวนในสวนว่ามีอะไรที่จะเอามาใส่มาเล่นได้อีกนะคะการเล่นอิสระก็คือการปล่อยให้เด็กๆเนี่ยได้ลองทำได้เล่นแล้วเราอะค่ะในฐานะผู้ใหญ่ในฐานะ play worker ก็เป็นคนตามที่จะเป็นยังไงนะคะอะไรเอ่ยไหนอันไหนให้แม่ชิมอันนี้นะคะเพื่อเสริมเข้าไปค่ะ
1: แล้วก็การเล่นอิสระนะคะเราสามารถที่จะบ่มเพาะคุณลักษณะเชิงบวกได้เลยค่ะหลังจากที่เราไปชี้ชวนกันหาของเล่นเล่นกันสนุกสนานไปแล้วนะคะช่วงท้ายค่ะเรามาชวนเด็กๆช่วยกันเก็บกวาดเก็บของเล่นแยกประเภทพืชผักที่เราเตรียมมาก็อาจจะพากันไปทำเป็นปุ๋ยหมักต่อไปล้างเก็บภาชนะให้เรียบร้อยก็จะเป็นการบ่มเพาะคุณลักษณะเชิงบวกเล่นแล้วเก็บด้วยกันนะคะซึ่งก็อาจจะเป็นข้อตกลงที่เราคุยกันไว้ตั้งแต่แรกค่ะว่าวันนี้เราจะเล่นขายของกันพอร้านอาหารเปิดเสร็จแล้วเราก็มาช่วยกันเก็บให้การเก็บเป็นส่วนหนึ่งของการเล่นด้วยกันค่ะ
0: ค่ะ

ห็นว่าการเล่นอยู่ในทุกมิติของชีวิตการเล่นอิสระสำคัญต่อการเติบโตของเด็กเพียงแค่เด็กๆได้เล่นมีผู้ใหญ่ใจดีคอยอยู่เคียงข้างสนับสนุนอำนวยการเล่นให้เขาได้เติบโตทดลองค้นหาเด็กที่ได้เล่นจะพบความสุขความงามแล้วก็ได้ค้นพบตัวเองเพราะเราอยากเห็นเด็กเติบโตการเล่นจึงเริ่มได้เลยมาเล่นไปด้วยกันค่ะและทั้งหมดนี้คือหลักสูตร Play to Progress ลงเล่นพิพิธภัณฑ์เล่นได้การเล่นเนี่ยอยู่ในวิถีชีวิตประจำวันแค่หันไปก็เท่ากับเล่นแล้วค่ะและอย่าลืมนะคะไปเล่นกันค่ะเล่นให้เป็นไปได้ไกล

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

มีคำถามข้อแรกว่ากราบนมัสการพระอาจารย์ผมอยากทราบว่าทำอย่างไรถึงจะติดเกมน้อยลงครับ หลักสำคัญในการเปลี่ยนพฤติกรรมเปลี่ยนความเคยชินคือเราต้องใช้โยนิโสมนสิการต้องคิดพิจารณาในทางที่เกิดความอยากเปลี่ยน ถ้าใจหนึ่งอยากเปลี่ยนอยากเล่นน้อยลงใจหนึ่งก็ยังพอใจกับการเล่นระดับปัจจุบันก็คงไม่ได้ผลคือต้องสร้างความรู้ว่าอยากจะเลิกจริงๆความอยากจะเลิก เกิดด้วยความคิดอย่างไรก็ง่ายๆก็คือการพิจารณาข้อดีข้อเสียของการเล่นเกมอย่างที่เล่นในปัจจุบันให้เอากระดาษเขียนสองหัวข้อว่าข้อดีข้อเสียคุณและโทษแล้วก็ ลองรวบรวมข้อคิดจนกระทั่งเราสามารถเห็นชัดเลยว่าข้อเสียมากกว่าข้อดีแล้วต้องระลึกไว้อย่าลืมต้องคิดในทางนี้บ่อยๆโดยเฉพาะข้อเสียที่รู้สึกว่า ทำให้ เรามีปัญหาเลยจะเป็นปัญหาทางสุขภาพที่เล่นเกมมากไม่ได้ออกกำลังกายหรือว่าทำให้จิตฟุ้งซ่านการ สมาธิสั้นเป็นต้นเสียเวลาเสียสตางค์ให้เราลองจัดลำดับว่าอะไรสำคัญ อะไรไม่สำคัญในชีวิตของเรา อะไรคือเป้าหมายชีวิตของเราและการเล่นเกมนี่มันสอดคล้องกับการก้าวไปสู่เป้าหมายชีวิตเรามากน้อยแค่ไหนอีกคำหนึ่งที่หรือว่าคุณธรรมของเราอีกข้อหนึ่งนอกจากโยนิโสมนสิการคือมตัญญูตาเท่าไรจึงจะพอดีคำนี้ว่าพอดีก็ควรจะอยู่ในสมองเราตลอดเวลาในการบริโภคสิ่งต่างๆหรือการละเล่นต่างๆว่าเท่าไรจึงจะพอแล้วเราจะรู้ยังไงว่าพออันนี้เป็นปริศนาหรือว่าที่ทุกคนต้องถามตัวเองที่ยกตัวอย่างในเรื่องดูพอแล้วก็ดูผลดีข้อดีข้อเสียต่อจิตใจข้อดีข้อเสียต่อสุขภาพข้อดีข้อเสียต่อความสัมพันธ์กับคนรอบข้างเป็นต้น ผมอยากทราบถ้าเรามีความอยากแล้วเราอยากที่จะไม่อยากแต่เราหยุดความอยากไม่ได้สักทีเราควรทำอย่างไรครับขอบคุณครับ ก็นึกก็สังเกตว่าความอยากบางอย่างความอยากที่เราเรียกว่าตัณหาไม่มีจุดจบยิ่งได้ยิ่งอยากได้ไม่มีวันไหนที่จะรู้สึกว่าพอแต่ความอยากบางอย่างนี้ไม่เป็นเช่นนั้นเช่นสมมติว่าเราอยากไปกรุงเทพถ้าเราไปถึงกรุงเทพแล้วความอยากนั้นก็หายด้วยปริยายไปใช่ไหมไม่ใช่ว่ายังอยู่ไปถึงกรุงเทพแล้วก็ยังอยากไปกรุงเทพเพราะมันถึงจุดหมายปลายทางแล้วถ้า ความอยากที่เป็นกุศลหรือว่าความอยากที่เป็นจุดมีจุดจบเราก็ไม่เรียกว่าตัณหาก็เรียกว่าฉันทะนั้นเราก็ต้องพยายามเปลี่ยนกระแสของจิตในแรงโดนบันดาลใจที่เป็นออกมาทางตัณหาให้เปลี่ยนให้เป็นฉันทะทีนี้ถ้า เรื่องอยากที่ว่าอยากที่จะไม่อยากนั้นคือความเราสังเกต
ได้ไงไม่ยากว่าการตัดสินว่าจะไม่ทำสิ่งนั้นต่อไปหรือจะไม่พูดอย่างนั้นต่อไปจะไม่ฆ่าสัตว์จะไม่โกหกอันนี้มันเป็นสิ่งที่เราตั้งใจได้และทำตามความตั้งใจนั้นได้ถึงจะยากก็ยังไม่เหลือวิสัยแต่ถ้าเรามองด้านในเนี่ยความรู้สึกนึกคิดเราจะห้ามมันก็ห้ามไม่อยู่เพราะสิ่งเหล่านี้เกิดจากเหตุปัจจัยต่างๆที่ต้องค่อยๆขัดกล่าวค่อยๆแก้ดังความไม่อยากจะอยากถ้าเห็นความทุกข์ในการอยากแบบตัณหานี่ปัญญาก็เกิดขึ้นในระดับหนึ่งแล้วแต่ไม่ใช่ว่าเกิดความเบื่อหน่ายในความอยากระดับนี้ความอยากจะหายเพราะเป็นสิ่งที่เราสั่งสมมาแล้วเป็นนิสัยที่ฝังลึกในใจฉะนั้นเราก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่างเช่นเราเจริญความสันโดษเราก็ถามเท่าไหร่ว่าพอดีเยอะอย่างถ้าสิ่งใดแล้วเรารู้ปัญญาก็บอกว่าพอดีแล้วความอยากที่เกิดขึ้นเราก็ไม่เอาด้วยเราก็สักแต่ว่าสังเกตมันเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปแต่เราก็จะไม่ตอบสนองเมื่อเรามีหลักสมาธิที่เราก็ได้ประเมินว่าเท่าไรจึงพอความอยากที่เกิดขึ้นหลังจากที่เราตกลงอย่างนี้ด้วยความสมัครใจเราก็ดูมันเกิดดับมันจะค่อยๆอ่อนลงอ่อนลงอ่อนลงในขณะเดียวกันเราก็พยายามเปลี่ยนความอยากของเราให้เป็นความอยากที่เป็นตัณหาให้มันเป็นความอยากที่เป็นฉันทะเพราะความอยากที่เป็นฉันทะก็เป็นส่วนหนึ่งของทางปฏิบัติไม่ใช่อุปสรรคต่อความเจริญงอกงามในจิตใจโอ้มีแต่ผู้ชายหมดเลยที่ต้องสลับเหมือนไพ่เนี่ยที่สลับไพ่หน่อยจะทำอย่างไรให้ทราบว่าชาติที่แล้วเราเกิดเป็นอะไรคะโอ้ไม่ ยากมาก คือผู้ที่เจริญสมาธิภาวนาถึงขั้นสูงอัปปนาสมาธิบางท่านอาจจะเกิดญาณระลึกชาติได้แต่ไม่ใช่ว่าจะเป็นผลของการทำสมาธิเสมอไปที่จริงผู้ที่ทำสมาธิถึงขั้นนี้ที่ระลึกชาติได้ก็ยังเป็นเปอร์เซ็นต์น้อย มีบางท่านที่ระลึกชาติได้ก็มีญาณที่ยังมีญาณรู้ชาติก่อนของคนอื่นได้บ้างแต่ถ้าเราไปขอให้ทราบไม่แน่ว่าท่านจะให้หรือไม่ให้ท่านจานเองเคยไปที่สถาบันหนึ่งในแคลิฟอร์เนียที่อเมริกาที่เขาเรียกว่า psychic institute แบบสถาบันคนมีญาณวิเศษอะไรต่างๆ ที่ไปก็เพราะว่า ลูกศิษย์อาตมาลูกหนึ่ง ลาสิกขาแล้วไปเรียนที่นี่ พออาจารย์ใหญ่ในสถาบันรู้ว่าอาตมาจะไปแคลิฟอร์เนียก็ให้ลูกศิษย์ติดต่อนิมนต์ไปเยี่ยม
ให้กำลังใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปเยี่ยมแล้วก็เขาขออนุญาตให้แสดงให้แสดงความสามารถต่างๆและมีคนหนึ่งก็มาอ่านออร่าตรงนี้ออร่าโอ้สวยมากมีสีนั้นสีนี้เขาก็มีดินสอสีแล้วก็วาดออร่าให้อาตมาถวายแล้วก็มีอีกคนหนึ่งที่บอกว่าเขาเป็นคนระลึกชาติได้แล้วก็เขาขออนุญาตอาตมาก็โอ้ได้เพราะอาตมาระลึกไม่ได้แล้วก็เขาระลึกชาติอาตมาสามชาติแต่คือปัญหาคือถ้าเราเจอคนนี้เราก็ไม่รู้นะจะจริงหรือไม่จริงเราก็ไม่มีเครื่องพิสูจน์เราก็พวกนี้ต้องฟังหูไว้หูนะแต่เขาบอกว่าชาติหนึ่งเป็นฟาร์เมอร์ที่อินเดียมีที่ดินมากมายมีวัวมีควายเป็นร้อยๆตัว อีกชาติหนึ่งเป็นผู้หญิงเป็นหมอผู้หญิงที่ประสบความสำเร็จมากแล้วเป็น หมอมีชื่อเสียงแบบหมอสมุนไพรสมัยก่อนแล้วก็อีกชาติหนึ่งบอกว่าเป็นชาวตะวันตกที่เรืออับอางเรือจมน้ำแล้วก็ขึ้นบกในประเทศใดประเทศหนึ่งทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถ้าว่าทีนี้ซึ่งเราคิดว่าน่าจะเป็นเมืองไทยแล้วก็ใช้ชีวิตในเมืองไทยต่อไปในเมืองนั้นเขาไม่ได้ใช้คำว่าเมืองไทยแต่ก็เขาว่าแล้วซึ่งเราฟังแล้วถือว่าเป็นเรื่องสนุกแต่จะจริงหรือไม่จริงก็ไม่รู้นะก็บางท่านนี่ก็ระลึกชาติได้ด้วยการสะกดจิตแต่นั่นก็อันตรายเหมือนกันแต่ต้องระมัดระวัง

หนูอยากทราบว่าวิธีการที่จะหายจากความไม่มั่นใจในตัวเองคืออะไร ที่จริงแล้วมีเรื่องนี้มีสุดโต่งนะความไม่มั่นใจในตัวเองเลยอันนั้นไม่ดีมันเป็นปัญหามากแต่ในขณะเดียวกันความเชื่อมั่นในตัวเองมากก็ไม่ดีเหมือนกันที่จริงก็ดูความเสียหายที่เกิดขึ้นในโลกปัจจุบันก็เกิดเพราะผู้นำประเทศเชื่อมั่นในตัวเองเกินไปไม่ใช่เพราะขาดความเชื่อมั่นในตัวเองนี่ความ เราต้องแยกแยะด้วยระหว่างความไม่เชื่อมั่นในตัวเองและความระมัดระวังความรอบคอบ คือถ้าเราเอาความเชื่อมั่นในตัวเองเป็นหลักมันก็ทำให้ประมาทได้ง่ายมากแล้วทำให้ทำอะไรบางสิ่งบางอย่างโดยไม่รับฟังคนอื่นเชื่อมั่นในตัวเองมักจะเชื่อมั่นความคิดความเห็นตัวเองมากกว่าอย่างอื่นดังนั้นความไม่เชื่อมั่นในตัวเองถ้าเป็นลักษณะที่ไม่เชื่อความคิดตัวเองจนเกินไปมันก็เป็นส่วนที่ดีก็ได้เป็นส่วนของปัญญาก็ได้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆเรียนรู้ข้าพเจ้าคิดอย่างนี้แต่ยังไม่ตัดสิน 100% คอยรับฟังจากคนอื่นให้ค่อยๆศึกษาไปจึงจะสรุปอย่างนี้จะดีแต่ถ้าเป็นความไม่เชื่อมั่นในตัวเองเลยอันนั้นก็ไม่กล้าทำอะไรเลยแล้วก็ต้องถามว่าแล้วอะไรเป็นสิ่งที่ทำให้ไรไม่กล้าทำหรือทำให้ไม่เชื่อส่วนมากก็จะเกี่ยวกับว่ากลัวคนอื่นเขาจะว่าเอากลัวคนอื่นจะล้อเลียนจะหัวเราะเป็นต้นซึ่งเรื่องนี้เราก็ต้องพยายามบอกต้องทำให้ได้ใช่เขาจะหัวเราะเขาจะว่าอะไรก็ช่างมันอย่างที่ท่านอาจารย์เคยบอกที่อาตมาเนี่ยได้ภาษาไทยได้เร็วเพราะพูดผิดถูกก่อนจะพูดถูกได้แล้วไม่กลัวคนหัวเราะไม่กลัวคนแบบอมยิ้มอะไรแค่ใครจะว่าอะไรช่างมันก็เลยว่าธรรมดาของคนเรียนภาษาว่าจะต้องออกเสียงผิดจะต้องอะไรผิดจึงจะถูกได้ก็ไม่มีอะไรหรอกที่จะให้มันถูกตั้งแต่วันแรกใช่ไหมดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างนี้ก็ไม่ต้องอายหรอกถ้าทำอะไรผิดทำอะไรไม่ถูกต้องทำอะไรมีความผิดพลาดเพราะคนมีปัญญาไม่รังเกียจความผิดพลาดแต่พร้อมที่จะเรียนรู้จากความผิดพลาดเพื่อจะขัดเกลาตัวเองต่อไปนั้นในจะมาจริงว่าไอ้คำบริกรรมที่เราเคยแนะนำคนที่เชื่อมั่นในตัวเองในเวลาเข้าที่ประชุมหรือว่าเข้าในที่ไหนต้องบริกรรมอยู่ในใจว่าฉันอาจจะผิดก็ได้ฉันอาจจะผิดก็ได้ฉันอาจจะผิดก็ได้และถ้าเป็นคนที่ขาดความเชื่อมั่นในตัวเองต้องบริกรรมว่าฉันอาจจะถูกก็ได้ฉันอาจจะถูกก็ได้ฉันอาจจะถูกก็ได้แต่สำคัญก็คืออย่าไปแคร์ความรู้สึกของคนอื่นมากจนเกินไปไม่ต้องอายหรอกถ้าเรายังไม่เก่งยังไม่ดีนะแต่เรากำลังพัฒนาตัวเองแต่ถ้าเรากลัวความผิดพลาดกลัวตัดสินแล้วมันจะไม่พัฒนาได้สักทีโอ้มีหนูอยากทราบว่าถ้ามีเพื่อนมาใช้ของคงเราโดยที่ไม่ได้ขอเราก่อนแล้วเราบอกเขาไปแล้วว่าไม่ชอบจะทำยังไงดีคะก็ต้องใจเย็นๆนะก็พูดอีกทีว่าถ้าจะใช้ของนั้นต้องขออนุญาตก่อนนะถ้าคนนั้นบางที่เราก็ให้โอกาสเขาก่อนบางทีแบบกิเลสครอบงำแล้วว่าลืมตัวอะไรๆบางอย่างถ้าเป็นครั้งที่

สองเนี่ยแล้วก็ยังให้โอกาสอยู่แต่ถ้าเป็นครั้งที่สามเนี่ยดูว่าเขาแกล้งเขาไม่สนใจเขาไม่เคารพเราอันนี้บางทีก็ต้องคุยกับคุณครูบ้างหรือว่าจะต้องประชุมหมู่เพื่อนให้พูดคุยในเรื่องนี้อันนี้เป็นเพราะปัญหาอย่างนี้ที่เราแนะนำเรื่องวงกลมกัลยาณมิตรซึ่งเราไม่ต้องทำเป็นทางการบางทีเราก็ประชุมกันเองห้าหกเจ็ดคนอะไรอย่างนี้คุยกับเรื่องที่กำลังเป็นปัญหาในปัจจุบันหรือว่าอาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วก็เป็นเวทีที่เราจะยกเรื่องอย่างนี้ขึ้นมาพูดคุยกันได้พอเราพูดในวงกลมไม่ใช่สองต่อสองก็จะช่วยให้เราควบคุมอารมณ์ได้ดีแล้วกาวาจาของเราก็จะได้เรียบร้อยแล้วก็ไม่ทำให้ปัญหาลุกลามอยากทราบว่าถ้าเราอยากจะชักชวนใครไปทำความดีแต่คนนั้นไม่อยากทำทั้งที่เราบอกเปรียวแล้วแล้วควรทำอย่างไรดีครับขอบพระคุณครับ หนึ่งเราก็ต้องเคารพในสิทธิคงทุกคนที่จะโง่ถ้าคนยืนยันว่าจะโง่ยืนยันว่าจะไม่ดีแล้วก็เรื่องของเขาใช่ไหมเราก็ไปบังคับอะไรไม่ได้ทีนี้การที่เราอยากให้คนมาทำความดีหนึ่งเราก็ต้องมีเทคนิคในการพูดในการชักชวนใช่ไหมเรื่องการรู้จักกาลเทศะเรื่องการพูดในลักษณะที่เขาจะสนใจได้อย่างเช่นบางทีเราอยากจะไปทำความดีแต่ว่าในหลังจากทำความดีเราไปทานข้าวด้วยกันหรือว่าไปเที่ยวที่ไหนสักแห่งอย่างนี้คอยว่าวันพาชวนไปเที่ยวคือตอนเช้าว่าจะไปทำบุญแล้วก็หลังฉันจะไปโน่นต่ออะไรอย่างเงี้ยคือที่แรกเนี่ยบางทีเขาไม่ได้ไปเพื่อทำบุญเขาไปเพื่อเที่ยวแต่เมื่อเขาไปทำบุญแล้วไปทำความดีแล้วเขาอาจจะรู้สึกเออดีกว่าที่คิดนะโอ้มันก็ดีเหมือนกันบางทีก็เราก็ต้องวางแผนเล็กหน่อยอย่างไรก็ตามในความปรารถนาดีต่อเพื่อนที่เรียกว่าเมตตาก็ต้องอยู่ในบริบทของพรหมวิหารสี่ข้อแต่ข้อสำคัญคืออุเบกขานั้นหมายความว่าในกรณีที่เราอยากช่วยให้คนมีความสุขอยากช่วยให้เขาพ้นทุกข์แต่เรายังทำไม่ได้เขาไม่พร้อมหรือว่าเขาไม่ไว้ใจเราพอหรือว่าเขาพอใจกับสิ่งที่เขายังเป็นอยู่เขาทำอยู่เราก็ต้องถอยออกมาก่อนแล้วก็ให้จิตใจของเราเป็นกลางไม่เป็นทุกข์ไม่น้อยใจไม่เสียใจไม่ท้อใจแต่เราพร้อมที่จะเข้าไปช่วยอีกเมื่อไหร่ที่เขาพร้อมได้คือไม่ใช่ว่ายกเลิกเลยว่าเขาไม่เอาแล้วก็เรื่องของเขาฉันก็ไม่เอาอีกแล้วเพียงแต่ว่าเราถือว่าตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาเราก็ถอยออกมาหน่อยแล้วก็คอยหาโอกาสที่ดีกว่า

เมื่อผมอยู่นอกโรงเรียนชอบมีคนมาถามว่าทำไมถึงเป็นพุทธในโรงเรียนก็มีถามเหมือนกันผมอยากทราบว่าผมควรตอบยังไงดีครับโอ้ไม่ใช่ว่าอาตมาจะเป็นผู้ป้อนคำตอบสิฮะเป็นหน้าที่ของเราที่จะมีเหตุผลของตัวเองแล้ว เราก็เชื่อชาวดาธาถ้าถามอาตมาเป็นต้นก็จะบอกว่าเราเชื่อว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้จริงแล้วพุทธเจ้าสอนว่ามนุษย์เรามีศักยภาพในการฝึกตนและการฝึกตนฝึกกายฝึกวาจาฝึกใจตนให้ละสิ่งเศร้าหมองในจิตใจให้บำเพ็ญสิ่งดีงามในการชำระจิตใจก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราถึงความเป็นมนุษย์อย่างสมบูรณ์เราก็ไม่เชื่อว่ามีพระผู้เป็นเจ้าตนบันดาลไม่เชื่อว่าความเจริญงดงามของเราก็อยู่ที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เราเชื่อในการกระทำของตัวเองแล้วคำ เมื่อเราเชื่อในการกระทำของตัวเองเราก็มีวิธีพิสูจน์ไม่ใช่เชื่อในสิ่งที่อยู่ในคัมภีร์ที่ไม่มีทางรู้ได้ว่าจริงหรือไม่จริงแต่ถ้าพระพุทธเจ้าสอนว่าเราเปลี่ยนตัวเองได้เราสามารถปล่อยวางความทุกข์ในสิ่งเศร้าหมองในจิตใจเราได้เราก็พยายามลองดูเพื่อพิสูจน์ว่าพุทธเจ้าสอนจริงพุทธเจ้าสอนให้เราบำเพ็ญสิ่งดีงามในจิตใจเราก็พยายามบำเพ็ญเพื่อพิสูจน์ว่าคนเราบำเพ็ญความดีได้ไหมแล้วทำแล้วเป็นยังไงพุทธเจ้าสอนว่าเราสามารถเป็นอิสระจากทุกข์ทั้งปวงเราก็ต้องพยายามทำตามนั้นเราชอบความเป็นพุทธพระพุทธเจ้าให้เราเชื่อในสิ่งที่เราพิสูจน์ได้และเรากำลังพิสูจน์และเราพอใจว่าพุทธเจ้าสอนจริงอันนี้ก็เป็นตัวอย่างแต่ว่านั้นไม่ได้หมายความว่าต้องพูดตรงตามที่ท่านอาจารย์พูดแต่ว่าอยากให้ทุกคนถามตัวเองในข้อนี้ให้มาก เพราะว่าอาตมาสังเกตมานานแล้วว่าชาวไทยนี่ส่วนมากไม่ค่อยได้กำหนดว่าความเป็นพุทธ อยู่ตรงไหนแล้วทำไมเราจึงเป็นพุทธแต่ถ้าคนที่ศาสนาอื่นมาถามเราก็ต้องสามารถบอกว่าทำไมเราพอใจกับการเป็นพุทธนี่ว่าเป็นหน้าที่สำคัญ

กราบนมัสการพระอาจารย์ครับผมอยากทราบวิธีการเรียนรู้สิ่งต่างๆให้ดีที่สุดครับก็อยากให้เรานั่งนั่งคิดมันก็ทำเป็น mind map อะไรอย่างนี้ก็ได้ว่าเท่าที่เราสังเกตในชีวิต อะไรคือสิ่งที่เอื้อต่อการเรียนรู้ทำให้การเรียนรู้ไปได้ดีการเรียนรู้สนุกมีความสุขแล้วอะไรคือสิ่งที่ทำให้การเรียนรู้ไม่ก้าวหน้าหรือว่ายากเราก็น่าจะมีข้อมูลจากชีวิตของเราพอสมควรทีนี้เราทางง่ายๆแล้วก็แปลงทั้งพฤติกรรมทั้งจิตใจทางปัญญาและความคิดว่ามันมีอะไรที่เราเอกิริยาการกระทำของเราอย่างเมื่อกี้นี้ก็มีถามเรื่องลังเล่นเกมมีการใช้เวลาในทางที่ไม่เกิดประโยชน์ไม่นำให้สู่ความสุขที่แท้จริงแต่กินเวลามากจึงทำให้เวลาเรียนรู้น้อยลงมีเรื่องการกินการนอนการออกกำลังกายสิ่งเหล่านี้ก็มีส่วนที่ทำให้เราต้องการให้ดำเนินชีวิตทางกายในลักษณะที่เอื้อต่อการเรียนรู้แต่ที่สำคัญมากอย่างหนึ่งก็คือมีต้องมีสติมีความอดทนมีสติมีปัญญามีสม

มาธิในการเรียนรู้เพราะถ้าจิตใจวอกแวกฟุ้งซ่านวุ่นวายหดหู่ซึมเศร้าวิตกกังวลจิตใจไม่มีกำลังจะเรียนรู้เรื่องเรียนรู้ก็จำอะไรไม่ค่อยได้วันนั้นเราก็ต้องจัดการกับอารมณ์ต่างๆอยู่ในจิตใจต้องรู้จักบริหารอารมณ์บริหารความรู้สึกนึกคิดเราไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้แล้วก็ตัวสำคัญนี้ตัวฉันทะที่ว่าสร้างความกระตือรือร้นสร้างความพอใจสร้างความรักในการเรียนรู้เมื่อมีความภาคภูมิใจเรียกว่าถือว่าข้าพเจ้าเป็นผู้เรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็จะพยายามเรียนรู้ในทั้งจากสิ่งนอกตัวและภายในตัวแล้วปัญญาก็จะเกิดแต่ในด้านปัญญาและความคิดสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ต่างๆมันจะเป็นความคิดผิดบางอย่างเช่นว่าฉันไม่เก่งฉันก็ทำอย่างนี้ไม่เป็นฉันก็ไม่ชอบเนี่ยคือพอมีความคิดอย่างนี้มันจะเป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้เพราะนั้นกลั่นกรองความคิดโดยเฉพาะความคิดที่เป็นที่บ่นทำลายความเพียรและความตั้งใจเรียนฉันสรุปแล้วว่าทำยังไงจะเรียนรู้สิ่งต่างๆให้ดีที่สุดหนึ่งก็ให้เขียน mind map แล้วดูว่าสิ่งที่เอื้อต่อการเรียนรู้และสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้แล้วแบ่งออกเป็น3หัวใจว่า1การกระทำด้วยกายด้วยวาจา2อารมณ์3ความคิดว่า พฤติกรรมอย่างไรการจิตใจต้องไปอยู่สภาพอย่างไรความคิดอย่างไรจึงจะเอื้อที่สุดต่อการเรียนรู้กราบนมัสการเจ้าค่ะหนูอยากทราบว่าหากพ่อแม่เริ่มเข้าวัยทองฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงเราเองก็เข้าสู่ช่วงวัยรุ่นเปลี่ยนแปลงเช่นกันเราจะทำยังไงให้ปรับตัวเข้ากันได้ค่ะเรื่องนี้อาตมาว่าหลักสำคัญคือการเอาใจเข้าใส่ใจเราใช่ไหมคือเราต้องพยายามเรียนรู้ว่าหนึ่งตัวเราอย่างสมมติว่าเราก็กำลังเข้าวัยรุ่นฮอร์โมนกำลังคึกขนองเราก็พยายามเรียนรู้จากตัวเราแล้วว่าอาการแปรปรวนทางจิตใจอะไรที่กำลังเกิดขึ้นให้เราศึกษาให้เรารู้เท่าทันแล้วก็คอยคุยกับคุณพ่อคุณแม่ให้ทราบให้ท่านได้เข้าใจเราว่าที่เราทำท่างองแงอย่างนั้นหรือว่าเราไปพูดไม่สุภาพอย่างนี้อย่างนี้ขอโทษมันต้องมีการขอโทษขออภัยจะพยายามตั้งสติไปคือถึงแม้ว่าจะมีอาการทางจิตใจหรือว่าตามสมองก็แล้วแต่สิ่งที่เรายังควบคุมได้คือการแสดงออกทางกายทางวาจาแล้วเราก็ต้องพยายามเข้าใจเราแล้วก็พยายามให้คุณพ่อคุณแม่เข้าใจเราแล้วเราก็ต้องชวนให้คุณพ่อคุณแม่เข้าใจท่านแล้วให้ท่านคุณพ่อคุณแม่ค่อยให้เราเข้าใจท่านด้วยคือมีการแลกเปลี่ยนเราทุกคนกำลังเข้าสู่วัยแปรปรวนอารมณ์ก็แปรปรวนอะไรก็แปรปรวนทำยังไงเราจึงจะอยู่กันอย่างเป็นกาลยานมิตรต่อกันเหมือนเดิมเราก็ต้องระมัดระวังในเรื่องไหนต้องให้อภัยในเรื่องไหนบ้างต้องค่อยคุยกันแลกเปลี่ยนช่วยกันอ
ถ้าเราไม่สมหวังเราต้องทำยังไงครับก็ไม่ต้องทำอะไรสมหวังนี่เป็นเรื่องธรรมดาที่สุดในชีวิตใช่ไหมคือสิ่งที่เราต้องระลึกไว้อยู่เสมอเพราะเราตั้งความหวังในสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันจะมีผลสองอย่างอยู่เสมอคือสมหวังกับผิดหวังคือเวลาคือแน่นอนแล้วเราต้องการจะสมหวังไม่อยากให้ผิดหวังแต่ถ้าเรามีปัญญานี่เราจะไม่ลืมว่าความผิดหวังเกิดขึ้นได้เหมือนกันแล้วถ้าเราก็ควรจะถามตัวเองว่าถ้าผิดหวังแล้วจะทำยังไงต่อควรจะเตรียมตัวไว้หลวงหน้าและอีกอย่างหนึ่งระหว่างความสมหวังกับผิดหวังถ้าเราสังเกตจากประสบการณ์เราเองบ้างจากคนรอบข้างบ้างจากการอ่านการฟังบ้างเช่นว่าในหลายเรื่องเหลือเกินที่การผิดหวังเป็นเหตุให้สมหวังที่หลังอย่างดูคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองผู้ใหญ่ส่วนมากถ้าเมื่อแต่งงานก็คนรักแรกใช่ไหมคนแรกที่รักนี่ก็คือสามีภรรยาเราส่วนมากไม่เคยอกหักมาแล้วเคยผิดหวังในเรื่องความรักกับคนนั้นคนนี้จนสุดท้ายก็ได้เจอคนที่รักจริงแล้วจะอยู่ด้วยกันได้ แต่ถ้าหากว่าผู้ที่เป็นเช่นนี้ไม่ได้ผ่านความผิดหวังในเรื่องความรักก็ไม่ได้เจอคู่ครองในที่สุดใช่ไหมอันนี้ก็ง่ายๆในอย่างอาตมาเองมีอยู่ก่อนที่ตัดสินมาเมืองไทยมีช่วงหนึ่งคิดจะไปบวชเป็นพระเซนในญี่ปุ่นแล้วสุดท้ายผิดหวังว่ามีอุปสรรคมากมายไปไม่ได้แต่ตอนหลังรู้สึกโล่งใจเลยโอ้นี่ดีเกินที่ไม่ได้ไปญี่ปุ่นเพราะตอนหลังไม่นานไม่กี่เดือนก็ได้ก็ได้เข้าสู่สายหลวงพ่อชาแล้วก็เออนี่ใช่นี่ก็คือสิ่งที่ถูกจริตถูกที่สุดนั้นสิ่งที่ไอ้ความสมหวังที่ย้ายหลวงในชีวิตของอาตมาก็เกิดจากการผิดหวังในเรื่องอื่นอาตมาว่าเรื่องนี้ธรรมดามากและทุกคนก็คงถ้าทบทวน อดีตที่ผ่านมาก็จะเห็นคล้ายๆอย่างนั้นว่าบางทีก็พวกสมหวังในเรื่องหนึ่งทำให้ผิดหวังในเรื่องอื่นพอผิดหวังในเรื่องหนึ่งก็ทำให้สมหวังในเรื่องมันก็เป็นเรื่องธรรมดามันมุดเวียนอยู่อย่างนี้เพราะเราก็ไปเอาจริงเอาจังกับมันมากจนเกินไป

ทำยังไงให้เราจัดการกับความทุกข์และความเครียดให้หมดจด ก็ความทุกข์ก็คงไม่ได้หายทีเดียวแต่ว่าเราพูดเรื่องความเนี่ยคงจะหมายถึงความทุกข์แบบหนักๆเนาะแล้วและความเครียดเรื่องความเครียดเนี่ยในระดับหนึ่งเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาที่ทุกคนต้องเจอในชีวิตเมื่อมีความกดดันโดยสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้มันเลือกวิสัยเราก็ต้องอยู่ใน สถานการณ์อย่างนี้สภาวะอย่างนี้ว่าจะมีสิ่งที่ต้องทำแล้วก็มีความกดดันจากสิ่งแวดล้อมจากเวลาจากคุณพ่อคุณแม่อะไรก็แล้วแต่อันนี้ก็คือความรู้สึกกดดันและความเครียดนั้นถ้าเราต้องการจะอยู่แบบไม่ให้เครียดเลยอันนั้นอาจจะเป็นไปไม่ได้แต่สิ่งที่คำ

ามที่ดีกว่าคือทำยังไงจึงจะจัดการกับความเครียดหรือว่าให้ความเครียดให้น้อยที่สุดแล้วสิ่งที่อยากจะให้ทุกคนเห็นชัดก็คือในความทุกข์ทุกอย่างรวมถึงความเครียดที่มันเป็นปัญหาตัวทรมานแต่ตัวที่ทำให้มันเรารู้สึกว่าไม่ไหวก็คือความไม่อยากคือเครียดก็อย่างหนึ่งไม่อยากเครียดก็อย่างหนึ่งตัวเครียดบางทีมันก็ต้องมีเพราะสถานการณ์อย่างที่ว่าแต่ตัวความไม่อยากเครียดความรังเกียจความเครียดความเครียดว่าเครียดอันนี้ก็จะทำให้ความเครียดเพิ่มขยายมากโดยไม่จำเป็นอันนี้ก็เลยอยากให้สังเกตตัวนี้ถ้าตื้อปล่อยวางตัวนี้ได้นี่จะดีมากอย่างหนึ่งเรื่องสติทำให้เราทำงานอย่างประเภทเดินทีละก้าวทีละก้าวทีละก้าวคือความเครียดที่เพิ่มขึ้นที่มันเกิดจากความคิดใช่ไหมคิดปรุงแต่งว่าถ้าทำอย่างนี้ไม่ได้พ่อแม่จะผิดหวังนะทำอย่างนี้ไม่ได้คุณครูจะโอ้ถ้าทำอย่างนี้มันสอบไม่ได้แล้วจะทำยังไงคือมันเป็นเรื่องความคิดเกี่ยวกับงานไม่ใช่การคิดเพราะงานไม่ใช่เพราะคิดเพราะสิ่งที่ต้องทำในเวลาจำกัดเพราะนั้นเราก็ปนทำลายกำลังใจของเราด้วยปล่อยคิดเพราะนั้นการเจริญสติการทำสมาธิจนสามารถระงับความคิดฟุ้งซ่านความคิดปรุงแต่งได้ก็จะทำให้ความเครียดน้อยลงเพราะนั้นในชีวิตเราชีวิตของมนุษย์จะมีสิ่งที่ทำให้เราไม่สบายกายไม่สบายใจได้ตลอดเวลาแล้วก็จะหลีกเลี่ยงทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้แล้วการเผชิญหน้ากับหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยแทนที่จะเป็นสิ่งที่ไม่ดีก็ทำให้เราเข้มแข็งทำให้เรามีกำลังแต่สิ่งที่ต้องระวังคือความไม่อยากให้เป็นอย่างนี้ไม่พอใจที่เป็นไม่ชอบที่เป็นอย่างนี้เพราะนี้ไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยจะทำอย่างไรให้สามารถเอาชนะใจตนเองได้คือการปฏิบัติธรรมการมาพูดเรื่องไตรสิกขาอีกทีก็ต้องมีการปฏิบัติในด้านพฤติกรรมในด้านจิตใจหรืออารมณ์และในด้านปัญญาและความคิดนั้นพฤติกรรมอารมณ์ความคิดอันนี้ทั้งสามด้านนี้ต้องพร้อมๆกันในเรื่องของพฤติกรรมถ้าจิตใจเราอย่างดื้ออย่ามีคิดอยากทำอะไรๆที่ไม่ดีไม่งามแล้วก็ต้องใช้การเจตนางดเว้นควบคุมการแสดงออกทั้งกายทั้งวาจาทั้งจิตใจเราก็ต้องสร้างคุณธรรมต่างๆสติสมาธิความเมตตากรุณาความ ความเอื้อแฝงเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ความฉันทะความพอใจในสิ่งดีงามความใฝ่ดีใฝ่รู้โยนิโสมนสิการเป็นทางด้านปัญญาให้เปลี่ยนคิดผิดเป็นความคิดถูกนั้นเราต้องเจริญด้วยการฝึกด้วยการฝึกตนแต่การฝึกตนนี้ใช้เวลาผลของการฝึกตนนี้มันจะไม่เห็นได้ง่ายๆซึ่งครูบาอาจารย์เปรียบเทียบว่าเหมือนการเดินกลางหมอกถ้าคนเราเดินกลางฝนไม่กี่ก้าวก็รู้สึกเปียกอยู่แต่ถ้าใครเคยเดินกลางหมอกจะรู้ว่าสามารถเดินไกลมากไม่รู้สึกว่าเปียกจนกระทั่งกลับไปถึงบ้านแล้วก็จับผ้าอู้มันเปียกหมดเลยวันนี้มันจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปซึ่งต้องใช้ความใจเย็นด้วยผมอยาก

รักษาว่ามีวิธีการฝึกเจริญสติที่อยู่ในชีวิตประจำวันที่ทำได้ในอิริยาบถต่างๆอย่างไรบ้างครับ มันแล้วแต่โอกาสอย่างเช่นในกรณีที่เราอยู่คนเดียวแล้วไม่ต้องคุยกับใครไม่มีอะไรเราก็ทำสติกับการเคลื่อนไหวของร่างกายก็ได้ในความรู้สึกในร่างกายอย่างเช่นในระหว่างการล้างหน้าล้างตาหรือการอาบน้ำฝนการแต่งตัวการเดินบันไดลงบันไดการเดินจากห้องหนึ่งไปอีกห้องหนึ่งในช่วงที่เราไม่ต้องพูดกับใครให้ก็เป็นโอกาสตั้งสติกลับมาอยู่กับตัวเองเป็นการปล่อยวางความเครียดที่สะสมอยู่ในชีวิตประจำวันก็เป็นการเริ่มต้นใหม่ในบางเวลาถ้าเกิดเวลาว่างๆก็ให้ดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกสัก1นาทีเพื่อเป็นการตั้งสติขึ้นมาใหม่แต่ความพยายามที่จะอยู่ในปัจจุบันอยู่กับหน้าที่การงานของเราอยู่กับความอารมณ์กายเราใจเราในขณะนี้อยู่ในสภาพเช่นไรถ้าสติเราดีเราเจริญสติอย่างมากจะคุ้นเคยกับอารมณ์ต่างๆมากขึ้นเพราะจิตใจเริ่มจะเป็นอกุศลจะมีสัญญาณเตือนภัยให้ระมัดระวังถ้าจิตใจเราเริ่มดีเราก็จะได้สนับสนุนจะทำให้ดียิ่งขึ้นนั้นมันก็อยู่ที่การปรับการเจริญสติให้เหมาะกับเหตุการณ์อย่างเช่นเราอยู่ในที่สมมติว่าเรากำลังแลกเปลี่ยนหรือปรึกษาหารือกันหรือสนทนากันเราจะตั้งสติกับลมหายใจตั้งสติกับคำบริกรรมก็ไม่ได้นั้นเราควรจะตั้งสติอย่างไรก็ตั้งสติอยู่กับวาจาของเราก็ต้องพูดให้เป็นสัมมาวาจาแล้วก็ตั้งสติในการฟังคนอื่นอย่างใจเป็นกลางไม่ใช่ว่าตั้งใจฟังคนที่เราชอบหรือว่าคนที่มีความเห็นตรงกับเราแต่ให้ความเป็นธรรมทุกๆคนที่พูดให้ความเคารพให้ความเอาใจใส่มีสติอย่างนี้มีสติในการแสดงออกมีสติในการรับฟังนั้นไอ้สิ่งที่การเจริญสติมีรูปแบบเยอะแยะเลยในแต่ละวันอยู่ที่ว่าเราถามตัวเองว่าอยู่ที่นี่อย่างนี้ก็จะอยู่อย่างไรถึงจะมีสติให้มากที่สุด

0: ทำอย่างไรที่จะทำให้การโฆษณาเกินจริงหมดไปจากสังคมไทยครับคือที่จริงการโฆษณาเกินจริงถ้าเป็นเรื่องที่พิสูจน์ได้ว่าผู้เกินคุณสมบัติของสินค้าหรือว่าพูดตรงๆว่าสิ่งนี้มีทำอย่างนี้ได้แล้วจะแก้ปัญหาอย่างนี้ได้แล้วมันก็ไม่แก้ปัญหาอย่างพวกนี้ก็น่าจะอยู่ในกรอบของกฎหมายคือในส่วนมากอาตมาไม่แน่ใจเรื่องกฎหมายในเมืองไทยเทียบกับต่างประเทศเป็นอย่างไรแต่ว่ามันมีมันเข้าใจว่ามันน่าจะต้องมีองค์กรที่ดูแลคุณภาพของการโฆษณาและควบคุมเรื่องนี้อันนี้จะที่จริงไอ้การโฆษณาเกินจริงนี้ก็ไม่ได้น่าเป็นห่วงเท่าการโฆษณาที่กดปุ่มคนให้คนเกิดความรู้สึกบางอย่างที่ผูกพันกับสินค้าต่างๆ อย่างเช่นก็ให้สร้างภาพที่ดูว่าอบอุ่นหรือว่ามีความหรือว่าฐานะอะไรส่วนมากนี่จะสินค้าบางอย่างจะโฆษณาได้เห็นว่าเขาไม่บอกหรอกแต่ว่าด้วยภาพจะให้เข้าใจว่าถ้าเราใช้สินค้านี้จะเป็นคนหนึ่งในกลุ่มผู้ที่ใช้สินค้านี้ในโฆษณาเลยคือมันเป็นเรื่องของฐานะในสังคมเพื่อมีส่วนร่วมในฐานะนั้นหรือว่าจะเข้าสู่ฐานะนั้นโดยการใช้สินค้าของเขาอันนี้เป็นต้นซึ่งเขาไม่บอกแล้วเลยจะไปควบคุมด้วยกฎหมายไม่ได้แต่สิ่งที่เป็นสิ่งที่สำคัญมากขึ้นทุกวันคือคนเรารู้เท่าทันอารมณ์ตัวเองนะเมื่อเห็นการโฆษณาแล้วก็รู้ว่าเขากำลังกระตุ้นตัวนี้เนาะเขาอย่างเช่นประกันชีวิตเนี่ยเขาก็จะกระตุ้นความกลัวเดี๋ยวสังเกตไหมว่าถ้าสมมติว่าตายแล้วไม่มีประกันชีวิตหรือว่าถ้าเรื่องนั้นเรื่องนี้เกิดเรื่องนั้นเกิดคือก็ต้องการใช้ความกลัวอะไรความรักของเราเป็นเครื่องมือให้เขาได้ขายประกันเพราะฉะนั้นสำหรับอาตมาไอสิ่งที่น่าเป็นห่วงก็ไม่ได้อยู่ที่สิ่งที่เขาบอกว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แต่มันเป็นความรู้สึกที่เขาพยายามกระตุ้นให้เกิดขึ้นในจิตใจของผู้บริโภคซึ่งวิธีแก้ก็คือต้องรู้จักอารมณ์ตัวเองให้ดีกว่านี้เอาละวันนี้ก็คงพอสมควรเก็บเวลาอาทิตย์หน้าก็ตอบต่อ
1: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 น กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 น.และกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 น.ถึงเวลา 10:40 น.ผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
2: ตอนกองทุนรวมตราสารหนี้ณศูนย์การค้าสองเม้าเพื่อนรักได้บังเอิญมาเจอกัน
3: ว้ายเม้าสีตั้งแต่เรียนจบก็ไม่ได้เจอกันเลยเป็นยังไงบ้างจ๊ะเม้ามอยเม้ามอยก็ทำงานเก็บเงินไปเรื่อยอะจ้ะเม้านภานี่ก็กำลังเอาเงินสดในร้านไปฝากธนาคารแต่ก็ว่าฝากเงินไว้ในธนาคารเฉยๆก็มีแต่จะขาดทุนนะจ๊ะเพราะดอกเบี้ยเงินฝากมันต่ำกว่าเงินเฟ้อนั่นสิฉันเองก็อยากหาวิธีให้เงินเก็บงอกเงยเองบ้างอะไรบ้างแต่แค่งานที่ทำก็ยุ่ง

0: ตลาดทุนของพวกเรานั่นเองค่ะ
1: กองทุนรวมตราสารหนี้อาจดูคล้ายๆกับเงินฝากแต่จริงๆแล้วมันต่างกันนะครับ
0: อ้าวไม่เหมือนกันเหรอคะ
1: งั้นเดี๋ยวกัปตันอธิบายให้ฟังนะครับกองทุนรวมตราสารหนี้ก็คือพวกกองทุนที่จะรวบรวมเงินของเราไปลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งก็คือการปล่อยกู้นั่นเองครับ
0: อ๋อเหมือนเราให้เขายืมเงินใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วแต่เราไม่ต้องเลือกหุ้นกู้เองเป็นตัวโดยแต่ละกองทุนก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนำเงินของเราไปร่วมลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆอย่างผลิตภัณฑ์เงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเราจะได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือกำไรจากส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
0: โอ้โหฟังดูดีมีอนาคต
1: แต่อย่าลืมว่าทุกการลงทุนก็ย่อมมีความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับ
0: หมายถึงมีโอกาสขาดทุนนั่นหรอคะ
1: ใช่แล้วครับเพราะราคาตลาดของตราสารหนี้มีความผันผวนอยู่เสมอและก็มีโอกาสติดลบได้เช่นกันโดยราคาจะขึ้นหรือลงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเช่นการปรับอัตราดอกเบี้ยสถานะการเงินขององค์กรที่ออกตราสารหนี้รวมถึงสภาพเศรษฐกิจหรือสถานการณ์บ้านเมืองก็ส่งผลได้เช่นกันครับ
0: น่ากลัวจังฉันเองไม่ชอบอะไรเสี่ยงๆซะด้วยสิฉันโอเคนะถ้าคิดจะลงทุนก็คงต้องเสี่ยงบ้างเป็นธรรมดา
1: จริงๆแล้วแต่ละกองทุนก็จะมีระดับความเสี่ยงที่ต่างกันขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่กองทุนนั้นเข้าไปลงทุนนะครับอย่างว่าวสีที่รับความเสี่ยงได้ต่ำก็อาจสนใจลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือ MMF ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำที่สุดในขณะที่มาลภารับความเสี่ยงได้มากกว่าก็อาจสนใจในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชนซึ่งมีความเสี่ยงที่สูงกว่าแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นๆซึ่งก็มีนโยบายและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้ Daily FI ที่มีสภาพคล่องสูงขายหน่วยลงทุนแล้วได้เงินวันทำการถัดไปเหมือนกองทุนรวมตลาดเงินแต่จริงๆแล้วกับมีความเสี่ยงที่สูงกว่ามากและกองทุนเทอมฟันซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการลงทุนคล้ายเงินฝากประจำแต่มีความเสี่ยงสูงกว่าเนื่องจากผลตอบแทนขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่ไปลงทุนและไม่สามารถขายคืนก่อนครบกำหนดเวลาได้ดังนั้นเราก็ต้องศึกษารายละเอียดและความแตกต่างของแต่ละกองทุนให้ดีก่อนเริ่มลงทุนเสมอนะครับ
0: เข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าเนอะเมานะพาเห็นด้วยจ้า
1: สุดท้ายนี้กัปตันอยากแนะนำว่าหากเจอช่วงที่มีสถานการณ์ไม่ปกติกองทุนรวมตราสารหนี้อาจมีมูลค่าลดลงได้อย่าเพิ่งแตกตื่นและรีบพากันเทขายนะครับดูให้ดีก่อนว่ามันมาจากสาเหตุอะไรเพราะบางทีก็อาจเป็นเพียงแค่ความกังวลของตลาดที่อาจส่งผลกระทบกับมูลค่าตราสารหนี้ในระยะสั้นๆถ้าถือยาวราคาก็จะกลับมาสู่มูลค่าที่แท้จริงของมันหรือหากยังไม่แน่ใจจะลองเข้ามาปรึกษากับผู้แนะนำการลงทุนก่อนก็ได้นะครับ
0: ยินดีค่ะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องกองทุนตราสารหนี้ได้ทุกเมื่อเลยนะคะโอเคค่ะ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
3: เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆก่อนต่ออยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.ผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.th กรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ก.ล.ต. SEC Help Center

พาหุงสหัสสมะพินิมมิตะสาวุทันตังครีเมขลังอุทิตะโคระสะเสนมารังทานาธิธรรมมะวิธินาชิตะวามุนินโทตันเตชะสาภาวะตุเตชะยะมังคลานิพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญามารผู้มีฤทธิ์สามารถเนรมิตแขนได้ตั้ง 1,000 แต่ละข้างถืออาวุธครบขี่ช้างชื่อครีเมฆละพร้อมทั้งเสนามารโห่ร้องกึกก้องหน้าสะพรึงกลัวทรงพิชิตพญามารกับเสนาทั้งหลายนั้นด้วยธรรมวิธีคือทรงนึกถึงพระบารมีทั้ง10ประการที่ทรงบำเพ็ญแล้วมีทานบารมีเป็นต้นด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตมารนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อมาราติเรกะมะพิยุชิตะสัพพะรัตติงโครัมปนาละวะกะมัคคมะทัฏฐะยักขังขันตีสุทันตะวิธินาชิตะวามุนินโทตันเตชะสาภาวะตุเตชะยะมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับอาละวะกะยักษ์ผู้มีจิตกระด้างหยาบช้าดุร้ายโหดเหี้ยมซึ่งเข้ามาทำยุทธนาการอยู่ตลอดคืนรุนแรงยิ่งกว่าครั้งผจญพญามารทรงพิชิตพญามารด้วยขันติวิธีที่ทรงฝึกฝนมาอย่างดีด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตยักษ์นั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อนาลาคิริงคัชวรังอติมัตตภูตังทาวคิจักกมสนีวะสุทารุนันตังเมตตัมผู้เสกวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยะมังคลานิพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญาช้างชื่อนาลาคิรีซึ่งกำลังตกดุร้ายประดุดไฟป่าที่เผาผลาญทุกอย่างที่ขวางหน้าร้ายแรงดั่งจักราวุธและสายฟ้าทรงพิชิตพญาช้างด้วยวิธีรดด้วยน้ำคือพระเมตตาด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพญาช้างนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่ออุคิตตะขัคคมะติหัตถะสุทารุนันตังทาวันติโยชนะปะถังคุลิมาละวันตังอิทธีพิสังขะตะมะโนชิตะวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยะมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับองคุลีมานผู้ดุร้ายถือดาบเงื้อง่าวิ่งไล่หมายฆ่าพระองค์ไปเป็นระยะทางไกลถึง3โยชน์ทรงพิชิตองคุลีมานด้วยทรงบันดาลอิทธิฤทธิ์ด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตองคุลีมานนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อกัตตวานะกัตถะมุทรังอิวะคัพพินียาจินจายะทุทธวจนังชะนกายมัชเชสันเตนะโสมะวิธินาชิตะวามุนินโทตันเตชะสาภวะตุเตชะยะมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับนางจินจมานวิกาผู้ซึ่งผูกไม้ไว้ที่ท้องแสร้งทำเป็นหญิงมีครรภ์ยืนด่าว่าใส่ร้ายพระองค์ท่ามกลางที่ประชุมชนทรงพิชิตนางด้วยวิธีทรงสงบพระหฤทัยเป็นสง่าดุจพระจันทร์เพ็ญด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตนางนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสัจจังวิหายะมติสัจกะวาทะเกตุงวาทาพิโรปิตะมะนังอติอันทะภูตังปัญญาปฏีปะชะลิโตชิตะวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยะมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้า
ทรงผจญกับสัจจะกนิคนผู้มืดมนยิ่งนักมุ่งเชิดชูลัทธิของตนว่าเลอเลิศประเสริฐแท้ราวกับชูธงขึ้นฟ้ามุ่งมาจะโต้วาทะกับพระองค์ทรงพิชิตสัจจะกนิคนด้วยเทศนายานวิธีคือรู้อัจฉาใสแล้วตรัสเทศนาสอนให้มองเห็นความจริงด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตสัจจะกนิคนนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อนันโทปนันทะผู้ชะคังวิพุทังมหิตทิงปุตเตนะเถระผู้ชะเคนะทะมาปยันโตอิทูปเทสะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยะมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญานาคราชชื่อนันโทปนันทะผู้มีฤทธิ์มากผู้เป็นอันธพาลมีความหลงผิดบังอาจสำแดงฤทธิ์แผ่พังพาลกั้นฉนวนอากาศปิดทางพุทธโคจรทรงโปรดให้พระมหาโมคคัลลานะเนรมิตกายเป็นนาคราชไปปราบด้วยฤทธิ์ที่เหนือกว่าด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพญานาคราชนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายมีแก่ท่านทุกเมื่อทุกขาหะทิฏฐิผู้ชะเคนะสุทัตถะหัตถังพรหมังวิสุทธิชุติมิทธิภกาพิธานังยานาคเทนะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยะมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับภกาพรหมผู้สำคัญตนว่าเป็นผู้มีความรุ่งเรืองด้วยความบริสุทธิ์และมีฤทธิ์อำนาจกว่าใครๆเกิดความเห็นผิดว่าชีวิตพรหมเป็นอมตะประดุจถูกงูรัดที่มือทรงพิชิตภกาพรหมด้วยวิธีวางยาพิเศษคือเทศนายานด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตภกาพรหมนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเอตาปิพุทธชยมังคละอัฏฐคาถาโยวาจโนทินะทิเนสะระเตมะตันทีหิตวานะเนกะวิวิธานิจุปัตถวานิโมกขังสุขังอธิคเมยะนโรสปัญโยนรชนใดผู้มีปัญญาไม่เกียจคร้านสวดก็ดีระลึกถึงก็ดีซึ่งพระพุทธชัยมงคลคาถาทั้ง8บทนี้ทุกวันนรชนนั้นจะพึงละเสียได้ซึ่งอุปัตถวันอันตรายทั้งหลายมีประการต่างๆเป็นอเนกและถึงซึ่งวิโมกข์อันเป็นบรมสุขแล

การธรรมสาธุวันนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เราได้มาพูดคุยกันเกี่ยวกับพุทธวิธีในการเอาชนะของพระพุทธเจ้าซึ่งพระพุทธองค์นั้นได้ทรงเลือกใช้วิธีการต่างๆในการเอาชนะแต่ละบุคคลความชนะในที่นี้มิใช่ความชนะที่พระพุทธองค์หวังจะสร้างความเกลียดชังความโกรธแค้นให้กับใครเพียงแต่เป็นการเอาชนะเพื่อปราบให้คนทั้งหลายเหล่านั้นยอมหันกลับมาฟังธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงแสดงเพราะว่าบางคนก่อนที่จะเข้าไปสนใจศึกษาธรรมะนั้นก็จะต้องใช้วิธีการต่างๆอย่างเช่นที่ปรากฏในปัจจุบันนี้เราจะให้เด็กอ่านหนังสือเลยทีเดียวก็ไม่ได้ต้องมีอะไรต่างๆมาหลอกล่ออย่างเช่นมีเกมหรือมีของรางวัลต่างๆเพื่อให้เด็กอ่านหนังสือหรือทำกิจกรรมอยากให้ญาติโยมเข้าวัดฟังธรรมพระสงฆ์ก็ต้องมียุทธวิธีอีกหลายอย่างที่จะต้องใช้ในการชักชวนญาติโยมเพราะฉะนั้นวิธีการเหล่านั้นไม่ใช่เป็นไปเพื่อที่จะสร้างความรำคาญความโกรธแค้นให้กับใครเพียงแต่ว่าเป็นอุบายอย่างหนึ่งในการให้เขาสยบยอมพร้อมที่จะรับฟังพระธรรมเทศนาเมื่อครั้งพระพุทธการพระพุทธองค์ก็ทรงใช้วิธีการอย่างหนึ่งซึ่งสามารถเอาชนะจอมโจร999นิ้วได้จอมโจรที่ว่านี้ก็คือองคุลีมานองคุลีมานแต่เดิมมิใช่ชื่อว่าองคุลีมานแต่ชื่อว่าอหิงสกะนั่นก็เพราะว่าในขณะที่นั้นอาวุธของพระราชานั้นลุกเป็นไฟปุโรหิตซึ่งเป็นพ่อของกุมารองค์นี้ก็เข้าไปกราบทูลพระราชาว่าสงสัยว่าลูกชายของตนเองนี้เกิดในเลิกดาวโจรเป็นแน่เพราะฉะนั้นสมควรที่พระราชาจะประหารลูกชายซะพระราชาก็ถามว่าแล้วตอนนี้ลูกของท่านเป็นโจรหรือยังปุโรหิตก็บอกว่ายังถ้าอย่างนั้นก็รอให้เป็นโจรก่อนและถ้าเขาเป็นโจรเขาจะเป็นโจรคนเดียวหรือว่ามีบริวารอีกปุโรหิตซึ่งเป็นพ่อก็บอกว่าเขาจะเป็นโจรคนเดียวถ้าอย่างนั้นให้เขาเป็นโจรก่อนและเขาเป็นโจรแค่คนเดียวเราเป็นพระราชาครองเมืองมีกองทัพตั้งมากมายก็สามารถที่จะลงโทษโจรผู้นี้ได้หลังจากนั้นพอเด็กกุมารคนนี้เติบโตขึ้นพ่อก็ส่งให้ไปศึกษาเล่าเรียนในสำนักของอาจารย์เป็นคนที่ฉลาดมากเด็กน้อยคนนี้เป็นคนที่ฉลาดสามารถที่จะเล่าเรียนวิทยายุทธ์ต่างๆได้เร็วเป็นที่รักของอาจารย์จนในบางครั้งอาจารย์ก็มอบความไว้วางใจให้อบรมลูกศิษย์รุ่นน้องแทนอาจารย์ในเวลาที่อาจารย์ไม่อยู่แต่ว่าการกระทำดังกล่าวสร้างความไม่พอใจให้กับศิษย์ร่วมสำนักซึ่งเป็นศิษย์รุ่นเดียวกันตรงกับคำพูดที่ท่านพูดว่าจงทำดีแต่อย่าเด่นจะเป็นภัยไม่มีใครอยากเห็นเราเด่นเกินลูกศิษย์ทั้งหลายที่มีความอิจฉาริษยาต่ออหิงสกะกุมารนี้ก็เข้าไปเป่าหูอาจารย์บอกว่าอาจารย์ท่านอาจารย์ไว้ใจลูกศิษย์คนนี้ได้อย่างไรเพราะอีกไม่ช้าลูกศิษย์คนนี้ก็จะล้างครูเขาพยายามที่จะทำตนเป็นอาจารย์อยู่ตลอดเวลาในเวลาที่อาจารย์ไม่อยู่สักวันหนึ่งเขาจะต้องฆ่าอาจารย์แล้วมาเป็นเจ้าสำนักแทนอาจารย์ได้ฟังครั้งแรกก็รู้สึกเฉยๆแต่นานวันเข้าจิตใจของคนซึ่งไม่มีความหนักแน่นก็ย่อมจะอ่อนไหวโอนเอ็นไปเป็นธรรมดาท่านจึงบอกว่าถ้าไม้หลักมันปักเลนมันก็ไม่มีความมั่นคงอาจารย์ได้ยินได้ฟังคำพูดของลูกศิษย์ก็รู้สึกว่าสงสัยจะเป็นอย่างนั้นจริง
จึงคิดหาวิธีที่จะกำจัดอหิงสกมานพผู้นี้คิดวิธีที่จะฆ่าลูกศิษย์ด้วยการเรียกอหิงสกมานพเข้าไปแล้วบอกว่าอาจารย์มีวิชา

อยู่วิชาหนึ่งซึ่งเวลาเรียนจบแล้วจะเป็นคนที่เก่งมากสามารถจัดการกับทุกสิ่งทุกอย่างได้เป็นที่เคารพยำเกรงของลูกศิษย์ทั้งหลายอหิงสกกุมารก็ถามด้วยความสนใจว่าต้องทำอย่างไรอาจารย์ก็บอกว่าเธอจงเข้าไปในป่าแล้วไปดักฆ่าคนให้ได้1,000 คนการฆ่าคนนี้เป็นการฆ่าเพื่อที่จะบูชาครูนี่เป็นคำของอาจารย์โดยหวังว่ากว่าที่อหิงสกมานพจะฆ่าคนได้ถึง1,000 คนคนอื่นเขาก็คงจะฆ่าอหิงสกมานพนี้ได้ก่อนนั่นก็คือการยืมมือฆ่าคนอหิงสกมานพด้วยความเชื่อในตัวอาจารย์เพราะคิดว่าอาจารย์ก็คงจะมีความปรารถนาดีอยากให้ตนเองได้ประสบความสำเร็จในวิชาจึงทำตามเข้าไปฆ่าคนทีละคนทีละคนทีละคนหลังจากฆ่าแล้วนานวันเข้ารู้สึกว่านับไม่ไหวลืมก็เลยตัดนิ้วไว้ฆ่า1 คนตัด1 นิ้วฆ่า1 คนตัด1 นิ้วเอามาร้อยเป็นพวงมาลัยแทนดอกไม้แล้วห้อยไว้ที่คอความดุร้ายของอหิงสกะปรากฏไปทั่วจนเขาขนานนามว่าเป็นองคุลีมานคำว่าองคุลีก็แปลว่านิ้วชี้เพราะว่าอหิงสกะโจรคนนี้ฆ่าแล้วตัดเอานิ้วชี้ห้อยเป็นพวงมาลัยนานวันไปความดุร้ายความโหดร้ายของโจรนี้แพร่เข้าไปถึงในพระราชวังพระราชาก็จัดกำลังมาเพื่อที่จะปราบโจรให้ได้อหิงสกะหรือว่าองคุลีมานนี้ฆ่าคนไปแล้ว999 คนเหลืออีก1 คนเขาเท่านั้นก็จะครบ1,000หาคนไม่ได้ก็เข้าไปใกล้พระราชวังเข้าไปในเขตเมืองพระราชาเมื่อรู้ว่าจอมโจรองคุลีมานเข้าใกล้เขตเมืองก็จัดกำลังออกมาเพื่อที่จะกำจัดให้สิ้นซากแม่ขององคุลีมานได้รับทราบข่าวด้วยความปรารถนาดีกลัวว่าลูกจะเป็นอันตรายก็อยากจะออกมาเตือนก่อนจึงลุกขึ้นแต่เช้าเพื่อที่จะออกจากเมืองเดินไปหาลูกชายเช้าวันนั้นพระพุทธองค์ก็ทรงตรวจดูสัตว์โลกว่าใครมีอุปนิสัยที่จะบรรลุธรรมได้บ้างก็เห็นองคุลีมานปรากฏในพระญาณของพระองค์ก็เลยตั้งใจว่าถ้าไม่เสด็จไปวันนี้องคุลีมานจะต้องฆ่าแม่ของตนเองซึ่งเป็นกำหนักเป็นแน่พระพุทธองค์ก็เลยเสด็จไปให้ปรากฏกายให้องคุลีมานเห็นองคุลีมานเห็นพระพุทธองค์ไม่ได้สำคัญว่าเป็นนักบวชแต่รู้แค่ว่าเป็นคนและเป็นคนที่1,000เป็นเป้าหมายของเราเราจะต้องฆ่าให้ได้หลังจากนั้นก็ถือดาบวิ่งไล่ตามพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ก็ทรงกำหนดจิตแสดงฤทธิ์ด้วยการเสด็จพระดำเนินไปปกติก็คือเดินไปปกติแสดงให้เห็นว่าพระพุทธองค์เดินเป็นปกติแต่องคุลิมานก็วิ่งเท่าไหร่ตามเท่าไหร่ก็ไม่ทันสิ้นระยะทาง48 กิโล48 กิโลที่องคุลิมานวิ่งตามวิ่งจนเหนื่อยพร้อมกับตะโกนไปว่าสมณะโล้นจงหยุดสมณะโล้นจงหยุดแต่พระพุทธองค์เมื่อเดินไปสักระยะหนึ่งก็จึงบอกว่าเราหยุดแล้วแต่เธอยังไม่หยุดองคุลิมานเกิดมีความสงสัยว่าหยุดแล้วทำไมเราตามไม่ทันทำไมเราตามไม่ทันสมณะโล้นทำไมท่านกล่าวมุสาวาทหรือว่าทำไมท่านพูดปดทำไมท่านโกหกเราที่บอกว่าหยุดแล้วหยุดแล้วแต่เราวิ่งเท่าไหร่ก็ตามไม่ทันพระพุทธองค์จึงบอกว่าที่บอกว่าเราหยุดแล้วเราหยุดทำกรรมชั่วแล้วแต่เธอยังไม่หยุดทำกรรมชั่ว

เธอยังประสงค์ที่จะฆ่าคนอยู่เพียงเท่านี้องคุลิมานก็ได้สติเมื่อได้สติแล้วก็ยอมตนที่จะรับฟังธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าในประเด็นนี้เราจะเห็นว่าพระพุทธองค์แม้จะไม่สรรเสริญการแสดงฤทธิ์แต่เมื่อจำเป็นต้องใช้พระพุทธองค์ก็จะเลือกใช้ในบางเวลากับเฉพาะบางคนเท่านั้นเหตุใดจึงต้องใช้เพราะว่าการที่จะให้เขายินยอมรับฟังเมื่ออาศัยวิธีการอย่างอื่นจะทำให้เสียเวลามากมายก็ทรงเลือกใช้วิธีการที่จะแสดงฤทธิ์หรือว่าบันดาลฤทธิ์ให้เขาเห็นเป็นอัศจรรย์เมื่อเห็นเป็นอัศจรรย์แล้วยอมตนที่จะรับฟังยอมตนที่จะฟังพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าอีกทั้งเป็นการป้องกันให้องคุลิมานไม่ต้องกระทำบาปคือไม่ต้องฆ่าแม่ของตนเองอย่างนี้ท่านเรียกว่าทรงเอาชนะองคุลิมานด้วยการบันดาลฤทธิ์ในประเด็นของอหิงสกกุมารหรือว่าองคุลิมานนี้มีเรื่องที่น่าสนใจอยู่ว่าในขณะที่ศึกษาอยู่ในสำนักของอาจารย์นั้นถ้าอาจารย์ปฏิบัติตามคุณธรรมของครูซึ่งคำว่าครูก็คือคนที่หนักแน่นคนที่เป็นที่เคารพของลูกศิษย์องคุลิมานก็จะไม่มีชะตากรรมแบบนี้คุณธรรมของครูซึ่งเป็นที่เคารพรักของลูกศิษย์นั้นจะต้องประกอบด้วย7ประการข้อ1ครูนั้นต้องเป็นที่รักประพฤติตนให้เป็นที่รักของลูกศิษย์ทั้งหลายครูบางคนทำตนให้เป็นที่ไม่น่ารักไม่น่าพอใจของลูกศิษย์คำว่าเป็นที่รักไม่ใช่ว่าเอาใจลูกศิษย์แต่ให้สั่งสอนลูกศิษย์ด้วยความตั้งอกตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดี 2. เป็นที่เคารพเป็นที่เคารพของลูกศิษย์ด้วยการประพฤติปฏิบัติตัวอยู่ในคุณธรรมอยู่ในศีลธรรมอันดีแสดงตัวอย่างให้ลูกศิษย์เห็นว่าผู้ใหญ่ทำตนอย่างนี้อยู่ในสังคมอย่างนี้แล้วชีวิตมีความสุขเป็นที่รักเป็นที่เคารพมีความรู้พอที่จะแนะนำลูกศิษย์ได้ไม่ใช่ว่าถ่ายทอดความรู้ได้เพียงประมาณหนึ่งเท่านั้นไม่สามารถชี้แจงทำความเข้าใจแก่ลูกศิษย์ได้ลูกศิษย์ถามอะไรก็ตอบไม่ได้อย่างนี้ลูกศิษย์ก็ไม่มีความเชื่อฟังเป็นคนที่อดทนต่อคำพูดของลูกศิษย์ได้บางครั้งลูกศิษย์บางคนก็อาจจะดื้ออาจจะซนบ้างยิ่งลูกศิษย์ที่มีฐานะดีกว่าอาจารย์บางคนก็รู้สึกดูหมิ่นอาจารย์อาจารย์ก็ต้องอดทนให้ได้เด็กที่เราสอนบางคนอาจจะดื้อแล้วก็พูดให้อาจารย์เจ็บใจอาจารย์ก็ต้องอดทนให้ได้คุณธรรมข้อต่อไปก็คืออาจารย์ต้องแนะนำสั่งสอนในสิ่งที่ยากให้ลูกศิษย์เข้าใจได้ง่ายๆอธิบายให้เขาเข้าใจยกตัวอย่างให้เห็นคุณธรรมข้อสุดท้ายของอาจารย์ก็คือว่าต้องไม่แนะนำในทางที่เสียหายอย่างเช่นอาจารย์ของอหิงสกกุมารนี้ด้วยเกรงว่าลูกศิษย์จะคิดล้างครูก็จึงแนะนำใหอหิงสกกุมารนี้กลายเป็นโจรองคุลิมานด้วยการใช้วิธีที่จะฆ่ายืมมือฆ่าคนอย่างนี้เรียกว่าไม่ปฏิบัติตามคุณธรรมของอาจารย์หรือว่าไม่มีคุณธรรมของความเป็นครูเพราะฉะนั้นเมื่อองคุลิมานได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าแล้วก็ยอมตนที่จะออกบวชยอมตนที่จะออกบวชแล้วเมื่อบวชไปก็ได้รับทุกขเวทนาจากการดูถูกการทำร้ายของญาติโยมนั่นก็เพราะว่าเมื่อสมัยที่เป็นจอมโจร นั้นฆ่าคนไว้เยอะกระทำปานาติบาตไว้เพราะฉะนั้นการให้ผลของกรรมก็ให้ผลตามวาระตามโอกาสบางคนอาจจะสงสัยว่าทำไมฆ่าคนตั้งมากมายยังได้บวชเป็นพระยังสำเร็จเป็นพระอรหันต์อีกนั่นก็เพราะว่าบารมีที่ท่านสั่งสมมานั้นมีมาก

ไปเพียงแต่บอกว่าอกุศลที่สั่งสมในปัจจุบันหรือว่าบาปที่กระทำในปัจจุบันนั้นก็มีอีกจำนวนหนึ่งอย่างเช่นตัวอย่างของพระมหาโมคคัลลานะพระมหาโมคคัลลานะเป็นพระอัครสาวกเบื้องซ้ายซึ่งเป็นผู้เลิศด้วยภิกษุทั้งหลายเลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในทางที่มีฤทธิ์มากแต่วาระสุดท้ายของพระมหาโมคคัลลานะก็ต้องโดนนักบวชนอกศาสนาทุบจนร่างกายแหลกละเอียดอาจจะสงสัยว่าในเมื่อเป็นพระเถระที่มีฤทธิ์ทำไมไม่เหาะหนีพระมหาโมคคัลลานะเหาะหนีถึง3 ครั้ง แต่ด้วยพิจารณาเห็นว่าจะหนีเท่าไหร่ก็หนีไม่พ้นกรรมไปได้จึงยอมตนที่จะให้นักบวชเหล่านั้นทุบตีจนร่างกายแหลกละเอียดแล้วก็ประสานร่างกายขึ้นมาใหม่ไปกราบอำลาพระพุทธเจ้าในการปรินิพพานเหตุที่เป็นดังนั้นก็เพราะว่าในสมัยหนึ่งที่เกิดเป็นมนุษย์พระมหาโมคคัลลานะนี้ได้วางอุบายปลอมเป็นโจรที่จะทำร้ายบิดามารดาของตนเองด้วยกรรมอันนั้นแม้ว่าจะเกิดกี่ภพกี่ชาติพระมหาโมคคัลลานะก็ยังโดนทุบอยู่ร่ำไปเพราะฉะนั้นกรรมนี้ท่านเรียกว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนเรามีกรรมเป็นกรรมสิทธิ์ของแต่ละคนอยู่แล้วเราจะเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นถ้าเราทำอะไรไว้ไม่ว่าจะดีไม่ว่าจะชั่วเราก็จะได้รับผลของกรรมนั้นอาจจะไม่ให้ผลในปัจจุบันทันทีแต่ว่ากรรมนี้เมื่อถึงเวลาก็ย่อมจะให้ผลโดยแน่นอนพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่สอนในเรื่องของกรรมวาทีในเรื่องของกรรมและผลของกรรมเราอาจจะสงสัยว่าแล้วเราจะทำยังไงจึงจะพ้นจากกรรมชั่วไปได้วิธีการก็คือเราต้องทำกรรมดีให้มากๆทำกรรมดีให้มากๆเพื่อที่กรรมชั่วทั้งหลายที่เราสั่งสมไว้นั้นจะได้บรรเทาเบาบางและจางหายไปในที่สุดเพราะฉะนั้นธรรมสาธุในวันนี้ได้อธิบายขยายความในบทการชนะจอมโจรองคุลิมานด้วยการบันดาลฤทธิ์ซึ่งพระพุทธองค์ใช้เป็นเพียงแค่อุบายเท่านั้นไม่ได้ส่งเสริมให้พุทธสาวกใช้ฤทธิ์ในการกระทำการต่างๆใช้ฤทธิ์เพื่อที่จะให้เขาสยบยอมแล้วก็ยอมฟังพระธรรมเทศนาเท่านั้นในวันนี้พอสมควรแก่เวลาขอยุติการอธิบายความแต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร

ริปโตเคอเรนซีทางเลือกใหม่กับสินทรัพย์ดิจิตอลเพราะในปัจจุบันมีการซื้อขายคริปโตอยู่หลายพันสกุลและมีผู้เห็นโอกาสเข้ามาทำกำไรแน่นอนโอกาสมากมายที่เกิดขึ้นย่อมมาพร้อมกับความเสี่ยงราคาคริปโตมีความผันผวนสูงขึ้นลงตามมุมมองผู้ซื้อผู้ขายการซื้อขายจึงต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการรับความเสี่ยงคริปโตยังไม่ถูกใช้เป็นหน่วยกำหนดราคาสิ่งของที่เป็นสากลปัจจุบันยังไม่มีธนาคารกลางในประเทศใดรับรองให้คริปโตเป็นสกุลเงินที่สามารถใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายปัจจุบันในไทยมีผู้ได้รับใบอนุญาตสู่ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลแล้วแต่ถ้าหากซื้อขายกับผู้ให้บริการในต่างประเทศหรือผู้ประกอบการที่ไม่รับอนุญาตจากก.ล.ต.จะไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายไทยหรือต้องรับความเสี่ยงเองไม่เพียงเท่านั้นอาจมีมิจฉาชีพฉวยโอกาสจากความไม่รู้ไม่เข้าใจหลอกลวงชวนซื้อขายในเงินดิจิตอลที่ดูมีของใหม่ฟังแล้วดูดีชักชวนซื้อขายโดยอ้างว่าได้ผลตอบแทนสูงแม้การซื้อขายคริปโตจะเป็นทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจแต่การซื้อขายมีความเสี่ยงผู้ซื้อขายควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจ

0: มันก็เป็นความสุขที่จะมาประเมินไม่ได้ว่าเรามีความสุขมากน้อยแค่ไหนมีค่าแค่ไหนเท่าที่เรามีชีวิตอยู่ตลอดที่ผ่านมาทั้งหมดการได้เป็นนักร้องของประชาชนคนไทยทั้ง65ล้านคนนี้เป็นสิ่งที่เราภาคภูมิใจตรงได้ทำประโยชน์ให้เขาไม่ใช่ว่าเกิดมาแล้วก็ตายไปเฉยแต่ว่าเกิดมาแล้วมีประโยชน์ให้แก่สังคมก็มีความสุข
1: ลีลาในการร้องเพลงที่มีเอกลักษณ์น้ำเสียงอันนุ่มนวลชวนหลงไหลสะกดใจผู้ฟังให้คล้อยตามสุเทพวงกำแหงเจ้าพ่อเพลงหวานแนวลูกกรุงจะมาจุดไฟแห่งอดีตให้กลับมาลุกโชนอีกครั้งแล้วเติมฝันเพื่อส่งต่อให้คนรุ่นใหม่ต่อไปในYoung Forever จุดไฟเติมฝันวันนี้ค่ะ

0: ความจริงตอนนั้นไม่ได้คิดว่าจะเป็นนักร้องนะฮะก็ว่าจะมาเป็นช่างเขียนมาเรียนช่างเขียนก็อยากเป็นนักเป็นช่างเขียนที่มีชื่อเสียงก็คิดว่าตัวเองจะต้องมีชื่อเสียงให้ได้แต่ในที่สุดแล้วก็ชีวิตมันผันแปรไปจนไปรู้จักกับเพื่อนที่ชื่อบุญสร้างเอกสุภาพันธ์เพื่อนก็ชวนไปเรียนความวิทยุจนกระทั่งไปต่อเพลงกับครูสลายเรื่อยๆแล้วรู้จักครูสลายก็เลยมันก็ยืดเยื้อกันเป็นสัมพันธภาพที่ติดมานานก็เลยต้องร้องเพลงไปก็ไม่ได้คิดว่าจะมีชื่อเสียงแต่ว่ามันมีบังเอิญหลังจากที่ครูสง่าท่านเอ็นดูท่านพาไปรู้จักกับครูสมานเอาเพลงของครูสง่ามาคนร้องคนละสองเพลงครูสมานมาร้องคนละสองเพลงก็มากขึ้นมากขึ้นจนกลายเป็นว่าในมีอยู่เพลงหนึ่งที่ทำให้เป็นเพลงฮิตปี2497คือเพลงรักคุณคนแล้วเพลงนี้ก็เป็นเพลงฮิตที่คนรู้จักทั่วบ้านทั่วเมืองเขาเป็นเพลงฮิตที่ทำให้มีชื่อเสียงขึ้นมาร
1: ักคุณเข้าแล้ว

วิทยุสมัยนั้นก็มีเพียงกรมประชาสัมพันธ์1ปน.ตอนนั้นมันก็ไม่มีแต่ตอนหลังก็เพิ่มมีของยุทธสื่อสารก็เพิ่มขึ้นทำให้มีแผ่นเสียงไปเปิดที่นั่นได้มากขึ้นชื่อเสียงก็มากขึ้นคุณโรงสวรรค์เขาให้สัญญานามว่านักร้องเสียงขยี้แพรในฟองเบียร์ก็หมายถึงว่าเราร้องเพลงเสียงนุ่มนวลความจริงแล้วนี่มันไม่ได้แบ่งว่าเป็นลูกกรุงลูกทุ่งเลยแต่สมัยนั้นเราก็ร้องเพลงที่มันเพราะร้องเพลงที่มันคิดว่าดีถ้อยคำของเพลงมันเป็นเพลงที่มันฟังแล้วน่าจะร้องเพลงมากกว่า

ก็ทำให้เราอยากจะร้องเพลงนั้นมันก็ตั้งแต่ปี2497ที่เป็นนักร้องเพลงฮิตคือรักคนแล้วแล้วตอนหลังก็มาร้องเพลงที่มันมีความหมายดีๆอย่างเพลงเพียงคำเดียวพี่รักเธอไม่คลายเป็นเพลงฮิตอยู่ในแวดวงการฟังเพลงของไทยเรา

0: มันไม่เคยเบื่อหรอกครับร้องเพลงนี่มันเราร้องเพลงเพื่อความสุขของคนอื่นแล้วก็มีความสุขที่ได้ร้องเพลงเขาฟังเขามีความสุขที่ได้ฟังเราเราเห็นเขายิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็มีความสุขเขาเป็นความสุขที่ให้ซึ่งกันและกันในฐานะที่เป็นครูของพวกลูกศิษย์ที่เป็นร้องดังนี่ก็คิดว่าเพราะว่าเขาเชื่อในความสามารถเราเขาเชื่อฟังเราเขาก็มีโอกาสที่เติบโตเป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงก็ได้เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นคุณธารินทร์ทองเทพหรือคุณชลัมเทพชัยคุณดากรเทพทองคุณพรเทพเทพรัตน์นี่ก็ต่างคนต่างมนุษย์เทพทานพวกนี้คุณธงศักดิ์พิวาพวกนี้ก็เป็นลูกศิษย์ท่านนั้น
1: ช่วงที่จะเริ่มต้นร้องเพลงนะตอนนั้นครูสุเทพไปร้องเพลงโชว์ที่จังหวัดอุบลพ่อกับแม่ก็ไปฟังแล้วก็ไปเจอครูพ่อก็เลยฝากว่าเออเดี๋ยวลูกเข้ากรุงเทพให้ไปหาช่วยจะไปเป็นลูกศิษย์ได้ไหมครูบอกได้ครูก็จำได้ได้เป็นลูกศิษย์ท่านเมื่อปี2515ทุกอย่างที่ครูเคยสอนมาแต่ไม่ได้สอนเป็นกิจลักษณะนะอยากไปกับครูอยู่ที่บ้านครูก็ไปกับครูนั่งรถครูก็สอนทุกอย่างให้ร้องเพลงฟังแล้วก็สอนไปเรื่อยๆสอนไปที่ไหนท่านก็ให้ขึ้นร้องเพลงไปงานร้องเพลงท่านก็ให้ขึ้นร้องก็สอนไปในตัวในรถด้วยผมว่าท่านเป็นคนแรกในโลกที่ร้องเพลงไทยสากลได้ดีที่สุดร้องเพลงของอัศเทพมาก็ชอบตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่เป็นหนุ่มมาก็ฟังเพลงตามวิทยุเขาเปิดกันฮะก็ชอบตั้งแต่นั้นเลยนานแล้วตั้งแต่เรียนหนังสืออยู่ประทับใจทุกอย่างในตัวท่านหมดเลย
0: คนที่ร้องเพลงคู่ได้ดีที่สุดก็คือคุณสุรีประพันธ์เพราะว่าคุณสุรีเนี่ยก็ท่านเป็นนักแสดงละครมาก่อนท่านก็มีความสามารถในการที่จะร้องเพลงแล้วก็ใส่ความรู้สึกเข้ามาในตัวเขาเองทำให้เพลงมันมีคุณค่ามากยิ่งขึ้นเราเองก็พลอยได้รับอานิสงส์จากการร้องเพลงที่มีคุณค่าทางเพลงคือเราสามารถที่รับเอาความรู้สึกต่างๆมาใช้เป็นประโยชน์ให้กับเพลงทั้งหมดที่ร้องมา เป็นประพันธ์เพลงนี่เราสามารถที่จะเอามาใช้ได้

0: ยังฟอร์เวอร์จุดไฟเติมฝัน
1: ในวัย80ปีของศิลปินแห่งชาติท่านนี้สุเทพวงศ์กำแหงยังคงอยู่ในวงการดนตรีทั้งเบื้องหลังและเบื้องหน้าเพื่อให้มิตรรักแฟนเพลงของเขายังมีโอกาสได้ฟังเพลงที่ขับร้องจากนักร้องระดับตำนานคนนี
0: ้ทุกวันนี้ก็มีจัดการวิทยุ

0: การทีวีแล้วก็คอนเสิร์ตบางคราวเป็นนายกสมาคมนักร้องแห่งประเทศไทยในพระราชวังสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีความจริงเป็นนายกมาก็เพียงแต่เรารวบรวมคนที่เป็นนักร้องที่มีอาชีพเป็นนักร้องจริงมารวมกันให้เป็นสมาคมขึ้นมาเพื่อที่จะได้ช่วยกันทำผลประโยชน์ให้กับพวกเรากันเองการดำรงชีวิตของการเป็นนักร้องเนี่ยมันไม่มีsecurityแต่ว่า สิ่งหนึ่งที่เราต้องสนใจมากๆก็คือทำยังไงที่จะให้อาชีพของเรามันมีsecurityมากกว่านี้ก็เป็นนายกมันก็ต้องดูแลทั้งหมดความเป็นไปของเขาใครเจ็บป่วยเจ็บไข้ได้ป่วยใครมีทุกข์ร้อนอะไรก็มาคุยกันแล้วก็หาทางแก้ไขได้ไป
1: นานมากนะคะคือต้องเริ่มต้นก่อนค่ะว่าครั้งแรกได้เห็นครูสุเทพเนี่ยโดยที่คุณครูเอื้อสันตสนานตอนนั้นเป็นบันทึกเสียงที่ห้องบันทึกเสียงสีกรุงไปด้วยกันคุณครูเอื้อก็พูดว่าใช้คำว่าเทพเนี่ยไม่ได้เสียงดีเฉยๆเป็นคนที่มีมิตรสัมพันธ์ดีจิตใจดีชอบช่วยเหลืองานบุญกุศลช่วยหมดเป็นคนน้ำใจดีเพราะว่าชาวชายถามว่าทำไมมีแต่คนนิยมครูสุเทพอันนี้คำตอบที่คุณครูเอื้อพูดถึงนะจากนั้นมาก็ได้สัมผัสแล้วเห็นว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะเพราะนั้นจริงๆแล้วเวลาร่วมงานเนี่ยหลักการปกครองคนของคุณครูจะเป็นความเมตตานะคะท่านจะเป็นคนนิ่งๆค่ะเวลาประชุมอะไรเพราะว่าปัจจุบันนี้ท่านเป็นนายกสมาคมนักร้องแห่งประเทศไทยซึ่งอยู่ในพระราชุปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและอาชงก็เป็นเลขาธิการของสมาคมโดยที่ท่านก็คิดว่าการทำงานตรงนี้ต้องจริงใจต่อกันนะคะและต้องศรัทธาในตัวที่ท่านนายกสมาคมด้วยก็ในส่วนตัวศรัทธาท่านมากว่าท่านความสามารถเนี่ยเป็นเลิศอยู่แล้วเก่งนะคะแล้วก็ยังเมตตากับคนรุ่นน้องคือเป็นผู้นำของวงการเพลงได้อย่างดียิ่งจริงๆชอบหลายเพลงนะคะแต่เพลงหนึ่งที่ชอบมาตั้งแต่เด็กคือเพลงเศรษฐีน้ำตาค่ะถ้าน้ำตาฉัน

0: ทุกวันนี้ก็ยังร้องอยู่ไม่ว่าจะเป็นคอนเสิร์ตที่จะจัดขึ้นมาตอนปีหรือว่าคอนเสิร์ตของคนที่จัดคนที่จัดแล้วก็ไปให้เท่าที่เราทำได้ของที่จัดไปแล้วเมื่อปีที่แล้วครบรอบ80ปีคนเต็มก็เต็มคนแน่นดีนักร้องรุ่นใหม่ก็เรียนรู้จากเราในการทำคอนเสิร์ตเรียนรู้จากเราในการทำการขับร้องก็ส่วนมากก็จะเชิญคุณสุริภกาพันธ์คุณปุ้ยดวงพรมีแขกรับเชิญเราเยอะแยะแม้ทั้งลูกศิษย์เราเองเราก็เชิญลูกศิษย์เราหลายคนมาร่วมรายการซึ่งเขาก็เต็มใจอยากจะมาที่ได้เพลงลูกทุ่งที่จะมีไม่มีคนที่มาสานต่อคือคนรุ่นใหม่ก็เป็นสนใจจะเป็นที่มันไม่มีสัมผัสน่าเป็นห่วงคนรุ่นใหม่ที่ไม่ค่อยสนใจงดงามทางด้านภาษาความงดงามทางสุนทรีทางอารมณ์ยังฟอร์เวอร์จุดไฟเติมฝัน
1: ทุกย่างก้าวบนถนนสายดนตรีทุกจังหวะชีวิตจนกลายเป็นตำนานเพลงลูกกรุงชีวิตที่ผ่านร้อนผ่านหนาววันนี้สุเทพวงศ์กำแหงจะมาถ่ายทอดทุกเรื่องราวและสอนทุกเทคนิคการร้องให้กับน้องๆที่ชมรมขับร้องประสานเสียงมหาวิทยาลัยศรีประทุมค่ะ
2: สวัสดีครับนักศึกษาครับวันนี้นะครับอาจารย์ก็จะมี1ความพิเศษมาให้พวกเราได้เรียนรู้กันนะครับจากผู้ที่เป็นตำนานนี่เป็นตำนานในวงการเพลงเลยท่านเป็นทางนักร้องนักแสดงแล้วก็ครูเพลงที่มีบทเพลงเนี่ยที่โด่งดังมากมายรวมถึงมีลูกศิษย์ลูกหาเต็มวงการเพลงไปหมดเลยนะครับก็ขอเสียงปรบมือต้อนรับนะครับเรืออากาศตรีสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติครับ
0: ต้องขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทุกท่านนะครับที่วันนี้เราได้พบกันผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีที่เราได้คุยกันเกี่ยวกับเรื่องการร้องเพลงคือว่าผมอยากจะเล่าเรื่องร้องเพลงให้ฟังนิดๆตั้งเริ่มตั้งแต่สมัยก่อนสมัยนี้หลานๆคงจะไม่ค่อยได้ฟังสมัยก่อนเท่าไหร่ก็จะต้องบอกว่าความจริงแล้วเนี่ยสมัยโน้นมันไม่เหมือนสมัยนี้การเติบโตของการเป็นนักร้องคงจะยากทักหน่อยเพราะสมัยก่อนมันมีสถานีวิทยุอยู่ไม่กี่แห่งเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเติบโตของนักร้องเนี่ยยากมันไม่เหมือนที่สมัยนี้เนี่ยมันมีทั้งทีวีมีทั้งวิทยุออกมากมายอย่างนักคุณแคล้วเนี่ยเป็นเพลงฮิตสมัยปี1497ครูยังเพิ่งอายุ17 18เพลงนี้มันจะฮิตขึ้นมาในเมื่อมันเป็นเพลงเพลงสั้นๆไม่ยาวนะสองท่อนนั่นเองรักคุณเขาแล้วเป็นไรรักจนทั้งร้ายจริงจังคุณรักใครหรือยังฉันใดหวั่นใจว่าคงไม่แกล้และรักเขาแล้วจนได้บอกแล้วไม่วันไหนต้องเผลอใจเขาสักวันรักคุณเข้าแล้วเต็มส่วนแล้วคุณอย่าหวนสัมพันธ์เราคิดมารักกันดีไหมก็ที่ผมยังรักคุณก็คุณรักเป็นไรของรักกันได้อย่าคิดอะไรเลยคุณเนื้อไม่ยาวเลยแต่ว่าพอคนก็จำได้เพลงนี้ก็กลายเป็นฮิตในช่วงระยะเวลาเพียงไม่กี่เดือนเราต้องเข้าใจว่าเพลงมันจะต้องมีจังหวะถ้าเรารู้จักจังหวะเราจะร้องเพลงได้เร็วขึ้นถ้าเราสนใจจังหวะเสร็จแล้วทุกคนรู้จังหวะดีแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะใช้จังหวะบังคับให้เราร้องเพลงได้ถูกต้องซึ่งตรงนี้แหละเป็นเรื่องที่จะต้องบอกว่าเราต้องทำความเข้าใจกับเพลงทุกๆเพลงที่จะร้องมีใครสงสัยอยากคุยอยากจะถามอะไรไหม
3: ครูคะหนูอยากทราบว่าคุณสมบัติของคนที่จะเป็นนักร้องเพลงลูกกรุงได้จะต้องมีอะไรบ้างคะ
0: มันก็มีว่าเราจะต้องตีโจทย์ให้แตกเห็นเราเห็นเนื้อมาเนี่ยทุกคนจะต้องอ่านเนื้อให้เข้าใจต้องเริ่มเอาความรู้สึกของเราที่มีอยู่เข้า ร้องไปแล้วก็ใช้ความสุนทรภู่ผสมเข้าไปในเนื้อเพลงของครูเพลงนั้นพอมันได้สมประกอบคือมันได้ทุกของครูคนแต่งก็ของเราก็ใส่เพื่อรวมเข้าไปเพื่อให้เพลงมันไพเราะขึ้นมายิ่งเข้าดนตรีด้วยมันก็ทำให้เพลงไพเราะมากๆขึ้น
4: ครูใช้เทคนิคอะไรครับที่ทำให้คนฟังชอบในเพลงที่ครูร้องครับ
0: ครูคิดว่าอย่างคำว่ารักเนี่ยรอเรือบรรยากาศกอไก่สามคำนี้เป็นคำที่ออกเสียงยากก็ยากอาจจะออกเสียงง่ายก็ง่ายแต่ว่าพูดอย่างไรที่ทำให้ผู้หญิงรักเราได้อันนี้สำคัญนะถ้าบอกว่าถ้าร้องรักเฉยๆเนี่ยโดยไม่ใช้ตัวรอเรือใช้รักผู้หญิงจะรักเราไหมเขาคงไม่รักเราแต่ถ้าพูดเราว่าผมรักคุณถ้าพูดสุภาพดังแผ่วแววหวานเสียงระฆังดังจากใจฉันบอกสัญญาณว่าฉันรักเธอเข้าแล้วเนี่ยมันเขาบอกว่าคนฟังเขาบอกความรู้สึกว่าเอ๊ะเขาส่งความรักมาให้เราแล้วเราจะรับไหมถ้ารับเราก็ฟังต่อเสียงแผ่วๆไกลแต่มีความหมายอันเกินแค่มันก็ฟังต่อถ้าไม่รักเขาคงเราไม่ฟังต่อเพลงมันไม่ดีตรงนี้นะครับถ้าว่าเราจะบอกรักเขาอย่างไรที่ให้เป็นเพลงรักที่มีคุณค่า
3: เสน่ห์ของเพลงลูกกรุงคืออะไรหรอคะ
0: เสน่ห์ของเพลงลูกกรุงมันเป็นอยู่ที่การใช้เสียงแล้วทอดไปให้ยาวเพียงพอแล้วก็ใช้ถ้อยคำให้ถูกต้องมันจะเกิดเราใช้เพลงจังหวะเร็วนะพริ้วลมลอยอยู่รอบบ้านแล้วอยู่โซฟาและสวยงามสง่าอยากแต่จะมาไว้ชมบุญน้อยเลยไม่สมพิรมได้เชิญชวีมีสง่าร้อยมาลัยเด็ดไปเอาไว้เชยเจ้าเคยเอาไว้ชมกระสิผมชม

0: ถ้าเราร้องเพลงให้เพราะร้องดีๆเนี่ยมันก็ทำถูกใจเขากลับมายังรักยังอะไรอยู่ถ้าไม่มีเพลงถูกใจเลยก็คงทำให้ร้างหาร้างราหาไปง่ายได้นะครับ
1: คือผมจะขอร้องเพลงให้ฟังหนึ่งเพลงครับแล้วก็อยากช่วยให้คุณครูให้คำแนะนำหน่อยครับ

0: หาหยาดเพชรเกล็ดแก้วแววฟ้าร่วงมาจากฟ้าหรือไรขอบคุณครับ
1: พยายามใช้ลมหายใจยาวมันจะช่วยให้การร้องเพลงดีขึ้นมันจะคนก็จะทึ่งในความสามารถที่เรามีอยู่ตอนเช้าหายใจเข้าปอดให้เต็มปอดหาที่ดีหาอากาศเหมาะเช้าทำสัก5ครั้งพอได้5ครั้งแล้วไม่เหนื่อยแล้วก็ทำ6ครั้ง7ครั้ง8ครั้ง9ครั้ง10ครั้งทำให้ได้10ครั้งแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยพอเราทำ10ครั้งได้แล้วต้องร้องใหม่อัดเสียงดูอีกทีจะรู้ทันทีว่าเสียงเราจะยาวขึ้นกว่าเก่าเยอะเลยนั่นแหละคือชัยชนะเขาตัวเองที่ไม่มีใครมองเห็นแต่เห็นเมื่อเราร้องให้ฟังครับ
2: วันนี้ผมได้เตรียมการขับร้องประสานเสียงมาให้อาจารย์ช่วยแนะนำหรือว่าให้คำติชมด้วยครับ

ก็ความจริงแล้วมันต้องบาลานซ์บาลานซ์แบบนี้ถ้ามีเสียงหนึ่งตั้งเยอะเสียงสองเนี่ยไม่มีมีก็น้อยมากต้องหามาให้กลมกลืนให้ได้เป็นทั้งสามเสียงให้มันให้กลมกลืนไปทั้งสามเสียงมันจะทำให้เพลงเพราะมากขึ้นเสียงผู้หญิงเพราะอยู่แล้วนะครับเสียงที่จะสอดแทรกเข้ามาเป็นเครื่องเสียงเครื่องดนตรีเหมือนดนตรีประสานเสียงอยู่มันทำให้เพลงเพราะมากขึ้นวันนี้ครูมีโอกาสดีที่ได้มาคุยกับนักศึกษาน้องๆทุกคนก็อยากให้ทุกคนได้มีอนาคตที่ดีในการร้องเพลงขอให้ทุกคนเป็นอย่างครูทุกคนนะครับขอให้มีความสุขทุกคนครับขอบคุณครับ

0: ดีใจค่ะดีใจมากแล้วก็ประทับใจด้วยที่ได้มีโอกาสมาฟังอะไรดีๆเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองต่อไปค่ะเคล็ดลับที่ได้ในวันนี้ก็คือเราจะต้องฝึกลมหายใจเราอะค่ะให้หายใจได้นานๆแล้วก็ฝึกในเรื่องของการเข้าใจเนื้อเพลงความหมายของเพลงความหมายที่ผู้แต่งต้องการจะสื่อออกมาค่ะให้ประสบการณ์แบบไม่หวงไม่กักเลยสอนได้ดีมากพูดเข้าใจง่ายมากเลยค่ะ
1: วันนี้ก็ประทับใจก็น่าจะเป็นเสียงร้องครับเสียงร้องที่วันนี้เราได้มาสัมผัสเสียงร้องจริงๆของคุณอาสุเทพครับผมก็เป็นเสียงที่ไพเราะมากก็สำหรับเทคนิคที่คุณอาสุเท

0: เทพได้ให้กับผมมานะครับผมก็จะนำไปปรับใช้แล้วก็เอาไปพัฒนาทักษะของตัวเองจะตั้งปณิธานว่าสักวันหนึ่งจะต้องเป็นนักร้องที่ดีนักร้องที่มีชื่อเสียงอย่างคุณอาสุเทพให้ได้ครับ
1: กว่า40ปีที่ขับ

0: ตรึงใจดุจเสียงสวรรค์ผู้สร้างปรากฏการเพลงยอดนิยมตลอดกาลนักร้องเสียงขยี้แพรบนฟองเบียร์สุเทพวงศ์กำแหง
1: ตอนกองทุนรวมตราสารหนี้ณศูนย์การค้าสองเม้าเพื่อนรักได้บังเอิญมาเจอกัน
2: ว้ายเม้าสีตั้งแต่เรียนจบก็ไม่ได้เจอกันเลยเป็นยังไงบ้างจ๊ะเม้ามอยเม้ามอยก็ทำงานเก็บเงินไปเรื่อยอะจ้ะเม้านภานี่ก็กำลังเอาเงินสดในร้านไปฝากธนาคารแต่ก็ว่าฝากเงินไว้ในธนาคารเฉยๆก็มีแต่จะขาดทุนนะจ๊ะเพราะดอกเบี้ยเงินฝากมันต่ำกว่าเงินเฟ้อนั่นสิฉันเองก็อยากหาวิธีให้เงินเก็บงอกเงยเองบ้างไรบ้างแต่แค่งานที่ทำก็ยุ่งมากแล้วถ้าอย่างนั้นสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้ไหมมีคนบอกฉันว่าง่ายง่ายเหมือนฝากเงินประจำแต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่านี่ก็กำลังจะไปคุยกับธนาคารพอดีเลยอุ๊ยน่าสนใจอ่ะงั้นฉันไปฟังด้วยดีกว่า
1: ณธนาคาร
2: คือพวกเราสองคนสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้นะคะอ๋อยินดีค่ะคุณลูกค้าได้ดูกองทุนไหนมาบ้างแล้วหรือยังคะอ๋อก็กองไหนได้ผลตอบแทนสูงที่สุดก็เอากองนั้นเลยค่ะ
1: แสดงว่ายังเป็นมือใหม่เรื่องกองทุนใช่ไหมครับเนี่ย
2: อ๋อนี่คือกัปตันกลต.เป็นผู้ดูแลตลาดทุนของพวกเรานั่นเองค่ะ
1: กองทุนรวมตราสารหนี้อาจดูคล้ายๆกับเงินฝากแต่จริงๆแล้วมันต่างกันนะครับ
2: อ้าวไม่เหมือนกันเหรอคะ
1: งั้นเดี๋ยวกัปตันอธิบายให้ฟังนะครับกองทุนรวมตราสารหนี้ก็คือพวกกองทุนที่จะรวบรวมเงินของเราไปลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งก็คือการปล่อยกู้นั่นเองครับ
2: อ๋อเหมือนเราให้เขายืมเงินใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วแต่เราไม่ต้องเลือกหุ้นกู้เองเป็นตัวโดยแต่ละกองทุนก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนำเงินของเราไปร่วมลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆอย่างผลิตภัณฑ์เงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเราจะได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือกำไรจากส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
2: โอ้โหฟังดูดีมีอนาคต
1: แต่อย่าลืมว่าทุกการลงทุนก็ย่อมมีความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับ
2: หมายถึงมีโอกาสขาดทุนนั่นหรอคะ
1: ใช่แล้วครับเพราะราคาตลาดของตราสารหนี้มีความผันผวนอยู่เสมอและก็มีโอกาสติดลบได้เช่นกันโดยราคาจะขึ้นหรือลงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเช่นการปรับอัตราดอกเบี้ยสถานะการเงินขององค์กรที่ออกตราสารหนี้รวมถึงสภาพเศรษฐกิจหรือสถานการณ์บ้านเมืองก็ส่งผลได้เช่นกันครับ
2: น่ากลัวจังฉันเองไม่ชอบอะไรเสี่ยงๆซะด้วยสิฉันโอเคนะถ้าคิดจะลงทุนก็คงต้องเสี่ยงบ้างเป็นธรรมดา
1: จริงๆแล้วแต่ละกองทุนก็จะมีระดับความเสี่ยงที่ต่างกันขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่กองทุนนั้นเข้าไปลงทุนนะครับอย่างว่าวสีที่รับความเสี่ยงได้ต่ำก็อาจสนใจลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือ MMF ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำที่สุดในขณะที่มาลภารับความเสี่ยงได้มากกว่าก็อาจสนใจในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชนซึ่งมีความเสี่ยงที่สูงกว่าแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นๆซึ่งก็มีนโยบายและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้ Daily FI ที่มีสภาพคล่องสูงขายหน่วยลงทุนแล้วได้เงินวันทำการถัดไปเหมือนกองทุนรวมตลาดเงินแต่จริงๆแล้วกลับมีความเสี่ยงที่สูงกว่ามากและกองทุนเทิร์มฟันซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการลงทุนคล้ายเงินฝากประจำแต่มีความเสี่ยงสูงกว่าเนื่องจากผลตอบแทนขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่ไปลงทุนและไม่สามารถขายคืนก่อนครบกำหนดเวลาได้ดังนั้นเม้าก็ต้องศึกษารายละเอียดและความแตกต่างของแต่ละกองทุนให้ดีก่อนเริ่มลงทุนเสมอนะครับ
2: เข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าเนอะเม้านะพาเห็นด้วยจ้า
1: สุดท้ายนี้กัปตันอยากแนะนำว่าหากเจอช่วงที่มีสถานการณ์ไม่ปกติกองทุนรวมตราสารหนี้อาจมีมูลค่าลดลงได้อย่าเพิ่งแตกตื่นและรีบพากันเทขายนะครับดูให้ดีก่อนว่ามันมาจากสาเหตุอะไรเพราะบางทีก็อาจเป็นเพียงแค่ความกังวลของตลาดที่อาจส่งผลกระทบกับมูลค่าตราสารหนี้ในระยะสั้นๆถ้าถือยาวราคาก็จะกลับมาสู่มูลค่าที่แท้จริงของมันหรือหากยังไม่แน่ใจจะลองเข้ามาปรึกษากับผู้แนะนำการลงทุนก่อนก็ได้นะครับ
2: ยินดีค่ะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องกองทุนตราสารหนี้ได้ทุกเมื่อเลยนะคะโอเคค่ะ

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรุ่นใหญ่ไกลโลกดิฉันแก้มบุ๋มบุพภาเนินสวัสดิ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและเป็นประจำทุกสัปดาห์ที่เรามาพบกันค่ะเราจะมาร่วมพูดคุยถึงโรคภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับผู้สูงอายุหรือบุคคลอันเป็นที่รักของคุณดังนั้นเราจะมาร่วมพูดคุยเพื่อที่จะศึกษาและหาแนวทางในการป้องกันถึงโรคภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้รวมไปถึงรายการของเราจะยังมีการสาธิตท่าทางการออกกำลังกายและสอนเมนูอาหารเพื่อสุขภาพที่คุณผู้ชมก็สามารถทำกันได้ง่ายๆที่บ้านของคุณผู้ชมเลยค่ะและในช่วงรู้ทันโลกของเราวันนี้เราได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์นายแพทย์ศักดิ์ชัยวงศ์กิตติรักษ์ผู้เชี่ยวชาญด้านจักษุวิทยาจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณหมอครับ
0: คุณหมอคะวันนี้เราจะมาพูดถึงโรคต้อกระจกซึ่งเป็นโรคเกี่ยวกับตาใช่ไหมคะก่อนอื่นต้องถามเลยว่าตาเป็นอวัยวะที่มีหน้าที่ในการมองเห็นแต่ความหมายของต้อกระจกเนี่ยค่ะมันคืออะไรอะคะ
2: ครับจริงๆโรคต้อกระจกเข้ากับคอนเซ็ปต์รายการเลยนะครับเพราะว่าเป็นโรคของผู้สูงอายุซะส่วนใหญ
0: ่
2: คนเป็นต้อกระจกสัก 80-90% จะเป็นในผู้สูงอายุนะครับโรคต้อกระจกเนี่ยคำว่าต้อเนี่ยเป็นภาษาไทยโบราณแปลว่าตานะครับส่วนคำว่ากระจกเนี่ยมันคงหมายความว่าเหมือนกับคนเรามองผ่านกระจกที่มันฝ้าขุ่นเลยทำให้คนสมัยก่อนเรียกโรคนี้ว่าโรคต้อกระจกก็คือ คนเราที่เกิดมาเนี่ยดวงตาเราเวลาเราจะมองเห็นภาพที่ชัดเนี่ยเราต้องมองผ่านเลนตานะครับนึกภาพออกเหมือนกล้องถ่ายรูปเนี่ยเลนตาตอนเกิดใหม่ๆก็จะใสพอเราใช้เลนตัวนี้ไปเรื่อยๆประมาณ 5-60 ปีขึ้นไปเลนก็จะเริ่มมีความขุ่นเพราะเวลาเราคนไข้มองออกไปก็จะมองเหมือนผ่านกระจกฝ้าก็คือมองเห็นเป็นหมอกลงแรกๆนะครับหลังจากนั้นก็หมอกก็จะหนาขึ้นเรื่อยๆจากตอนแรกแค่มองอะไรไม่ถนัดสุดท้ายอาจจะถึงขั้นจำหน้าคนไม่ได้เลยก็ได
0: ้มีผลกับหมายถึงทำให้ระบบความจำเปลี่ยนไปเหรอคะ
2: ความจำดีครับพี่หนูว่าเวลาเขามองเนี่ยเขาเหมือนมองผ่านกระจกฝ้าเลยมองไม่เห็นรายละเอียดของภาพ
0: อ๋อค่ะคือภาพก็จะไม่ชัดแต่ว่าจะเป็นไปตามอายุเหรอคะ
2: ใช่ครับทุกคนมนุษย์ทุกคนต้องเป็นต้อกระจกนะครับไม่มีใครหลีกเลี่ยงพ้นยกเว้นเสียชีวิตก่อนนะครับเพราะว่าเลนตาของเรามีอายุการใช้งานโดยเฉลี่ยก็น่าจะอยู่ที่ประมาณสัก 50-60 ปีหลังจากนั้นเลนก็จะเริ่มขุ่นนะฮะเพราะฉะนั้นพอขุ่นมากจนระดับนึงไปพบคุณหมอตา
0: ค
2: ุณหมอตาก็จะบอกว่าเลนเราเริ่มขุ่นและก็เรียกว่าเป็นโรคต้อกระจกนะครับ
0: ซึ่งอายุที่จะเริ่มเข้าสู่การเป็นต้อกระจกอะค่ะจะอยู่ในช่วงอายุที่เท่าไหร่คะ
2: ครับโดยทั่วไปก็จะเจอในคนอายุ50ปีถึง60ปีขึ้นไปยกเว้นคนบางกลุ่มนะครับที่อาจจะทำให้เป็นต้อกระจกเร็วขึ้นเช่นคนที่เป็นโรคประจำตัวแบบโรคเบาหวานนะครับหรือคนที่ใช้ยากลุ่มบางกลุ่มเช่นยาสเตียรอยด์บ่อยๆนะครับหรือคนที่เป็นกรรมพันธุ์ก็อาจจะเป็นต้อกระจกมาตั้งแต่กำเนิดเลยหรือจากอุบัติเหตุกับดวงตาอย่างนักมวยเนี่ยถูกกระแทกที่ตาบ่อยๆก็มีโอกาสที่จะเกิดต้อกระจกเร็วกว่าอายุที่ควร
0: ค่ะแล้วสาเหตุของโรคเกิดจากอะไรคะ
2: ก็คือเป็นความเสื่อมนะครับก็คือเป็นความเสื่อมของเลนตาคนเรานะครับโดยทั่วไปส่วนใหญ่ก็จะเสื่อมตามเวลานะครับยกเว้นอย่างที่บอกว่าอาจจะมียาบางอย่างที่จะ

0: ตุ้นทำให้เลนตาเราเสื่อมเร็วขึ้นหรืออุบัติเหตุเกี่ยวกับดวงตาก็จะทำให้เลนตาขุ่นเสื่อมเร็วขึ้นนะครับ
1: อาการของโรคที่เป็นต้อกระจกเนี่ยค่ะเราจะมีการสังเกตอาการได้ยังไงคะว่าเราจะมี
0: ครับก็คือคนไข้เนี่ยจริงๆแล้วผมแนะนำว่าบางทีเป็นตาหนึ่งคนไข้ไม่รู้เลยนะครับเพราะว่าความเสื่อมหรือความขุ่นของเลนเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นไม่พร้อมกันบางทีเป็นตาหนึ่งมากกว่าตาหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยทั่วไปผมจะแนะนำว่าพออายุสัก40ปีขึ้นไปนะครับแนะนำว่าทุกๆสัปดาห
1: ์
0: ควรจะมีเอาปฏิทินหรืออะไรก็ได้ที่ไปติดอยู่ผนังห่างจากตรงที่เรายืนสัก6เมตรแล้วก็เอามือบังตาทีละข้างนะครับลองมองดูซิว่าเราเห็นภาพหรือตัวเลขนั้นเนี่ยชัดเท่ากันไหมถ้าเราเห็นตาใดตาหนึ่งไม่ชัดหรือไม่ชัดทั้งสองตานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้เห็นแล้วมันเป็นหมอกเป็นควันบังเหมือนมีอะไรขาวๆมาบังเนี่ยอันนี้ไปพบจากสูตแพทย์นะครับเพราะว่าท่านอาจจะหรือผู้สูงอายุในบ้านเราอาจจะเริ่มเป็นโรคต้อกระจกแล้วก็ได้
1: ถือว่าคนไทยในปัจจุบันนี้ค่ะเป็นต้อกระจกเร็วไหมคะหรือว่าช้า
0: ครับโดยทั่วไปจริงๆอายุเฉลี่ยของเลนที่จะเริ่มเป็นก็จะ50-60ปีนะครับยกเว้นในคนบางกลุ่มที่คนเป็นเบาหวานยิ่งพวกควบคุมโรคเบาหวานไม่ได้เนี่ยอาจจะเป็นตั้งแต่อายุสัก40ก็เป็นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่มองภาพอะไรไม่ชัดเจนเป็นเหมือนหมอกบางเนี่ยไปพบจากสูตแพทย์อาจจะพบว่าเราเป็นต้อกระจกก็จะได้รักษาแบบถูกต้องนะครับ
1: พบในเพศชายหรือเพศหญิงมากกว่ากันนะคะในประเทศไทย
0: พบเท่ากันเลยครับเพราะว่าทุกคนเป็นการเสื่อม
1: ม
0: ี
1: ความเส
0: ื่
1: อมเท่ากันใช่ไหมคะคุณหมอจะมีการตรวจได้ยังไงคะว่าคนไข้ท่านนี้เข้าสู่ระยะถึงการเป็นต้อกระจกหรือว่าเลนตาเสื่อมแล้วอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับผมสมมติว่าเราผู้สูงอายุที่บ้านเรามองอะไรเป็นหมอกเนี่ยพอเราพบคุณหมอตาคุณหมอตาก็จะให้เราอ่านตัวเลขเคยเห็นป้ายตัวเลขไหมครับเหมือนร้านแว่นนะครับอันนั้นถ้าอ่านตัวเลขได้น้อยนะครับคุณหมอก็จะเอาไปตรวจต่อว่าเอ๊ะเกิดจากอะไรนะครับก็มันก็จะมีอุปกรณ์ที่เป็นกล้องสำหรับการตรวจตาผู้ป่วยพอเรามองผ่านกล้องของคุณหมอตาเนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่าตัวเลนตาของคนไข้เนี่ยมันเริ่มมีการขุ่นนะครับต้อกระจกในระยะต้นถ้ายังไม่ได้กระทบกระเทือนต่อการดำรงชีวิตปกติอาจจะยังรอได้นะฮะคุณหมอก็จะบอกว่า6เดือน3เดือนมาดูกันทีนึงก็ได้แต่เมื่อไหร่ที่ต้อกระจกนั้นกระทบกับการดำเนินชีวิตปกติของคนไข้นะครับอย่างเช่น เคยนั่งทำงานเขียนหนังสือแล้วทำไม่ค่อยถนัดนะครับหรือต้อกระจกที่สมัยก่อนเราเรียกว่าสุกหมายความว่ามันเป็นเยอะซะจนมองอะไรแทบไม่เห็นแล้วเนี่ยเขาก็กลัวว่ามันจะเกิดโรคต้อหินแทรกซ้อนนะครับถ้าเกิดเข้าเงื่อนไขพวกนี้คุณหมอตาก็จะแนะนำว่าสมควรมารับการรักษานะครับโดยการสลายต้ออ
1: ืมค่ะการรักษาค่ะมีหลายวิธีไหมคะสำหรับการรักษาเรื่องโรคนี้ค่ะ
0: ครับสมัยก่อนเนี่ยจริงๆการรักษาหลักก็คงเป็นการเปลี่ยนเอาเลนตาที่มันเสื่อมของเราออกแล้วก็ใส่เลนแก้วตาเทียมซึ่งมันใสๆเข้าไปนะครับก็นับว่าเป็นความโชคดีนะครับเลนแก้วตาเทียมเนี่ยเป็นอวัยวะหนึ่งในไม่กี่อันที่เทคโนโลยีปัจจุบันเนี่ยทำได้คล้ายตาจริงมากที่สุดหมายความว่าสามารถใช้อยู่ในร่างกายเราได้ตลอดชีวิตเลยเป็นร้อยปีก็ไม่มีการเสียหรือต้องเปลี่ยนนะครับนอกจากนั้นเดี๋ยวนี้วิธีการรักษาเนี่ยสมัยก่อนเราจะใช้มีดเรียกว่าผ่าต้อหรือลอกต้อใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวนี้ปัจจุบันเทคโนโลยีที่เราใช้กันอยู่เป็นที่นิยมอยู่ก็คือเราใช้คลื่นเสียงหรืออัลตราซาวด์เราเปิดแผลที่ตาบริเวณตาแค่2มิลเท่านั้นเองแล้วก็ใส่หัวอัลตราซาวด์เข้าไปปล่อยคลื่นเสียงไปละลายตัวเลนที่มันขุ่นแล้วก็ดูดออกแล้วเราก็ใส่เลนแก้วตาเทียมใหม่พับให้มันเล็กๆใส่เข้าไปในรูแล้วก็ให้ไปกางอยู่ข้างในเพราะฉะนั้นคนไข้แทบจะมองไม่เห็นแผลเลยสามารถทำแล้วกลับบ้านได้ไม่ต้องนอนโรงพยาบาล
1: ซึ่ง2วิธีนี้ค่ะมีลักษณะที่แตกต่างกันคนไข้สามารถเลือกได้ไหมคะว่าอยากจะรักษาในแบบไหนหรือว่าคุณหมอจะเป็นผู้พิจารณา
0: ครับโดยทั่วไปเดี๋ยวนี้เนี่ยจากสูตแพทย์จะเป็นคนพิจารณาให้นะครับถ้าสมมติว่าไม่มีข้อห้ามใดๆเนี่ยคุณหมอตามักจะใช้วิธีสลายต้อให
1: ้
0: เพราะว่าจะทำให้แผลหายเร็วคนไข้ไม่เจ็บแล้วก็สามารถฟื้นตัวเร็วหมายถึงว่าทำเสร็จอาจจะสามารถมองเห็นดีขึ้นในวันรุ่งขึ้นเลยด้วยซ้ำไปนะครับแต่สำหรับกรณีที่ท่านทิ้งไว้จนต้อท่านแข็งมากสุกมากเนี่ยอาจจะใช้คลื่นเสียงเอาต้นซาวไปสลายไม่ได้ก็อาจจะต้องย้อนกลับไปใช้วิธีใช้ใบมีดผ่าแบบสมัยก่อน
1: ใบมีดเนี่ยค่ะคือเราจะมีต้องมียาชาหรือว่า
0: ใช่ครับถ้าสมมติว่าเป็นใช้วิธีในการลอกด้วยวิธีเก่าก็จะมีการฉีดยาชา
1: ฉีดที่ตาหรอคะ
0: ครับฉีดที่เข้าไปด้านหลังตรงขอบตาเนี่ยนะครับเพื่อจะให้คนไข้ไม่รู้สึกเจ็บเพราะว่าแผลอาจจะใหญ่หน่อยอาจจะสัก6-7มิลในขณะที่ถ้าใช้วิธีสลายต้อเนี่ยแผลแค่2มิลเนี่ยเราใช้วิธีหยอดยาชาเอาถึงได้แนะนำว่าถ้าสมมติว่าผู้สูงอายุในบ้านเราเริ่มตามัวมองอะไรไม่ถนัดทักคนผิดทักคนถูกอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยท่านบอกทำอะไรไม่ถนัดเนี่ยรีบพาไปพบหมอตาใช้วิธีสลายต้อจะทำให้ฟื้นตัว

0: เร็วกว่าใช้วิธีลอกต้อซึ่งถ้าต้อกระจกมันสุกมากไปแล้วเนี่ยก็จะต้องไปใช้วิธีเดิม
1: แล้วมีไหมคะที่คนที่ผู้สูงอายุที่เป็นต้อกระจกแล้วเขาไม่มารับการรักษาถึงขั้นมองไม่เห็นเลยอย่างเงี้ยค่ะ
0: มีครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในคนที่อยู่ห่างไกลระบบสาธารณสุขนะครับที่หรือคนที่อาจจะไม่มีความรู้เรื่องนี้เลยนึกแบบสมัยก่อนพอแก่เสร็จก็เป็นเรื่องของหูตาฝ้าฟางก็อยู่ในบ้านต่อไปซึ่งจริงๆแล้วปัจจุบันเรารักษาทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นได้นะคะ
1: การเป็นต้อกระจกเนี่ยค่ะคือถ้าไม่รักษานี่จะทำให้ตาบอดไหมคะ
0: ครับแน่นอนก็คือความขุ่นที่เป็นหมอกเนี่ยมันก็จะหนาขึ้นเรื่อยๆจนสุดท้ายก็อาจจะมองเห็นแค่เงาๆหรือถ้าแย่กว่านั้นในต้อกระจกที่สุกหรือใกล้สุกเนี่ยนั่นแหละจะมีโอกาสที่จะทำให้เกิดโรคอื่นๆตามมาเช่นโรคต้อหินนะครับถ้าเป็นโรคต้อหินแทรกซ้อนเนี่ยนอกจากจะมองไม่ชัดแล้วเนี่ยยังจะมีปัญหาทำให้ปวดตาได้ด้วย
1: แล้วต้อหินกับต้อกระจกมันต่างกันยังไงอะคะ
0: ครับโรคต้อกระจกก็คือเป็นการที่เลนตาเราขุ่นเฉยๆนะครับแต่ว่าโรคต้อหินคือโรคที่เกิดจากความดันในลูกตามันเพิ่มขึ้นจะทำให้เส้นประสาทตาเสียพวกนี้ก็ด้วยความที่ความดันในลูกตาสูงก็จะทำให้ปวดตาอย่ารอต้อกระจกสุกจนกลายเป็นต้อหินเลยครับเพราะว่าอาจจะเกิดอันตรายได
1: ้ถ้าแสดงว่าถ้าเป็นต้อกระจกนี่จะยังไม่อันตรายเท่ากับการเป็นต้อหินใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับเพราะฉะนั้นลำพังเป็นต้อกระจกอย่างเดียวเนี่ยเราสามารถรักษาส่วนใหญ่ให้กลับมามองเห็นได
1: ้หลายๆคนสมัยนี้จะใช้คอนแทคเลนส์เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับการเป็นโอกาสที่จะเป็นต้อกระจกไหมคะ
0: ไม่เกี่ยวเลยครับเพราะว่าคอนแทคเลนส์เป็นการแปะตัวคอนแทคเลนส์ไปที่ผิวกระจกตาแต่ว่าเลนตาที่เราพูดถึงเนี่ยเป็นเลนตาที่อยู่ด้านในลูกตานะคะ
1: ก็จะอยู่คนละส่วนใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับยังไม่มีผลการใส่คอนแทคเลนส์ไม่ได้ทำให้เป็นต้อกระจกเร็วขึ้นหรือช้าลง
1: ถึงแม้ว่าบางคนนะคะโดยเฉพาะเด็กวัยรุ่นก็อาจจะไม่ได้ทำความสะอาดคอนแทคเลนส์เท่าที่ควรใส่เป็นระยะเวลานอนหรือบางคนใส่นอนไปเลยเนี่ยก็ไม่มีผลเกี่ยวกับการจะเป็นต้อกระจกใช่ไหมคะ
0: ไม่ได้ทำให้เป็นต้อกระจกง่ายขึ้นแต่ว่าการใส่คอนแทคเลนส์ไม่ถูกวิธีไม่สะอาดหรือใส่นอนเนี่ยมีโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อที่กระจกตาซึ่งอาจจะทำให้ตาบอดได้เหมือนกัน
1: ซึ่งไม่เกี่ยวกับโรคต้อกระจกแล้วสำหรับผู้ที่ทำเลสิกอะค่ะจะเกี่ยวกับสามารถหลีกเลี่ยงกับการเป็นต้อกระจกได้ไหมคะ
0: ครับการเลสิกเนี่ยก็คือเป็นการแก้เรื่องสายตาสั้นสายตาเอียงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังไม่ได้เข้าไปยุ่งกับเลนที่อยู่ข้างในลูกตาเลยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ไม่ได้มีผลทำให้เป็นต้อกระจกเร็วขึ้นหรือช้าลง
1: เพราะว่าอย่างตัวหนูค่ะเคยสายตาสั้นแล้วก็ไปทำเลสิกซึ่งวิธีการทำก็เหมือนต้องมีการผ่าตัดตรงนั้นเหมือนกันค่ะกระจกตาซึ่งก็ไม่เกี่ยว
0: ก็ไม่เกี่ยวกันเพียงแต่ว่าถ้าใครที่เคยไปทำเลสิกนะครับสมมติอีกหน่อยนะสมมติอีกสัก20-30ปีคุณบุ๋มจะต้องไปทำต้อกระจกเนี่ยอยากให้บอกคุณหมอตาด้วยว่าเราทำเลสิกมาแล้วเพราะว่าวิธีในการเลือกเลนที่จะใส่เนี่ยอาจจะมีความต่างกับคนที่ยังไม่เคยผ่าตัดพวกนี้มาก
1: ่อ
0: นก็แน่นอนครับเหมือนเวลาเราจะไปผ่าตัดอะไรถ้าเรามีโรคประจำตัวอะไรก็ควรจะบอกคุณหมอเพื่อคุณหมอเขาจะได้เลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้เรา
1: ก่อนที่จะผ่าตัดที่จะทำการรักษาเนี่ยค่ะจะต้องคนไข้จะต้องมีการเตรียมตัวยังไงบ้างไหมคะ
0: ครับแน่นอนครับโรคประจำตัวบางอย่างของคนไข้เช่นคนไข้เป็นเบาหวานนะครับก็คุณหมอก็จะแนะนำว่าจะต้องควบคุมระดับน้ำตาลให้ดีเพื่อให้แผลหายเร็วแล้วก็ไม่เสี่ยงต่อการติดเชื้อหรือคนไข้ที่ทานยาบางอย่างเช่นยาละลายลิ่มเลือดที่จะทำให้เลือดออกง่ายคุณหมอก็อาจจะให้งดยามาก่อนเพราะฉะนั้นถ้าเราไปตรวจปุ๊บพบว่าเป็นต้อกระจกเรามีโรคประจำตัวอะไรหรือมีข้อสงสัยอะไรเราควรจะแนะนำบอกคนกับคุณหมอไปคุณหมอเขาจะได้ดูแลเราอย่างดีที่สุดนะครับ
1: ที่ต้องทานยาหยุดยาสลายริ่มเลือดอันนั่นหมายถึงว่าการผ่าตัดของเราที่ตาเนี่ยก็จะมีเลือดออกเหรอคะ
0: เพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าคนไหนที่เช่นเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบอยู่อาจจะต้องทานยาพวกนี้ประจำพอเราจะไปผ่าต้อกระจกถ้าเราไปบอกคุณหมอว่าเราเป็นโรคนี้เราทานยาละลายริ่มเลือดส่วนใหญ่ก็คือชาวบ้านจะรู้จักในชื่อแอสไพรินนะครับคุณหมอตาก็จะบอกว่าให้หยุดยาแอสไพรินก่อนมาสลายต้อ7วันนะครับเพื่อให้ระหว่างที่ทำเนี่ยไม่เสี่ยงต่อการที่จะมีเลือดออกที่แผลแต่ว่าหลังจากทำเสร็จปุ๊บวันรุ่งขึ้นก็กลับมาทานได้
1: เราจะต้องหลีกเลี่ยงอาหารหรือว่าพฤติกรรมอะไรเป็นพิเศษไหมคะในระหว่างที่เรารักษาค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อไม่มีปัญหาเลยครับเพราะว่าจริงๆตาเรามันก็เสื่อมของมันอยู่อย่างนั้นก็คือระหว่างรอทำก็ใช้ชีวิตปกติได้
1: คร
0: ับ
1: ถือว่าโรคนี้เนี่ยถ้าทำการรักษาหรือว่าผ่าตัดแล้วเนี่ยสามารถหายได้ขาดเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับโรคต้อกระจกเนี่ยทำทีเดียวไม่เป็นซ้ำแล้วก็เลนเทียมที่ใส่เข้าไปเนี่ยก็อยู่ได้ตลอดชีวิต
1: ค่ะ
0: ไม่ต้องเปลี่ยนเลย
1: ถ้าไม่อยากให้เป็นโรคต้อกระจกเราพอจะมีวิธีหลีกเลี่ยงหรือว่าทำให้เกิดโรคนี้ช้าลงไหมคะ
0: ครับก็มีปัจจัยที่จะทำให้อาจจะเป็นต้อกระจกเร็วขึ้น
1: ค่ะ
0: คือเราคงป้องกันไม่ได้เพราะทุกคนมันต้องเสื่อมอยู่แล้ว
1: ค่ะ
0: แต่ว่าป้องกันไม่ให้เลนส์มันเสื่อมเร็วก็จะเป็นอย่างเช่นถ้าเราเป็นโรคเบาหวานเนี่ยเราก็คุมน้ำตาลดี
1: ๆ
0: หลีกเลี่ยงการใช้ยาที่มีผลเสียต่อเลนส์เช่นสเตียรอยด์นะครับหรือแม้แต่การโดนรังสีอุลตราไวโอเลตในแสงแดดเยอะๆเนี่ยก็มีบางงานวิจัยบอกว่าจะทำให้เลนส์เสื่อมเร็วกว่าเวลาที่ควรนะครับงั้นเราหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงพวกนี้ก็จะทำให้เราเป็นต้อกระจกแค่ตามสังขารที่มันเปลี่ยนไปนะครับ
1: ผู้สูงอายุปัจจุบันนี้ค่ะหลายๆท่านอาจจะอยู่ทางไกลหรือว่าจริงๆแล้วอยู่ในที่ที่ใกล้กับสถานที่โรงพยาบาลซึ่งสามารถรักษาได้แต่ก็ไม่เข้ามารับการรักษาเพราะว่าอย่างพอฟังวิธีการรักษาแล้วอาจจะกลัวอยากให้คุณหมอฝากถึงคนไข้กลุ่มนี้นิดนึงค่ะว่าหลังจากที่สังเกตตัวเองแล้วรู้สึกว่าตัวเองอาจจะเป็นต้อกระจกแต่ยังกลัวที่จะเข้ามาพบแพทย์อะค่ะ
0: ครับจริงๆปัจจุบันเนี่ยจากศูนย์แพทย์ในประเทศไทยเนี่ยมีอยู่ประมาณ 1,400 ท่านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโรคต้อกระจกเนี่ยเป็นสาเหตุตาบอดอันดับหนึ่งนะฮะของคนไทยเลยแต่ว่าโชคดีที่เป็นสาเหตุตาบอดที่สามารถรักษาให้กันได้นะครับอย่าปล่อยให้เป็นนึกว่าเป็นชะตากรรมในผู้สูงอายุซึ่งนอกจากคุณภาพชีวิตของท่านจะไม่ดีลูกหลานผู้ดูแลก็จะมีความยากลำบากเนี่ยโรคต้อกระจกเป็นโรคที่สามารถรักษาให้หายได้ถ้าท่านสงสัยว่าตัวเองเป็นต้อกระจกเช่นมองอะไรเห็นเป็นหมอกบางเนี่ยแนะนำว่าให้ไปพบจักษุแพทย์ซึ่งมีอยู่ทุกจังหวัดรวมทั้งโรงพยาบาลอำเภอใหญ่ๆปัจจุบันก็มีจักษุแพทย์ท่านจะสามารถกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีใหม่ได้นะครับ
1: เรียกได้ว่าปัจจุบันนี้นะคะเทคโนโลยีการแพทย์ของเรานะคะก็ก้าวล้ำไปมากการรักษาอย่างโรคต้อกระจกนะคะก็สามารถรักษาให้หายขาดได้นะคะดังนั้นคุณผู้ชมก็สังเกตตัวเองแล้วก็ถ้ามีอะไรผิดปกติก็ไปพบแพทย์ได้เลยนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีของคุณค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์นายแพทย์ศักชัยวงศ์กิตติรักษ์ผู้เชี่ยวชาญด้านจักษุวิทยาจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: และในช่วงยืดสายคลายเส้นวันนี้เราจะมีการสาธิตท่าทางการออกกำลังกายเป็นท่าใดนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่วงยืดสายคลายเส้นกันนะคะวันนี้นะคะเราจะมาสอนออกกำลังกายบริหารกล้ามเนื้อตาค่ะการบริหารกล้ามเนื้อตานะคะจะช่วยลดอาการเหนื่อยล้าของสายตาจากการทำงานหนักๆเช่นเล่นโทรศัพท์มือถือหรือว่าเล่นคอมพิวเตอร์หรืออ่านหนังสือมากๆได้ค่ะเริ่มต้นนะคะเราจะเริ่มที่การนวดผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณรอบดวงตากันค่ะกล้ามเนื้อบริเวณรอบดวงตานะคะจะมีลักษณะเป็นวงกลมอยู่รอบดวงตาของเรานะคะเราจะใช้นิ้ว2นิ้วแบบนี้นะคะวางไปที่บริเวณรอบดวงตาเราเริ่มจากตรงคิ้วค่ะจากนั้นนวดออกเป็นวงกลมแบบนี้นะคะวนรอบดวงตาเรา5รอบค่ะ1 2 3 4 5เราจะทำท่านี้นะคะก่อนการออกกำลังกายกล้ามเนื้อตาค่ะเพื่อช่วยคลายกล้ามเนื้อบริเวณรอบดวงตาก่อนค่ะจากนั้นนะคะจะเข้าสู่การออกกำลังกายกล้ามเนื้อตาค่ะท่าแรกนะคะเราจะทำในทิศบนล่างแล้วก็ซ้ายขวาค่ะเริ่มที่มองขึ้นบนลงข้างล่างไปด้านซ้ายแล้วไปด้านขวาค่ะอันนี้นับเป็น1รอบนะคะซ้ายขวา2บนล่างซ้ายขวา3ท่าต่อไปนะคะเราจะกอกตาขึ้นเฉียงออกทางด้านซ้ายและขึ้นเฉียงออกทางด้านขวาจากนั้นนะคะเราจะกอกตาลงเฉียงไปทางด้านซ้ายและลงเฉียงไปทางด้านขวาค่ะทำพร้อมกัน10ครั้งนะคะเฉียงขึ้นบนเฉียงขึ้นบนนะคะเฉียงลงล่างซ้ายเฉียงลงล่างขวา1เฉียงขึ้นข้างบนซ้ายเฉียงขึ้นข้างบนขวาเฉียงลงข้างล่างซ้ายเฉียงลงข้างล่างขวา2 3 การออกกำลังกายกล้ามเนื้อตานะคะเราจะทำวันละประมาณ3ครั้งนะคะหรือถ้ามากกว่านี้ทำได้ไม่มีอาการเหนื่อยก็สามารถทำได้ค่ะจะช่วยคลายความเมื่อยล้าจากการใช้สายตาหนักๆได้ค่ะ
3: สวัสดีค่ะมาพบกับช่วงใส่ใจในจานกันนะคะสำหรับเมนูในวันนี้นะคะเราจะทำยำข้าวปุ้นเดี๋ยวมาดูส่วนผสมกันนะคะ

งั้นเรามาลงมือทำกันเลยนะคะอันดับแรกนะคะเราก็จะลวนหมูนิดนึงนะคะหมูสับนะคะนี่หมูสับถ้าหมูสับนี้ถ้าเป็นส่วนของหมูที่ติดมันนิดหน่อยเนี่ยเขาจะมีน้ำออกมาเวลาลวนนะคะก็แต่ถ้าเนื้อหมูหรือเนื้อสัตว์อื่นอย่างเช่นเนื้อไก่บางทีไขมันเขาน้อยอาจจะแห้งเพราะฉะนั้นอาจจะเติมน้ำในการลวนได้นะคะนี่ใส่น้ำไปเล็กน้อยนะคะหมูจะได้ไม่แห้งนะคะสำหรับข้าวปุ้นเมนูยำข้าวปุ้นอันนี้นะคะข้าวปุ้นก็คือขนมจีนนั่นเองที่คนอีสานเขาจะเรียกว่าข้าวปุ้นนะคะพอสุกแล้วก็พักไว้นะคะเสร็จแล้วกุ้งเนี่ยนะคะเราก็ต้มเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มะระแมวนะคะเราก็ลวกน้ำเรียบร้อยแล้วมะระแมวเนี่ยข้อดีอย่างหนึ่งก็คือ เวลาลวกแล้วเนี่ยค่ะสีเขาจะไม่ค่อยเปลี่ยนไม่ค่อยค้ำเหมือนกับผักชนิดอื่นๆนะคะนี้เรามาทำน้ำยำกันเลยนะคะน้ำยำก็มีส่วนผสมของน้ำปลานะคะน้ำปลาแล้วก็น้ำตาลทรายนะคะตัดลดนิดนึงนะคะแล้วก็น้ำมะนาวนะคะคนให้น้ำตาลทรายละลายก่อนนะคะแล้วก็มีพริกนะคะพริกที่เราจะใส่นะคะถ้าเป็นพริกขี้หนูตวนเนี่ยก็จะหอมดีกว่านะคะถ้าเป็นพริกยอดสนหรือว่าพริกจินดาพวกนี้พริกจะไม่ค่อยหอมเท่าไหร่นะคะแต่ว่าเขาไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่นะคะซอยบางๆนะคะซอยบางๆนิดนึงก็ไม่ต้องใส่มากเอาพอมีรสเผ็ดอ่อนๆนะคะเพราะว่าเวลาไปเคี้ยวโดนพริกเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเผ็ดมากนะคะเพราะนั้นไม่ต้องใส่มากนะคะนะคะทั้งสองสีถ้าได้พริกสองสีก็จะสวยดีนะคะแล้วก็ใส่ไปในน้ำที่เราเรียกว่าน้ำยำนะคะทีนี้ในการขนมจีนนะคะหรือข้าวปุ้นที่เราจะยำกันเนี่ยนะคะที่มาจากตลาดเราอยากให้นึ่งสักนิดนึงนะคะเพราะว่าบางท่านเนี่ยทานขนมจีนแล้วเกิดอาการท้องเสียอาจจะเกิดจากน้ำที่ล้างขนมจีนก่อนจับเส้นเนี่ยอาจจะไม่ค่อยสะอาดเท่าที่ควรนะคะก็เพื่อเป็นการป้องกันการท้องเสียแล้วก็นึ่งสัก3นาทีนะคะอันนี้ก็นึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราก็เอาส่วนผสมนี่นะคะที่มีเนื้อสัตว์นะคะก็คือหมูลวนเราเนี่ยนะคะใส่ในอ่างให้คลุกกับน้ำยำให้เข้ากันก่อนนะคะแล้วก็เนื้อกุ้งนะคะแล้วก็น้ำยำที่เราปรุงไว้นะคะอันนี้ก็ให้ออก3รสนิดนึงนะคะเปรี้ยวเค็มแล้วก็หวานนี่คือแทบจะไม่ต้องตามมามากนะคะเพราะว่าเราใส่ไปแค่ตัดรสนะคะเราจะใส่น้ำยำลงไปคลุกกับเนื้อสัตว์ก่อนนะคะจะได้เข้ากับเนื้อสัตว์ดีนะคะนะคะเสร็จแล้วเราก็ใส่หัวหอมแดงซอยนะคะหัวหอมแดงเนี่ยนะคะก็มีสันทางยานะคะเขาก็แก้ไข้หวัดนะคะแก้ท้องอืดนะคะแล้วก็นะคะคลุกด้วยยอดนะคะมะระแมวที่เราลวกเรียบร้อยแล้วนะคะคลุกให้เข้ากันก่อนขนมจีนเนี่ยเราจะใส่สุดท้ายเลยนะคะ

านนะคะให้เส้นเขาโดนน้ำยำนิดนึงนะคะเส้นเขาก็จะไม่ค่อยเกาะกันแล้วนะคะก็มีสีสันน่าทานมากนะคะนี่นะคะเป็นยำข้าวปุ้นอาหารที่ทำทานได้ง่ายๆนะคะสำหรับคนที่รักสุขภาพนิดนึงนะคะนะคะมีสีแดงของพริกขี้หนูนะคะสีสันสวยงามมากเลย

0: ยำข้าวปุ้นนะคะก็เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคุณค่าทางโภชนาการนะคะของยำข้าวปุ้นนี้นะคะนอกจากได้โปรตีนจากเนื้อสัตว์แล้วคาร์โบไฮเดรตนะคะจากเส้นขนมจีนแล้วยังได้ผักนะคะยอดมะระแมวที่ได้เส้นใยกับใยอาหารในช่วงซึ่งช่วยในระบบขับถ่ายได้ดียิ่งขึ้นนะคะครั้งหน้านะคะจะเป็นเมนูอะไรนั้นนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามชมนะคะ
1: เต็มอิ่มกันเลยนะคะคุณผู้ชมทั้งความรู้จากคุณหมอท่าทางการออกกำลังกายรวมไปถึงเมนูอาหารเพื่อสุขภาพที่คุณผู้ชมก็สามารถทำกันได้ง่ายๆที่บ้านของคุณผู้ชมและถ้าคุณผู้ชมอยากทราบว่าครั้งหน้ารายการของเราจะมีอะไรมาฝากกันนั้นอย่าลืมติดตามรับชมกันนะคะและหากคุณผู้ชมท่านใดที่ต้องการติดตามรับชมรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกย้อนหลังสามารถติดตามรับชมได้ที่ www.etvthai.tv หรือถ้าคุณผู้ชมมีคำถามและข้อเสนอแนะก็สามารถส่งมาได้เลยตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนี้ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันแก้มบุ๋มบุพพาเนนสวัสดิ์พร้อมทั้งทีมงานรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 และในเวลา 18:01 เวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 และ 10:55ในเวลา 18:01 และเวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: คุณมีความฝันอยู่แล้วมาสร้างสรรค์ฝันนั้นให้เป็นจริงฟรีกับ GoDaddy เลือกธีมที่โดดเด่นและปรับให้เหมาะกับธุรกิจของคุณขยายธุรกิจด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเยี่ยมสร้างตัวตนบนโซเชียลมีเดีย Search Engine และทำการตลาดทางอีเมลให้ใครๆค้นพบคุณได้ทุกที่ที่คุณต้องการเริ่มต้นฟรีวันนี้ที่ GoDaddy.com

0: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย
1: อาจารย์แบบมีกิจกรรมที่หลากหลายมาก
2: พอที่เราเสียแล้วเนี่ยนี่คือโอกาสดีมันไม่มีอะไรจำกัดเราเลยเราสามารถเริ่มต้นทำกิจกรรมใหม่ๆได้เสมอเราเป็นคนที่จะบริหารจัดการเวลาของตัวเราเองวัยทำงานแล้วก็ทำเต็มที่แต่เมื่อเราพ้นแล้วเป็นวัยเกษียณแล้วเราก็ยังทำอยู่แต่เราทำด้วยความสนุกมากขึ้นอย่างที่บอกอย่าให้มันมีความเครียดในการที่เราจะออกมาเผชิญโลกใหม่ๆฉันชื่อพัชราวลัยชัยปานีนับอายุปีนี้ก็ขึ้นปีที่70แล้วค่ะตลอดเวลาที่ผ่านมาก็รับราชการเป็นอาจารย์ที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะบัญชีเนี่ยมี5สาขาวิชานะคะสาขาวิชาบัญชีธนาคารและการเงินการบริหารการจัดการการตลาดและก็สถิติบัญชีของดิฉันเนี่ยก็คือเรื่องของการบริหารการเงินนะคะงั้นดิฉันเป็นนักการเงินมากกว่านักบัญชีมีความรู้พื้นฐานทางบัญชีแต่ว่าเป็นนักการเงินมากกว่าแล้วก็ตอนที่ยังรับราชการอยู่ก็ตำแหน่งสุดท้ายทางการบริหารก็เป็นหัวหน้าภาควิชาการธนาคารและการเงินดิฉันก็ได้รับความไว้วางใจให้เป็นกรรมการนโยบายการเงินของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็ทำตั้งแต่ก่อนเกษียณจนถึงทุกวันนี้ก็ยังปฏิบัติหน้าที่นี้อยู่ตอนที่เกษียณเนี่ยก็คือมันรู้สึกอิ่มตัวกับการสอนแล้วก็อยากจะไปใช้ชีวิตทางด้านอื่นบ้างเพราะตอนราชการอยู่ก็ทั้งสอนแล้วก็ทำงานบริหารนะคะซึ่งมันก็เป็นความเครียดพอสมควรแต่ขณะเดียวกันเนี่ย เรามีงานอื่นที่ควบคู่กันไปก็คือการดูแลทีมบาสเกตบอลให้กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3: ซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายด้านแหม่มในวัย70ปีเล่นบาสเอ็กซ์ไซส์อย่างแฮปปี้เล่นบาสเอ็กซ์ไซส์อย่างแฮปปี้กิจกรรมดีๆต่อตนเองและสังคม
2: ที่ฉันสนใจแล้วก็ชอบกีฬาบาสเกตบอลก็เพราะเล่นกีฬาบาสเกตบอลตั้งแต่เด็กนะคะตอนสมัยเด็ก เรียนหนังสืออยู่ที่โรงเรียนมาตาเดอีวิทยาลัยก็เล่นบาสเกตบอลมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วจนเข้าเรียนมหาวิทยาลัยก็เล่นบาสเกตบอลให้ทั้งคณะแล้วก็ทั้งจุฬาด้วยและกระทั่งทุกวันนี้ก็ยังมีทีมบาสเกตบอลที่เล่นอยู่ประจำทุกบ่ายวันเสาร์ก็เรียกว่าไม่เคยทิ้งกีฬานี้ไปเลยกีฬาบาสเกตบอลเป็นกีฬาปะทะแล้วต้องใช้แรงหลายๆคนก็อาจจะสงสัยว่าอายุขนาดนี้แล้วยังเล่นได้อยู่หรือก็ขอบอกว่าเนื่องจากว่าดิฉันเมนเทนมาตลอดคือไม่เคยหยุดเลยนะคะแล้วก็เวลาเล่นเนี่ยเราก็คำนึงถึงความปลอดภัยคือเราไม่ทำอะไรที่เกินตัวเองไปผู้ไปเล่นบาสเกตบอลแต่เราก็เล่นไปตามเพสตามกำลังแล้วก็เล่นไปตามวัย70นี่แหละค่ะแต่มันเป็นกีฬาที่แม้แต่คุณหมอประจำตัวก็แนะนำนะคะว่าไม่ให้หยุดหน้าที่ของผู้จัดการทีมบาสเกตบอลต้องทำอะไรบ้างความหมายผู้จัดการคือว่าเราก็แทบจะต้องดูในทุกๆเรื่องในการเตรียมตัวที่จะเข้าสู่การแข่งขันดูแลตั้งแต่ต้นเลยตั้งแต่ตารางการซ้อมตั้งแต่เรื่องของสถานที่ฝึกซ้อมนะคะเรื่องของการเตรียมตัวนักกีฬาเราต้องเป็นคนไปจัดหาโค้ชมานะคะแล้วโค้ชเนี่ยก็ควรจะมีโค้ชทั้งโค้ชเรื่องฟิตเนสก่อนเพราะว่ามันต้องบิวอัพกล้ามเนื้อนะคะแล้วก็ปลุกกล้ามเนื้อเพราะบาสเกตบอลเนี่ยมันเป็นกีฬาที่เคลื่อนไหวเยอะการจัดการเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของฟิสิกอลอย่างเดียวนะคะแต่ทีมกีฬาเดี๋ยวนี้ก็จะพบว่าเรื่องของจิตวิทยาก็เป็นเรื่องสำคัญนะคะดังนั้นในเวลาที่เรามาเฝ้าดูเขาฝึกซ้อมหรือว่า

0: เราไปดูตามเกมการแข่งขันเนี่ยเราก็จะพบว่าในแต่ละกรณีเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันบางทีเจอคู่แข่งขันที่อาจจะชื่อชั้นอ่อนกว่านะคะเราก็จะต้องบอกเด็กว่าจะมาทำแบบเหยาะแยะไม่ได้นะนะเราจะต้องคีปมาตรฐานและสามารถฐานของเรานะคะหรือเวลาที่ไปเจอคู่แข่งที่เขามีตัวที่ดูเปรียบฝีมือและดูจะเหนือกว่าเราก็ต้องมีปลุกระดมให้มีจิตใจที่เข้มแข็งที่จะต้องไม่ย่อท้อและไม่ไปกลัวเราก็ต้องดูว่าในผลการแข่งขันวันนั้นเนี่ยเป็นไงเด็กๆ เล่นเต็มที่ไหมนะคะมีจุดไหนที่มันจะพัฒนาได้อีกในจุดไหนที่เราควรจะต้องตักเตือนเขาก็เป็นหน้าที่ของผู้จัดการทีม
1: แข็งแรงหน่อยงั้นแหละ

0: การที่เราเป็นนักบาสเกตบอลด้วยอันนี้ก็ช่วยมากเพราะทำให้อย่างน้อยสุดถึงเราจะไม่เก่งในขั้นของการเป็นโค้ชแต่เราก็เข้าใจเกมพอสมควรนะแล้วก็เข้าใจความกดดันในขณะนั้นแล้วก็เข้าใจว่าพอที่จะมองเกมออกนะอันนี้ก็มีส่วนช่วยมากกว่าถ้าสมมติไม่รู้จักเกมนี้เลยเนี่ยมันก็ยากดังนั้นส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผู้จัดการทีมกีฬาแต่ละประเภทชนิดกีฬาเนี่ยก็ต้องมีความรู้ความเข้าใจหรือพื้นฐานของกีฬานั้นพอสมควรคือตอนนี้เรากำลังอยู่ในช่วงของการแข่งขันมหาวิทยาลัยครั้งที่50เลยที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นเจ้าภาพนะคะก็เราแข่งรอบแรกผ่านไปแล้วนะตอนนี้เราเข้ารอบ2เนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันหยุดวันเดียวแล้วพรุ่งนี้แข่งนะคะเราเอาเด็กกลับมาตั้งแต่เมื่อวานเมื่อเช้าก็มีเซสชั่นของการซ้อมยิงบอลนะเรื่องของการชูตติ้งนะคะในทุกๆจุดนะคะไม่ว่าจะเป็นต่ายแป้นลูกโทษหรือว่าจุด3แต้มนะคะก็ให้ซ้อมนะคะแล้วก็ส่วนรอบเย็นเนี่ยก็จะเป็นการวิ่งบอลแล้วก็เดี๋ยวก็จะเป็นเรื่องของเกมนะคะเดี๋ยวโค้ชก็มาในเรื่องของระบบว่าเรารู้แล้วว่าเราจะแข่งกับใครในวันพรุ่งนี้นะเราจะวางแผนไว้ยังไงก็จะมีการซ้อมแผนกัน
1: อาจารย์หนักตอนนี้นี่69ปีครับเรียนอยู่ที่บัญชีจุฬาแล้วพอจบมาแล้วเนี่ยก็ไปเป็นผู้จัดการทีมบาสเกตบอลของจุฬานี่เป็นเรื่องกีฬาเลยนะฮะแล้วก็พอตัวเองเรียนบัญชีมานอกจากจะเป็นผู้จัดการทีมบาสเกตบอลจุฬาแล้วใช้ความรู้ความสามารถที่ตัวเองเรียนบัญชีมาเนี่ยมาเป็นกรรมการนโยบายการเงินให้กับจุฬาสําหรับผู้สูงวัยแล้วถ้าเราเจาะไปถึงเรื่องของสุขภาพของสมองจะมีการลดลงหรือสุขภาพของสมองนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างในผู้สูงวัยฮะ
2: ครับในผู้สูงวัยนะครับหรือผู้สูงอายุเราครับเมื่ออายุมากขึ้นเรื่อยๆครับแน่นอนว่าความสามารถของสมองก็จะค่อยๆลดลงไปตามอายุ
1: ครับ
2: เราอาจจะเริ่มจําความจําระยะสั้นได้ลดลงครับอาจจะเช่นเอาของไปวางเดินไปทําอย่างอื่นเอ๊ะฉันวางของอยู่ตรงไหนนะครับเรียกว่าความจําระยะสั้นอาจจะมีหลงลืมบ้างแต่ว่าจะไม่ลืมจนถึงกระทบการใช้ชีวิตประจําวันครับอย่างอาจารย์แบบอย่างเงี้ยยังสามารถทํากิจกรรมทางการเงินได้อยู่อันเนี้ยไม่กระทบแน่นอนหรือบางคนถ้าในกรณีที่ลืมเช่นบางคนลืมปิดเตาแก๊สไฟไหม้เตาแก๊สอะไรเงี้ยก็คืออันเนี้ยเป็นลืมที่เริ่มส่งผลกระทบแล้วครับอย่างวัยหลังเกษียณมาไม่อยากให้ยึดติดกับคําว่าเกษียณเท่าไหร่ครับไม่ใช่ว่า60ปีแล้วเราจะต้องหยุดทํางานจริงๆ60ปีแล้วเรายังทํางานต่อเนื่องได้นะครับถ้าเกิดว่าสมรรถภาพสมองเราเนี่ยยังดีอยู่ทําได้หมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินการคิดวิเคราะห์การวางแผนทางการเงินสามารถทําได้ครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าในรายที่เริ่มมีความจําที่ถดถอยลงเริ่มมีการทําแล้วผิดพลาดมากขึ้นไม่เชิงว่าให้หยุดทํานะครับแต่ให้เลือกทําที่ง่ายมากขึ้นกว่าเดิ
1: ม
2: หรือในบางกรณีก็คือมีคนที่จะเข้ามาช่วยตรวจสอบภายในในตอนภายหลังครับว่าสามารถทําได้ถูกต้องครบถ้วนหรือเปล่าสามารถนํามาคิดวิเคราะห์ผลทั้งหมดได้เหมือนเดิมหรือเปล่าเงี้ยครับทั้งหมดเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไปห้ามเขาไม่ทําเลยครับมันก็คือการทําให้เขาลดคุณค่าลงไม่ภูมิใจในตนเองอาจจะเกิดปัญหาอื่นตามมาด้วยซ้ําครับจริงๆพอเห็นว่าอาจารย์ทําหลายอย่างพร้อมกันใช่มั้ยครับก็อาจจะเกิดความเครียดได
1: ้
2: อาจจะแนะนําในเรื่องของการจัดลําดับความสําคัญของกิจกรรมที่ทําครับเช่นอันนี้สําคัญมากที่สุดทําเป็นอันดับ1ก่อนเมื่อทําสําเร็จแล้วถึงจะค่อยทําความสัมพันธ์ระดับรองลงมาเพื่อไม่ให้กดดันตัวเองมากเกินไปแล้วก็ไม่เกิดความเครียดครับ

0: าจารย์แหม่มมีกิจกรรมที่หลากหลายมากหลายอย่างมากในทุกวันนี้ที่ทําอยู่นะฮะอาจารย์จิตรคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีมั้ยครับ
1: ดีมากเลยนะครับเพราะว่าอย่าง

0: ยกตัวอย่างของอาจารย์แหม่มเนี่ยไม่ว่ากิจกรรมทางสมองอาจารย์แหม่มก็ยังทำอยู่ต่อเนื่องก็คือการจัดการด้านการเงิน
1: ครับ
0: ในเรื่องกิจกรรมทางกายอาจารย์แหม่มก็ยังมีความหลากหลายอีกผมว่าอาจารย์เองก็น่าจะมีความสามารถในด้านบาสเกตบอลด้วยเหมือนกันครับแล้วก็ยิ่งในตอนนี้อาจารย์เพิ่มความสามารถในการดำน้ำ
1: ดำน้ำครับพี่อิ๋ม
0: จริงๆการว่ายน้ำการดำน้ำเนี่ยเป็นอะไรที่ดีมากของการออกกำลังกายครับเพราะว่าได้ทั้งในเรื่องของกล้ามเนื้อข้อต่อแล้วก็ได้เรื่องของการระบบการสูบฉีดไหลเวียนเลือดอย่างเงี้ยครับจะทําให้ช่วยลดความอ้วนได้เหมือนกันครับแล้วก็ช่วยป้องกันพวกข้อเข่าเสื่อมได้เหมือนกันครับ
2: เรียนมา3ปีแล้วค่ะดิฉันก็มีเพื่อนอยู่ชุดนึงที่เรียกว่าเราเป็นกลุ่มเป็นพวกชอบเที่ยวแบบผจญภัยเราก็มีความรู้สึกว่าเราเช่าเรือไปเที่ยวซิมิลันกันดีกว่านี่ในการไปซิมิลันเนี่ยมันก็มีอยู่ 2-3 คนในทีมที่เขาดำน้ําพวกเราเนี่ยก็สโนว์เกิลเราถือว่าเราว่ายน้ําได้นะคะแต่ว่าทุกครั้งที่เขาขึ้นมาเขาจะบอกโอ๊ยข้างล่างมันสวยมากงู้นนี้งี้งั้นใช่มั้ยฮะเราก็บอกว่าเราก็เห็นเหมือนกันคือคุยทับกันน่ะเราก็เห็นเหมือนกันเธอแค่ลงไปต่ํากว่าเราเนี่ย10กว่าเมตรเองก็โอเคอยู่อย่างงี้ไปจนกระทั่งมาถึงจุดนึงเค้าเรียกว่าเกาะภาษาไทยเนี่ยเรียกกันว่าวิชริลเค้าเรียกกองหินอันเนี้ยนะคะเค้าไม่ให้ลงไปสโนว์เกิลเค้าอนุญาตแต่การสกูบาไดฟ์คือดําสวยไม่สวยไม่รู้แต่ราคาคุยต้องมหากรรมมากเพราะว่าเราไม่ได้ลงไปดิฉันก็ติดอยู่ในใจตลอดเวลานะเอาล่ะมันจะยังไงขนาดไหนกันก็กลับมากรุงเทพก็นั่งคิดไปคิดมาแล้วก็เลยเอาล่ะปรึกษาว่าเขาไปเรียนดำน้ำที่ไหนกันก็ได้ชื่อคุณครูแล้วก็ขอไปเรียนเลยขอเรียนตัวต่อตัวเลยด้วยเพราะว่าเป็นคนใจร้อนคือจะทำอะไรก็ทำให้มันเสร็จไปเลยก็เลยไปเรียนดำน้ำนี่แหละค่ะที่นี่เป็นที่ที่ครูเขาใช้สอนตอนเรียนน่ะมันก็ไปทะเลเลยไม่ได้ถูกไหมฮะเราก็จะเรียนจากในสระก็จะมีเรียนทฤษฎีก่อนนะคะเรียนทฤษฎีให้เข้าใจว่าในการดำน้ำเนี่ยนะคะมันมีอุปกรณ์อะไรบ้างนะคะแล้วก็ลงไปในน้ำเนี่ยมันจะมีคือใต้น้ำเนี่ยกับบนน้ำกับบนบกมันไม่เหมือนกันใช่ไหมคะก็สอนให้เราเข้าใจถึงเรื่องของความดันต่างๆเพื่อความปลอดภัยของเราเองในการดำน้ำอุปกรณ์ดำน้ำที่สำคัญที่สุดก็ต้องเป็นแท้งนะคะเพราะว่ามันเป็นที่บรรจุอากาศที่เราต้องใช้หายใจเวลาที่เราลงไปอยู่ใต้น้ำตัวที่จะทำให้แท้งตัวนี้มาหาปากเราได้ก็คือตัวนี้ที่เรียกว่าเรกูเลเตอร์ตัวเรกูเลเตอร์ตัวนี้มันจะเป็นตัวที่เชื่อมถังจากถังเนี่ยมันก็จะมาเข้าปากเราในตัวเรกตัวนี้มันก็จะมีตัวที่จะบอกว่าระดับอากาศเนี่ยมันมีอยู่เท่าไหร่ซึ่งปกติเนี่ยเขาจะบรรจุไว้ประมาณ200บาร์คืออยู่ที่เลข200นะคะทีนี้เพื่อมันลงไปจนถึงระดับสัก50ก็ต้องส่งสัญญาณกันแล้วว่ามันใกล้หมดนะคะเพราะในใต้น้ำเนี่ยการให้สัญญาณมือก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องเรียนด้วยอีกอันนึงคือที่สำคัญคือตัวนี้ที่เรียกว่าตัว BCD ก็คือเราจะเอาตัว BCD เนี่ยไปสวมกับถังนะแล้วตัวนี้ก็จะช่วยทำให้ถังเนี่ยขึ้นมาอยู่บนหลังเราได้หรือเปล่าคะอย่างเงี้ยค่ะก็ BCD นี่ก็ประมาณสัก2กิโลได้นะคะเดี๋ยวลองไปสวมดูก็ได้นะคะซึ่งตัว BCD เนี่ยนะคะมันก็จะเข้าไปสวมกับถังเนี่ยเข้าไปสวมลงไปนะคะอย่างเงี้ยนี่ก็กลายว่ากลายเป็นมนุษย์กบตรงเนี้ยถังก็อยู่บนหลังเราอย่างเงี้ยแล้วก็สวมเสื้อต่อนะคะแล้วเรกูเลเตอร์ก็สวมตรงนี้แล้วก็มาใส่ปากก็เป็นอุปกรณ์ที่สำคัญ3ชิ้นในการดำน้ำก็ทำความคุ้นเคยกับอุปกรณ์นะคะแล้วก็ต้องมีท่าในการที่จะก้าวลงไปในน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รวมทั้ง buoyancy คือเข้าไปแล้วเลี้ยงตัวอยู่ข้างล่างให้ได้ไปสอบครั้งแรกพัทยาส่วนใหญ่นักเรียนทุกคนในกรุงเทพก็จะไปสอบที่พัทยาเพราะว่ามันใกล้เราต้องดำน้ำเราต้องมี certificate นะคะคือ certificate อันแรกเขาเรียกว่าเป็น open water ก็ทำให้เราสามารถดำน้ำในระดับความลึกไม่เกิน18เมตร advanced เนี่ยก็จะต้องมีการรู้จักการใช้เข็มทิศดูทิศเป็นนะคะแล้วก็รู้จักใช้อุปกรณ์ต่างๆมากขึ้นนะคะก็จะทำให้เราดำได้ลึกลงไปกว่า18เมตรมันก็เป็นการเปิดโลกใหม่จริงๆเปิดกิจกรรมใหม่นะคะแล้วดิฉันก็คิดว่าอายุเนี่ยไม่เกี่ยวเลยนะเพราะเวลาที่เราลงไปใต้น้ำเนี่ย

มันไม่ได้หนักมันไม่มีความน้ำหนักไงเพราะว่าน้ำจะแบกทุกอย่างแทนเราหมดใช่ไหมคะแล้วเราก็ปฏิบัติตามสิ่งที่เราเรียนมาทำตัวให้สบายๆอยู่ใต้น้ำนะคะก็มีความรู้สึกผ่อนคลายด้วยนะคะแล้วก็ติดใจอ่ะชอบอ่ะ

ความสุขในการดำน้ำของดิฉันเหรอคะก็คือการได้ค้นพบว่ามันมีโลกอีกโลกหนึ่งที่มันน่าสนใจมันมีความสวยงามแล้วเขาก็มีชีวิตของเขานะคะได้มีโอกาสเห็นสัตว์ทะเลแปลกๆตั้งแต่สัตว์ใหญ่ประเภทฉลามหรือฉลามวาฬลงมาถึงปลาสวยงามต่างๆซึ่งมันสวยจริงๆนะคะและเป็นฝูงปลาที่มหัศจรรย์มากในการรวมตัวของพวกเขาแล้วก็เลยไปถึงสัตว์ตัวเล็กที่เขาเรียกเป็นหนอนทะเลเล็กจนแบบไม่รู้เขาจ้องอะไรกันเนี่ยแล้วเราก็เป็นคนตาสั้นก็อาศัยไปชะโงกดูแล้วก็ดูผ่านเลนส์กล้องพวกที่เขาถ่ายรูปใต้น้ำนะคะดิฉันยังไม่ได้เก่งถึงขนาดมีการถ่ายรูปใต้น้ำคือแค่ประคองตัวเองให้โอเคอยู่นี่ก็ถือว่าใช้ได้แล้วมองผ่านกล้องเนี่ยเราก็จะเห็นเลยโอ้โหมหัศจรรย์ของโลกใต้น้ำมันมีเยอะจริง

เกมนี้ก็เป็นเกมที่2ของจุฬาเกมแรกก็ชนะไปแล้วค่ะวันนี้แข่งกับม.บูรพาในสายเรามี4ทีมแล้วก็จะแข่งเพื่อจะหาผู้ชนะ2ทีมเป็นที่1ที่2เข้ารอบต่อไป

0: สมาธิต้องไม่หลุดนะไม่ว่าเกมจะยากหรือเกมจะง่ายต้องตั้งใจเล่นนะคะถ้าใครมีลูกเหม่อลูกเอ๋อเนี่ยเดี๋ยวต้องบอกโค้ชทำโทษเลยนะคะวันนี้ตั้งใจให้ดีๆสร้างความมั่นใจกับตัวเองให้มาก
1: ๆสนุกไปห้องน้ำแล้วเจอข้างบน
2: รอดีวันนู้นนี
0: ่เอ๊วันนี้ค่ะถ้าพูดตามชื่อชั้นแล้วเราน่าจะผ่านได้

เครื่องยังไม่ติดค่ะเครื่องจะไปติดประมาณควอเตอร์ที่2หรือ3ไปพลาดง่ายๆหลายลูกใต้แป้นเลยค่ะ

0: ็นไปตามเป้าหมายนะคะขอบคุณที่ช่วยกันเล่นแต่ว่าต้องให้ดีกว่านี้อีกเครื่องมันไม่ติดเลยอ่ะคิวแรกอันนี้ไม่ได้เลยนะเลขเชียงใหม่นี่ต้องมาตั้งแต่ต้นเลยนะนะคะที่เหลือก็เทคนิคก็ต้องฝากพี่ฝนกับพี่ปุ๊กละแล้วว่าเราจะเล่นกันแบบไหนในวันมะรืนนี้
1: ค่าของอาจารย์แหลมเพลงนะครับก็คือความสามารถที่อาจารย์ยังสามารถคงสมรรถภาพและเป็นที่ปรึกษาให้กับคนอื่นได
2: ้
1: ซึ่งผมว่ามีบุคลากรทางการเงินไม่เยอะมากหรอกครับที่มีความสามารถระดับนี้ซึ่งคุณค่าของอาจารย์แหลมครับก็เป็นตัวอย่างแล้วก็ส่งต่อให้กับคนรุ่นหลังได้ต่อไปเหมือนกันครับ
2: ครับ
1: นอกจากนี้นะครับการที่อาจารย์มีคุณค่าแบบนี้ครับมันก็จะเป็นการเพิ่มปฏิสัมพันธ์ต่อคนรอบข้างอาจารย์เองก็จะห่างไกลกับโรคไม่ว่าจะเป็นโรคทางกาย
2: ครับ
1: ครับแล้วก็โรคทางจิตใจทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเวลาเราไปพบปะครับมันก็จะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันมีการทำกิจกรรมร่วมกันใช่ไหมครับอย่างในคนไข้ของผมเองครับก็จะมีการทำกิจกรรมกลุ่
2: ม
1: เช่นการไปออกกำลังกายด้วยกัน
2: ครับ
1: ที่เขาชอบมาบอกบ่อยๆก็จะมีไลน์แดนซ์มีเต้นลีลาดรำกระบี่กระบองอันนี้ตามหมู่บ้านหรือว่าตามสถานที่ที่เขาเป็นที่พบปะกันครับ
2: ครับ
1: ซึ่งคนที่ทํากิจกรรมเราเนี่ยครับพวกที่มาเล่าเนี่ยก็จะเล่าได้ท่าทางที่มีรอยยิ้มสดใสมากๆเลยแล้วก็แสดงให้เห็นว่าเค้าเนี่ยยังมีความสามารถของสมองที่ดีอยู่แล้วก็ไม่มีภาวะซึมเศร้าเกิดขึ้นคนอาจารย์แหม่มเองก็คือเป็นแบบอย่างที่ดีมากในการที่จะเป็นตัวแบบอย่างของผู้สูงอายุที่ทํากิจกรรมได้หลากหลายและครบถ้วนมากๆครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมทางร่างกายกิจกรรมทางสมองกิจกรรมทางสังคมที่อาจารย์ยังปฏิบัติอย่างต่อเนื่องมาตลอดคร
2: ับการเงินการจัดการ
0: ช่วยบริหารสมองตัวเองทีนี้คนที่เกษียณแล้วเนี่ยนี่คือโอกาสดีมันไม่มีอะไรเลยเราเป็นคนที่จะบริหารจัดการเวลาของตัวเราเองเราก็สามารถที่จะเลือกทําในสิ่งที่เราเคยสงสัยหรือเคยอยากก็เอามันมาทําตอนนี้นี่แหละดิฉันเชื่อประโยคนึงที่เขาบอกว่าแรงเกิดเพราะแรงใช้คือเรายังมีแรงอยู่ตลอดเวลาก็เพราะว่าเราทําอะไรต่อไม่อะไรอยู่ตลอดเวลา
2: ท้าทายและช่วยจุดไฟให้เราไม่ชราเล่นบาสเป็นผู้จัดการทีมมันคือบิ๊กดีมของคนสูงวัย
0: เราเป็นคนที่มีเพื่อนเยอะมีเพื่อนหลายกลุ่มมากเลยเขาทําอะไรก็ทําไปด้วยเขาไปเที่ยวเราก็ไปนะเขาไปเล่นกีฬาเราก็ไปเข้าไปดำน้ำเราก็ไปอย่างนี้เป็นต้นแล้วฉันคิดว่าการมีเพื่อนหลายกลุ่มหลายวัยนะคะเป็นสิ่งที่ช่วยกระตุ้นให้เราเนี่ยมีความกระฉับกระเฉงแล้วก็ทุกวันตื่นขึ้นมาก็คิดแล้วว่าวันนี้มีนัดที่ไหนเราต้องทำอะไรบ้างเราไม่เคยหยุดเราทำอาจจะทำน้อยลงเหมือนตอนที่อายุทำงานนะแต่ทำด้วยความสนุกมากขึ้น
3: สายจานแบบในวัย70ปีเล่นบาสเอ็กซ์ไซ

การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ดีกว่าเก็บเงินเองอย่างไรมาพบคำตอบได้ในคลิปนี้กันครับสวัสดีครับผมถนอมเกตเอมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ครับในปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์การลงทุนให้เราเลือกลงทุนกันมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นตราสารหนี้ทองคำและสินทรัพย์อื่นๆได้ทั้งในและต่างประเทศเพื่อหาโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่มากขึ้นและในวันนี้ผมจะมาแนะนำให้ทุกคนรู้จักเครื่องมือการลงทุนประ

ประเภทหนึ่งที่ผมบอกเลยว่าน่าสนใจเหมาะกับมนุษย์เงินเดือนมีข้อดีไม่แพ้การลงทุนประเภทอื่นๆอีกทั้งยังได้ผลตอบแทนดีในระยะยาวครับซึ่งเครื่องมือที่ผมพูดถึงนี้ก็คือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund นั่นเองครับการลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเราสามารถเลือกสัดส่วนเงินสะสมที่จะถูกแบ่งจากเงินเดือนตั้งแต่ 2-15% ทุกเดือนเพื่อนำไปลงทุนตามแผนการลงทุนที่เราได้เลือกไว้

ใดที่ทำให้เราได้เงินเพิ่มพิเศษจากนายจ้างแบบนี้เพราะฉะนั้นคนที่อยากมีเงินก้อนโตหลังเกษียณผมขอแนะนำให้เลือกสะสมเงินที่อัตราสูงสุดตามที่นายจ้างกำหนดไว้ครับส่วนแผนการลงทุนเราก็สามารถเลือกได้ตามความเสี่ยงที่เรารับได้เช่นคนที่รับความเสี่ยงได้น้อยก็อาจจะเลือกลงทุนในตราสารหนี้ให้มากหน่อยหรือคนรับความเสี่ยงสูงได้ก็อาจจะเลือกผสมหุ้นลงไปในแผนการลงทุนให้มากขึ้นเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่มากกว่าแล้วแบบนี้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพต่างจากการเก็บเงินเองอย่างไรเรามาดูตัวอย่างนี้กันครับนาย A นาย B และนาย C มีเงินเดือน 15,000 บาทอัตราขึ้นเงินเดือนอยู่ที่ 3% ต่อปีเท่ากันทั้ง3คนหักเงินจากเงินเดือน 10% ทุกเดือนมาออมและลงทุนในทางเลือกดังต่อไปนี้ครับนาย A เลือกฝากบัญชีออมทรัพย์ผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปีนาย B เลือกลงทุนในกองทุน SSF และ RMF ที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ผลตอบแทนเฉลี่ย 2% ต่อปีนาย C เลือกลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแผนลงทุนความเสี่ยงต่ำเน้นลงทุนในตราสารหนี้ผลตอบแทน 2% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างเดือนละ 10% เมื่อครบ20ปีใครจะมีเงินออมมากกว่ากันคำตอบคืออันดับ1นาย Cที่เลือกลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแผนลงทุนความเสี่ยงต่ำจะมีเงินประมาณ 1,200,000 บาทครับอันดับ2นาย B ที่เลือกลงทุนในกองทุน SSF และ RMF ที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้จะมีเงินประมาณ 580,000 บาทอันดับ3นาย A ที่เลือกออมกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์จะมีเงินออมประมาณ 490,000 บาทสาเหตุที่การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นอันดับ1นั้นเพราะกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้รับเงินสมทบจากนายจ้างที่เพิ่มเข้ามาและนี่เป็นสิ่งที่เงินฝากกองทุนรวมทั่วไปรวมถึง SSF และ RMF ไม่มีครับและถึงแม้ผมจะลองให้นาย B เพิ่มความเสี่ยงขึ้นและปรับผลตอบแทนเฉลี่ยเป็น 5% ต่อปีนาย B ก็ยังจะได้เงินประมาณ 780,000 บาทซึ่งน้อยกว่านาย C ที่เลือกลงทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่ดีครับและอีกสิ่งหนึ่งที่เงินฝากทำไม่ได้นั่นก็คือการลดหย่อนภาษีครับโดยมีเงื่อนไขให้ลดหย่อนภาษีได้ตามจริงแต่ต้องไม่เกิน 15% ของเงินได้และสูงสุดไม่เกินปีละ 500,000 บาทเมื่อรวมกับการลดหย่อนภาษีเพื่อการเกษียณในรูปแบบอื่นทั้งนี้จะนับเฉพาะเงินที่ลูกจ้างจ่ายสะสมเท่านั้นไม่รวมเงินสมทบจากนายจ้างนะครับผลตอบแทนก็ได้เงินสมทบก็มีลดหย่อนภาษีได้อีกใครที่มีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วยังไม่เริ่มลงทุนรอช้าไม่ได้แล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com ครับทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Brilliant Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: รายการธรรมรัตน์เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพ

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นำท่านผู้ชมมาที่วัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครค่ะเพื่อรับชมการเทศนาธรรมจากท่านเจ้าคุณพระเทพปฏิภาณวาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามนะคะโดยในวันนี้ท่านเจ้าคุณจะได้เทศนาธรรมในตอนมหาเสน่ห์ตำรับใหญ่ขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ

ท่านผู้ชมสังเกตดูเถอะถ้าเรานั่งซึมเศร้านะฮะสุนัขมันจะมามันจะนั่งมองอยู่ก่อนเจ้านายทำไมไม่คุยเจ้านายทำไมซึมเศร้ามีอะไรในใจหรือเปล่ามันจะหมอบข้างเท้าเราแล้วเอาคางเนี่ยเคยเท้าแล้วค่อยๆเลียแล้วมันจะมองด้วยสายตาที่อ่อนวอนบอกเธอมีความทุกข์อะไรในใจบอกเธอถ้าเรายังเฉยนั่งซึมเศร้าอยู่เขาจะเอาคางมาเกยเข่าเราและขยิกขยิกเพื่อจะรับฟังความทุกข์นั้นไว้คนเราก็เหมือนกันอยู่กับใครก็แล้วแต่ยามคนที่อยู่คนที่เราอยู่ด้วยนะเกิดปัญหาหนึ่งเขานั่งขมวดคิ้วสองเสียงลมหายใจถอนหายใจแรงโอ้ยจำไว้ฮะบางทีนะฮะหาน้ำสักแก้วหนึ่งไปเจ้านายเป็นอะไรคะเจ้านายเป็นอะไรครับมีความทุกข์ใจอะไรหรือเปล่าบอกผมได้นะครับบอกหนูได้นะครับแล้วรับรองว่าเรื่องนี้ก็เป็นความลับบางทีก็เป็นเรื่องส่วนตัวบางทีก็เป็นเรื่องหน้าที่การงานบางทีก็เป็นความทุกข์ยากทางเศรษฐกิจได้ระบายซะหน่อยมันก็สบายใจแล้วเราก็เก็บความรับเอาไว้สุนัขเป็นอย่างนั้นเราก็ต้องเป็นอย่างนั้นท่านไปดูเถอะคนบางคนยังไม่มีอนุสาวรีย์แล้วท่านที่ญี่ปุ่นมีอนุสาวรีย์สุนัขในเมืองไทยเราพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้สร้างอนุสาวรีย์สุนัขย่าเหลไว้

แล้วถ้าไปดูคำจารึกที่พระองค์ประพันธ์ไว้ใต้อนุสาวรีย์เถอะไม่ผิดพระเจ้าอาตมาพูดแปดประการแปดประการนี้เป็นสิ่งที่อาตมาวิเคราะห์นะจากคุณทองแดงที่พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวกติกาทรงชุบเลี้ยงไว้จึงเห็นคุณสมบัติแปดประการนี้ที่กล่าวมาเช่นนี้ก็สืบเนื่องจากตอนที่แล้วว่าหากบุคคลผู้ฉลาดพึงพิจารณาหาข้อปฏิบัติอันจะบังเกิดสันติภาพสันติสุข15ประการคือ1สักโกเป็นผู้กล้า2อุชุความเป็นผู้ซื่อตรงคงมั่นซื่อสัตย์ซื่อตรงคงมั่นคนที่ซื่อสัตย์ซื่อตรงคงมั่นอยู่กับใครก็ได้ท่านเป็นที่ไว้วางใจพระอาทิตย์ซื่อสัตย์ซื่อตรงคงมั่นขึ้นตามเวลาลงตามเวลาแล้วกำหนดได้เลยคนที่มีความซื่อสัตย์ซื่อตรงคงมั่นจะอยู่กับใครก็ได้แต่คนตระบัดสัตย์ไม่ซื่อสัตย์ไม่ซื่อตรงไม่คงมั่นอยู่กับใครไม่ได้หรอก 1. สร้างความเดือดร้อนทั้งเดือดร้อนตัวเดือดร้อนใจเดือดร้อนฐานะเศรษฐกิจให้แก่เขาสองตัวเขาเองก็ไม่ได้รับความสุขเขาก็เดือดร้อนเหมือนกันความซื่อสัตย์จึงเป็นสมบัติของมนุษย์เป็นข้อที่สองที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ครั้นี้หันมาดูคนไม่ซื่อสัตย์เนี่ยเพราะอะไรไม่ซื่อสัตย์ไม่ซื่อตรงไม่คงมั่นเหตุเพราะอะไรแล้วพุทธองค์ว่าซื่อกินไม่หมดเขากินไม่นานถามท่านผู้ชมดูสิว่าแม้แต่คนที่ไม่ซื่อสัตย์ต่อคนอื่นเวลาจะคบกับคนนั้นก็มักจะหาคนที่ซื่อสัตย์ต่อตนเองแล้วตนเองนั้นเราทำไมไม่ซื่อสัตย์ต่อคนอื่นเขาบ้างไม่ซื่อสัตย์ต่อคนอื่นเดือดเนาะร้อนใจกระฟัดกระเฟียดตวาดปราดเปรี้ยงนะตบตีกันแต่เวลาตนเองจะคบกับคนกับอยากได้คนที่ซื่อสัตย์ก็เราซื่อสัตย์ซะเองเดี๋ยวคนซื่อสัตย์มันก็มาเราเป็นคนเช่นใดเราก็ได้คนเช่นนั้นมาเราเป็นคนไม่ซื่อสัตย์ไม่ซื่อตรงไม่คงมั่นเราก็ได้ไอ้พวกซื่อสัตย์ไม่ซื่อตรงไม่คงมั่นมาคนที่กลางคืนก็มักจะมีเพื่อนกลางคืนซึ่งไม่ใช่เพื่อนแท้เพื่อที่มีอบายมุขติดตัวคนเที่ยวกลางคืนดึกๆดื่นๆนี่ท่านหนึ่งเป็นคนดื้อต่อพ่อแม่2เป็นคนที่ไม่ได้หาเงินใช้เอง3ถึง5ยังเงินใช้ก็สิ้นเปลือง4ติดผู้หญิงติดผู้ชาย5ติดสุรายาเมา6เล่นการพนันทั้งในเฉพาะหน้าเล่นในออนไลน์แล้วมีปัญหาหนี้สินรุงรังไปหมดไปรู้จักกันไปเป็นแฟนกันนะยุ่งต่อยุ่งมาเจอกันแย่ต่อแย่มาเจอกันมันก็พากันหายนะคบคนในที่มืดมันก็ได้คนในที่มืดเราเป็นคนเช่นไรเราก็คบคนเช่นนั้นเพราะเราชอบมันต้องหลีกเลี่ยงจะไปว่าคนอื่นไม่ได้มันอยู่ที่ตัวเราความซื่อสัตย์ก็เหมือนกันเราเป็นคนซื่อสัตย์เดี๋ยวเราก็จะได้คนซื่อสัตย์แล้วเราก็จะมองคนไม่ซื่อสัตย์ออกคราวนี้ถามว่าทำไมคนจะไม่ซื่อสัตย์มันก็มีมูลเหตุของคนไม่ซื่อสัตย์หนึ่งขี้เกียจคนขี้เกียจไม่ซื่อสัตย์ไม่ซื่อตรงไม่คงมั่นมักจะตระบัดสัตย์ผัดเพี้ยนเสมอและเป็นคนเอารัดเอาเปรียบแล้วถามว่าใครเดือดร้อนตัวเองก็ไม่มีฐานะแล้วไปรบกวนคนที่อยู่ด้วยแล้วก็ไปหยิบยืมเงินทองแล้วก็ผัดเพี้ยนใครก็จะรักใครก็จะเลี้ยงคนขยันเท่านั้นแหละท่านและขยันแบบซื่อสัตย์ซื่อตรงคงมั่นให้มันขยันแบบซื่อสัตย์ซื่อตรงคงมั่นจริงๆจนเขาไว้วางใจอาตมาบอกว่าจึงบอกว่าผู้ภาษาอังกฤษง่ายๆท่าน Give the truth get the trust เมื่อเราซื่อสัตย์ให้ความจริงเราย่อมได้รับความไว้วางใจคำว่า trust ที่ท่านทั้งหลายได้ยินนะ trust นู่น trust นี่นะความจริงแล้วต้องมีความจริงอยู่คนมีความจริงให้กับคนอื่นมักจะได้รับความไว้วางใจเสมอแต่สำหรับคนขี้เกียจแล้วจะไม่มีใครไว้วางใจเพราะผัดเพี้ยนแหมไม่สบายปีหนึ่งเนี่ยโกหกเท่าไหร่ท่าน

ราชการก็เหมือนกันมีวันลาป่วยเท่าไหร่มีวันลากิจเท่าไหร่แล้วเวลาทำเอกสารก็ทำเอกสารขี้โกหกกันในวงราชการราชการและรัฐวิสาหกิจไทยเนี่ยเป็นประเทศเดียวนะที่มีวันหยุดมากที่สุดในโลกโดยปกติรวมทั้งวันชดเชยและจะมีวันที่โกหกกันคือลากิจกับลาป่วยผลที่สุดใครก็จะมาติดต่อแล้วท่านเหลื่อมกันวันเดียวมันก็แย่แล้วท่านคิดดูว่าอเมริกากับเราเนี่ยมันอยู่กับคนละขั้วโลกดำกับขาวเขามืดเราสว่างเขาสว่างเรามืดแค่นี้ขนาดยังไม่ได้หยุดเลยท่านยังทำมาหากินไม่ได้เลยเขาจึงหาทางทำมาหากินด้วยกันด้วยการเริ่มใช้อะไรท่านเทเลแกรมคือโทรเลขซะก่อนต่อมาก็เป็นจดหมายก็ช้าก็มาเป็นแฟกซ์จากแฟกซ์แล้วก็มาเป็นเคเบิลใต้ดินต่อมาเดี๋ยวนี้ทำอะไรท่านเขาพัฒนาไปสู่อวกาศเพื่อจะส่งเอกสารให้มันถึงกันได้เพราะฉะนั้นประเทศไทยทำมาหากินกับใครยากมากวันหยุดนักขัตฤกษ์เยอะมากเพิ่มมากโกหกมากเดี๋ยวพ่อเจ็บแม่ป่วยลูกเต้าสารพัดไปหมดแล้วมีวันเผื่อการโกหกลากิจก็ไม่ใช่ลากิจลาป่วยก็ไม่ได้ป่วยแล้วไปเอาใบหมอมาให้ในแพทย์ออกใบรับรองในแพทย์คลินิกเอาใบรับรองให้ช่วยกันโกหกหน่อยใครก็จะไปไว้ใจอยู่ดีๆป่วยกระทันหันอย่างเงี้ยมันไม่ถูกหรอกท่านลดเวลาการลากิจลาป่วยแล้วก็ให้คะแนนเข้าไปสิว่าไอ้เวลาที่เหลือลากิจลาป่วยถ้าใครไม่ลาเนี่ยให้รางวัลเขาเท่าไหร่มันต้องให้รางวัลนะฮะถ้าป่วยจริงๆต้องไปเยี่ยมต้องมีใบรับรองแพทย์โรงพยาบาลมาต้องเอาใบอะไรเอาค่าฉีดยามาให้ดูด้วยว่าไปซื้อยามาท่านรักษาเท่าไหร่ท่านนี้ก็จับโกหกได้แล้วแต่เนื่องจากเราโกหกกันมาตั้งแต่ครั้งบรมโกศโคตรศรีของระบบราชการไทยแล้วมันที่ได้ลามาถึงทุกวันนี้เลยท่านดังนั้นเวลาที่เราการเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยท่านบูชาพระในบทสุปฏิปันโนเนี่ยท่านบูชาว่าไงสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆข้าพเจ้าบูชาสาวกของพระเจ้าเพราะเป็นพระประพฤติดีปฏิบัติชอบคือเป็นผู้มีศีลประพฤติดีปฏิบัติชอบตามกรอบพระธรรมวินัยสองอุชุปฏิปันโนเป็นพระที่ซื่อตรงต่อคำปฏิญาณต่อศรัทธาของประชาชนต่อการรับปากรับคำในกิจนิมนต์ถ้าไม่ซื่อตรงไม่ได้ท่านรับปัจจัยจะโยมมาด้วยการเลี่ยไหลต้องซื่อตรงต่อเขาหน่อยเอาไปทำอะไรก็ต้องบอกต้องถ้าเขาบอกมีศรัทธาต้องเอาไปทำสิ่งนั้นอาตมาบอกพระเสมอนะบอกว่าถ้าอย่าไปโกงปัจจัยโยมอย่าไปตั้งข้ออะไรโกงปัจจัยโยมสร้างพระเครื่องแต่ละรุ่นละรุ่นต้องเป็นผู้ตรงไม่เช่นนั้นแล้วขาดจากความเป็นพระตั้งแต่เริ่มตั้งโครงการแล้วถ้าเราสร้างจำนวนเท่านี้สมมติสร้าง100องค์และเกิดจำหน่ายดี100องค์หมดต้องครบ100องค์จะไปปั้มเพิ่มแล้วอะไรตีอะไรตีโคตรซ้อนตีซีเรนไม่ใช่ซีเรนตีอะไรจำนวนซ้อนไม่ได้รู้ไหมขาดจากพระสองได้เงินมาแล้วนอกจากจับใช้สอยแล้วเหลือกำไรเท่าไหร่ต้องเอาไปใช้ให้ตรงนั้นจึงจะกล่าวว่าเป็นพระที่ซื่อตรงแต่ละรูปซื่อตรงเนี่ยท่านทำให้โยมเขาเห็นเถอะไม่มีวันจนและทำอะไรก็สำเร็จอย่าเอาเงินเข้าไปโยกย้ายไม่ได้บอกเขาตามตรงไม่เอาคือไม่เอาเอามาทำอะไรต้องบอกเขาตามตรงอาตมายกตัวอย่างหลวงพ่อคูณกันแล้วกันใครมาทำบุญกับท่านทำไมมีโครงการจะสร้างโรงพยาบาลโยมมาแสนสองแสนล้านถ้าแสนหนึ่งปึกหนึ่งแสนหนึ่งท่านเอาของเขาไว้ใบสองใบเท่านั้นนะเอาไว้พันสองพันไอ้นี่กูคืนมึงมึงจะได้ไปทำมาหากินเพราะกูรวมคนได้กูเป็นสามัคคีที่เหลือมันก็ไปทำมาหากินเอาเก็บไว้สิอย่างเงี้ยซื่อตรงแล้วบอกเลยว่าเงินมาอยู่กับกูเนี่ยจะมานอนเป็นขี้เกียจอยู่ไม่ได้หรอกต้องไปทำงานไปสร้างโรงเรียนโรงพยาบาลไปขุดสระน้ำ

เอาไปช่วยเหลือเด็กจะมานอนเป็นขี้เกียจไม่ได้แปลว่าท่านไม่เอาเงินของประชาชนเนี่ยมาฝากวัฒนาคารซึ่งดอกนิดเดียวท่านแล้วใครที่เป็นลูกศิษย์ท่านก็ต้องซื่อตรงถ้าไม่ซื่อตรงเดี๋ยวเขาวิบัติไปเองนั่นแหละการสร้างพระสร้างพระก็เหมือนกันหลวงพ่อจะบอกเออกูก็สร้างตามจำนวนนั่นแหละเว้ยไอ้เกลอมันจะหกเดือนเสียราชไปก็แล้วแต่มันเถอะถ้ามันไม่ซื่อตรงมันก็ต้องรับเคราะห์เองนั่นแหละมันก็กลายเป็นรับเคราะห์เองเพราะฉะนั้นเราบูชาพระที่ซื่อตรงคนเราก็เหมือนกันความไม่ซื่อตรงมันเกิดจากการขี้เกียจสองเกิดจากความโลภโลภอยากได้เกินความสามารถโลภอยากได้จากความรวยอยากจะรวยขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นความเป็นอุชุมันไม่ตรงสารสิทธิ์มันไม่ซื่อตรงสารสิทธิ์เมื่อการเป็นเลื้อยไปเรื่อยๆคนที่เลื้อยไปเรื่อยๆนั่นนะฮะมันเสียเวลาเดินทางเส้นทางมันเสียคนไม่ซื่อตรงทำให้เส้นทางมันเสียเพราะความอยากได้ไงเพราะฉะนั้นบางทีเราก็ต้องพิสูจน์ความซื่อตรงพระท่านก็เคยเทศก็เคยเทศให้ท่านหลายฟังว่าบางทีเราอยู่กับคนเนี่ยต้องพิสูจน์ความซื่อตรงพิสูจน์ว่ามันโลภจริงไอ้ที่ว่าไม่โลภอ่ะโลภจริงหรือเปล่าไม่โลภเพราะมันยังไม่เห็นเราไปด่าใครว่าโลภโลภโลภโกงโกงเนี่ยพิสูจน์ตัวเราหน่อยว่าเรานี่มันพูดซื่อตรงจริงหรือเปล่าถ้าเห็นแล้วเป็นยังไงอาตมาไปทอดพระป่ากฐินหลายวัดยามจะทอดโยมมาบอกดีพระก็มาบอกดีๆท่านเราก็ตั้งโครงการเขียนโครงการมาพอได้เงินไปแล้วเกิดการเอาไปฝากมีการเขาหยิบเขายืมกันไปบางทีเงินที่ติดกันที่อาตมาเนี่ยท่านมรรคทายกนับเนี่ยนะนั่งล้อมวงนะนั่งล้อมวงเงินฉีกสองอาตมาน่าจะปฐมาเทพปฐมนุเวชินะเออฉีกไปฉีกมานะท่านนะใส่ใต้ตักแผลบแผลบแผลบแผลบแล้วเสร็จแล้วคนที่เก็บก็ไปแบ่งกันนู่นท้ายเมนท่านพลังงานเลิกอาตมาก็เลยไม่มีอะไรจะหากินกันแล้วเนี่ยเพราะโลภไงท่านการอยู่กับใครมันต้องพิสูจน์ความพิสูจน์ให้มันเห็นแล้วนิทานจีนเรื่องนี้อาตมาฟังมาตั้งนานและอ่านมาตั้งนานแล้วท่านแต่ยุคสมัยแปรนิทานนิทานเซนนิทานจีนกล่าวถึงเศรษฐีท่านหนึ่งขบวนท่านหนึ่งเป็นชาวจีนมีลูก10คนคนสุดท้ายก็ประมาณสัก10ขวบไม่ต้องไปอ้างชื่ออ้างอะไรท่านเอาว่าโครงสร้างคร่าวๆต่อมาภรรยาภรรยาก็เสียชีวิตตั้งแต่ลูกคนเล็กยังเล็กๆอยู่ท่านขบวนดีท่านนี้ท่านก็ไม่มีภรรยาใหม่เพราะถ้ารู้ว่าการมีภรรยาใหม่นั้นภรรยาใหม่ก็อึดอัดใจลูกเต้าก็จะพักอึดอัดใจไม่เคารพคุณพ่อเพราะว่าพ่อมีเมียใหม่แล้วก็ยังอาลัยต่อแม่เขาต่างคนก็ต่างจากเข้ากันไม่ได้เศรษฐีก็มานึกความตายเป็นของไม่แน่นอนเวลาตายเป็นของไม่แน่นอนแต่ความตายเป็นของแน่นอนแต่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ความที่ท่านเป็นคนละเอียดถี่ถ้วนท่านก็คิดจะแบ่งสมบัติให้ลูกแบ่งชัดอีตอนอยู่นี่แหละท่านอีตอนอยู่นี่แหละวันหนึ่งท่านก็เรียกลูกมาเรียกลูกมาแล้วท่านก็จัดหากระถางสำหรับปลูกต้นไม้ไว้10ใบในกระถางนั้นนะขนาดเท่ากันปุ๋ยเท่ากันหมดดินชนิดเดียวกันเอามาคร่าวๆบอกเอาลูกนี่คือกระถาง10ใบนะคร่าวดินคร่าวปุ๋ยมันเท่ากันแล้วใส่ไปในกระถางอัดลงไปเลยมาพ่อแก่แล้วนะลูกจะตายวันตายพรุ่งไม่รู้แต่ธุรกิจทั้งหมดนั้นลูกๆจะต้องบริหารถ้าพ่อถือว่าลูกคนโตจะต้องดูแลพ่อก็คิดผิดเพราะลูกแต่ละคนสติปัญญาไม่เท่ากันพ่อจะไม่ใช้วิธีการแบบชาวจีนบางคน

0: ที่มอบให้ทุกคนโตถ้าทุกคนโตมันรังแกน้องล่ะมันเกลียดน้องล่ะมันไปมีเมียมีผัวซะล่ะมันไปมีเมียซะล่ะน้องๆก็ลำบากเพราะฉะนั้นพ่อนะจะแบ่งสมบัติให้ลูกโดยการขอให้ลูกไปปลูกต้นไม้ให้พ่อคนละต้นต้นไม้ที่พ่อจะให้ลูกปลูกนี้เป็นต้นถั่วแดงเพราะฉะนั้นพ่อมีเมล็ดถั่วแดงมา10เมล็ดหรือ10เม็ดดูนะลูกนะขนาดเท่ากันลูกจะหยิบเม็ดไหนไปก็ได้ขนาดเท่ากันพ่อคัดพันธุ์มาอย่างดีแล้วจากนี้ไปอีกเดือนครึ่งขอให้ลูกนำผลงานมาส่งพ่อแล้วพ่อจะตัดสินตามผลงานที่ลูกได้ไปปลูกว่าคนใดปลูกได้โตกว่านั่นคือผู้ที่ฐานพ่อจะแบ่งส่วนตามนั้นเพราะถือว่าถั่วนี้นะเป็นสิ่งที่ใครๆก็ปลูกได้แล้วในวันที่พ่อตัดสินนั้นพ่อจะเชิญข้าราชการผู้ใหญ่มาทำนิติกรรมในการมอบหมายให้ลูกคนใดคนหนึ่งเป็นผู้บริหารมรดกพ่อจะจากผลงานความยาวของต้นถั่วแดงนี้เป็นเกณฑ์วันเวลาผ่านไปจนถึงวันนัดพ่อก็ประชุมลูกและข้าราชการผู้ใหญ่ที่จะทำเรื่องกฎหมายในการบริหารทรัพย์สินถึงเวลาลูกทั้ง10คนก็อุ้มกระถางต้นถั่วแดงมาซึ่งปักไม้ไว้กลางกระถางให้มันเลื้อยแล้วก็มาวางต่อหน้ายืนเรียงแถวกันตั้งแต่คนที่1ถึงคนที่10พ่อก็ดูกระถางต้นไม้จากต้นแรกคนโตมันก็20กว่าท่านพ่อบอกขอบใจนะลูกเก่งลูกเก่งมากแต่ละคนก็มองดูผลงานตัวเองว่าสัดส่วนที่ตัวเองจะได้นั้นเท่าไหร่พ่อตรวจผลงานเป็นเลยแต่คนต้นยาวสั้นไม่เท่ากันแต่พอไปถึงคนที่10ปรากฏว่าในกระถางของลูกคนเล็กไม่มีต้นถั่วสักต้นกระถางมันวางอยู่ปลายเท้าเจ้าคนเล็กก็ยืนก้มหน้าเมื่อมองพี่ต้นถั่วยาวก็ยืนก้มหน้าแล้วก็ร้องไห้น้ำตาหยดแม่ลงที่กระถางต้นไม้ข้าบดีจีนท่านนี้มองลูกคนเล็กแล้วก็ไปประคองมาแล้วก็ถือกระถางไปนั้นหันหน้าไปทางพี่น้องแล้วท่านก็กล่าวต่อพยานว่ากับลูกว่าก่อนอื่นพ่อต้องขอขอบใจลูกทุกคนที่ได้พิสูจน์ความสามารถให้พ่อเห็นโดยการไปปลูกถั่วแดงให้พ่อได้แต่ขอประกาศให้ข้าราชการท่านในอำเภอและผู้ที่เกี่ยวกับกฎหมายได้ทราบว่าและลูกๆทุกคนได้ทราบว่าพ่อจะขอมอบการบริหารทรัพย์สินนี้ให้กับลูกคนเล็กพ่อจะไม่แบ่งเองต่อเมื่อลูกคนเล็กคนนี้โตขึ้นจนอายุ20เมื่อไหร่จะแบ่งให้พี่น้องเท่าไหร่ให้เป็นหน้าที่ของคนเล็กคนนี้เท่านั้นพอพูดจบเท่านั้นท่านผู้ชมลูกทุกคนมาประท้วงหมดเลยโดยเฉพาะเจ้าคนโตมันไม่ฟังแล้วมันพูดกับพ่อไม่มีความเป็นธรรมเลยนะพ่อถามไม่เป็นธรรมยังไงล่ะลูกอ้าวพ่อบอกเราว่าให้เราไปปลูกถั่วคนละต้นแล้วใครยาวที่สุดจะเป็นผู้บริหารทรัพย์สินแล้วจะแบ่งให้พี่ให้น้องต้องเป็นคนนั้นก็เนี่ยผมเป็นลูกคนโตผมปลูกถั่วได้ต้นยาวกว่าคนอื่นทำไมพ่อไปให้น้องคนเล็กมันบริหารทรัพย์สินแล้วเราต้องรอไปอีก10ปีน่าแสดงว่าพ่อสงสารไอ้คนเล็กพ่อรักลูกคนเล็กมากกว่าพวกเราพ่อเห็นแก่ความสงสารให้แก่น้ำตา จึงมอบให้และพ่อไม่ยุติธรรมพ่อก็ฟังเงียบก็ถามลูกอีก8คนอ้าวลูกมีอะไรจะพูดมาท่านก็ยืนฟังพอลูกพูดจบด้วยความเกรียวกราดพ่อก็เลยพูดต่อเอาฟังนะลูกนะพ่อมีเหตุผลเหตุผลของพ่อที่ต้องมอบให้ลูกคนเล็กทำก็เพราะว่าพ่อไม่สามารถไว้วางใจความสามารถของลูกอีก9คนได้เพราะลูกอีก9คนของพ่อเก่งมากเก่งที่ปลูกเมล็ดถั่วที่พ่อรวกน้ำร้อนแล้วให้ขึ้นได้พ่อจึงไม่สามารถไว้วางใจลูกทั้ง9คนได้สิ้นเสียงพ่อท่านนี้ท่านทุกคนขอโทษหุบปากเงียบยืนก้มหน้าพูดภาษาบ้านเราก็หน้าเป็นหมาสิท่านถามว่าเพราะอะไรข้าพเจ้าจีนท่านนี้ท่านจึงให้ปลูกถั่วแดงคนละต้นก็เพราะชาวจีนเขากินถั่วแดงจีนญี่ปุ่นมากินถั่วแดงนี่ท่านบ้านไหนมันก็ปลูกเท่านั้นไอ้ลูก9คนมาปลูกไม่ขึ้นมันก็ไปนะไปซื้อเขาก็ได้ท่านไปซื้อต้นถั่วที่เขาปลูกอ่ะแล้วมันก็แอบไปดูกันต่างคนต่างช่อฉนกันแต่หารู้ไหมว่าเหลี่ยมของพ่อนั้นต้องการพิสูจน์ความซื่อสัตย์ของลูกไม่ใช่ไอ้คนเล็กมันทำไม่เป็นมันก็เป็นเหมือนกันแหละท่านแต่มันไม่ทำมันก็ไอ้พฤติกรรมของพี่ๆมันเหมือนกันพี่ๆมันทำอะไรแต่มันไม่ทำเพราะอะไรเพราะมันซื่อตรงคงมั่นมันถือว่าคำสั่งพ่อคือคำสั่งพ่อปลูกไม่ขึ้นคือไม่ขึ้นที่เป็นเครื่องสอนใจว่าแท้ที่จริงแล้วคนที่ไม่ซื่อสัตย์ไม่ซื่อตรงไม่คงมั่นนั้นคือคนที่มีความโลภตัดความโลภออกเสียได้โลภออกเสียได้นะความซื่อสัตย์ซื่อตรงคงมั่นมันจะเกิดขึ้นแล้วมันจะเกิดจากความสามารถของเราเรื่องนี้ท่านผู้ชมทั้งหลายอาตมาภาพนำมาเล่าเพื่อเป็นเครื่องสอนใจไปสอนคนความโลภเนี่ยมันอยากอะไรเนี่ยมันไม่ซื่อตรงท่านเด็กโลภอยากได้คะแนนมันก็ลอกการบ้านกันจะมีเด็กสักกี่คนในปัจจุบันนี้ท่านที่ไม่เคยลอกการบ้านเพื่อนไม่เคยทุจริตข้อสอบเพื่อนเพราะอะไรมันอยากได้มากแต่พอไปสอบสุจริตเขาแล้วมันสู้คนที่ซื่อตรงไม่ได้เพราะคะแนนเป็นคะแนนโกหกทางนั้นเหลือคะแนนตัวเองจริงๆนะฮะไปดูเถอะท่านเหลือคะแนนจริงๆของตัวเองเนี่ยไม่ถึง 45% นะให้ไปสำรวจดูได้เลยใครที่เป็นลูกน้องอาตมาเนี่ยไปสรุปดูได้เลยรุ่นน้องอาตมานี่ก็อาจจะยังไม่มีปรนัยแต่รุ่นหลังมีปรนัยเนี่ยท่านทั้งลอกดาวทุจริตเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาช่วยสอบแล้วมันจะเหลือคุณภาพของคนเท่าไหร่แล้วคนพวกเนี้ยโตไปก็จะกลายเป็นคนไม่ซื่อตรงจะสร้างความเดือดร้อนให้กับตนเองด้วยการสู้คนอื่นเขาไม่ได้และจะสร้างความเดือดร้อนจนถึงผิดกฎหมายเพราะเป็นอุปนิสัยที่เขาฝังมาดังนั้นอาตมาภาพได้แสดงพระธรรมเทศนาเรื่องความซื่อตรงในประเด็นที่ว่าคนไม่ซื่อตรงเพราะโลภเรื่องคนไม่ซื่อตรงเพราะโลภยังมีอีกหลายตัวอย่างที่จะแสดงให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังรับทราบแต่โอกาสนี้เวลาพอสมควรแล้วอาตมาภาพจึงขอเงื่อนลดคำพีเงื่อนงดลดคำพีด้วยการประสิทธิ์ประสาทพรต่อท่านทั้งหลายว่ารัตนัตยานุภาเวนะขออำนาจพระปกป้องน้องพี่ทุกโศกโรคภัยจะได้ราวีให้ทุกท่านมีอายุยืนนานยึดมั่นหลักธรรมองค์สัมพุทธาฐานสิพพนายึดเป็นแก่นสารให้ทุกท่านได้ยมมรรคผลนิพพานมีสุขสำราญทุกท่านเทอญเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้
1: คุณผู้ชมคะในการอยู่ร่วมกันนั้นหากเรามีไมตรีต่อกันมีความซื่อสัตย์ซื่อตรงคงมั่นและยึดมั่นปฏิบัติตามคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นธรรมะอันประเสริฐแล้วก็ถือว่าเป็นเสน่ห์ในการอยู่ร่วมกันและใช้ชีวิตร่วมกันในสังคมนั่นเองค่ะ